0: แล้วล่ะครับแต่มันเกิดขึ้นชั่วคราวครับลักษณะนี้เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วพ่อเขารู้รู้ดีเข้าใจดีเนี่ยทุกอย่างก็จะหายทันทีนะครับเป็นความรู้สึกที่ผูกพันต่อกันและการให้นมลูกนั้นแม่ต้องอุ้มต้องกอดต้องจัดทุกอย่างเด็กได้รับความรู้สึกอย่างนี้จึงมีคุณค่ามหาศาลครับการกอดการให้นมด้วยความรักการส่งเสียงพูดคุยถามว่าเป็นยังไงบ้างทุกวันที่ลูกจำแปลไม่ออกหรอกนะครับแต่เขาก็จะได้ยินเสียงแม่การจดจำเสียงคุณแม่ของเขาเองรวมทั้งถูกกอดทำให้เด็กพัฒนาการเติบโตไปอย่างดีที่สุดซึ่งจะพูดต่อไปในช่วงเบรกสองนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าอยากจะถามประเด็นอะไรก็ SMS 4689899 Facebook YouTube ได้นะคะเปิดสายพูดคุยกัน022485937ช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: ถามมาตอบได้ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนอื่นต้องขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะก็กลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับอาจารย์นะคะประเด็นที่อาจารย์จัดเป็นซีรีส์ในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือแม่คือชีวิตคนแรกแม่คือชีวิตแรกนะคะฟังมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหแม่นี้มีบุญคุณแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนะคะคุณผู้ฟังเหมือนเพลงข้าน้ำนมนั่นแหละแต่ความเป็นจริงแม่คือชีวิตแม่ผู้ให้กำเนิดนะบางคนเด็กยุคนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรกับความรู้สึกของคุณแม่มากสักเท่าไหร่นะหรือว่าเป็นตามวัยก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์กลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรกที่สองนะครับผมได้กักเลือดการกอดการรัดการอุ้มการเอาเต้านมป้อนเข้าปากของลูกนะครับเป็นตัวที่สำคัญมากเลยแม่ต้องมีศิลปะสำคัญอันนึงก็คือจะอุ้มจังหวะระดับตรงไหนที่ใช้ปากของลูกนั้นตรงกับจุดที่เขาจะดูดนมจากเต้าแม่ได้ชัดเจนได้เนียนเพราะเด็กเนี่ยครับเวลาดูดถ้ามันไม่ตรงตามที่ปากเขาจะดูดเส้นจวกนะเขาจะการหลับเคลื่อนไหวใบหน้าเพื่อจะให้มันตรงพอดีพอดีปรับให้ได้นมจริงๆนี่คือสิ่งที่แม่ต้องคอยสังเกตด้วยปรับระดับของการยกแขนขึ้นลงให้มันเด็กมือช่วยจับที่เหมาะสมกับจุดที่เป็นจุดดูดของเขานะครับซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและเด็กเองดูดซับทุกๆวินาทีในการได้รับนมแรกๆคลอดเนี่ยวันหนึ่งก็ได้รับนมจากเต้าแม่ประมาณ 7-8 ครั้งนะครับทั้งคืนด้วยรวมกันแล้วนะครับเขาเป็นจังหวะการกินนมที่ทีนะครับ2-3 ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะเด็กก็จะหิวแล้วเพราะกับพ่อเขาเล็กนิดเดียวไม่กี่ซีซีกระเพาะเด็กนะครับพอโตขึ้นกระเพาะก็จะขยายขึ้นทั้งร่างกายก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระเพาะเพิ่มไปเป็น1,000 ซีซีนะครับทั้งการกินอาหารกินนมต่างวันนี้ครับทุก2-3 ชั่วโมงนมจะถูกย่อยจนเกลี้ยงกระเพาะเลยกระเพาะเล็กลงนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาตั้งแต่ต่อเป็นทารกแล้วเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆทั้งการที่กินนมนี่เป็นการกินแบบทีรวมทั้งการฉี่ทั้งการอึด้วย

0: ก็ทำให้แม่ค่อยไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะอย่างไรตามแต่นะครับขอให้มีแรงกอดหอมพูดจาส่งเสียงเพื่อเด็กจะได้จดจำเสียงของแม่แล้วก็ท่าทีการพูดท่าทีการกอดและการสั่นนี่ครับมันถูกฝังไว้ในใจของเด็กฝังไว้ที่จิตสำนึกของเด็กเลยก็สร้างความผูกพันต่อกันนะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้วัตถุนิยมธรรมเนียมประเพณีต่างๆมันถูกเปลี่ยนแปลงไปก็จำนะครับแต่การผูกพันกันแบบนี้ครับมันการผูกใจของลูกตั้งแต่เขาเด็กเป็นทารกไปทีเดียวแม่กับลูกจึงผูกพันกันมากใครๆตามแถวพื้นที่บางพื้นที่นะครับซึ่งผมเคยลงพื้นที่แล้วเป็นพวกที่กลุ่มที่คนเด็กก็อยู่กันแบบใกล้ชิดกันมากบ้านอยู่ติดๆกันมากๆเนี่ยเขาพูดเสมอไอ้เนี่ยมันเกเรหมายถึงเด็กหนุ่มที่เติบโตกันมา13-14ขวบไม่มีใครเอาอยู่หรอกย่านนี้ชาวบ้านก็พูดคุณป้าคุณยายก็พูดแต่คนที่เอาอยู่มีคนเดียวผมก็ทับตาถามเรื่องสงสัยไม่ได้ถามออกไปสักปากแบบสักใส่ที่หน้าก็บอกแม่มันค่ะคุณหมอแม่มันเอาอยู่คนเดียวแหละย่านนี้แหละเราตอบว่าจะจริงไหมงี้ม
1: ีหนูหนูก็เคยได้ยินอาจารย์ไม่มีใครเอามันอยู่หรอกนอกจากแม่มันเอง
0: อืมใช่ชาวบ้านก็จะพูดอย่างนี้เลยนะเข้าปากเข้าหูเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับฟังกันชัดเจนมากเลยอะพวกอยู่แต่ตัวสมัยนี้อยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรไม่ค่อยได้คุยกันก็เลยไม่ได้ยินคำพวกนี้นะแต่ถ้าท่านลงพื้นที่ในชุมชนน
1: ะ
0: ตามอำเภอตามตำบลต่างๆเนี่ยจะได้ยินเสียงพูดเลยว่ามันก็มีเด็กดีๆหลายคนที่ก็ชมนะขยันเรียนไม่เกเรเลยแต่อันนี้มันเกเรเด็กคนนี้อย่างเงี้ยก็จะพูดนะว่าคุณป้าอยากจะพูดแบบเล่นๆกันนะแม่มันเอาอยู่คนเดียวแหละพ่อยังไม่ต้องหลบเลยนะพ่อก็ไม่กล้าเกิดอะไรเกเรขึ้นมาเนี่ยบอกนะแม่มันเอาอยู่คนเดียวมันเกิดมาจากความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกนี่แหละครับการให้นมลูกการกอดการให้เสียงต่างเนี่ยมันผูกพันจนทั้งเด็กเกเรบางคนก็ยังยอมแม่มันยอมทุกอย่างไม่กล้าหือกับแม่นี่คือสิ่งสำคัญมากและความสัมพันธ์เหล่านี้ครับในทางที่ดีสร้างสรรค์เด็กมากเลยนะท่านผู้ฟังไปสร้างจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่สู้สู้สู้และรวมทั้งการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตแบบมีเหตุมีผลสร้างครอบครัวของตัวเองต่อได้ในอนาคตรวมทั้งกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองต่อไปด้วยนะครับ
1: บางทีนะทำอะไรผิดๆแม่ก็ไม่กล้าดุต่อหน้าคนอื่นๆแต่สายตาเนี่ยโอ้โหจ้องมาสายตาพิฆาตพร้อมจะเชื้อเฉือนได้เหมือนกันนะจ๊ะ คือบางทีอยู่กลัวลูกอายหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติหรืออะไรเงี้ยลูกก็ดื้อซนแม่จ้องมาเลยสายตาแล้วพร้อมพิฆาตเลยอาจารย
0: ์เขารู้กันเองครับแบลูกเขารู้กันเอง
1: ใช่นะคะ
0: สายตาบางอย่างท่าทีบางอย่างนี่เด็กก็จะรู้เองว่าแม่ก็ไม่พอใจละอย่างเงี้ยนะจริงๆตอนนี้ครับเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กทารกสำคัญที่สุดคือการให้นมแม่เป็นช่วงที่ทำให้เด็กผูกพันกันอย่างเงี้ยครับกับแม่ตัวเองนะถ้าไม่ได้ใกล้ชิดกันแบบนี้ไม่ได้กอดไม่ได้รัดไม่ได้ป้อนนมให้ความผูกพันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบตามที่เราปรารถนาน
1: ะคะคุณผู้ฟัง2366บอกว่าลูกชายผมเนี่ยทานนมแม่จนอายุ3ขวบไปปลายนะครับอาจารย
0: ์
1: ระหว่างนั้นน่ะมันก็มีจะสลับกับนมชงนมผงบ้างถือว่าปกติไหมคะอาจารย
0: ์ปกติครับหลังจากที่ประมาณสัก8-9เดือนนี่ครับเด็กจะเริ่มอยากจะไปเล่นกับคุณคนนี้แหละเขาก็จะไม่ค่อยมาจอเพื่อขอดูดนมจากแม่เป็นที่ทุกวันแต่ก็ยังหิวอยู่คิดถึงตลอดเวลาอย่างหลายคนเนี่ยครับลูกของน้องเนี่ยเขาก็ที่ถึงนมแม่อยู่นะครับเพราะความผูกพันสูงมากมากแม่เขาเลี้ยงดูให้ตอนให้นมเนี่ยผูกพันกันมากมากไอ้ความสัมพันธ์ตอนที่สัมผัสกอดอะไรพวกนี้ครับมันผูกพันเด็กยังคิดถึงเขาไม่ได้ต้องการขนาดนมแม่แล้วล่ะตอนนั้นนะครับคุณจะประโยชน์น้ำนมแม่ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแล้วแต่ต้องการการผูกพันเหล่านี้ถ้าหากการที่ลูกของคุณไปขอนมแม่อีกตอนอายุ3ขวบแล้วก็เพราะอยากให้แม่กอดเขาว่าต้องเต่าเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพอาจารย
0: ์มันต้องแช่ในนมเนี่ยกินด้วยอาหารอื่นแล้วพอลูกก็กินสารพัดแล้วตอน3ขวบใช่ไหมกินได้ทุกอย่างแล้วนะครับเขาไปขาดแคลนอาหารแล้วเขาขาดก็อยากให้แม่กอดเขาเหมือนเดิมเขาจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นเป็นความสุขที่แทนกันไม่ได้นะตรงนี้ครับ
1: นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้แชร์มาข้อความยาวเหมือนกันเหมือนเมื่อวานเนี่ย เป็นวันแม่นะคะแล้วก็

0: ลูกสาวเนี่ยคือคุณผู้ฟังท่านนี้เป็นแฟนรายการของเราตั้งแต่ภรรยาตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ปัจจุบันมีลูกสาวประมาณสักใกล้ๆสัก2ขวบเดือนหน้าก็2ขวบเมื่อวานในคุณแม่นั่งอยู่บนโซฟาผมก็คุยกับลูกสาวว่าวันนี้วันแม่หนูเดินไปไหว้แม่สิคะจากนั้นเขาก็เดินไปไหว้แม่แล้วก็คุณแม่ก็เอามือลูบหัวลูบหัวของลูกดูแล้วเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากเลยครับก็อยากให้ถึงวันพ่อเราเร็วจัง
1: วันพ่อมันจะอลังการสู้วันแม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าความรู้สึกของคนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ยผูกพันกันแบบที่มันใกล้ชิดมากนะพ่อซะอีกกับมีหน้าที่อื่นที่ต้องทำงานนอกบ้านก็จะหารายได้กับเขามันพ่อมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวตัวเองนะครอบครัวใครก็ครอบครัวใครแหละว่ากันไปหวังจะให้ทุกอย่างดีหน้าที่เป็นคนละสไตล์กันระหว่างพ่อกับลูกนะแม่กับลูกเด็กตาที่อีกแบบหนึ่งเลยดูแลทุกอย่างทุกนาทีที่ลูกเติบโตขึ้นความผูกพันอย่างนี้ครับลูกจึงมีความผูกพันทำดีแล้วเขารักพ่อกับแม่เท่ากันแหละเพียงแต่ว่าวิธีการ approach วิธีการสัมผัสกันเนี่ยมันต่างกันสำคัญอย่างนั้นคือพ่อเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายนะพ่อมันเป็นชายมันรักษามันไม่ใช่แบบละเมียดละไมอะไรเงี้ยเหมือนคุณแม่ไม่ใช่แม่เป็นคนเพศหญิงในตัวเองทำให้เขาเป็นคนที่ละเมียดละไมรุ่มนัวต่างๆนะครับแต่พ่อเป็นคนที่มีโฮมเพศชายมันต้องสู้ต้องแข็งแรงต้องกระตุ้นกระตุ้นก็เลยมีลักษณะที่ไม่ได้ออลออติกกับลูกเหมือนกับที่แม่ในความเป็นจริงแล้วรักของพ่อกับลูกและรักของแม่กับลูกนั้นใกล้เคียงกันเพราะมันสุดแล้วไงเรามันสุดของสเกลละทั้งพ่อก็สุดแม่ก็สุดมันจึงต้องเท่ากันเพราะมันเป็นสุดเป็นคู่ยังกับแสดงออกคนละแบบกันเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ฟังท่านนี้แสดงความคิดเห็นอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้คือเรื่องของบาปบุญการตอบแทนบุญคนค่อนข้างเด็กรุ่นใหม่หนูไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่เห็นบางคนเขาก็พูดกันเหมือนที่คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่ามีคนเคยพูดไม่ต้องกตัญญูกับพ่อกับแม่หรอกคุณหมอรู้สึกยังไงกับคำนี้ครับมีคนส่งข้อความมา
1: ผมในใจลึกๆไม่เห็นด้วยเลย
0: เหมือนกัน
1: เหตุผลว่าการที่เราจะมีความกตัญญูกตบีเกิดกับใครสักคนหนึ่งที่มีคุณต่อเรานะครับเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันได้ผลดีกับตัวของคนคนนั้นเองเพราะจิตใจก็จะละเมียดละไมขึ้นนะครับที่จะอ่อนโยนขึ้นรวมทั้งการที่จะรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่เหมาะสมในสังคมแล้วสิ่งเหล่านั้นเองจะตอบแทนเขาเองตอนที่เขาอายุมากขึ้นแล้วกลายเป็นพ่อกลายเป็นแม่ของเด็กอีกเจเนอเรชันหนึ่งคือ F2 F1 นี่คือตัวเขาเองกับพ่อแม่ของเขา F2 คือเมื่อเขามีครอบครัวเกิดคลอดลูกออกมาก็จะเป็นกลุ่มที่2 F2 ก็คือถ้าพ่อคนนี้ก็เรียกว่าหลานขอพูดนี้ครับมันจะชดเชยซึ่งกันและกันถ้าคุณดูแลลูกดีคุณก็จะทำให้มันมาจากการที่คุณอยู่กับพ่อแม่คุณดีด้วยโบราณถึงสอนนะครับว่าอดทนอดกลั้นอดออมเป็นคุณธรรมการจะเติบโตสร้างเนื้อสร้างตัวมักจะใช้ในช่วง 30-40 ปีแรกของชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีหลักฐานมั่นคงมีบ้านมีช่องให้ลูกอยู่ให้ลูกมั่นคงได้และเมื่ออายุมากขึ้นพ้นวัยการกฎไปแล้วต้องเพิ่มอีก3หัวข้อนอกจากอดทนอดกลั้นอดออมในการสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือขยันซื่อสัตย์และกตัญญูครับอันนี้คือคุณธรรม6ข้อที่คุณจีก็สอนลูกสอนเต้ามาทุกๆครอบครัวจะสอนให้ลูกได้รับรู้ว่า6ข้อนั้นใช้ในช่วงวัยต่างๆกันเนี่ยต่างกันไปนะครับอดทนอดกลั้นอดออมเป็นวิธีการที่ทำให้สร้างเนื้อสร้างตัวได้นะเพราะมันคือคุณธรรมในการที่ทรงไว้ซึ่งความสู้สุดฤทธิ์นะครับสู้สุดฤทธิ์ขยันเต็มที่และตามด้วยเมื่ออายุมากขึ้นขยันซื่อสัตย์และกตัญญูต่อพ่อแม่ตัวเองผู้มีคุณของตัวเองนะครับ
0: นะคะหนูมีความรู้สึกว่าเด็กหรือว่าเต่าแก่ก็ไม่รู้อาจารย์เด็กยุคนี้มันไม่เหมือนกับสมัยพวกเต่าเป็นเกิดในยุคนั้นอาจารย์อาจจะประมาณ40-50ปีที่ผ่านมาไม่ได้ว่าเด็กในเมืองไม่ดีนะแล้วก็กำลังจะบอกว่าเด็กในเมืองกับเด็กต่างจังหวัดน่ะการซึมซับเรื่องของคุณงามความดีของพ่อของแม่ก็แตกต่างกันนะอาจารย
1: ์ครับ เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนกันไปเมื่อเปลี่ยนไปวัตถุนิยมมันมากขึ้นก็มองคุณค่าของความเป็นคนเนี่ยต่ำลงไปธรรมดาครับเราไม่ว่ากันแต่ขอให้หลานๆได้กรุณาติดตรองดูและเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับครอบครัวของตัวเองดีที่สุดครับทุกคนเกิดมาเท่าๆกันนะแต่ว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงไงตอนนี้อาจจะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไฟเบอร์ออปติกต่างๆมาตามสายอินเทอร์เน็ตมาก็เลยมองความสำคัญของคุณคนที่เป็นผู้คนที่มีคุณต่อเราเนี่ยลดลงไปเป็นธรรมดานะครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังถามกันเข้ามาค่ะอาจารย์บอกว่าเอ๊ะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
1: ์เกิดจากการที่ที่พี่กิ๊บเล่าให้ฟังครับฮอร์โมนที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นเกี่ยวฮอร์โมนเกี่ยวกับการคลอดที่มันลดลงนะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการที่คนใกล้ชิดก็ไม่ได้เข้าใจดีเท่าที่ควรว่ามันมีนิดมีความต้องการที่ใช่ปัดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่แต่มันจะหายได้เองครับพวกนี้ครับ
0: แต่ว่ามันอ๋อมันจะหายได้เองไม่ต้องไปปรึกษาคุณหมอใช่ไหมอาจารย
1: ์ไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในครอบครัวเองก็จะแก้กันเองได
0: ้นะคะก็คุณพ่อก็ต้องมีส่วนร่วมทำให้คุณแม่อารมณ์ฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็เรื่องของภาวะต่างๆสิ่งแวดล้อมก็สำคัญใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเนี่ยจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจต่อกันและกันและเข้าใจความเป็นมนุษย์ว่าภาวะวันนั้นๆนั้นๆต่างๆเนี่ยต้องการอะไรที่เหมาะสมด้วยนะครับหลังคลอดมีความจำเป็นที่ต้องรับการดูแลเพราะคุณแม่ก็ดูแลบุตรคนที่คลอดมาก็เหนื่อยทันทีละวันหนึ่งลูกดูดนม8รอบนะท่านฟังเด็กเล็กตอนคลอดเนี่ยเดือนทั้งเดือนแรกเนี่ยดูดนมถี่มากเพราะกระเพาะลูกยังเล็กอยู่นะกินแต่ละครั้งกินไม่ได้เยอะเมื่อไม่ได้เยอะก็อยู่ได้แค่ 2-3 ชั่วโมงก็จะหิวแล้วเพราะมันเกลี้ยงกระเพาะก็ต้องการหิวอีกนะครับอันนี้คือตัวสำคัญมากเป็นธรรมชาติของคนนะครับ
0: แต่ว่าไม่ได้เป็นกับคุณแม่ทุกคนถูกต้องไหมอาจารย์บางคนใช่ไหม
1: ไม่ทุกคนหรอกครับเต่าเพราะบางทีแต่ละครอบครัวก็ดูแลกันไม่เหมือนกัน
0: นะคะคุณผู้ฟังคะเปิดสายพูดคุยนะคะ022485937นะคะแล้วก็สามารถที่ส่งคำถามมาได้นะคะ2366บอกว่าน้องที่ออฟฟิศมีภาวะถูกน้ำคร่ำแตกแล้วก็ทำให้ต้องเอาเด็กออกก่อนประมาณ5เดือนนะอาจารย์แล้วเด็กแบบนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเหมือนคนอื่นๆไหมครับอาจารย์
1: ห้าเดือนเด็กเล็กไปนิดหนึ่งนะแต่ระบบการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยครับเด็กถูกรับดูแลโดยระบบการแพทย์และพวกที่ดูแลเด็กทารกเนี่ยมันดีขึ้นมากเนี่ยมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างคอยช่วยได้ห้าเดือนจริงป่ะผมยังงงๆอยู่ว่าห้าเดือนเด็กจะพัฒนาการไปถึงไหนล่ะไม่รู้
0: ถ้าต้องเอาเด็กออกอาจารย์เจ็ดเดือนได้ยังโอเคไหม
1: เจ็ดเดือนได้ครับเจ็ดเดือนนี่เลี้ยงให้โตดึงได้สบายๆเลยขออยากมีโรคประจำตัวอื่นๆนำมาก่อนแล้วละกันนะครับเช่นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วตรงนี้มันจะทำให้มีบั่นทอนการเติบโตของเด็กได
0: ้นะคะแล้วก็เห็นอาจารย์ถ้าพูดถึงกรณีแบบนี้ค่ะถุงน้ำคร่ำแตกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึง
1: อาจจะเพราะร่างกายของแม่เขาเองนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแรงกระทำมากระแทกกระทันอะไรก็ได้ถุงน้ำคร่ำมันเป็นถุงบางๆท่านผู้ฟังบรรจุน้ำคร่ำซึ่งเป็นตัวที่เด็กจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้แหละครับตอนที่ยังไม่คลอดมาเนี่ยใช้เลือดจากสายสะดือไม่ต้องหายใจเองก็จะน้ำคร่ำยังอยู่รอบห่อตัวเด็กอยู่เลยเด็กก็จะเคลื่อนที่อยู่ในระบบของน้ำคร่ำนี่เองครับแต่ตัวอยู่ในน้ำคร่ำตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันที่เขาคลอดออกมาน้องแหวนเขาบอกว่าปอดหนูทำงานเองแล้วค่ะหมอจะตัดสายเลือดเชี้ยแยกเลือดจากแม่และลูกก่อนกันเลยนะคร
0: ับนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้วันนั้นเราคุยกันถึงเรื่องของการคลอดลูกใช่ไหมแล้วคุณผู้ฟัง4239บอกว่าอาจารย์ครับสามารถแคะสะดือได้ไหมทำไมคนโบราณถึงห้ามอาจารย
1: ์แคะสะดือเหรอครับเมื่อกี้
0: ที
1: ่เรา
0: พูดใช่แคะสะดือคือ
1: สะดือนี่ครับมันเป็นสายที่เข้าสู่ตรงแต่งที่เป็นรูสะดือเนี่ยแต่พอหลังคลอดมาแล้วประมาณสัก1-2 สัปดาห์เนี่ยสายสะดือที่ตัดที่ติดตัวเด็กอยู่ก็จะเหี่ยว แล้วก็แห้งไปแล้วก็หลุดตกไปการหลุดออกไปนี่คือการที่แผลที่ตำแหน่งที่สายสะดือเข้าไปแตะท้องเด็กเนี่ยต้องหิวต้องเชื่อมตัวเองด้วยนะครับเพราะในรูสะดือเป็นจุดที่อาจจะมีความอ่อนแอในช่วงแรกหรือในเด็กๆนะครับหนังมันยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรการแค่สะดืออาจทำให้เกิดบาดแผลเล็กๆในรูสะดือได้นะถ้าเกิดติดเชื้อได้เพราะในสะดือนั้นอาจจะเป็นจุดที่มันค่อนข้างหมักหมมสักนิดหนึ่งหลังอาบน้ำจะเปียกชื้นนานๆมีเชื้อโรคก็ได้ด้วยผมนึกเชื่อว่าไม่ควรจะแค่กระดือสะดือหรอกครับถ้ารู้สึกว่าสกปรกก็ค่อยๆทำตามกระบวนการใช้ท่าสำลีชุบไม้ช่วยช่วยกระทำชาชาเบาๆนะครับใช้แอลกอฮอล์ช่วยจะดีกว่าหรือถ้าเกิดมันมีการเสียบแดงเดิมขึ้นมาก็ไปหาหมอเลยอาจจะได้จัดการได้เพราะสะดือจุดที่อ่อนแอพอสมควรในช่วงวัยที่อายุยังน้อยอยู่นะครับ
0: อืมนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังอยากให้อาจารย์เอาเรื่องก้อนไขมันมาคุยแล้วก็ให้ความรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็แนวทางการป้องกันค่ะอาจารย์ก้อนไขมัน
1: ครับก้อนไขมันได้พูดไปแล้วเมื่อสักสามสัปดาห์สี่สัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ฟังตามจำได้ไหม
0: นะคะคุณผู้ฟังอาจจะดูไปฟังเรื่องของย้อนหลังได้นะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณแคทแคทค่ะเป็นผู้หญิงอายุ62ปีคือจอประสาทตามันลอกค่ะอาจารย์มันเกิดจากอะไรคะแล้วก็ถ้าผ่ามาต้องนอนคว่ำหน้าเดือนกว่ายังไม่หายเลยค่ะอาจารย์คือไปผ่ามาแล้ว
1: ครับก็คือจอประสาทตานี่คือหมายถึงเป็นเส้นประสาทตาจากสมองนะที่มันรวมกันอยู่เป็นแค่เป็นจอภาพเลยคอยรับภาพที่เรามองเห็นเช่นมองเห็นลูกตัวเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยภาพเด็กก็จะเข้าไปที่จอประสาทตาและจอประสาทตาก็จะแปลงสัญญาณจากแสงที่เข้ามาลูกเราเนี่ยให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้าสมองสมองก็จะแปลว่านี่ไงรูปของที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นรูปของลูกสาวเรานะครับจอประสาทตาที่เป็นตัวรับภาพแล้วแปลงสัญญาณให้สื่อกับสมองว่าเราเห็นภาพอะไรอยู่ปัจจุบันนี้เห็นภาพอาหารจานเด็ดนะครับกระเพราผัดหมูอะไรก็นี่ครับก็ว่ากันไปถ้าพอมันลอกล่อนออกส่วนใหญ่แล้วเกิดจากโรคหลายโรคเช่นความดันโลหิตสูงความดันลูกตาสูงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีการอักเสบขึ้นหรือมีอุบัติเหตุแรงๆเกิดขึ้นก็ตามแต่ปัจจุบันนี้หมอก็เจริญมากนะทางหมอตาเนี่ยเขาผ่าตัดแก้ไขได้นะอย่าให้มันล่อนออกมาถ้าล่อนมากมันจะรับภาพไม่ได้เลยก็จะทำให้เรามองไม่เห็นก็เสียหายกับลูกดวงตาเรานะครับ
0: เพิ่งทราบเหมือนกันอาจารย์ว่ามีโรคแบบนี้ด้วยนะส่วนใหญ่เกิดกับผู้สูงวัยหรอคะ
1: ครับก็เป็นห่วงมากว่าจะเกิดโรคเนี้ยเพราะมันถือว่าเป็นโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงนะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเกี่ยวกับ NCD ที่เป็นเยอะๆท่านฟังควบคุมไม่ดีเนี่ยมันตามมาด้วยโรคในดวงตาแหละที่เบาหวานบอกว่ามีโรคแทรกซ้อนคือไตตาเท้า3อย่างนั่นคุณจำได้นะครับในตาก็คือโรคนี้แหละครับไอ้จอประสาทตาล่อนเนี่ยเป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานตัวเอเขาเลยป
0: ั
1: จจุบันถึงไหมคนไข้เบาหวานที่ตรวจโรคเบาหวานในโรงพยาบาลที่มีเบาหวานเยอะรักษาคุณหมอรักษาเบาหวานเฉพาะเนี่ยครับทุกคนจะถูกส่องดวงตาทุกคนเพื่อให้หมอตาได้ดูก่อนว่าขณะนี้ยังไม่ได้เป็นจอประสาทตาร่อนนะ
0: โอ้เพิ่งเคยได้ยินนะส่วนใหญ่เป็นขอญาตนะคุณผู้ฟังมาจากเบาหวานถ้าส่วนใหญ่ถูกต้องไหมอาจารย
1: ์หลักเลยครับหลักๆเหมือนโรคแทรกซ้อนเบาหวานเลยครับจอประสาทตานี่แหละครับคือปัญหา
0: โอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นนะสามต่อที่อาจารย์พูดถึงขอญาตนะคุณผู้ฟังพูดภาษาชาวบ้านคือตาไตตีน มาตามเบาหวานมาก่อนนะคะแล้วก็สามต่อที่ตามมาทีหลัง
1: อืมนี่คือสิ่งแรกแทรกซ้อนที่เบาหวานต้องคิดถึงเป็น3 PA ใหญ่เลยไตเป็นเบาหวานนานๆไตจะพังที่ต้องล้างไตเนี่ย 60% คนที่ล้างไตปัจจุบันนี้มาจากโรคเบาหวานแต่ต้นเมื่อ10ปี15ปีที่แล้วเป็นเบาหวานหนักคุมไม่ได้ไม่ได้คุมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ดูแลมันตามมาก็คือโรคซ้อนคือเท้าไตนะครับเข้าไปตาก็คือนี่แหละครับในดวงตามีปัญหาสุดท้ายลงเอยที่จอประสาทตาเสียหายไม่เห็นภาพไม่ค่อยดีโดยซ้อนเบอร์สองของเบาหวานและเท้าก็คือเส้นเลือดที่เท้ามันอยู่ไกลปืนเที่ยงไกลหัวใจมากเลยดังนั้นเวลาเกิดเบาหวานขึ้นนะครับ เลือกไปเลี้ยงที่ท่า

0: นั้นเพียงแต่ว่าเราอยากให้มันเลวลงกันแล้วกันที่เป็นประเด็นสำคัญเป็นโรคไตก้อนที่รุนแรงเกิดในพวกที่สูบบุหรี่กันท่านฟังถุงลมโป่งพองเนี่ยคือการถุงลมเราเนี่ยมันไม่ได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีเหมือนกับที่เคยเมื่อมันโป่งพองมันจึงแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้ร่างกายเหมือนกับขาดออกซิเจนเหนื่อยง่ายเดินนิดเดินหน่อยก็หายใจหอบแล้วพูดจานิดต่อการหายใจหอบก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพวกที่สูบบุหรี่มานานๆ นะครับดังนั้นก็สิ่งที่สำคัญมากเรื่องนี้ครับการทำลายถุงลมปอดถุงลมปอดโดยตรงเลยนะครับ
1: มันไม่มีวิธีการฟื้นฟูได้เหรออาจารย
0: ์มันเป็นที่โครงสร้างของปอดเลยสูบบุหรี่เกิดถุงลมปอดพองมันเกิดที่เนื้อปอดเลยเนื้อแท้ๆของปอดคือโครงสร้างมันก็คือถุงลมนั่นเองนะครับพอปองพองก็จะแลกทำงานไม่ได้เต็มที่ก็เกิดอาการเหนื่อยง่ายคนไข้บางคนต้องพกออกซิเจนติดตัวเลยนะท่านผู้ฟังแต่วันนี้ก็มีพกออกซิเจนแบบพกพานะ
1: ขนาดกระทัดรัดขนาดกระทัดรัด
0: ใช่ถึงจะอยู่ที่บ้านก็ต้องมีเครื่องปั๊มออกซิเจนที่เสียบปลั๊กไฟที่บ้านนะให้ปั๊มออกซิเจนเพื่อช่วยเสริมออกซิเจนให้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ทุกลมพอจะเป็นการชดใช้หนี้กรรมที่สำคัญมากของคนที่สูบบุหรี่นะครับ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อฟกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcard Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

7:36:19สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพระฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันพระนะครับพี่แป๊ยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 นะครับยังเป็นเรื่องราวของสัปดาห์วันแม่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเพลงเข้าสู่รายการก็คือเพลงกล่อมลูกนะครับของคุณสุนารีราชสีมานะครับเพลงนี้เนี่ย เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก14ปีที่แล้วนะครับ2555นะครับเป็นการถ่ายทอดความรักความห่วงใยแล้วก็ความรักอันยิ่งใหญ่นะครับของบุคคลที่มีเพียงเดียวนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคนก็คือแม่นะครับก็เป็นอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเปิดเพลงเกี่ยวกับแม่นะครับทั้งสัปดาห์นะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แสดงถึงความผูกพันนะครับในพื้นถิ่นนะครับของคนที่เป็นแม่เมื่อคืนมีการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจหลากหลายมากมายทีเดียวนะครับแต่ขอเริ่มที่ความยอดเยี่ยมนะครับของหมูปากน้ำก่อนนะฮะถามว่าที่เริ่มที่ความยอดเยี่ยมเนี่ยผมได้รับไฮไลท์เกมเฟรมสุดท้ายนะครับของเกมคู่นี้แล้วก็ส่งมาให้นะครับสำหรับแฟนสนุกเกอร์ที่เป็นแฟนอนุแฟนของสนุกเกอร์ปรากฏว่านพพลแสงคำเอาชนะรอนนี่โอซูลิแวนนะครับแชมป์โลก7สมัยแต่ปัจจุบันนะครับมือตกไปเหมือนกันนะฮะไปมือ14ของรายการนี้รายการนี้ก็คือรายการ China Open นะครับ2026นะฮะที่จะแข่งขันยาวไปเริ่มมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมปรากฏว่าหมูปากน้ำยอดเยี่ยมมากนะครับเอาชนะรอนนี่โอซูลิแวนไปได้6-4เฟรมนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับไปเจอกับชอนเมอร์ฟี่ต่อไปนะครับชอนเมอร์ฟี่ชนะสาวกัวตงไป6-2เฟรมนะครับชอนเมอร์ฟี่เป็นมือ6ของรายการนะครับก็ถือว่าถ้าเป็นความยอดเยี่ยมในระดับโลกแล้วเนี่ยรอนนี่โอซูลิแวนเนี่ยเหนือกว่าแต่ถ้าเป็นมืออันดับณขณะนี้เนี่ยถือว่าชอนเมอร์ฟี่เหนือกว่ารอนนี่โอซูลิแวนนะครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์โลกในปี2005นะครับเราชนะแชมป์โลกไปแล้ว2คนก็คือในรอบแรกหรือว่ารอบ32คนสุดท้ายเนี่ยหมูปากน้ำนะครับนพพลแสงคำเอาชนะจัดทำมือ3ของรายการแล้วก็อดีตแชมป์โลกไปได้6-3เฟรมพอเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะครับเล่นในระบบ11เฟรมนะครับหมูปากน้ำก็ยังไปได้ดีนะครับชนะรอนนี่โอซูลิแวน6-4เฟรมนะครับก็ในรอบ8คนสุดท้ายยังเล่นในระบบดีที่สุดใน11เฟรมอยู่นะครับจนกระทั่งรอบรองชนะเลิศก็ยังเล่นในระบบ11เฟรมอยู่แล้วก็รอบชิงชนะเลิศถึงไปเล่นดีที่สุดใน19เฟรมนะครับนี่คือ1เดียวที่เข้ามาถึงรอบ32คนแล้วก็1เดียวของไทยที่เข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายได้นะครับส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็จะมีการแข่งขันกันหลายคู่นะครับที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นนิวโรเบอร์สันพบกับสีจีฮุยนะครับนิวโรเบอร์สันเป็นมือหนึ่งของรายการในรายการนี้นะครับพบกับสีจีฮุยมือ16จากจีนมีมาร์คเซลบี้นะครับอดีตแชมป์โลกนะครับจากเมืองเลสเตอร์มือ9ของรายการพบกับแคลร์วินสันนะครับมือ8ของรายการมีสจวตบิงแฮมพบกับฮุเซนวาฟายนะครับแล้วก็ทางด้านของซังอันตานะครับของจีนพบกับคริสเวกลินนะครับมือ13ของรายการจากอังกฤษนะครับนั่นคือสายบนส่วนสายล่างเนี่ยได้2คู่เซายูหลงนะครับเซายูหลงเข้ามาในรอบ8คนสุดท้ายจะไปพบกับเดวิดกิลเบิร์กนะครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปพบผู้ชนะระหว่างนพพลแสงคำหรือชอนเมอร์ฟี่ต่อไปนะครับนี่คือสนุกเกอร์รายการChina Open 2026นะครับชิงเงินรางวัลกันรวมทั้งสิ้น 1,250,000 ปอนด์นะครับผู้ชนะเลิศได้รับเพียวๆไปเลยนะครับ 250,000 ปอนด์นะฮะนี่คือนักกีฬาไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็มีอีกรายการหนึ่งที่นักกีฬาไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับอายุไม่เกิน17ปีซึ่งแข่งขันกันที่ประเทศชิลีนะครับในรายการที่ชื่อว่า Girls U17 World Championship นะครับแข่งกันมาตั้งแต่วันที่6นะครับถึง16สิงหาคมนะครับมีทั้งหมด24ทีมจาก5ทวีปนะครับเขาใช้4เมืองนะครับสำหรับ

0: รองรับการแข่งขันในครั้งนี้ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าไทยเราเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จแน่นอนเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่จะไปเจอใครนะครับก็ปรากฏว่าต้องเจอกับสายแข็งทีเดียวนะครับไทยซึ่งอยู่ในกลุ่ม A และเข้ารอบในฐานะที่4ของกลุ่ม A นะครับโดยสหรัฐเป็นแชมป์ของกลุ่มนี้นะครับมีชนะ5นัดรวดเลยนะครับรองแชมป์กลุ่มก็เป็นตุรกีหรือว่าตุรกีนะครับชนะ4แพ้1เช็กชนะ3แพ้2ไทยเข้าเป็นที่4นะครับชนะ2แพ้3ส่วนชิลีเป็นที่5นะครับเจ้าภาพเป็นที่5ตกรอบนะครับชนะ1แพ้4แล้วก็อียิปต์นะครับแพ้5นัดรวดนะครับตกรอบไปไทยจะไปเจอกับแชมป์กลุ่ม C นะครับโปแลนด์ซึ่งเป็นของแข็งเลยนะครับโปแลนด์เนี่ยผลงานในรอบแรกของเขาปรากฏว่าชนะรวดทั้ง5นัดเลยนะฮะในกลุ่มโปแลนด์เนี่ยมีโปแลนด์มีโครเอเชียมีญี่ปุ่นเมเจอร์ดีน่ามีสเปนและมีบราซิลสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือบราซิลตกรอบแรกนะครับระดับ17ปีเพราะบราซิลเนี่ยเคยระดับชิงแชมป์โลกเนี่ยเคยถึงชิงแชมป์โลกแล้วก็ระดับเข้าได้สู่เหรียญเงินเหรียญทองแดงโอลิมปิกเป็นว่าเล่นนะครับแต่17ปีเนี่ยบราซิลตกรอบแรกโปแลนด์เข้าเป็นแชมป์กลุ่มนี้นะครับส่วนในกลุ่ม B จีนเป็นแชมป์กลุ่มเวเนซุเอลาเป็นอันดับ2เปรูอันดับ3แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับอันดับ4ในกลุ่มของโปแลนด์ก็มีโปแลนด์โครเอเชียญี่ปุ่นแล้วก็อาร์เจนตินาที่เข้าสู่รอบต่อไปส่วนในกลุ่ม D นะฮะเกาหลีใต้เยาวชนของเขาน่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับชนะรวด5นัดเลยนะฮะเข้ามาเป็นแชมป์กลุ่มดีแล้วก็อันดับ2นะครับเป็นอิตาลีอิตาลีตอนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของวงการวอลเลย์บอลโลกนะครับเป็นแชมป์โลกหญิงก็ชนะ4แพ้1แล้วก็ไต้หวันเป็นอันดับ3นะครับแล้วก็โดมินิกันเป็นอันดับ4ในกลุ่มนี้เกาหลีใต้อิตาลีไต้หวันแล้วก็โดมินิกันเข้ารอบนะครับนี่คือ4กลุ่มที่มีกลุ่มละ6ทีมนะครับเมื่อประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับสายบนนะครับก็สายบนเนี่ยไม่มีไทยนะครับมีอิตาลีอิตาลีเจอกับเปรูปรากฏว่าอิตาลีชนะเปรูไปแล้ว3ต่อ0เซตนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วไปรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐอเมริกาหรืออาร์เจนตินาคู่นี้เนี่ยถ้าอิตาลีเจออาร์เจนตินาเนี่ยสุดมันเลยครับแล้วก็โครเอเชียชนะสาธารณรัฐเช็กไป3ต่อ0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับจีนนะครับจีนก็เอาชนะโดมินิกันไป3ต่อ1นะครับนี่คือรอบ8ทีมสุดท้ายสายบนอิตาลีรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐอเมริกาหรืออาร์เจนตินาแล้วก็โครเอเชียนะครับพบกับจีนส่วนในสายล่างนั้นไทยพบกับโปแลนด์ครับนี่คือของแข็งอย่างยิ่งแล้วผู้ชนะระหว่างไทยกับโปแลนด์ไปพบผู้ชนะระหว่างเวเนซุเอลากับไต้หวันนะครับยังพอมีที่จะหายใจคอได้บ้างแต่ไทยต้องชนะโปแลนด์ก่อนนะคือไทยเป็นรองโปแลนด์แบบเป็นรองเยอะมากอ่ะพูดง่ายๆถ้าสามารถพลิกล็อกเอาชนะโปแลนด์ไปได้เนี่ยแล้วไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเวเนซุเอลาหรือว่าไต้หวันได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของเบาในรอบ8ทีมนะแต่ต้องผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายไปให้ได้ก่อนส่วนในสายล่างอีกคู่นึงนะครับตุรกีนะครับหรือว่าตุรกีชนะญี่ปุ่น3ต่อ0เลยนะตุรกีมาดีมากนะครับเป็นรองแชมป์ในกลุ่มของไทยตุรกีเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างเกาหลีใต้หรือฟิลิปปินส์นะครับต่อไปนี่คือวอลเลย์บอลหญิงอายุ17ปีชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ได้ทีมในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ5ทีมรออีกเพียง3ทีมเท่านั้นสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะฮะวันนี
0: ้ครับ
1: วันพระนะฮะพระก็เลยนะครับมีคนใส่บาตรเยอะ
0: ฮะ
1: ผมก็อยากใส่เลยต้องรอ
0: ฮะ
1: พอรอเสร็จออกมาสาย
0: ฮะ
1: รถมันติดมากครับเรียบด่วนโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอินเตอร์เปิดหรือยังนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมต้องหลบไปออกลาดพร้าว80
0: อืม
1: กว่าจะมาถึงได้นี่ก็ต้องขอแพงจริงพรุ่งนี้ก็ต้องนะต้องหาข่าวเลยละใครรู้มั่งโรงเรียนอินเตอร์ SC Park เปิดหรือยังฮะ
0: ไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับ
1: ครับ
0: แชมป์ถ้วยใหญ่ก็มักจะชนะแชมป์ถ้วยเล็กเส
1: ม
0: อไม่มีข้อยกเว้นแม้กระทั่งของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อ1นะครับ
1: โอ้โหเกือบถูกอ่ะเมื่อวานให้2-0
0: เ
1: สียไป1นะ
0: ก็เป็นคริสซ่าคาร์ลัสแคเรียนะครับทำประตูให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นาทีที่20นะครับจากการเปิดของดิซิเล่ดูเอนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเปิดให้ทีมชาติจอร์เจียทำประตูเข้าไปและหลังจากนั้นนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับไบอันมาโจนะครับตีเสมอให้กับแอสตันวิลล่าเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนั้นแมนออฟแมตช์นัดนี้นะครับคือดิซิเล่ดูเอนะครับเดซิเล่ดูเอนะครับของฝรั่งเศสทำประตูชัยให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงชนะแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ1นี่คือยูฟ่าซูเปอร์คัพ2026นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าฟุตบอลรายการนี้เนี่ยผลงานดีที่สุดอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับว่าเรอัลมาดริดนั้นเนี่ยเคยเป็นแชมป์3สมัยติดต่อกันมาแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ซินีดีนซีดานคุมเรอัลมาดริดอ่ะบอลภายในอาจจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าฟุตบอลทั่วยุโรปเนี่ยแกได้แชมป์3สมัยติดต่อกันเลยแล้วก็ได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้เนี่ย3ปีติดต่อกันนะครับซินีดีนซีดานเคยทำมาแล้วนะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงก็สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้2ปีติดต่อกันแต่จะได้แชมป์ในปีหน้าหรือไม่เนี่ยสิ่งที่แกต้องทำเป็นอันดับแรกคือในปี2027ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงต้องได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อน ถึงจะได้มาเจอกับแชมป์ยูโรป้าลีกในรายการนี้นะครับ
1: ไม่ใช่อยากเตะก็มานะ
0: ไม่ใช่อยากเตะก็มา มันเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่นะครับก็ติดตามต่อไป
1: ครับถือว่าเปิดหัวสวยนะฮะ
0: ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้
1: เปเชนี่นะ
0: ใช่ปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะคือเจาะลงไปทั้งทีมแกเนี่ย
1: ไม่มีการโยกย้ายเลย
0: ไม่มีคนไหนไม่เป็นทีมชาติแล้วก็ในทีมของแกเนี่ยประมาณค่อนทีมฮะ
1: ครับ
0: ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วใครที่มีปัญหาเนี่ยแกออกไปอยู่สโมสรอื่นหมดอย่างเอ็มเป้มีปัญหาแกส่งออกไปเรอัลมาดริดเลย
1: ขายราคาก็ไม่แพงด้วย
0: พวกที่แบบว่าฟุตบอลชายเดียวหรือว่าค่าเก่งคนเดียวค่าเป็นประธานอะไรเงี้ยแกเอาไปอยู่ทีมอื่นหมด
1: ที่นี่คือทีมเวิร์
0: คที่นี่คือทีมเวิร์คนี่คือคอนเซปต์ของหรือเอริเก้นะครับหรือเอริเก้สเปนก็เอาชนะอูนาเอมิลี่สเปนจากแอสตันวิลล่าไปได
1: ้ฟุตบอลชายเดียวไม่มีแล้ว
0: นะไม่มีแล้ว
1: ส่วนเรื่องของวงการฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจในที่สุดก็มาถึงวันนี้ขายครับตั้งราคาเรียบร้อยแล้วครับ 9.9 พันล้านสโมสรเลสเตอร
0: ์
1: คิงพาวเวอร์ประกาศนะครับโดยโปรเจกต์ไรอัพนะฮะระบุรายละเอียดของสโมสรเรตเตอร์ออกมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ให้ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกซิตี้กรุ๊ปเป็นคนดูแล
0: ครับ
1: นะจะทำเอกสารเพื่อเสนอขายใครสนใจก็นะครับติดต่อได้ขายทุกอย่างเลยนะไม่ใช่ขายเฉพาะทีมนะ
0: อะคาเดมี่ขายด้วย
1: อะคาเดมี่ด้วยนะครับ
0: แล้วก็ฟุตบอล
1: ทีมฟุตบอลหญิงอะคาเดมี่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมศูนย์ฝึกซ้อมซีเกรฟซึ่งมูลค่า100ล้านปอนด์เนี่ยเพิ่งเปิดใช้งานมาเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ยังมีนะฮะ OS Leuven อ่ะ
0: ทีมในเบลเยียมอ่ะขายด้วย
1: ก็อยู่ในนะฮะลิสต์รายชื่อที่พร้อมขายในทรัพย์สินตรงนี้นะครับก็ต้องการขายในราคา300ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 9,900 ล้านบาทไทยนะครับก็ดูว่าจะมีคนไทยคนอื่นไห
0: ม
1: หรือจะมีฝรั่งบางค่าชาติไหนหรือจะเป็นตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหล่นไปอยู่ดิวิชั่น3แล้วนะถ้าไต่เต้ามาอยู่สัก1หรือ2เนี่ยมันน่าจะมีราคามากกว่านี้ไงท่านผู้ฟังถือว่าขายไม่แพงนะ300ล้านนะฮะดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอดูถ้ายังขายไม่ได้ก็ต้องทำทีมต่อไปถ้าทำทีมแบบสังกตายแบบอีกทีมหนึ่งซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของอยู
0: ่
1: ก็ลำบากนะ
0: เชฟฟิลด์เวสต์เดย
1: ์โอ้นักเตะมันก็ไม่อยู่สิมันจะหลุดไปจนถึงดิวิชั่น4
0: อ
1: ่ะแล้วมันจะนอกลีกไปเลยอ่ะครับเอาให้กำลังใจกันนะครับอย่างน้อยทีมนี้ก็เคยสร้างนะครับชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะฮะคนไทยเป็นเจ้าของแล้วก็ว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกยุทธพงศ์ได้ไปนั่งกินส้มตำกลางสนามตรงนั้นด้วยแม
0: ่แต่มันเหมือนเป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แวบนึงอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็ลงเลย
1: แล้วก็ไปเลยของวาดี้ภาพเดี๋ยวผมยังมีพร้อมลายเซ็นเลยนะครับ ยังค้าแข่งอยู่ไหมตอนนี
0: ้ค้าแข่งอยู่ในอิตาลี
1: ค้าแข่งนะฮะพูดถึงนะฮะเรื่องของมูลค่าราคาอะไรต่างๆนี้มันมีแว่วๆมานะแว่วๆมานะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะเช็คในช่วงพักครึ่งนะครับว่ามูลค่าสิทธิ์นะฮะของการที่จะซื้อมาถ่ายทอดให้ชมกันสำหรับฟีฟ่าอาเซียนครับ
0: ฮะ
1: 3ล้านเหรียญนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เอา30
0: ประมาณ100ล้าน
1: น่ะไม่สิ900ล้านสิก็ถ้า3ล้านเหรียญ30คูณ
0: อาเซียนเหรอไม่ใช่900ล้าน
1: ใช่90ล้าน
0: ใช่
1: 90
0: ล
1: ้
0: านโอ้โห900ล้านไม่มีใครซื้อหรอก90ล้านยังไม่มีใครซื้อเลย
1: 3ล้านเหรียญ3ล้านเหรียญ30คูณ90ล้านตรงนี้สิ90ล้านถ้าพูดถึงเทียบเคียงนะฮะนะกับเรื่องของความน่าสนใจในการชมทีมชาติไทยเตะบอลอาเซียนคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงฮะส่งกันมาได้4689899นะครับตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ตกประมาณ32นะ
0: ครับ
1: อืมนะ3ล้านคูณ32จะมีใครซื้อไหมภาคเอกชนผมการันตีได้เลยคงยากอ
0: ่
1: ะจะให้ภาครัฐซื้อมันก็หาตัวยากอีกนะ
0: ค
1: ือกสทช.ผมยังทะเลาะกันไม่เลิกนะฮะ
0: กสทช.เนี่ยประเด็นที่เขาซื้อฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะไม่ใช่ครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: ครั้งที่แล้วเนี่ย2022เนี่ยยังเป็นประเด็นอยู
1: ่ยังโดนสอบอยู่เลยนะครับ
0: แล้วก็ประธานกสทช.เนี่ยเขาหลุดออกจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่แกก็ยังสู้อยู
1: ่ยังสู้อีกนะ
0: ยังสู้อยู่นะ
1: โอ้ประชุม4ครั้งนี่ว้าวหมดเลยนะล่มครับผม
0: ก็กลายเป็นทำเพื
1: ่อ
0: กลุ่มตัวเองแล้วล่ะฮะตอนนี้
1: เดือน2เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ทำงานแต่เงินเดือนหลักแสนยังอยู่นะฮะ
0: เ
1: ออรับเงินเดือนกันอย่างเดียวเลยไอ้เราอนาคตไปยุโทรทัศน์หรือก็ต้องรอไปด้วยมันต้องมีแผนนะครับไม่ใช่คิดวันนี้พรุ่งนี้ทำได้นะครับนะฮะ72นี่ของพวกเรานี่ก็ที่ให้เงินท่านไปเป็นค่าสัมปทานก็จะหมดแล้วจะว่าอย่างไรจะต่อยังไง ก็ต้องมีแผนออกมาเนาะ
0: ก็ฟุตบอลรายการที่พี่แป๊ะบอกเนี่ยมันเป็นฟุตบอลที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับก็คือชื่อทัวร์นาเมนต์ว่า2026 FIFA อาเซียนคัพนะครับ
1: จะเริ่ม24กันยานี
0: ้แล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับพรีเมียร์ดิวิชั่นกับแชลเลนจ์ดิวิชั่นนะครับในพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยไทยเขาอยู่สายเดียวกับ
1: ฟิล
0: ิ
1: ปป
0: ิน
1: ส
0: ์ปากีสถานแล้วก็เวียดนาม
1: เตะที่อินโดนีเซียชาติเดียวเลยนะครับ
0: ครับแล้วต้องเอาแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะ
1: ใช่
0: เข้ารอบ
1: ครับ
0: ถ้าไทยพลาดพลั้งไปโดนเวียดนามหรือโดนฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยก็คือตกรอบเลยนะ
1: ตกรอบ
0: ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยในกลุ่ม A เนี่ยมีอินโดนีเซียมีอินเดียมีมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์กลุ่มหนักขึ้นอีก
1: ซึ่งอินเดียก็ประกาศว่า
0: ไม่ส่ง
1: ขอไม่ส่งเพราะว่ามีแมตช์กับบราซิลวันที่23กันยาแต่จะหาชาติอื่นมาแทน
0: ครับ
1: ซึ่งจะเป็นชาติพวกเอเชียที่แยกออกมาจากพวกรัสเซียน่ะจะเป็นชาติใดชาติหนึ่งซึ่งอันดับฟีฟ่าต่ำกว่าร้อยประมาณนั้นแหละครับ
0: ก็แชมป์รายการนี้ได
1: ้
0: 1ล้าน US ดอลลาร์นะ
1: ครับ
0: แชมป์ไอ้ฟุตบอลรายการนี้ที่ฟีฟ่าพยายามจะรังสรรค์ขึ้นมาเนี่ยนะครับได้1ล้านดอลลาร์
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนอาเซียนฮุนไดคัพนะซึ่งเตะกันมาหลายปีติดต่อกันเนี่ยวันนี้เย็นๆนะครับเราก็จะเดินทางไปยังนะครับสิงคโปร์นะฮะอย่าลืมนะครับแข่งที่เจรันเบซาสเตเดียมเท่านั้นนะครับเป็นสนามรองของเขาสนามเล็กประมาณ 6,000 ที่นั่งโค้ชของสิงคโปร์เป็นโค้ชหนุ่มมากนะครับกาวินลีนี่อายุ35ปี
0: ครับ
1: อายุ35ปีนะครับก็สถิตินี่10ครั้งล่าสุดทีมไทยชนะรวดนะครับนะแต่ว่ามันทำให้เรามีปัญหาหน่อยหนึ่งกับสิงคโปร์นะตอนบอลโลกไง
0: ครับ
1: เราชนะแค่3-1มันไม่พอตอนนั้นนะไอ้มีนักเตะสิงคโปร์ที่มาค้าแข่งอยู่กันบีจีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: สักประตูโทษลูกนั้นทำให้เราได้เสียประตูกับจีนเราเป็นรองอ่ะก็งานนี้เราก็ต้องจ่ายเงินดูนะแล้วก็ถ้าฟีฟ่าอาเซียนซึ่งรอคอยว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่เพราะเป็นวันฟีฟ่าเดย์ไงนักเตะชุดใหญ่ของแต่ละสโมสรที่ทีมชาติต้องการตัวมาเนี่ยต้องไม่มีข้อแม้รักไม่มีข้อแม้กับชาติไทยนะฮะน่าจะเป็นทีมที่ชุดใหญ่กว่านะแต่เราอาจจะไม่ได้ดูฟรี นะครับเพราะว่าของเขามีไว้ขายนะครับ3ล้านเหรียญประมาณนี้อ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสมรักเหมือนเดโมเอามาสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแมวมองนะฮะของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตอนนี้ก็มองไปมองมาแกก็มองไปที่นาบิลคนเดียวครับแล้วก็อีกคนก็คือรถถังตอนนี้แกบอกว่าการทำงานแรกในการเป็นแมวมองของแกสำเร็จแล้วนะครับ

0: นะครับก็คือทางสมาคมมวยเนี่ยครับได้ประสานติดต่อนะฮะเจ้าของนาบิวเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะคุณชาตรีนี่ก็โอเคเห็นแก่ประเทศชาตินะครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็จะให้มาร่วมฝึกซ้อมและคัดตัวด้วยในการไปโอลิมปิกนะ
1: ครับ
0: เฉพาะโอลิมปิกนะครับซึ่งโอลิมปิกจะเกิดขึ้นใน2ปีข้างหน้านะฮะที่รอสแองเจลิสนี่ก็จะต้องมาเก็บตัวฝึกซ้อมภายในก่อนนะฮะเพื่อความยุติธรรมกับทุกๆคนแล้วก็จะมีการคัดตัวกันส่วนรถถังนะครับเจ้าตัวได้คุยแล้วอยากรับใช้ชาตินะครับนะฮะก็ไม่รู้ล่ะตอนนี้ยังไม่ลงตัวกับรถถังแต่นาบิวโอเคแล้วนะฮะไม่ได้โม้เลยจะรอแถลงข่าว14สิงหาวันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับ
0: เรื่องของนาบิวซึ่งเป็นมวยที่สรีระรูปร่างนี่นะครับมันสูงยาวเข่าดีอ่ะนะนี่จะคัดตัวเพื่อจะเก็บตัวฝึกซ้อมไปโอลิมปิกเท่านั้นนะครับชิงแชมป์อิตาเลียอะไรไม่เอาไม่เอานะฮะเพราะนักมวย2คนนี้ค่าตัวเขาไม่ใช่เงินแสนนะครับค่าตัวเขาหลักล้านนะอ่ะประมาณนี้
1: สั้นๆก่อนเบรกนะครับ
0: อุ้ยแต่เรื่องของเทนนิสเสียดายนะรายการอะไรที่นักเทนนิสสาว2คนเราไปเตะไปเล่นอ่ะ
1: ครับ
0: เราไปเล่นรอบคัดเลือกอ่ะพอมาถึงรอบ3ต้องมาเจอกันเองครับ
1: ใช่ครับ
0: น้องน้องลัลนากับน้องใหม่อ่ะเออเสียดายใครชนะเข้ารอบเบนดอนะ
1: เทนนิสรายการนี้เนี่ยอเล็กซานดราเอล่าเนี่ยไปไกลถึงขนาดไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือกแล้วนะ
0: ใช่
1: เป็นมือ17ของรายการนะ
0: ไปรอคน
1: ไปรอพบผู้ที่ผ่านจากรอบคัดเลือกมานะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ว่าทั้งคู่ในรอบคัดเลือกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
0: เล่นกันเองเสียดายจริง
1: ๆครับ
0: ช่วงนี้ได้สักหน่อยเนาะมาดูของไทยรัฐหน้ากีฬากันก่อนนะครับไทยรัฐนะฮะตบสาว17ปีฉลุยผ่าน16ทีมศึกวอลเลย์โลกหลังได้อันดับ4กลุ่ม A ลงเล่นรอบน็อกเอาท์แต่เจอหนักโปแลนด์โอ้โหชนะมารวดเลยนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มนี้นะครับส่วนช้างศึกคมมิตรสถิติเจอรอดช่อง10ครั้งหลังชนะเรียบนะฮะ17ปีหญิงเตะที่อินโดครับนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนมองปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งของการเกิดเหตุสลดห่วงคนหันไปซื้อปืนเถื่อนเพิ่มนายทิติธรบุพพานรามณีนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยให้ความเห็นกรณีมาตรการเข้มอาวุธปืนหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาปืนทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนต้องขอภายใน30วันรวมทั้งตรวจเข้มร้านค้าปืนตรวจเครื่องกระสุนปืนสนามยิงปืนหากพบกระทำผิดต้องดำเนินคดีเด็ดขาดรวมถึงปราบปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเร่งกวาดล้างดำเนินคดีเข้มขอศาลลงโทษขั้นรุนแรงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยระบุว่ามาตรการที่ออกมาอาจกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาจะกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนซึ่งก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นต่อของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในอาเซียนพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือของพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนมีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบ4ล้าน1แสนกระบอก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบี้คุมทีมยาวจนถึงฟุตบอลโลก2030สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบี้เอร์นันเดสให้เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการโดยโค้ชชาวสเปนวัย46ปีจะเข้าก้าวเข้ามารับหน้าที่นายใหญ่ทัพอัศวินสีส้มต่อจากโรนัลด์คูมันโดยชาบี้ได้บรรลุข้อตกลงกับทางสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ในการเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อคุมทีมไปจนถึงศึกฟุตบอลโลกปี2030เลยทีเดียวโดยชาบี้กล่าวเปิดใจหลังได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์ระบุว่าสำหรับคนที่เติบโตมาจากอะคาเดมีของบาร์เซโลนาซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมหาศาลจากบุคคลอย่างยอห์นครัฟและไรนุสมิเชลทำให้รู้สึกได้ถึงความผูกพันที่แสนพิเศษกับฟุตบอลดัตช์และเขาเปรียบเสมือนลูกหลานของวงการฟุตบอลดัตช์ต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรสโมสรในศึกเจลีก2ของประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวเจ้าโตอิทธิมนทิพเนตรแข้งวัย18ปีจากปีจีปทุมยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญายืมตัวจนถึงวันที่30มิถุนายน2570โดยก่อนหน้านี้เจ้าโตอิทธิมนได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะพัฒนาฝีเท้าและได้รับสัญญาในที่สุดขณะเดียวกันการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรในซีซั่น 2026-2027จะมีนักเตะสายเลือดไทยอยู่ในทีมถึง3รายประกอบด้วยเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองและเจ้าโตอิทธิมนทิพเนตร
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8:07 น. 13 วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9:00 น. นะครับขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการรับสมัครนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะครับอบรมตลอด15 สัปดาห์2 กันยายนถึง9 ธันวาคมนะครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันให้ความรู้ชี้แนะแนวทางในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ไปเปิดตลาดนะครับหรือว่าทำตลาดอาเซียนให้ยั่งยืนใน11 ประเทศพร้อมทั้งวิเคราะห์และเปิดแนวทางของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับรวมทั้งยังเสริมด้วย AI for CEO นะครับรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกนะครับให้ประสบความสำเร็จในสภาวะการปัจจุบันอบรมนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับ2 กันยายนถึง9 ธันวาคมนะครับรับสมัครจนถึงแค่วันที่25 สิงหาคมนี้นะครับเหลือเพียงแค่10 ที่นั่งเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังค่าสมัครนะครับ 59,000 บาทนะครับ 59,000 บาทโทรไปที่3เบอร์นี้นะครับ0944803034 0944803076และ0943966649นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็รายงานอย่างเป็นทางการมีข่าวแพร่ๆออกมาก่อนหน้านี้ว่าทั้งคู่แต่งงานกันแบบเงียบๆก็เงียบๆจริงๆนะครับคนรู้ไม่เยอะแต่ว่าซูเปอร์สตาร์ใช่ครับคริสโตโนโรนัลโดนะครับกับจอร์จิน่าโรดริเกสนะครับ
2: เป็นความต้องการของภรรยานะฝ่ายชายอยากจะจัดให้ใหญ
1: ่
2: อยากจะปิดเกาะด้วยซ้ำแต่ฝ่ายหญิงขอความเป็นส่วนตัว
1: ครับ
2: โอ้โหก็ตั้งเป้าแต่งงานกันหลังจากจบฟุตบอลโลกตั้งแต่แรกแล้วก็มีข่าวออกมาโอ้โหสับสนกันไปหมดนะมีงานที่ว่าผู้บ่าวสาวฝรั่งเศสถูกอบรม 2,000 กว่าคนนะก็มีลูกกัน5คนแต่มีลูกจริงๆกับน้องจอร์จิน่าเนี่ยลูก2คนใช่ไหม
1: ไม่รู้เลย
2: ก็มีลูกมาจากไม่มีแม่
1: ผมไม่ได้ค่อยได้สนใจเรื่องของโรนัลโดเท่าไหร่เลยครับพี่แป๊ะแต่ว่าก็มีแต่เขามารับเลี้ยงอะไรเรื่องการกุศลอะไรเยอะมากนะคุณคริสโตโรนัลโดเนี่ย
2: เพราะว่า5คนเนี่ยมันไม่ใช่ลูกที่เป็นแม่ของจอร์จิน่าคนเดียวนะครับเรื่องโอ้โหความรักของคู่นี้นะมันเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆทั้งคู่นะฮะเจอกันที่ร้านกุชชี
1: ่
2: สาขานครมาดริดเมื่อปี2016
1: ตอนสมัยที่โรนัลโดค้าแข่งอยู่ที่นั่น
2: ใช่แล้วโรนัลโดนะได้รับมอบหมายจากเพื่อนน
1: ะ
2: ให้ไปรับของที่สั่งไว
1: ้ครับ
2: ไปถึงก็เจอน้องจอร์จิน่าเป็นพนักงานขายตกหลุมรักโอ้โหเข่าสุดเลยครับหลังจากนั้นก็ไม่ปล่อยน้องอีกเลยนะโอ้ยสวดทรงองเอวไม่ต้องพูดถึงน้องจอร์จิน่าคนนี้นะครับสบุมเลยนะก็ทำให้โรนัลโดหลงรักแล้วก็คบหากันแล้วก็นะฮะเพิ่งจะได้แต่งงาน
1: ครับ
2: เพิ่งจะได้แต่งงานหลังฟุตบอลโลกนะมาเป็นครอบครัวมีลูกกันรู้สึกจะ2 คนนะก่อนหน้านี้เคยเอาลูกของใครไม่รู้มาอีก3อ่ะน
1: ะ
2: ก็นะมีงานแต่งงานเรียบร้อยมีการโพสต์ภาพนะครับเรื่องการสวมแหวนมั่นนะฮะคริสโนรักจอร์จิน่าบรรยายความแค่นี้คุณลุเทพคุณมีโอกาสทำอย่างนี้บ้างไหมอ่ะ
1: ก็อันนี้ก็ว่ากันไปนี่เป็นนักเตะที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับที่จะเล่นและยิงประตูให้ได้ 1,000 ประตูนะครับแล้วก็ผ่านสโมสรดีๆมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดยูเวนตุสนะครับแล้วกระทั่งปัจจุบันก็เป็นสโมสรชั้นนำของซาอุดิอาระเบียก็คืออัลนาสเซอร์แกเป็นคนที่ยิงในทีมชาติไปแล้วเนี่ย146 ประตูนะครับจากการลงเล่นทีมชาติเนี่ยน้อยคนนะที่จะเล่นระดับแกนะ233 นัดไปแล้ว
2: ครับ
1: คิดดู
2: กันแล้วยังเล่นต่อน
1: ะและยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกเล่นทีมชาติแต่อย่างใดนะครับก็ต้องดูเพราะว่า อิตาโค้ชคนใหม่เนี่ยจอร์เจเจซุสเนี่ยนะฮะก็เป็นโค้ชที่เคยคุมอันนาเซอร์ที่แกเล่นมาก่อนนะฮะตอนนี้มาเปลี่ยนบทบาทมาคุมทีมชาติแล้วด้วยความเก่าเนี่ยแกอาจจะชอบเหมือนแกก็ได้เพราะแกเก่ามากไง72อ่ะโค้ชทีมชาติโปรตุเกสคนปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าให้เด็กๆทำโรเบโต้มาร์ติเนสทำแล้วไม่ได้เรื่อง
2: ไม่ได้เรื่อง
1: ก็เอาแก่มาบ้างนะครับจอร์เจเจซุสนะครับ72มาคุมแกอาจจะชอบสไตล์ของคริสโตโรโนโดก็ได
2: ้
1: เพราะคุณคริสโตโรโนโดก็41ย่างเข้า42
2: ไม่ว่าเดี๋ยวรอดูโอ้แต่โค้ชสเปนขายดีนะฟ
1: ัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู
1: ่
2: น้องนนท์รายงานทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะ
1: ครับ
2: หาโค้ชไม่ได้แล้วเหรอ
1: คือไม่มีใครเขาอยากเป็น
2: ทำไม
1: เพราะว่าเป็นแล้วเนี่ย
2: นักเตะเขาก็เก่งหลายคนนะ
1: คือนักเตะเก่งมากไงพอเป็นแล้วเนี่ยไม่ดีเนี่ยโดนไงโรนัลด์คูมันเนี่ยเขาให้ต่อแกก็ไม่ต่อนะแล้วเขาก็กวาดหาไปดูของลิเวอร์พูลก็คืออันเดอร์สล็อตอันเดอร์สล็อตก็ไม่เอา
2: อ
1: ันเดอร์สล็อตที่เป็นเนเธอร์แลนด์เลย
2: ยังเล่นตัวได้เหรอสล็อตผมอ่ะ
1: ก็เขาเคยทำทีได้แชมป์นะแชมป์ในลีกภายในนะเช่นเดียวกับเทนฮากนะ
2: ไอ้นั้นเขาปลูกทุเรียนไว้แล้วพอดีออกผล
1: เทนฮากก็ไม่เอานะครับอันเดอร์สล็อตก็ไม่เอ
2: า
1: สุดท้ายแล้วไปเอาชาบี้ในวัย46ปีแล้วแกจะประเดิมสนามนัดแรกของแกนะในการคุมทีมชาตินะ24กันยายนในเนชั่นลีกเจอกับทีมชาติเยอรมันนะที่คุมโดยเจอร์กันคอปฮะ
2: ครับ
1: ก็ต้องดูเพราะว่าในระดับสโมสรเนี่ยแกคุมอยู่ครั้งเดียวคือคุมบาร์เซโลนาแล้วคุมบาร์เซโลนาได้แชมป์ในฤดูกาลเดียวเลยนะครับที่แกนั่งเป็นผู้จัดการทีมอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าแกจะรับงานหลายงานมากจนกระทั่งท้ายสุดแล้วก็มาคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเคยคุมระดับสโมสรก็อันซาร
2: ์
1: มาครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยสองสโมสรที่แกคุมมา
2: ก
1: ็ต้องดูว่าผู้นำจิตวิญญาณคนหนึ่งของทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกในปี2010นะฮะจะมาทำให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยสร้างสีสันได้หรือไม
2: ่
1: เพราะเป็นทีมชาติที่เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก3ครั้ง
2: ใช่
1: แล้วไม่ได้เลยฮะ
2: อุ้ยประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ยิ่งใหญ
1: ่นี่เป็นแต่ไม่ใช่คนแรกนะเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เคยมีโค้ชต่างชาติมาแล้วแต่โค้ชต่างชาติที่เคยคุมเนเธอร์แลนด์เนี่ยเกิดขึ้นในปี1978อ
2: ่ะนานมาก
1: อันส์ฮัมเบิล
2: ครับ
1: โค้ชชาวออสเตรีย
2: คนนั้นคนเดียว
1: คนเดียว
2: จากนั้นเนเธอร์แลนด์ตลอด
1: ใช
2: ่โอ้
1: oh. แล้วก็มาคุณพี่ซาบี้นี่แหละ
2: ครับ
1: ก็ดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง
2: สัปดาห์นี้กีฬาที่น่าดูแนะนำกอล์ฟนะครับเป็น LPGA นะครับThe Standard Portland Classic นะแข่งที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนอเมริกา8โปรสาวไทยร่วมแข่งขันอัธยาทิติกุลอริยาจุฑานุการประจลีนอนันต์ฤกาลชนตีวรรณแสนพิยายุบลมุริยาจุฑานุการพอนงเพชรล้ำสุวิชยาวินิจฉัยธรรมถูกชโลกกับโปรสาวไทยเคยได้แชมป์รายการนี้มา2คนละ
1: ฮะ
2: ชนิดตีกับโมริยาวันนี้เริ่มแล้วนะอัธยาที่คุณร่วมแข่งขันด้วยนะครับเนลลี่คอร์ด้าไม่มา
1: ก็รวมกวนเดียวกับเลตตี้วอร์ดของอังกฤษแล้วก็อากิอิวาอินะครับแชมป์เมื่อปีที่แล้วนะฮะนี่ก็คือกวนเดียวของคุณกวนเดียวกับคุณ
2: อัธยา
1: ที่คุณนะครับ
2: มาดูกันต่อหน้ากีฬาไทยรัฐนะ 9.9 พันล้านบาทขายเลเตอร์ซิตี้กรุ๊ปเสนอราคาแจ้งนักลงทุนทราบนะ
1: นี่แสดงว่าเป็นข่าวจริงนะ
2: ข่าวจริง
1: เพราะว่าไม่มีรายละเอียดอะไรจากในส่วนของเลสเตอร์เลยนะแต่ว่า
2: คือมอบหมายซิตี้กรุ๊ปธนาคารจัดการเลย
1: แต่บริษัทร่วมทุนแล้วก็สื่อทางธุรกิจในอังกฤษแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ในยุโรปรายงานอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้นะฮะนี่คือข่าวจริง
2: ส่วนนะครับอีกข่าวหนึ่งก็ยกน้ำหนักของเราโอ้โหเยาวชนของเราเก่งนะวิชยะสองทองยกน้ำหนักเอเชียอีกหนึ่งแดงด้วยในพิกัด70กิโลน้องวิชยะประทุมตาไงนะสองทองหนึ่ง

0: งินหนึ่งทองแดงนะฮะหนึ่งรุ่นเนี่ยเขาจะมี3เหรียญ
1: ครับ
0: ครับของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวปิดตำนานฉายาจิ้งจอกสยามคิงพาวเวอร์จอกขาย 9.9 พันล้านไม้ลักปืนจะไม่ย้ายทีมโด้เข้าวิวาโอ้แล้วก็สมรักจะปารถถังอาจชกโอลิมปิกตามนาบิลชี้เป็นไปได้นะฮะตอนนี้นาบิลโอเคแล้วนาบิลอานานะนี่เป็นอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบมตั้มเวทนะครับเอาละคอรัมวันนี้ฮัสสันวงเล็บอาจนะอาจนะเป็นคนที่ใช่นะตอนนี้มีความสามารถในการโรเตชันนักเตะเก่งมากแต่ยังไม่มีความสามารถในทำเกมรุกให้ทีมชาติไทยชุดนี้มันเข้าตาผมสักทีนะเล่นมาทุกเกมนี่โอ้โหดูแล้วเหนื่อยมันจะยิงกี่โมงเดี๋ยววันเสาร์นี้15อาจจะได้เห็นนะตัวที่ดีสุดลงสนาม
1: ครับ
0: เป็นเกมแรกก็ได้มาดูหน้าหนึ่งกันครับวันนี้เดลี่นิวรับ 8,000 บรรจุ 15,000นะฮะโกงสอบสอถอนายกตะลึงยัดไส้พรึบนะครับรับ 8,000 นะแต่บรรจุ 15,000 หนุนโกงสอบสอถอนายกตะลึงยัดไส้พรึบพบตั้งแต่ทีโออาร์รับจ้างวัดกลิ่นตรวจคะแนนทุจริตทุกขั้นตอนงานนี้ทุจริตสอบสอถอนะซึ่งเป็นกรมใหญ่นะมีงบประมาณปีหนึ่งแสนกว่าล้านใช่ไหมคุณถ้าสอบแล้วมันผิดเฉพาะไอ้ที่เราได้ฟังข่าวกันนี่ถือว่าเออนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะที่น่าสนใจนะครับบิ๊กตายสั่งสอบบ้านใหญ่บ้องหูตำรวจมีด้วยเหรอครับตำรวจโดนบ้านใหญ่บ้องหูนะแล้วก็สลนทำงานต่อไม่ทิ้งประธานกสทชแกก็ไปนะร้องอีกนะครับตอนนี้จะทูลเกล้าเพื่อจะปลดให้ออกนะครับ
1: ออกแล้ว
0: แต่ก็ยังมีปัญหากันอยู่โอ้โหนี่เป็นองค์กรอิสระที่เป็นปัญหาอีกองค์กรหนึ่งนะดูแลนี่ไม่ใช่เล็กๆนะครับนะฮะดาวเทียมเงี้ยมือถือเงี้ย
1: สื่อสาร
0: โทรทัศน์วิทยุเงี้ยโอ้ประชุมกันไม่ได้อะบอร์ดบริหารอะแต่กินเงินเดือนกันนะครับผม
1: ประชุมเวิร์กกันสามรอบ
0: เออนะครับแล้วก็ภาพที่น่าสนใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีที่อิมแพคเมืองทองเมื่อวานนี้แล้วก็น้องเนเน่ได้รับรางวัลนะเป็นลูกกตัญญูแม่ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะเมื่อวานผมก็ไปงานพอดีโอ้ยรถเยอะเชียวกว่าจะเข้าที่จอดได้แต่พอเข้าไปงานแล้วตระการตามากของทุกอย่างของดีๆของประเทศไทยไปรวมตัวโดยนัดหมายในงานนี้นะฮะไปเที่ยวกันได้นะซื้อหากันได้ราคาไม่แพงหมดวันที่16เปลี่ยนพันให้เลยครับของไทยรัฐนะฮะสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์นะครับเกาไม่ถูกที่คันปชปฉะยับรัฐบาลเซ็ตซีโร่ปืนต่อใบป.4 ครอบครองทุก3ปีเป้าหมายกว่า10ล้านกระบอกหนูแจงปมยิงโจรในบ้านผิดเป็นเรื่องที่โอ้โหเขากันเซ็งแซ่เลยนะฮะเมื่อวานเราก็ได้พูดถึงในรายการด้วยนะครับแล้วก็พระราชสมภพพระพันปีหลวงในหลวงพร้อมพระราชินีเสด็จพิธีทักษิณานุปทานนะครับก็มีภาพด้วยที่นะไทยรัฐลงไว้ข้างบนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเชิญวิญญาณนายกธงชัยฉลองอยู่คุกกินได้แจงไม่มีสิทธิพิเศษนี่เมื่อวานก็มีภาพนะคุมเข้าเรือนจำก็ต้องกักตัว5วันก่อน
1: ครับ
0: กันโรคเรียกกักกันโรคก็สวมกุญแจมือเรียบร้อยส่วนที่สูบบุหรี่วันนั้นน่ะบนโรงพักอ่
1: ะ
0: เจ้าที่กระทรวงสาธารณสุขไปแจ้งความโดนปรับไป 5,000
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจโดนปรับ 3,000 ข้อหาเป็นเจ้าของสถานที่ปล่อยไปสูบบุหรี่ 8,000 นะทั้งหมดบุหรี่วันนั้นนะแพงมากเลยนะครับแพงสุดในโลกฮะแล้วก็เทพนนท์ปิดยาวออนไลน์ถึงสิ้นสิงหาเหยื่อ13รายพ้นวิกฤตที่ว่าบาดเจ็บ20กว่ารายอ่ะตอนนี้มี13รายแล้วพ้นวิกฤตแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหเรื่องมันรุนแรงขนาด

0: นี่เรื่องอาวุธปืนอะเนา
1: ะ
0: ฆ่าแม่ลูกอ่อนยิงคาบ้านโมโหฟ้องญาติติดยาต้องหนีนะครับแม่ลูกอ่อนด้วยยังโดนครับความที่ติดยานี่นะมันสติมันไม่อยู่กับตัวนะมันกลายเป็นไม่ใช่คนเนาะมันกลายเป็นสัตว์ไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของปืนบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็หลายคนมีมุมมองว่าถ้าซื้อปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้แต่บ้านเราปัญหาปืนผิดกฎหมายง่ายมากเลยนะแล้วราคาถูกกว่าประมาณ2เท่าตัวด้วยนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับนะฮะมันจะตรวจสอบกันยากนะก็ต้องมีวิธีการที่จะต้องควบคุมแล้วก็ต้องค้นแล้วก็ต้องตรวจจับนะอะไรก็ตามนะฮะของพวกที่คิดร้ายแล้วพกปืนไม่ถูกกฎหมายกันนะแล้วพวกที่ขายปืนไม่ถูกกฎหมายด้วยเพราะบ้านเราโหสองฝั่งหรือสามฝั่งในกรุงเทพที่มันชายแดนเนี่ยเขารบกันอยู
1: ่ครับ
0: แล้วปืนมันออกมากันเยอะมากเลยนะฮะแล้วคนไทยก็มีความรู้เรื่องทำปืนอีกนะบีบีกันยังดัดแปลงได้นะมายิงคนตายได้นะแล้วก็มีหลายหมู่บ้านนะก็ทำปืนขายด้วยนะ เก่งนะคนไทยนะดังนั้นก็ต้องควบคุมให้ครบนะฮะไม่เช่นนั้นคนสุจริตลำบากเลยนะครับนะฮะในการปกป้องทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Sport Insight ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้พฤหัส13สิงหาครับโอ้ยเรื่องอากาศเรื่องฝนฟ้านี่เมื่อวานไปช้อปปิ้งนะแม่ค้าซึ่งอยู่สิงห์บุรีบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่ตอนนี้เอ็นเวอร์มันขึ้นมาจนน่ากลัวแล้วเขาว่าปีนี้น้ำน่าจะท่วมกันนะฮะทางเหนือตอนนี้ท่วมอีสานท่วมแล้วนะนครพนมก็เข้าแม่น้ำปิงก็ล้นนะเชียงใหม่เป็นบางครั้งบางเวลาด้วยดูแล้วห่วงไหมครับฝนตกทุกวันเลยช่วงนี
3: ้ยังไม่ถึงเวลาย
0: ังไม่ถึง
3: ปลายปีปลายปีนู่น
0: ปลายปีมันหาดใหญ่
3: ตอนนี้มันเร็วไป
0: ตอนนี้ยังเร็วนะ
3: ยังไม่คันยาเลย
0: ยังคันยา
3: อย่าไปเพ้อฝันอะไรกันถึงน้ำท่วมนู่นนะครับต้องลอยกระทงนู่นเน
0: ี่
3: ย
0: ต้องพฤศจิกา
3: ต้องพฤศจ
0: ิ
3: กา
0: ตอนนี้ก็แค่วิตกจริตกันไปก่อน
3: ตอนนี้ก็
0: มันแค่ไหลมาเรื่อย
3: ๆข่าวอะไรพาดหัวกันบ้าง
0: พาดหัวกันบ้าง
3: ยังไม่มีหรอกยังไม่มีหรอกน้ำมาโต
0: อันนี้ผมฟังจากชาวบ้านที่เขาอยู่ริมแม่น้ำก็ได้เล่าสู่กันฟังคนอยู่สิงห์บุรีเขาเล่ากันฟังผมก็มาเล่าต่อประมาณนี้นะก็เห็นเขาว่าไงคุณเทียชัยก็ว่านะว่าปีนี้มันจะแรงไงก็เลยมันสับสนกันตรงนี้สักหน่อยเรื่องสภาพอากาศ
3: แรงก็มีงบภัยแรงไงน้ำท่วมก็มีงบน้ำท่ว
0: ม
3: โอ้แฮปปี้กันแฮปปี้กัน
0: หรือถ้าประกาศ
3: ขอให้มันมีเหตุจะ
0: ต้องประกาศเนี่ยต้องให้ผู้ว่าประกาศเนี่ยกรุงเทพตามระเบียบนะ
3: แฮปปี้กันไปแล้วครับ
0: ถ้าประกาศเป็น
3: เหมือนกับที่ประกาศปืนนี่ก็แฮปปี้กันไปกลุ่มนึง
0: อันนี้ผู้ว่าประกาศไม่ได้ถ้าประกาศภัยแล้งจังหวัดไหนอ๋อจะได้เบิกงบส่วนกลางเอาอย่างนั้นเหรอฮะ
3: ไม่รู้เหรออ
0: ๋อครับครับ
3: ก็ไม่รู้สิ
0: เพราะอยากให้ประกาศเลยนะเรื่องปืนมีอะไรอยากพูดถึงบ้างไหมเห็นที่บ้านมีหลายกระบอก
3: เรื่องปืนก็ไม่ก็มันสมัยก่อนมันไม่มีนะ
0: ไม่มีอะไรฮะ
3: สมัยจอมพลสฤษดิ์ไม่มีเรื่องนี้เลย
0: เขาไม่มีเรื่องพวกนี้
3: ครับ
0: ครับครับ
3: เรื่องอันธพาลเรื่องฆ่าฟังเพลิงทำอะไรไม่มี
0: อันนั้น2 4ก็แล้ว99แล้ว79แล้วอันนี้อันธพาลของเมืองอ่ะ
3: 2500
0: 2499เดี๋ยวนี้คนมันเยอะขึ้นมั้งมีวิธีการมากขึ้นมั้งนะฮะ
3: คนมันเยอะหรือว่าประมาณหย่อนยาน
0: โอ
3: ้หรือว่าระเบียบวินัยกฎหมายอะไรมันหย่อนยาน
0: อ
3: ันนี้เราไม่รู
0: ้หย่อนยาน
3: แต่ว่าตอนนั้นตอนกฎหมายก็ไม่ได้เยอะฉบับเหมือนตอนนี้นะครับแต่ว่าคือแทบตอนนั้นมีแค่ม16เองใช่ไหมม17ใช่ไหมม16
0: ม16ประหารนะฮะ
3: นั่นแหละท่านนั้นแหละก็จบเลยทุกอย่าง
0: คือต้องเอาจริงเอาจังใช่ไห
3: ม
0: ต้องทำให้เห็นเนาะยิ่งนายกก็ประกาศเอาจริงเอาจังในเรื่องอาวุธปืนเนี่ยคุณเสียชัยเฉยๆหรอ
3: แต่ว่าประกาศตรงนี้มันก็คนที่ทำมาค้าขายแล้วเขาก็แฮปปี้นะ
0: ใครแฮปปี
3: ้มันยากขึ้นไงยากขึ้นก็แพงขึ้น
0: มันก็แพงขึ้นดีมานด์ซัพพลายเนาะที่เราเรียนมาเออฉะนั้นกระบอกที่บ้านนี่ก็มีมูลค่าขึ้นอย่างไม่กระดุเทพอาจจะเปลี่ยน

0: เปิดเนี่ยเขาก็บอกว่าประตูนรกเปิดเนี่ยมันเป็นการเปิดตามดวงดาวเขาไม่ได้เปิดเพื่อรับใครโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้คนที่เขาบอกให้ระวังนะฮะว่าหนึ่งเนี่ยหลีกเลี่ยงการอยู่นอกบ้านยามวิกาล
1: ยามวิกาลยามวิกาลกรุงเทพภาษากฎหมายนี่กี่โมงฮะ
0: น้ำตอนกลางคืนท่องเที่ยวทางน้ำตอนกลางคืน
1: ทางน้ำทางน้ำกลางคืนน้ำในอ่างได้ไหมอ่ะ
0: เลี่ยงไปโรงพยาบาลงานศพเดือนหนึ่ง
1: ห้ามไปงานศพ
0: จนถึงวันที่11กันยา
1: โอ้
0: สองหลีกเลี่ยงการย้ายบ้าน
1: หรอ
0: ห้ามแต่งงาน
1: ห้ามแต่งงานครั้งที่สอง
0: กิจการ
1: ฮะ
0: หรือเซ็นสัญญาใหญ
1: ่โอ้ย
0: นะสองนะสามห้ามใส่เสื้อผ้าใหม่สีดำ
1: ฮะเราสองคนมีเยอะเลยเนี่ย
0: สีดำห้ามทาเล็บสีดำ
1: ไม่ทา
0: และห้ามไว้ผมหน้าม้าปิดหน้าผาก
1: โอ้จ๋าเป็นบิทเทิลก็ไม่ได้นะ
0: สามนะสี่ห้ามผิวปากกลางคืน
1: โอ้ห้ามด้วย
0: ห้ามขานรับเสียงเรียกจากด้านหลังห้ามเก็บของตกพื้น
1: โอ้โหมันพันนะคุณ
0: ตากผ้าข้ามคืนนะสี่อย่างนะ
1: ได้ไอันนี้ใครแจ้งมาฮะ
0: โหนรัตน
1: โกศิลป์รัตนโกศิลป์อะใครที่มีความเชื่อก็นะลองปฏิบัติดู
0: บอกว่าประตูนรกเปิดจนถึงคืนวันที่11กันยายน
1: ทั้งหมดนี่ผมห่วงอยู่เรื่องเดียวห้ามไปงานศพเดือนนี้โอ้ยจะภาพมาแย่เลยเนี่ย
0: มันแล้วแต่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่าคนจีนนี่ที่เขาบอกว่าชง
1: คร
0: ับ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาเขาก็ใช้น้ำทับทิมไง
1: มีใบทับทิม
0: ล้าง
1: ที่ปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ไปได้ตลอด
1: อันนี้ได้ได้
0: เพราะความเชื่อแบบนั้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปอะไร
1: ครับครับ
0: ครับสี่อย่างฮะ
1: สี่อย่างนะคุยเรื่องปืนกันต่อทั้งนั้นมันก็มีปัญหาแล้วไม่เว้นแม้แต่นักกีฬานะก็ห้ามพกปืนคุณสุเทพคุณเดียชัยท่านผู้ฟังก็เลยทำให้ตอนนี้นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยนะฮะคุณยุทธนาพาณิชย์พิเชษวงศ์แล้วก็คุณชลินรัตน์จันทรุเบกษาเลขาสมาคมยิงปืนรณยุทธ์ขอเชิญสื่อมวลชนนะรับฟังความคิดเห็นนะในวันนี้ครับที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยบ้านนครวันเวลาเที่ยงครึ่งเพราะว่ามันจะเป็นปัญหากับนักกีฬายิงปืนทุกคนเรื่องปืนมันจะเอายังไงดีห้ามพกพาต้องทำไงเสนอเนี่ยตอนนี้ได้เลยครับ
0: ต้องมีข้อยกเว้นคือที่เขาพูดในภาพรวม
1: ไม่มีข้อยกเว้น
0: แต่ว่ามันมาถึงเวลาเนี่ยคนที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องก็ปรากฏออกข้อบังคับกันอยู่ในแต่ละกิจการไปสิ
1: ก็เมื่อวานท่านนายกพูดออกทีวีเลยครับแม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ไม่เว้นนะครับ
0: อันนั้นก็คือการพูดในภาพรวม
1: อ๋อแ
0: ต่ว่าเมื่อมามีความจำเป็นเดือดร้อนยังไงก็มาชี้แจงก็ออกข้อยกเว้น
1: เขาก็เว้นวักไปเว้นวักไป
0: ไม่ผมว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายการเป็นการพูดในภาพรวมที่มันถึงเวลานี้นี่มันหมายถึงว่ามันดูอิสระเสรีกันเกินไปแล้วนะทำกันเหมือนกับไอ้หนังสมัยมีจังโก้ไอ้มีพวกจังโก้มาพกปืนกันพกปืนกันกาดเกินอย่างนั้นอ่ะมันก็เกินไปแต่ว่าถ้าคุณเป็นนักกีฬายิงปืนแล้วคุณต้องไปซ้อมนี่คุณจะทำยังไงอ่ะคุณก็ต้องออกมาขอเป็นยกเว้นเป็นกรณีไปต้องมีความชัดเจนถ้าคุณต้องพกปืนไปเฉพาะที่จะไปซ้อมเท่านั้นไม่ใช่คุณพกไปในที่อื่นๆได้ด้วยอะไรแบบนี
1: ้เดี๋ยววันนี
0: ้สมัยก่อนอาจจะอิสระเสรีกว่านี
1: ้
0: ก็คือพกไปได้ทั่วไปซ้อมแล้วก็ตะเวนไปไหนมาได้ทั่วเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเฉพาะซ้อมคุณก็เก็บไว้ที่ฝึกซ้อมสิ
1: ถ้าต้องนะ
0: คุณก็ไปซ้อม
1: เก็บไว้ที
0: ่หรือว่าถ้าคุณจะเคลื่อนย้ายคุณจะอะไรคุณก็เป็นครั้งเป็นคราวก็มีใบรับรองแจ้งกันไปเรียบร้อยไม่เห็นจะเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องเดือดร้อน
1: ก่อนนายกพูดไงนายกก็เป็นผู้นำแล้วก็ฟังมาทีนี้สมาคมยิงปืนก็ต้องประชุมกันว่าจะทำยังไงดี
0: แสดงและออกความเห็นในเชิงนโยบายส่วนผู้ปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าตามนโยบายนั้นๆก็
1: ต้องไป
0: ที่มีผลกระทบ
1: ก็ไปนำเสนอ
0: แล้วเป็นผู้สุจริตเป็นสุจริตชนก็เขาก็เปิดกว้างที่จะให้มาพูดคุยกันอยู่แล้วไม่ใช่เขาบอก

0: ว่าถือเป็นเด็ดขาดห้ามเลยไม่ใช่ไม่อะไรก็ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ครับอาจจะรอดูว่าข้อเสนอนะฮะในการที่จะเว้นวรรคตรงนี้เขาจะมีวงเว้นวรรควงเล็บให้ไหมนะสำหรับนักกีฬา
0: ไม่มันเป็นหน้าที่ของสมาคม
1: ก็นี่ไงครับ
0: ต้องไปชี้แจงกับชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เขาขอยกเว้นเป็นกรณีไปทุกเรื่องทุกราวเพราะว่าถ้ามันเป็นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นนักกีฬายิงปืนแล้วคุณจะไปไม่มีปืนได้ยังไงอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมคุณก็ต้องเป็นนักกีฬายิงปืนมันก็ต้องมีความชอบธรรมที่จะต้องใช้ปืน
1: ต้องพกปืนหน่อย
0: จะใช้ในเวลาไหนพกพากันอย่างไรแล้วมีข้อห้ามมีข้อจำกัดออกมา1 2 3 4อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามกันไปเท่านั้นเองครับไม่ต้องอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
1: โอ้นี่คุณเตือนใจพูดเหมือนง่ายนะเดี๋ยวรอเที่ยงครึ่งเราก็จะสรุปกันนะฮะไปฟังกันได้นะคุณวันนี้คุณเดชรู้สึกไม่มีปัญหาเลยนะฮะทุกอย่างมันง่ายๆหมดเลยเนี่ย
0: ไม่มี
1: เหมือน
0: ไอ้เรื่องนี้คือเป็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไปคิดกันเอง
1: ไอ้นี่เขาไม่ได้คิดกันเองนะ
0: เขาออกมาปรามทั้งหมดว่ามันแย่แล้วมันเละเทะแล้วนะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าถ้ามึงก็คุณก็สุจริตเนี่ยคุณไม่เละเทะคุณก็ว่ากันเป็นลายๆไปก็แค่นั้นเองคร
1: ับ ก็นายกพูดนะฮะทุกคนก็ต้องหาทางในการแก้ไขปัญหาไอ้ใบป.4ที่มีกันอยู่อีก3ปีก็ต้องไปชดไอ้เรื่องล้อกันทั้งประเทศอ่ะ
0: คือเขมงเกลียวกันแบบนี้ควรก็เป็นช่องทางทำมาหากินเนี่ยเกิดช่องว่างแล้วทำให้ได้เร็วไหมจะทำไหมนะทำมันกลายเป็นอย่างนั้นไปอย่าไปทำให้ตรงนี้มันทำให้คนฉกฉวยโอกาสเลย
1: นี่หมายถึงนายกใช่ไหมฮะ
0: ใช่ที่การประกาศเนี่ยมันก็เป็นที่คนที่หาทำมาหากินกับไอ้ช่องว่างแบบนี้มันก็ยิ้มกัน
1: เอาเลยเขาจะปราบทุจริตกันอยู่ไงมันก็ยากพอๆกับที่เมื่อคืนนะฮะเกมที่หมูปากน้ำก็ทำได้เนาะ
0: ต่อหมูปากน้ำก็ล้างอาถรรพ์นะ
1: อาถรรพ์อะไร
0: ก็เพราะว่าพอเล่นแล้วโดนนำเกิน2เฟรมขึ้นไปเนี่ยกลับมายากเมื่อวานนี้หมดเซสชั่นแรกจะเจอไป 3-1 ก็สามารถกลับมาได้ทีเดียวรวดเดียว5เฟรมเลย
1: โอ้3-1เก็บมา5
0: ได
1: ้เป็น6-3
0: ได้แค่อีก1เองตอนนี้นำ 3-1 ตอนรอบ2เซสชั่น2หมูทำ 5-1 เลย
1: ครับ
0: ก็รวมกันเป็น 6-4 หมูชนะไป 6-4
1: ครับดูแล้วตอนนี้หมดแล้วใช่ไหม
0: ลอนนี่ก็
1: หมดแล้วใช่ไหม
0: ไม่เหมือนเดิม
1: ไม่เหมือนเดิมเลยเนาะ
0: ก็
1: ช่วงที่รุ่งโรจน์
0: ไม่ใช่แล้วค่ะเขาเป็นขาลงแล้ว
1: ครับก็ไปพักนานนี่
0: ขาลงของเขานี่มันก็ไม่ใช่ว่าเมื่อคืนมันจะง่ายนะมันก็ไม่ได้ง่ายอะไร
1: แล้วเฟรมก็ยากอยู่
0: วันที่เล่นกับจัดทรัมนี่แต่ก็ง่ายกว่าวันที่เล่นกับจัดทรัม
1: นี่แหละนะ7วันเลือกซ้อมดนตรี3วันจากนาลีเป็นอื่นเรื่องจริงนะเรื่องกีฬาเน
0: ี่
1: ย
0: คุณวันนี้เขาขาดทั้งแรงบันดาลใจ
1: โอ้โหคุณไปสเตรชั่นหมด
0: ตั้งแต่ซาอุทำท่าว่าจะไม่มีอะไรในวันนี้ที่เคยคิดว่าจะไปลกลากอยู่ที่ซาอุก็เรียกว่าซึมไปเยอะเลย
1: ผิดหวัง
0: ผ
1: ิดหวังผิดหวังจะไปตั้งลกลากตรงนั้นสักกันหน่อยนี่ขนาดไปแข่งอีกรายการหนึ่งนะเขายังไปนอนอีกเมืองไปแข่งอีกเมืองนะพอเขาย้ายแล้วนี่เขาอยู่ตรงหนอกกลางแล้วบ้านเขาเนี่ยก็น่าจะเห็นรอนนี่สักหนึ่งฤดูกาลก็มั้งคงจะเลิกลากันไปใช้เงินที่มีเยอะแยะแล้ว
0: คงจะเล่นได้เรื่อยๆแต่เลือกเล่นมากขึ้นลงในทัวร์นาเมนต์น้อยลงก็หมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ค่าตัวเขาก็ดีก็ยิ่งดีนะ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าถ้าปรากฏตัวน้อยมันก็ทำให้คนอยากดูไง
1: บางทีถ้ามันไม่ชนะการปรากฏตัวเขาก็ไม่อยากให้ปรากฏนะ
0: แต่เขาอยากให้ไปอยู่ฮะ
1: เออหรอ
0: เขาอยากให้ไปเขาอยากให้ไปแพ
1: ้
0: อยากให้ไปแพ้แล้วอยากไปดูที่ว่ามันตกไปยังไง
1: โอ้หรอ
0: ทำไมมันไม่แม่นแบบนี้คือแฟนสนุกเกอร์มันไม่ใช่ว่า ไม่เก่งแล้วไม่อยากดูนะ
1: เอาล่ะ
0: เขาก็อยากดูเหมือนกันว่าไอ้มันพลาดอะไร
1: เออทำไมไม่อยากดูพวกเราบ้าง
0: เป็นอะไรเขาอยากดูฮะแล้วก็เวลาเขาเข้าเบรกนี่มันลื่นหูลื่นตาคนก็อยากดูเขายังอยากยิ่งลงน้อยนี่เขาก็ยังยิ่งมีค่าเขาเรียกว่า appearance fee นี
1: ่อนาคต
0: สูงขึ้น
1: ก็จะย้ายจากโต๊ะหนอกกลางมาอยู่จีนเลยไหมครับ
0: อันนี้ก็ต้องดูว่าทางจีนคิดภาษียังไงคือที่เขาอยู่ซาอุภาษีมันถูกกว่าอังกฤษ
1: แทบจะไม่เอาด้วย
0: แต่ถ้าเขามาอยู่ที่จีนนี้ถ้าไม่คิดภาษีเลยเขาก็อาจจะมาอยู่ก็ได้
1: แล้วรอบต่อไปเจอใครคุณสุเทพรู้ยัง
2: ชอนเมอร์ฟี
1: ่ชอนเมอร์ฟี่
0: เจอชอนเมอร์ฟี่ไง
1: เป็นไง
0: จะเจอแชมป์โลกเป็นคนที่สาม
1: อ๋อ
0: โหนี่จะเจอแชมป์โลกเป็นคนที่สามในทัวร์นาเมนต์นี้
1: เป็นประวัติเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเลยนะเนี่ย
0: เขาปราบมาแล้วถึงสองแชมป์โลกชอนเมอร์ฟี่เมื่อวานก็ชนะเจ้าถิ่นเชียวโคตรงไป6-2เฟรมเชียวโคตรงก็จริงๆก็ดีนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่เอาอ่าวเหมือนกัน
1: ไม่เอาทะเลด้วย
0: ไม่เอาทั้งทะเลทั้งอ่าว
1: เรียบร้อยแล้วโอกาสเป็นไงฮะโอกาสของหมูปากน้ำ
0: คือจอห์นเมอร์ฟี่เล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ก็ต้องถือว่าโดดเด่นมากคือไม่สะดุดเลยออกคงออกคิวดีแต่มันอยู่ที่วันนั้นด้วยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้จริงๆใครๆก็คิดว่าโดนไป 3-1 ก็คงจะจบแล้วแต่ว่าเขาก็กลับมาได้โดยในเซสชั่นที่2อย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้ชอนเมอร์ฟี่คือก็น่ากลัวในแง่ถ้าเขาออกนำนี่ก็ตามเขายากเหมือนกันแต่ถ้าหมูเล่นได้อย่างเมื่อวานนี้นะนิ่งอย่างเมื่อวานหมูจริงๆแล้วควรจะชนะ 6-1 เป็นอย่าง 6-1 หรือ 6-2 ไม่ใช่ 6-3 6-4 เพราะว่ามันมีอยู่ในเฟรมที่3ที่เขาจะขึ้นนำ 2-1 มันขาดแล้วแค่ประคองให้ดำลงไปเนี่ยก็ขาดแล้ว แต่ว่าเขายังอยากจะทำให้มันหมดข้อกังขาก็แทงดำอย่างแรงเพื่อจะกระชากอีตัวขาวมากินเหลืองเนี่ย
1: ครับ
0: ไอ้ดำอยู่หลุมบนเหลืองอยู่หลุมล่างคุณลองคิดดูที่ว่ามันโอกาสที่เขาต้องกระแทกแรงๆมันก็เกิดความผิดพลาดได
1: ้ต้องมีเทคนิค
0: ไอ้ขาวนะไปที่เหลืองจริงแต่ว่าดำมันไม่ลงครับ แต่ไม่ลงก็ทางดอนนี่โอซิลิแวนเขาก็ตามมาตั้งใกล้มาตั้งแต่เหลืองถึงดำในม้วนเดียวในม้วนเดียวยังเสมอกันอยู่นะ 1-1 นะเอ้ยยังเสมอกันต้องเอาดำขึ้นมาเล่นใหม่ฮะแล้วก็มันว่ามีข้อผิดพลาดของหมูปากน้ำนิดหนึ่งก็ทำให้เฟรมนั้นเนี่ยตอนนี้โอซิลิแวนพลิกนรกกลับมานำหมู 2-1 ซึ่งตอนนั้นใครๆก็คิดว่าจะเกวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับครับ
1: มา3ล้านเหรียญฮะมูลค่าลิขสิทธิ์บอลฟีฟ่าอาเซียนคนไทยจะได้ดูไหมฮะแพงไหมครับ
0: มันมีมูลค่าถึงขนาดนั้นหรอ
1: ก็ตั้งราคาแล้ว
0: ก็ถ้าตั้งราคามันคงไม่มีคนซื้อแล้วเป็นแค่ราคา
1: ถ้าสนใจก็ต่อรองกันได้ฟีฟ่าประกาศ
0: มันจนเกินแพงเกินไปฮะ
1: แพงเนาะ
0: สำหรับชื่อทีมนะ
1: อาเซียน
0: มัน
1: มีปากีมีอะไรมาเล็กน้อย
0: เท่าไหร่นะเกือบ100 ล้าน
1: 90 ล้านกว่า
0: 98ยังไม่
1: ต่อได้
0: มันต่อได้ก็มันก็ยังแพงอยู่ครับผมว่าไอ้ทัวร์นาเมนต์นี้สัก10-20 ล้านนี่ก็แพงแล้ว
1: อ่ะหรอครับ
0: เขาไม่มีทางลดมาถึง10-20 ล้านหรอก
1: ไม่รู้ก็คนไทยก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ดูกันอีก
0: ก็ไม่ได้ดูคือก็ประท้วงมันจะมั่งมันแพงจะไปดูทำไม
1: ไม่ต้องดูทีมชาติหรอเนาะ
0: ก็
1: ไม่เป็นไรเนาะ
0: คนที่ก็ซื้อแล้วก็เสียเงินดูกันไป
1: ก็ถ้าไม่มีใครซื้อคนไทยก็ไม่ได้ดูไงก็ต้องบินไปดูที่อินโดนีเซียเลยอ่ะ
0: มันน่าดูนักเหรอเนี่ย
1: ก็ไม่รู้ไงก็ถาม
0: แต่ละทีมันก็คือหลอบเดิมนั่นแหละ
1: ทีมชาติไทยเตะไง
0: เตะกันทั้งในซีเกมเตะกันทั้งในไอ้ AFF เตะกันทั้งในเอเชียนเกมส์เตะกัน ไม่รู้กี่ทัวร์นาเมนต์แล้วยังคัดอาเซียนคัพอีกอะไรอีกโอ้เดี๋ยวมันก็เจอกันแล้วก็นี่ก็มาจัดอีกแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็ยอมเขาด้วยนะก็จัดกันแม่ฟีฟ่านี่มันใหญ่จริงๆนะ
1: เขาใหญ่เขาคุมไง
0: ใหญ
1: ่เราสมัครเป็นสมาชิกเขาไงก็แพงนะ
0: แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าว่าจัดช่วงฟีฟ่าครับ
1: ครับ
0: ฟีฟ่าเดย์แล้วนักบอลทีมชาติจะว่างมาทุกคนนะ
1: นั่นไง
0: บางคนอาจจะเจ็บก็ได
1: ้ก็วัดใจกัน
0: ตอนนั้นหมอก็ทำงานหนักหน่อย
1: ครับครับวัดใจกัน
0: ใบ
1: พุ่
0: งใบแพทย์ก็มาว่ากัน
1: ก็หวังว่านะจะมากันพร้อมสับสำหรับเกมนี้สักหน่อยเนาะถ้ายังมาไม่ได้กันอีกมีปัญหากันอีกก็ชัดเจนแล้วว่าชาติมาทีหลังแต่ถ้าม
0: าทีหลังอยู่นานแล้วนี
1: ่ก็ให้มันชัดเจนไงที่ผ่านมายังไม่ค่อยชัด
0: ต้องใจรายการของฟ
1: ี
0: ฟ
1: ่
0: า
1: ใช่ว่าต้องฟีฟ่ามายังไม่มาอีกก็อย่างนี้ไงมันก็ชัดเจนไง
0: แต่จริงฟีฟ่าก็มาหลายเที่ยวแล้วนะคัดบอลโลกคัดบอลนู่นบอลนี่นะผมก็ไม่เห็นมันจะศักดิ์สิทธิ์อะไรเลย
1: อ๋อแสดงว่าการบริหารเราไม่ดี
0: ไม่ใช่การบริหารนะมันเป็นเรื่องของในเรื่องของจิตใจ
1: สรุปว่าอยู่ที่
0: เป็นเรื่องของความร่วมมือมากค่ะ
1: ฮัลโหล
0: อ
1: ชาติมาทีหลังเนาะแล้วก็จะได้ดูไหมด้วยเนาะสองเรื่องนะกรุงเทพเนาะอ้าวราคารอกันต่อไปยังไม่ถึงเวลาเล่าอะไรให้ฟังหน่อยครับ
0: อ๋อครับก็วันนี้ก็มาเล่าเรื่องดีๆทั้งเรื่องกัลยาณมิตรนะ
1: กันระยะ
0: กัลยาณมิตรก็หมายถึงเพื่อนที่ดีงาม
1: มีวัดกัลยาณมิตรด้วย
0: หรือมิตรแท้ที่คอยนำพาเราไปสู่ความดีงามซึ่งหาไม่ได้ในสนามกอล์ฟหรอกครับ
1: มันก็มีนะ
0: ไม่มียากมากเวลาพัดก็แค่พัดก็แช่งกันขี้แตกเป็นเพื่อนที่ยอมไปสู่ความดีงามความถูกต้องความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ใช่แค่เพื่อนที่คอยให้ความสนุกสนานทั่วไป
1: อ
0: ันนั้นเรียกว่าเพื่อนกินนะตอนนั้นส่วนคุณลักษณะของกัลยาณมิตร7ประการในตามหลักธรรมก็คือปิโยคือความน่ารักเข้าถึงง่ายครุคือนำน่าเคารพน่าเลื่อมใสภาวนิโยคือน่าเจริญใจมีความรู้จริงวัตตาคือรู้จักพูดคอยให้คำแนะนำที่ถูกที่ควรวัจนะกุคโมอดทนต่อถ้อยคำพร้อมรับฟังคำวิจารณ์หรือคำตักเตือนคำพีรัญจะกระถังกระตาอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและโนจะอนัตเถนิโยชเยไม่ชักนำในทางที่เสื่อมอันนี้สำคัญมากไม่ชักนำในทางที่เสื่อมนะหน้าที่ของกัลยาณมิตรคือเตือนเมื่อหลงทาง
1: หลงทาง
0: เตือนเมื่อหลงทางจะทำท่าจะไปผิดทางแล้วก็จะเตือนตักเตือนกันนะ
1: อย่าไปรัชดาพิเศษ
0: อย่าไป
1: ลาดเท้า
0: ไปได้แต่อย่าไปบ่อยอะไรแบบนี้
1: บ
0: ้าง
1: ครับ
0: ชวนคิดด้วยสติคือก็ชวนคิดให้สติกันนะอยู่เคียงข้างยามอ่อนแอ
1: นอนเป็นผักก็มาเยี่ยมกันนิด
0: คอยปลอบใจกันไม่ใช่ว่าจะหายหน้าหายตากันตอนที่เขาตกต่ำหรือเขาต้องการคำศึกษาและยินดีเมื่อเติบโต
1: ถ้าเขาได้ดี
0: ก็คือว่ายินดีย ินดีเมื่อเพื่อนไปได้ดีตาตาร้อนนี่มันได้ได้ยังไง
1: เออเออเออแม่เป็นฟันหลักตั้งแต่อายุ50อย่างเงี้ย
0: ชวนคิดอยู่เคียงข้างแล้วก็ยินดีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าการมีกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของการดำเนินชีวิตที่ดีเพราะคนรอบข้างจะหล่อหลอมความคิดและการตัดสินใจของเราดังนั้นในชีวิตของเราจึงควรมีกัลยาณมิตรไว้ข้างกายผู้คนมากมายโชคร้ายมีกรรมเพราะขาดกัลยาณมิตร
1: ครับ
0: บางคนขาดกัลยาณมิตรเพราะไม่เคยพบผู้รู้บางคนขาดกัลยาณมิตรเพราะไม่ยอมฟังใครนี่ก็เยอะไม่ยอมให้ใครสอนพูดง่ายๆข้าแน่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเลยนะ จะเอาของผมอย่างนี
1: ้
0: ใครเข้ามาทักใครเข้ามาถ้าก็ไม่ฟังเขาบางคนขาดกัลยาณมิตรเพราะเป็นคนหลงตนเองถือทิฏฐิอัตตาเป็นใหญ่โลกนี้ไม่มีใครรู้ทุกอย่างหรอกครับไม่มีใครเก่งทุกเรื่องหรอกครับเรารู้เฉพาะเรื่องที่เรารู้และทำได้ดีเฉพาะเรื่องที่เราถนัดอุปมาอุปไมยดังแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่ย่อมเห็นง่ายกว่าปลายจมูกคือมองแผ่นฟ้านี่มองง่ายกว่าปลายจมูกเราชั้นใดโอกาสที่เราจะมองไม่เห็นภูเขาเพราะถูกเส้นผมเพียงเส้นเดียวบังก็ฉันนั้น คำว่าเส้นผมบังภูเขาหรือว่ามองฟ้าง่ายกว่ามองปลายจมูกมันก็จะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันต้องมีคนมาบอกเรานะบางทีสิ่งที่ใกล้ตัวเรามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงซ้ายขวายังไงมันใกล้เกินไปหรืออยู่ในตัวของเราคนอื่นถึงจะมองเห็นมันตัวเราเองบางทีไม่รู้ว่าแม่นี่มันผิดอันนั้นมันถูกบางทีเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่รับฟังคำตักเตือนเลยก็เหมือนคนมีกรรมมันเป็นกรรมหนักนะเส้นทางต่างๆนี่มันก็ทำให้รู้แล้วว่าการมีกัลยาณมิตรนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามเช่นทางชีวิตของผมก็เช่นกันนะครับคุณสุเทพวินิจพงศ์ท่านผู้ฟังครับก็ผ่านมาหมดแล้วทั้งการมีกัลยาณมิตรหรือมิตรแท้ทั้งมีปาปมิตรฮะ
1: อันนี้คืออะไรฮะ
0: ปาปมิตรคือมิตรเทียมฮะ
1: โอ้
0: คือเพื่อนที่ชักจูงเราไปในทางเสื่อมเสียนำพาไปสู่ความทุกข์และอมายมุขต่างๆเขาเรียกว่าปาปมิตรหรือมิตรเทีย
1: ม
0: ก็มีมาหมดแล้วครับผมว่าคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ท่านผู้ฟังเยอะที่ผ่านชีวิตมาอย่างเรามันก็เกิดขึ้นซีรีส์8แล้วเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาหมดแล้วล่ะครับทั้งกัลยาณมิตรทั้งปาปมิตรแต่ที่อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีกัลยาณมิตรมากกว่าปาปมิตรคือมีมิตรแท้มากกว่ามิตรเทียมมันก็เลยอยู่รอดปลอดภัยนะชีวิตก็อาจจะไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้เสียมากลุ่มลุ่มดอนดอนอาจจะดอนมากกว่าลุ่มนะลุ่มมากกว่าร่วงก็ยังอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามีกัลยาณมิตรมากกว่าปาปมิตรนั้นเรื่องเล่าในวันนี้นี่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคำว่ากัลยาณมิตรมิตรแท้หรือมิตรเทียมอาจจะเชยแหลกนะไม่มีใครสนแล้วล่ะครับกัลยาณมิตรเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะ
0: มนุษย์นี่มันตอนนี้เราจะรู้จักกันโดยผ่านใช้ AI ทั้งไอ AI ทั้งนั้นตั้งค่ากันกำหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นเพื่อนเนี่ยก็ถาม AI ก็ได้หรือบางทีนี่แต่เดี๋ยวนี้จะรู้จักใครเนี่ยนะเรานึกไม่ออกเนี่ยถามก็ไปใน AI เขาบอกทั้งตระกูลให้หมดเลยนะเพื่อนเงินไหนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมนุษย์ต่อไปในอนาคตนี่มันอาจจะผ่าน AI ตั้งค่ากำหนดคุณสมบัติมีความเป็นเพื่อนมามิตรแท้ให้เราคีย์เข้าไปนะพอคีย์เข้าไปหากัลยาณมิตรสักคนมันก็อาจจะงงนะแล้วก็บางทีงงแล้วแนะนำให้ไปแถววัดกัลยาณมิตรนั่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนนะเอาจริงๆนะมันเกิดขึ้นได้นะพอไปนี่มันไม่ต้องรู้จักกันโทรศัพท์ก็แทบไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้ใช้เอแอลหาเพื่อนในเป็นคนนึงหากัลยาณมิตรไอ้นั้นฟังไม่ทันจับไปก็เดือดเอาอ๋อไปที่ท่านต้องไปที่วัดกัลยาณมิตรแถวฝั่งทน
1: ไปยืนรอหน้าวัด
0: ยุ่งใจฮะครับโชคดีที่ผมไม่มีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นแล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังคุณสุเทพวิรพงศ์ได้พบแต่กัลยาณมิตรที่ดีงามตลอดชีวิตและตลอดไปนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord

0: Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 8นาฬิกา53นาที37วินาทีครับ
4: โอ้ยมีข่าวดีดีดีดีมาแจ้งครับคุณสุเทพ
3: ก็เป็นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับอายุไม่เกิน17ปีนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเรายอดเยี่ยมมากนะครับเอาชนะแชมป์กลุ่มอย่างโปแลนด์ไปได้3ต่อ1เซตนะครับท่านผู้ฟังเรานำไปก่อน2ต่อ0 25ต่อ19แล้วก็25ต่อ21และพอเซตที่3เนี่ยโปแลนด์พลิกกลับมาชนะนะครับ25ต่อ10แล้วก็มาตัดสินในเซตที่4เราชนะ25ต่อ23
4: โอ้โห
3: สุดยอด
4: ให้เลย
3: ยอดมาก
4: โอ้ยนี่ฟอร์มนี่เราน่าจะเป็นรองบานเบิร์ดเลยนะพอเราทุลักทุเลกว่าจะผ่านอียิปต์มาเข้าเป็นที่4ของกลุ่มโปแลนด์เป็นที่1ของกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะ
3: ใช่เส้นทางต่อไปเนี่ยเจอกับไต้หวันนะครับ
4: เจอไต้หวัน
3: ไต้หวันผลออกมาแล้วเช่นกันเอาชนะเวเนซุเอลาไป3ต่อ0 25ต่อ21 25ต่อ19 25ต่อ22ถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ย
4: เราเป็นรองอยู่นะ
3: ไม่โดยหลักการแล้วเราควรชนะไต้หวันนะ
4: คราวที่แล้วเราเป็นเราผู้แพ
3: ้ใช่
4: ผู้แพ้ไต้หวัน
3: ใช
4: ่คราวที่แล้วนี่เราจบอันดับ11ชิงแชมป์โลก
3: ครับก็
4: เมื่อปี2024
3: ฮะเราจะเจอกับไต้หวันนะครับท่านผู้ฟังในวันที่14
4: ถ้าผ่านโปแลนด์แล้วมันกลัวไต้หวันแล้ว
3: แล้วถ้าสมมติเราเกิดชนะไต้หวันเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้เจอกับผู้ชนะระหว่างตุรกีหรือว่าเกาหลีใต้ต่อไป
4: ทีละเกมไปเอานะยินดีกับนะสโมสรไม่ใช่สมาคมวอลเลย์ด้วยนะยู17หญิงของเราชิงแชมป์โลกอยู่ที่ชิลีฮะนะครับชนะโปแลนด์3ต่อ1ครับเข้ารอบต่อไป
3: ครับ
4: ตั้งแต่ตื่นตี4มานั่งจิบกาแฟปะต้องโกรอฟัง Morning Talk รายการดีมีสาระเรื่องกีฬาทั้งไทยและเทศของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเมื่อวานนี้ต้องใช้คำที่เฮียนอสเคยพูดอยู่ประจำว่ามันหยดติ๋งจริงๆผมและพวกพี่น้องในสมาคมสนุกเกอร์รวมตัวกันเชียร์ลูกหลานของเราชนะรอนนี่ไปแบบสุดมันจริงๆครับตีใหญ่ปากน้ำคนเดิม
3: นี
4: ่ผมจะขายเลเตอร์เพราะผมทำตามขนบธรรมเนียมพ่อสร้างลูกขายผมทำผิดตรงไหน
3: ไม่ใช่การจ้าเราไม่ดูข้อที่จริงจริงนะว่าในวงในเนี่ยเป็นยังไง
4: คุณต๊บเท่าแก่น้อยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆมันยังไงนะไม่มีใครอยากขายหรอก
3: ต้องเท่าแก่น้อยคืออะไร
4: เขาชื่อที่ส่งข้อความมาเราไม่รู้จริงๆถ้าไม่จำเป็นเขาก็คงไม่ขายหรอกนะครับนะป่าบ้านเราตอนนี้มันเดือดจริงๆนะครับอาวุธปืนยังกระสงครามมีข่าวไม่แว้นวานพอมีข่าวปุ๊บวิธีแก้ปัญหานายกเราก็พูดแบบสมองน้อยห้ามพกปืนโจรขึ้นบ้านก็ยิงโจรป้องกันทรัพย์สินตัวเองไม่ได้มีความผิดฟังได้แล้วก็คิดว่าหนูตัวนี้เก่งแค่เล่นจริงๆครับป่า คุณแอปเจลซีก็ส่งมาเก็บปืนสั้นลูกซองห้านัดแล้วก็ยางกับคนที่ครอบครองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมอบไปทหารตามชายแดนต่อสู้กับเหม็นมันจะกลัวไหมครับไม่จำเป็นละครับตรงนี้เพราะว่าทหารของเราตำรวจตะเวนชายแดนของเรานี้อาวุธเหลือเฟือครับผมรัฐบาลเรามีงบประมาณซื้อตรงนั้นไว้ให้ใช้อย่างเหมาะสมครับของเราเก็บไว้เถอะครับแต่อย่านะฮะไปยิงใครโดยผิดกฎหมายแล้วกันผ่านทำบุญเข้าพรรษามาไม่นานแม่ตาหวานหวนคนึงถึงเสมอห่มสบายเกล้ามวยสวยเลิศเลอแรกพบเจอหวั่นไหวใจละลายศพเนตรใสสบายนางดังนางหงหรือร่อนลงสงสนานประมาณหมายจำร่ายมนจิตฝังกำบังกายจับอุ้มหายเหินหาวสู่ดาวดึงคุณหงเท่า โอ้โหพี่ไงแซมส่งไปชื่นชมพี่หยงเท่าน้อยเลียนแบบเลยอ่ะนี่จับอุ้มหายเหินหาวสู่ดาวดึงเลย
3: แต่ว่าเลนไม่เหมือนกันนะเลนสูงสุดนี่ยังเป็นคุณ
4: พี่ไงแซมอยู่นะนี่ไงจำไร่มนจิตฝังกำบังกายจับอุ้มหายนะ
3: นี่คุณแผนด้วยจ
4: ้
3: ะ
4: ใช่ใช่ดีครับป๋าวิเทศรูปการนี้ขอ 1-4 ชัวร์ก่อนนะป๋าปีหน้าเราจะท้าชิงกับนาทุกทีมที่ตาหน้าเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งนะป๋าจะคุณบอยใจเข้มเขาเชียร์แมนยู
3: อ๋อแมนยูก
4: ็รูปการนี้เขาขอ 1-4 ก่อน
3: ผลเฟรนดี้แมตช์ระดับสโมสรนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอลีส1-1แล้วเขาบังคับให้ยิงจุดโทษใช่ไหมแมนยูก็ชนะด้วยการยิงจุดโทษ
4: ยังไม่แพ้ใครเลย
3: อาร์เซนอลเสมอกับโคโม่1-1เขาบังคับไปยิงจุดโทษอาร์เซนอลชนะจุดโทษนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะเบลล์หรือบูคาเซน2-1นะครับแล้วก็อีก2คู่ก็คือลาคอลินยาแพ้เรอัลมาดริด0-1แล้วก็นาโปลีชนะอาริส6-2
4: ดูสิใครๆก็อยากเล่นแมนยูยูริเตเรมันไงเบลเยียมนะซึ่งย้ายมาอยู่แมนยูเนี่ย
3: เป็นดาวรุ่งวัย30ปีเนี่ย
4: ผมเวลานี้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการที่ได้ย้ายมาค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมได้ตั้งเป้าจะคว้าแชมป์กับแมนยูให้ได้สักครานี่ผู้บรรยายสนุกคือเมื่อคืนคู่เมอร์ฟี่พบเสียวผมว่ายังไม่มีอ๋อเรื่องทักษะในการบรรยายเหรอครับบางทีก็อดรู้อะไรประมาณนี้นะทำให้เสียอรรถรสนะฮะประมาณนี้ปืนหน้ากระทรวงกลาโหมต้องเก็บด้วยไหมครับพี่พ่อท่านพ่อคุณนะเขาเป็นสัญลักษณ์นะผมไปถ่ายรูปมาแล้วหลายกระบอกเลยเขามีชื่อด้วยนะปืนที่นั่นนะ
3: ใช่ครับคือในบริเวณนั้นเนี่ยมีชื่อปืนหน้ากระทรวงกลาโหมหรือแม้ว่าประตูรอบบรรพแก้วอ่ะก็มีชื่อของจองกันมาก
4: ใช่
3: เดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟัง
4: ห้ามพกปืนรวมถึงจุดสองห้อยไหมครับไม่บ้านยิ้มแฉ่งแน่ถ้าไม่อยากให้พกไปไหนโอ้คุณนี่ก็กฎหมายก็แค่ประชุมแล้วมีผลเป็นกระดาษเปื้อนหมึกถ้าไม่บังคับใช้จริงจังใช่
3: คือมันอยู่ที่การบังคับใช
4: ้
3: ของเราเนี่ยถ้าเอาจำนวนกฎหมายนะไม่เป็นรองชาติใดในโลกใบน
4: ี้โอ้ยผมลืมเล่าเรื่องเงาะโรงเรียนนาสารเลยพรุ่งนี้คนขอมาบอกเกินมาสักเยอะควรจะเล่าสักฟังให้ฟังสักกันหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ส่งมาเตือนหน่อยนะครับก็ครบทุกข้อความ
3: ส่วนในนี้ก็บอกว่าโอ้โหท่านนี้คุณวิทยาบอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะบุกไปสิงคโปร์ฮะแล้วเต็มที่ให้สุดนะฮะก็คือแพ้1-2นะหรือถ้าจะเร็วร้ายกว่านั้นคือแพ้0-2ฮะคือแพ้นะโอ้คุณวิทยาใจเย็นนะครับเมื่อคืนเนี่ยแมนยูเล่นดีนะฮะผมดูแล้วนะฮะแต่ดีประมาณ 60%
4: โอ้โหก็ยังไม่พีคสุดยังไม่ถึงเวลาร
3: อ
4: หมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านครับลาครับ
3: สวัสดีครับ
5: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน12จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุคาด 10-16 สิงหาคมภาคเหนืออีสานมีฝน 60-70% ของพื้นที่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่กรมชลประทานรายงานว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่ 10-16 สิงหาคมว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองถึง 160-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบและเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือในจุดเสี่ยง ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณน้ำใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต10เดือนจับกุมแล้วกว่า 30,000 คดีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการสืบสวนการข่าวและการปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศในรอบ10เดือนจับกลุ่มได้รวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ901ล้านบาทโดยคดียาสูบพบกระทำผิดมากที่สุด 2,160 คดี
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับหมูปังน้ำเอาชนะรอนนี่โอสลูแวนผ่านเข้ารอบ8คนสนุกเกอร์ China Open การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ China Open 2026ที่สนาม Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานชีประเทศจีนรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำหรือนพพลแสงคำมือ45ของโลกจากไทยซึ่งในรอบที่ผ่านมาเพิ่งสร้างผลงานสะเทือนวงการด้วยการโค่นจัดทรัมป์มือหนึ่งของโลกลงสนามพบกับ The Rocket Ronnie O'Sullivan มืออันดับ14ของโลกจากอังกฤษดีกรีระดับตำนานแห่งวงการสอยคิวโดยแม้จะเป็นรองทั้งอันดับโลกและชื่อชั้นแต่นพพลยังคงออกคิวได้อย่างมั่นใจคุมเกมและเข้าเบรกได้อย่างเฉียบคมก่อนจะปิดแมตช์เอาชนะรอนนี่โอสลูแวนไปได้6ต่อ4เฟรมสร้างเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยในรอบ8คนจะพบกับชอนเมอร์ฟี่ในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้เวลา 13:00 นตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: แมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศคว้าตัวเจโรนิโมรูลี่ผู้รักษาประตูจอมเก๋าจากโอลิมปิกมาร์เซย์มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาระยะเวลา2ปีและจะทำให้เขาอยู่ค้าแข่งในทีมเอเดียสเตเดียมไปจนถึงปี2028สำหรับโกวัย34ปีดีกรีแชมป์โลก2022และโคปาอเมริกา2024กับทีมชาติอาร์เจนตินาหวนกลับมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าเป็นครั้งที่2หลังเคยย้ายมาเมื่อฤดูกาล2016ถึง2017โดยเจ้าตัวพร้อมนำประสบการณ์ระดับสูงที่เคยผ่านการเฝ้าสาวให้ทั้งสโมสรบียาเรียลอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมและมงเปอริเย่เข้ามายกระดับขุมกำลังภายใต้การคุมทัพของเอนโซมาเรสกา
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02 114 3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับ9:11 นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็เดี๋ยวพี่ชายผมครับพี่คิวพงศ์โปรคิวพงศกรชัยคุณจะมาทางสายนะครับเดี๋ยวรอนิดนึง SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยครับผมไม่ทราบเสียงมาจากสายเรียงเอ่ยโอเคงั้นเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับอาจจะเชื่อมสายอยู่นะครับอ่ะก็วันนี้วันพฤหัสก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันแรกของการแข่งขันในหลายๆทัวร์นาเมนต์นะครับถ้าเป็นอันล่าสุดที่คนไทยไปเล่นสาวไทยไปเล่นนี่ก็ไม่ต้องห่วงครับ The Standard Portland Classic อันนี้แชมป์เก่าของเรามี2คนเนาะก็คือโมริยาจุธานุการกับชนะตีวรรณเสนนะครับ2คนที่ได้แชมป์ในปี2023กับ2024นะฮะแล้วก็ปีนี้ก็มาเล่นด้วยนะครับนะฮะสำหรับสาวไทยที่บอกไป2คนก็คือโมริยาจุธานุการแล้วก็ทางด้านของชนะตีวรรณเสนนะครับแล้วสาวไทยที่เล่นเพิ่มอีกก็มีพรนงเพชรล้ำนะฮะน้องฮัทครับสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนี่มานะฮะแล้วก็เอริยาจุธานุการนะครับจีโน่ทิติคุณของเราอภิชยายุบลนั่นเองครับผมนะก็มากันรวมกันแล้วประมาณ9คนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกสักนิดนึงตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บมีปัจจารีอนันตการด้วยนะครับผมไม่ทราบพี่คิวมาทางสายแล้วใช่ไหมเอ่ยได้ยินเสียงไหมครับแพลว
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ โ
1: ปรเตอร์ท่านผู้ฟังคร
0: ับ สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ไม่เป็นไรครับเสียงไม่ค่อยดังพูดดังนิดนึงนะผมปรับไมค์สุดขอบแล้ว
1: โอเคได้เลยครับ
0: ครับผมโอเคครับอ่ะก็รายการที่สาวไทยเคยเป็นแชมป์เมื่อ2024กับ2023นะครับโปรเชนตีวรรณเสนของเราได้แล้วก็โปรโมเรียจุธานุการของเราได้นะปีนี้คิดว่าเขาจะทวงคืนได้ไหมฮัลโหล
1: อ๋อครับ
0: น
1: ่าจะทวงคืนได้นะช่วงนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรง
0: หรอเพราะว่าแชมป์เก่าไปที่แล้วคืออากิเอะอิวาอินะ
1: ครับ
0: แฝดคนหล่อนะแฝดคนหล่ออ
1: ืม
0: ก็ต้องดูว่ายังไงนะฮะยังไงก็อย่าลืมเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะจ๊ะก็น่าจะ AIS Play ละครับนะฮะพร้อมเป็นรายการในลีกปกตินะฮะเป็นรายการในลีกปกตินะครับอืมส่วนของผู้ชายก็จะเป็นรายการ FedEx St. Jude Championship นะครับไปเล่นกันที่ Memphis Tennessee ไปกันเกือบครบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นมือใหญ่ของโลกอย่าง Scottie Scheffler Rory McIlroy Tommy Fleetwood เนี่ยไปกันเต็มเลยนะฮะฮิเดกิมาเซียมาทอมคิมก็มานะจ๊ะเรียกว่าเตรียมตัวกันสุดๆเหมือนกันนะครับเผื่อสำหรับ Asian Game ด้วยสำหรับนักกอล์ฟสายเกาหลีนะฮะไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น DP World Tour ก็จะมีรายการของฝั่งDanish Golf Championship หรือว่ากอล์ฟของฝั่งเดนมาร์กนะครับก็ไปเล่นกันที่เดนมาร์กเลยมีสะดมแก้วกาญจนาของเราไปเล่นแล้วก็เดี๋ยวขอเช็คนะพี่อาร์มก่อนนะเพราะเห็นแต่สะดมขึ้นพี่อาร์มไปด้วยครับออกต่างกันเยอะเลยของสะดมนี่ออก8โมงนะครับของพี่อาร์มนี่ออก9โมงนะครับเล่นกันที่ทางฝั่งของยูโรเปียนทัวร์นะครับ DP World Tour นั่นเองเล่นกันที่เดนมาร์กนะฮะส่วนของสาวไทยเรานั้นบอกกวนก่อนละกันกวนแรกจะเป็นปัจจารีอนันตการครับออก8โมง21นาทีนะฮะเวลาที่นู่นเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะมาเป็นอภิชยายุบลครับออกช่วงเที่ยง59นะฮะหลุม10ของปัจจรีนี่หลุม1นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นช่วงบ่ายเลยครับก็จะเป็นเอริจิโน่ทิติคุณของเราออกกับแชมป์เก่าแล้วก็ลอตตี้วอร์ดนะครับตอนบ่ายโมง10นาทีที่หลุม1นี่อันนี้น่าจะได้เห็นกันน่าจะได้ถ่ายทอดนะฮะเอริยาจุธานุการครับออกกับจีน่าคิมแล้วก็ลิเลวูช่วงบ่ายโมง32หลุม1นะครับเวลาที่นู่นนะไม่ใช่เวลาทางนี้นะครับแล้วก็สุวิชยาวินิจฉัยธรรมนี่ออกกับเซรินบอกครับแล้วก็ป้าคำคุงตอนบ่ายโมง54นาทีหลุม1นะครับแล้วก็พรนงเพชรล้ำออกเวลาเดียวกันครับแต่เป็นหลุม10นะฮะออกกับพอล่าเลโตจากแอฟริกาใต้แล้วก็โซเฟียชูเบิร์ตนะครับจากอเมริกา แล้วก็มูริยาจุธานุการครับบอกกับแดเนียลคังแล้วก็นาตาชาโอนจากมาเลเซียนะครับบ่าย 2:16 นาทีนะมีมูนี่เหอมาเล่นด้วยนะรายการเนี้ยยังไงก็น่าจะดูดคนไปดูกันได้เยอะแหละ
2: ถูกต้องครับ
0: นะฮะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเช็คของ KL PGA กับทางด้านของ JL JL ให้เพราะว่าตอนนี้นักกอล์ฟของเราชื่อโปรสายป่านของเรากับพัชรจุฑาคงกระพันนี่รถแล่นอยู่ฝั่งนู้นเรียกว่ารับทรัพย์เรื่อยๆนะฮะ
2: ส่วนของไทยตอนนี้ยังไม่มีการแข่งขันครับผมจะมีทีก็ช่วงสิ้นเดือนนี้เลยครับวันที่27-30ครับเป็นสิงห์บางกอกโอเพ่นเป็นรายการใหญ่นะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า3 ล้านบาท
0: ครับ
2: พอเล่นสนามใกล้ๆเนี่ยผมมักจะบอกน้องโมเต้ว่าสามารถไปชมไปเชียร์กันได้หรือว่าช่วงหลังแข่งเนี่ยสัปดาห์แรกนะครับควรจะไปเล่นเลยเหมือนตามรอยโปรกรีนหันหรือโหดมาก
0: ซุ
2: ปเปอร์กรีนสปีดไวใช่12อย่างเงี้ย
0: เล่นสนุกกว่าปกติ
2: ยาวใช่นะครับน่าไปเล่นมากๆเลยในช่วงของสิ้นเดือนนี
0: ้ครับ
2: ไปยังครับการแข่งขันก็ได
0: ้การแข่งขันของทางเกาหลีใต้หรือว่า KLPGA ทัวร์นะครับชื่อรายการว่า Medihill อ่านผิดขออภัยนะฮันคิลโบแชมเปี้ยนชิพนี่เป็นไงสำเนียงเกินเจ้าของภาษาไหม ไปสองคนจ้ามีพัชรจุฑาคงกระพันนะครับหรือว่าพีเคแล้วก็ทางด้านของโปรว่านจรวีบุญจันทร์ไปด้วยนะครับสองคนสาวไทยสองคนเท่านั้นที่ไปลุยรายการนี้จะแข่งการวันที่13ก็คือวันนี้นะครับ
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วก็แต่จะดูก่อนดูลิตเติ้ลบอร์ดก็น่าจะไปน่าจะจบไปแล้วมั้งวันที่1กำลังเล่นกันอยู่เลยกำลังเล่นกันอยู่เดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ของญี่ปุ่นที่มีโปรสายป่านไปเล่นนะครับชื่ เริ่มเล่นพรุ่งนี้นะครับชื่อรายการว่า NEC Karu Izawa 72 Golf Tournament นะจัดกันที่นางาโน่ครับเป็นไงสำเนียงผมเกินเจ้าของภาษาอีกไหม
2: เป๊ะเวอร
0: ์เกินไม่ได้เป๊ะน่าจะเกินตอนนี้ทางเกาหลีนะครับโปรว่านจรวีบุญจันทร์เนี่ยอยู่ที่11ร่วมมีด้วยกัน1อันเดอร์พาร์เล่นไป4หลุมแล้วก็โปรพัชรจุฑาคงกระพันนี่อยู่ที่45ร่วมเล่นไป16หลุมแล้วนะครับใกล้จบแล้วตอนนี้เกิน3ผู้นำอยู่หลุม8มีด้วยกัน3อันเดอร์ครับแล้วก็ผู้นำร่วมอีกคนนึงที่น่ากลัวคือลีดายองอยู่หลุม1กำลังขึ้นหลุม2ตอนนี้มีด้วยกันไม่ใช่ขึ้นหลุมใช่1 2 3 4 5 6ขึ้นมาอยู่หลุม1หลุม2หลุม3หลุม4ขึ้นมาที่หลุม6แล้วตอนนี้มีด้วยกัน3อันเดอร์ครับประมาณนั้นหมดแล้วสำหรับการแข่งขันจ้ะ
2: ค่อนข้างแน่นนะครับการแข่งขัน
0: ก็เรื่อยๆนะช่วงนี้เรื่อยๆเพราะช่วงนี้ก็เขาเรียกอะไรนะของผู้ชายลิฟต์กอล์ฟก็เดี้ยงอยู่พักหนึ่งแล้วกำลังไม่รู้ว่าจะดึงกลับดึงไปยังไงด้วยตอนนี
2: ้ลุ่มๆดอนๆหน่อย
0: ใช่ก็เรียกว่าคนก็ต้องคือตัวทางฝั่งลิฟต์กอล์ฟเองเนี่ยก็ต้องพยายามแห่ดึงนักกีฬาไปทางใดทางหนึ่งอ่ะคือนักกีฬาเองก็ต้องไปถ้าไม่ DP World Tour ก็ต้องไป Asian Tour หรือต้องไปอันอื่นเลยอ่ะ
2: คร
0: ับแล้วก็ไปไต่กับพ่อใหม่นะฮะถ้าพูดถึงลิฟกอล์ฟแฟนลิฟกอล์ฟก็ถามว่าเนี่ย SMS มาถามเลยลิฟกอล์ฟยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่ตอนนี้ยังอยู่เดี๋ยวเขาจะมีแข่งวันที่20-23ก็คือวีคหน้า20-23รายการที่อินเดียนาโปลิสนะครับอเมริกาเนี่ยแหละแต่ไปจัดที่อินเดียนาโปลิสนะครับ
2: คร
0: ับยังไงก็รอติดตามกันได้นะฮะ SMS ส่งมาบอกว่าเพลงเพราะมากครับขอบคุณครับนะเพลงแม่ชอบก็เลยเปิดวันแม่นะ SMS ส่งมาอีกอันนึงวันแม่ที่ผ่านมาโบคิวกับโปเตพาแม่ไปออกรอบที่ไหนไหมครับนี่
1: ผมไม่เลยครับทำงานครับสอนอย่างเดียวเลยครับแล้วคุณแม่ก็ยังทำงานอยู่ครับก็เลยได้เจอกันแค่ตอนเย็นครับตอนหลังเลิกงานที่บ้านครับ
0: ของผมคุณแม่ไม่อยู่แล้วนะครับก็มีจังหวะเวลาหยิบของแม่มานั่งกอดร้องไห้อยู่บ้างครับ นะพูดตรงๆเลยก็มีช่วงเวลาหยิบของแม่มากอดนั่งเงียบๆอยู่ในห้องประมาณชั่วโมงนิดนึงนิดนึงนะก็ปล่อยไปเถอะนะนานๆทีทาง YouTube พี่เทวินบอกว่าสวัสดีครับโปเต้สวัสดีครับนะฮะ
1: อัปเดตนิดนึงครับโปเต้นะผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ผมมาแอบเห็นในโซเชียลมีเดียมามีสนามไดฟ์อีกที่หนึ่ง

0: กำลังก่อสร้างอยู่แถวเส้นพระราม2แต่โลเคชั่นเนี่ยชี้ชัดเนี่ยยังไม่ชัวร
1: ์
0: จะเห็นแล้วแหละว่ามีโครงสร้างมาแล้วโครงสร้างตัวฝั่งชิ้นตีออกไปฝั่งเลนไดครับแล้วก็ฝั่งพื้นผิวของแต่ละระยะเนี่ยอันนี้ก็เริ่มทำเหมือนจะเสร็จแล้วเหลือปูหญ้าโครงเสาขึ้นและเหลือตะข่ายวางช่วงนี้เขาเทสว่าสนามนี้เขาดีแคลว่าเป็นสนามกอล์ฟที่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าสนามใดรุ่นใหม่ครับไม่ค่อยเป็นหญ้า
1: บ้
0: างจะเป็นหญ้าเทียมเพราะอาจจะด้วยการดูแลรักษาด้วย
1: ต้นทุนน้อยกว่า
0: ใช่ต้นทุนน้อยกว่าเขาบอกว่าเป็นกรีนหญ้าเทียมที่หยุดเหมือนกรีนจริงเขามีคลิปทดสอบด้วยนะโพสต์มาแล้วก็ตีแล้วหยุดเลย
1: อ๋อตีแล้วหยุดลูกกอล์ฟเขายี่ห้อเบมโบ้ล่ะครับ
0: น่าจะมีล่มด้วยครับคือตกฟิวสัมผัสนะครับมันก็ตกอยู่เลยไม่ได้กระดอนแบบพื้นแข็งๆเลยนะแอปตอบแรงได้ดีเหมือนกันเลย
1: แสดงว่าทำพื้นเป็นไอ้นั่นเปล่าเป็นแบบซอฟต์ฟลูอิดหรือเปล่าที่มีของเหลวประเภทเจลอยู่ในพื้นด้วยเพื่อทำให้เหมือนใกล้เคียงกับหญ้าจริงที่สุด
0: แต่ถ้าเจลมันต้นทุนไปหน่อยครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกแผ่นชั้นรองอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ แผ่นยุบๆ
0: ตายอะไรแบบนี้รอดูครับปีหน้าน่าจะ3สนามในโซนภาคกลางนี
1: ้มี SMS ส่งเข้ามาแซวไปคิวอ่ะ
0: ว่า
1: ส่งมาเร็วมากเลยนะส่งมาแบ
0: บ
1: 9.24 เลยส่งมาบอกว่าสนามได้ใหม่แถวพระราม2ระหว่างสนามได้กับถนนไหนเสร็จก่อนกันครับ
0: คุณถนนใกล้เสร็จแล้วนี่ครับ
1: ยังไว
0: ้ต้นพระราม2ขึ้นได้แล้วนี่ครับใช่ไหมเหลือช่วงปลายทางที่จะไปทางสาครสมุทรสงครามตรงนู้นเนี่ยครับใช่ไหม
1: ฮะเขาส่งมาถามเร็วมากอ่ะส่งเร็วมากอ่ะ
0: สนามได้เสร็จก่อนครับ 100%
1: พี่6752อ่ะยังไว้เลยมีเรื่องนี้มาชวนพี่คิวคุยหน่อยเห็นประกาศขึ้นมาใน Golf Channel
0: ครับ
1: แล้วก็NBC Golf ของฝั่งอเมริกานะเขาบอกว่ากฎใหม่ Relax Rule of Golf นี่วันนั้นก็ได้ส่งให้กับพี่คิวดูไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็นั่งดูเองแล้วก็มันจะดีจริงไหมเพราะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าไอ้ที่ roll back ลูกกอล์ฟเอาจริงนะ
0: อันไหนนะ
1: ไอ้ที่ roll back ลูกกอล์ฟอ่ะที่ทำให้ลูกกอล์ฟกลับมาตีสั้นเท่าเดิมอ่ะเอาจริงนะสำหรับในทัวร์นะ
0: ก็คือโบเต้เคยเล่าไปเมื่อก่อนหน้านี้เนาะว่าลูกกอล์ฟเนี่ยเขาจะมีการปรับในทัวร์ใช่ไหมเพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันทำให้ผู้หยาบไกลทั้งไม้ทั้งร่างกายทั้งลูกกอล์ฟใช่ไหมโบเต้
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะแบบมันยืดไปได้แล้ว
1: ใช่
0: เขาจะเปลี่ยนลูกกอล์ฟในแมตช์การแข่งขันใหญ่ๆเป็นการทดลองดูก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ทำให้ลูกบอลเนี่ยมันความเร็วน้อยลงด้วยวิธีไหนไม่ทราบเหมือนกัน
1: ใช่ก็ประมาณนั้นเลยเพราะว่าสนามที่เป็นแบบรายการใหญ่ๆเมเจอร์หรือรายการที่เป็นทรดิชันนอลมากๆที่ขยับสนามไม่ได้อย่างออกัสตาเป็นต้นเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นด้วยการโรลแบ็กจะสนามเขาสนามเดียวก็ได้เขาไม่ว่าเพราะว่าเขาขยายสนามไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะประมาณนั้นอ่ะก็เลยมาส่งผลกับอันเนี้ย Relax Rule of Golf เอาไว้สำหรับประชาชนคนธรรมดาเล่นกันมีง่ายๆทั้งหมด7ข้อข้อที่1 maximum score คือดับเบิลพาร์นี่เป็นไงสกอร์สูงสุด
0: นะ
1: สกอร์สูงสุดที่จดได้คือดับเบิลพาร์นี่เป็นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้มันคือ rule of golf อะไรยังไงนะขอใหม่อีกทีคร
1: ับ relax rule of golf
0: ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับคือเขาทำมาให้สำหรับแซวๆกันแล้วก็เอาไว้สำหรับพวกมือใหม่ใช้เวลาไปออกรอบอะเพื่อความเร็วในการเล่นเพิ่มขึ้นแต่ก็มีหลายคนก็เหมือนกับว่าเร็วจนเกินไปหรือเปล่าคือ1 maximum score is double par คือถ้าเลย double par ปุ๊บไม่ต้องตีแล้วเก็บลูกไปเลยอันที่2คือ
0: เล่นกับเพื่อนได
1: ้อันที่2คือ penalty r 1 stroke ไม่ว่าคุณจะผิดกฎไหนก็ตามปรับสตรอกเดียว
0: จะไม่ต้องเถียงกันอันนี้ปรับ2และปรับ1
1: มาปรับสตรอกเดียวหมดเลย
0: มันจะทำให้เกมเร็วขึ้นนะท
1: ั
0: ้งสองข้อนี
1: ้
0: เป็นดีแลกไปเล่นกับเพื่อนได
1: ้อันดับ3 limit ball search to 2 minutes ให้เวลาหาบอลแค่2นาทีพอถ้าไ

0: นะฮะอันดับที่5คือ concede put allow แปลเป็นไทยก็คือ give ได้อ่ะนะฮะอันดับ6นี่ผมว่าชอบกันเยอะ no equipment restriction คือไม่กำหนดอุปกรณ์จะใช้อะไรก็ได้ใช้มาเหอะ
1: ก็คือไม่ว่าจะคอนฟอร์มหรือไม่คอนฟอร์ม
0: จะโกงแค่ไหนก็ใช้มานี่
1: เป็นต้นใช
0: ่7 use common sense ใช้ common sense ในการตัดสินใจส่วนตัวด้วย
1: ง่ายๆเลย
0: ใช่7ข้อนี้พี่คิวเห็นเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังเห็นเป็นยังไงส่งมาเลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยครับผมพี่คิวเห็นเป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: ก็ดูแล้วอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าย้ำอีกครั้งนึงนะไม่ใช่ Rule of Golf ที่เขาเปลี่ยนกฎนะ
0: ไม่ใช่ RNA
1: ใช่อันนี้สามารถเขาก็เหมือนแนะนำแล้วว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนได้
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าทั้งที่โปรเตพูดมาแต่ส่วนมากมันเป็นกฎที่ทำให้เกมเขามันเร็วขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะตีเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกินดับเบิลก็ให้นับเป็นดับเบิลโบกี้เนี่ยอันนี้ในกวนน่าจะไม่เล่นกันน่าจะไม่ยอม
0: เฮ้ยไม่เขาไม่ได้บอกดับเบิลโบกี้เขาบอกว่าดับเบิลพา
1: อ๋อดับเบิลพาขอโทษทีขออภัยครับพาสี่ก็คือออกแปด
0: ออกแปดเก็บลูกเลยไปขึ้นรถ
1: พาสามชิปเปิลแล้วเก็บลูกพาห้าก็ออกสิบเก็บลูกเลย
0: ใช่
1: ขออภัยครับฟังผิดถ้าอีโอเคเมคเซน
0: เร็วอยู่แต่ก็มีคนแย้งมาบอกว่าเกมมันจะเร็วเกินไปไหม
1: ไม่เกินไปหรอกครับถ้าจริงๆแล้วถ้าฟังเนี้ยเหมือนอาจจะเร็วนะตรงนั้นเล่นเองรู้สึกมันนานกันนะบางที
0: ก็จริง
1: นั่นแหละครับค่อนข้างเห็นด้วย
0: เพราะว่า
1: ถ้าเราไปเล่นกันได
0: ้เพราะว่าถ้าเป็นดับเบิลพาสามตกน้ำมันก็แทบเรียกว่า
1: พาสามมันน้อยไปหน่อย
0: จะเก็บลูกได้อยู่แล้วเนาะถ้าพูดถึงอ่ะ
1: ใช่ตกน้ำที่ตกเสร็จดอกช็อตสามฉึกไปทีนึงเนี้ยเอาแล้วเตรียมยกได้เลย
0: ก็เฉาะเล่นอีกสักทีแล้วก็เก็บเลยอ่ะทรงเนี้ย
1: ใช่ภาษาต้องไปคอยยกเว้นหน่อย
0: ภาษา
1: จะเล่นกันหน่อย
0: ใช่ภาษามันจะไอ้นั่นนิดนึงนะครับนี่มีทาง YouTube บอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์สาว U17 สุดยอดเอาชนะโปแลนด์ได้แชมป์ยุโรปในศึกวอลเลย์ชิงแชมป์โลกเพิ่งจบไปเมื่อกี้ครับขอบคุณครับจากพี่เชียร์ลิเวอร์พูลยินดีด้วยครับแม่วอลเลย์ไทยนี่ผู้หญิงนี่ไปชิวชิวชิวชิวชิวตลอดเลยเนาะ
1: ใช่ผมว่านักกีฬาไทยนะหลายชนิดกีฬานะครับค่อนข้างแบบโชว์ฟอร์มได้ดีนะ
0: สวยทุกคนนะครับนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยว SMS กับ YouTube นะฮะส่งมาได้เรื่อยๆนะครับมีเข้ามาบ้างละเดี๋ยวผมกับพี่คิวจะกลับมาตอบในช่วงที่2นะครับ
1: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 061
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับทาง FM 99 Active

0: เรดิโอนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โปรคิวพงศกรชัยคุณพี่ชายสุดที่รักของเราที่มาทางสายนะครับ
1: สวัสดีครับยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่นะครับพี่รับป้าส่งมาบอกว่าสวัสดีครับโปรคิวโปรเตนี
1: ่สวัสดีครับ
0: SMS ส่งมาคิดถึงโปแป้งก็วันนั้นพี่แป้งเขามากับพี่ซิ่งไม่ใช่หรอเมื่อวันพุธที่แล้วอ่ะก็นะเดี๋ยวพี่แป้งก็คงจะมาเมื่อเขาเรียกอะไรนะเมื่อเขามีเวลามานะครับSMS ส่งมาถามอันนี้พี่คิวยาวนิดนึงนะส่งมาถามว่าเพื่อนร่วมกวนเวลาตีไม่ดีแล้วจะมีลักษณะระเบิดอารมณ์กับอุปกรณ์โทษแคดดี้คว้างของมีวิธีให้เขาปรับอารมณ์เย็นๆไหมครับหรือควรจะไปเล่นกวนอื่นดีปลอเป็นเพื่อนกัน
1: ยังไงเพื่อนกันก็ต้องเล่นกวนเดียวกันแหละครับผมว่านะการระเบิดอารมณ์มันก็เนาะมันก็เป็นการแสดงอารมณ์และระบายของแต่ละคนไม่เหมือนกันหลายคนที่เปลี่ยนไปได้ครับเขาก็มีการทดลองพยายามทำให้รู้ตัวเองถ้าเราบอกเขาบางทีแบบเฮ้ยใจเย็นอะไรเงี้ยเขาก็จะเย็นนะบางคนก็รู้สึกว่าร้อนกว่าเดิมอีกมันก็จะร้อนกว่าเดิ
0: ม
1: และหลายคนอ่ะผมใช้วิธีส่วนตัวผมใช้วิธีไปทุบไม้ผมมือตีขาตัวเองอย่างน้อยก็เจ็บที่ตัวเองให้ตัวเองรู้สึกพอตัวเองรู้สึกนะครับตีสมมติโมโหมากจากเมื่อก่อนทุบไม้เปลี่ยนทุบขาเอาไม้เคาะตัวเองเลยพอเราเจ็บนะครับเราก็จะไม่ทำเองพอเรารู้สึกเจ็บเลยเรารู้สึกตัวตอนทุบเนี่ยเราไม่รู้สึกเจ็บนะครับเพราะฉันบอกว่าก๊อปต้องอยู่กับตัวเองพอได้อยู่กับตัวเองเนี่ยรู้สึกกับตัวเองเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะเลิกทำ
0: ก็
1: จะเกิดการคาดหวังสูง
0: ก็จริงก็จริงแต่เป็นการระบายที่ดีคือระบายกับตัวเองแต่ว่าก็เบาๆนะครับพี่ไม่ใช่ช้ำเลยนะบางคนเล่นผมว่าถ้าทรงเนี้ยแล้วทำแบบพี่ผมว่าขาเขาน่าจะช้ำอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็
1: เลยเห็นนักกอล์ฟระดับโลกเนี่ยทำเลยลอรีนักอินลอยแต่เขาก็พยายามทำน้อยที่สุดแต่นั้นเชื่อได้เลยว่าเขาอยู่ในเงื่อนไขที่มีกล้องจับมีเป็นบุคคลสาธารณะ
0: ก็
1: เ
0: นี่ย
1: ไม่
0: ค่อ
1: ยทำ
0: ใช่มันก็ต้องมีเรื่องแต่ละอย่างในการเมนเขาเรียกนะในการ manage เรื่องนี้ด้วยก
1: ็
0: มีหนังเรื่องนึงแนะนำให้ไปดูครับเราจะเข้าใจชื่อเรื่องว่า anger management ของคนที่เล่นเป็น Happy Gilmore อดัมแซนเลอร์ลองไปดู
1: ครับ
0: anger management นะครับมันเป็นหนังตลกเจ็ดสีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าลองไปดูตรงนั้นแล้วเราจะใช้ในการควบคุมอารมณ์ได้นะครับ
1: ครับ
0: คำถามต่อมาครับกดก๊อปใหม่สามารถทดแทนอุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์พังได้แล้วใช่ไหมครับในสนาม
1: ก๊อปใหม่เลยครับ
0: ได้แล้วนะเพราะว่าเหตุล่าสุดในทัวร์นาเมนต์มีคนตีไดเวอร์แตกแล้วไปยืนยันกับเรฟว่าแตกจริงมีรอยจริงเรฟก็ให
1: ้เปลี่ยนออฟเนาะใช่ไหมครับ
0: ฮะอะไรนะครับ
1: เหมือนช็อตทีออฟไหมใช่ไหม
0: ทีออฟใช่
1: แบบเร็วๆนี้
0: ทีออฟใช่ทีออฟก็เปลี่ยนได้แล้วครับเปลี่ยนแค่หัวนะเปลี่ยนแค่หัวนะเปลี่ยนแค่หัวนะเห็นว่าเปลี่ยนแค่หัวไม่ได้เปลี่ยนการไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับ
1: ครับ
0: พี่ลับป้าบอกว่าตอนนี้คันไม้คันมือมากครับแต่ข้อสองยังไม่ดีขึ้นเลยไปสวิงลมเล่นๆครับพี่
1: อาจจะต้องทานยาแล้วควบคู่กับการหาหมอนะบางทีนานผมว่านานแล้วนะพี่แล้วป้า
0: อาการล่าสุดคุณหมอบอกว่าเป็นอาการที่กระดูกข้อศอกด้านนอกโอ้เวลารักษาไม่แน่นอนครับเพอโปเตมีหมอเทวดาไหมผมไม่มีหมอเทวดาครับพี่แต่ผมแนะนำว่ารีบไปหาคุณหมอถ้าเรามีประกันหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าขาหมอให้เร็วหรือไม่ก็ถ้ามีพวกสิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์ที่เป็นเบเนฟิตอะไรก็ตามใช้ให้หมดเลยครับพอยิ่งรีบรักษาเร็วเท่าไหร่รู้ปัญหาเร็วเท่าไหร่มันก็จะดีครับ
1: พี่ละป้าเป็นอะไรนะครับเป็นเขาเรียกว่าตรงจุดไหนนะครับข้างไหนนะครับ
0: อาการที่กระดูกข้อศอกกระดูกข้อศอกด้านนอกครับกระดูกข้อศอกด้านนอก
1: เหมือนฝากท่านผู้ฟังด้วยครับเผื่อใครเคยเป็นแล้วมีที่รักษาแนะนำกันได้เลยนะครับ
0: ใครเป็นแพทย์ก็

0: ได้เลยนะครับ SMS มาก็ได้นะครับยังไงก็ช่วยๆกันนะโปรเตเคยกินยาเอนเซตไหมมันช่วยได้ไหมกินผมกินเป็นประจำครับสมัยก่อนแต่ไม่ควรกินเยอะมันควรจะกินสมมติคุณกิน1โดสมัน5เม็ดใน1วีคอ่ะคุณกินไปแล้ว5วันติดอย่างเงี้ยคุณเว้นไว้เลยครึ่งเดือนหรือเดือนนึงถึงจะมากินใหม่และส่วนใหญ่เขาจะให้กินตามอาการถ้าเกิดเจ็บหรืออะไรก็ถึงกินแต่ถ้าไม่จงไม่เจ็บหรืออะไรที่มันทนได้ก็ทนได้ก็ทนไปก่อนครับใช่เพราะถ้ากินนานๆเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ส่งผลตอนนี้หรอกแต่มันจะไปส่งผลกับระบบไตในอนาคต
1: ครับ
0: นะครับกับระบบกระเพาะนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้เอ็นเซตรุ่นใหม่ๆกระเพาะไม่ค่อยเป็นปัญหาละส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาสะสมที่ไตมากกว่านะครับSMS ครับพี่คิวไปออกรอบกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่มีการระบายอารมณ์เช่นเดียวกันแต่เป็นการพูดดุว่ากล่าวทั้งคนร่วมกวนและแคดดี้ตลอด18หลุมมีวิธีทำยังไงให้เขาเงียบครับวงเล็บ
1: อันนี้ผมว่า
0: เป็นผู้ใหญ่แต่ไม่อยากไปทะเลาะกับเขาแต่อยากให้เขาเงียบ
1: เพราะว่าอันนี้เราเป็นการพูดน่าจะยากนะถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่จริงอ่ะส่วนตัวผมก็ต้องแบบอ่ะรวมกวนให้เสร็จนะครับแต่เรานี่เพราะเราทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะพอเป็นผู้ใหญ่นะหรือท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะถ้าตัวเองถ้าท่านเป็นเองเนี่ยท่านคิดว่าเพื่อนรวมกวนควรจะต้องทำยังไงกับท่านดีที่ท่านรับได้คุณถามย้อนกลับนี้ได้ไหมอ่ะท่านผู้ฟังช่วยกันแก้ปัญหาผมทำอะไรไม่ได้จริงครับแบบนี้ผมว่าครั้งเดียวแล้วก็ขอกวนอื่นเลยครับ
0: ประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับขอความคิดเห็นท่านผู้ฟังนะครับทั้ง SMS และ YouTube เลยถ้าเจอผู้ใหญ่ทำตัวไม่ดีในกวนกอล์ฟเราแต่เป็นผู้ใหญ่ทำยังไงดีนะครับณเวลานี้มอมไหม
1: ไม่สิเขาคงไม่หรอกครับ
0: เขาน่าจะคอแข็งระดับหนึ่ง
1: ไม่น่าแล้วน่าจะเกิดความคาดหวังน่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าคนในคนอะไรแบบเนี้ย
0: ฮะประมาณนั้น
1: คนที่แบบตำแหน่งสูงต้องดูแลคนเยอะๆถ้าเกิดว่าแคดดี้ก็พอยังพอถือว่าโอเคนะเพราะอาจจะมีเกิดการผิดพลาดในการสื่อสารกันเองแต่ถ้าผู้ร่วมกวนโดยนี่อาจจะไม่โอเคไม่ค่อยดี
0: อาจจะเกินไปนิดไม่นิดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่อันนี้ผมไม่ได้จริงครับแกไม่ได้จริงขออภัยด้วยครับ
0: อันนั้นเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วครับเหลือล่องเหลือความสามารถของผู้ฝึกสอนแล้ว
1: ใช
0: ่ SMS ต่อมาวันที่12ที่ผ่านมาได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปออกรอบคุณแม่อายุ55ทำไมตีไกลกว่าผมครับ คนส่งเอเซอร์มาหนูอายุเท่าไหร่ลูก
1: ถ้าสมมติเราอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเลยแต่พอนี้สังเกตเราผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เนี่ยที่ขึ้นเลข5แล้วดูตีไม่แรงนะแต่บางคนบางท่านตีไกลเพราะเนื่องจากอ่ะเรื่องหัวไม้อ่ะเหมาะสมเร็ว1 2พอความเร็วไม่ได้เยอะมากครับโอกาสคอนโทรลหน้าไม้ให้โดนกลางหน้าไม้เนี่ยให้ตีโดนกลางหน้าไม้ก็จะมีมากกว่าเหมือนใช้ประสิทธิภาพของสวิงเนี่ยความเร็วสปีดอ่ะได้เต็มที่บางทีเราตีแรงแต่ตีไม่โดนเนี่ยหรือว่าสวิงแบบอะไรแบบไม่แน่ไม่นอนนะครับหรือโดนท็อปหัวลูกบ้างโดนลอดลูกพุ่งขึ้นฟ้าบ้างเลี้ยวสไลด์มุดหักคออะไรเงี้ยมีหมดถ้าเราพูดกันแบบนี้นะถ้าเราไม่ได้ถามตัวเลขเลยนะอาจจะด้วยคอนสิสเทนซีความเร็วสปีดเนี่ยทำให้การคอนโทรลหน้าไม้เนี่ยโดนกลางเยอะดีขึ้น
0: ก็จริงก็จริงก็คือมันก็เลยโอกาสเสียมันน้อยกว่าเราอ่ะ
1: ใช่เพราะถ้าผู้ฟังอ่ะมีบางช็อตอ่ะไกลกว่าคุณแม่แน่นอน
0: ครับ
1: ผมว่ามีไม่ใช่แบบว่าโดนคุณแม่แซงทุกช็อตนะแต่แค่แบบเอวออโดยรวมเอเวอเรจแล้วอ่ะสั้นกว่าอะไรแบบนี
0: ้ถ้าคุณแม่ไกลกว่ากันทุกช็อตนี้ก็แสดงว่าเขาก็น่าจะแทงท็อปชึกอยู่หลายลูกกันนะ
1: ต้องมีแบบนั้นบ้าง
0: อาจจะเป็นไปได้นะแบบเขาเรียกอะไรนะแบบครอบครัวตีกอล์ฟอ่ะแล้วลูกไม่เล่นแล้วเพิ่งมาเล่นเอาช่วงเนี้ย คือมือ

0: ใหม่จัดจัดไปเจอมือเก๋าจัดจัดอะไรอย่างเงี้ยครับอืม
1: ใช่ใช่ถูกต้องช้าแต่ชัวร์ตามคำโบราณโบราณเลย
0: ช้าแต่ชัวร์เนาะค่อยๆไป step by step มีวิธีแก้ปัญหาผู้ใหญ่ครับคือแกล้งทำเป็นไม่สะดวกไปออกรอบด้วยครับตัดไฟแต่ต้นลม
1: ใช่แต่ความยากมันคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักกันโอเคพอบ่ายเบี่ยงได้ความยากอีกขั้นหนึ่งคือเป็นลูกค้าหรือเป็นนี่แหละแล้วก็เป็นลูกค้าไม่คุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ต้องไปตีเขาหรือคุณก็ต้องเป็นลูกน้องในบริษัทอะที่นายส่งมาให้ไปคุยให้ไปตีรับรองลูกค้าท่านนี้เป็นผู้ใหญ
0: ่กิน
1: อันนี้หนีไม่ออก
0: กินส้มตำก่อนเลย1วันท้องเสียกระทันหันไปไม่ได้ครับ
1: หนีไม่ออกจริงๆครับ
0: ใช่อันนั้นน่ะเถียงไม่ออกจริงๆไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะครับโอ้อันนี้ส่งเอสเอ็มเอสมาน่ากลัวพี่คิวไม่รู้อ่านอากาศได้เปล่า
1: ครับ
0: ยำให้แกสักทีครับแล้วแกจะนั่งยิ้มตลอดจนจบออกรอบเลย
1: อ๋อ
0: เขาเขียนว่ายำให้แกสักทีแล้วเดี๋ยวแกจะนั่งยิ้มตลอดออกรอบเลยอืม
1: ใช่ความเขียวใช่เขียว
0: ใช่ความคิดเดียวกับผมใช่ไหม
1: ใช่มอมที่คุณบอกมอม
0: ก็มอมไปนะครับSMS ต่อมาผมเล่นกอล์ฟมาได้1ปีมีปัญหา ตีกอล์ฟตรงเกินไปครับแต่ไม่ได้ระยะมีวิธีให้ได้ระยะมากขึ้นไหมครับขอบคุณครับ
1: การออกแรงก็ตรงเกินไปด้วยแหมปัญหาใหญ่เลย
0: เป็นปัญหาที่ดีมากนะหลายหลายคนอยากได
1: ้ถ้าเรื่องของแรงเอาอย่างนี้นะครับ เรื่องของแรงช่วงล่างเนี่ยการขยับของช่วงล่างมี3ทางก็คือการเลทเทอรัลฟอร์สก็คือแรงด้านข้าง
0: ด้านข้าง
1: หมายความว่าตอนที่ขนาดเราขึ้นไปท็อปสวิงเนี่ยจังหวะที่ไม้ถึงท็อปสวิงเนี่ยเราต้องมีการถ่ายน้ำหนัก
0: ครับ
1: ถ่ายน้ำหนักมันจะเกินแรงด้านข้างถ่ายน้ำหนักเสร็จปุ๊บไม้เนี่ยมันจะถูกดึงลงมาใช่ไหมครับเพราะข้างล่างขยับเนี่ยแรงก็จะถูกชุดลงมาพอไม้เริ่มดาวสวิงหลังจากที่ขยับด้านข้าง
0: มีแรงกระโดด
1: ก็สะบัดตัวสะบัดหันเลยหันเพื่อเอาไม้ที่มันดรอปเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะเข้าไปหาบอลถ้าเราไม่มีการหันเนี่ยโยกจากด้านข้างเดียวยังไงก็หลังลูกต้องแม้พอไม้มันถูกดึงลงตามแรงโน้มถ่วง
0: ครับ
1: ก็ต้องหมุนตีหมุนเสร็จก็ต้องมีการยืดขาเป็น3แรงนี้ยืดขาขึ้นกับยืดตัวขึ้นเขาเรียก vertical force การยืดขายืดตัวขึ้นก็เหมือนเด็กๆที่จับผ้าหมุนผ้าเหมือนผ้าพันคอใช่ไหมพ่อเต้ที่หมุนแล้วก็สะบัดออกไปการที่สะบัดออกไปมันเหมือนมันปัดไอแรงแรปลายผ้าเหมือนปลายไม
0: ้
1: การที่เราดึงถ้าอยากให้ปลายไม้แรงเราต้องหยุดมือใช่ไหมหยุดมือหรือดึงมือกลับแรงมันจะส่งไปที่ปลายแต่ถ้าเราเหวี่ยงไปแล้วมือก็โยนไปเรื่อยๆตามแรงของผ้าเนี่ยก็จะไม่แรงเช่นเดียวกันครับไอการที่เราต้องพยายามยืดแบบ vertical force หรือยืดตัวขึ้นเพื่อเป็นการยั้งหยุดไว้ให้แรงมันส่งไปที่ปลายไม
0: ้
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเกิดเราทำแล้วยากวิธีการก็คือพอขึ้นท็อปสวิงนะครับแบบรวบรัดเลยสะบัดตัวหันตัวกระชากตัวหันเข้าไปหาเป้าหมายเร็ว
0: ๆ
1: และสะบัดมือตามถ้าหันแต่ตัวไม่สะบัดมือมีโอกาสหน้าไม้เปิดเลยต้องไล่มือกลับเข้าไปด้วยทำสองอย่างนี้ผมว่ายังไงระยะขึ้นแน่นอน
0: ครับแล้วก็จะเริ่มมีไม่ซ้ายก็ขวาบ้างแล้ว
1: ถูกใช่ใช่ถูกต้องจะมีบ้างแต่ต้องพร้อมนิดนึงครับเดี๋ยวจะกลับมาตรงขึ้น
0: เฮ้ยเขาบอกเขาตรงเกินไปเขาอยากชีวิตมีสีสันไปทางซ้ายทางขวาบ้าง
1: อยากเล่นช็อตอื่นบ้างสาซ้อมมา
0: ครับกันนะก็แสดงว่าการตีตรงไม่ได้เป็นข้อดีเสมอไปถูกไหมเอเซเบนนี้ส่งมาว่าเขาตีตรงเกินไประยะไม่ได้นี่มันก็ต้อง
1: ในกอล์ฟอาชีพอะครับผมพูดเลยนะในกอล์ฟอาชีพการตีตรงเนี่ยเหมือนที่โปเต้บอก ไม่ใช่ข้อดีแต่เวลาอเมเจอร์เนี่ยอยากตีตรงเข้าใจเพราะว่าเรามาจากคนละแบบกันอะคนละเวกัน เหตุผลคือเวลามันท่ามาตีตรงอ่ะเราเดาไม่ออกครับว่าจะเฟดหรือจะดอจะซ้ายหรือจะขวาถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเล็งอ่ะสมมติแฟร์เวย์อะพาสามเป็นเกาะกลางน้ำให้เล็งกลางกินเวลาพลาดนี่หลุดทางซ้ายทางขวาแต่ถ้าคุณเป็นคนตีดอเนี่ยพุชดอลูกพุ่งไปขวาเลี้ยวกลับมาคุณแค่เล็งขวามันมีแค่คือมันมีเลี้ยวกลับอ่ะมันมีขวาแล้วก็มีซ้ายโอกาสฮุกเนี่ยน่าจะน้อยคือมันจะตัดทางอีกทางหนึ่งเข้าไปคุณตีดอแล้วกันอ่ะตีดอเล็งขวาแล้วเลี้ยวกลับมาเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันเลี้ยวกลับมาทางขวาจะไม่เกี่ยวข้องเลยไม่มีโอกาสบินขวาเลยคุณเล็งขวาได้เลยเดี๋ยวมันเลี้ยวซ้ายกลับมาและกอล์ฟอาชีพเขาเลยเป็นแบบนั้นครับมันทำให้การเล่นมันมีโอกาสพลาดน้อยลงอ่าบอกอย่างนี้แล้วกันครับ
0: เอาจริงๆผมว่ามันเป็นด้วยเรื่องของภาษาด้วยส่วนหนึ่งนะพี่คิวนะของพี่คิวคือด้วยแผนการเล่นที่จริงแต่ด้วยภาษาคือระดับอาชีพเขาจะบอกว่าการตีลูกตรงของเขาคือตรงเข้าไปที่เป้าหมายที่เขาต้องการ
1: ใช่
0: แต่บ้านเราอ่ะคำว่าแต่สำหรับอเมเจอร์ตรงคือฉันเห็นลูกมันไปตรงๆไม่เห็นลูกมันไปทางซ้ายและขวา
1: ใช่
0: โดยที่เขาบางคนผมเห็นแล้วหลายคนเลยคือจะเพื่อนจะลูกศิษย์จะคนรู้จักอะไรเงี้ยคือการตีกอล์ฟตรงของเขาคือการที่เขาไปสนามดรายฟ์หรือไปในสนามกอล์ฟปักลูกปุ๊บวางลูกปุ๊บตีปังไปเขายังไม่ได้กำหนดเป้าแต่เขาต้องการเห็นลูกมันออกมาจากหน้าไม้แล้วตรงไปกับที่ที่เขายืนอยู่
1: ใช่ใช่เขาต้องบอกว่าโปรที่เราดูที่เขาแข่งขันเนี่ยเขาก็ตีตรงได้นะครับ
0: ครับ
1: ใช่แต่บางทีเนาะมันผิดพลาดทีมันผิดพลาดนิดหน่อยมันก็เกิดความเสียหายอ่ะช็อตเอ่ยเงินรางวัลเอ่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกอล์ฟเหล่านี้ที่ตีเลี้ยวผ่านการตีตรงมาก่อนแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี
0: ้ใช่
1: ถือว่า
0: ใช่
1: ถูกต้องไหมเขาตีตรงมาก่อนการตีตรงได้นั่นหมายความว่าเมคานิกสวิงเนี่ยมันต้องมีการสวิงที่ถูกต้องในหลายๆจุดแล้ว
0: แต่ก็มีบางคนที่เขาตีเลี้ยวทั้งชีวิตแล้วเขาไม่ยอมตีตรงก็มีนะ
1: ก็มีครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องอยู่ในเงื่อนไขของวิธีการที่ถูกต้องด้วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่เดี๋ยวทุกฟังบอกว่าโอ้ยตีเฟดอยู่แล้วไม่ต้องแก้แล้วแต่เฟดของนักกอล์ฟอาชีพที่ตีเนี่ยกับเฟดของนักกอล์ฟที่สวิงที่ผิดอ่ะมันคนละเฟดกันคนละวิธี
0: แรงไม่เท่ากัน
1: ใช่แทนที่จะเฟดแล้วมีพลังอ่ะที่ถูกต้องเนี่ยมันมีวิธีอยู่ครับอาจจะทำให้ได้ไกลขึ้นถูกต้องไหม
0: เฟดแล้วมีพลังแต่ถ้าเป็นนักกอล์ฟธรรมดาเฟดแล้วเป็นภาระนะฮะตอนนี้
1: ใช
0: ่ ทาง YouTube ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับโปเตขอใช้ไม้ตีกอล์ฟขอใช้ไม้ตีผมใช้หนังสติ๊กยิงได้ไหมครับตีกอล์ฟไม่เป็นใช้หนังสติ๊กยิงแทนได้ไหมก็ถ้าหนังสติ๊กพี่มันไอ้ตรงนั้นมันสามารถใส่ลูกกอล์ฟได้ก็ลองดูครับมันก็ได้แหละแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไกลนะว่าผมตีเท่านั้นเองแต่ความแม่นไม่แน่ครับพี่ชูชาติครับประมาณนั้นแล้วก็คุณตัดสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่คิวพี่เตคิดถึงมากเลยครับอยากให้พี่คิวกลับมาจัดกับโปเตในสตูดิโอครับ
1: ครับผม
0: มีเสียงเรียกร้องหนึ่งคน
1: แน่นอนครับช่วงนี้ติดรับส่งลูกคร
0: ับ ครับผม
1: ต่อไปด้วยครับ
0: ฮะแล้วก็ SMS ส่งมาปีนี้แข่งกอล์ฟ FM 99พี่คิวกับพี่เตจะอยู่ทีมเดียวกันอีกไหมครับ
1: ทีมเดียวกันครับแน่นอน
0: เฮ้ยเดี๋ยวสิเขากำลังดับตัวกันอยู
1: ่เอาหรอคุณอาจจะไม่อยู่กับผมหรอเนี่ยผม
0: ไม่เขาอาจจะดึงคุณไปเขาไม่ผมอยู่กับผม
1: เอาล่ะ
0: เขาอาจจะดึงคุณไปกองฝั่งนู้นหรือเขาจะถีบผมไปกองฝั่งนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจัดรายการเสร็จใช่ไหมโปรเตจะไปอัปเดตใช่ไหม
0: ยังวันดีเขามีเรื่องด่วนมาก่อนใช่
1: แต่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเร็วๆนี้ถูกต้องไหม
0: ใช่เดี๋ยวอัปเดต
1: เพราะว่าปากเขาบอกว่าเดือนไหนนะโปรเต
0: เดี๋ยวอัปเดตอีกทีตอนนี้ก็ต้องคุยเรื่องอื่นก่อนมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเยอะเลยใช
1: ่โอเค
0: ได้ครับนะก็รอดูเป็นเรื่องนะประจำปีแต่ผมก็อยู่กับพี่คิวมาทุกปีเนาะ4ปีแล้ว
1: เราอยู่ด้วยกันทุกปีใช่ครับ
0: 4หรือ5นะเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นที่คาสคาต้าก่อน
1: คาสคาต้าหมอเมา
0: แล้วไงต่ออีกที่นึงของพี่ป๋องใช่ไหม หรือว่ามีไม่เอาหมอ2ปีมั้ยอ่ะใช่ป่ะ
1: มีที่ไหนบ้างนะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกัน
0: คาลคัตตามีบางมีข้างๆหรือว่าเดียวบางกอก
1: บางกอกนั้นเป็นพี่ป๋องแล้ว
0: แล้วก็หลังจากบางกอกก็เป็น
1: แท่งเลกาซี
0: ่เลกาซี่แล้วมีอีกที่หนึ่งป่ะหรือว่าแค่นี
1: ้มันมีแค่นี้เลยครับ
0: น่าจะมีแค่นี้ใช่อ๋ออันนั้นไปออกกันเองอันนั้นไปอีกอันนึง
1: กำลังดับตัวอยู่ว่ากัปตันทีมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นใคร
0: ใช่ใช่
1: ที่ไปสู้กับปาแปะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นนักกอล์ฟในตำนาน
1: โอ้
0: แล้วก็จะมีน่าจะมีการเปิดพิธีอัญเชิญ
1: ครับ
0: ขุดขึ้นมาใครยังไม่รู้เลยท่านผู้ฟังก็โหวตกันมาได้นะครับอยากให้ใครขึ้นไปชนกับปะแปะ
1: ใช่
0: ถ้าเทียบเป็นเรื่องที่ไม่น่าเทียบเนี่ยของพวกผมมาอยู่ไม่ครบเทอมตลอดเลย ทีมฝ่ายอยู่ครบเทอม ทีมผมไม่ได้มีการแย่งชิงอำนาจอะไรนะแล้ว ก็ไม่ได้มีการโหวตยึดอำนาจอะไรทั้งสิ้นผู้นำทีมผมไม่เคยเหมือนเดิมสักปีเลย
1: เป็นไงครับม
0: ี
1: SMS ต่อไหมคร
0: ับ SMS ต่อมาเดี๋ยวดูก่อนนะขอรีเฟซนิดหนึ่งนะครับโอเค SMS ต่อมาถามว่าถ้าออกรอบอุปกรณ์หายระหว่างทางเรารับผิดชอบตัวเองหรือทางสนามรับผิดชอบครับ
1: โหอันนี้อาจจะต้องคุยกับแคดดี้นะผมว่าหายระหว่างทางคืออยู่ในสนามกอล์ฟแล้วหาย
0: อันนี้
1: น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
0: ปกติถ้าของหายในสนามกอล์ฟอ่ะมันจะมีไอ้ตู้ลอสแอนด์ฟาวอยู
1: ่ถ้าเขาเก็บได้นะแล้วเจอนะ
0: ใช่ถ้าเขาเจอแล้วเก็บได้ใช่
1: อันนี้ต้องคุยกับแคดดี้ครับแคดดี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบนะผมว่าเพราะเขาเป็นคนดูแล
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่หนึ่งส่วนอ
1: าจจะต้องร่วมกันกับเราเพราะบางทีถ้าเราไม่รู้สมมติเราถือไปสองอันจากรถกอล์ฟลงมาแล้วยืมแล้วลืมเก็บไปหรือไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้แค่นี้ยังเดินไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องไล่ต้นสายไปเห็นว่าหลุมไหนใครหยิบไปต้องไล่กันอีกทีนึง
0: ครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ยังไม่มีเข้ามาเดี๋ยวรอก่อนแต่จากที่เคยประสบปัญหาไอ้เรื่องล้อสันฟาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโทรกลับเลยนะ
1: อืมครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีตรงที่ว่าไอ้ตู้ล็อกเกอร์เขาจะให้เราเขียนเบอร์แคดดี้ไว้ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าหมายถึงของลืมไว้ในล็อกเกอร์นะครับ
1: อืม
0: แล้วก็ถ้าสมมติของเกิดหายขึ้นในระหว่างที่เราออกรอบแล้วแคดดี้เขาจำได้ว่าเหล็กรุ่นนี้สีนี้กิฟต์นี้อะไรอย่างเงี้ยมันเจอที่ไหนเขาก็ต้องเอามารวมกันแล้วไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะโทรหาแคดดี้คนที่ถือแล้วแคดดี้คนนั้นก็จะส่งเรื่องเข้าสนามก็โทรหาเราทันที
1: ครับ
0: ที่เคยเจอคือเพื่อนผมลืมกระติกน้ำอีกคนนึงคอเวอร์หาย
1: ครับ
0: ซึ่งคัฟเวอร์หายเป็นเรื่องปกติครับใช่เพราะว่าคัฟเวอร์บางทีก็ถอดกันแล้วก็ไม่ใช่แคดดี้หรอกตัวเจ้าของเองถอดแล้วก็โยนไว้บนรถก็มี นะแต่คัฟเวอร์บางอันก็ตามสภาพว่าบางอันก็แพงกว่าไม้อ่ะนะก็แล้วแต่ไปครับแล้วแต่ไป SMS อันใหม่ส่งมาบอกว่าสอบถามครับถ้าเกิดตีในสนามแล้วไม่รู้สนามได้สนามกอล์ฟนะเขาบอกถ้าเกิดตีในสนามแล้วกริปฉีกหลุดเราสามารถเปลี่ยนได้เลยไหมครับหรือว่าต้องไปขอดำเนินการผ่านทางประกันกอล์ฟครับถ้ามีประกันที่ผมเคยคือถ่ายรูปแล้วแจ้งกับเขาเรียกอะไรนะที่ปรึกษาประกันภัยของเราอะที่เราไปทำกับเขาอะ
1: ตัวแทน
0: ถ่ายกับตัวแทนแล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปเหล็กทั้งชิ้นไปรวมถึงรุ่นอะไรให้หมดเก็บไว้เป็น data ครับแล้วส่งให้ตัวแทนไ แล้วก็

0: เราเข้าไปทำได้เลยแล้วมีบินเท่าไหร่ก็เก็บไว้ก่อนมันจะมีอยู่2ประเภทคือจ่ายตามจริงกับเหมาที่เขาจะเหมาจ่ายเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
1: แต่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นแบบเหมาเขาก็จะเขาทำเรื่องให้เขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะโอนเงินมาให้เราก่อนเลยนะ
1: โอ้ดีเพราะแบบเหมานี่รู้อยู่แล้วนี่ว่าต้องเรทเท่าไหร่
0: ใช่ใช่ใช่
1: โอนได้เลย
0: แต่แบบเหมาผมไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนผมก็ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวก็ทำเสร็จก็ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเขาก็โอนตังค์กลับมาให้
1: ครับ
0: ครับผมสมัยผมเขาโอนมาให้ทางเช็คผ่านไปซึ่งรับแล้วก็เอาไปขึ้นเงินเข้าบัญชี
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยครับ
0: ใช่ใช่สมัยนั้นเรียนมหาลัยอยู่ไง
1: อ๋อ
0: ใช่ครับเอสเอ็มเอสบอกว่าเชิญโป้งตีนมาเป็นกัปตันทีมครับเขาจะมาแล้วครับพี
1: ่อืมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ
0: พี่คิวซีนี่พี่คิวชวนมาได้มั้ย
1: ต้องถามป้าแป้ครับขึ้นอยู่กับหลายๆท่านแล้วกันเนาะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ว่าเพราะว่าการที่เป็นกัปตันทีมผมว่ามันก็ต้องมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิอะเนาะ
0: มีทุกอย่าง
1: ไม่รู้ว่ามาตรฐานแต่ละคนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ไง
0: มีทุกอย่าง
1: ถ้าเกิดเชิญชวนอะพี่อาร์ตการโป้งตีนเนี่ยก็ยินดีมาอยู่แล้ว
0: มีทุกอย่างแล้วต้องมีตังค์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างป้าแป๊นี่มีการเลี้ยงเครื่องดื่มตลอดเวถ้าอีกคนมาไม่ได้นี
1: ่โอ้ยถ้าเกิดได้ดีเจอาร์ตมาดีใจก็ได้เหมือนกัน
0: อ่ะโอเคเวลาหมดแล้วขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะครับวันนี้ผมกับพี่คิวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิรัตเผยผู้สอบท้องถิ่นสามารถดูคะแนนส่วนกลางและที่จังหวัดได้ระหว่าง 13-31 สิงหาคมนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่กรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและแก้ไขออกมาแล้วรวมไปถึงมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7สิงหาคมรายชื่อแต่ละรายชื่อและคะแนนจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นคะแนนผู้ที่สอบได้ในแต่ละจังหวัดของตนเองไม่ได้ส่งไปพวงใหญ่เผยแพร่ทั่วไปสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอโดยให้กรมสท.ส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนสามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่13-31สิงหาคมนี้ส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอน 5,925 รายชื่อขณะนี้อยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจหากประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสท.แจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อไป5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและได้เห็นรายงานที่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งกสท.ผู้จัดสอบในปัจจุบันแต่หากเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปหรือให้กพ.จัดสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องพลังงานทองแดงดันราคาวัสดุก่อสร้างกรกฎาคมพุ่ง 5.8%นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 112.8 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศ นายนันทพงศ์กล่าวว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม2569คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงขณะเดียวกันราคาทองแดงในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างฮออาปาเช่สหรัฐตกทหารดับ2นายเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐตกใกล้ฐานทัพในรัฐเท็กซัสทำให้ทหาร2นายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้จากที่เกิดเหตุซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามในทุ่งหญ้าแห้งใกล้กับฐานทัพฟอร์ดฮูดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองออสตินเมืองเอกของรัฐเท็กซัสประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงได้ประกาศว่าทหารทั้ง2นายเสียชีวิตขาที่ฐานทัพฟอร์ดฮูดได้ยืนยันการเกิดเหตุแล้วและจะแจ้งให้ครอบครัวทราบต่อไปสำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่รุ่น AH-64 ลำนี้มี2เครื่องยนต์เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งที่มีประสิทธิภาพสูง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอัตเลติโกมาดริดปิดดีลคว้าตัวคริสเตียนโรเมโรเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าอัตเลติโกมาดริดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเตียนโรเมโรกองหลังวัย28ปีจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว40ล้านยูโรรวมโบนัสรายงานระบุว่าโรเมโรเตรียมย้ายไปค้าแข้งในลาลิก้ากับตราหมีหลังดีลกับอินเตอร์มิลานล่มไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมขณะที่บาร์เซโลนาตัดสินใจถอนตัวจากการเจรจาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่วนอาร์เซนอลไม่เคยอยู่ในแผนของสเปอร์สที่จะปล่อยกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้ให้คู่แข่งร่วมลีกต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศที่ทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาด้านเจ้าปิงทศวรรษลิมนัสเถียรกองกลางทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเท่าที่ศึกษามาสิงคโปร์มีเกมรับที่ดีสามารถยันเสมออินโดนีเซียและเวียดนามได้ส่วนตัวคิดว่าจุดเด่นของสิงคโปร์คือเวลามีบอลเขาครองบอลได้ดีทำให้ทีมชาติไทยต้องเตรียมรับมือในจุดนี้ส่วนการที่สิงคโปร์ต้องขาดตัวหลักไปก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของไทยแต่ยังเชื่อว่านักเตะคนอื่นสามารถทดแทนได้เป้าหมายในการไปเยือนครั้งนี้ก็ต้องชนะทุกคนในทีมชาติไทยรู้ว่าเกมเยือนไม่ใช่งานง่ายแต่ว่าถ้าเก็บชัยชนะได้จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นในเกมนัดที่2ที่จะกลับมาเล่นในบ้าน
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณภัทรพลมณีอ่อนหรือที่รู้จักกันดีก็คือหมอล็อตนั่นเองนะฮะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการครับมีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยทั้งจิ๋วไซโยกเสือที่ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ห้วยขาแข้งนะฮะแล้วก็หลงป่าช่วงนี้หลงกันเยอะทีเดียวนะครับไปกันที่ข่าวสำคัญครับระหว่างที่รอสายคุณหมอนะฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังครับไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะฮะไปชมเสน่ห์ไทยเสน่ห์เพชรบุรีซึ่งจะจัดในเรื่องของอาหารนะครับ3รสนะเปรี้ยวเค็มหวานนะครับเพราะว่าเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอยู่แล้วเพชรบุรี City of Gastronomy นะครับในงานรสเด็ดเพชรรีนะครับสายกินห้ามพลาดก็มีมาครบนะฮะชิมช็อปชิลตลอด4วันเต็มนะครับ20ถึง23สิงหาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปถึง3ทุ่มนะครับหน้าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรีครับอาหารมาเต็มนะฮะก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวไปชิมนะครับให้ครบกันทั้ง3รสประจำจังหวัดเพชรบุรีฮะเมืองแห่งรสเปรี้ยวรสเค็มแล้วก็รสหวานครับตอนนี้หมอล็อตอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอล็อตครับ
8: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
7: ฮะช่วงก่อนหน้านี้ที่ทับทามไปนี่ก็ยุ่งอยู่เรื่องน้องจิ๋วไซโยก
8: ใช่ครับเราโอ้หลายเรื่องเลยฮะช่วงนี
7: ้ครับน้องตัวเล็กจริงๆนะฮะ
8: ตัวเล็กมากแล้วก็จากสถิติลูกช้างป่าที่พัดหลงเนี่ยน้องจิ๋วก็ถือว่าตัวเล็กที่สุดนะฮะ
7: ครับ
8: ที่เราเคยเจอมาครับผม
7: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะอ่ะแต่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็น้องก็ไปดีแล้วไปอยู่บนดาวช้างเรียบร้อย
8: ใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องคิดต่อนะว่าเพราะเหตุผลอะไรนะครับไปถึงเกิดการพัดหลงนะครับก็ต้องไปดูตรงจุดนั้นด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าเราจะเคยดูแลลูกช้างพัดหลงแล้วก็รอดแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งอยู่กับแม่ช้างทั้งอยู่กับปล่อยคืนป่านะครับแต่กรณีของลูกช้างพัดหลงที่ระยะหลังๆเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเนี่ยเราก็คงต้องหาสาเหตุต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าเป็นเพราะปัจจัยอะไรบ้างนะฮะ
7: ถึงก็ต้องมีต่อบทเรียนเลยไหมครับ
8: คือผมมีอคติกับคำว่าถอดบทเรียนนะ
7: ครับ
8: ครับคือบางทีบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม
7: ่
8: เกิดโดยที่ไม่ได้คาดคิดนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าคือเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยการดำเนินการมันเต็มที่อยู่แล้วนะฮะมันเต็มที่ในทุกมิติอยู่แล้วแต่คำว่าถอดบทเรียนเหมือนกับว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเราผิดพลาดเราบกพร่องเราไม่ทำตัวไม่ทำทั้งที่หลายๆอย่างเราทำครบหมดแล้วอ่ะ
7: ครับ
8: ไอ้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เราเพียงอย่างเดียวไงฮะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมก็เลยใช้คำว่าสร้างแบบเรียนฮะ
7: สร้างแบบเรียนครับ
8: ไม่ใช่ถอดบทเรียนสร้างแบบเรียนขึ้นมาคือในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเรามาสร้างแบบเรียนกันถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยควรจะปฏิบัติอะไรยังไงเพราะฉะนั้นทีอะไรก็ถอดบทเรียนบางทีคนที่เกี่ยวข้องก็น้อยเหมือนกันนะ
7: อันนี้เข้าใจเลยฮะ
8: ใช่เหมือนกับว่าตัวเองผิดพลาดทั้งนั้นที่มันเป็นเรื่องใหม่เพื่อเรามาสร้างแบบเรียนด้วยกันว่าถ้ากรณีเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเราจะสร้างแบบเรียนยังไงบ้างปฏิบัติยังไงพวก SOP อะไรต่างพวกนี้ยังไงกันบ้างเท่านั้นเองครับ
7: ครับก็อย่างในกรณีของพยูเนี่ยผมจะยินบ่อยๆไม่ใช่ยินบ่อยๆจะได้ยินมา2ครั้งในช่วงที่มีพยูนลูกพยูนพัดหลงจากแม่ซึ่งได้คุยกับจันทร์ธรก็บอกว่ามันเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆมันเกิดขึ้นครั้งนึงเราก็ดูแลกันเต็มที่นะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นความรู้ก็จริงครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลอะไรกันเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนมันถึงจะไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันเป็นครั้งไป
8: ใช่ครับ
7: ครับแต่ว่าเหตุการณ์อย่างลูกช้างพันหลงอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ธรเคยบอกไว้ว่าในกรณีของพยูนเนี่ยคืออัตรารอดเนี่ยน้อยมากหรือแทบจะเป็นศูนย์เลยในกรณีของช้างอย่างน้องจิ๋วอย่างเงี้ยอัตราการรอดเนี่ยก็ฝั่งของบนบกนะฮะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้าง
8: คืออัตราการรอดก็มีนะฮะอาจจะประมาณสักเกือบครึ่งนึงเกือบ 50%
7: อ๋อก็ยังถือว่า 50-50
8: แต่ว่าไอ้ปัจจัยที่ทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยส่วนหนึ่งก็มันก็มาจากเรื่องของภาวะแทรกซ้อนเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของพันธุกรรมเองนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดมากับตัวแล้วเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดอะไรได้เลย
7: ครับ
8: นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในตัวที่รอดเนี่ยสังคมก็อาจจะไม่ค่อยได้รับรู้อะไรมากนักนะเพราะตอนนี้ตัวที่รอดก็สมบูรณ์แข็งแรงฝั่งกรณีเราก็ปล่อยป่าไปแล้วด้วยก็ตอนนี้ก็ยังตามตัวเจออยู่เรื่องบางตัวก็ไปฝากไว้กับแม่รับ
7: ที่เป็น
8: ตัวโตช้างแม่รับนะฮะตามปางช้างหรือแม้กระทั่งที่สู่รักช้างไทยเนี่ยเขาก็อยู่รอดมีชีวิตอยู่ได
7: ้
8: นะครับแต่เพียงแต่ว่าก่อนจะไปถึงอัตราการรอดว่าเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเขาเกิดการพัดหลงแบบนี้เองเนี่ยการจัดการของเราเนี่ยเราจะจัดการแบบมีขั้นตอนยังไงบ้างตรงนี้สำคัญมาก
7: ครับนะ50-50นี่ใช้กับแมนยูได้ไหมฮะฤดูกาลหน้าเนี่ย
8: อาจจะสัก 70 30ก่อนฮะ
7: อ๋อครับ70นี่คือติดท็อป4หรือว่าเป็นแชมป์เลยครับ
8: เอาท็อป4ก่อนครับ
7: อ๋อครับโอเคเอ๊ะแต่ดูแล้วนี่อาร์เซนอลนี่เขาก็ผมว่าเขาเสริมตัวดีมากเลยนะแต่ละตัวนี่เข้มๆทั้งนั้นเลยแต่ละตัว
8: คือตอนนี้เนี่ยเสริมตัวผมมองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรที่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักของปัจจัยของทัศนคติของวิสัยทัศน์ของแทคติกของโค้ชมากกว่า
7: ครับมันใจในตัวคาลิกมากเลยฮะคาลิกนี่ได้สัญญาถาวรแล้วมันจะเหมือนกับโซชาไหมอ่ะ
8: ผมว่ามันคาแรคเตอร์อาจจะมีความแตกต่างกัน
7: ครับ
8: นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็แสดงให้เห็นในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของสไตล์รูปแบบการเล่นเนี่ยผมว่าถ้าโค้ชยังเป็นคนเดิมเนี่ยว่าไม่แตกต่างกันมากนัก
7: ครับ
8: ทางทีมไหนที่มีเปลี่ยนผู้จัดการทีมเนี่ยเปลี่ยนบ่อยเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเพราะว่าเราเคยสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นมาแล้วในเรื่องของการประสบความสำเร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชก็อาจจะต้องใช้เวลาที่จะจูนได้อะนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ให้กำลังใจอยู่นะครับ
7: ครับครับนี่ให้กำลังใจใครฮะลิเวอร์พูล
8: ก็ในทีมที่เปลี่ยนโค้ชนะฮะเพราะว่าเราพูดบ่อยมาเหมือนกัน
7: ครับครับนี่หลายทีมเลยนะมีอาร์เซนอลนี่แหละนิ่งที่สุดแล้วแล้วก็แมนยูก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วก็ได้ใช้บริการคาลิกมาแล้วฤดูกาลนี้ก็ใช้ต่อเนื่องกันไปทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชแมนซีก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ชเอ๊ะแม่มันก็ยังไงนะนิวคาสเซิลนี่เขาได้ผู้จัดการทีมหรือยังก็ไม่ทราบนะ
8: ครับผม
7: ครับก็ 70% ฮะก็ขอให้สมหวังครับผมหวังสัก100ได้ไหมอ่ะ
8: ก็คือตอนนี้พยายามดูกีฬาเพื่อความบันเทิงนะครับ
7: อ๋ออย่าดูแล้วเครียดใช่ไหม
8: ใช่เพราะบางทีดูไปบางทีมันจะเครียดเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเง
7: ี้
8: ยอ๋อ
7: ครับอ่ะก็โอเคฮะพอหอมปากหอมคอสำหรับฟุตบอลนะฮะล่อหลอกพูดกันถึงนิดนึงพอให้หายอยากนะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะได้ดูกันแล้วฮะ
8: ครับผม
7: ครับอ่ะมาเรื่องท่องเที่ยวอุทยานกันบ้างดีกว่าครับช่วงนี้ฝนตกฮะไปเที่ยวอุทยานไหนดีครับฝนตกเขียวๆร่มรื่นน้ำเยอะถ้าเป็นหมอล็อตเนี่ยที่ชอบที่สุดของอุทยานไทยอุทยานไทยที่ชอบที่สุดในชอบที่ไหนครับบอกได้ไหมหรือจะลำเอียงไป
8: มีคือมันก็มีทั้งทางบก
7: ทางทะเลด้วย
8: นะฮะ
7: ครับ
8: ก็คือถ้าเกิดทางทะเลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเกาะเสมอไปนะฮะก็อาจจะเป็นอุทยานที่แบบมีอยู่บนฝั่งนี่แหละแต่ว่ามีหาดทรายมีทรายทะเลก็คงจะเป็นหาดวนกร
7: ครับอ๋อประจวบ
8: ใช่เพราะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติพื้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็คนมักจะขับผ่านเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าลงไปใต
7: ้
8: ครับแล้วก็คนก็มักจะขับผ่านทางหรืออาจจะแวะนิดหน่อยๆนะครับแต่ว่าความคลาสสิกของหาดวนกรเนี่ยก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนอดีต
7: อ๋อไม่เปลี่ยนไปเลย
8: ใช่ไม่เปลี่ยนไปเลยฮะเรื่องของสวนสนเรื่องของสไตล์บ้านพักเรื่องของลักษณะชายหาดที่แบบเป็นชายหาดกว้างยาวนะครับแล้วก็มีเกาะให้เห็นแล้วก็มีกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง
7: เกาะจานเกาะท้ายทรีฮะ
8: คือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราย้อนไปในอดีตตอนเราเด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่พาเราไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็พักที่บ้านพักอะไรพวกนี้มันย้อนไปเลยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่ที่ผมรู้สึกได้ฟื้นความทรงจำได้ฟื้นความประทับใจก็ด้วยการผมพาพ่อกับแม่ผมไปเที่ยวก็เหมือนแบบตอนพ่อแม่พาเราไปเที่ยวทะเลตอนเด็กๆเราก็เล่นหาดทรายเล่นอะไรต่างๆเล่นน้ำพอตอนนี้พอคุณพ่อคุณแม่ก็พอแข็งแรงก็ยังไปเที่ยวไปแล้วได้ก็พอภาพพอก็พาคุณพ่อคุณแม่ไป
7: ครับ
8: ก็จะไปนั่งเล่นดินเล่นทราย
7: ก็จริงๆเนี่ยเอาเก้าอี้สนามไปก็นั่งเล่นดูนู่นดูนี่รับลมเท้าแตะทรายก็สบายดีนะที่นี
8: ่ใช่ครับแล้วก็เขาก็นึกถึงเขาก็จะนึกถึงตอนอดีตที่พ่อแม่เขาเคยสวีทกันเคยจีบกันเคยอะไรแล้วพ่อกับแม่คือตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ย ก็คือพอคนอายุมากเนี่ยพูดตรงก็คือจะพูดเยอะหน่อย
7: ครับ
8: จะพูดเยอะจะพูดเรื่องอดีตจะพูดโน้นพูดนี่อะไรต่างพวกเนี้ยซึ่งเราเองบางทีฟังนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาได้ทบทวนความทรงจำได้เล่าถึงความสุขในอดีตของเขาแล้วก็มันเป็นการทำให้สมองเขาเนี่ยไม่เสื่อม
7: ครับ
8: จะเล่าในอะไรต่างเพราะฉะนั้นผมก็จะมีความสุขนั่งฟังพ่อกับแม่เล่าพูดนู่นพูดนี่นั่งรถไปไหนอะไรต่างก็ได้เห็นความรู้สึกแบบนี้เราก็รู้สึกดีแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากนักนะในการท่องเที่ยวแต่ละทริปนะครับ
7: เออแล้วก็ไม่ต้องไปสมบุกสมบันลุยอะไรมากมายด้วยที่นี่ก็มีครบเลยนะฮะผมเคยเข้าไปมีทั้งกิจกรรมดูนกด้วยทางฝั่งของบนบกเคยเข้าไปนี่เขาถือหูเลนเนี่ยใหญ่เบลเริ่มเทิมเลยเหมือนกับใหญ่กว่าบ้องข้าวหลามอ่ะ
8: โอ้โหส่องดวงดาวได้เลยนะ
7: ครับครับ
8: นักถ่ายภาพสัตว์ป่านักดูนกพวกเนี้ยมันก็เป็นอีกฟิลนึงที่เขามีความรู้สึกที่แบบเขามีความสุขนะฮะผมเนี่ยเคยไปนั่งดูเขาเดินถ่ายภาพเขาคุยกันเขาเปิดหนังสือดูเขาบันทึกภาพเขาคุยกันเขาวาดภาพมันเป็นแอคทิวิตี้ที่มีความสุขมากๆแล้วเราก็นั่งดูเขาแบบเออแล้วก็คนที่ดูนกเหล่านี้เขาก็มักจะพูดกับผมเสมอว่าเนี่ยอิจฉาหมอจังเลยเนี่ยได้ทำงานได้ไปแต่ละที
7: ่ครับ
8: ได้มีโอกาสได้ดูนกได้ดูสัตว์ป่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบได้ทำงานแบบหมอนะเขาจะดูนกไปทุกที่ในทุกที่ที่เขาไปทำงานเลยต่างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอิจฉาเรา
7: แล้วหมอว่าไงฮะ
8: แต่เนี่ยคือผมเนี่ยบางทีเราไปพื้นที่เนี่ย
7: ครับ
8: คือเราเอางานเป็นหลักเราก็ไปทำงานพอทำงานเสร็จเราก็อยากที่จะกลับบ้านมาเล่นบาสหรือมาดูบอลมาเชียร์กีฬามาพักผ่อนตามสไตล์ของเราพวกเนี้ยเนี่ยเราก็หลงลืมท่าตรงนั้นไปนะฮะแล้วก็คนก็มักจะคิดว่าผมรู้จักนกเยอะเพราะเราอยู่ในป่าไง
7: เออ
8: ต้องหมอต้องรู้จักนกนี้หมอเคยเห็นนกตัวนี
7: ้ครับครับ
8: เราก็ติดใบตาแตกเลยเราก็บอกว่าคือผมเนี่ยรู้จักนกชนิดเดียวแล้วถ้าเกิดมันไม่มาเกาะหลังผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอก
7: ครับแต่ผมรู้เลยเนี่ยนกอะไร
8: เออนั่นนะฮะคือถ้าไม่มาเกาะหลังเราก็ทายไม่ถูกแต่ว่านี่แหละครับก็เลยอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆสิ่งที่เราเจอซ้ำๆเดิมๆเนี่ยบางทีถ้าเราใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับมากเนี่ยมันคือสิ่งที่หลายคนเขาทวีหาแต่เขาไม่มีโอกาสอย่างเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสเหล่านี้ไป
7: ครับ
8: ตอนนี้ผมก็เริ่ม
7: แล้ว
8: ก็เริ่มไปดูนกเริ่มไปหาความรู้เริ่มไปอะไรต่างๆเริ่มมีคอนเนคชั่นกับ

0: นักดูนกนักถ่ายภาพอะไรก็ได้ความรู้ไปด้วยนะฮะ
1: ในทางฝั่งของเจ้าที่อุทยานเองผมก็เห็นนะแทบจะทุกอุทยานเลยที่เขามีการประชาสัมพันธ์ออกทางเพจเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ถ่ายรูปเก่งๆกันก็หลายคนถ่ายรูปนี่สวยๆฮะ
0: ใช
1: ่แล้วถ่ายคลิปนี่ก็โอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเผลอๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์แทนเป็นตัวแทนของแต่ละอุทยานได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับคือนโยบายของท่านอธิบดีเนี่ยท่านให้แต่ละอุทยานเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพยายามเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: นะฮะพยายามเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็จะมีไฮไลท์ของแต่ละที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในนั้นอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเทรนด์เรื่องของลายเซ็นในพาสปอร์ตด้วยฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละก็เป็นอีกสไตล์นึงซึ่งผมเองเนี่ยไม่น่าหลงเข้ามาเลยฮะ
1: ลายเซ็นหมอล็อตนี่เป็นตัวอะไรฮะสัตว์อะไรครับ
0: คือที่หลงเข้ามาเนี่ยคือพอผมไปแต่ละที่เนี่ยผมเห็นคนไปขอลายเซ็นในพาสปอร์ตกันแล้วในเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยมันครีเอทมากมันสร้างสรรค์มาก
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้เราแบบเราต้องสะสมด้วยอ่ะผมต้องไปยืนต่อคิวขอลายเซ็นเจ้าหน้าที่นะฮะ
1: เอ้าเหรอครับโอ้โห
0: นะครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไอเดียอะไรของสิ่งสร้างสรรค์เลยทำไมถึงเป็นรูปเลี้ยงผาทำไมถึงเป็นรูปนกเงือกทำไมถึงเป็นรูปช้างแต่ละที่เป็นรูปช้างก็ช้างก็ไม่เหมือนกัน
1: อ
0: ืมทุกอย่างเนี่ยมันครีเอทมากแล้วเรารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาให้ลายเซ็นเนี่ยคือมันก็เป็นหนึ่งแอคทิวิตี้หนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เขาเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ
1: ์ครับ
0: นักท่องเที่ยวกับคนทั่วไปเขาได้ให้ความรู้ได้สื่อสารได้พูดต่อในเรื่องราวต่างๆโดยจุดเริ่มต้นก็มาจากการเข้าไปของลายเซ็นแล้วเจ้าที่เหล่านี้เขาก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเออเขาก็แบบเป็นอีกคนนึงนะที่แบบมีความสำคัญแล้วก็คนก็เห็นความสำคัญของเขาในการปฏิบัติงานก็น่า
1: เอ๊ะผมเห็นนี่คือเขาให้เก็บลายเซ็นให้เก็บสแตมป์เนี่ยไปครบทุกอุทยานที่อยู่ในประเทศไทยเก็บลายเซ็นของเจ้าที่มีส่วนลดหรือมีรางวัลอะไรไหมฮะ
0: ก็รู้สึกว่าจะเป็นเข้าอุทยานฟรีทั่วประเทศนะฮะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เก็บผมก็เก็บมั่งก็ไม่น่ายากนะต้องแต่ต้องมีเวลาก่อน
0: ก็คือซื้อไว้สักเล่มนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ไปก็ไปให้เขาเซ็นนะครับอย่าไปฟิกว่าจะต้องไปให้ทั่วเพราะงั้นมันเราจะรู้สึกว่าคือถ้ามีที่ไหนก็ให้เขาเซ็นแล้วก็ว่างๆก็มาเปิดดูแล้วถ้ามีโอกาสไปเที่ยวก็อาจจะเลือกอุทยานเป็น priority แรกๆที่จะไปเที่ยวเพื่อให้เราจะไปได้ขอลายเซ็นด้วยอะไรต่างๆพวกนี้บอกว่ามันก็เป็นแบบหนึ่งงานดีเลย์ที่แบบรู้สึกสนุกกับผ่อนคลายไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ได้ครบทุกอุทยานนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ทำหากินกันเลยนะฮะ
1: มัวแต่เก็บลายเซ็นอยู่ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับไม่ใช่แค่เฉพาะอุทยานมั้งมีเขตพวกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพวกตามศูนย์ต่างๆที่อยู่ในความดูแลของทางกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรเนี่ยผมว่าก็น่าจะทำไปด้วยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่มีเนี่ยก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติ
1: ครับ
0: พันธุ์ก็ยังไม่มีแล้วก็พื้นที่ป่าสงวนอะไรของกรมป่าไม้ก็ยังไม่มีแต่ผมคิดว่าถ้ามีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นไดอารี่ที่สามารถบันทึกความทรงจำในรูปแบบหนึ่งผมว่าถ้าทุกที่มีมันก็ดีนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับมันก็ดีเป็นไดอารี่เป็นอะไรที่นี่ได
1: ้อ่ะก่อนจะหมดช่วงแรกเดี๋ยวมีคำถามส่งเข้ามาครับลิงลพบุรีจับแล้วเอาไปไว้ที่ไหนครับ
0: อ๋อตอนนี้เนี่ยเราไปไว้ในสถานที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการปรับพฤติกรรมมีการตรวจประเมินสุขภาพไว้ที่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองลพบุรีนะฮะ
1: ทั้งหมดนี่มันกี่ตัวครับทั้งหมดเลยฮะที่จับออกไปตรงจากพระปางสามยอดใช่ไหมสารพการ
0: สารพการก็ประมาณตอนนี้ท่านรวมก็เป็นหลักพันละฮะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่แล้วก็ทางเทศบาลก็ได้งบมาสร้างโรงขยายเพิ่มเพราะฉะนั้นก็สามารถรองรับลิงได้แล้วก็ลิงเหล่านี้ก็กินอิ่มนอนหลับแล้วก็มีแรงเหลือ
1: ครับ
0: ทำได้แต่ไม่ออกลูกเพราะทำหมัน 100%
1: โ
0: อ้พอกินตอนหลับมีแรงเหลือทีนี้ก็ว่าง
1: ครับ
0: พอว่างก็เอามือมาช่วยกันแง่กงเล่น
1: ครับ
0: แง่กงเล่นก็ออกกันมากันออกมากันเป็นร้อยแล้วก็ออกมาก็ยืดเส้นยืดสายพอถึงเวลากินข้าว

0: ช้าหน่อยก็จะแวะไปบ้านนู้นบ้านนี้เจ้าที่ก็ต้องไปตามจับกันก็ถือว่าเป็นคือเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีการชั่งน้ำหนักไว้แล้วว่าถ้าเกิดยังปล่อยไว้แบบเดิมไม่ทำอะไรเลยปัญหามันจะใหญ่มากป
1: ั
0: ญหาหนักมากแต่พอมีการดำเนินการเนี่ยถามว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันก็เกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เล็กๆน้อยๆที่สามารถควบคุมหรือคอนโทรลได้ไม่ใช่ว่าทำแก้ไขปัญหาตรงนี้แล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรมันจะจบสิ้นเบ็ดเสร็จไปเลยมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจต่างๆบางทีเดี๋ยวนี้เองมันต้องชั่งน้ำหนักเอา
1: ครับก็ในช่วงที่ยังไม่ได้จับนี่ผมก็ไปนะตรงแถวๆสามประการเนี่ยโอ้โหคนไม่มีที่คือเจ้าของอาคารอยู่ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้เจ้าพวกชาวบ้านเขาก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่โดนลิงยึดมานานหลายปีแล้วมั้งฮะ
0: โอ้โหคือตอนนี้คนละเรื่องเลยนะฮะ
1: ครับ
0: อาคารเก่าตึกเก่าโรงแรมโรงหนังเนี่ยมีเป็นร้านกาแฟมีเป็นคาเฟ่แล้วก็การทามีการใช้ศิลปะมาทาตามตึกมีการบูรณะพื้นที่แล้วก็ที่สำคัญคือมีการจัดงานประจำปีบ่อยมาก
1: ครับ
0: นะฮะมีงานแต่งชุดไทยประจำปีมีงานกิจกรรมของคนในพื้นที่ในเขตเทศบาลตรงนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นมันคือเราเห็นความสุขของชาวลพบุรีเลยฮะ
1: ความสุขกลับมาเลยในงานพระงานแผ่นดินพระนารายณ์ที่จัดตรงที่พระนารายณ์ราชนิเวศก็ตอนนี้ก็จัดเหมือนเดิมเรียบร้อย
0: แล้วแต่ละปีงานก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกคนมีความสุขแล้วก็คือบางทีมันเหมือนเป็นการย้อนอดีตไปอ่ะย้อนอดีตว่าที่จะมีลิงเยอะเนี่ยวิถีชีวิตคนแถวนั้นมันมีงานประเพณีมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พอคนในยุคปัจจุบันเนี่ยพอลิงมาเนี่ยเขาลืมตรงนั้นเลยหรือเขาไม่เคยเห็นภาพเลยพอมีการเคลื่อนย้ายลิงไปงานกิจกรรมในอดีตก็กลับขึ้นจัดขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็คนในยุคปัจจุบันก็ได้เห็นความเป็นมา
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดสืบสารประเพณีของตัวจังหวัดเองอ่ะที่มันไม่ได้ขาดตอนไปอ่ะนะฮะ
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสสเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับอยู่กับผมเม่งพิพัฒน์และก็แขกรับเชิญพิเศษนะฮะหมอล็อตคุณภัทรพลมณีอ่อนนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการฮะแล้วก็ท่านฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะคุณสุวิทย์ทักทายมานะครับที่ไลฟ์ YouTube Variety Travel นะครับก็สวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับ มาเรื่องของประเด็นสำคัญกันสักหน่อยฮะเรื่องของเสือที่ห้วยขาแข้งครับ

0: ครับผม
1: ฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนนะฮะที่ทางนักวิจัยเนี่ยได้ให้คำแนะนำไว
1: ้
0: เพราะว่าเรื่องเสือเนี่ยนักวิจัยไทยเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมายาวนานนะครับกว่า30ปีเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลหรือการศึกษาหรือการดำเนินงานเนี่ยก็ถือว่าระดับสากลเลยในการดำเนินงานตอนนี้เนี่ยมันก็มีการกำหนดการแบ่งหน้าที่หรือการทำงานเช่นตอนนี้ก็จะมีการตั้งทีมติดตามเสือโคร่งนะครับแล้วก็คุ้มกันอันตรายให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาก็อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงได้นะครับในขณะเดียวกันก็มีทีมจับเสือโคร่งแล้วก็ข้อมูลเสือโคร่งตรงนี้นักวิจัยจะเป็นส่วนสำคัญมากเพราะว่าเขามีประวัติมีสถิติมีข้อมูลพฤติกรรมของเสือโคร่ง
1: ครับ
0: ที่เก็บไว้มาตลอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเก็บตัวอย่างพันธุกรรมการตรวจ DNA หรือการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวนี้ก็จะมีทีมสัตวแพทย์เข้าไปดำเนินการแต่การถ้าเกิดวันหนึ่งเราเห็นว่าเสือตัวนี้เองเนี่ยมันมียังมีพฤติกรรม
1: เข้าใกล้
0: เข้าใกล้มนุษย์วนเวียนมนุษย์แล้วก็มีพฤติกรรมที่เลือกมนุษย์เป็นเหยื่อเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเข้าสอบองค์ประกอบเนี่ย
1: ครับ
0: เราถึงจะสามารถพูดได้ว่าเสือกินคน
1: อ
0: ย่างเท่านะฮะยังไม่เข้าองค์ประกอบ
1: ครับ
0: แค่องค์ประกอบว่าเป็นเสือกินคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาพฤติกรรมเพราะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็จะต้องมีการจับแล้วก็ขนย้ายเสือโคร่งแล้วก็มีการศึกษาพฤติกรรมอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
1: ที่ห้วยขาแข้งนี้ผมเคยเดินทางไปก็ได้ยินข่าวมีพวกนักวิจัยไปวิจัยสัตว์ป่าบ้างมีบัวแดงบ้างมีเสือบ้างก็ได้ยินเป็นระยะ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสัตว์ป่าทางด้านระบบนิเวศที่สำคัญครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสถานที่เป็นห้องเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักวิจัย
1: ฮะ
0: ก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งตอนนี้เองเนี่ยในระหว่างที่มีการดำเนินการเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยเรื่องของเอาแล้วเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่จะต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นทางเขตรักษาพันธุ์เองเนี่ยก็มีมาตรการความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าเช่นเรื่องของการป้องกันตนเองโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเพิ่มความระมัดระวังตนเองต่อสัตว์ป่ามากขึ้นนะฮะเช่นไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงโดยลำพังหรือยามวิกาลอะไรต่างพวกเนี้ยแล้วก็พักอาศัยอยู่ในที่มิดชิดแล้วก็ไม่เปิดโล่งนะครับซึ่งช่วงนี้เองเนี่ยในห้วยขาแข้งอากาศร้อนมากกว่ากลางคืนก็อาจจะมีบางคนออกมานอนข้างนอกนะครับเพราะว่าอากาศมันระบายดีว่าจะนอนในบ้านก็จะร้อนอะไรพวกเนี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะแล้วก็เรื่องของการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มนะครับบริเวณสำนักงานบริเวณจุดเสี่ยงแล้วก็บริเวณนอนพักเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งที่นั่นเองเนี่ยโดยปกติก็เราใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟก็จะมีการดับไฟเป็นปกติทีนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตัวอาคารบ้านพักก็ความปลอดภัยนะฮะอย่างเช่นไม่ให้เป็นที่รกหรือไม่ให้เป็นที่ที่มีสัตว์เหยื่อเช่นกวางเช่นเนื้อทรายเช่นละองละมั่งอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นสัตว์เหยื่อของเสือเนี่ยมาอยู่ใกล้บ้านพักเพราะเดี๋ยวจะจ้าเอ๋ทำกับคนได้อะไรต่างๆพวกเนี้ย
1: อ๋อเออ
0: แต่ไม่มันมีดีเทลมีรายละเอียดนะครับแล้วก็เรื่องของปรับปรุงป้อมรักษาการแล้วก็ซ่อมแซมบ้านพักที่ทรุดโทรมที่ไม่ปลอดภัยให้มันแข็งแรงลดการเข้าถึงของสัตว์ป่าอะไรต่างๆพวกเนี้ยนี่ก็เป็นมาตรการที่ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
1: จริงๆอาหารตามธรรมชาติของเขาก็ดูจะไม่ขาดแคลนนะฮะเพราะว่าที่ห้วยขาแข้งนี่สัตว์ป่าก็ชุกชุม
0: เหลือเฟือเลยฮะอาหารเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่าตัวที่บ่งบอกว่าอาหารเหลือเฟือก็คือประชากรเสือโคร่งเพิ่มมากขึ้น
1: อ๋อตอนนี้มีกี่ตัวครับที่ห้วยขาแข้ง
0: ผมไม่แน่ใจว่ากี่ตัวนะผมตัวเลขผมอาจจะลงลืมไปแต่ว่าที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์บ่งบอกถึงความสำเร็จของการจัดการตัวรักเสือนะฮะ
1: ครับ อืมครับถ้าอ่านพวกนั้นนวนิยายนิยายป่าสมัยก่อนน่ะอย่างคุณพนมเทียนคุณน้อยอินทนนท์เวลาเขาเขียนถึงเสือเนี่ยดูน่ากลัว
0: ครับผม
1: ครับดูมีเทคนิคมีการล่อหลอกโดยเฉพาะเสือที่เป็นแมนอีเตอร์เสือที่กินคนเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่าโดยธรรมชาติเสือเขาบอกว่ากลัวคนใช่ไหมฮะ
0: คือทางใครทางมันฮะ
1: อย่าไปขวางทางกันก็พอแล้ว
0: แล้วก็เสือเขารู้ว่าคนไม่ใช่เหยื่อ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเจอเสือเนี่ยมันจะมีวิธีการปฏิบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเวลาเข้าป่าไปแล้วไปเจอเสือเนี่ยหนึ่งก็คือให้จ้องหน้าไว้ให้มองหน้านะฮะให้มองหน้าไว้นะครับอย่าหันหลังหรืออย่าวิ่งหนีเด็ดขาด
1: ครับ
0: นะฮะเพราะเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมเคยได้ยินคำว่าใจดีสู้เสือไหมฮะ
1: อ๋อมันมีที่มาก็คือต้องจ้องหน้าอย่าไปแสดงให้เห็นว่ากลัว
0: ใช่คือก็จ้องหน้าเอาแล้วก็ทางใครทางมันเพราะว่าเสือเนี่ยความเป็นเสือเนี่ยคือถ้าเขาอิ่มเขาก็ไม่ล่า
1: อ๋อ
0: บางทีเสือก็อยู่กับสัตว์เหยื่อ
1: ครับ
0: เขาก็อยู่ด้วยกันในเมื่อเขาไม่หิวว่าเขาก็ไม่กินเนี่ยคืออยู่อย่างเสือ
1: เดินคอเคลียกับเหยื่อกับควางได้ถ้าไม่หิว
0: ใช่ฮะนั่นคือหนึ่งสองก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยเสือเนี่ยเวลาเขาล่าเหยื่อเนี่ยเวลาเขาเจอเก้งเจอควางเจอกระทิงเนี่ยเหยื่อเวลาเขาวิ่งไล่เนี่ยเหยื่อจะวิ่งหนีพอวิ่งหนีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวิ่งไล่กัดนะฮะเพื่อซึ่งบริเวณที่เขากัดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เหยื่อเนี่ยสูญเสียการเคลื่อนไหวเฉียบพลันซึ่งตรงจุดที่กัดนั่นเองเนี่ยก็มักจะเป็นจุดที่เป็นกระดูกต้นคอนะฮะพองับกระดูกต้นคอปุ๊บก็กระดูกต้นคอเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็ทำให้เป็นอัมพาตเฉียบพลันมันก็สัตว์เหล่านี้ก็ไม่สามารถวิ่งหนีหรือดิ้นรนอะไรได้แต่ทีนี้พอมามองในย้อนคนเนี่ยก็หลักการเดียวกันฮะคือที่เจอเสือให้จ้องหน้าเนี่ยให้มองเนี่ยอย่าหันหลังวิ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราหันหลังแล้ววิ่งเนี่ย
1: กระดูกต้นคอก็จะโผล่มาให้เห็นชัดๆเลยคอเนี่ย
0: ก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเก้งพวกกวางพวกกระทิงที่เวลาเจอเขาแล้ววิ่งหนีเพราะงั้นเขาจะคิดว่าเราเป็นเหยื่อเขาก็จะวิ่งไล
1: ่
0: เขาจะวิ่งไล่เพราะงั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจอเสือก็อย่าวิ่งหนีเพราะถ้าวิ่งหนีปุ๊บเราก็ไม่ต่างกันกับสัตว์เหยื่อเลยเขาก็จะวิ่งไล่แล้วก็มางับตรงกระดูกต้นคอ
1: ครับ
0: อัมพาต
1: โอ้แต่ว่าต้องใช้ความกล้าขนาดไหนแล้วต้องหน้าเสือกลับเนี่ย
0: คือนักวิจัยเจ้าที่เนี่ยเขาจะรู้
1: อ๋อฮะ
0: เขาจะรู้อยู่แล้วครับว่าก็จะต้องมีการปฏิบัติยังไงแต่ยังผมเองเวลาเจอเนี่ยก็ขาแข็งเลยพวกนี้นะฮะ
1: อ๋อ
0: เราสัมผัสได้เลยของคำว่า
1: สลึงนะจังงังแว
0: คือของคำว่าเจ้าเสือเจ้าป่า
1: อ๋อบารมีเสือ
0: ใช่ใช่เราเข้าใจเลยถึงแม้ว่าเราก็เสือตัวหนึ่งเหมือนกันอะไรพวกนี
1: ้ครับโอ้ครับเออ
0: เราสัมผัสได้เลยว่าความน่าเกรงขามของเจ้าป่าแล้วก็ความน่าเกรงขามของกฎของธรรมชาติเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มากดังนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคารพธรรมชาติ
1: ก็เขามีความเป็นเจ้าป่านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับในหลักการเดียวกันกับเสือเนี่ยใช้กับช้างได้ไหมฮะจ้องหน้าหรือเสร็จเลย
0: คือกับช้างเนี่ยหลักๆก็คือเว้นระยะห่างครับ
1: อยู่ห่างๆไว้ก่อน
0: ก็คือเว้นระยะห่างอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อย50เมตร
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าระยะไฟที่แทนเนี่ยระยะปลอดภัยระหว่างคนกับช้างเนี่ยอยู่ที่50เมตรแต่ก็ต้องถอยห่างไว้ก่อนแล้วไม่ได้หมายความว่า50เมตรนั้นคุณจะปลอดภัยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าช้างจะวิ่งเข้ามาหาเนี่ยเสี้ยววินาทีเนี่ย50เมตรมาถึงตัวเลยนะฮะ
1: ผมเคยเห็นมีเขามีคลิประยะชาร์จเวลาเช้าเขาชาร์จเนี่ยโอ้เร็วมากวิ่งปื๊ดถึงเลยถึงตัวเลย
0: ใช่ครับแป๊บเดียวฮะเสี้ยววินาทีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ห่างช้างให้มากที่สุดแล้วก็สังเกตพฤติกรรมสังเกตอิริยาบถของช้างให้ชัดนะฮะว่าเขามีอารมณ์ยังไงนะฮะเช่นยืนนิ่งจ้องหน้าแล้วหูกลางอย่างเงี้ยคุณต้องรีบถอยละ
1: ครับ

0: ครับแล้วก็อย่าทำให้ช้างตกใจนะฮะอย่าทำให้ช้างตกใจซึ่งภาพที่เราเห็นณวันนี้เนี่ยบางทีเราเห็นคนอยู่ใกล้ช้างกันเยอะ
1: ใช่
0: นะซึ่งสิ่งที่น่ากังวลก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมนี่แหละฮะคือถ้าเกิดคนไปอยู่ใกล้ช้างเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะห่างที่มันเหมาะสมเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนรอบนอกหรือทำเสียงอะไรตกใจมีเสียงแกรมีเสียงชัตเตอร์มีเสียงคนตะโกนช้างตกใจเนี่ยช้างทำคนที่ใกล้ที่สุดเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคำว่าฟาดงวงฟาดงา
1: อ๋อผ่านไปครับ
0: ไปโกรธกับคนอื่นทำให้โกรธงุดหงิดมาแล้วไปลงกับคนอื่นคนที่อยู่ใกล้พวกเนี้ย
1: ภาพที่เราเห็นประจำเนี่ยช้างบนเขาใหญ่ไปมีรถไปจอดรอช้างก็กำลังกินอาหารอยู่ก็ไม่สนใจคนมีเจ้าหน้าที่ไปยืนคอยกันถ้าเกิดบีบแต่ปี๊ดเจ้าที่ซวยก่อนหรือเปล่าเนี่ย
0: ถูกต้องฮะก็ทำคนใกล้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีความเสี่ยงบางทีรถยนต์เจ้าหน้าที่ที่ไปอารักขาก็ถูกช้างแทงถูกช้างชน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเองที่เวลาเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังไปผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่เนี่ยนะครับบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เฝ้าระวังช้างอยู
1: ่
0: แต่ทีนี้พอข้างนอกพอมีบ้านใดหลังใดหลังหนึ่งจุดประทัดหรือส่งเสียงดังที่ทำให้ช้างตกใจเนี่ยช้างก็วิ่งเข้าสวนหาเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำให้หลายๆครั้งเจ้าที่เราก็ได้รับบาดเจ็บก็เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมปัจจัยจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วทำให้ช้างเนี่ยมีพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็เจ้าที่ก็ได้รับผลกระทบไปซึ่งน่าเห็นใจมากๆน่าสงสาร
1: ครับถามคุณหมอล็อตครับถ้าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างจระเข้หลุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปจับนี่เป็นอุทยานเจ้าหน้าที่อุทยานหรือเปล่าครับ
0: คือกรณีจระเข้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าที่ประมง
1: ต
0: ัดน้ำแต่เพียงแต่ว่าบางทีเกิดในพื้นที่เนี่ยทางเจ้าที่อุทยานเรามีคนเยอะเรามีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ก็สามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนในการจับจระเข้ได้นะครับซึ่งถึงลื่นแม้กระทั่งถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินเนี่ยในกรณีของความปลอดภัยของชาวบ้านหรือของประชาชนเนี่ยบางทีถ้าเราจับได้เราก็เข้าไปจับแล้วก็เราก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยเข้าไปรับไปดูแล
1: ฮะ
0: พยันถ้าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าเป็นในเรื่องของความเดือดร้อนหรืออันตรายของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของใครอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้ามันเป็นกรณีของเรื่องของความปลอดภัยของคนเนี่ยแล้วเรามีความพร้อมมีศักยภาพที่จะทำเนี่ยเราทำก่อนเลยฮะเราช่วยถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน
1: มาเรื่องที่ช่วงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันจะมีข่าวออกมาเรื่อยๆเป็นระยะว่ามีคนหลงป่าที่นั่นที่นู่นที่นี่บ้างถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวป่าไปเดินศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วหลงป่าข้อควรปฏิบัติต้องทำยังไงฮะถือมือถือติดไว้เครื่องนึงพออย่างนี้ก็ได้หรือเปล่า
0: คือเวลาจะเดินป่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทรล
1: ครับ
0: ที่เป็นเทรลศึกษาธรรมชาติที่เป็นเส้นทางในการศึกษาที่มีทางเดินที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าในบางเทรลเนี่ยผมยกตัวอย่างบางเทรลเนี่ยมันเป็นเส้นทางศึกษาของนักวิจัย
1: ฮะ
0: นะฮะอย่างสมมติกรณีศึกษาพวกนกเงื่อนวิชนีเนี่ยบางทีเขาก็จะมีการติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ไว้ว่าตรงต้นไม้ต้นนี้นะเป็นจุดที่มีนกเงือกหรือมีชนีมาอาศัยอยู่มากินผลไม้มากินอาหารอยู่นะฮะเขาก็อาจจะมีการมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวรุ่งเช้ากลับมาดูอีกทีนึงเรื่องต่างพวกเนี้ยซึ่งบางทีนักท่องเที่ยวบางทีเดินป่าเองบางทีก็ไปจำลักษณะไปจำเส้นทางบางทีก็หลงกันเลยไงฮะ
1: อ๋อเจอป้ายสัญลักษณ์ไว้ก็นึกว่าเอ๊ะก็เส้นทางนี้แหละมีเจ้าหน้าที่ทำไว้นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแต่ไม่ใช่เป็นของนักวิจัยเขา
0: ใช่ฮะนี่คือยกตัวอย่างเหตุการณ์นะฮะแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาจะเดินป่าเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือควรจะมีเจ้าหน้าที่ไกด์ที่ได้รับการอนุญาตเนี่ยเป็นคนเดินนำ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าการเดินของเราเองเนี่ยต่อให้เรามีความรู้เรื่องสัตว์ป่าเรื่องพันธุ์ไม้ต่างๆแต่ว่าเส้นทางที่เราเดินเนี่ยบางทีมันจะมีพืชเฉพาะมันจะมีจุดที่ไกด์หรือเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ว่าพืชชนิดนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงต่างเราจะได้ความรู้ไปด้วยนะฮะจากแนะนำในขณะเดียวกันเรื่องของเวลาเดินป่าสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือบางทีเราอาจจะเจอสัตว์ป่านะฮะสัตว์ป่าแต่ละชนิดพฤติกรรมตรงจุดที่เจอเนี่ยการ

0: ปฏิบัติตัวที่ไม่ให้สัตว์ป่าตกใจหรือว่าเวลามีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าการระมัดระวังตัวเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเที่ยวบางที่ที่อาจจะมีพวกทาสพวกเนี่ยพวกไกด์เจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีการในการปฐมพยาบาลการดูแลหรือการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวที่มันปลอดภัยเนี่ยเดินป่าที่ปลอดภัยเนี่ยควรจะมีเจ้าหน้าที่หรือมีไกด์ที่ถูกต้องที่เหมาะสมเนี่ยเป็นคนเดินนำ
1: ครับอันนี้สำคัญมากเพราะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องหลงป่านะบางทีก็เหยียบหินลื่นหัวหกล้ม เกิดอุบัติเหตุแขนหักขาหักหรือหัวกระแทกอย่างเงี้ยการมีคนไปด้วยเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะ
0: ใช่ครับแล้วก็เขาก็จะรู้แล้วก็จะรู้การติดต่อคือก็จะรู้ว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยวิธีใด
1: อ๋อเออครับ
0: ซึ่งเนี่ยในอุทยานแห่งชาติเนี่ยทุกแห่งเลยนะครับมีทีมกู้ภัย
1: ครับ
0: มีชุดกู้ภัยอุทยานมีชุดปฐมพยาบาลมีชุดเรสคิวช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในภาวะต่างๆนะครับแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางทีมาเที่ยวเนี่ยแล้วหลงป่าเนี่ยนะฮะแล้วเวลาที่เขาหลงเนี่ยบางทีเขาติดต่อใครไม่ได้บางทีมือถือเขาเป็นระบบแซทเทลไลท์เขาก็ติดต่อไปยังสถานทูตก็ติดต่อกลับมายังอุทยานว่ามีนักท่องเที่ยวสัญชาติประเทศนั้นๆเนี่ยหลงป่าก็แจ้งมาอย่างเจ้าหน้าที่เราก็เดินเข้าไปตามได
1: ้ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการท่องเที่ยวการเดินป่าแล้วหลงหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่เรามีทีมในการช่วยในการติดตามแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่หลงดีที่สุด
1: อืมใช่
0: นะครับไม่หลงดีที่สุดเพราะว่าถ้าหลงแล้วการตามตัวกว่าจะเจอหรือว่าอันตรายที่มันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ติดตามอยู่หรือปัจจัยที่มันคาดคิดไม่ถึงมันเกิดขึ้นได้เยอะแยะมากมายฮะ
1: ผมเห็นพวกป่าตามจุดต่างๆเนี่ยครับเขามีการติดกล้องวงจรปิดนอกจากจะดูสัตว์ป่าแล้วดูเรื่องของมีพานที่ไหนไปจัดแล้วติดไว้ตามทางเดินเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินี่ได้ไหมครับ
0: ติดได้ครับคือมันมีอย่างเงี้ยกล้องวงจรปิดเนี่ยนั่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นกล้องวงจรปิดเขาเป็นกล้องวิดีโอแต่สองก็คือเป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องคาเมราแทร็กก็คือกล้องดักถ่ายภาพนะซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็คือใช้ในเรื่องของการศึกษาวิจัยการเก็บสำรวจประชากรสัตว์ป่าการสำรวจพฤติกรรมสัตว์ป่าแล้วก็มันก็มีการนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการดักถ่ายภาพผู้ที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าพวกที่เข้าไปหาของป่าหรือเข้าไปโดยวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะก็จะมีการติดกล้องแบบนี้ช่วยในการเฝ้าระวังในการป้องปรามด้วยเช่นกันถือว่าเป็นกล้องที่ดีเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็มีการศึกษาวิจัยนะครับในการติดกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเพื่อจะทำรูปพรรณช้างป่ารูปพรรณสัตว์ป่าเพื่อมาคำนวณมาจำแนกอายุเพศแล้วก็ประชากรของสัตว์ป่าแต่ละชนิดก็มีจำนวนเท่าไหร่ก็ช่วยในการศึกษาวิจัยได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากแล้วก็ถ้าเกิดใครไปเจอก็อย่าซนนะฮะอย่าซนอย่าไปทุบอย่าไปตีอย่าไปทำลายหรืออย่าขโมยไปเพราะว่ามันเป็นของที่มีค่าสำหรับนักวิจัยสำหรับอุทยานสำหรับพื้นที่เป็นอย่างมาก
1: ครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นมันมีกล้องที่เป็นลักษณะเป็นเรียลไทม์ไหมคร
0: ับลักษณะกล้องที่เป็นเรียลไทม์ก็มีครับอย่างในอุทยานแห่งชาติบางแห่งนะฮะก็จะมีกล้องที่เป็นเรียลไทม์แล้วก็จุดที่ติดก็มักจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะเพราะว่าบางจุดที่ติดเนี่ยมันไม่มีสายไฟไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เปิดแบบเรียลไทม
1: ์ครับ
0: แล้วก็เวลาเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถมอนิเตอร์ได้
1: นี่เช็คได้เลย
0: ใช่รวมถึงบางพื้นที่นะฮะบางพื้นที่ที่เป็นจุดที่มีสัตว์ป่าออกมาเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันที่การเข้าถึงเนี่ยถ้าจะดูสัตว์ป่าเหล่านี้มันจะต้องเดินทางไปไกลนะครับก็มีระบบเป็นกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ที่สามารถเปิดให้เห็นสัตว์ป่าในป่าได้ซึ่งเราอยู่ในกรุงเทพเราอยู่ในเมืองเราก็สามารถดูผ่านมือถือหรือว่าเราอยู่ที่ทำการนักท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้มีสัตว์ชนิดไหนออกมาบ้างออกมาเท่าไหร่พฤติกรรมเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นการไลฟ์สดชีวิตการเป็นอยู่ของสัตว์ป่าซึ่ง ข้าไปหรือว่าถ้ามีสัตว์ออกมาเนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปดูได้จะได้ไม่เสียเที่ยว
1: เผลอๆเอาเก็บมาเป็นฟุตเทจตัดเป็นสารคดีสัตว์ป่าของไทยได้ด้วยนะ
0: ใช่ครับก็เป็นอีกรูปแบบนึงแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนตัวสัตว์ป่าด้วยอย่างตอนนี้เนี่ยที่เห็นก็จะมีที่ห้อยขาแข้งห้อยขาแข้งบางทีฝูงวัวแดงออกมามีเสือเดินผ่านมีอะไรต่างก็เป็นภาพไลฟ์สดเลย
1: ฮะ
0: ที่เขาแผงม้าก็มีการติดกล้องให้เห็นเวลามีกระทิงออกมาหากินตามทุ่งหญ้านะครับ
1: ครับ
0: ดีมากๆเลยครับ
1: คุณชูชาติส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับบอกว่าสวัสดีครับขออนุญาตครับสมัยก่อนภูเขาลำธารห้วยมันกว้างอาหารการกินของสัตว์ป่ามันเยอะแต่ทุกวันนี้ป่ามันแคบลงเพราะมนุษย์เราบุกเข้าไปปลูกคอนโดปลูกรีสอร์ทปลูกบ้านพักทำให้ป่าแคบลงมันก็เลยอึดอัดครับเขาเคยอยู่ของเขาเคยหากินแบบสบายๆตอนนี้ผมเข้าไปส่งปูนตามเขาใหญ่เขาใหญ่เที่ยงทุกที่มีรีสอร์ทมีบ้านพักสร้างกันหมดแล้วอ๋อครับโอเคครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยนะเขาบอกแต่เขามีวงเล็บข้างหลังด้วยไม่ต้องอ่านออกอากาศก็ได้นะครับโอเค
0: ขอบคุณมากที่อ่านฮะแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นคือประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่พูดกันบ่อยมาก
1: ครับ
0: นะฮะคือถ้าพูดถึงเรื่องบุกรุกเนี่ยคือถ้ามองว่ามนุษย์บุกรุกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันไม่ได้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าถ้ามองว่ามนุษย์เป็นบุกรุกพื้นที่ของสัตว์เนี่ยในอดีตเนี่ยสัตว์ป่าก็อยู่มาทั้งนั้นแถวรังสงรังสิตแถวอะไรต่างๆก็ที่อยู่ของสัตว์ป่าทั้งนั้น
1: ใช่
0: ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเหตุผลตรงนี้เองเนี่ยเราแทบจะบุกรุกทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเอาวันนี้เนี่ยเอาวันนี้เวลานี้เนี่ยมันมีแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตพื้นที่ป่าที่ชัดเจนอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ มันมีเขตพื้นที่ชุมชนที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาวันนี้เลยเนี่ยคือถ้าไม่มีการบุกรุกพื้นที่ที่มีแนวเขตอะไรที่มันชัดเจนมีการประกาศชัดเจนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นการบุกรุกต่างเดียวกันการจะสร้างรีสอร์ทบ้านพักหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างที่ใกล้พื้นที่ป่าอนุรักษ์แต่มันก็เป็นนอกแนวเขตซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำสิ่งปลูกสร้างจะอะไรต่างก็แล้วแต่นะฮะคือมันไม่ได้มีการบุกรุกนะครับในขณะเดียวกันเองปัจจัยที่ทำให้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ณเวลานี้เองเนี่ยมันเป็นปัจจัยในเรื่องของพื้นที่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ นะฮะมันมีเรื่องของแหล่งอาหารแหล่งทุ่งหญ้าแหล่งน้ำแหล่งดินโป่งโดยเฉพาะ climate change เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตั้งแต่มีเกิดภาวะ climate change ขึ้นมาระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราพบสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่กันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่อย่างกรณีของพื้นที่ทุ่งหญ้าที่สัตว์ป่าใช้เป็นแหล่งอาหารหลักเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุ่งหญ้าก็หายไปหมดแล้วฮะกลายเป็นป่าทึบขึ้นมาแหล่งน้ำแหล่งอาหารแหล่งดินโป่งโป่งก็เจือจางแหล่งน้ำก็แห้งขอดนะฮะสัตว์เหล่านี้เองเขาก็ต้องการที่โล่งเขาก็ออกมานอกพื้นที่มาเจอแหล่งน้ำเกษตรกรรมแล้วไปเจอพืชเกษตรกรรมก็ติดใจในรสชาติ
1: ครับอาหารการกินหาทานง่าย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นในรูปแบบของการปรับตัวของสัตว์ป่า
1: ครับแต่มันก็กลายเป็นพื้นที่ที่คนก็ใช้ด้วยหรือเปล่าใช้บริการอยู่ด้วยก็มันก็มาปะกันตรงนี
0: ้ใช่ครับแล้วก็ตัวนึงที่แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าสัตว์ป่าเขาต้องการดินโป่งเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เราจะเห็นช้างไปที่ครัวแถวบ้านประชาชนบ่อยมาก
1: ขอข้าวไข่เจียวจานนึงคนก็หนีไปแล้วเรียบร้อย
0: คือเขาเข้าไปเขาไปกินพวกขนมกบเคี้ยวบางทีไปกินเกลือไปกินน้ำปลาไปกินปลาอะไรเนี่ยที่ผิดธรรมชาติแต่เขากำลังบอกกับเราว่าเขาต้องการเกลือแร่ต้องการแร่ธาตุในป่าแล้วต้องฟื้นฟูก็ต้องเข้าไปทำกันเพราะฉะนั้นกรณีของความเข้าใจในเรื่องของการบุกรุกเนี่ยตอนนี้มันมีน้อยมากเพราะว่าแนวเขตมันชัดเจนแต่ตัวสัตว์ป่านี่ออกมาเองนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตีความตรงนี้ออกว่าทำยังไงให้บ้านเขาน่าอยู่ถ้าบ้านน่าอยู่ใครๆก็อยากอยู่บ้านเพราะว่าสัตว์ป่าพอออกมานอกพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องหวาดระแวงหวาดกลัวบาดเจ็บจากการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุเกิดต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกครับ
1: ครับ
0: นะฮะแต่เขาต้องกินเขาต้องดำรงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นการกลับไปมอง

0: องย้อนการสร้างห้องครัวการเพิ่มศักยภาพในการรองรับทางด้านคุณภาพของพื้นที่เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าสนใจ
1: ก็เป็นภารกิจของทางกรมป่าไม้ฮะเข้าไปดูแลหน่อยเพราะว่าจะมีหลายๆพื้นที่นะก็ใช้พื้นที่บริใช้สัตว์ป่าอย่างเช่นช้างเนี่ยก็จะเห็นชัดหน่อยใช้พื้นที่ร่วมกับคนถ้าเป็นฝั่งของเขาอยากจะเห็นช้างไปช้อปปิ้งตามพวกร้านขายของชำกินน้ำปงน้ำปลาอย่างที่หมอรอดว่านะฮะ
0: ครับคือตอนนี้มันเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหลัก
1: แต่เวลาหมดเวลาครับคุณหมอรอดนะเอาสั้นๆสัก10 วิ 15 วิเชิญเลยครับ
0: ครับผมฮะแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยทุกคนมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐกับหน่วยงานรัฐนะ
1: คร
0: ับไม่อยากจะมองว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทุกคนสามารถช่วยกันได้ในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนนั่นนะฮะ
1: ครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ไปก่อนต้องขอขอบคุณคุณหมอรอดมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลดค่าไฟ6สตางค์เริ่มบินกันยายนนี้จากการที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญล่าสุดกกพ.มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินกันยายนนี้หลังจากที่กกพ.หลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะมีผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้แบ่งเป็นค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักอาศัยไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่าหลังพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีจึงเป็นที่มาของการปลดแอกภาระประชาชนที่แบกรับโดยไม่รู้ตัวส่วนการแยกค่าไฟส่วนนี้ออกไปและจากมติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่โดย 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกให้เหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่เหลือจะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนนี้ใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกไปขยายนิยามครอบกลุ่มบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน3กรรมการไม่เข้าประชุมและอีก1กรรมการลาประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีกำหนดจัดการประชุมกรรมการกสทช.ตามนัดหมายในวันนี้หลังจากการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมทันนี้ตลอดเดือนสิงหาคมกสทช.ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า4วันคือวันที่11 13 19และ20สิงหาคมโดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนเข้าพิจารณาจำนวน44วาระจากวาระที่ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ลงนามนำความขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ได้เกิดภาวะล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจาก3กรรมการกสทช.คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรและด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาสัยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยการปฏิเสธเข้าประชุมดังกล่าวเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดของกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบศาสตราจารย์ในแพทย์คลินิกสรณะเปิดเผยสั้นๆภายหลังเดินออกจากห้องประชุมว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับคริสเตียโน โรนัลโดส่งข้อความเป็นกำลังใจให้กับเมสซี่คริสเตียโน โรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสส่งข้อความเป็นกำลังใจให้กับเลียเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ต้องสูญเสียคุณพ่อฮอร์เก้ในวัย68ปีโดยคุณพ่อฮอร์เก้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับเมสซี่เป็นอย่างมากเพราะท่านให้การสนับสนุนลูกชายเป็นอย่างดีตั้งแต่สมัยเยาวชนจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสุดยอดนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลล่าสุดโรนัลโดซึ่งโดนแฟนบอลและสื่อยกให้เป็นคู่แข่งแย่งชิงความสำเร็จกับเมสซี่ได้ให้กำลังใจกับเมสซี่สำหรับการสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตครั้งนี้ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับสโมสรเชลซีประกาศคว้าตัวเป๊ปชาบาเรียแบ็กซ้ายชาวสเปนจากรายโยบาเยคาโนมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจับเซ็นสัญญาจนถึงปี2031สำหรับตลอด4ฤดูกาลกับรายโยบาเยคาโนชาบาเรียลงสนามไป125นัดและกลายเป็นกำลังหลักของทีมโดยในซีซั่นที่ผ่านมาเขาลงเล่น44นัดพร้อมช่วยสโมสรผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกก่อนพ่ายกับคริสตัลพาเลซ0ประตูต่อ1ทั้งนี้หลังการย้ายทีมชาบาเรียซึ่งเป็นนักเตะใหม่รายที่9ของเชลซีในตลาดซัมเมอร์นี้กล่าวว่านี่คือความฝันของตัวเองเพราะเชลซีเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่และมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะทำงานหนักเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จช่วง Premier League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: เอาละครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ99 Live นะครับวันนี้เปิดรายการด้วยเพลงบินครับหรือว่า Fly นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในเพลงหลักอย่างเป็นทางการประจำการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่13หรือว่า Asian Games 1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีพ.ศ. 2541นะครับครับร้องโดยศิลปินร็อกชื่อดังครับพี่รังร็อกเคสตานั่นเองนะครับก็เพลงนี้นี่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นแล้วก็การก้าวข้ามขีดจำกัดของนักกีฬานะครับเนื้อหานี่ก็ปลุกเร้าจิตวิญญาณนักสู้ความฝันและการทะยานไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นดังการบินของนกที่ไร้ขอบเขตนั่นเองนะครับเรียกว่าความหมายดีมากๆนะครับเราก็ทยอยเปิดเพลง Asian Games เข้ารายการกันในแต่ละวันนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของเพลงบินนั่นเองนะครับเดี๋ยววันอื่นๆก็จะหาเพลง Asian Games มาฝากกันนะครับให้เข้ากับบรรยากาศของ Asian Games นะครับเอาละฮะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเรา2คนนะฮะผมนนท์ รัศมีวิมลดารากรนะครับมาพร้อมกับพี่เอ็มนั่นเองนะฮะสวัสดีครับพี่เอ็มครับ
1: สวัสดีครับทุกผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่นนท์ครับนนท์รัศมีครับก็ขออนุญาตมาแทนพี่เจ๋งทรงศักดิ์วันนึงนะฮะพอดีพี่เจ๋งเป็นเกิดอาการป่วยครับ
0: พี่เอ็มณัฐพลไปทำอะไรกับพี่เจ๋งครับผม
1: ไปทำอะไรโอ้ยไม่ได้ทำครับพี่นนท์
0: แล้วทำไม
1: ผมได้รับข้อความมาตั้งแต่เช้าเลยฮะก็เขาป่วยครับผมใช่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาป่วยเป็นอะไรฮะ
0: พี่เอ็ม
1: เมื่อวานยังจัดรายการอยู่เลยเน
0: า
1: ะ
0: พี่เอ็มไปทำอะไรพี่เจ๋งหรือเปล่า

0: ไม่ได้ทำ
1: ไม่ได้ทำใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่ทำครับพี่นนท์ครับผม
1: ก็อาจจะเพียจัดรายการเยอะ
0: น่าจะครับผมน่าจะใช่ก็ขออนุญาตมาแทนพี่เจ๋งหนึ่งวันเน
1: า
0: ะพี่นนท์ในรายการในที่แน่ไรก็ติดเอเชียนเกมของเราเป็นเองนะครับ
1: ก็ขอให้พี่เจ๋งหายไวๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เจ๋งมาจัดต่อ
0: ใช่พี่นนท
1: ์หรือว่าพี่เจ๋งจะลาเลย2วัน
0: เอาก็ขอให้ไวๆดีกว่าพี่นนท์เนาะไปเจอไวๆดีกว่า
1: ให้พักวันเดียวพอนะ
0: แน่นอนครับผม
1: พรุ่งนี้ให้กลับมาประจำการตรงนี้นะเด
0: ี๋
1: ยวแฟนๆพี่เจ๋ง
0: ก็ครับ
1: มาเจอกันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้กับเรา2คนเนี่ยผมนนท์แล้วก็พี่เอ็
0: ม
1: นะฮะก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ครับ
1: SMS ก็ส่งมาที่4689899นะ
0: ใช่ครับ
1: ส่งข้อความมาหน่อยคุยกันหน่อยนะครับ
0: ความคิดเห็นกับเรา2คนตลอด1ชั่วโมงนี้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนทาง YouTube ทาง Facebook Channel ของ FM99 ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได
0: ้ครับผม
1: ตอนนี้มีไลฟ์สดอยู่นะฮะ
0: ฮะไลฟ์สดทาง YouTube และ Facebook
1: ใช่ครับ
0: ส่วน TikTok นี่ต้องขออนุญาตให้พี่เจ๋งฮะ
1: ครับ TikTok วันนี้ไม่มี
0: ใช่ไม่มีเน
1: า
0: ะใช่ครับเป็นนอนเดอร
1: ์ก็ฟังกันได้หลายช่องทางนะครับประชาสัมพันธ์กันด้วยสำหรับใครที่ฟังแอปเก่าFM 99นี่บางทีมีปัญหา
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแอปแล้ว
0: ใช่ฮะ
1: ต้องเป็น M-Cord Connect
0: ใช่ M-Cord Connect ฮะ
1: ไปฟังกันได้เลยลื่นปึ๊ด
0: ปึ๊ดลื่น
1: ปึ๊ดลื่นเหรอก็ฟังกันได้ทุกคลื่นของอสมทเลยไม่ใช่แค่ FM 99ของเรา
0: ใช่ฮะ
1: นะฮะก็โหลดมาฟังกันได้ M-Cord Connect นะ
0: ครับ
1: เอาละส่วนวันนี้เนี่ยเนื้อหาของรายการของเรานี่ต้องบอกว่าเราคัดตำนานของเอเชียนเกมส์มาล้ำลึกความหลังกันหน่อย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้านับถอยหลังเอเชียนเกม2026ที่จะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นถ้านับถอยหลังจนถึงตอนนี้เนี่ยเหลือแค่37วันเท่านั้นนะครับ19กันยายนนี่ก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วนะครับก็อยากจะไปพูดถึงตำนานนักกีฬาไทยกันหน่อยเชื่อว่าเวลาพูดถึงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ
0: ใช่คร
1: ับ เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นผลงานของพวกเขาและเธอกันมาแล้วนะครับแต่ถ้าพูดอีกก็เรียกว่าประทับใจอีกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ฮะ
1: คือถ้าย้อนกลับไปพูดถึงตำนานของนักกีฬาของเราในเอเชียนเกมส์เนี่ยก็มีหลายคน
0: ใช่พี่
1: นะครับแต่ด้วยเวลามีจำกัด1ชั่วโมงวันนี้ขอคัดมา10คน
0: ใช่10คนจุดเด่น10คนเท่านั้นวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: เรียกว่าเป็นตำนานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์นะครับ
0: นะครับ
1: อันดับ1เนี่ยถ้าพูดถึงตำนานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์เนี่ยต้องบอกว่าไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้
0: ใช่ถูกต้องพี่นนท์
1: นั่นก็คือเจ้าปุ้ย
0: เจ้าปุ้ย
1: พรชัยเขาแก้วนั่นเอง
0: ใช่ฮะพี่ปุ้ยครับพรชัยเขาแก้วใส่ปากตะกร้อนั่นเองนะฮะ
1: ทำไมถึงได้อันดับหนึ่งครับ
0: ครับก็
1: เพราะว่า
0: เหรียญ
1: การันตี
0: เยอะสุดการันตีใช่ครับพี่นนท
1: ์เป็นนักกีฬาไทยในตำนานที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์เยอะที่สุด
0: ใช่ในประวัติศาสตร์
1: ในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ไปถึง
0: 8เหรียญทอง
1: 10เลยครับ
0: เอา10
1: 10เลยครับพี่เอ็ม
0: ทองเลยครับ
1: เบอร์หนึ่งเรียกว่าแบบหาใครที่จะมาใครหาใครมาทำลายยากมากอ่ะสิบเหรียญทองจากการรับใช้ชาติยาวนานหลายสมัย
0: ใช
1: ่ราชาหน้าตะข่าย
0: ถูกต้องฮะพี่ปุ้ยครับ
1: ก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเซปักตะกร้อทีมชายอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรียกว่าประเดิมความสำเร็จครั้งใหญ
0: ่ที่สุด
1: ใช่ครับกับการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์โลกคิงส์ครับครั้งที่39ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวานวัน2วันที่ผ่านมานั่นแหละ
0: ประมาณ2วัน
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นนักกีฬาก็เป็นตำนานมาเป็นโค้ชก็มาเป็นตำนานอีกนะฮะ
0: สุดตำนาน
1: คือเรียกว่าสุดยอดจริงนะครับแล้วเดี๋ยวจบ Kings Cup เนี่ยก็จะคุมทีมต่อเลย
0: ฮะ
1: ลุยศึก
0: เอเชียนเกม

0: เอมส์
1: อืม
0: อืมก็ตอนนี้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจได้พอสมควรนะ
1: ค
0: ครรั
1: ับ บ
0: หลังจากที่พาตะกร้อไทยได้แชมป์ไปในการแข่งขัน Kings Cup
1: ฮะ
0: ก็ผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ์
1: อืมเป็นยังไงครับ
0: พ
1: พ
0: ี
1: ี
0: ่
1: ่น
0: ปุ
1: ้อ
0: ้
1: ง
0: ยพรชัยเขาแก้ด้วยนะ
1: อืม
0: ที่99ของเราเนี่ยแห
1: โ
0: ล
1: อ
0: ะ
1: ้เขามาให้สัมภาษณ์เลย
0: โทรศัพท์
1: โ
0: ไปถ
1: อ้
0: า
1: โฟ
0: ม
1: นอิน
0: ตอนนั้น
1: ครับ
0: รายการสปอร์ตวาไรตี้ตอน2 ทุ่ม
1: จับ
0: ก็พี่ปุ้ยหรือว่าร้อยโทรพรชัยเขาแก้วนี่หรือใครจะจำในฉายาราชาหน้าตาข่ายเนี่ยก็ถือว่าเขาบอกว่าโชคดีด้วยที่ตลอดการรับใช้ชาติเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บหนัก
1: ใช่ครับหนัก
0: มารบกวน
1: บาดเจ็บเล็กน้อย
0: ใช่
1: ก็หายทันในเกมนั้นได้
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ก็เริ่มต้นเล่นตะกร้ออย่างจริงจังตอนอายุ12นะครับแล้วก็รับใช้ชาติมายาวนานกว่า20 ปีก็เรียกว่าเป็นตำนานของไทยเราทั้งใน SEA Games และ Asian Games เลยนะครับก็สำหรับเจ้าปุ้ยนี้ปัจจุบัน45 ปี
1: ครับ
0: ได้เหรียญทอง Asian Games เนี่ยตั้งแต่ปูซาน2002ในประเภททีมเดี่ยว
1: ใช่
0: แล้วก็ทีมชุดครั้งแรกได้2 เหรียญ
1: ฮะ
0: 2006ก็ได้ทีมเดียวกับทีมชุดครั้งที่2ก็ได้อีก2 เหรียญ4 เหรียญแล้วนะ
1: ฮะรวม4
0: 2010ครับ
1: ครับ
0: ทีมเดียวทีมชุดก็ได้อีก3ครั้งแล้วนะ6 เหรียญแล้วนะอินชอน2014ก็ได้ทีมเดียวและทีมชุด2018ที่จาการ์ตาปาเลมบังก็ได้ทีมชุดกับทีมคู่10 เหรียญ
1: 10 เหรียญรวมทั้งหมดในเอเชียนเกม
0: 5 สมัย
1: ของพี่ปุ้ยถือว่าเยอะมากนะพี่น้อง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับเยอะแบบเยอะเอาง่ายๆคือ
0: ไปทุกครั้งทองทุกครั้ง
1: ได้ทุกครั้ง
0: ก็ยากที่จะหาใครมาทำลายสถิตินี้ได้นะเพราะว่าได้ไปถึง10 เหรียญทองในเอเชียนเกมเรียกว่าเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยในเอเชียนเกมนะครับนี่คืออันดับ1
1: ของ10ตำนานที่จะเอามาวันนี้
0: อันดับ2ครับ
1: ครับ
0: อันดับ2
1: นี่คือนักเทควันโด
0: อันดับ2ยังเป็นนักตะกร้ออยู่ถ้าดูจากเหรียญนะ
1: ก็อ๋อนักตะกร้ออยู่ยังไม่เทควันโด
0: อันนี้ขอไล่ตามเหรียญแล้วกัน
1: เหรียญโอเคได้
0: คนที่ได้เหรียญเยอะที่สุดอันดับ1เนี่ยเป็นพรชัยเขาแก้ว10 เหรียญอันดับ2ก็ยังอยู่ใน
1: ตะกร้อ
0: ครับแล้วก็เป็นเพื่อนของพี่
1: ป
0: ุ้ยพรชัยนั่นเองนั่นก็คือสืบศักดิ์ผันสืบพี่โจหลังเท้า
1: พี่โจ
0: จอมเสิร์ฟผู้ปฏิวัติวงการตะกร้อโลกคือถ้าพูดถึง
1: ครับ
0: พี่โจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเรียกว่าเก่งทั้งฝีเท้า
1: ใช่
0: แล้วก็หน้าตาดีด้วย
1: หล่อด้วย
0: ก็ได้ไป7 เหรียญทอง
1: ครับ
0: ในเอเชียนเกมส์นะเป็นรองพี่ปุ้ย3 เหรียญจริงๆพี่โจนี่อายุเยอะกว่าพี่ปุ้ยอีกนะ
1: ครับ
0: พี่โจนี่อายุ48 ปีนะครับก็เล่นเอเชียนเกม4 ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับพี่โจสืบศักดิ์ผันสืบนะครับได้ไป7 เหรียญครั้งแรกของพี่โจสืบศักดิ์เนี่ยก็คือเอเชียนเกมส์ปี1998
1: ครับที่กรุงเทพมหานคร
0: ใช่
1: ประเทศไทยของเรานั่นเองครับ
0: ครั้งนั้น
1: ใช่
0: พี่ปุ้ยยังไม่ติดทีมนะ
1: ฮะ
0: 1998นี่พี่ปุ้ยไม่ได้อยู่ในทีมชาติไทย
1: เ
0: พราะว่าพี่ปุ้ยได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรก2002ก็คือครั้งต่อมา
1: ที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้
0: ใช่ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในทีมชุดเดียวกับพี่โจสืบศักดิ์เนี่ยแหละก็ช่วยกันได้ไป2 ทองที่ปูซาน
1: ครับพี่น้อง
0: หลังจากนั้นพี่โจสืบศักดิ์ก็มาได้อีก2 ทองในเช่นเกม2006
1: ใช่ครับที่โดฮาประเทศกาตาร
0: ์ก็เรียกว่า3 ครั้งซ้อน 3 ครั้งครั้งละ2 เหรียญ
1: ใช่
0: ก็6 เหรียญ
1: ฮะ6 เหรียญเข้าไปแล้ว
0: แล้วก็มาปี2010
1: ครับ
0: 2010นี่
1: กวางโจประเทศจีน
0: ได้อีก1 ทอง
1: ใช่ฮะอีก1 ทองครั้งที่16 พี่นน
0: ท์ใช
1: ่ใช่ฮะ
0: ก
1: ็เป็นถือว่าตำนานสุดเหมือนกันนะพี่โจสืบสักพันสืบของเราใช่ครับผม
0: 2010เนี่ยทำไมพี่โจได้แค่เหรียญเดียวพี่ปุ้ยได้2เหรียญเพราะว่าพี่โจเนี่ยได้จากทีมเดี่ยวนะ
1: ครับ
0: ส่วนพี่ปุ้ยนี่ได้ทั้งทีมเดี่ยวและทีมชุดพี่โจเลยได้แค่7เหรียญนะ
1: ฮ
0: ะนี่ก็คือ2นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองมากที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ของไทยเรา
1: ฮะในประเภทกีฬาเซปักตะกร้อนั่นเอง
0: อันดับ3ครับ
1: ครับพี่ดอนอันดับ3
0: เป็นรองจากพี่โจสืบสักผันสืบ1เหรียญครับพี่โจได้ไป7เหรียญก็คืออานัทรัตนพลครับ
1: ครับพี่อานัท
0: ได้ไป6เหรียญทองครับยอดลมกรดเจ้าของสถิติเหมา3ทองในการแข่งขันครั้งเดียวครับ
1: ครับ
0: โอ
1: ้
0: โหก็อาจจะต้องย้อนไปนานหน่อยนะครับสำหรับประวัติของอานัทรัตนพลเพราะว่าแข่งตั้งแต่ช่วงยุคปี70
1: ปี70
0: นี่ผมยังไม่เกิดเลย
1: เหมือนกัน
0: ใ
1: ช่ครับผมยังไม่เกิดเหมือนกัน
0: แต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนี่คือตำนานลมกรดที่ยิ่งใหญ่ที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ในประวัติศาสตร์กรีฑาไทยและเอเชียเลย
1: ใช่
0: ได้ไป6ทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ช่วงยุคปี1970ก็คือพ.ศ.2513ถึง2521
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณผู้ฟังใครเกิดทันส่งข้อความมาบอกเราหน่อยว่ายุคนั้นเป็นอย่างไร
1: เราสองคนเลยฮะ
0: ยิ่งใหญ่แค่ไหนสำหรับพลตรีอานัทรัตนพลนะครับก็6เหรียญทองเริ่มจากปี1970ครับหรือว่าเอเชียนเกม2513ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ใช่ฮะ
0: ตอนนั้นเนี่ยได้ไป1ทองในผลัด 4x100 เมตรชาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้ทองที่2ใน200เมตรชาย
1: แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วย
0: ได้
1: ไปหน่อยก็เป็นลมกรดที่เร็วที่สุดนะณตอนนั้นณเวลานั้นนะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: ก็ได้2ทองตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับจากนั้นเอเชียนเกมส์ครั้งที่7
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เอเชียนเกมส์ครั้งที่7นะฮะก็
0: ได้ไปอีก3ทอง
1: ใช่ไป3ทองครับผม
0: 100เมตรชาย200เมตรชายป้องกันแชมป์ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปได้4x100อีก
1: ใช่400เมตรชายอีกใช่ครับ
0: เท่ากับว่าครั้งที่2ได้ไป3ทอง
1: ใช่
0: 2ครั้ง5เหรียญทองแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเอเชียนเกมส์ครั้งที่8ปี1978หรือว่าพ.ศ.2521ที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็ได้
0: ได้ทองที่6จาก 4x100 เมตรชายตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เหรียญในประเภทบุคคลเพราะว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้ว
1: ใช่
0: แต่ก็ยังเป็นกำลังสำคัญในวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายแล้วก็เรียกว่าป้องกันแชมป์ได้ใน 4x100 นี่ก็คือยอดลมกรดแห่งเอเชียครับ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญเอเชียนเกมส์เยอะที่สุดอันดับที่3ครับ
1: ใช่ฮะอานัท
0: รัตนพล
1: ใช่ครับ
0: จากกรีฑาครับ6เหรียญทองครับโอ้โหสุดยอดจริง
1: นะสุดยอดตำนานของกรีฑาลมกรดไทยเราไม่มีใครไม่รู้จักฮะอานัทรัตนพลกับผม
0: ใช่ครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราก็จะเชียร์เทพบิว
1: ใช่ครับ
0: เทพบิวภูริพลบุญสอน
1: ฮะเห็นบอกลงไป9จุดเท่าไหร่นะครับพี่นนท์ตอนนี
0: ้ต่ำ10อะ
1: ต่ำ10ใช่
0: ถ้าดูจากสถิตินี่มีลุ้นถึงเหรียญทองได้เหมือนกัน
1: อือครับอย่างแล้วก็ติดก็ลุ้นให้เขาติดในเหรียญทองร้อยเมตรชายใช่ครับ
0: ครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินนะครับไปดูอันดับ4กันบ้างอันดับ4ที่ได้2เหรียญทองเนี่ย

0: เทควันโดเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลุ้นนะครับปี2018 2018รอบชิงเนี่ยเจอกับนักกีฬาจากอิหร่านคียานอามาเซแล้วก็ชนะขาดเลย 21-3 ครั้งนั้นน่ะไม่ค่อยลุ้นคนไม่ค่อยจำแต่คนจะมาจำเอเชียนเกมส์ครั้งที่19หางโจ2022ที่ไปแข่งตอนปี2023เพราะว่าคู่ชิงเนี่ยเจอกับกัวชิงนักกีฬาจากเจ้าภาพจีนนะครับยกที่1และยกที่2เนี่ยเทนนิสชนะไปก่อนในยกแรก7-6แต่ในยกที่2กัวชิงเนี่ยชนะคืนไปได้2-1ทำให้ต้องไปตัดสินกันในยกที่
1: 3
0: ใช่ครับแล้วในยกที่3เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนเทควันโดไทยเพราะว่าอยู่ดีๆแต้มของจีนมันไหล
1: ใช่
0: ขึ้นไป23-0คนก็งงกันทั้งประเทศเลยว่าทำไมแต้มมัน
1: ไหลขนาดนี
0: ้พุ่งไปขนาดนั้นนะครับ
1: ไกลมาก
0: โค้ชเชยองซอกก็เลยประท้วงแล้วก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบหลายนาทีครับก่อนที่จะไปปรับคะแนนใหม
1: ่ให้เป็น
0: ให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติ สำหรับ
1: อาจจะเป็นผิด
0: คะแนนนะมันมีเทคนิคผิดพลาด
1: ใช่ครับ
0: แต้มมันเลยไหลไป23-0แต่พอปรับลงมาเนี่ยเราก็ยังตามอยู่
1: ใช
0: ่6-0แล้วเขาเป็นเจ้าภาพด้วยเขาเล่นในบ้าน
1: ถูก
0: ยกตัดสินเขานำแล้วปรากฏว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครับ1นาทีสุดท้ายแม้ว่าจะเหลือเวลาเพียง1นาทีตามหลัง0-6แต่พานิพักใช้ความนิ่งครับไม่สนใจเสียงเชียร์กองเชียร์เจ้าถิ่นใช้ลูก
1: เตะ
0: เตะหัวครับ
1: เตะหัวครับก็ชนะไปได้
0: ใช่ทำคะแนนพลิกแซง
1: ครับ
0: ชนะไป12-9ครับชนะสกอร์รวม2-1ยกแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2
1: ครับ
0: ของน้องเทนนิส
1: ใช่น้องเทนน
0: ิ
1: ส
0: ในเอเชียนเกมส์ป้องกันแชมป์ได้จริงๆน้องเทนนิสเนี่ยเคยได้เหรียญทองแดงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะปี2018แล้วก็มาได้เหรียญทอง2ครั้งก็คือ2018กับ2022
1: ใช่ครับ
0: ก็เนี่ยแหละคือ
1: ที่สุด
0: ตำนานของนักเทควันโดไทย
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: น้องเทนนิสนี่แข่ง3ครั้งนะในเอเชียนเกมนะฮะก็ได้มา2ทองกับ1เงินนะครับอย่างที่บอกไปครั้งแรกนี่2014
1: ใช่ครับ
0: ที่อินชอน
1: ทองแดงใช่ฮะ
0: ในเหรียญทองแดง
1: อายุเพียง17ปีครับพี่นนท
0: ์ส
1: ุด
0: ใช่มันก็แสดงให้เห็นว่าแม่เส้นทางกว่าจะได้
1: ครับมันยังไง
0: เหรียญทองเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะ
1: ใช
0: ่ต้องเก็บทีละขั้น
1: ใช
0: ่ขยับจากทองแดงมาเป็นทอง
1: มาเป็นเงิน
0: ทองใช่ก็เหมือนกับโอลิมปิกนะโอลิมปิกน้องเทนนิสเนี่ยครั้งแรกที่ริโอ2016ก็ได้ทองแดง
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปได้เหรียญทองโตเกียว2020แล้วก็ไปป้องกันเหรียญทองได้ที่ปารีส2024นี่ก็คือ
1: ใช่ครับ
0: ตำนานอีก1คน
1: ใช่ครับ
0: ของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส
1: ์ครับหนุกน้องครับพี่นนท
0: ์4คนเข้าไปแล้ว
1: ฮะนะครับ4ไปแล้วฮะใช
0: ่คนที่5ต่อเลยดีกว่า
1: ได้ครับพี่นนท
0: ์ได้ไป2ทองเท่ากับน้องเทนนิส
1: ครับ
0: ก็คือโมอมตะสมรักคำสิงครับ
1: โมอมตะเลยครับ
0: ได้ไป2เหรียญทองครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส
1: ์ครับ
0: สำหรับพี่บาสนี่ถือว่าเป็นตำนานนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ไป2ทองในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเนี่ยปี94
1: ใช่2537ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ
0: รุ่น57กิโลกรัม
1: ใช่ครับพี่นนท
0: ์จริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยปี94เนี่ยก่อนเดินทางมีข่าวว่าเกือบจะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจสภาพตรวจสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านในครั้งแรกนะแต่สุดท้ายก็ได้รับโอกาสให้ร่วมเดินทางติดทีมไปด้วยแล้วก็ลง

0: แข่งในรุ่น57กิโลกรัมนะคร
1: ับ ครับ
0: ก็เรียกว่าพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยโชว์สไตล์โชว์ศักยภาพโชว์พรสวรรค์นักมวยอัจฉริยะเลย
1: ใช่
0: สายตาดีครับหลักแหลมแล้วก็หลบหลีกหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างเหนือชั้นเข้ารอบชิงแล้วก็เอาชนะไซกัมมาซิลจากปากีสถานแบบสวยงามแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาไทยคนเดียวที่ได้เหรียญทองในเช่นเกมครั้งนั้นด้วย
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าภายหลังเนี่ยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเขามาตัดสินเพิ่มอีก2ทองให้ทีมว่ายน้ำไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้เหรียญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจีนเขาตรวจโดปไม่ผ่าน
1: ใช่
0: แล้วเขาเลยมาย้อนหลังให้เราได้เหรียญทองนะครับแต่ว่าตอนแข่งเนี่ยเราได้จากพี่บาสครั้งเดียวจากนั้นปี98
1: ครับ
0: พี่บาสก็มา
1: ได้อีก
0: ได้อีกในรุ่น57กิโลกรัม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นกรุงเทพเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ได้รับเกียรติเป็นคนจุดคบเพลิงด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าช่วงนั้นพี่บาสดังมากคือได้เอเชียนเกม94แล้วก็ไปได้โอลิมปิกปี96คือตอนนั้นดังมาก
1: ใช
0: ่แล้วก็มา98ก็ไม่ทำให้กองเชียร์ชาวไทยผิดหวัง
1: หลังฮะ
0: ได้ทองอีกครั้งหนึ่งป้องกันแชมป์ได
1: ้ครับ
0: ช่วงนั้นนี่เขาบอกว่าพี่บาสนี่คิวงานเยอะมากเพราะว่าดังแล้วไง
1: ก็ว่าได
0: ้เรียกว่างานในวงการบันเทิงเยอะ
1: เยอะจริง
0: ๆนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบบอาจจะไม่ค่อยได้ซ้อม
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่ารับงานเยอะนะครับแต่พอขึ้นเวทีครับ
1: โอ้โห
0: อัจฉริยะก็ยังเป็นอัจฉริยะ
1: ใช่ก็ยังเป็นมหาเทพ
0: ใช่ครับ
1: เรียกนี้เลย
0: รอบชิงนี่เจอกับนักชกอุซเบย์นะครับแล้วพี่บาสก็ใช้ชั้นเชิงดักต่อยเอาชนะคะแนนไปป้องกันแชมป์เอเชียนเกมได้สำเร็จ
1: ครับ
0: เท่ากับว่าพี่บาสนี
1: ่2เหรียญทอง
0: 2ทองนะ
1: ใช่ฮะ
0: จาก2ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นตำนานคนที่5ของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะกันต่ออีก5คน
1: ครับได้เลย
0: นะครับอันดับ6ถึงอันดับ10แต่ว่า
1: ครับ
0: ก่อนจะไปพักกันนะครับประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะครับอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fiจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB ครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับ99 Live ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัป

0: 1-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงที่2ของนายที่นายไลฟ์เกาะติดเอเชียนเกมส์นะครับ

0: ครับก
1: ็
0: อยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เอ็ม
1: ใช่ครับพี่นนท
0: ์ช่วงแรกจัดไป5อันดับตำนานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ไปแล้วนะครับ ก็อ่ะสรุปเร็วๆอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับอันดับ1เนี่ยต้องยกให้พี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วได้ไป10เหรียญทองอันดับ2พี่โจ้สืบศักดิ์พันสืบ7ทอง
1: 7ทอง
0: อันดับ3อานัทรัตนพลครับนักกรีฑาไทยได้ไป6ทองอันดับ4เทนนิสพานิพักครับ2ทอง1ทองแดงจากกีฬาเทควันโดอันดับ5พี่บาสสมรักคำสิง2เหรียญทองจากมวยสากลเบรกนี้เรามาพูดถึงกันต่ออันดับ6ถึงอันดับ10ดีกว่าอีก5คนนะครับ
1: นะครับ
0: ฮะคนที่6ครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือ
1: รัตพงศ์ศิริสานนท์ใช่ครับนักกีฬาว่ายน้ำ
0: ได้ไป2ทอง
1: อืมใช่
0: เมื่อปีไหนครับ
1: ครับ2ทองนะฮะประเภท200เมตรชายเมื่อปี1994นะครับเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับพี่นนท์
0: ก็ในการแข่งขันที่ฮิโรชิมาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเซอร์ไพรส์นะที่ฉลามนุก
1: กับพี่ฉลามนุก
0: มาได้เหรียญทองเพราะว่าต้องบอกว่ารูปร่างยุคนั้นเนี่ยจีนญี่ปุ่นเขาสูงยาวกว่า
1: ใช
0: ่ส่วนฉลามนุกเนี่ยตอนนั้นเป็นดาวรุ่ง18ปีนะครับก็หักปากกาเซียนล้มยักษ์แล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะครับใน200เมตรชายเนี่ยนี่คือประเภทที่ท้าทายนะครับเพราะว่า
1: ใช่ครับ
0: เป็นเดี่ยวผสม
1: ต
0: ้องถนัดทั้ง4ท่า
1: ใช
0: ่ก็คือผีเสื้อกันเชียงกบแล้วก็ฟรีสไตล์ว่ายท่าละ50เมตรนะครับซึ่งสถานการณ์การแข่งขันเนี่ยฉลามนุกเนี่ยก็ดวลกับนักว่ายน้ำจากญี่ปุ่นและจีนออกตัวท่าผีเสื้อเนี่ยดีเลยครับเป็นท่าเก่งแล้วก็ฉีกหนีคู่แข่งในจังหวะกลับตัวท่ากบซึ่งเป็นท่าถนัดก่อนจะปิดด้วยฟรีสไตล์แล้วก็แตะขอบสระเป็นคนแรกสถิติเอเชียในครั้งนั้นด้วยนะ
1: ใช่ทำลาย
0: 2นาที 4.91 วินาทียอดเยี่ยมมากๆนะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยก็มาได้อีกทองหนึ่งในประเภทเดี่ยวผสม400เมตรชายนะครับก็เป็นการแข่งขันที่ใช้ทั้งเทคนิคและความอึด4ท่าเหมือนกันแต่ว่าท่าละ400ท่าละ100เมตร
1: ใช่ฮะ
0: นะครับสถานการณ์ในการแข่งขันประเภทนี้เนี่ยจีนและญี่ปุ่นก็ตอนนั้นมีตัวระดับท็อปของโลกเลยนะครับแล้วก็หวังที่จะล้างตาหลังจากพ่ายฉลามนุกมาใน200เมตร
1: หวังว่าจะเอาคืนประมาณนั้น
0: ใช่ครับแต่ว่าทางฉลามนุกก็โชว์การวางแผน ออมแรงในช่วงแรกแล้วก็มีคุมจังหวะสโตรกได้อย่างยอดเยี่ยมก็เริ่มเร่งเครื่องแซงขึ้นนำในช่วง200เมตรสุดท้ายแล้วก็ยืดระยะห่างจนแตะขอบสระคว้าชัยชนะไปได
1: ้ครับ
0: สถิติ 4:23.20 ก็เป็นสถิติประเทศไทยที่ยาวนานเลยนะครับ
1: ที่สุด
0: ใช่ครับแต่ว่าตอนหลังก็มีโดนทำลายไปได้นะครับ
1: ครับ
0: หลังจบการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมีดราม่านะครับเดิมทีเนี่ยทีมว่ายน้ำไทยได้รับการประกาศก็คือได้3ทองจากรัตพงศ์2ทองแล้วก็มีทางประพานสายมินประพานอีก1ทองแต่ว่าเกิดดราม่าครับเมื่อผลการตรวจสารกระตุ้นในครั้งแรกพบสารต้องห้ามในนักกีฬาไทยก็คือประพานสายส่งผลให้ถูกริบนะครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าสมาคมว่ายน้ำไทยตอนนั้นไม่ยอมแพ้แล้วก็ยื่นอุทธรณ์ส่งผลตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจซ้ำที่ห้องแลบไปส่งที่เยอรมันเลยนะครับผลพิสูจน์ออกมาว่าเป็นผลบวกปลอมเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องมือตรวจที่ญี่ปุ่นในที่สุดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียจึงคืนเหรียญทองและบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการให้กับรัตพงศ์ศิริสานนท์ด้วยตอนนั้นนี่มีดราม่านะ
1: ใช่
0: เมื่อปี94นะ
1: เก้าสี่
0: ถ้าใครจำกันได้นี่ก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่ทีเดียว
1: ครับ
0: อ่ะนี่ก็คืออันดับ6นะครับรัตพงศ์ศิริสานนท์ได้ไป2ทอง
1: ฉลามนุกนั่นเอง
0: อันดับ7ครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะยกให้เป ็นนักว

0: อลเลย์บอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเลยก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครปฏิเสธนะครับนั่นก็คือซาร่าน
1: ุ
0: สราต้อมคำครับ
1: ใช่ครับ
0: ได้เป็น1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงถึงแม้จะไม่ได้เหรียญทองแต่การได้1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: สำหรับมือเซตระดับโลก
1: ฮะ
0: คนนี้
1: พี่ซาร่า
0: ก็สำหรับเหรียญในเอเชียนเกมส์ของพี่ซาร่านุสราต้อมคำนะครับได้ไป2เหรียญ
1: ครับ
0: 1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดง
1: ใช่1เหรียญทองแดงนั้นก็มาจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการวอลเลย์บอลไทยแล้วนะเพราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญเอเชียนเกมส์มาก่อน
1: ครับ
0: นี่คือเหรียญแรกนับตั้งแต่ส่งทีมเข้าแข่งนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ได้รางวัลส่วนตัวด้วยนะในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวเซตยอดเยี่ยมเบสเซตติ้งในปีนั้นด้วย
0: เบสเซตเตอร
1: ์ใช่เบสเซตเตอร์ขอไปครับเบสเซตเตอร
0: ์ก็ตอนนั้นเนี่ยไทยเจอกับญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3นะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทีมไทยเรานี่ก็นำทัพโดยนุสราต้อมคำครับ ที่คุมจังหวะและจ่ายบอลเซตได้อย่างยอดเยี่ยมผสานพลังกับกลุ่ม7เซียนครับ
1: ฮะ7เซียน
0: ชนะญี่ปุ่นไปขาดลอยเลยครับ3เซตรวดแต้มนี่เบียดๆกันนะใน2เซตสุดท้ายเซตแรกเราชนะไป 25-17 แต่ว่าเซตที่2และเซตที่3เนี่ยก็สูสีครับเซตที่2เราชนะไป 25-22 แล้วก็เซตที่3เราชนะไป 25-23 ถือว่าเป็นเหรียญแรกเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทยในเอเชียนเกมส์ยุติการรอคอยที่ยาวนานถึง48ปีครับนับตั้งแต่สมาคมส่งทีมวอลเลย
1: ์
0: ไปแข่งนะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์แล้วนะครับสำหรับเหรียญทองแดงแต่หลังจากนั้นครับ
1: เ
0: อเชียนเกมส์
1: ใช่ครับ
0: อีก4ปีต่อมา
1: ครับครั้งที่18ครับณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับพี่นนท์ครับก็ได้เหรียญเงินไปครองฮะก็จะเซียนเหมือนเดิมใช่ครับ
0: รอบชิงเนี่ยเราเจอกับจีน
1: ใช่
0: นะครับถือว่าเราดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราได้ทองแดงมาครั้งนี้เราเข้ารอบชิงเลยนะครับอย่างน้อยๆนี่เราก็ได้เหรียญเงินแน่นอน
1: การันตี
0: นุสราก็พาทีมโค่นเกาหลีใต้แชมป์เก่าลงได้นะครับในรอบรองแล้วก็เข้ามาชิงกับจีนแต่ว่ารอบชิงจีนเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็ชนะไทยเราไป3เซตรวดเราก็ได้เหรียญเงินไปครองแต่ว่าเหรียญเงินก็คือเหรียญที่ดีที่สุดของไทยเราแล้วนะฮะ
1: ครับในปีนั้นนะ
0: นี่ก็คืออันดับ7นะครับพี่ซาร่านุสราต้องคำนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตำนานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ไปดูอันดับ8กันบ้างครับ
1: อ
0: ันดับ8เนี่ยยกให้กับถาวรจิรพันธ์ครับ
1: ถาวรจิรพันธ์
0: จารึกชื่อในฐานะผู้คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของไทยในการแข่งขันจักรยานทางไกล159กิโลเมตรครับได้ตั้งแต่เอเชียนเกมส์ปี1962นู่นเลยนะครับ
1: โอ้กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียใช่ครับพี่นนท
0: ์ครั้งนั้นนี่แข่งจักรยานทางไกลนะซึ่งพอพูดถึงจักรยานเนี่ยเราไม่คุ้นเลยว่านักกีฬาไทยของเราไปสุดจนถึงได้เหรียญเอเชียนเกมส์นะครับแต่ว่าถาวรจิรพันธ์ครับยอดนักปั่นน่องเหล็กระดับตำนานของเราก็คือคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองให้ไทยได้ในเอเชียนเกมส์นะครับและในทัวร์นาเมนต์เดียวกันยังได้อีก1เงินด้วย
1: ใช่ครับ
0: รวมแล้วได้2เหรียญนะเอเชียนเกมครั้งที่4ปี1962
1: ใช่หรือ2505นั่นเอง
0: โอ้โห
1: ถ้าย้อนกลับไปนี
0: ่นานมาก
1: นานมากใช่นนท์แล้วก็สุดในประเภทกีฬาจักรยานนั่นเอง
0: ใช่ครับก็ยุคนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราแข่งมา11ครั้งไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์เลยนะครับแต่ว่า ถาวรมาทำได้ครับในจักรยาน159กิโลเมตรนะครับก็เป็นการได้เหรียญทองของไทยเรานะครับในยุคนั้นเนี่ยต้องเผชิญกับสภาพเส้นทางและสภาพอากาศที่สมบุกสมบันนะครับแต่ว่าถาวรครับโชว์ความอึดแล้วก็พลังขาที่แข็งแกร่งครับคุมจังหวะปั่นเกาะกลุ่มนำมาได้ตลอดแล้วก็มาเร่งสปีดหนีคู่แข่งในช่วงท้ายครับเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งครับได้เหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกให้กับประเทศไทยนะครับ
1: ใช่ในระยะทาง159กิโลเมตร
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: บุคคลชายครับจักรยานทางไกลหลังจากนั้นเราก็มีได้เหรียญเงินจักรยานทางไกลทีมชายนะครับซึ่งถาวรเนี่ยร่วมทีมกับพิทยาเกิดทับทีมแล้วก็วันชัยวิลาสินีกุลนะครับก็ได้เหรียญเงินการแข่งขันประเภทนี้เนี่ยเขาจะนับคะแนนแล้วก็เวลาสะสมรวมกันของนักปั่นในทีมนะครับซึ่งทีมทรัมทริอัลของไทยนี่ก็โชว์ความสามัคคีแล้วก็ช่วยกันปั่นทำเวลาเบียดกับชาติต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ได้เหรียญเงินมาครองเหรียญทองเนี่ยเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับก็หลังจากสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเอเชียในปี1962ในถาวรยังมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนได้ไปแข่งโอลิมปิก1964ด้วยนะครับ
1: นะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในเพศจักรยานทางไกลและไทม์ชัยอันบุคคลด้วยใช่ครับผม
0: โอ้โหนานมากนะ
1: นานมากใช่พี่นนท
0: ์เอาละครับนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานของนักกีฬาไทยคนที่8แล้วนะครับ
1: ครับ
0: คนที่9
1: ฮะ
0: แหมยกให้กับสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรครับ
1: ครับ
0: นักกีฬายิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่ประทับใจแฟนกีฬาชาวไทยทีเดียวนะฮะได้ไป1ทองเมื่อปี2018
1: ใช่ครับเมืองปาลิมบังประเทศอินโดนีเซียนะฮะใช่ครับก็เฉือนชนะคู่แข่งจากประเทศจีนในรอบชิงชนะเลิศไปด้วยคะแนน55-54นะครับพี่นนท
0: ์ซึ่งตอนนั้นเป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: คือจริงๆเนี่ยในรอบชิงเนี่ยนีสุธิยาเนี่ยชิงกับทางหวยเมิงจากจีนนะครับแล้วก็มาเสมอกันที่55-55
1: ต้
0: องไปแข่ง Sudden Deathเพื่อหาผู้ชนะนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนั้นในเป้าบินสกีตบุคคลหญิงเนี่ยในการซัดเดิลเดทเนี่ยต้องสู้กับความกดดันเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการดวลกับนักแม่นปืนจากจีนนี่เขาก็เป็นมือวางระดับโลกนะครับซึ่งในการแข่งขันซัดเดิลเดทเนี่ยสุธิยานิ่งกว่าครับยิงเก็บคะแนนได้ครบถ้วนขณะที่นักยิงปืนสาวจีนพลาดครับส่งผลให้สกอร์ Sudden Death เนี่ยนีสุธิยาครับชนะไป4-3คะแนนได้เหรียญทองไปครองครับแล้วก็เป็นการปลดล็อก
1: ใช่ครับ
0: หลังรอคอยมา12ปีที่สุธิยาลงแข่งเอเชียนเกมส์มาตั้งแต่ปี2006ที่โดฮาครับและปี2010ที่กวางโจวซึ่งเคยทำได้ดีที่สุดเพียงแค่เหรียญทองแดงครับด
1: ัง
0: นั้นเหรียญทองในปี2018นะจึงเป็นการทำลายกำแพงแล้วก็พิสูจน์ความมุ่งมั่นของเธอในวัย32ปี
1: ใช่ครับ
0: เวลานั้นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวงการยิงปืนไทยครับ
1: ใช่
0: เป็นเหรียญทองประเภทเป้าบินสกีตบุคคลหญิงเหรียญแรกของไทยในเอเชียนเกมส์ครับชนะมหาอำนาจอย่างจีนครับโอ้โหเรียกว่าสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับนี่คืออันดับ9ของ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาไทยเราที่ได
1: ้เหรียญทอง
0: เป็นตำนาน
1: ตำนานเหรียญทอง
0: ของไทยเรา
1: ถูกต้อง
0: และคนที่10ครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเจ้าต๊อปสิทธิเจริญฤทธิ์ครับ
1: สิทธิเจริญ
0: นี่คือแชมป์โลกผู้คว้า1เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2006ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับ
1: ครับ
0: นี่คือผู้จารึกประวัติศาสตร์หน้าแรกและหน้าเดียวของวงการเพาะกายไทยครับในเอเชียนเกมส์ได้เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมชายนะครับ ก็การที่เหรียญนี้

0: เนี่ยถูกยกให้เป็นตำนานเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยจัดขึ้นที่กาตาร์ซึ่งนักกีฬาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางพวกกาตาร์บาเรน UAE ขึ้นชื่อเรื่องรูปร่างแล้วก็มัดกล้ามเนื้อที่หนาและใหญ่นะครับแล้วก็ได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นแล้วก็เสียงเชียร์ด้วยแต่เจ้าท็อปสิทธิโชว์ลายกล้ามเนื้อที่คมชัดครับได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบตามหลักกายวิภาคแล้วก็โพสท่าได้อย่างมั่นใจชนะใจกรรมการนะครับได้เหรียญทองไปครองครับแล้วก็กลายเป็นเหรียญทองแรกและเหรียญทองสุดท้ายของกีฬาเพาะกายในเอเชียนเกมส์เพราะว่าหลังจบโดฮาเกม2006สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
1: ครับ
0: เขาถอดเพาะกายออกจากเอเชียนเกมส์ครับ
1: ใช่
0: ทำให้เราไม่มีทาง
1: ได้ลุ้นเหรียญ
0: จะได้เหรียญอีกแล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีแข่งแล้วครับโอ้โหแต่ว่
1: า
0: สิทธิเจริญฤทธิ์นี่นอกเหนือจากในเอเชียนเกมส์แล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักเพาะกายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของไทยในระดับโลกเลยด้วยนะครับเพราะว่าได้แชมป์โลก2สมัย
1: ใช่
0: ในการแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์โลกรุ่น80กิโลกรัม
1: ใช่ครับ
0: ปี2005และ2006นะครับก็ปัจจุบันนี่หลังจากเลิกเล่นทีมชาติก็ผ่านตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนส
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการแล้วก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเพาะกายรุ่นใหม่ของไทยนะฮะก็เบื้องหลังกล้ามเนื้อที่สวยงามเนี่ยเรียกว่าฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าซ้อมเนี่ยวันหนึ่งหลายชั่วโมงควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารที่เข้มงวดชั่งน้ำหนักอกไก่ไข่ต้มแล้วก็ผักทุกมื้อยาวนานเป็นปีๆครับเพื่อรีดไขมันใต้ผิวหนังออกให้หมดจดจนเห็นมัดกล้ามเนื้อที่ชัดเจนที่สุดในวันแข่งโอ้โหต้องเตรียมตัวเป็นปีนะครับ
1: หลายปีด้วย
0: กว่าจะแข่ง
1: ใช่
0: ประมาณนี้ดูข้อความของคุณผู้ฟังหน่อยนะครับนี่คือ10อันดับตำนานนักกีฬาไทยคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำในอดีตแล้วเป็นอย่างไรนะฮะ
1: ครับก็ข้อความมาทาง YouTube ก่อนดีกว่ามั้ยครับพี่นนท์ใช่ฮะก็สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์ฮะคือพี่เก่งวันนี้รับถ้วยนะครับเป็นพี่เอ็มนะฮะคุณรัตศรนะครับสวัสดีครับพี่นนท์พี่เอ็มนะฮะครับแล้วก็คุณชูชาตินะครับบอกขอโทษครับจำเสียงผิดนึกว่าพัชระล้อมลื่นนะฮะไม่ใช่ฝากบอกเจ๋งด้วยดูแลเฮียมั่งไปดูแลลูกบ้างนะฮะทำแต่งานเยอะอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับพี่นนท์ประมาณนี้ข้อความของ YouTube เนาะใช
0: ่ปิดท้ายพี่เอ็ม
1: ครับ
0: มี1ข่าวมาพูดถึงกัน
1: ใช่ครับพี่นนท์ก็ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมส์กกท.นะฮะพร้อมนำทัพกีฬาไทยร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณไอจินาโกย่า2026นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบนะฮะครับก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกม2026คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการเตรียมทีมรวมกว่า423ล้านบาทนะครับเพื่อให้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะฮะงบประมาณ423ล้านบาทนั้นกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจึงนำไปสนับสนุนการทำงานของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งการตรวจสภาพร่างกายการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกายทางโภชนาการกีฬาแล้วก็กีฬาเวชศาสตร์จิตวิทยาการกีฬานะครับก็เน้นเป้าหมายสำคัญคือช่วยให้นักกีฬาลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วและสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่การแข่งขันนะครับพี่นนท์ครับประมาณนี้ฮะกกท.ใช่ครับ
0: ผม
1: ครับผม
0: เอาละฮะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เจ๋งน่าจะกลับมาประจำการต่อ
1: น่าจะ
0: นะฮะวันนี้ขอบคุณเดียมณัฐพลสุนทรัพย์ด้วย
1: ครับขอบคุณมากครับพี่นนท์รัศมีครับ
0: ส่วนช่วงนี้นะครับผมนนท์แล้วก็พี่เอ็มลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ข่าวข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: ืนยิงกลางงานชิมช็อปใช้บาดเจ็บ6คนอ้างฉุนโดนกลุ่มผู้จัดงานกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5หลังนายแพทย์สรณะยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นตำแหน่งเริ่มแล้วผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนที่ประกาศใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่วน 5,900 รายชื่อที่ถูกเพิกถอนส่งตรวจสอบฟันอาญาแล้วผู้คนนับล้านในยุโรปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่ทำให้บางส่วนของทวีปตกอยู่ในความมืดมิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะมาที่เหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกับการใช้อาวุธปืนค่ะคราวนี้เป็นการใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายกันกลางงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ6คนประกอบด้วยนายประกอบถูกฟันที่แผ่นหลังนายวีรวุฒิถูกยิงที่แผ่นหลังและแขนนางสาวสุภาวินีถูกยิงที่ข้อเท้านายสุทนและนายนนทกรถูกยิงที่แขนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคุณปริสุทธโธค่ะส่วนรายที่สาหัส2คนถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาล่าสุด1คนยังโคม่านะคะส่วนอีก1คนพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็กำลังรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนจะเดินทางเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจค่ะบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนก็คือนายณัฐกิจอายุ32ปีพร้อมของกลางปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ด่านขุนทดค่ะเบื้องต้นนายณัฐกิจรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงๆนะคะอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากตนถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และเมื่อเพื่อนเห็นเพื่อนถูกรุมจับค่ะก็เลยชักปืนยิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพร้อมกับประสานชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีค่ะหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้นายกก็ทำท่าตกใจนะคะพร้อมกับถามว่าอีกแล้วหรือนะคะก่อนจะสายหน้าเมื่อถามว่าการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะคะนายกบอกว่าต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้นายกยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนะคะบอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นโดยขอให้ไปถามรายละเอียดที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
1: อธิบดีกรมปกครองก็ยืนยันนะคะว่าห้ามแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมจัดหารางวัลที่มูลค่าทดแทนกันได้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงกรณีงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกบอกว่านโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืนตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบป.3ยืนยันว่าตามนโยบายรัฐบาลไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอื่นนะคะที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์แนบเข็มนะคะตรงนี้ก็ย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องยกเลิกหรือว่าระงับไว้ก่อนแต่ในระเบียบมีการเปิดช่องไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าแทนกันได้กรณีที่เกาะพะงันได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายณฤชาบอกว่าแต่ละปีค่ะก็ต้องดำเนินการตรวจสอบถึง คนที่ได้รับรางวัลไปกรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามขั้นตอนการดำเนินงานออกใบป.3วันนี้มีการระงับออกใบป.3ทั้งหมดโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางทั่วประเทศเมื่อถามถึงคำสั่งปกครองที่ออกมาเมื่อวานนี้ระงับโครงการปืนสวัสดิการมีเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนโครงการสวัสดิการมีไว้สำหรับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันนี้เมื่อเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องหยุดและจำกัดปริมาณจำเป็นจะต้องระงับโครงการปืนสวัสดิการไว้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทั้งฝ่ายข้าราชการและประชาชนค่ะส่วนกรณีตำรวจที่มีความกังวลในการจำกัดเรื่องการพกพาอาวุธปืนเจ้าหน้าที่นำปืนไปไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอาจไม่ทันการเรื่องนี้นายนฤชาบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติซึ่งในทางการแก้ปัญหาก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่หากจะพกพาอาวุธปืนไปก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองดังนั้นสน.นะคะแล้วก็หน่วยราชการจะต้องไปออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
2: ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนนะคะก็มีความเห็นเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเรื่องปืนเหมือนกันนะคะที่นายกสั่งการให้ดำเนินการเด็ดขาดระยะเร่งด่วนคือให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนแล้วต้องขอภายใน30วันรวมทั้งจะตรวจเข้มร้านค้าปืนด้วยทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าก็ถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะกระทบต่อสิทธิประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้ค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในเอเชียพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบมี4ล้าน1แสนกระบอกค่ะ
1: หนุ่มโรงงานจ่อยิงทิ้งนะคะถูกจ่อยิงทิ้งริมถนนโรจนะบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะที่ริมถนนโรจนะบริเวณหน้าเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ตำบล3เรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะช่วงเที่ยงคืนเศษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ลงมาเดินขณะที่จักรยานยนต์อีกคันขี่ตามหลังมาชักปืนจ่อยิงแสกหน้าผู้บาดเจ็บล้มลงก่อนที่ผู้ขับขี่ทั้งสองคันจะหลบหนีไปด้วยความเร็วหลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าช่วยเหลือทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายบรรลังอายุ33ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีถูกยิงที่บริเวณหน้าผากก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเนื่องจากอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตตำรวจสภ.บางปะอินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนนะคะทำให้ตำรวจนะคะตั้งข้อสงสัยว่าทั้งหมดน่าจะรู้จักกันกับชายเสื้อแดงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ขับขี่ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสรุปได้ว่าเป็นการวางแผนล่อผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาจากเพื่อมาก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพลเมืองดีเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันแรกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกันกับผู้บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์มาอีกคันค่ะลักษณะเหมือนเพื่อนกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบไปดูเห็นผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดนะคะทั้งนี้นะคะก็หลังก่อเหตุก็ออกไปอย่างรวดเร็วตำรวจก็เลยไปตามนะคะพูดคุยสอบถามค่ะก็คือพันตำรวจเอกพิภพนาพุทธาผู้กำกับสภ.บางปะอินบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหาความเชื่อมโยงนะคะกับบุคคลที่ปรากฏในภาพแล้วก็ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยเฉพาะประเด็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจรู้จักกันมาก่อนรวมถึงความเป็นไปได้นะคะว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่พาผู้ได้ ้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ต้องรอการสอบสวนจากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขณะนี้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแพทย์ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิตวณิชพงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งด่วนค่ะเพื่อจะติดตามผู้ก่อเหตุหลังตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมโรงงานเดียวกันกับผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นั่งสังสรรค์ดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอะไรเป็นชนวนเหตุในการยิงส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อาการก็ยังวิกฤตค่ะ
2: ส่วนเหตุที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยต้องสั่งปิดการเรียนการสอนและไปเรียนออนไลน์แทนนะคะหลังจากที่ครูต่างชาติประกาศโพสต์ข้อความเชิงข่มขู่และก็ส่งภาพกำลังซ้อมยิงปืนในกลุ่มไลน์ล่าสุดวันนี้ค่ะทางนักเรียนและครูของโรงเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหลังหยุดเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์ค่ะบรรยากาศก็มีทั้งตำรวจสภ.หาดใหญ่รปภ.ครูและนักเรียนที่อยู่เวรมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าทุกประตูโรงเรียนและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าทุกกรณีเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนางถิวิชยามีชูวรพงศ์บอกว่าก่อนมาถึงโรงเรียนก็รู้สึกกังวลนะคะแต่พอมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรของโรงเรียนช่วยการดูแลนักเรียนตั้งแต่ภายนอกโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนจิตอาสาที่ดูแลเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนก็รู้สึกคลายกังวลเพราะว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และนายอำเภอหาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยไว้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กังวลค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
3: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
4: มาดูเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
5: ค่ะ
4: วันนี้นะคะทางนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าทางกรมเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะคะโดยรายชื่อและคะแนนถูกส่งไปยังจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นเฉพาะคะแนนผู้ที่สอบได้ในจังหวัดของตนเองยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่สท.ส่วนกลางเปิดศูนย์ให้ดูคะแนนซึ่งจะดูได้ทั้งประเทศค่ะส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่นะคะนายนิรัตบอกว่า 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วก็ตำรวจค่ะหลังประมวลและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสท.ก็จะแจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสอบทดแทนบุคลากรของสท.ที่ขาดแคลนโดยให้กพ.จะสอบแทนหรือไม่นะคะนายนิรัตบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจทางกสท.เป็นผู้จัดสอบอยู่ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างปรับกระบวนการและวิธีการทำงานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาดแต่ถ้าเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปให้ใครหรือกพ.จะสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องค่ะส่วนบุคลากรของสท.ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งก็จะต้องถูกกวาดล้างเช่นเดียวกันด้านนายอัศพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องที่มีการเร่งให้สท.ส่งสำนวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าตนยังไม่เห็นว่าสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายให้กับหน่วยงานที่สท.ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานจึงขอถามว่าจะส่งเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามีการทำ MOU ไว้แล้ววันนี้มติคณะกรรมการกลางส่งไปยังกรรมการจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสท.ยังไม่ส่ง 5,925 รายชื่อนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งกรรมาธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่ปปง.และได้สอบถามเรื่องนี้ทางตัวแทนปปง.ก็ชี้แจงว่ามีการทำ MOU ไว้แล้วแต่รอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งเขาจะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดค่ะ
5: ค่ะเรื่องของการประชุมกสทช.นะคะเป็นการประชุมบอร์ดข่าวนะคะที่รายงานออกมาเมื่อเช้าล่มอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเลยนะคะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมโดย3กรรมการไม่เข้าประชุมอีก1กรรมการลาประชุมค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.หลังจากประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมาก่อนหน้านี้ส่งผลให้นายแพทย์ชนะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองนะคะเกิดสภาวะล่มเป็นครั้งที่5หรือไม่หลังจากนายกรัฐมนตรียืนยัน11สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงนาม ความขึ้นทุนเกล้าให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าที่สุดแล้วประชุมวันนี้ก็ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจากกรรมการกสทช.คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหร่เจริญแล้วก็ดร.พิรมรองรามสูตรและดร.สุพัฒสุพัชราใสไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรายพงศ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบซึ่งตัวนายแพทย์สรณะเผยสั้นๆค่ะหลังจากเดินออกจากห้องประชุมบอกว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าพ้นตำแหน่งค่ะ
4: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาที

0: หม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มีข่าวดีนะคะกกพ.มีมติลดค่าไฟ6สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญนะคะซึ่งล่าสุดกกพ.ก็มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ 3.89 สตางค์ต่อหน่วยมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายนะคะนายเอกนันท์บอกว่าที่มาของการลดค่าไฟก็คือการปลดแอกภาระประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีรวมมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีค่ะทำให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ประชุมและมีมติให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่นะคะก็แบ่งเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยใหคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจ่ายแค่3บาทต่อหน่วยและส่วนที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปและการลดค่าไฟครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะส่วนสิ่งที่ขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 112.8 อันนี้เพิ่มขึ้น 5.8% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหมวดที่ปรับตัวสูงสุดก็คือวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้น 13% นะคะโดยเฉพาะยางมะตอยที่ปรับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงหินดินและทรายที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรสูงขึ้นรองมาก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้น 12.6% ค่ะนายนันทพงศ์บอกว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงค่ะส่วนเรื่องของราคาทองแดงในตลาดโลกตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะส่งผลต้นทุนให้ต้นทุนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างค่ะ
2: สกัดเนื้อกระบือลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่20ตันนะคะกว่า2ล้านบาทค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการส่วนอำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือว่าสพร.ได้รับรายงานจากด่านกักกันสัตว์ชุมพรนะคะว่ามีการบูรณาการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์โดยด่านกักกันสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถจับเนื้อกระบือซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านพื้นที่ชายแดนสงขลาค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของกระบือกันต่อนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะบอกว่าเนื้อกระบือเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียลักลอบเข้าไทยผ่านพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาค่ะปลายทางที่สมุทรสาครนะคะการสกัดจับครั้งนี้ชุดจับกุมได้แจ้งเบาะแสว่าจะมีรถบรรทุก22ล้อลำเลียงเนื้อกระบือแช่แข็งจากภาคใต้ขึ้นไปยังภาคกลางก็เลยติดตามรถเป้าหมายกระทั่งพบว่าไปจอดอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร รค่ะเจ้าหน้าที่

ที่ก็เลยแสดงตัวไปตรวจค้นนะคะพบชายอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่และพบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมมูลค่า 2,800,000 บาทค่ะไปตรวจสอบก็ไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาไปค่ะนายสรวุฒิบอกว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายต่อไปค่ะมาที่เรื่องของอุตุนิยมวิทยานะคะมีการเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยเปิดเผยว่าทางกรมชลประทานรายงานนะคะว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะด้านกรมอุตุก็เตือนนะคะบอกว่าวันที่10ถึง16สิงหาคมภาคเหนือและอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองถึง160ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี12จังหวัดนะคะมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ริมน้ำได้นะคะมาที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางยุโรปเขามีปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่ะผู้คนนับล้านก็ไปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์นี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีค่ะสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธนะคะตั้งแต่เขตอาร์กติกทางตอนเหนือแล้วก็พาดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกตั้งแต่สหราชอาณาจักรไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลีผู้คนหลายสิบล้านคนตื่นเต้นเฝ้าติดตามตั้งแต่เริ่มต้นค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ดวงจันทร์บดบังแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของไอซ์แลนด์และสเปนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะนายไอซ์แลนด์ค่ะผู้คนหลั่งไหลไปชมกันทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลเพื่อชมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ72ปีของไอซ์แลนด์เรือสำราญ31ลำมีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ 53,000 คนล่องอยู่ในน่านน้ำทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติการส่วนบนบกนะคะที่สวนสาธารณะวิสตาดาลุนในกรุงเรคยาวิกก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคามากมายค่ะมีทั้งเทศกาลดนตรีตลอดทั้งวันองค์การนาซาก็ยังได้บันทึกภาพเงาของดวงจันทร์ถ่ายด้วยกล้องบนเครื่องบินที่บินในระดับความสูงซึ่งปกติใช้ศึกษาดวงอาทิตย์นะคะภาพที่ปรากฏไว้ก็เป็นช่วงที่สุริยุปราคากำลังพาดผ่านท้องฟ้าเหนือไอซ์แลนด์จนมืดมิดค่ะส่วนที่ในสเปนเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ดีที่สุดนะคะก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 450,000 คนที่จุดชมวิวค่ะแม้แต่บนเครื่องบินของสายการบินไอเบเรียของสเปนได้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันในความสูงประมาณ 10,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษค่ะส่วนตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองสเปนนะคะผู้คนก็ส่งเสียงโห่ร้องยินดีเมื่อเห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้สวนสาธารณะมืดมิดลงแล้วก็แสงสว่างกลับคืนมาแต่ผู้ชมสุริยุปราคาส่วนใหญ่เลือกที่จะไปชมพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบค่ะก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ชมกันค่ะและปิดท้ายกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะผู้นำโคลอมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่มีข่าวดีที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้หลังจากผ่านไปเกือบ40ชั่วโมงค่ะที่เมืองเปเรราเมืองที่เสียหายหนักที่สุดเมืองหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่ชี้จุดได้ต้องใช้เวลานานเกือบ10ชั่วโมงจึงเข้าถึงตัวเธอได้ผ่านอุโมงค์ค่ะเมืองเปเรราแห่งนี้เป็นเมืองในพื้นที่ที่ผลิตกาแฟของโคลอมเบียนะคะมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว79รายซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เป็นจำนวนที่สูงเป็นอันดับ2รองจากเมืองกาลิที่มีผู้เสียชีวิต95คนเชื่อว่ายังมีอีกกว่า200คนที่ติดอยู่ภายในซากอาคารค่ะด้านประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย265คนและยังมีผู้สูญหายอีก496คนเขายังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดจากแผ่นดินไหวระบุว่าเป็นกลไกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้ให้อำนาจ

0: สะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
2: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์และก็น้องเบนพิรพัฒน์ชมดวงเหมือนเดิมครับ
1: ครับก็สวัสดีพี่เจมส์ทันพิสิทธิ์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับก็วันนี้กลับมากันที่ห้องส่งแล้วหลังจากเมื่อวานนี้ผมโฟนอินเข้ามา
0: ไม่ต้องบอกว่าเบนกลับมาที่ห้องส่งเพราะว่าวันที่อยู่ห้องส่งอยู่แล้ว
1: โอเคได้โอเคครับผมคนเดียวครับก็เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30
0: ครับ
1: ไปจนถึงเวลา 13:00 ครับก็พบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะครับก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ครับ SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ XFM 99 Active Radio ครับ
0: ครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะทาง SMS แล้วก็ข้อความทาง YouTube หรือบ้านแดงตามสไตล์พี่เจ๋งวันนี้พี่เจ๋งได้ข่าวป่วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ป่วยนี่คือป่วยจริงๆใช่ไหม
1: แต่วงนายบอกผมเขาเหมือนไม่ค่อยป่วยนะ
0: อ๋อเมื่อวานผมเจอพี่เจ๋งตอนเที่ยงยังปกติดีเลยนะแต่เมื่อกี้เห็นพี่เอ็ม

0: กับพี่นนท์จัดรายการเอเชียนเกมเนี่ยก็เอ้าพี่เจ๋งหายไปไหน
1: หรือป่วยทางใจ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้าไปแซวพี่เขาเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขากลับมานะ
1: หรือต้อง
0: พี่เจ๋งเนี่ยเขาฟังทุกช่วงนะตามเช็คมุกน้องๆทุกคนช่วงนี้เขาจะมีการประเมินด้วยว่าใครมุกผ่านไม่ผ่าน
1: ตำรวจตนมุก
0: ใช่
1: แต่ตัวเองเล่นมุกผ่านไหม
0: เอ้าผ่านสิ
1: ครับ
0: กราบผมก็เข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยนะแล้วก็อันนี้จะเหลือประมาณ30วันใช่ไหมก
1: ่
0: อนที่การแข่งเอเชียนเกมจะเริ่
1: ม
0: ก็เรื่องเอเชียนเกมเนี่ยก็น่าจะคุยกันชั่วโมงที่แล้วไปแล้วนะพีเอ็มกับพี่นนท์วันนี้เห็นเอาเรื่องของ10ตำนานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมมาพูดนะถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็ส่วนเราวันนี้ก็ยังมีเรื่องของผลการแข่งรวมถึงความเคลื่อนไหวในหลากหลายชนิดกีฬาทั้งมีเรื่องของวอลเลย์วันนี้ก็เพิ่งจบไปใช่ไหม
1: ใช่มา
0: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก U17
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผลการแข่งที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยนะ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะเดี๋ยวไปเริ่มที่การแข่งรายการนี้ก่อนเลยกันเลยเป็นวอลเลย์บอลเกิร์ล U17 World Championship 2026
1: ครับ
0: ก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะในรอบแรกเนี่ยไทยก็ผ่านเข้ามาด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มใช่ไหม
1: รู้สึกจะเป็นอันดับ4
0: อันดับอันดับ4ในรอบแรก
1: อันดับ4ในรอบแรก
0: แล้วก็รอบนี้มาเจอกับทีมเต็งอย่างโปแลนด
1: ์ครับ
0: ซึ่งแบบทีมเป็นทีมระดับโลกนะโปแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะชุดไหนแล้วก็เมื่อเช้าผลการขันเป็นไงเบนที่ประเทศชิลี
1: ก็ถือว่าหักปากกาเซียนเลยก็ว่าได
0: ้
1: เพราะว่าต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยเราก็ถ้าเทียบชื่อชั้นเนาะเราก็แอบดูเป็นรองโปแลนด
0: ์
1: แต่สุดท้ายเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆลูกยางไทยพอสมควรเพราะว่าเซตแรกเนี่ยเราชนะไป25-19ส่วนเซต2เนี่ยเราก็ชนะเขาด้วยสกอร์25-21
0: ครับ
1: จะมีเซต3เนี่ยที่เขาเริ่มตีกลับมาได้และขาดหน่อยเป็น10-25แต่ว่าเซตที่4เนี่ยเอาชนะเราเอาชนะเขาไปได้แบบชิวเฉียด25-23ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับสำหรับทีมชาติไทยก็จะเข้าไปพบกับไชนีสไทเปจะแข่งกันในเวลาวันที่15สิงหาคมนี้เวลา4 นาฬิกาหรือ4 บ้านเรา
0: ครับผมก็โปแลนด์เนี่ยผมดูอันดับโลกเนี่ยชุดใหญ่เขาอยู่อันดับ4ของโลกเลยนะแล้วรายการนี้เราชนะทีมเยาวชนเขาได้แล้วก็ทำให้ดูแล้วเยาวชนชุดนี้ของเราเนี่ยเป็นอนาคตของชาตินะ
1: ครับ
0: มีโอกาสที่จะต่อยอดไปในระดับสูงได้หลายๆคนรวมถึงรายการใหญ่ๆในอนาคตเราก็มีลุ้นอย่างโอลิมปิกอะไรเงี้ยถ้าต่อยอดจากชุดนี้ไปนี่ดูมีลุ้นนะ
1: ใช่
0: เพราะว่ารายการนี้เราทำผลงานได้ดีเดี๋ยวผมไปดูผลการแข่งของคู่อื่นแล้วกันในรอบ16ทีมสุดท้ายที่แข่งกันไปบ้างแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีอย่างวันนี้ครับถ้าผมดูเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหมลองเช็คนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าไทยผ่านในรอบหน้าไปเนี่ยจะไปเจอใครนะ
1: ครับก็คู่ที่แข่งนะอย่างในรอบแบ่งกลุ่มที่เราก่อนที่จะเจออียิปต์เราก็เจอสหรัฐเน
0: า
1: ะแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยสหรัฐก็เอาชนะอาร์เจนตินาได
0: ้ครับผมเจอละผลการขันรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยอิตาลีชนะไปรู 3-0 เซตเลยนะสหรัฐชนะอาร์เจนตินา 3-0 เซตโ
1: คร
0: เอเชียชนะเช็ก 3-0 เซตแล้วก็จีนเนี่ยชนะโดมินิกันรีพับลิกเนี่ย3-1เซตแล้วก็เชงเทเปเนี่ยรอบที่เราชนะเวเนซุเอล่า3-0เซตแล้วก็มีตุรกีเนี่ยชนะญี่ปุ่น3-0เซตรวมถึงเกาหลีใต้ชนะฟิลิปปินส์3-0เซตก็ในรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยเดี๋ยวไทยจะเจอไชนีสไทเปแล้วถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะเจอผู้ชนะระหว่างเจอตุรกีกับเซาท์เกาหลีใต
1: ้ครับไชนีสไทเปเนี่ยอยู่อันดับ3นะของกลุ่มดีนะครับก็เก็บมาได้8คะแนนชนะไป2ครั้ง
0: ครับ
1: ส่วนผลงานไทยเราในรอบแบ่งกลุ่มก็เก็บไปถึง6คะแนนชนะได้2ครั้ง
0: ครับ
1: ครับก็คิดว่าก็เจอกับไชนีสไทเปในรอบ8ทีมก็มีโอกาสที่อาจจะออกไปที่เราก็มีโอกาสชนะนะครับเพราะผลงานถือว่าใกล้เคียง
0: ครับ
1: ครับ
0: มาต่อกันที่เรื่องของสนุกเกอร์แล้วกันมีรายการสนุกเกอร์อาชีพโลก China Open 2026ชิงเงินรางวัลเนี่ย1,200,000 ปอนด์เลยนะหรือประมาณ53 ล้านบาทที่สนามริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์ครับที่เมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนซึ่งในรอบ16ทุนท้ายเนี่ยนักสอยคิวของเราเนี่ยหมูปากน้ำเนี่ย มืออันดับที่45ของโลกเนี่ยเอาชนะมือของโลกเลยนะจะทํามาได้ในรอบที่แล้วแล้วรอบนี้ต้องมาเจอของแข็งอีกรอบนึงก็คือ The Rocket Ronnie O'Sullivan มืออันดับที่14ของโลกจากอังกฤษและเป็นเรียกว่าเป็นนักสอยคิวระดับตำนานแล้วแล้วก็แต่ว่าแม้ว่าชื่อฉันจะเป็นรองเนี่ยแต่ว่าวันนี้หมูปากน้ำเล่นได้ดีแล้วก็พลิกกล็อกเอาชนะไปแบบเซอร์ไพรส์เลยนะ6ต่อ4เฟรมแล้วก็ทำซีตีเนี่ยชนะนักสอยคิวจากสหราชอาณาจักรเนี่ยเป็นคนที่2จากเป็นครั้งที่2จากการเจอทั้งหมด5ครั้งแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแหละก็เดี๋ยวดูว่าจะเจอใครถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปเจอตัวจริงของพี่หมูปากน้ำรอบหนึ่งตอนที่ผมไปบันทึกเทปกับพี่บีแหลมสิงพาไปสัมภาษณ์พี่หมูปากน้ำเขาเป็นคนน่ารักมากนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์พี่หมูกัน
1: พี่หมูปากน้ำก็รอบ8คนสุดท้ายเนี่ยเจอกับชอนเมอร์ฟี
0: ่
1: มือ6ของโลกครับก็จะแข่งกันในวันที่14สิงหาคมนี้เวลา13นาฬิกา
0: ชอนเมอร์ฟี่นะไม่ใช่แดนนี่เมอร์ฟี่ของฟูลแลมนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: คนละคนกันนะ
1: บอล
0: ก็ตามเชียร์กันได้เป็นรายการระดับโลกเลยแล้วก็ชิงรางวัลเนี่ย53ล้านบาทนะแข่งที่ประเทศจีน
1: ก็ถือว่าเราก็เริ่มเห็นหลายๆคนเนาะบนรายการระดับโลกในเวทีสอยคิวที่นักกีฬาไทยเราถือว่าทำผลงานดีอย่างต่อเนื่อง
0: มีพี่ F1 อีกใช่ไหม
1: ใช่
0: เทพชายาแล้วก็มีพี่มิ้งสาวบุรีที่เป็นผู้หญิงด้วย
1: ใช่
0: ระดับโลกทั้งนั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: สนุกเกอร์บ้านเราเนี่ยแล้วก็เป็นกีฬาที่จริงๆเด็กๆเนี่ยจริงๆผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่แต่หลังๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่านักกีฬาบ้านเราเนี่ยมีความสามารถทางด้านนี้เยอะก็อยากให้ผู้ใหญ่สนับสนุนมากขึ้นนะสำหรับกีฬาสนุกเกอร์
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ F1 เทพชยาก็โค่นลอนนี่มาได้
0: ใช่
1: ในเวิลด์ทัวร์เนาะ
0: ครับผมเราไปฝึกเล่นกันบ้างไหมสนุกเกอร์เนี่ย
1: ผมเห็นพี่เจมเล่นประจำอยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: แต่สนุกเกอร์
0: เคยลองเล่นบ้างแต่เล่นไม่เป็นนะโต๊ะหนึ่งเนี่ยเล่นมา3ชั่วโมงอ
1: ๋อเล่นสนุกเกอร
0: ์ใช่คือเราไม่มีความสามารถจริงในเรื่องนี้เราต้องยอมนะแต่คนที่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยบางทีเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นในโซเชียลเนี่ยเด็กแค่อายุประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยโอ้โหก็เล่นเก่งแล้วนะสนุกเกอร์เนี่ย
1: ผมเรียกว่ามันเป็นกีฬาที่ใช้สมาธิสูงนะ
0: ใช่แล้วก็สถานที่แข่งขันเนี่ยก็จะเปิดแอร์เย็นๆไงเพราะว่านักสนุกเกอร์หลายๆคนเนี่ยใส่โอ้แต่งตัวเต็มยศเลย
1: ใช่
0: เสื้อสูทอะไรแบบหนาเตอะเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เลยเวลาคนไปดูเนี่ยแฮปปี้มากเลยในห้องเย็นสบายๆผมเคยไปดูครั้งนึงที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยโอ้โหหนาวเลยก็ตามเชียร์ได้สำหรับสนุกเกอร์
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เจอชอนเมอร์ฟี
0: ่ครับแข่งวันไหนมีบอกไหม
1: 14สิงหาคมนี้ครับ
0: ก็คือคืนพรุ่งนี้
1: ใช่
0: ก็เป็นช่วงนั้นเป็นช่วงบ่ายเย็นๆของวันพรุ่งนี้นะ
1: ใช่ครับก็แข่งกันเวลา13นาฬิกาครับ
0: น่าจะมีถ่ายทอดสดทางทูชั่นด้วยนะติดตามถ่ายสดได้ครับไปเรื่องของมีเรื่องของผลงานสรุปผลงานของทัพยกน้ำหนักเยาวชนอายุชนและเยาวชนชิงแชมป์แห่งเอเชียใช่ไหมซึ่งนักกีฬาไทยเนี่ยผลงานดีทีเดียวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเตรียมเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็ไทยเราเนี่ยจบรายการยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับก็ด้วยผลงาน8เหรียญทอง2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับ
0: รายการนี้แข่งที่กรุงทาสเคนนะกรุงเมืองหลวงของอุซเบกิสถาน
1: ก็คือกีฬายกน้ำหนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือระดับซีเนียร์เนาะไทยเราก็ผลงานระดับโลกอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็โหบันทึกสถิติโลกในช่วงซีเก
0: ม
1: นะครับแล้วก็มาเนี่ยช่วงชิงแชมป์เอเชียรุ่นเยาวชนเนี่ยไทยเราก็ผลงานดีนะคว้าไป8เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงครับก็แบ่งเป็นประเภทเยาวชนครับเยาวชนนางสาวนฤมลวงศ์หาจักรก็คว้าไปถึง2เหรียญทอง1เหรียญเงินในรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมครับส่วนทางด้านของนางสาวณัชชาแก้วน้อยก็คว้ามาได้เพิ่มอีก2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงครับในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนัก53กิโลกรัมครับ
0: ครับ
1: ส่วนนางสาวเยาวเลศเพิ่มแก้วก็คว้าเพิ่มให้กับไทยเราได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมครับในขณะที่ประเภทยุวชนจาก ก็ได้มาจากนายวิชยะปทุมตา2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงในรุ่นยุวชนชาย70กิโลกรัมครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวทัพนักกีฬาไทยชุดนี้จะเดินกลับมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะตอน6ในการ40นาทีก็คือ6โมงเช้าเลย
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะ8เหรียญทอง2เหรียญทองเหรียญเงินใช่ไหมแล้ว2เหรียญทองแดงก็ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียว
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันต่อเนื่องนะสำหรับยกน้ำหนักในเอเชียนเกมใช่ไหม
1: เพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยก็มีประกาศรายชื่อไปแล้วนะ
0: ครับ
1: สำหรับกีฬายกน้ำหนักไทยก็นำโดยเวฟแม่พี่เวฟวีรพลวิชุมาก่อนหน้านี้ก็สร้างสถิติระดับโลกไว้ที่ในซีเกม
0: ครับ
1: ครับก็ครั้งนี้เนี่ยติดทับลุยเอเชียนเกมครั้งที่20ด้วยครับผม
0: ครับก็ตามเชียร์กันได้นะมาถึงเรื่องของเทนนิสใช่ไหม
1: ใช่
0: รายการ WTA ที่ซินซินติโอเพ่นประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีนักหวดสาวไทยเนี่ยลงรอบคัดเลือก2คนเลยแล้วก็ดันต้องมาเจอกันในรอบควอลิฟายนะ
1: ครับ
0: ก็คือน้องไหมกับน้องลวงข้าวใช่ไหม
1: ใหม่มรัญชยาสว่างแก้วครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ลวงข้าวลัลนาธาราฤดี
0: ก็เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลควอลิฟายคอมพิเทชันนะก็กลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยน้องใหม่เนี่ยชนะไป6-4 6-3เลย
1: ครับ
0: 2เซตรวดจริงๆแล้วเนี่ยน้องลวงข้าวเนี่ยเป็นมือวางอันดับ3ในรอบคัดเลือกด้วยนะแล้วก็น้องใหม่มือวางอันดับ19ในรอบคัดเลือกแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยกลายเป็นน้องใหม่ที่ชนะไป2เซตรวดเลย
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวจะผ่านเข้ารอบเมนดอร์แล้วนะไปเล่นในรายการซินซินิติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาก็รายการนี้เป็นถือว่าเป็นรายการใหญ่นะ
1: ใช่
0: ระดับWTA 1000เลย
1: ครับ
0: ก็จะแข่งที่ทางด้านของโอไฮโอสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้เดี๋ยวดูว่าจะประกบคู่ไปเจอใครนะตอนนี้ผมดูยังไม่มีประกบคู่ออกมานะ
1: ครับ
0: ก็รายการนี้มือวางอันดับโลกแข่งเต็มเลยนะมือวางอันดับหนึ่งเนี่ยอารีนาซาบาเรนกาก็แข่งเอเลนาลาบากิน่าก็แข่งรวมถึงอีกาซูเวนเทคก็แข่งนะแชมป์เก่ามารายการอาร์มาปีแล้วแล้วก็ผมดูชื่อของอลิเซนเดอลิเซนาเอล่าที่กำลังฟอร์มแรงเนี่ยก็แข่งจริงๆเอล่าเนี่ยก่อนหน้านี้ชนะ7เกมติดนะก่อนที่จะมาแพ้เบนชิตเมื่อเกมที่ผ่านมาในรายการที่แล้วก็จะลงแข่งในรายการนี้ด้วย
1: ครับ
0: นักเทนนิสชาวฟิลิปปินส์นะที่เพิ่งมาคว้าแชมป์4เกมที่บ้านเราเมื่อช่วงปลายปี
1: ใช
0: ่ก่อนหน้านี้ชนะมา7แมตช์ติดแล้วก็มาแพ้เบลินดาเบนชิตในแมตช์ที่แล้ว
1: เป็นเนชั่นแนลแบงค์มั้ย
0: ใช่เนชั่นแนลแบงค์
1: ครับ
0: ครับก่อนอันนี้เนี่ยโหชนะทั้งโนมิโอซากะมาแล้วนะ
1: อ
0: ดีตมือหนึ่งของโลกแต่ว่ารายการที่ซินซินนาติเนี่ยโอซากะถอนนะรอบนี้คือมือวางอันดับ1ถึง20เนี่ยมาหมดเลยจะขาดแค่โอซากะมือวางอันดับ11ที่ไม่มาแค่คนเดียวเพราะว่ารายการนี้ถือเป็นรายการใหญ
1: ่
0: เป็นรายการระดับ1000แล้วก็นักหัวเจ้าภาพอย่างเจสก้าเปกูล่าเนี่ยมือวางอันดับ3แล้วก็โคโค่กอล์ฟเนี่ยก็มาเหมือนกันแต่ตัวเต็งก็ดูแล้วน่าจะเป็นเนี่ยแหละมือหนึ่งอะไรนะซาบาเรนการวมถึงแชมป์เก่าอย่างอีกาเซเวนเทค
1: เอล่านี่เข้าไปรอรอบ64คนสุดท้ายนะครับส่วนแชมป์เก่าคือเซออนเทคก็ได้สิทธิ์มารอที่รอบ64คนสุดท้ายเน
0: า
1: ะ
0: พวกมือวางอันดับต้นๆเนี่ยจะได้บายในรอบแรกหมด
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันแล้วกันสำหรับน้องใหม่นะน้องใหม่เราก็เคยเจอกับเอล่าด้วยนะในเกมนัดชิงที่
1: 4 เกม
0: ที่เราไปดูมาด้วย
1: ครับ
0: ครับอ่ะประมาณนี้ไปต่อกันที่เรื่องของวันนี้นี่เวลาไปเร็วนะแบบเดียวเนี่ยจะจบละก็เป็นเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วกันก็เดี๋ยวทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยจริงๆก็ลงซ้อมต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นฮุนไดอาเซียนคัพพบกับสิงคโปร์ในรอบรองเนี่ยที่สรุปแล้วเป็นที่จรัญเบซาเหมือนเดิมนะแต่ที่สนามจรัญเบซาเนี่ยความจุประมาณ 6,000 ที่นั่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นสนามหญ้าเทียมแต่ตอนนี้เป็นหญ้าแท้แล้วก็จะแข่งกันวันเสาร์นี
1: ้
0: 20นาฬิกาล่าสุดเมื่อวานก็ฮัสซันก็พาลูกทีมลงซ้อมปกตินะที่ BGTC เนี่ยที่สนามซ้อมของ BG
1: ครับ
0: ก็มีบทสัมภาษณ์ของทางด้านของพ พัทธิกุลสับสั้นนะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเรามีเวลาประมาณ1สัปดาห์ในการเตรียมตัวเตรียมร่างกายและแท็กติกในการเจอสิงคโปร์ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็ซ้อมกันได้ดีตอนนี้ทีมเนี่ยถือว่าลงตัวแล้วสภาพร่างกายของตัวเองตอนนี้ก็พร้อม 100% แล้วพร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมนะ

0: เพราะว่าในรอบแรกเนี่ยพาติโกจับสั้นไม่ได้ลงเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: ครับก็มีอาการตึงกล้ามเนื้ออ
0: ืมแล้วก็ไม่ค่อยกังวลเรื่องแท็กติกของโค้ชเท่าไหร่เพราะว่ากูตับสั้นเนี่ยก็เคยร่วมงานกับฮัสซันมาแล้วตอนที่คุมบีจีก็รู้มือกันเป็นอย่างดีนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีเรื่องของตั๋วใช่ไหมที่เริ่มขายแล้ว
1: ใช่
0: ตั๋วเนี่ยราคาเนี่ยลดลงจากเดิม100 บาทนะจากอ่ะโซนที่หลังประตูเนี่ย S กับ N เนี่ยจาก300ก็จะเหลือแค่200ก
1: ็
0: ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็คาดว่าเกมนัดที่2ในวันอังคารหน้าเนี่ยแฟนบอลไทยจะเข้าไปชมกันเยอะนะที่ราชมังเพราะเป็นเกมสำคัญเจอกับสิงคโปร์ด้วยในรอบรองแล้วก็ถ้าเข้าชิงก็จะได้เล่นในบ้านก่อน
1: ถ้าบอกว่าถ้ามีโอกาสเข้าถึงรอบชิงเราก็จะได้เล่นในราชมังคลากีฬาสถานถึง2นัด
0: ครับผม
1: ผมก็เชื่อว่ามีโอกาสที่แฟนบอลไทยเราจะเข้าไปเชียร์กันเยอะใช่ด้วยความที่มาถึงรอบรองแล้วก็อยากไปถึงแบบการคว้าแชมป์เลย
0: ใช่
1: ครับ
0: อ่ะพูดถึงทีมชาติไทยเนี่ยวันนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในช่วงเมื่อช่วงเช้าเลยนะก็เป็นเรื่องของรายการเนี่ยฟุตบอลโลกอาเซียนแหละฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหนึ่งทีมที่ขอถอนตัวไปเนี่ยคือจีนนะที่ขอถอนตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก็หาปากีสถานมาแทนแล้วก็ปากีสถานเนี่ยจับพัดจับผูเนี่ยอันดับโลกเนี่ยน้อยกว่าบางทีมแต่ในดิวิชั่น1ก็เป็นดราม่ากันไปเพราะว่ารายการนี้จะมี2ดิวิชั่นก็คือดิวิชั่นทางด้านของพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นกับชาเลนจ์ดิวิชั่นคือชาเลนจ์ดิวิชั่นเนี่ยจะเป็นทีมที่อันดับแรงกิ้งจะต่ำหน่
1: อ
0: ยแล้วก็พรีเมียร์ลีกดิวิชั่นจะเป็นทีมที่อันดับโลกอยู่ท็อปๆของอาเซียนแต่ปากีสถานเนี่ยที่เชิญเข้ามาแทนจีนเนี่ยอันดับโลกเนี่ยต่ำกว่าบางชาติในอาเซียนแต่ว่าดันได้ขึ้นมาเล่นบนดิวิชั่นหนึ่งไงก็เลยเป็นดราม่ากันแล้วก็ล่าสุดมีอีกหนึ่งประเด็นเกิดขึ้นก็คือทีมชาติอินเดียเนี่ยที่เดิมทีจะอยู่ในกลุ่ม A เจอสิงคโปร์มาเลเซียนิวซีแลนด์เนี่ยขอถอนตัวซึ่งก็เป็นตามคาดเพราะว่าก่อนหน้านี้อินเดียเนี่ยเขามีโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วง FIFA Day เดือนตุลาเนี่ยเจอกับบราซิลซึ่งประกาศตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไปตามคาดว่าอินเดียถอนแล้วก็สุดท้ายอินเดียก็ถอนไปทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าโปรแกรมของกลุ่ม A เนี่ยมันจะเหลือแค่3ทีมซึ่งตามเดิมเนี่ยเขาจะมีการประกบเขาเรียกว่าเป็นอันดับไงสมมุติอันดับ3ของกลุ่ม A เนี่ยต้องเจออันดับ3ของกลุ่ม C กลุ่ม B มี2กลุ่มเท่ากับว่าถ้าแข่งจบรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมันจะมีทีมหนึ่งที่ไม่มีคู่แข่งนะในรอบจัดอันดับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางอาเซียนเนี่ยหรือกับฟีฟ่าเนี่ยเขาจะหาทีมมาแทนหรือเปล่าแต่การขันเนี่ยมันเหลือประมาณไม่ถึงเดือนครึ่งแล้วนะเพราะว่ามันจะเริ่ม24กันยาซึ่งเกมในพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยจะแข่งที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้ในการฟีฟ่าซีรีส์ตอนช่วงFIFA Day ก่อนบอลโลกเนี่ยอินโดนีเซียก็เป็นเจ้าภาพรายการ FIFA ซีรีส์มาแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องในการจัด FIFA อาเซียนคัพครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: ส่วนใน Challenge Division เนี่ยจะแต่งกันที่ฮ่องกงก็แปลกนะเป็นรายการอาเซียนแต่ไปเตะเจ้าภาพฮ่องกงก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีทีมมาแทนอินเดียหรือเปล่าคือรายการเนี้ยพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มรัส4ทีม
1: ครับ
0: แต่แค่3เกมในรอบแบ่งกลุ่มแล้วเขาจะจัดอันดับ1ของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมาชิงแชมป์กัน
1: อ
0: ันดับ2เนี่ยของแต่ละกลุ่มจะมาจัดอันดับกันชิงอันดับ3ส่วนอันดับ3ของ2กลุ่มเนี่ยก็จะแข่งกันแย่งอันดับ5แล้วก็อันดับ4ของ2กลุ่มที่จบในรอบแบ่งกลุ่มจบอันดับ4ของ2กลุ่มเนี่ยจะมาแข่งชิงอันดับ7กันแล้วก็ทีมที่แพ้เนี่ยรู้สึกจะตกชั้นด้วยนะเพราะว่าในรายการนี้ Challenge Division เนี่ยจะมีเลื่อนชั้นขึ้นมาด้วย1ทีมนะ
1: ครับ
0: ก็ใน Challenge Division เนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มละ3ทีมก็จะมีกลุ่ม A เนี่ยเจ้าภาพฮ่องกงมีเมียนมาแล้วก็บูไนส่วนกลุ่ม B เนี่ยมีกัมพูชามีลาวแล้วก็ติมอร์เลสเต
1: ครับ
0: ส่วนไทยเนี่ยอยู่กลุ่ม B กับเวียดนามปากีสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับผมดูอันดับโลกเนี่ยปากีสถานอันดับ198อ่ะเหนือกว่าน้อยกว่าทั้งบูไนลาวกัมพูชาเมียนมาและฮ่องกงอีกแต่ว่าได้เตะในพรีเมียร์ดิวิชั่น
1: ใช
0: ่นอกจากนั้นเนี่ยที่อีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันมาในช่วง 2-3 วันหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: เพราะว่า รายการเนี้ยจากที่มีการรายงานคร่าวๆเนี่ยบอกว่าค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเนี่ยซึ่งเต็มที่มันจะเตะแค่4เกมนะก็คือรอบแบ่งกลุ่ม3แล้วก็รอบจัดอันดับ1เกมเท่ากับ4เกมค่าลิขสิทธิ์เขาตั้งไว้เนี่ยทาง FIFA ตั้งไว้เนี่ย3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับรายการอาร์เซนอลฮุนไดครับที่เตะอยู่เนี่ยอาร์เซนอลฮุนไดครับเนี่ยประมาณ60ล้านบาทเองนะครึ่งต่อครึ่ง
1: ก็โหมันก็ต่างกันพอสมควรนะ
0: ต่างกันเกือบครึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แล้วประเด็นคืออาร์เซนอลฮุนไดครับเนี่ยเตะเนี่ยอาตีว่า1ทีมเนี่ยเตะในรอบแรก4เกม
1: ครับ
0: ใช่ไหมรอบรอง2เกมรอบชิง2เกมก็เท่ากับว่าถ้าทีมไหนเข้าชิงอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างถ้าเกิดเข้ารอบชิงต้องเตะ8เก
1: ม
0: แต่ว่า FIFA ASEAN Cup เนี่ยแต่ละทีมเตะแค่4เกมนะค่าลิขสิทธิ์100ล้านบาทตกนั้นละ25ล้านบาทเลยนะ
1: คือมันก็ต่างกันพอสมควรนะแต่ว่ามูลค่าเนี่ยก็โหต่างกันเยอะเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเรื่องของลิขสิทธิ์ของชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังแข่งอยู่นะเวลานี้ก็60ล้านเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าในเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยที่ถ้าเราไม่ได้มองเรื่องค่าลิขสิทธิ์เนี่ยในเรื่องของคะแนนค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันเทียบเท่ากับระดับ FIFA Match Day ไงก
1: ็
0: คือเป็น FIFA A Match เพราะฉะนั้นเวลาเราชนะ1ทีมเนี่ยหรือว่าเราชนะหลายๆเกมเนี่ยค่าคะแนนสัมประสิทธิ์มันจะคูณเยอะกว่าแต่อาเซียนคัพรายการปกติเพราะว่าอาเซียนคัพปกติเนี่ยมันไม่ใช่ FIFA Day
1: ครับ
0: เตะอย่างมากคะแนนก็บวกไม่เท่าไหร่
1: ใช่
0: แต่ว่ารายการ FIFA ASEAN Cup เนี่ยนอกจากมันมีเงินรางวัลด้วยแล้วก็เรื่องของคะแนนค่าสัมประสิทธิ์มันเยอะเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์เรียกว่า FIFA Ranking เนี่ยก็สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดอันดับโถในการจับฉลากฟุตบอลโลกปีหน้าเราก็เลือก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรายการนี้สำคัญแล้วก็ทุกทีมก็น่าจะจัดชุดใหญ่มามันก็เลยทำให้ลิขสิทธิ์เนี่ยแพง
1: ก็เป็นคือมีผลในเรื่องของคะแนนแรงกิ้งโลกใช่เพราะส่วนเงินรางวัลเนี่ยถ้าในระดับดิวิชั่น1คนที่คว้าแชมป์ได้เนี่ยก็คว้าราวๆ30ล้านบาทไทย
0: ประมาณ1ล้านเหรียญ1ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ในชาเลนจ์ลีกเนี่ยชาเลนจ์ดิวิชั่นเนี่ยจะได้แชมป์เนี่ยจะได้300,000เหรียญสหรัฐแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยรายการเนี้ยเรื่องของมูลค่าเนี่ยเขาก็คาดหวังถึงการถ้าสมมติว่าเชิญทีมอย่างจีนมาอย่างอินเดียมาตลาดมันจะกว้างขึ้นถ้าเป็นฮุนไดอาเซียนคัพเนี่ยเราก็มีแค่ในอาเซียนใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นรายการ FIFA อาเซียนเนี่ยมันสามารถเชิญทีมจากนอกโซนได้อย่างจีนมาในตอนแรกอย่างอินเดียมาในตอนแรกแล้วมูลค่าทางการตลาดมันสูงขึ้นโดยเฉพาะโอ้โหตลาดจีนเนี่ยถ้าเกิดจีนมาแข่งเนี่ยแน่นอนถ้าเป็นชุดใหญ่เนี่ยคนดูโหประชากรพันล้านคนเง
1: ี้
0: ยมันก็ได้เรื่องของมูลค่ามากขึ้นหรือแม้กระทั่งอินเดียเงี้ยประชากรหลายร้อยล้านคนเงี้ยแต่สุดท้ายจริงอินเดียก็ถอนไปแต่ผมเชื่อว่าครั้งหน้าถ้ามีจัดอีกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพยายามเชิญทีมพวกนี้มาเพราะว่าฟีฟ่าก็ต้องการเนี่ยแหละสร้างมูลค่าให้มันสูงขึ้นแล้วก็เป็นการลดมูลค่าของรายการคู่แข่งอย่างอาเซียนคัพในฮุนไดอาเซียนคัพต่อไป
1: แต่ก็อาจจะต้องหาเรื่องของลิขสิทธิ์ให้ลงตัวก่อนเพราะณเวลานี้เนี่ยสื่ออย่างเว้นสื่อในบ้านของเวียดนามเขารายงานว่าณตอนนี้ยังไม่มีใครสู้นะ
0: แพงมาก
1: ของลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าตั้งไว้
0: 100ล้านบาท
1: ใช
0: ่ก็อย่างที่บอกว่าเตะแค่4เกมตกเกมละ25ล้านบาท
1: ใช่
0: จะทำยังไงให้คนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปเนี่ยได้กำไรกลับมา
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวตามแล้วกันผมเชื่อว่าประเทศเราน่าจะมีถ่ายรอบสุดนะ100ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวต้องดูมันเหลือเวลาประมาณ1เดือนแล้ว
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวตามดูแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็น่าจะจัดเต็มด้วยเพราะเจอคู่แข่งเนี่ยไม่ง่ายนะเจอทั้งปากีสถานเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์กับเวียดนามก็คงมาชุดใหญ่เหมือนกันครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวสารกีฬาในวันนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เดี๋ยวกลับมาเจอผมกับเบนได้ใหม่
1: ได้ครับ
0: ในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยส่วนวันนี้ผมสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
3: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นคู่จิ้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในอำเภอในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขออภัยที่อยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นหวัดพูดแล้วอาจจะไม่มีแอคชั่นเหมือนปกติปัจจุบันปัญหาความมั่นคงไม่ได้มาในรูปแบบแต่อาชญากรรมเกิดขึ้นได้ในทุกระดับเราต้องปรับตัวให้เท่าทันประสานงานกันเชื่อมั่นว่าผู้ว่าจะจับมือกับผู้การนายอำเภอจับมือกับผู้กำกับปลัดจับมือกับสารวัตรจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนี่คือความเชื่อของตนเป็นคู่จิ้นคู่ดูโอในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนช่วงนี้ขอให้มีการร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักลุยจับบุหรี่ไฟฟ้าคลองถมพัฒนายึด 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตบเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตบแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสปยบตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนานางสาวสุภมาศบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังเด็กและเยาวชนจากการทำงานเชิงรุกของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ในตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดแบ่งเป็นจุดพักและเก็บสินค้าในอาคาร4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นแหล่งเก็บสินค้าก่อนกระจายไปยังหน้าร้านและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2คนพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์บรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดอยู่เพียงการจับกุมผู้ค้าปลายทางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบวรสิทธิ์เผยแชทโยงสจ.สตูลเป็นในหน้าธุรกิจทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบผิดต้องจัดการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์แชทข้อความโดยอ้างเป็นแชทของเอเย่นหรือนายหน้าซึ่งช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นระบุว่าเป็นสจ.คนหนึ่งในจังหวัดสตูลว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์กันด้วยอยู่แล้วถ้าหากเจอก็ต้องจัดการนายวรสิทธิ์กล่าวต่อว่าจริงๆมีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันไปทั่วต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเดซิเร่ดูเอได้รับรางวัล Man of the Match ในเกม UEFA Super Cupเดซิเร่ดูเอตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์กแมงได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูฟ่าคัพจากอังกฤษ2ประตูต่อ1คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาในเมืองซาลซ์บวร์กประเทศออสเตรียตัวเกมนี้แปร์เชครองบอลบุกได้มากกว่าและนำไปก่อน 1-0 จากการยิงของคุยชาควารัสเคเลียในนาทีที่20จากนั้นวิลล่าเปิดเกมบุกสู้และตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากแกรนด์แมทโจดาวรุ่งวัย17ปีในนาทีที่45อย่างไรก็ตามครึ่งหลังแปร์เชยังเล่นได้เหนือกว่าและมาได้ประตูชัยจากเดซิเร่ดูเอที่หลุดเดี่ยวไปปั่นโค้งเสียบหน้าต่างเสา

0: ไกลในนาทีที่61แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันเซนเนอร์ลัมเมนส์ผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลข1ลงเฝ้าเสาให้สโมสรตั้งแต่ฤดูกาล2026ถึง2027เป็นต้นไปสำหรับลัมเมนส์ย้ายจากรอยัลอันท์เวิร์บมาเฝ้าเสาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามลงเล่นไป33นัดเก็บคลีนชีตไป8ครั้งกระทั่งช่วยให้แมนยูไนเต็ดคว้าอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกพร้อมตีตั๋วกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จโดยเดิมทีโกวัย24ปีสวมเสื้อหมายเลข31ลงเฝ้าเสาให้ปีศาจแดงแต่ว่าหลังจากเอาตายบายินเดียย้ายไปร่วมทีมเซลตาบิโก้ด้วยสัญญายืมตัวทำให้เสื้อหมายเลข1ว่างลงและถูกส่งต่อให้ลัมเมนส์ในที่สุดและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเรามาอัปเดตชีวิตเรื่องราวของการเดินทางกับ Motor in Trend นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดรถยนต์โลกแห่งยานยนต์นะครับวันนี้ผมคทาทองไวยธนนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
7: สวัสดีครับ
6: ครับผมสวัสดีต้องถามพี่โจ้อย่างนี้นะครับว่าวันนี้พี่โจ้นอนพอหรือเปล่าครับ
7: โอ้เต็มที่ครับ
6: เต็มที่นะ
7: ผมนอนตั้งแต่สองทุ่มนะ
6: โอเค
7: ผมนอนสองทุ่มแต่ต้องหกโมงเย็นเนี่ยผมจะเปลี่ยนชุด
6: ครับ
7: ใส่ชุดขาวครับสวดมนต
6: ์ครับ
7: สองทุ่มก็จะเข้านอนครับ
6: สามทุ่มตื่นไปเที่ยว
7: โอ้โหพี่สวดมนต์ก็นี่แล้วต้องคราวนี้ดีบางวันต้องวันพระใหญ่นี่ต้องนั่งวันพระใหญ่นี่ต้องนั่งนี่ด้วยนะ
6: สมาธินะ
7: เออ
6: คร
7: ับผมไม่สามารถทำโมพี่อย่าผมไปเทียบกับพี่ไม่ได้
6: ใช่ผมจะบอกว่าพี่นอนเยอะๆดีแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาทำสมองกันให้เคลียร์ให้โล่งเลยเพราะมันมีประเด็นใหญ่ในประเทศไทยเกิดขึ้นพี
7: ่
6: เอ๊ะนะคุณผู้ฟังครับพี่โจ้กับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่ในกระแสสังคมไทยมาสักพักแล้วล่ะก็คือเนื่องสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับสถานการณ์การเมืองความเป็นหลักเป็นฐานของรัฐบาลที่ปักลงไปในเลนโอนเอ็นไปมาอยู่ตลอดเวลา
7: เฮ้ยพี่
6: ครับ
7: ที่ผมขอร้องนะอย่าโจมตีรัฐบาลมากนะรายการรถยนต์พี
6: ่มาโจมตีผมพูดข้อจริง
7: เอาดีๆ
6: เอาดีๆอ่ะ
7: งั้นให้รัฐบาลฟังไว้ว่าผมไม่เกี่ยว
6: ได้เอาเลยเต็มเหนียวนะครับคือผมพูดข้อเท็จจริงที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้สึกครับพี่โจเพราะว่าคำความรู้สึกนี้มันสะท้อนมาเป็นคำพูดของหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่อยู่ในวงแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเขาพูดเป็นลักษณะคำเตือนนะครับหรือเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นเลยว่าการที่นโยบายไม่ชัดเจนนะครับหรือนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
7: ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าเอาเข้าประเด็นไปเลย
6: ว่า
7: ก็คือว่าที่มี

0: มีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีพี่ไม่ทราบจำชื่อไม่ได้นะครับท่านหนึ่งที่ถามมาว่าเลโตโยต้าเนี่ยจะมีฐานการผลิตเนี่ยจะย้ายไปที่อินโดนีเซียไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราตอบไปเลยว่ายังไงก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: เหตุผลที่ผมมีอยู่ตอนนั้นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บว่าไปว่าต่อให้เป็นยังไงก็คงไม่ไปด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่แต่คราวนี้เนี่ยเมื่อ
1: ทบทวนสักหน่อยได้ไหมทบทวนสักนิดได้ไหมที่เราคิดกันอ่ะเหตุผลหนึ่งสองสามสี่
0: คือเราม
1: าอะไรบ้าง
0: มันไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเราเนี่ยมันเป็นการจ้างงานมันเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนซัพพลายเออร์ต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันเกิดมันแทบจะจบทุกอย่างแล้วไงแค่เราไม่มียี่ห้อรถตัวเองของเราถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แม้เราก็สร้างรถแล้วโตโยต้าเนี่ยลงทุนขนาดนี้มีโรงงานทั้งหลายที่ย้ายไปอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได
1: ้
0: เราก็บอกว่ามันเป็นไม่ได้หรอกด้วยเหตุผล1 2 3 4ที่ว่าไป
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยทางอินโดนีเซียหยิบยื่นข้อเสนอซึ่งมันเป็นกระแสเยอะมากครั้งนี้ทางผู้บริหารโตโยต้าเขาก็เลยบอกมาอย่างนี้ครับผมฟังครับเขาในนามนี่พี่ช้างที่เราพูดถึงบ่อยๆนะว่าพี่ช้างเนี่ย
1: พี่ช้างเดี๋ยวเป็นขอนะเพิ่มเติมนิดหนึ่งพี่ช้างเป็นใครพี่ช้างคือคุณสุปกรณ์รัตนวราหะนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยคือในฝั่งคนไทยตอนเนี้ยพ
0: ี่
1: ช้างเนี่ยคือผู้บริหารสูงสุดละ
0: ถ้าเป็นในโตโยต้าเนี่ยถ
1: ้
0: าลองถ้าใหญ่กว่าพี่ช้างก็คือญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แกก็ออกมา
1: แสดงความ
0: เห็นนะ
1: ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
0: แกก็พิมพ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยว่าเนื่องที่มีคนถามบ่อยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขามีอยู่สองหน้าที่ที่เขาทำอยู
1: ่ครับ
0: หน้าที่แรกคือเป็นลูกจ้างบริษัทโตโยต้า
1: ครับ
0: ซึ่งจะหมดวาระหรือว่าเกษียณเนี่ยไม่เกิน10ปี
1: ครับ
0: เขาก็จะเลิก
1: ก็จะเกษียณละ
0: ใช่แต่ส่วนหน้าที่ที่สองนี่คือความเป็นคนไทย
1: ครับ
0: หน้าที่นี้ไม่มีวันหมดนะครับเขาบอกว่าเขาต้องทำหน้าที่นี้นะไปเรื่อยๆเว้นแต่โชคชะตามันจะอยู่ได้นานมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าประเด็นก็คือข่าวที่อินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าโตโยต้าจะย้ายฐานมาต้องการอะไรเขาพร้อมให้ทุกอย่างมันแกก็บอกว่าอันนี้มันดูแบบดูดันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ดูเชิญชวนดูดันดีเหลือเกินนะ
0: ก็คือว่าแบบเอาจริงๆก็คืออินโดนีเซียเริ่มที่จะแย่มาแล้วว่าบอกว่าเฮ้ยยูไม่ใช่คนเดียวนะคุณไม่ใช่เสือตัวเดียวที่อยู่ในอาเซียนดีไทออฟเอเชียของคุณแม่งไม่ใช่มันต้องมีเราด้วยอ่ะอินโดนีเซียเหมือนเริ่มขยับถูกไหม
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคือพี่ช้างมองมุมนี้ว่าอินโดเริ่มขยับสกิดเราว่าให้อยู่จะไม่ใช่เสือตัวที่หนึ่งตลอดไปละจะมาก็เป็นอย่างนั้นก็พยายามที่จะมาดึงอินเวสเมนต์ไปนะจะแข่งขันกับประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุตสาหกรรมของเราเนี่ยรถยนต์เนี่ยโตโยต้าอยู่มา60ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: อยู่ในเมืองไทยมา60ปีมันมีทั้งซัพพลายเออร์คนงานโรงงานโลจิสติกเอนจิเนียริ่งการตลาดส่งออกจนเกิดเป็นแบบออโตโมทีฟอีโคซิสเต็มซึ่งมันใช้เวลานานมากกว่าจะสร้างแบบนี้ถูกไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: มันเหมือนระบบนิเวศของอุตสาหกรรมรถยนต
1: ์ใช่
0: จะเกิดขึ้นมาซึ่งปี2ปีเป็นไปไม่ได้
1: ไม่มีทาง
0: อินโดพยายามทำประกอบรถอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางเป็นแบบเราได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเขาเริ่มช้ากว่าเราซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อได้เปรียบที่เรามี
1: ครับ
0: แต่พี่ช้างบอกว่าแต่ถ้าอีก10ปี20ปีข้างหน้าไม่แน่ใช่ป่ะเนื่องจากว่าทางภาครัฐก็ไปส่งเสริมแล้วก็ผลักดัน EV นะ
1: ครับ
0: ผลักดัน EV จนชัดเจนเกินไปอ่ะมันไม่ได้สนใจรถที่เขาอยู่มานานอย่างเงี้ย60ปีอย่างเงี้ยนิสสันก็หลาย10ปีนะ
1: ครับ
0: มาสด้าอีซูซูทุกคนที่ทำรถน้ำมัน
1: อ
0: ่ะ
1: เกิน30ขึ้นทั้งนั้นน่ะส่วนใหญ่
0: บาดเจ็บหมดเพราะว่าตอนนี้ EV อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมองว่าแบบอย่างเงี้ยอย่างรถจีนเข้ามาเยอะแยะการเติบโตของจีนก็เยอะจนเริ่มชะลอตัวละตอนนี้ไม่มีที่ไม่มีตลาดปล่อยแต่ว่าผู้ผลิตเยอะถูกไหม
1: ครับ
0: การแข่งขันก็รุนแรงการผลิตก็ผลิตออกมาเยอะแต่ขายได้น้อย
1: ครับ
0: EV ส่งไปยุโรปก็ไม่ค่อยแบบ
1: ประสบความสำเร็จ
0: ส่งไปอเมริกาก็ตอนนี
1: ้โดน
0: ครับก็ 10%
1: ครับ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยซื้อไปปึ๊บวันนี้กลับมาใช้ไฮบริดมากขึ้น
1: ครับ
0: พี่ช้างก็เลยบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับ
1: ว่า
0: ไม่มีเทคโนโลยีไหน หรือว่าเทคโนโลยีอันไหนอันเดียวเลยที่จะเหมาะกับทุกคน
1: ทุกประเทศ
0: ใช่นะครับ
1: ครับซึ่งแกยังให้ความเห็นตอบด้วยว่าแต่ละตลาดนะครับกำลังมองหาเทคโนโลยีที่มันจะต้องเหมาะสมกับตัวเองนะฮะซึ่งนั่นก็คือแนวคิดที่เรียกว่า multi pathway ที่อันนี้เป็นแนวคิดที่ Toyota เขาพูดมาอยู่ตลอดเวลาว่าสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยเราต้องถามตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเราเนี่ยเราจะไปทางไหนกันแน่นะครับเราจะ
0: ไฮบริดน
1: ้
0: ำมัน
1: ใช่
0: EV เลือกมา
1: และที่ต้องถามลึกไปกว่านั้นก็คือที่เราบอกว่าเราส่งเสริม EV เนี่ยส่งเสริม EV เนี่ยคือเราส่งเสริมเฉพาะรถ EVหรือเรากำลังสร้างอุตสาหกรรม EV สองคำนี้แตกต่างกัน
0: ใช่ก็คืออ่ะส่งเสริม EV ก็คือให้คุณจะขายเหรอคุณต้องสร้างโรงงานนะ
1: อัน
0: นี้คือสร้างอุตสาหกรรมถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: พี่บอกโอ้ตอนนี้รถขายมันเยอะแล้วโรงงานเราสร้างไม่ทันอ่ะขอส่งขอเข้ามาก่อน 3,000 กันได้ไหมอ่ะ
1: อืม
0: อันนี้คือการขาย EV นะส่งเสริมรถ EV นะ
1: ใช่อันนี้คือส่งเสริมแค่ตัวรถ
0: ใช่แต่ถ้าอุตสาหกรรมคือคุณมาสร้างโรงงานดิคุณก็ค่อยๆขายไปสิคุณก็ค่อยโตนี่จีนไม่ทำแบบนี้ไง
1: คุณเวลาคุณขนเนี่ยคุณอย่าเอาเรือจีนขนดิอย่าเอาคนงานจีนขนคุณต้องเอาของไทยสิเวลาคุณขายเนี่ยคุณเอาเซลเราสิวิศวกรเราสิคนไทยสิไปเรียนรู้สิไม่ใช่เอาคนจีนมาจ
0: ้
1: างล่ามแปลอย่างเดียว
0: ก็เลยไม่รู้ว่าคุณส่งเสริมเนี่ยอาจจะหลงทางหรือว่าไม่มีใครเห็นแต่ผมเชื่อว่าโพสต์เนี่ยตอนนี้มันมีการแชร์เยอะมาก
1: ครับ
0: เขียนเมื่อวานเมื่อวันก่อนแล้วก็มีนักข่าวแชร์ก็ไปแตกประเด็นกันมากมายผมเชื่อว่าโพสต์เนี้ยยังไงก็ต้องถึงกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ต้องถึงอยู่แล้ว
0: ต้องถึงนะครับก็คือตอนนี้คือรถยนต์ EV หรืออุตสาหกรรม EV ถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็วันนี้ก็รถ EV ในไทยก็เยอะขึ้นถูกมั้ยเพราะราคาถูกถูกมั้ยฮะพลังงานถูกแต่เขาบอกว่าแล้วแบบประโยชน์มันได้กับผู้บริโภคนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะแค่แบบให้เราเป็นแหล่งผลิตหรือว่าให้ต่างประเทศเป็นแหล่งผลิตตอนนี้นะโรงงานที่ผลิตรถยนต์ EV ไอ้ที่บอกว่าเป็นอุตสาหกรรม EV เนี่ยนำเข้าแบตเตอรี่นำเข้าชิ้นส่วนแล้วก็มาประกอบในโรงงานที่บอกว่าเป็นโรงงานประกอบรถยนต์ EV ของจีน
1: ใช
0: ่หรือว่าประกอบจริงๆขึ้นที่นี่หรือว่าส่งชิ้นส่วนมาประกอบขันน็อตหยอดกาวที่ช้างแกพูดงี้นะก็ประกอบแบบขันน็อตหยอดกาว
1: เชื่อมสายไ
0: ฟหรือเปล่
1: าม
0: ันก็ต้องดูว่ามันก็ยังไม่เป็นอุตสาหกรรม EV ถ้าพูดถึงอย่างเงี้ยถูกป่ะ
1: ใช่ครับมันจะไม่เป็นซัพพลายเชนมันจะไม่เป็นอีโคซึ่งเป็นซิสเต็มทั้งหมดไม่ใช่ม
0: ัน
1: เป็นแค่เหมือนกับศูนย์เหรียญอ่ะพูดง่ายๆในระบบที่มันเป็นณปัจจุบันเนี้ยส
0: ่
1: วนใหญ่เนี่ยเป็นศูนย์เหรียญจริงๆ
0: แล้วสุดท้ายคือเขาก็ถามต่อว่าแล้วประเทศไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านครั้งนี
1: ้
0: ซึ่งตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนผ่านนะครับผู้ฟังรถยนต์ EV จะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนผ่านให้กับรถยนต์ที่เป็นสันดาปหรือว่าเครื่องยนต์หรือ ICE หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่รถที่เติมน้ำมันอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็พลิกไปพลิกมาเกณฑ์ก็พลิกกลับมาเป็นไฮบริดเริ่มเยอะขึ้นถูกไหม
1: อืม
0: นะครับ
1: ไอ้สิ่งที่จะให้อะไรกับประเทศไทยเนี่ยผมไม่ติดใจเท่ากับสิ่งที่คุณช้างแกบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นความรับผิดชอบ
0: ใช
1: ่ทั้งเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันหมดอายุแล้วจะไปไหน
0: ก็คือจากตรงเนี้ยมันโตเร็วถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ระบบตรงเนี้ยมันโตเร็วปุ๊บเนี่ย PV ทำสร้างยอดขายแบบเนี้ยมันก็พอใช้ไปเนี่ยถึงวันแบตเตอรี่หมดอายุแล้ว
1: อื
0: ไปไหน
1: จะทำยังไงใช
0: ่กำจัดยังไง
1: ครับ
0: ข้อ2และใครรับผิดชอบตรงนี้ยังไม่มีเจ้าภาพนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพว่าใครจะเป็นคนดูอ่ะพี่ว่าใคร
1: ไม่มีไม่มี
0: กระทรวงอุตสาหกรรม
1: ไม่เกี่ยวกระทรวงอุตสาหกรรมบอกเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
0: อ่ะแล้วทรัพยากรอ่ะกระทรวงทรัพย์หรืออะไรเงี้ยทำไง
1: บอกนั่นเป็นเรื่องของรถยนต์อุตสาหกรรมเข้าไปดิ
0: มันก็ไม่เห็นโยนไปโยนมาอย่างนี
1: ้
0: มันไม่มีคนรับผิดชอบ
1: ใช่
0: พอแบตเตอรี่หมดอายุแล้วไปไหนเราเคยบอกนะเราเคยพูดนะว่าข้อมูลว่าถ้าเกิดจะฝังกบไม่ได้ฝังแบบมันฝังนี่คือเหมือนที่เขาขุดหน้าดินผมหมู่บ้านอ่ะมันต้องขุดไปกิโลนะ
1: มันต้องฝังให้ลึกเกิน1กิโลนะครับ
0: ใช่1กิโลนี่คือแบบเบเบนะ
1: แล้วรัศมีรอบข้างอีกนะรัศมีรอบข้างที่ สารเคมีมันจะซึมผ่านชั้นดินชั้นน้ำออกไปอ่ะ
0: คือต้นมงต้นไม้มันยังปลูกได
1: ้ครับ

0: แต่ถ้าฝังไม่ลึกอ่ะเอาฝังไปฝังไปคันนี้เนี่ยพอมันมีเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาเนี่ยต้นไม้ไม่ต้องปลูกนะแถวนั้นพังหมดเลยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือเป็นคำถามว่าจะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ต่อเลยครับ
1: ก็คือ
0: แล้วนี่ต่อก็คืออ่ะต่อเขาบอกว่า EV มือสอง
1: นี่คือเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงเลยยังไม่มีการพูดถึงกันเลยว่านอกจากเรื่องแบตเตอรี่ที่5ปีแล้วมันจะใครรับผิดชอบจะทำยังไงเนี่ย
0: 5ปี10ปีเนี่ย
1: จะทำยังไงแล้วรถมือ EV มือ2ล่ะนะครับจะทำยังไงแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเพราะเมื่อผ่านไป3ปีเนี่ยเราก็เห็นแล้วเทคโนโลยีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วพอมัน5ปี10ปีเทคโนโลยีเปลี่ยนทันสมัยมากขึ้นนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ติดมากับตัวรถเก่ากลายเป็นของแบบทิ้งได้แค่อย่างเดียวเหมือนโทรศัพท์เก่าทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าจำนวนปีหนึ่ง 40,000 50,000 ที่ขายกันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกเวสของเสียที่แบบไม่มีมูลค่าเราจะทำยังไงกับมัน
0: ใช่
1: มันไม่ใช่แค่ของเสียไม่มูลค่านะมันจะทำลายมลพิษทำลายอีโคต่างๆไปอีกเท่าไหร่ยังไม่มีการพูดถึงเลย
0: มันก็รวมเหมือนกับแบตเตอรี่แล้วก็รถมือสองเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันว่า
1: ใช่
0: แล้วจะไปยังไงต่อสุดท้ายเราจะทำยังไงใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวชาร์จิ่งเนี่ยชาร์จิ่งอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยพร้อมไหมเราพร้อมแค่ไหนถ้า EV เพิ่มมากขึ้นระบบไฟฟ้าเราพร้อมแล้วหรือยัง
1: อัน
0: นี้นี่คือพี่ช้างแกพูดนะผมก็พยายามพูดตามให้คุณผู้ฟังฟังว่าเอ้ยแกเขียนมาแบบเนี้ย
1: ลองคิดตามดู
0: เยอะมากคิดตามดูว่ามันไม่พร้อมตอนนี้เราซื้อไฟจากต่างประเทศเยอะมากนะ
1: ใช่ครับ
0: เราเคยผมเคยพูดตอนแรกๆอ่ะพี่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยถ้ารถใช้ EV หมดเลยรถเปลี่ยนไปใช้ EV เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรือวันนึงเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยไม่มีรถน้ำมันอีกแล้วไม่มีรถไฮบริดเป็น EV หมดเลยเราต้องมีเขื่อนที่ตอนนี้เรามีกี่เขื่อนตึ๊ดๆๆเนี่ยในรอบบ้านเราเนี่ย
1: 8-9
0: พลังน้ำพลังน้ำพลังลมหรือว่าพลังอันหินอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีแบบนี้อีก5เท่าพี
1: ่
0: ถึงจะพอให้ใช้ EV
1: ซ
0: ึ่งถ้าเกิดเราซื้อจากลาวก็ต้องเพิ่มเขื่อนชัยบุรีแบบนี้อีก5อันแล้วน้ำเงินอีก5เขื่อนอย่างเงี้ยมันไม่พอไง
1: แต่
0: ถ้าจริงๆอ่ะนะแล้วก็แกก็บอกต่อว่าเราจะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าได้จริงหรือเปล่
1: า
0: เพราะทุกวันนี้เราก็ยังนำเข้าก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าอยู่
1: ครับ
0: นะทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้แปลว่า EV ไม่ดีแกบอกงี้นะทั้งหมด EV ไม่ดีแต่โจทย์เหล่านี้เราต้องเตรียมให้ทันไม่ใช่รอให้วัวหายแล้วค่อยล้อมข้อเพราะถึงวันที่วัวหายควายอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได
1: ้ ความหมายก็คืออย่ารอให้ปัญหามันเกิดแล้วค่อยตามแก้กันไปเพราะว่าถ้าปัญหานี้มันเกิดเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดแค่เฉพาะเรื่องของรถ EV แต่มันจะทำเอาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบพังคลืนไปด้วยเหตุผลเพราะว่ารถ EV มันเบียดที่นั่งเบียดวงจรของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดเนี่ยจนต้องออกนอกประเทศไปหมดแล้ว
0: แล้วนั่นคือประชาชนคนที่ทำงานอยู่ในระบบนี้ทั้งหมดตกงานนะครับ
1: ใช่ครับ
0: คนที่อยู่ในโรงงานที่ประกอบชิ้นส่วนตกงานคนที่เป็นเซลล์ตกงานคนที่อยู่ในโรงงานประกอบรถยนต์ไม่เฉพาะโตโยต้านะหลายๆโรงงานตกงานตกนะพอคนตกงานเยอะๆเกิดอะไรขึ้นพี่มันก็เหมือนกันเป็นเหมือนต้มยำกุ้งอ่ะ
1: ครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนในโรงงานสิพี่ครับอู่นอกล่ะอู่ที่เคยซ่อมรถอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นรถสันดาปต่างๆพวกนี้เมื่อระบบมันเปลี่ยนเนี่ยวันแรกสมมตินะสมมติถ้าเขาหายไปเนี่ยวันแรกมันยังไม่ค่อยเห็นภาพกันหรอกแต่หลังจากนั้นวันต่อๆมาครับผ่านไป3ปี5ปีจะหาอะไรแต่ละครั้งคราวนี้ต้องสั่งนำเข้าเพราะซัพพลายเชนที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยเขาก็ไม่มีผลิตแล้วเมื่อโรงงานไม่อยู่เขาไม่รู้จะผลิตส่งให้ที่ไหนไงใช่ไหม
0: แต่เขาก็ผลิตส่งให้ใครอ่ะคนงานก็ต้องจ่ายเงินมันก็ช็อตไปหมดพอมันโดมิโนมันเริ่มล้มอ่ะมันก็ไปหมดแล้วอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นรองแค่อสังหานะ
1: ครับ
0: ถ้าอสังหากับยานยนต์ล้มเนี่ยไม่เหลือนะไม่เหลือนะฮะ
1: ครับ
0: วิทยุก็ไม่ต้องจัดเพราะไม่มีใครฟังแล้ว
1: ไม่ต้องล้มหรอกพี่ผมว่าทุกวันนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับแรงเหวี่ยงจากการมาของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าจีนแบรนด์เดียวนะนะครับจะมาจากฝั่งยุโรปเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เริ่มสร้าง ผลกระทบพอสมควรแล้ว
0: ตอนนี้มีอยู่แล้วโดนอยู่แล้วผลกระทบอ่ะแต่ว่ามันจะไปเรื่อยๆขึ้นพี่เขาก็บอกว่าดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำไม่ใช่แค่พยายามรักษาอดีตแต่ต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือเหตุผลในอนาคตนักลงทุนยังอยากเลือกประเทศไทยอยู่ไหมและแน่นอนคำตอบคือไม่ใช่แค่อินเซนทีฟที่มาจากการเก็บภาษีของ ICE แพง
1: ๆครับ
0: เพื่อเอาไปอุดหนุนสนับสนุน EV แบบงงๆจนตอนนี้เราเสียซูซูกิไป
1: ครับ
0: และได้เนต้ามาเป็นไง
1: คำนี้
0: เป็นไงซูซูกิไปแล้วนะปิดโรงงานในไทยเหลือแค่โชว์รูมไม่กี่โชว์รูมนะ
1: ครับ
0: แต่เราได้เนต้ามาแทน
1: เนต้านี่คือได้อะไรอ่ะได้อากาศท่าแต่ดีตอนเนี้ย
0: ก็ได้เนต้ามาก็จริงๆคือซูซูกิอยู่ถูกป่ะแต่ว่าไม่ได้รับการส่งเสริม
1: อ
0: ิซูซูเล็กกว่าโตโยต้าอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: จริงแล้วในญี่ปุ่นไอซูซูกิไม่เพียงนั้นพูดผิดต้องขอโทษครับซูซูกิเราเสียซูซูกิไปแต่เราได้เนต้ามา
1: ครับ
0: ซูซูกิก็คือส่วนหนึ่งของโตโยต้านะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมมีเกี่ยวขากันอยู่แต่ว่าตอนนี้ซูซูกิก็ปิดโรงงาน
1: ครับ
0: ให้นำเข้ามาแทน
1: ครับ
0: แต่เราได้เนต้ามาที่เป็นรถจีนขายอยู่ปุ๊บปั๊บไปไงตอนนี้เนต้า
1: แล้วมันก็หนีไปโกงเงินเราไปด้วยโกงเงินภาษีเราไปด้วย
0: ใช่ใช่มันจะเป็นแบบเนี้ยนี่คือผู้บริหารคนไทยที่สูงสุดของโตโยต้าเป็นคนพูดนะครับ
1: ครับ
0: ว่าตอนนี้เป็นแบบเนี้ยถ้าเราลงเสียซูซูกิแล้วได้เนต้าต่อไปเราจะเสียอะไรแล
1: ้
0: วเราจะได้ใครอีกไงนะซึ่งสิ่งที่ต้องทำอันนี้เขาพูดต่อนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่ต้องทำคือคัดเลือกและส่งเสริมนักลงทุนที่จริงใจที่จะมาสร้างอีโคซิสเต็มสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาบุคลากรตลอดจนซัพพลายเชนแบบครบวงจร
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องเลือกมาถูกไหมพี่
1: ใช่แล้วก็คำพูดของคุณพี่ช้างนะครับสะท้อนคำพูดแรกที่ผมได้พูดเอาไว้แกย้ำเลยว่านักลงทุนเนี่ยนะครับไม่ได้กลัวนะครับว่าจะต้องลงทุนอะไรใหม่ๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงไม่กลัวนะเขาพร้อมถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นอนาคตมันไปได้
0: บอกว่าผมเนี่ยพร้อมลงทุน
1: ใช่แต่เขากลัวอะไรเขากลัวความไม่แน่นอน
0: คือลงทุนอะไรก็ได้นโยบายมาเลยประเทศมีทิศทางที่ชัดเจนมาเลย
1: ครับ
0: ขอให้แน่นอน
1: ใช่
0: ขอให้มีความแน่นอนไม่ใช่รัฐบาลนี้มาแบบนึงรัฐบาลนี้มาแบบนึงรัฐบาลนี้มาบอกมาเอ้ยมาดิมาคุยดิมาจะไงจะมีค่าผ่านทางอะไรไง
1: เอ้าม
0: ันไม่มีความแน่นอน
1: มีเหรอมีค่าผ่านทางด้วยเหรอ
0: พี่เรื่องนี้อีลอนมัสก์เป็นคนพูด
1: อ๋อครับ
0: ถ้าพี่จำได้เขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนได้เต็มที่เลยเขาพูดนี่คือเขาพูดนี่ให้ข่าวในต่างประเทศว่าคือลงทุนน่ะได้นะไทยอ่ะแต่ว่าเขาดูแล้วแบบ
1: 30%
0: น่ะใต้เขาใต้โต๊ะมันเยอะมากแล้ว
1: เขาพูดคำนี้เลยเขาบอก 30% น่ะของเงินที่ลงทุนน่ะมันจะกลายเป็นเบี้ยบ้ายหลายทาง
0: ใช่ซึ่งแบบคุมงบคุมอะไรไม่ได้มันมีนู่นนี่นั่นเยอะมากจนเขาแบบก็ละล้าละหลังอย่างเงี้ยมันคือ
1: การเสียโอกาส
0: มันตัดสินใจคนเดียวได้ไง
1: ใช่ครับ
0: คือมันใหญ่แล้วมันตัดสินใจคนเดียวมันไม่ต้องมีอะไรนะมีแบบประชุมกันแบบเอาอะไรยังไงอันนี้คือคนเดียวเลยแล้วมันพูดคนเดียวเลยแล้วเป็นการเสียหายนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นพูดมาไม่มีใครเถียงเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครเถียงคุณพูดแบบนี้ไม่ถูกนะครับเราเสียหายไม่มีใครพูดเลยนะ
1: ใช
0: ่วันที่เทสลาอีลอนมัสก์มาพูดเนี่ยเรียบร้อย
1: ครับ
0: เงียบไม่มีใครเถียงกันเลยนะแล้วก็พี่ช้างยังบอกต่อว่าไงครับพี่
1: บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความไม่แน่นอนนะครับความไม่แน่นอนในที่นี้คืออะไรอย่างที่ผมบอกไปอ่ะเดี๋ยวจะเอานู่นเดี๋ยวจะเอานี่มาสด้าอยู่ดีๆก็ไปทุบมาสด้ามามาสด้ามาลงทุนหน่อยเด้ทำโรงงานผลิตเกียร์ในไทยหน่อย20,000 ล้านมาสด้าทำโรงงานเสร็จพัวเปลี่ยนนโยบายเอา EV เข้ามามาสด้านี่ตอนนี้ขอโทษนะฮะพูดกันภาษาแบบภาษาชาวบ้านนะเอาขาไก่หน้าผากอยู่นะเนี่ย
0: ผมนึกว่าน้ำตาเช็ดหัวเข่า
1: โอ้โหคือเขาลงทุนในไทยสร้างงานน่ะสร้างโรงงานผลิตเกียร์เพื่อส่งขายทั่วโลกอ่ะนะครับแต่ปรากฏว่าร ั
0: ฐบาลเปล
1: ี่
0: ย
1: น
0: มาเปลี่ยนเป็น
1: ไม่ส่งเสริมรถที่มีเกียร์ซะแล้ว
0: ไปรถ EV ไปรถ EV
1: แล้วเขาลงทุนไปสองหมื่นล้านนี่เขาทำไงอ่ะ
0: เ

0: จ่ายก็ยังต้องสูญเสียอยู่ดี
1: ซึ่งแบบสมมติถ้ารถคุณแบบหลังคาเป็นโซลาร์เซลล์แล้ววิ่งโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: วิ่งไปเลยมีแบตลูกนึงอะแบตลูกนึงก็ไปขุดขึ้นมาเหมือนที่โรงงานทำมาแบบเนี้ยอะโอเคแต่ว่าอาจจะแบบอะไรอะปล่อยไอ้นี่น้อยหน่อยแล้วก็รับหลังคารับปุ๊บวิ่งได้ทั้งวันทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยโอเคถูกป่ะ
0: แต่มันก็ต้องไปดูมันก็ต้องไปดูวงจรทั้งวงจรนะพี่อย่างที่คุณช้างพูดถูกมันไม่ใช่แค่เรื่องรถคันเดียวแต่มันต้องดูทั้งระบบสถานีชาร์จได้ไหมเซลล์ก็จะอยู่ยังไงร้านท่อไอเสียล่ะไปแล้วไปก่อนเลยเพราะรถไฟฟ้าไม่มีท่อไอเสียนะครับ
1: หม้อน้ำก็ไม่มี
0: เออทำไงอ่ะ
1: พวกมันมีชิ้นส่วนทั้งหลายอย่าง
0: นะครับซัพพลายเชนอีโคซิสเต็มทั้งหลายเนี่ยตายก่อนนะครับ
1: เลิกก่อน
0: จากความที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้ยึดเป็นนโยบายที่มันชัดเจนนี่แหละนะครับ
1: mm-hmm.
0: คุณช้างแกบอกนะบอกว่ายังมั่นใจนะครับเราทำได้นะครับเรายังสามารถที่จะเป็นเมืองที่ผลิตรถและสร้างอนาคตได้นะครับจะเอาเทคโนโลยีไหนจะสร้างเพื่อใช้งานสร้างเพื่อส่งออกหรือจะเป็นเครื่องจักรสำคัญเรียกว่าเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วใช้เป็นเครื่องจักรสำคัญในการทำระบบเศรษฐกิจของเราให้กลับมาเข้มแข็งได้ครั้งหนึ่งได้นะครับ
1: ได้แล้วก็คนไทยก็ฝีมือผมพูดตลอดนะย้ำตลอดว่าฝีมือของคนไทยไม่เป็นรองชาติใดในโลกโรงงานประกอบรถยนต์ของเราอ่ะความผิดพลาดอ่ะคือมันในระบบอุตสาหกรรมอ่ะมันจะมีเรื่องของแบบ ISO อย่างนี้ถูกไหม
0: ครับ
1: ความผิดพลาดใครยิ่งน้อยยิ่งอะไรเงี้ยยิ่งฝีมือยิ่งเจ๋งของเราเนี่ยประกอบเนี่ยรถจากญี่ปุ่นรถจากเยอรมันเนี่ยสู้เราไม่ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: เราสถิติตัวเลขเราดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: แต่ไอ้ใครที่เจอรถเออร์เลอร์มาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมือนพี่ถูกหวย
0: เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องของเรื่องของการประกอบรถในชุดที่สองละกันเรื่องเออร์เลอร์เรื่องต่างๆนะครับ
1: ยังมีคำพูดของพี่ช้างให้หมดเลย
0: ยังมีคำพูดพี่ช้างทิ้งท้ายด้วยเป็นประเด็นที่ต้องฟังเลยนะครับให้แนวทางหรือว่าให้วิธีการว่าที่เราบอกที่แกบอกว่าเรายังไปได้เมืองไทยยังทำได้เนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะครับแต่ขอไปช่วงสองนะพี่โจต้องพักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาติดตามพลาดไม่ได้ครับประเด็นนี
2: ้ Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจบางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Motor Trend ครับสถานี Active Radio FM 99นะครับวันนี้เรา2คนเนี่ยมางานกิจกรรมเกี่ยวกับรถยนต์นะครับไม่ได้สามารถอยู่ตอบสดหน้าใหม่ได้พรุ่งนี้เข้าไปประจำการนะครับนั่งอยู่หน้าใหม่คุยกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ร้อนแรงคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ออกมาพูดแบบนี้วันนี้ออกมาแล้วแล้วคนที่พูดเนี่ยพี่โจมาแล้ว
1: เขาก็ไม่พูดนะส
0: ่
1: วนใหญ่เขาก็จะไม่พูดแล้วก็แกก็ไม่พูดหรอกแกโพสต์ Facebook
0: ใช่
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยคนที่จะพูดอ่ะระดับเขาว่าพูดได
0: ้ครับ
1: บริษัทรถยนต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครจะออกมาให้ข่าวได้นะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: หน้าที่ของคนที่จะพูดได้บางทีในบางบริษัทมีคนนึง
0: มีคนเดียวมีสองคนครับใช
1: ่คนไม่เกินนี้ที่ออกมาว่าพอมีนักข่าวมาสัมภาษณ์บอกแล้วตอบเป็นโอ้ไปไม่ได้
0: ใช่
1: อยู่อย่างเงี้ยผมพรุ่งนี้ผมไปสมัครงานแล้ว

0: หน้าผมโอ้โหผมไม่ข่าวเลยเขาไล่ผมออกเลยนะ
1: นี่นะการที่คุณช้างนะครับออกมาพูดแบบนี้เนี่ยผมบอกเรียนผู้ฟังได้เลยนะว่าโดยส่วนตัวแกเนี่ยนับถือแกเลยนะเพราะการพูดแบบนี้มันสร้างผลกระทบเยอะมากนะครับบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นจะมองยังไงอ่ะใช่ไหมครับเออแกจะต้องแบบต้องตอบคำถามเหมือนกันนะทำไมญี่ปุ่นต้องถามว่าทำไมอยู่ดีๆคุณช้างพูดหรือประเด็นนี้ออกมาล่ะ
0: หรือโดนไปแล้ว
1: คือ
0: ก็โดนไปแล้ว
1: ไม่รู้ไงแต่ก็แกก็ประกาศชัดเจนว่าในบทบาทหนึ่งอ่ะแกเป็นลูกจ้างญี่ปุ่นใช่แต่อีกหนึ่งบทบาทที่มันเอาไปจากชีวิตแกไม่ได้คือแกเป็นคนไทยยังไงแกก็ต้องพูดด้วยความเป็นคนไทย
0: ในมุมหนึ่งที่ความเป็นคนไทยเนี่ยผมว่าเนี่ยเราต้องล้างไว
1: ้ต้องฟังแกเลยนะ
0: เส้นนี้เราต้องล้างไว้นะคร
1: ับ
0: เราต้องเก็บไว้เนี่ยอะไรนะออโตโมทีฟอีโคซิสเต็มใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับเราต้องมีอยู่เพื่ออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์อินโดพยายามจะมาแย่งคือในภูมิภาคใกล้ๆรอบๆเราเนี่ยมันใครสู้เราได
1: ้ครับ
0: แต่อินโดเนี่ยมันใหญ่ประเทศมันใหญ่คนมันเยอะ
1: ขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่ใหญ่กว่าเรา
0: ใช่เขาก็หวังที่จะแบบมาเลเซียก็สู้ไม่ได้ทำไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่อินโดนี่จะมาทำเนี่ยนะ
1: ก็ต้องก็คือมันเป็นเรื่องปกติแหละการแข่งขันนะครับทุกประเทศก็ต้องย่อมอยากให้ประชากรของตัวเองเนี่ยพัฒนาเจริญขึ้นร่ำรวยขึ้นมีความสุขขึ้นนะครับเราเห็นตรงไหนเป็นโอกาสเราก็ต้องทำนะครับเช่นเดียวกันแต่ในกรณีเนี้ยเราอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเราเคยมีอุตสาหกรรมนี้อยู่ในบ้านเรานะครับวันนี้เนี่ยมันถึงจุดเปลี่ยนและอินโดเขาก็มองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่เขาสามารถที่จะเสนอเงื่อนไขได้ให้กับผู้ลงทุนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยยูลองเปลี่ยนใจไหมอยู่ไทยมานานยูลองมาอยู่ญี่ปุ่นยอมอยู่มาลองอินโดบ้างไหมเขาก็สามารถที่จะเสนอได
0: ้อาจจะแบบว่าบางทีอาหารมันไม่ถูกปากหรือเปล่า
1: เออนะเบื่อเข้าแกงเขียวหวานไก่หรือยัง
0: ผมมองว่านี้พี่ผมมองว่าแบบนี้ดีอินโดขยับแบบนี้อยากจะแย่งแบบนี้ดีรัฐบาลจะได้หันมามองรถที่มีโรงงานอยู่ในนี้แล้วอยู่นานๆบ้างหันมาให้ความสำคัญแบบนี้มากถ้าพวกนี้ไปหมดนี่ยุบนะ
1: พี่แน่ใจเหรอพี่แน่ใจ
0: ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาล
1: พี
0: ่ว่าก็ดีอาจจะมามองเฮ้ยเราต้องมาหันมาดูเขานะเหมือนเราลืมเขาไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: เราได้ลืมคนเหล่านี้ไปไหม
1: คือ
0: มันก็ต้องกลับมาดูกันบ้างไง
1: ประเด็นพี่ผมอันนี้ผมก็คิดเหมือนพี่โจ้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนคิดเหมือนกันแต่ผมอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกับพี่โจ้นิดหนึ่งผมไม่เคยหวังในรัฐบาลให้มาเห็นเลยนะเพราะผมรู้ว่าผมมองโลกนี้ดีแล้วกันรัฐบาลมีงานเยอะนะครับเดี๋ยวจะต้องช่วยน้ำท่วมเดี๋ยวจะต้องจับไอ้โบ้งโกงน้ำมันเดี๋ยวจะต้องปราบอะไรนะโกงข้อสอบไหนจะเหตุการณ์ตรวจสอบเรื่องสวกันอีกรัฐบาลมีงานเยอะโอ้โหยังจับไม่ได้สักเรื่องเลยเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้สักเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าผมไม่หวังถึงมือรัฐบาลผมหวังมาที่เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมโดยตรงอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมข้าราชการนะครับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับหรือสภาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาลกับเอกชนคุณควรจะเป็นบอดี้หรือคุณควรจะเป็นองค์กรจริงๆที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องนี
0: ้
1: รัฐบาลให้รัฐบาลมีหน้าที่แค่ประทับตาลงนามลงรายชื่อแต่การทำงานจริงมันต้องเกิดจากหน่วยงานพวกนี
0: ้ก่อนที่พี่จะให้หน่วยงานพวกนี้ไปให้อาจารย์วีระไปเคลียร์ก่อนนะให้อาจารย์วีระลงไปเคลียร์ก่อนว่าหน่วยงานนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพออาจารย์เขาลงไปเคลียร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะฝุ่นมันจะหายตลบก็ได้ทำต่อได
1: ้นะคือจริงๆนะครับผมว่าถ้าเพราะว่ามองจากคำพูดของคุณช้างนะครับคุณช้างย้ำตอนท้ายบอกว่ายังมั่นใจนะว่าประเทศไทยยังไปได้เรายังมีอนาคตกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้แต่เราต้องเลือกให้ชัดเจนเราจะเอาแบบไหนเราจะเอารถไฟฟ้าหรือเราจะเอาไฮบริดเราจะเอาปลั๊กอินไฮบริดหรือเราจะเอาไบโอฟูลเซลส์นะครับหรือจะเอารถไฮโดรเจนเลยนะครับหรือจะเทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยเราทำได้ทั้งนั้นแหละจะไม่ว่าจะองค์ความรู้ความประณีตงานฝีมือนะครับเงินทุนแรงงานไทยมีพร้อมซัพพลายเชนไทยพร้อมหรืออย่างเดียวครับความชัดเจน รัฐบาลเราต้องชัดเจนแล้วประกาศจุดยืนประกาศเป็นรถแมพไปเลยว่าเราจะไปทางนี้ละชัดเจนนะครับทุกภาคส่วนเขาจะได้หันมาตามกันทั้งหมด
0: มันต้องมีแบบนั้นว่าเอ้ยเราจะต้องไปในทิศทางนี้นะอุตสาหกรรมรถยนต์ไปแบบนี้นะ
1: ใช่
0: มันจะชัดเจนแล้วคือพอรัฐบาลต่อมาก็มาเอ้ยเราต้องส่งเสริมต่อ
1: รถตามไป
0: เรามาทางนี้รถแมพเราเป็นอย่างนี้
1: ใช่
0: แต่นี้มันสเปซสปะก็เหมือนมวยวัดบุฟเฟ่ต์
1: อาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบเอ้ยเด็ดขาดนะวันนี้เลือกไปเลย 100% ไม่จำเป็นนะครับ
0: คือมันต้องยืดหยุ่นได้แต่ว่าต้องมีทิศทาง
1: ใช่ครับ
0: มันมั่วซั่วไปหมดเห็นอันนี้ดีเฮ่อๆกันหาไป EV เรา EV เอ้ย EV กัน EV
1: แล้วประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับผมยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการเข้ามาของรถไฟฟ้าจีนเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับทั่วโลกนะครับเกิดขึ้นเฉพาะไทยเท่านั้นทำไมรถไฟฟ้าจีนไม่ทะลักเข้าเวียดนามล่ะครับเราเคยตั้งคำถามนี้กันไหมใช่ไหมครับทำไมรถไฟฟ้าจีนไม่ทะลักเข้าอินโดล่ะครับ
0: เขามีรถของเขาเองเวียดนามเขามีรถยนต์แห่งชาติเขามีวินฟาสต
1: ์ใช่ครับ
0: พอไปขายแข่งกับเขาเข้าไปปุ๊บ
1: เขาก็ไม่เอาไปทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์เขาอะใช่ไหมครับ
0: เยอะนะแล้ววินฟาสเคยมาบ้านเรา
1: ครับ
0: มาถึงเลยโอ้โหจ้างเอเจนซี่ส่งข่าวเปิดตัวในงานในอะไรปุ๊บเรียบร้อยเลิก
1: ครับ
0: พอออกจากงานโชว์รถก็กลับเพราะว่าฝีมือประกอบสู้ไม่ได้เลยแต่เขาขายส่งออกนะวินฟาสขายในเวียดนามคนเวียดนามเยอะนะฮะไม่ใช่เหมือนกับเราเยอะนะขายในเวียดนามขายในลาวขายในจีนขายทั่วเลยนะ
1: ครับ
0: มีรถเล็กๆดูน่ารักดีแต่ว่าฝีมือประกอบหรือชิ้นส่วนอะไรข้างในสู้เราไม่ได้สู้การประกอบของเราไม่ได้แต่เขามีรถยนต์แห่งชาติแล้ว
1: ครับ
0: เออ
1: ไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องอ่ะเป็นเรื่องภายในประเทศเขานะครับแต่ที่ต้องพูดกันวันนี้คือประเด็นที่มันคาบเกี่ยวกับไทยก็คือการทะลักของรถไฟฟ้าจีนเนี่ยนะครับต้องยอมรับกันนะครับว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยมันมีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงอยู่นะครับมันก็เลยทำให้การเข้ามาของรถไฟฟ้าจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่ามันไม่ควรจะมาแบบนี้ถ้ามามันต้องมาด้วยฟูลไลน์แบบอีโคซิสเต็มเต็มระบบมีโรงงานเข้ามาก่อนนะครับมีโครงการนำร่องจริงๆไม่ใช่เอาเข้ามาขายแล้วอ้างว่าโอ้โหผลิตไม่ทันอ่ะตอนนี้ขอเข้ามาขายไปเรื่อยๆก่อนละกันยังไม่ตั้งโรงงานอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ถือว่ามันเป็นการเอาเปรียบกันเกินไป
0: มันอนุโลมให้เขาก็จะมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาทำอยู่คนนี้ก็อยู่จริงๆไง
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ได้รับการดูแลผมว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะแล้วอย่างที่คุณช้างพูดอ่ะมันเจ็บปวดจริงๆนะครับคุณเวลารถ IEC นะครับรถเขานโยบายอยู่ดีรัฐบาลบอกว่าอยากจะส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจภาคตะวันออกใช่ไหมครับก็ไปตั้งโครงการETC ขึ้นมาเอาโรงงานจากญี่ปุ่นเขาให้ตั้งอยู่ในนั้นเก็บภาษีเขาเก็บนู่นเก็บนี่เขาแต่ถึงเวลาเอาภาษีที่ได้เนี่ยเอาไปอุดหนุนให้กับรถ EV จากจีนแล้วเขาในฐานะคนขายรถเหมือนกันเขางงไหมครับไม่ใช่งงธรรมดานะงงแบบเซ็งๆด้วยอ่ะเอ้าทีเขาเนี่ยเก็บเงินเขาทุกอย่างเลยแต่คนขายคนอื่นเหมือนกันเนี่ยขายรถเหมือนกันคุณดันไปซับซิไดซ์เขาไปได้ให้เงินเขาเรื่องอะไร
0: เต็มที่เลย
1: ใช่ไหมครับคือระบบแบบนี้ผมว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะไกลไปอ่ะที่จะมองนะครับเป็นเรื่องของภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับนโยบายคุณต้องชัดเจนอ่ะหรือว่าทิศทางคุณอ่ะมันต้องแบบต้องตอบโจทย์หรือว่ามันต้องเป็นไปโดยยุติธรรมให้แข่งขันกันได้จริงๆอ่ะแหมนะครับว่าแล้วอยากจะให้พี่โจ้ไปเป็นรัฐมนตรีจริงๆ
0: อย่าครับเดี๋ยวเลือดจะนอง
1: ใครเลือดตัวเองเลยเอาทำใครไม่ได้เอาบี้แทงตัวเองใหญ่เลย
0: แล้วนะครับก็วันนี้นะฮะวันนี้มีรถเรามาขับรถยนต์เซอร์รี่คิว
1: ครับ
0: เซอร์รี่คิวนะครับแล้วก็วันนี้อีกก็จะมีรถเปิดตัว Honda Super One ครับรถไฟฟ้านะครับและอีกคันหนึ่งเป็นจีรี่ครับเปิดรถวันนี้ไม่รู้วันอะไรมีรถเยอะมากนะเปิดรถกันเยอะมากเลยเราไม่ได้ไปนะครับเรามาเทสรถคันหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นเชอร์รี่คิวก็เดี๋ยวจะกลับไปเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เมื่อวานก่อนมีรถเปิดตัวใหม่อีก1คัน
1: ครับ
0: ซึ่งเอมบาโก้มันก็คือวันนี
1: ้ครับ
0: ครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็พูดได้ว่าเรื่องสเปคมันมีอะไรนะครับก็คือมี All New Lexus ES

0: เล็กซัส ES นะ
1: ครับ
0: คือจริงๆเล็กซัสเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเล็กซัสทำขายในอเมริกาเท่านั้น
1: ครับ
0: ในประเทศอื่นไม่มีในญี่ปุ่นก็คือโตโยต้าไม่มีเล็กซัสร
1: ุ
0: ่นเดียวกันนี่แหละ
1: คาร์เยอร
0: ์นั้นที่เป็นเล็กซัสไปอยู่ในอเมริกาเป็นเล็กซัสอย
1: ู่
0: ในญี่ปุ่นคือโตโยต้าแต
1: ่
0: วันนี้ในญี่ปุ่นมีเล็กซัสแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เล็กซัส ES เนี่ยก็คือตัว ES นี่ก็ประมาณแบบไซส์แบบ
1: ซีรีส์5
0: ซีรีส์5เบนก็ E-Class
1: ใช่ครับ
0: อะไรอย่างงี้ไซส์ขนาดนี้เปิดตัวรุ่นแรกเจเนเรชั่นที่1ของ ES ในปี1989
1: อื้อหือ
0: โบราณโบราณพี่เอ๋ย
1: ครับ
0: นึกถึงพวก Toyota Crown Toyota อะไรนะ
1: ถึ
0: งน
1: ั้
0: นทรงเหลี่ยมๆในปี89อ่ะโบราณมากแต่ว่าใส่เทคโนโลยีแบบคือต้องดีต้องเงียบต้องนั่งสบาย
1: ครับ
0: แนวนั้นเป็นแนวนั้นแต่วันนี้ ES มาถึงเจนเนอเรชั่นที่8
1: ครับ
0: ล่าสุดบนถนนคือเจน7ตอนนี้คือเจน8เจน8นี่คอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมคือเจ๋งมากนุ่มนวลเงียบหรูหราแบบคือตัวนี้ต้องบอกว่ามันเจ๋งมากพี่รูปทรงแบบโมเดิร์นมากนะครับไฟหน้าโฉบเฉี่ยวมากเป็นแบบแอลทวินเลยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้รายการวิทยุมีรูป
1: ก็ให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังไปชมในเส้นทางยานยนต์สิครับพี่จะยากอะไรล่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่อาจจะตัดไม่ทันรอแป๊บนึง
1: โอเค
0: ก็คือมีตอนนี้เขามีมา2รุ่น
1: ครับ
0: ก
1: ็
0: คือมี ES350E
1: ครับ
0: พรีเมียม
1: E นะครับ E นะครับ E แปลว่า
0: ES350E พรีเมียมก็คือ E นี่คือ EV
1: ครับ
0: หรือ BEV คือ Battery Electric Vehicle นะ
1: ครับ
0: เป็นในรุ่นพรีเมียมแล้วก็ ES350H แบรนด์ Luxury
1: ครับ
0: อันนี้เป็นรถ Hybrid
1: Hybrid ครับครับ
0: ขนาดมิติตัวถังทั้งหมดใหญ่กว่าตัวเก่าใหญ่กว่า Gen 7ไม่ว่าจะเป็นฐานล้
1: อ
0: ยาวฐานล้อตัวถังแล้วก็ความกว้างมิติตัวถังทุกอย่างใหญ่กว่ารุ่นเก่าแน
1: ่
0: นอนแต่รูปทรงมันดูโฉบเฉี่ยว
1: รูปทรงมันจะดูท้ายลัดลาดกว่ารุ่นเก่ามันก็จะดูแบบสปอร์ตมากขึ้น
0: มันดูความมีให้ความเป็นสปอร์ตเยอะมาก
1: ใช่
0: แต่ล้อแม็กเดิมของ19อ่ะนะครับแล้วก็มาเนี่ยคือ2คันนี้เชื่อไหมว่าเหมือนกันเกือบทุกอย่าง
1: ครับ
0: มีถ้าสังเกตจุดสังเกตคือด้านหน้าถ้ารุ่น EV
1: ครับ
0: จะมีช่อง
1: เติมไฟ
0: SEV สิ
1: SEV
0: EV เนี่ยคือเหมือนว่ายังมีเครื่องยนต์อยู่ถูกไหม
1: ครับ
0: ต้องมีการระบายอากาศต้องมีให้ลมเข้า
1: ครับ
0: ต้องลมเล็กๆให้เห็นอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ไอไฟทวินแอลเนี่ยมีไฟหน้าอยู่ใต้นี
1: ้ครับ
0: ไฟหน้ากับช่องลมเนี่ยไม่เหมือนกันคันนี้ก็คือไฟหน้าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแต่มีการแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็ก
1: ๆครับ
0: แล้วก็ไม่มีช่องเพราะว่า EV ไม่ต้องการเอาลมเข้าไประบายนี
1: ้ในห้องเผาไหม
0: ้ในห้องเข้าไปในห้องเครื่องอ่ะเข้าไปในฝั่งตรงนั้นไม่ต้องมี
1: ไม่มีครับ
0: นอกนั้นเหมือนกันหมดเลยและความสูงต่างกันแบบประมาณแบบเซนกว่าความสูงของตัวรถของ2รุ่นนี้เท่านั้น
1: ครับ
0: ซึ่งจอดคู่กันถ้าไม่เห็นข้างหน้าดูไม่ออก
1: ครับ
0: ข้างหลังก็ต้องดูว่ามีถ้อยเสียหรือไม่มีถ้อยเสีย
1: ใช่ถ้ามีถ้อยเสียก็คือ PHEV ไป
0: แล้วแบบหรูหรามากแล้วก็เรื่องของภายในเนี่ยมันมีพวกแบบจออันนี้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งเรื่องภายในADAS เป็นเลเวล 4.0 นะครับ
1: ครับ
0: ย้ำนะ 4.0
1: 4.0 เลยเหรอ
0: ใช้อยู่ทุกวันนี้ 2.5 ไม่ถึง3
1: ใช่
0: ละรุ่นเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละคันที่ใช้กันอยู่ไม่ถึงนะครับอันนี้คือ 4.0 ครับ ADAS
1: จับว่า
0: บรรทุกมาเพียบแล้วก็รถนี่หรูหราแบบโหเจ๋งมากเรื่องของความเงียบนี่คือตัวถังนะคือราคาเป็นแก้ว
1: ครับ
0: เป็นก๊าซลูปแล้วก็เปิดได้ด้วยนะแล้วแดมอะแผ่นแบบวัสดุซับเสียงอะ
1: ครับ
0: รอบคันยกเว้นหลังคาพี่ที่มันเป็นกระจกแดมไม่ได
1: ้ครับ
0: รถมาขนาดนั้นอะแบบเงียบกริบนั่งสบายถ้าใครไม่เคยสัมผัสไปลองขับที่โชว์รูมเขาก็ได้ไปลองนั่งลองขับแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันแตกต่างมันแตกต่างกับโตโยต้าจริงๆนะ
1: ครับ
0: มาดูสเปคครับในรุ่นของ

0: ของ HEV นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรนะครับเป็นเบนซินไฮบริด 2.5 ลิตร
1: ครับ
0: ยนต์เป็น Gen 6 Gen 6ของเครื่องยนต์รถเป็น Gen 8
1: ครับ
0: บอดี้รถเป็น Gen 8เครื่องยนต์เนี่ยพัฒนามา Gen ระยะที่6
1: ครับ
0: เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแรงม้าสูงสุด247แรงม้า
1: โอ้โห
0: แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนแล้วนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศแน่แบตเตอรี่นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็อัตราบริโภคน้ำมันนะครับอยู่ที่ 22.72 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้คืออีโคสติ๊กเกอร์บอกมานะ
1: ครับ
0: 22.72 เกือบ23อ่ะเกือบ23โลลิตรอ่ะ
1: อืมครับ
0: ก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับส่วน BEV ฮะ BEV นี่ก็คือเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเจเนเรชั่นที่2นะครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าแรงม้าสูงสุดคือ222แรงม้าน้อยกว่า
1: น้อยกว่ารถที่เป็นไฮบริดนะ
0: น้อยกว่าเท่าไหร่25แรงม้า
1: ครับ
0: ครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงสุดนะครับอยู่ที่ 76.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ที่ใหญ่นะ 76.9 นะครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำนะแบตเตอรี่ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับ
1: อืมแบตเตอรี่ระบายความร้อนด้วยน้ำด้วย
0: นะครับไฮบริดระบายความร้อนด้วยอากาศนะ
1: ครับ
0: นะครับระยะทางสูงสุดนะครับสามารถวิ่งได้620กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งมาตรฐาน NEDC นะแล้วก็ AC AC นี่คือไฟบ้านเนี่ยตัวของตัวหน้าก็มี2แบบ
1: ครับ
0: ตัวท็อปไปเลย
1: ครับ
0: เอา22กิโลวัตต์อันนี้ก็จะนานแบบไม่ถึง8ชั่วโมงละ
1: ครับ
0: นะครับส่วน DC รับได้150กิโลวัตต
1: ์โอ้โห
0: โหเป็นไงอ่ะ
1: ตัวท็อปก็
0: 110นี่ปรี๊ดเลยนะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้รับรองมั่นใจแล้วก็อุ่นใจตลอดการขับขี่ไม่มีไฟไหม้แน่นอนบริโภคพลังงานครับ137วัตต์ต่อกิโลเมตร
1: 137วัตต์ต่อกิโลเมตร
0: ใช่ก็คูณไปเลยเอามาหารนี่ 76.9 กิโลวัตต
1: ์ครับ
0: ก็คือเท่าไหร่อ่ะ 7,900 ใช่ไหม
1: ครับ
0: 7,600ประมาณ
1: 137ครับ
0: ในกรอบระยะทางนะครับ ก็ถือว่าอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะดีไซน์สวยมากนะครับดีไซน์นี้เขาสปินเดิลบอดี้คือสวยแตกต่างช่วงล่างเป็นด้านหน้าเป็นแบ็คโพสต์สตาร์ทด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ครับ
1: ครับ
0: ยังไงก็ยังเป็นพวกนี้อยู่เจ๋งสุดแล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ใช้กันไปเรื่อยๆแบบนี้ใครที่สนใจนะไปลองได้นะครับที่โชว์รูมของ Lexus นะครับในกรุงเทพตอนนี้มี3แห่งนะครับวันที่21 22 23สิงหาคมนี้ Lexus กรุงเทพถนนพระราม9นะครับแล้วก็ Lexus รามอินทรา
1: ครับ
0: Lexus วิภาวดี3แห่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: ไปก็อาจจะมี
1: ต่างจังหวัดเขาก็มีนะภูเก็ตเชียงใหม่หัวเมืองใหญ่ๆมีหมด
0: เขาก็ไล่ไปนะครับไล่ๆกันไปนะตอนนี้ก็คือถ้าใครตอนนี้ออกรถตอนนี้นะมีแบบได้ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแล้วก็ถึง 50,000 กิโลเมตรนี่เช็คฟรีหมดนะรับประกันคุณภาพรถยนต์4ปีไม่จำกัดระยะทาง
1: ครับ
0: รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางแต่พอรุ่นไฮบริดนะเพราะว่าไฮบริดรับประกันไฮบริด
1: ครับ
0: รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้า
1: ครับ
0: 8ปี1หรือ 160,000 กิโลเมตรนี่พร้อมกับการรับประกันกรณีแบตเสื่อมต่ำกว่า 70% ด้วยรถไฟฟ้านะครับ
1: ครับ
0: ส่วนโปรโมชั่นแคมเปญนะครับซื้อช่วงนี้นะช่วงเปิดตัวนี้นะครับตั้งแต่วันที่13ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก็คือวันที่31สิงหาคมนี้รับฟรีครับแพ็กเกจซ่อมบำรุงของ Lexus Exclusive Package แบบสแตนดาร์ดมูลค่า 50,000 บาทอันนี้ได้ฟรีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็ Roadside Assistant
0: มีครับรถแซน24ชั่วโมงตลอด5ปีนะคร
1: ับ
0: มีค่าแรงเช็คระยะเพิ่มเติมจาก 60,000 กิโลเมตรให้เป็น 100,000 กิโลเมตร
1: โอ้โห
0: 5ปี
1: อ
0: ันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์เป็น5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางคือซื้อช่วงเนี้ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเช็คได้เท่านี้ใช่ไหม
1: ขยาย
0: ในเดือนนี้ได้ขยายเพิ่มนะครับที่อย่างก็คือพี่เจ๊บอกก็คือรับประกันช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง5ปี
1: ครับอันนี้สำคัญนะคนส่วนใหญ่ฟังข้อมูลแล้วเนี่ยคนจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ได้ใช้หรอกแต่ถ้าเกิดมันได้ใช้อะไรรู้ไหมครับที่ได้ใช้แน่ๆกรณียางแตกพี่แล้วถ้าแบบ

0: ้สูงวัยสักหน่อยจะไปเปลี่ยนยางคนเดียวกลางถนนเนี่ยโอ้โห
1: วัยบางทีเราลงมาแล้วก็แบบแดดก็ร้อนอ่ะ
0: ใช่โทรเรียกผู้ช่วยเถอะครับมีระบบแอสซิสแตนต์เนี่ยดีช่วยได้จริง
1: เขามาช่วยจริง
0: ช่วยกี่ครั้งเนี่ยเขาไม่ดีรีเลคคอร์ดเขาช่วยตลอดนะปีนึงจะเรียก10ครั้งเขาก็ไม่ว่าน
1: ี่ก็คงไม่อยากจะยางแตกทุกเดือนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้สำคัญไงแต่คนมักจะไม่ค่อยคิดถึงครับ
1: แล้วก็สีครับ
0: ครับ
1: สีมีทั้งหมด7สีสีไทยหมด7สีครับม
0: ี
1: เลยสีใหม่ครับนิวโซนะฮะสีตัวธงเลยอาจจะได้เห็นจากโฆษณาในวันนี้นะครับแล้วก็สีขาวครับไวโนวาการ์ดเฟรกนะครับ
0: ครับ
1: ก็กราฟฟิตี้แบ็กกลาสเฟรกนะครับโซนิกโครมโซนิกอิริเดียมโซนิกไทเทเนียมโซนิกคอปเปอร์เป็นไงมาแล้วคอปเปอร์สิ่งนี้ผมว่าเทรนด์นี้กำลังมานะคอปเปอร
0: ์สีออกทองแดงทองแดงนะออกน้ำตาลน้ำตาลแดงนะ
1: ก็มีสีดำกับสีน้ำตาลน้ำตาล
0: ครับ
1: เป็นหนัง
0: ครับ
1: เท่มากบอกเลยว่าเท่มากเห็นแล้วแบบเชื่อไหมพี่ผมบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอยู่ในวงการรถยนต์เนี่ยไม่ได้คิดว่าแบบมันจะซื้อรถคันหนึ่งง่ายนะแล้วก็ข่าวมันก็ไม่ได้รวยมากที่จะซื้อแบบมีคนบอกดีก็ซื้อดิแต่บอกว่าดีแล้วไม่ซื้อเราไม่สามารถซื้อรถที่ดีทุกคันได้นะครับ
0: โอ้โหพี่ต้อง
1: คันนี้จริงๆผมซื้อคันที่ดีผมซื้อเพื่อให้พวกพี่บอกว่า
0: โอ้โห
1: เอาดีที่จะซื้อดิมันทำไม่ได้แบบนั้นนะครับอยากทำได้อยากทำได้อยากซื้อได้ทุกคัน
0: ครับ
1: แต่ว่าคันนี้เห็นแล้วแบบเฮ้ยพี่รถมันสวยผมก็ไม่เคยแบบชอบรถคันโตๆขนาดนี้นะแต่ว่าเล็กซัสคันนี้มันดูโฉบเฉี่ยวดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็สวยดี
0: ครับคือผมว่านะครับด้วยวัยด้วยอะไรเนี่ยมองไปอ่ะมันเหมาะกับพี่โจแล้ว
1: โอ้โหผมเพิ่ง35เองพี่
0: พี่จะบอกว่าเลขสลับก็ไม่ใช่นะเลขสลับมันก็เกิน พี่อย่ามาคุณผู้ฟังเขารู้นะครับเอาเป็นว่านี่คือเรือธงเล็กซัสท่านนี่คือเรือธงจริงๆนะครับใครที่อยากจะได้คือรถไฟฟ้าเข้ามาการเปลี่ยนแปลงมีแต่เรื่องของรถคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ซื้อรถแต่มันคือเขาเรียกอะไรอ่ะคุณค่าในตัวรถที่คุณซื้อเล็กซัสยังไงก็คือเล็กซัสวันยังค่ำครับ
1: มันมีเล็กซัสนี่คือยานยนต์ปฏิวัติ
0: ใช่นะครับมันมีคุณสมบัติพิเศษจริงๆถ้าคนใช้แล้วก็จะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นนะครับ
1: หรือว่าคนที่ใช้เล็กซัสเนี่ยจะเป็นพวกที่แบบผมผ่านมาหมดแล้วMercedes Benz BMW อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: บางคนอาจจะถึงขั้นผ่านจากัวร์มาแล้วอะไรเง
0: ี้
1: ยพอมาโดนอันนี้ปุ๊บคืออยากลองนี่คือแบบผมใช้มาหมดแล้วตอนนี้ผมอยากลองพอลองเข้ามาปุ๊บติดใจทุกคน
0: ใช่นะครับอ่ะวันนี้เราก็ถือได้ว่าหนักหน่อยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเมืองไทยแต่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับต้องพูดถึงล่ะนะครับหวังว่าจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นนะครับกระตุกขาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะได้รู้สักนิดนึงว่าเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าหลังชนฝาแล้วนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยนะครับถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราน่าจะแย่กันละอนาคตข้างหน้า
1: อย่างไรก็คืออยากจะซื้อรถไฟฟ้าก็ยังซื้อได้นะครับซื้อได้มันเป็นเรื่องของอะไรนะเรื่องของแบบนโยบายอ
0: นาคตอ่ะมันต้องเปลี่ยนอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแหละแต่เปลี่ยนยังไงนะครับจะไปยังไงกันให้มันมีเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศต่างหากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพี่โจครับ
1: ครับผม
0: นะครับติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้13 นาฬิกาเราจะมานั่งคุยกันในสถานีวิทยุส่งข้อความเข้ามาได้นะครับพรุ่งนี้วันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์และพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ทัพภาคที่1ตรวจเข้ม3จุดซักซ้อมกำลังพลฉัดเครื่องสูงฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถแบกหามพระยานมาตรย้ำทุกขั้นตอนถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติ พลโทบรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงณกรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปและชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กทออทุ่งศรีการเขตดอนเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์และแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญณกรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทางนี้แม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มติกกต. 5-2 แสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงมีนาคม70มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และมีมติ5-2ให้นายแสวงผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570การประเมินผลปฏิบัติงานดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ5-2ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานได้ประเมินไว้และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน60%ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้จะทำให้นายแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่เนื่องจากกกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ยกเลิกผลประเมินของกกต.ชุดนายอิทธิพรเป็นประธานและกกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงเองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการประชุมและลงมติให้ผ่านการประเมินครูวางระเบิดโรงเรียนในสิงคโปร์โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์ต้องเกิดความโกลาหลเนื่องจากมีผู้ขู่วางระเบิดทำให้ต้องอพยพนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหตุเกิดที่โรงเรียนมัธยมซินหมินที่ได้รับคำสั่งให้อพยพจากการขู่วางระเบิดทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าต้องอพยพนักเรียนออกไปในเวลา 8:30 นเช้าวันนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมและค้นหาทั่วโรงเรียนต่อมาเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีใครได้รับอันตรายจึงได้เปิดการเรียนการสอนกันอีกครั้งด้านฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาจึงสร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนและผู้ปกครองเพราะเกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนบางส่วนกำลังอยู่ในห้องสอบด้านตำรวจเผยว่ากำลังสืบสวนกรณีนี้อยู่ซึ่งเข้าข่ายการให้การเป็นเท็จมีโทษจำคุก7ปี
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
7: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Vikings ยืนยันให้ไคลเลอร์เมอร์เร่เป็นจอมทัพเบอร์หนึ่งในฤดูกาลใหม่ของ NFLไคลเลอร์เมอเร่ควอเตอร์แบ็กร่างจิ๋วได้รับการยืนยันว่าเขาจะได้เป็นควอเตอร์แบ็กตัวจริงในการเปิดฤดูกาลใหม่ให้กับมินเนสต้าไวกิ้งส์เหมือนเจเจแมคคาร์ทีโดยเควินโอคานาลเฮดโค้ชไวกิ้งส์ได้ประกาศแล้วว่าควอเตอร์แบ็กเบอร์หนึ่งของทีมในการเปิด NFL ซีซั่น2026จะเป็นไคลเลอร์เมอเร่วัย29ปีที่เพิ่งเซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะสั้น1ปีแบบฟรีเอเจนต์ โดยช่วงปิดซีซั่น Vikings ได้เซ็นคว้าตัวเมอร์เ

0: เร่เข้าทีมแบบฟรีเอเจนต์เพื่อสร้างการแข่งขันภายในทีมช่วงเทรนนิ่งแคมป์และโอคอนเนลพอใจกับฟอร์มของเมอร์เร่เป็นอย่างมากโดยอธิบายว่าเป็นผู้เล่นที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมและสามารถปรับตัวเข้ากับแผนการบุกได้อย่างรวดเร็วต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตมาลส์ลุยส์เคลลี่มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย19ปีต้องการอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปโดยยังมีความสุขในทีมเอมิเรตส์สเตเดียมไม่คิดที่จะย้ายทีมท่ามกลางข่าวลือว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยเด็กสร้างของตื้นใหญ่ที่เป็นข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูไนเต็ดต้องการแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมชุดใหญ่หลังจากได้ลงเล่นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงท้ายฤดูกาลก่อนจนถึงช่วงพรีซีซั่นและเป็นที่เข้าใจว่าอาร์เซนอลไม่ได้ต้องการขายนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ออกไปสำหรับลุยส์เคลลี่อยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ8ขวบก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในซีซั่น 2024-2025 เริ่มต้นจากการเป็นแบ็กซ้ายก่อนได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแต่การมาของบรูโน่กิมาไรส์จากนิวคาสเซิลทำให้คาดว่าเจ้าตัวจะมีโอกาสลงสนามน้อยกว่าเดิมช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
5: ์เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 TV Radio คลื่นแรงแข็งแรงวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิติพงศ์นะครับและอาจารย์สันติเสวมนไม่ช้อยนางลำครับเอเซนเพจจัดรายการร่วมกันนะครับที่หมายเลข4689899 4689899นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วต้องเรียนคุณฟังครับมีเรื่องราวที่จะบอกว่าอยู่ที่ไหนก็สบายใจได้เช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะว่ากล้องตัวมิสเตอร์ CCTV นะครับอันนี้บอกได้เลยว่านะเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะฮะเชื่อมต่อผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi ครับง่ายมากนะครับพูดคุยโต้ตอบดูภาพสดได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าสามารถที่จะเห็นหน้าแล้วก็เสียงนะครับทำได้ผ่านมือถือครับง่ายอันนี้สะดวกมากแล้วก็ตัวความละเอียดเนี่ยนะครับ8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่านะครับความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายมากนะครับได้เลยทั้งในบ้านหรือนอกบ้านนะครับทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็อย่างที่อยากจะบอกอีกเรื่องก็คือตัวไอ้เขาเพิ่มไปตัวเมมโมรี่ฮะ HD เป็น SD cardได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้ถึง30 วันและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้อันนี้บอกได้เลยว่าสามารถที่จะตัวกล้องเนี่ยนะฮะหมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดนะฮะเพราะฉะนั้นเราควบคุมได้โดยผ่านทางแอปฮะแอปในมือถือครับแล้วก็กลางคืนสบายมากเลยนะครับเพราะว่าดูภาพสีกลางคืนได้เพราะเรามีโหมดอินฟราเรดนะฮะเพื่อใช้ในที่มืดอันนี้เรารับประกัน1 ปีครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับจากช็อปแมนเนียซื้อ1แถม1 buy one get one free ครับซื้อ1แถม1แล้วก็ราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้านะฮะ100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับเราไปที่อาจารย์สันติเสวมนไม่ช้อนางลำครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติเสวมนนะครับไม่ช้อนางลำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานของพิศานครบ50 ปีครับเพราะอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าสูงสุดของคุณธรรมคือความกตัญญูรู้พระคุณคนนะครับ
0: ครับผม
1: ครับคุณสมเกียรติครับวันนี้ผมจะชวนไปทานร้านอร่อยในกรุงเทพฮะไม่ไกลเลยครับร้านนี้เคยได้ยินนะร้านชื่อหนองริมคลอง
0: หนองริมคลอง
1: อืม
0: อุ้ยอยู่ไหนอาจารย
1: ์คือที่ผมไปเนี่ยนะฮะเขาอยู่ที่หน้าวัดภาษีเอกมัยเอกมัยหรือจะเรียกว่าเอกมัย23คลองตันนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วไปถึงก็ไปอยู่ในคลองไม่อยู่บนหน้าวัดภาษีก็แปลกใจก็ถามว่าเอ้าทำไมไปตั้งชื่อว่าหนองริมคลองเจ้าของเขาชื่อคุณหน่องเนี่ยเขาบอกโอ้ยแต่ก่อนเขาขายอยู่ริมคลอง
0: ค
1: ลองตันเขาขายอยู่ริมคลองขายดีขายดีมากเลยจากนี้ก็เลยมาซื้อที่ดินอยู่ที่หน้าวัดภาษีนี้นะครับเป็นของตัวเองซึ่งผมก็โอเคนะครับมันก็ดีนะครับมันไม่ต้องไปอาศัยริมคลองเขาขายเช่าที่อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวผมจะให้อันนี้ไว้ก่อนเพื่อความสะดวกของคุณสมเกียรติเขาอันแรกนะครับเขาเปิดขาย8 นาฬิกาตอนเช้าแล้วก็ปิด4 โมงเย็น16 นาฬิกา

0: ขายถึงจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะครับเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อน086
1: ครับ
0: 086 044 044
1: 086
0: 044
1: 044
0: 9478
1: 044
0: แล้วก็อีกเบอร์นะครับ094
1: 094
0: 481
1: 481
0: 3859นะครับ
1: 3859
0: ร้านนี้เอาว่าผมว่าของอร่อยเนี่ยผมชอบมากเลย
1: โอ้ยอยู่ตรงนี้เองเอกมัยอ่ะ
0: ใช่ใช่รู้ใช่ไหม
1: รู้ครับว่าพระศรีไปบ่อย
0: พระท่าศรีไปจะมา
1: ว่าแต่ก่อนผมพักอยู่แถวนั้นครับเขาอยู่ทองหล่อ
0: โอ้โหอ๋อใช่ใช่ใช่คุณรวยนะทองหล่ออ
1: ๋ออาศัยเขาอยู่ฮะ
0: แน่ใจเลย
1: แน่ใจครับ
0: โอเคครับร้านนี้นะครับผมไปกินมานะครับโอ้ผมชอบมากกุ้งแช่บ๊วยนะฮะทอดกระเทียมพริกไทย
1: ครับ
0: โอ้ยอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆกระเทียมเนี่ยเขาคุณน้องก็เจียวเอง
1: ครับผม
0: เจียวเองมันก็หอมมากเลยครับครับอีกอย่างนึงก็อร่อยมากนะครับคือปลากระพงผัดชาใช้ปลากระพงเนี่ยผัดชาเขาใช้พริกเหลืองทำ
1: ครับ
0: นะครับนี่นี่ก็อร่อยมากอีกรายการนึงก็อร่อยเช่นกันคือหมูทอดน้ำปลา
1: หมูทอดน้ำปลา
0: ครับ
1: เป็นเมนูง่ายๆนะ
0: โอ้ยยังไม่ง่ายเดี๋ยวสิเดี๋ยวยิ่งยากเขาก็มีมีน้ำจิ้มให้ปกติหมูทอดน้ำปลามีร้านอื่นไม่มีน้ำจิ้ม
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีน้ำจิ้มให้โอ้มันเข้ากันมากครับ
1: เป็นซีฟู้ดเหรอ
0: ร้านนี้นะฮะเขาเน้นซีฟู้ดหมดเลย
1: น้ำจิ้มซีฟู้ดไม่หมูทอดน้ำปลาอาจารย์
0: ไม่ใช่ซีฟู้ด
1: หรอ
0: ไม่ใช่เขาทำน้ำ
1: จิ้มแจ่ว
0: น้ำจิ้มคงจะแจ่วหรือผมไม่แน่ใจนะอาจจะใช่ก็ได้นะครับครับอันนี้อร่อยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมปลากระพงผัดชา
1: ปลากระพงผัดชา
0: หมูทอดน้ำปลาบอกไปแล้วแต่ที่เขาแปลกมากคุณเกียรติผมต้องบอกว่าแปลกมากเลยคือเขามีพะแนงทะเล
1: พะแนงทะเล
0: ผมเคยกินพะแนงส่วนใหญ่เป็นพะแนงหมูพะแนงไก่พะแนงเนื้อ
1: ครับ
0: แต่ที่ร้านคุณน้องเนี่ยเขาทำพะแนงทะเลหมายความว่าเครื่องทะเลทั้งหมดเนี่ยครับกุ้งหอยปูปลาอะไรจำนองเนี่ยนะครับเขาจะใส่มาทำเป็นพะแนง
1: ครับ
0: คุณน้องก็เล่าผมว่าเมนูเนี่ยพวกต่างชาติเนี่ยชอบมากมากเลยมาจนต้องสั่งนะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ผมบอกว่ามันก็คุณประเกียรติจะไปลองกินก็ได้นะครับพะแนงทะเล
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องชมกันนะครับว่าผัดชาผมบอกเลยนะผัดชาทะเล
1: ครับ
0: ก็อร่อยมากครับร้านที่เจ้าของเขาไม่กินเนื้อนะครับเขาไม่กินเนื้อนะครับก็เลยส่วนใหญ่เน้นไปเป็นอาหารทะเล
1: ซีฟู้ดร้านอยู่ตรงข้ามวัดเหรอ
0: ตรงหน้าประตูวัดเลยเฉียงหน่อย
1: โอ้เฉียงหน่อยไม่ใช่ไม่ผมพักแถวนั้นแต่ผมไม่ได้สังเกตเลย
0: อ๋อทุกคนเราขายริมคลองสมัยก่อนที่คุณลุงจะอยู่ของหล่อนะเขาคงจะขายอยู่ริมคลองนี่เขาเพิ่งย้ายเข้ามานะครับ
1: อ
0: ยู่รวมก
1: ็แต่ยังใช้ชื่อเดิม
0: ตั้ง30 ปีแล้วนะครับ
1: ยังใช้ชื่อเดิมว่าหน่องริมคลอง
0: ก็ใช่ครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ริมคลองละก็แนะนำให้นะครับคุณลุงเกย์ครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอาหารที่เขาบอกว่าพวกลูกค้าชอบคื ไข่ข้นปู
1: ไข่ข้นปู
0: ก็แบบเดียวต่างชอบมากเลยเหมือนอย่างที่ร้านยายไฝเนี่ยก็ทำอย่างนี้เขาบอกว่า 4,000 บาทละแต่ของเขาไม่ใช่นะไม่ถึงอาหารเขาไม่แพงครับก็รู้สึกนี่เขาบอกไข่ข้นปูเนี่ยใช้ปูเจียวกับเนื้อไข่เขาขายแค่800บาทส่วนเนื้อไฝอ่ะขาย 4,000 บาท
1: เขาไม่ว่ากัน
0: ก็ไม่ได้ว่าผมก็ดูบอกราคาไว้ไงว่าของเขามันถูกมันแค่800บาทนะครับก็เนี่ยฮะคือใครชอบอาหารทะเลซีฟู้ดเนี่ยผมบอกว่าร้านหน่องริมคลองอาหารทะเลเขาสดมากเลย
1: อ
0: ันนี้สดมากมันก็ทำอะไรก็อร่อยครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อาหารของเขาเนี่ยนะครับก็มันก็มีเงื่อนไขต่างๆอย่างนี
1: ้อะไรเอ่ย
0: ผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกเลยบอกว่าเมื่อคุณสั่งอาหารเขาจะขอเก็บเงินก่อนก่อนจะไปปรุงอาหาร
1: สงสัยลูกค้าหนีเยอะ
0: ผมไม่รู้นะว่า
1: เพราะว่าอีกเดียนอย่างปูก้อนอย่างไรมันก็แพงนะจ๊ะเน
0: า
1: ะ
0: มากครับ
1: พอสั่งปุ๊บกำลังเข้าไปทำออกมาเอาลูกค้าหาย
0: ใช่ครับ
1: อาจจะมีส่วนหนึ่งเพราะว่าร้านแบบนี้ขายดีแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะ
0: คนเยอะ
1: คอนเซนเทรตกับลูกค้ากับอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาไม่รับเครดิตการ์ดนะ
1: รับเงินสดกับสแกนเท่านั้น
0: ล่ะ
1: สแกนได้ไหม
0: สแกน
1: น่าจะได้ละ
0: หรือคงจะได้ฮะ
1: เพราะว่าอย่างเมนู800บาทเมนู 2-300 อะไรรวมๆแล้วก็เป็นพันนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนไม่มีเงินสดแต่บางร้านก็แปลกนะจ๊ะบางร้านถ้าเป็นร้านแบบขายดีๆแล้วก็เป็นคนเก่าผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่มีเวลามาดูอะไรต่อมีอะไรเขาติดเลยว่ารับเงินสดเพราะจริงๆสแกนมันก็เหมือนเงินสดนะจ๊ะเนาะคือสแกนเนี่ยมันก็เข้าธนาคารเราเลยแต่ว่าอย่างที่บอกแหละบางทีก็เจอเลขกลของมิตรนะฮะมิจฉาชีพอ่ะฮะมันก็ไม่รู้ว่าโอ้มันก็ไม่แน่นอนแต่จริงๆพอสแกนเนี่ยตัวเลขมันเข้าบัญชีเราเลยมันก็จะชัดแต่ต้องมีเวลาเจ้าเขาเก่งผู้ใหญ่เขาโอ้โหเขาไม่สกงสแกนไม่แรงซึ่งติดเลยรับเงินสดอย่างเดียว
0: เขาบอกผมเหมือนกันรับยอดโอนจะต้อง 1,500 บาทขึ้นไปถึงจะรับ
1: อ๋อถ้า1,500 บาทนี่สแกนได
0: ้ใช่1,500 บาท
1: แต่ถ้าไม่ถึงก็จ่ายเงินสดมาเถอะ
0: ก็ร้านนี้ไม่มีสวิตชาร์จนะครับแต่ว่าเขาบวกภาษีจาก 7%
1: ครับ
0: ก็เป็นร้านที่ผมบอกว่าอาหารทะเลเขาใหม่สดทุกวันอร่อยครับอร่อยมากเลย
1: ครับ
0: ร้านนี้อร่อยมากครับคุณ
1: เกียรติแล้วร้านจุดที่นั่งได้เยอะไหมอาจารย
0: ์โอ้เป็นร้านแอร์คอนดิชั่นนะติดแอร์ก็จุดที่นั่ง
1: ห้องแถวสักสองห้องหรือว่าอะไรครับหรือว่าเป็นอะไร
0: สองห้อง
1: โอเคสองห้องก็โอเคอยู
0: ่โอเคครับแล้วก็จุดได้ผมว่าวันละ50คนนั่ง
1: ครับผม
0: นั่นนะแต่ว่านั่งนะไปนั่นมากเลยผมออกมาเนี่ยมีลูกค้านั่งคอยอยู่หน้าร้าน
1: มี
0: เ
1: ยอะ
0: ไปหมดเลย
1: มีเยอะให้นั่งร
0: อนั่งรอเลยร้านนี้นะครับ
1: นะครับหนองริมคลองจริงๆตรงเอกมัยตรงช่วงวัดพระศรีตรงนั้นนะหมายถึงว่าต่างชาติก็เยอะคนไทยก็เยอะคอนโดก็เยอะที่ออฟฟิศก็เยอะโอ้โหมันเยอะไปหมด
0: ชายต่างชาติเยอะเลยคุณสังเกตเพราะวันนั้นผมไปทานกับคุณยี่หวายาหยีเนี่ยนะก็เห็นต่างชาตินั่งอยู่ข้างโต๊ะผมเต็มไปหมดเลยครับต่างชาติที่มีทั้งฝรั่งมีทั้งคนจี
1: นมีหลากหลาย
0: มีทั้งญี่ปุ่นมาทานนะครับ
1: ไอ้ร้านเขาเปิดกี่โมงกี่โมงอาจารย
0: ์เปิดตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็ปิดตอน4โมงเย็น
1: อ๋อขายมื้อกลางวันเช้ากลางวัน
0: จันถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย
1: ์อ๋อ4โมงเย็นก็ปิดแล้วหมายถึงว่าลาสเตอร์อาจจะก่อน4โมงเย็นนิดนึงนะอาจารย์เนาะ
0: ครับคงจะทำนองนั้นแหละ
1: อืม
0: ก็แนะนำให้นะท่านผู้ฟังครับใครที่ชอบอาหารทะเลสดๆนะฮะเขาดีมากกว่านี้สดส่วนเมนูเขามีอะไรแปลกๆหลายอย่างเนี่ยที่อย่างเช่นพะแนงทะเลเนี่ยที่ก่อนเราก็ยินพะแนงเนื้อพะแนงไก่พะแนงหมูอะไรเนี่ยแต่เขาเอากุ้งหอยปูปลามาทำพะแนงก็อร่อยอร่อยครับ
1: ครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ชมผู้ฟังนะครับจากหนองริมคลองกลายเป็นหนองไม่ริมคลองแล้วมันตั้งอยู่ข้างวัดภาษีแล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์สันติเสงวนไปกินแล้วบอกอร่อย
0: อร่อยมากอย่าลืมนะครับผมไอเมนูผมชอบมากกุ้งแชบวยทอดเทียมพริกไทย
1: โอ้โห
0: แม่มันอร่อยจริงกุ้งกับข้าวอร่อยมาก
1: ได้กระเทียมนะกระเทียมเยอะๆหอมๆแล้วจ้าเนาะ
0: ครับถูกต้องแล้วก็ปลากระพงผัดฉ่านี่อร่อยพริกแกงของคุณน้องมาทำเองนะครับทำเองเลยครับแล้วก็อีกอันหมูทอดน้ำปลาเนี่ยมันแปลก
1: ครับมีน้ำจิ้มให
0: ้มีน้ำจิ้มให้ซึ่งมันก็เข้ากันเลยนะฮะ
1: ไข่ข้นปูก็น่าสน
0: ไข่ข้นปู800บาทก็น่าร้านเจอฝ่ายไก่4,000
1: ครับแล้วเป็นก้อนไหมครับ
0: ก้อนที่จะปูอย่างดีปูก้อนครับอย่างดีแล้วคุณน้องครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละนะครับแล้วก็เส้นทางการไปก็ง่ายไม่ยากสำหรับคนกรุงเทพนะ
0: ผมก็แปลกใจนะคุณผมก็อยู่กับน้องแล้วก็บอกความจริงนะเข้าไปทางเหนืออยู่พะเยา
1: เป็นคนพะเยาเหรออ
0: ่าคนอยู่พะเยาแล้วก็เข้ามากรุงเทพเนี่ยก็แบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็คุณน้องบอกเขาไอ้ความรู้เรื่องทำอาหารเนี่ยก็อาหารพะเยามันเป็นอาหารเหนือนะครับ
1: ครับผม
0: เขาไม่ใช่อาหารซีฟู้ดคุณน้องก็บอกว่าเขาก็พยายามไปศึกษาสะสมความรู้จากร้านอาหารต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับจนคุณประสบความสำเร็จมากจากที่เขาขายอยู่ริมคลองของตันริมคลองตันแต่ตอนนี้ก็ย้ายขึ้นมาอยู่หน้าวัดภาษีนะครับ
1: ครับ
0: ก็ผมว่าถ้าจะไปนะครับต้องดูรอนะร้านก็คนแน่นเลยพี่เ
1: ก็ต้องโทรไปแหละโทรไปจองก่อนดูก่อนว่า
0: ต้องไม่รู้ว่าเขาจองไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ลองคุยกับคุณน้องก็ดู
1: ครับ
0: แล้วอาหารทุกจานคุณน้องก็ทำเองเลยนะครับ
1: โอ
0: ้เขาทำเองก็ไม่ได้
1: ก็คือว่าเขาทำเองด้วยแล้วก็เรื่องสตางค์น้องชิก็หลายอย่างต้องจ่ายเงินก่อนเพราะว่าอย่างที่เรียนอาจารย์นะเพราะว่า กลับไปจะเข้าไปทำปุ๊บออกมาลูกค้าหาย
0: ครับมันผมก็ไม่รู้นะครับว่าเงื่อนไขเขาเก็บเงินก่อนปรุงอาหารคือคุณจะสั่งอาหารคุณจะสั่งอะไรสมมติว่ากุ้งแชบวยกับเทียมพริกไทย
1: หมอกุ้งแชบวยก็แพง
0: แพงโอ้ยเขาใช้ตัวดีๆมันตัวใหญ่ๆมาคุณพอสั่งว่าเขาเก็บตังก่อนเลยครับอันนี้ก
1: ็ถ้าไม่เก็บตังก่อนก็ต้องหาพนักงานนั่งเฝ้า
0: ไอ้คือมีพนักงานเก็บเงินนะ
1: ก็ไม่ถือว่าพนักงานยืนเฝ้ารอยดูรอดูลูกค้าว่าอยู่ไหมไม่จะออกมาหายไปแล้ว
0: เออมาเจอคุณน้องก็เข้าไปในครัวไปทำกับข้าว
1: ครับ
0: ทุกจานก็ทำเอง
1: แล้วอย่างปูก้อนนี่กิโลเท่าไหร่อาจารย
0: ์ว่าปูก้อนนี่กิโลอะไร
1: ต้องมี 3,000 มั้ง
0: นะไม่ละไอ้คือผมเจอจะถามว่ากิโลเท่าไหร่
1: เนื้อปูก้อนเนี่ย
0: เอาพูดหน่อยสิ
2: มันแล้ว
1: พี่หวาจ้าเอาเนื้อปูก้อนแบบเกรด A เลยอ่ะ
2: 3,000 เลยมั้งคะตอนเนี้ย
1: ต้องมี 3-4,000 แล้วตอนเนี้ย
2: ใช่ 3-4,000 แล้วเพราะว่าคืออย่างที่หมอค่ะพลร้านไหนที่เขาใช้ปูเนี่ยบางทีเขาก็จะแล้วแต่ว่าแต่ละร้านใช้ไซส์อะไรเขาก็จะขายตามราคาที่เขาซื้อกันมา
1: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเฉพาะเนื้อปูก้อนอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยดังร้านโทษนะครับหนองริมคลองอ่ะเขาขอเก็บตังก่อนนะพี่หวานเนาะ
2: ขอเก็บตังก่อนเหรอคะ
1: พี่สมติบอกว่าสมมติว่าเราสั่งอาหารไปปุ๊บเอาปูก็ไข่ข้นปูเอากุ้งแชบ๊วยเงี้ย2อย่างไปสัก1,000กว่าบาทนะเพราะนั้นเขาขอเก็บตังก่อนแล้วเข้าไปทำเพราะเดี๋ยว
2: ไม่นะคะที่หวานไปทานเมื่อวันก่อนนะหวานก็จ่ายเงินนะคะแต่ว่า

0: จะจ่ายเงินสดนี่คือเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรอะค่ะพี่แต่เงื่อนไขการทานข้าวเนี่ยว่าทานเสร็จแล้วค่อยเก็บค่ะไม่ได้เก็บก่อนค่ะ
1: แล้วอร่อยมากใช่ไหมครับ
0: อร่อยค่ะเขาทำเขาเจ้าของร้านคุณหน่องเนี่ยเป็นคนพะเยานะพะเยามาอู้เมืองกันอยู
1: ่
0: เป็นคนเมืองคนพะเยาเน
1: า
0: ะเขาเป็นคนเมืองที่มาอยู่ที่นี่นานได้สามีทางภาคกลางแล้วเขาก็เลยเหมือนได้ร้านหรือได้แหล่งวัตถุดิบที่ค่อนข้างเหมือนว่ารู้จักแหล่งดีเขาก็เลยมันเน้นเรื่องซีฟู้ดแล้วก็ทำซีฟู้ดได้รสจัดค่ะพี
1: ่
0: รสอย่างพะแนงสมมติถ้าเกิดเราพูดถึงพะแนงเนี่ยภาคกลางเราก็จะเป็นพริกแกงพะแนงเนาะแล้วใช้กะทิมันก็จะแบบข้นๆไม่เผ็ดแต่พะแนงร้านเนี้ยออกรสเผ็ดค่ะพี
1: ่
0: มันเหมือนเผ็ดเหมือนประมาณพริกแกงใต้ผสมอะค่ะมันก็จะใส่ขมิ้นด้วยแล้วน้ำก็จะขุกขิ่นนิดหน่อยแล้วรากกับข้าวอร่อยมันจะเป็นพะแนงที่แปลกเลยค่ะถ้าเราไม่รู้เราก็นึกว่าผัดฉ่าไหมผัดทะเลไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นพะแนงจนเขาคือดูตามเมนูแล้วสั่งนะคะก็ออกมาเป็นอย่างนี้ถึงได้คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาก็ทำเป็นสูตรของเขาแหละรสของเขาสูตรของเขาอ่ะอันนี้ก็มันไม่มีอะไรผิดอยู่แล้วค่ะว่ารสอาหารหรือสูตรอาหารทุกคนก็มีของตัวเองทำตามด้วยความชอบค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปสั่งบอกว่าเอาพะแนงให้น้องให้เด็กกินไม่ต้องเผ็ดอันนี้คงทำไม่ได้เพราะเครื่องแกงก็ทำอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไม่น่าได้นะเพราะว่าเขาทำพริกแกงเองค่ะพี
1: ่นะครับคงไม่มีเวลามาแยกมาตำหรอกเพราะคนเยอะเพราะฉะนั้นถ้ากินพริกแกงร้านนี้ก็ต้องยอมรับความเผ็ด
0: ใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าเมนูอื่นไม่เผ็ดเยอะนะคะเด็กๆทานได้เยอะเลยอย่างไข่เจียวปูข้นเนี่ยไข่ข้นอะไข่เจียวปูไข
1: ่
0: ข้นเนี่ยค่อนข้างเด็กๆทานได้เลยสบายเลยค่ะอร่อยเพราะว่าเขาใส่เนื้อปูเยอะ
1: อร
0: ่อย
1: แล้วตัวกุ้งแชบ๊วยผัดกระเทียมก็น่าจะกินได้สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ด
0: ใช่ค่ะแล้วก็เทียมแล้วนี่เขาคัดกระเทียมมาใช้กระเทียมไทยนะพ
1: ี่โอ้กระเทียมเล็กๆ
0: กระเทียมไทยใช่ค่ะแล้วทอดเหมือนทอดที่กระเทียมไม่แห้งมากอ่ะคุกเขาเรียกอะไรนะ
1: มี
0: แ
1: ค่
0: แค่นิดนึงนิดๆแล้วก็รากกับข้าวโอ้โหอร่อยเชียวแล้วกุ้งเขานี่กรอบเลยเคี้ยวกรุบเลยอ่ะพี
1: ่
0: เด้งในปากสัตว์ใหญ่มากเลยค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สันติกับพี่หวานไปกินแล้วว่าอร่อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าร้านในเมืองหายากนะบางทีเนาะร้านในเมืองที่ไม่อยู่ในห้างอ่ะถ้าไม่อยู่ในห้างอ่ะหายากที่อร่อย
0: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เราอาจจะคนรุ่นเก่าไงพี่เราอาจจะถนัดทานของเราลักษณะรสแบบนี้การทำแบบนี้ที่แบบ
1: ฝีมือชาวบ้าน
0: ฝีมือชาวบ้านแล้วก็ฝีมือที่แบบทำเองอ่ะแม่ครัวทำเองเจ้าของร้านทำเองค่อนข้างจะใช้เครื่องที่ออกเป็นไทยไม่ได้ฟิวชั่นมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถูกลิ้นเรามากกว่าเพราะเราคนรุ่นเก่าไงคะถ้าเด็กสมัยใหม่เขาอาจจะมีการประยุกต์เป็นฝรั่งมากขึ้นรสอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าอย่างเงี้ยเขาก็จะถนัดของเขาแบบนี
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วร้านดังๆบางร้านก็ห้างสรรพสินค้าก็เชิญขึ้นไปอยู่บนห้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จะทานอาหารอีกแบบนึงนะพี่หวานเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าไม่ผิดนะซึ่งถือว่า
0: ไม่ผิดค่ะค่ะเพราะมันเป็นไปตามยุคเหมือนเราสมัยเราวัยรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็ดูเราด้วยความปวดหัวมีความค่ะตามการเวลาค่ะพี่เราต้องมองด้วยความเข้าใจค่ะ
1: นะครับขอบคุณพี่หวานครับเพราะนั้นปูก้อนเนี่ยถ้าเกรด A เนี่ยต้อง 3,000 อัพเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ 3,000 อัพอยู่แล้วค่ะพี
1: ่แล้วช่วงนี้ของทะเลแพงไหมครับพี่หวาน
0: โอ้ขึ้นหมดทุกอย่างตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคาพี่เพราะว่าการขนส่งเขาไงฮะอย่างสมมติอย่างกุ้งแม่น้ำที่ว่าใช้ของทะเลสาบสงขลาเขาก็ยังขึ้นมากิโลละ50บาทเลย
1: กุ้งสองน้ำกุ้งสองน้ำ
0: สามน้ำค่ะพี
1: ่กุ้งสาม
0: ค่ะเพราะว่าเขาบอกมันต้องใช้เรือออกไปหาไงฉะนั้นทุกอย่างการประมงอ่ะต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วเขาก็บวกกับเราเนี่ยแหละค่ะบวกกับคนเจ้าของร้านกันเนี่ยแหละค่ะทีนี้บางอย่างเราก็จะต้องบอกแจ้งลูกค้าไปเลยนะวันนี้เราขายราคาเดิมที่คุณเคยมาทานวันก่อนไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเราขายตามราคานั้นคือเหมือนเราไม่ได้อะไรเลยค่ะเราก็จะต้องบอกเขาแจ้งเป็นทีละเมนูไปค่ะทุกวันนี้คือเราไม่สามารถจะปรับขึ้นได้ทุกอย่างแต่เราก็จะใช้ว่าวันไหนอะไรมาแพงอย่างหวานเนี่ยบอกก็จะใช้แจ้งลูกค้าหน้าร้านเลยว่าวันนี้มันไม่ไหวจริงๆนะพี่นะอะไรขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: เป็นเรื่องธรรมชาติเลยตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างแพง
0: เนาะแพงแล้วก็ลูกค้ามันเขาเรียกนะเศรษฐกิจมันไม่ดีเหมือนเดิมร้านค้ามันไม่ได้ขายกันดีเท่าเดิมมันก็จะขายดีกันเป็นร้านๆว่ากันไปมันไม่ได้เหมือนเดิมอะค่ะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม
1: ใช่ นะครับนี่ก็เลยความรู้ SMS มาได้นะครับ4689899นะครับอยู่กับ

0: อาจารย์สันติเสริมมนต์ไม่ใช่นางรำก็พี่ยี่หว่าด้วยนะครับเพราะฉันอยากรู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องโอ้ยเรื่องแม่บ้านเรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างนะครับพี่หว่าเขาเป็นคนจ่ายคือเจ้าของร้านจ่ายตลาดเองอ่ะ
1: ค่ะเราจะคุมต้นวัตถุเขาเรียกอะไรนะคุมต้นทุนได้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่รั่วไหลไปไหนแน่เราไปซื้อแล้วเราก็สามารถอย่างเงี้ยค่ะที่บ่าวบอกไงเราสามารถรู้เลยว่าวันนี้อะไรแพงอะไรถูกแล้วก็กลับมาเราทำเองเราก็จะสามารถควบคุมมันได้แล้วก็เรามีวิธีการที่จะคุยลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะสมมติถ้าว่าร้านที่เขาใหญ่ๆเขาทุกอย่างเขาสั่งข้าวเขามีครัวกลางทุกอย่างพวกเนี้ยกว่าที่คือเขาจะต้องทำเป็นรายเดือนเป็นฮะกว่าจะรู้ว่าแต่ละอย่างกำไรขาดทุนยังไงฮะแต่ถ้าของหวานเนี่ยว่าจ่ายเองทำเองอ่ะว่าก็เป็นรายวันเลยวันนี้อย่างนี้อันนี้อนุนอย่างนี้อะไรบางอย่างที่มันถูกลงว่าก็ลดราคาให้นะคะเพราะว่าถือว่าเราต้องมีความยุติธรรมกับลูกค้าแล้วก็จะใส่ขายความเป็นจริงฉะนั้นทุกวันนะลูกค้าประจำของหวานนะจะรู้จักหวานในมุมนี้เลยค่ะว่าวันนี้ถ้าบอกพูดอะไรไปนะเขาก็จะอ๋อใช่เขาเข้าใจทันทีเลยอะค่ะพี
0: ่เช่นวันนี้ถ้าบอกว่าราคาของทะเลมันลงมาเราก็ขายจากจานละ300ก็เหลือ100เหลือ250เหลืออะไรก็ว่าไปเพราะของทะเลมันแพงอะ
1: ค่ะช่วงนี้แพงใช่จนแบบแต่ละอย่างไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะพี่มันไม่ได้ว่าขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งฮะมันขึ้นทุกอย่างค่ะ
0: เราก็อยากทำของดีให้ดีและถูกกับผู้ตามตรงแต่ของไม่ถูกมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะพี่หวานเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ได้ข่าวว่าผักพวกอะไรช่วงนี้ถูกนะหรือว่าไม่ใช
1: ่โอ้ยพี่อาทิตย์ที่แล้วเจอพริกเหลืองอะค
0: ่
1: ะ
0: พริกเหลืองแพงมาก
1: โอ้โหแพงมากจนแบบว่าเราจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะที่ร้านเราอะคือพวกพริกโรยหรือพวกพริกบางอย่างเราบอกจะผสมพริกเหลืองนะคะทีนี้มันก็พันเนี้ยไปไม่เป็นเลยค่ะขึ้นมากิโลละเป็นร้อยอ่ะพี่ต่อกิโลร้อยกว่า120ด้วยซ้ำ
0: ต้องเรียนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับอย่างพี่หว่าพูดเนี่ยคือถ้าพริกเหลืองอ่ะราคาจะสูงกว่าพริกพวกแดงพวกเขียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะพริกถ้าเขาเรียกว่าพริกเขียวแดงเนี่ยมันราคามันจะถูกกว่าอยู่แล้วพริกเหลืองในอะไรนะในต้นทุนของมันตั้งแต่แรกแต่ไหนแล้วมันแพงกว่าอยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้หว่าจะชอบพริกเหลืองมากกว่าว่ามันมีความเผ็ดกว่ามีความหอมกว่าโดยรสนิยมของเรานะคะเราเป็นคนชอบพริกเหลืองนั้นที่ร้านสังเกตได้เลยว่าทุกอย่างที่พริกโรยว่าจะใช้พริกเหลืองยกเว้นอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าสู้ไม่ไหวฮะสู้ไม่ไหวเลยค่ะสู้ไม่ไหวเลยค่ะที่มันทำให้เราต้นทุนเราดึงไปไกลไงฮะมันก็จะต้องกลับมายอมใช้เขียวแดงก่อนหนึ่งอาทิตย์ลูกค้าถามเราก็จะบอกเราสู้ไม่ไหวนะเดี๋ยวก่อนพี่ขอสักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้มันเบานิดนึงแล้วก็ค่อยกลับมาใช้เหมือนเดิมค่ะ
0: นะครับขอบคุณพี่หวานนะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจับจ่ายซื้อของแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับตลาดที่เราคุณผู้ฟังเองคุณผู้ชมเองที่เป็นแม่บ้านที่เป็นพ่อบ้านที่ออกจ่ายตลาดเองคงจะรู้แหละว่าข้าวของมันแพงจริง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ขอบคุณครับพิธีสะดวกไหมครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสะดวกค
2: ่
1: ะ
2: อ้าวครับ
0: โอ้ได้ได้ครับจ้ะต้องบอกว่าสำหรับของแพงๆแบบตอนนี้ในตลาดแพงมากแพงจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างพี่เปี๊ยกชิวๆเขาไปตลาดเองครับพี่สันติเหมือนพี่หวาถ้าหลานชิวๆเม่งจ่ายเนี่ยเขาไปตลาดเองไปชะโอวันหนึ่งไปมุกกี่รอบโทรไปอยู่ไหนอยู่ตลาดนู้ตลาดนี่อยู่อะไรเงี้ยออกเองซื้อเอง
2: เมืองไอ้เจ้าเปียกมันเลยซื้อ
0: หลักมันเป็นสี่มุมเมืองนะจ๊ะเนาะ
2: ใช
0: ่แล้วก็ขาดเหลืออะไรก็เข้าแมคโครบ้างไปตลาดห้วยขวางบ้างอะไรบ้างแต่เอาจ่ายตลาดเองหมดเพราะนั้นราคาอาหารร้านพี่เปียกอะชิวๆเม่งจ่ายเขาจะไม่แพงหมายถึงว่าตัวราคาอาหารอาจารย์เพราะอาจารย์ให้เปิดไว้เนี่ยหนึ่งจ่ายตลาดเองพี่เปี๊ยกไปเองตลาดสี่มุมเมืองใช่ไห
2: ม
0: ตลาดสี่มุมเมืองเองตลาดนู้นตลาดนี้ซื้อของเองทุกอย่างอ่ะนั่นแหละนะเพราะนั้นการซื้อของเองเนี่ยอย่างพี่หวาไปซื้อของเองเนี่ยเราจะรู้ราคาแล้วเราก็สามารถมาปรับราคาได้นะอาจารย์เนาะ
2: ถูกต้อง
0: เพราะนั้นใครที่เคยกินร้านชิวๆเม่งจ่ายก็เหมือนพี่หวาคือจ่ายตลาดเองนะครับเพราะนั้นตัวราคาก็จะไม่แพงอาหารไม่มีแวดไม่มีสวิตชาร์จนะครับมีห้องจัดเลี้ยงมีอะไรเพียบนะฮะไปร้านนี้ใครต้องสะดวกแถวนี้ก็ชิวๆเม่งจ่ายนะฮะชิวๆเม่งจ่ายอร่อยถูกไม่มีสวิตชาร์จไม่มีแท็กครับอาจารย
2: ์
0: โอเคครับอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสอง
2: เ SMS ก็ถามมาเลย
0: ครับ4689899นะครับ SMS 4689899พักสักครู่ครับ
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 2016Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM99 จีบโรคลื่นมันไทยแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะดู SMS กันแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์ต่อเลยนะครับอาจารย์อยู่ในสายยังครับ
3: อยู่แล้วครับ
2: มาดู SMS กันก่อนจะ SMS นะครับก็ต้องบอกกันก่อนว่าน้ำปลาหวานแม่อารีอาจารย์นะฮะใครที่อยากกินน้ำปลาหวานเนี่ยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็น7 Eleven Top Supermarket Foodland กูเม่นะกูเม่หรือกูเม่เนี่ยนะครับในห้างสรรพสินค้ากลุ่มหรือมอกรุ๊ปนะครับแล้วก็โอ้เยอะวินุ่งวิล่ามีหมดเลยน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อเดียวน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่ได้ตาเปิดพิสดารนะครับอาจารย์
3: ใช่คร
2: ับ นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเลยว่าถ้าใครอยากทานน้ำปลาหวานอร่อยๆเนี่ยโอ้ยอร่อยมากเราไปดู SMS กันนะฮะท่านแรกมาเลยทั้งร้านอันนี้พูดถึงร้านหนองริมคลองนะฮะทั้งร้านเก่าร้านใหม่จอดรถยากมากครับอาจารย
3: ์
2: รู้จักและทานหนองริมคลองเนี่ยมาราวๆ10 ปีแล้วครับสมัยร้านเก่ามีประมาณ4 โต๊ะนะฮะจากคุณแต
3: ่ใช่ครับผมก็บอกแล้วว่าถึงร้านใหม่ที่อยู่ในที่จอดรถยากหายากครับอันนี้เรื่องคือปัญหาอะไร
2: นะครับเพราะฉะนั้นร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่มีที่จอดรถอะยาก
3: ครับ
2: ยากคืออร่อยขนาดไหนก็ต้องคือก็ต้องเรียกไอ้พวกเรียกรถแท็กซี่รถอะไรกราฟเติร์ฟอะไรก็ว่าไปนะฮะก็จะสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นแต่หน้าร้านเนี่ยที่จอดรถจะไม่สะดวกนะก็เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เยอะมากลุงสติครับ
3: ครับ
2: เปิดพิศอ๋อเปิดพิศดารโอ้โห5,000 ล้านแล้วมั้งนะ
3: 5,000 ล้านได
2: ้นะ
3: อยู่ประเทศนะครับ
2: อาจารย์ครับกวานเอาไปทำอะไรได้บ้างครับ
3: กวานโอ้ยเป็นเครื่องยาเลยนะครับที่เอาไปใช้ทำอาหารได้เยอะเลยนะครับนี่รู้สึกว่ากวานนี่เขาไปทำมัสมั่นด้วยนะครับ
2: เหรอ
3: ครับ
2: ก็ใส่ได้
3: ได้ฮะ
2: นะแต่ว่าบางร้านเขาก็ไม่ใส่อาจารย
3: ์ผมใส่นะ
2: อาจารย์ใส่ใช่ไหม
3: กวานนี่มันทำให้มันมีกลิ่นหอมด้วยแล้วเพิ่มรสชาติได้ด้วยครับ
2: โอเค
3: กวานครับ
2: นะครับจริงๆตัวกวานก็เป็นเขาเรียกเป็นนะเป็นสมุนไพรนะ
3: ใช่ต้องถือว่าเป็นสมุนไพรไม่ใช่เครื่องเทศนะฮะไม่ใช่เครื่องยาด้วยไม่ใช่เครื่องยาจีน
2: ครับ
3: เป็นเสมือนใ
2: ช่ตลาดมีขายใช่ไหมอาจารย
3: ์มีครับมีเยอะเลยร้านมาจินดีเชียงก็มีขายนะครับ
2: อ๋อจินดีเชียงของพี่บ๊อบบี้ก็มีขาย
3: มีฮะมันเป็น
2: ยาได้ด้วยเหรอ
3: ใช่ครับเขามีฮะที่จินดีเชียงอ่ะ
2: อืมโอเคอาจารย์ครับอาจารย์เคยไปทานร้านพี่แจ้ไหมครับ
3: อ๋อเคยอาจารย์นะเขาชื่ออะไรเดี๋ยว
2: แสนลัก
3: แสนลักใช่
2: แสนลัก
3: เคยไปทานครับร้านกลางกรุงเทพฯเคยทานครับ
2: โอเคนะถ้าคุณไปทานแล้วคุณชอบหรือไม่ชอบ SMS มาบอกได้นะครับ 4689899 ครับ
3: ครับ
2: ร้านลาดหน้าคนแซ่จังที่ลาดพร้าว101
3: อร่อยอร่อยผมเมื่อวันนี้เมื่อวานคุณเต๋าเขาซื้อรัดหน้ามาให้ผมทานผมบอกว่าไอ้มะเนี่ยนะมะที่อยู่ราชวัตรผมว่าไอ้เจ้ามะเนี่ยเป็นเพื่อนกันด้วยคำนะครับแล้วหลังมะนี่ก็จะตายไปก็เลยให้ลูกสาวมาขายแทน
2: ที
3: ่ราชวัตรแต่มันแพงเกินไปอ่ะคุณสมศ
2: รี
3: มันแพงนะรู้สึกผมกินตั้งแต่80 บาทนะเดี๋ยวนี้ลูกสาวขายนะแล้ว รสชาติสู้พ่อไม่ได
2: ้
3: แต่ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณไปกินร้านคนแซ่จาง
2: ร้านหน้าคนแซ่จางร้านพระ
3: นั่นแหละเขาก็คือลูกศิษย์ของเจ้ามาวันนั้นผมไปกินนะครับกินพ่อบอกโอ้กินแล้วคิดถึงมาเลยก็บอกอ๋อเขาไปเรียนมาจากมาราชวัตรนะครับอร่อยฮะ
2: อร่อยอร่อยแล้วให้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยอาจารย์สันติเสวนการันตีว่าลาดหน้าคนแซ่จังลาดเผา101แล้วก็ลูกสาวกับเอ้ยลูกชายกับลูกสะใภ้ก็คุณแม่ส่งอีเดียมาให้ทำก็ไปอยู่ตรงนวลจันทร์ซอย48แต่ถ้าลาดเผา101เนี่ยคุณแม่กับลูกชายทำกันเอง
3: อืมหรอครับ
2: ลาดหน้า
3: คนแซ่อร่อยฮะคุณแซ่จังนี่ผมแนะนำ
2: อาจารย์สันติการันตี
3: ว่าก่อนที่คุณเสาเลยว่า
2: ครับ
3: จะกินนะต้องไปกินคนแซ่จัง
2: ต้องไปกินคนแซ่จัง
3: ครับ
2: แล้วก็ไม่แพงแล้วก็ให้เยอะนะอาจารย
3: ์ไม่แพง
2: แล้วให้เยอะ
3: ให้เยอะ
2: เขาจะขายช่วง
3: แต่ว่าเขาควรจะจ้างผมว่าน้อยใจอะไรมาผมบอกว่าผมจะไปเขียนให้นะเขาบอกไม่ต้องหรอกโอ้เราก็ไม่มีอะไรเขียนให้แนะนำให้ก็ไม่เคยเอาตังค์ใครแต่ตอนหลังก็รู้ละก็ดีกับผม
2: น่ารักจริงแล้วตัวคุณแม่เขาอะโอ้โหกับลูกชายช่วยกันแบบขยันขันแข็งแล้วคนเวลาเราไปช่วงเขาขายช่วงบ่ายสามหรือเปล่าไม่แน่ใจจนถึงประมาณสักสามทุ่มแล้วก็คนลุมหน้าร้านนะอาจารย์โอ้โหแน่นมากอย่างกระแจกลุมอย่างกระแจก
3: แต่เขามีโชคดีนะเขาขายริมถนนนุ่งจอดรถได้เยอะเลย
2: ได้ตรงซอยนี้ซอยลาดพร้าว101อ่ะมันซอยใหญ่นะอาจารย์เนาะแล้วตัวมุมที่เขาอยู่เนี่ยช่วงเขาอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้หนาแน่นมากหมายความว่ามันจะไม่เหมือนกลางซอยโหกลางซอยนี่ร้านเยอะมากรถจอด
3: ร้านบะหมี่ปากหมานั่นนะนั่นแหละครับบะหมี่ปูอร่อยมากๆเลยอยู่กลางซอย
2: ตังกวย
3: เฮียตังกวย
2: เนี่ยนะอยู่กลางซอยอันนั้นก็ยังไม่ถึงจุดที่รถเยอะมากก็พอจอดได้นะตังกวยบะหมี่ปากหมา
3: เขาขายตอนเย็นๆ
2: เขาขายน่าจะเปิดสัก5โมงเย็นถ้าไม่ผิดนะ 4-5 โมงเย็นก็เลิกที่ประมาณสัก 3-4 ทุ่ม
3: เพราะว่าเขาบอกเขาตีบะหมี่เอง
2: ตีบะหมี่
3: เอง
2: นะครับบะหมี่ตังกวยอร่อย
3: ใส่ปูโอ้ใส่ทะเลใส่เยอะ
2: นะ
3: ใ
2: ส่ยาสั่งพิเศษอะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่วนซอสก็ขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากับเย็นตาโฟก็อยู่ในร้านเดียวกันแต่ว่าร้านเขาดังบะหมี่ก็คนก็ลุมอีกคนลุมหน้าร้านเต็มไปหมดนะฮะช่วงคนเลิกงานช่วงคน
3: เขาบอกว่าปากหมาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ด่าใครนะ
2: เขาด่าลูกน้อง
3: ด่าลูกน้องเขา
2: เสียงดังฟังชัด
3: ดังพอดีเขาคนคลองดำเนินสะดวก
2: ครับ
3: ลาดบุรี
2: นะครับไปดู SMS ต่อนะอาจารย
3: ์
2: นะครับโหมาเยอะเลยนะครับเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวขอดู SMS ก่อนนะครับเนี่ยทั้งร้านคนแซ่จังทั้งร้านตังกวยเนี่ยนะครับไปได้เลยนะครับลาดพร้าว101ช่วยบอกผู้ว่ากทมให้ทำสนามหลวงให้มีตะกร้อว่าวเพื่อเป็นที่พักผ่อน
3: ได
2: ้ไหมครับ
3: ไม่ได้เลยนะครับสนามหลวงเนี่ยสมัยก่อนผมเด็กๆใช่นะครับแต่ปัจจุบันนี้เราใช้สนามหลวงใน

0: านพระราชพิธีต่างๆนะครับถ้าไปทำอย่างนั้นทำไม่ได้แล้วก็ต้องเสียใจนะครับ
1: นะครับมีท่านผู้ฟังก็ SMS มาบอกว่ากินราดหน้าคนแซ่จังประจำแต่ว่าช่วงหนึ่งเขายังเปิดสอนเขามีการเปิดสอนทำราดหน้าอยู่ตอนนี้ยังทำอยู่ไหมไว้ถามให้แล้วพรุ่งนี้มาบอกเน
0: า
1: ะ
0: คุณเดี๋ยวลองถามคุณแซ่จังไป
1: ว่ายังสอนทำราดหน้าอยู่ไหมวันนั้นไปเขามีรุ่นน้องไปเรียนเขาก็เรียนที่ร้านเลยทำจริงเลยอาจารย์ทำไปจนแบบทำขายที่ต้องช่วยทำขายที่ร้านได้ถึงจะปล่อยแล้วก็ไม่แพงเป็นอาชีพนะฮะ
0: หมูเขาหมักดีนะผมมาเนี่ยหมักหมูดีนะฮะหมัก
1: ครับเดี๋ยวเอสเอ็มเอสยังค้างอยู่ไหมถ้าไม่ค้างแล้วก็ไม่มีเอสเอ็มเอสไม่มีละไม่มีละเดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ครับเชิญครับพรุ่งนี้พบกันครับ
1: ครับพรุ่งนี้พบกันครับอาจารย์ขอบคุณครับเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกกันไปก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องที่อันเนี้ยบอกได้เลยว่าเริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะฮะงานประกาศรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์นะฮะThai Silk Curtain and the Golden Lotus นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาไทยก็สวยงามมากเลยนั่นคือบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเรามีทั้งหมด5สาขาด้วยกันซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะบอกกล่าวกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับรางวัลแรกเนี่ยคือ Y Couple of the Year นะครับรางวัลนี้เป็นคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีนะครับผู้ที่เข้ารอบนะครับใช้คำว่า Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่าส่วน Y 5นะครับก็เป็นหลิงออมรางวัลที่2นะครับเป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้เป็นรางวัลของนักแสดงนำฝ่ายชายนะครับB1 เก่งฮาริส B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ครับนะครับชอบใครโหวตใครมาได้เลยนะครับส่วนรางวัลที่3เป็น Princess of Girls Love นะครับอันนี้เป็นรางวัลฝ่ายหญิงนะครับ Gเกิร์ลนะ G1 เจนนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยาและ G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์นะฮะส่วนรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลที่4นะครับอันนี้เป็นรางวัล Rising Star Couple นะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะฮะคู่ชิปดาวรุ่งผู้ที่เข้ารอบนะครับนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับผู้ที่เข้ารอบเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะฮะมันอยู่อีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับใครชอบใครโหวตได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะฮะคู่ชิปนะครับ R1 เป็นเจนนี่กับเจน่า R2 เป็นตีป๋อ R3 เป็นฝ้ายอะตอม R4 เป็นมี่พัดเอย่า R5 เป็นอุ้มกับแบมนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบใครรีบเลยส่วนรางวัลสุดท้ายเนี่ยเป็นรางวัล Most of Popular Y Novel ก็คือนิยายนะครับนิยาย Y ยอดนิยมเนี่ย N1 เขาใช้คำว่า N นะ N นะฮะ Novel N N1 เป็นเรื่องนิยายเรื่องเกมเมอร์และน้องเต๋อของเขา Be My Player 2นะครับซอโซ่ล่ามทีในเรื่องเดียวกันนะครับ N2 เป็นพิษรักPoisonous Love นะครับ N3 เป็นพี่ฝากชอบเธอมู่นะครับอันนี้คือ Crazy Love มู่นะครับ N4 เป็นสามีบ้านนอกนะครับ My Rustic Love ไอ้ Rustic Wife Y5 เป็น Not the Best But Still Good นะฮะเพราะฉะนั้นใครรักใครชอบใครเชียร์ใครนะครับเป็นด้อมไหนเนี่ยอย่าลืมเข้าไปโหวตผ่านทางเว็บไซต์ครับไม่

0: ยากเลยง่ายมากเว็บไซต์ของเขาคือ yentertainaward.mcot.net แล้วก็สแลชไปที่โหวตนะฮะหรือไม่ใครจะไปโหวตที่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS นะครับก็ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนครับเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับเดี๋ยวคนที่คุณรักหรือคนที่คุณชอบรางวัลนี้เป็นรางวัลสายวายที่เป็นรางวัลใหญ่เลยแหละนะฮะโอกาสที่ใครได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดของนักแสดงแล้วนวนิยายด้วยนะครับหลายอย่างด้วยกันวันนี้ผมเองเดี๋ยวจะไปถ่ายทำกินอย่างสมเกียรติคือกินอย่างสมเกียรติเนี่ยนะครับเราจะออนในเพจของ FM 99ทุกวันศุกร์เวลา 1:00 นตรงนะครับวันนี้จะไปถ่ายร้านบะหมี่อร่อยมากนะครับพี่กิ่งแก้วเพตาไปกินมาแล้วมาแนะนำนะครับผมเองก็เลยพูดคุยกับทางร้านไปนะครับเป็นร้านบะหมี่ที่อยู่ที่โชคชัย4ซอยแยก60ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรก๋วยเตี๋ยวเป็ดกิ่งเพชรก็อร่อยก็ได้ตาเปิดไปแล้วนะครับส่วนบะหมี่เจ้านี้เป็นบะหมี่กวางตุ้งซึ่งเพิ่งจะเปิดนะครับแล้วคุณกิ่งแก้วกับพี่ต่อเดี๋ยวไปกินมาแล้วก็แนะนำว่าอร่อยมากเพราะฉะนั้นผมเองก็เลยต้องแวะไปถ่ายวันนี้จะไปถ่ายร้านนี้นะครับร้านเขาชื่อว่าร้านตั้งฮกกี่ใครเคยกินบ้างเอสเอ็มเอสมาบอกนะครับตั้งฮกกี่นะครับส่วนอีกร้านหนึ่งที่จะไปถ่ายวันนี้ถ่าย2ร้านครับอีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นร้านคือเรากินการเบตงมาบ่อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่โชคชัย4เนี่ยเขามีร้านชื่อลิตเติ้ลเบตงซึ่งเขาเจ้าของเนี่ยเขาเป็นคนเบตงเลยเขามีสวนทุเรียนอยู่ที่เบตงนะครับแล้วก็ตัวพี่สาวเขาเนี่ยพี่สาวน้องสาวเขาเนี่ยคือตัวเฮียเนี่ยเขามาเปิดไว้นะครับแล้วก็ให้น้องสาวเนี่ยสองคนช่วยกันทำน้องสาวกับพี่สาวช่วยกันทำร้านชื่อ Little Betong มีอาหารเบตงเกือบทุกอย่างรสชาติเป็นแบบเบตงคนไปกินมาก็แนะนำอีกว่าร้านนี้อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาร้านใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เข้ามาดูนะครับร้านการเบตงนี้กินประจำลองไปกินลิตเติ้ลเบตงดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตโอ้มีเรื่องเล่าเยอะมากเดี๋ยววันไหนวันจันทร์อังคารจะคุยกับพี่แก้วอีกทีนึงเราไปพักที่โรงแรมที่เราพักเนี่ยนะครับคือจริงๆตัวป่าตองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไนท์ไลฟ์นะครับเป็นกลางคืนอะแต่ว่ามีโรงแรมชื่อโรงแรมนะโรงแรมอาม่านะเพราะว่าอาม่าเป็นเจ้าของก่อนพื้นที่แล้วก็ลูกหลานมาทำโรงแรมชื่ออาม่ารีสอร์ทแอนด์สปาโรงแรมนะเป็นแบบคือเราอยู่เราไม่รู้ว่าเราอยู่ป่าตองอะเรานึกว่าเราอยู่หาดนู่นหาดนี่เป็นการ์เด้นวิวเป็นอะไรเดินไปทะเลก็ประมาณสัก10นาทีเดินไปไนท์ไลฟ์ที่เที่ยวก็ประมาณ5นาทีแต่ในโรงแรมสงบเงียบแล้วก็บรรยากาศดีมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้เยอะมากนะครับใครไปพักเนี่ยติดต่อไปได้เลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะ2,000 บาทแต่ว่าได้บรรยากาศดีนะครับโรงแรมอาม่ารีสอร์ทแอนด์สปานะครับป่าตองติดต่อไปได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาเดี๋ยวไปถ่ายที่โชคชัย4นะครับใครอยู่แถวนั้นไปเจอกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกกต.เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีสีเขียวที่ใช้ในการเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต3ครั้งนี้ใช้สีเขียวและในบัตรมีช่องหมายของผู้สมัครช่องทำเครื่องหมายและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต3ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทั้งนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมสังเกตหมายเลขผู้สมัครให้ถูกต้องก่อนทำเครื่องหมายลงคะแนน สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอุดรธานีอัยการนำปูมัทนาส่งฟ้องศาลอาญาธนบุรีด้านทนายโจทก์คัดค้านการประกันตัวนักแสดงปูมัทนาเดินทางมาตามนัดของอัยการหลังถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องศาลที่ศาลอาญาธนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในฐานะจำเลยในคดีที่ถูกผู้ประกาศข่าวดังหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมทั้งสิ้น12กรรมหลังปูมัทนาโพสต์ด่าหยาบคายลงโซเชียลส่วนตัวทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อมากมายซึ่งในคดีนี้หนุ่มกรรชัยเคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ท่าข้ามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อไปที่สำนักงานอัยการศาลจังหวัดธนบุรีและถูกอัยการยื่นสำนวนสั่งฟ้องปู่มัทนาและส่งตัวฟ้องศาลโดยมีอาจารย์มานะวันดีและมาดามสามพีทีมทนายความส่วนตัวของปู่มัทนาเดินทางมาพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกมาต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลส่วนทางด้านฝั่งโจทก์อย่างผู้ประกาศข่าวหนุ่มกรรชัยได้มอบมาให้ทนายความส่วนตัวเดินทางมาเป็นตัวแทนเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวก่อนเปิดใจว่าวันนี้ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะทำทุกอย่างตามหน้าที่ของทนายความเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักถ้าถามถึงความมั่นใจในส่วนของพยานหลักฐานที่เตรียมไว้เพียงพอส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นเรื่องดุลยพินิจของศาลญี่ปุ่นประท้วงปูตินเยือนดินแดนพิพาทนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้เดินทางเยือนหมู่เกาะโครินเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศทำให้ญี่ปุ่นได้ประท้วงการยึดดินแดนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือของตนซึ่งรัสเซียได้ใช้กำลังยึดครองมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ทางรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่านายปูตินได้เยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเล1ใน4เกาะใหญ่ในพื้นที่พิพาทซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเอโตะโรฟุทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของญี่ปุ่นทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ยืดเยื้อมานานซึ่งญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาแก้ไขและจัดทำสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปี2018เคยจัดการประชุมสุดยอดผู้นำมาแล้วแต่การเจรจาก็ยังไม่คืบหน้า
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ Atletico Madrid ปิดดีลคว้าตัวคริสเตียนโรเมโรเข้ามาร่วมทีมฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแอตเลติโกมาดริดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสเตียนโรเมโรกองหลังวัย28ปีจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัว40ล้านยูโรรวมโบนัสรายงานระบุว่าโรเมโรเตรียมย้ายไปค้าแข้งในลาลิก้ากับตราหมีหลังดีลกับอินเตอร์มิลานล่มไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมขณะที่บาร์เซโลนาตัดสินใจถอนตัวจากการเจรจาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่วนอาร์เซนอลไม่เคยอยู่ในแผนของสเปอร์สที่จะปล่อยกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินารายนี้ให้คู่แข่งร่วมลีกต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
6: ฟุตบอลไทยเดลี
7: ่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมศึกชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศที่ทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาด้านเจ้าปิงทศวรรษลิมนัสเถียนกองกลางทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าเท่าที่ศึกษามาสิงคโปร์มีเกมรับที่ดีสามารถยันเสมออินโดนีเซียและเวียดนามได้ส่วนตัวคิดว่าจุดเด่นของสิงคโปร์คือเวลามีบอลเขาครองบอลได้ดีทำให้ทีมชาติไทยต้องเตรียมรับมือในจุดนี้ส่วนการที่สิงคโปร์ต้องขาดตัวหลักไปก็อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของไทยแต่ยังเชื่อว่านักเตะคนอื่นสามารถทดแทนได้เป้าหมายในการไปเยือนครั้งนี้ก็ต้องชนะทุกคนในทีมชาติไทยรู้ว่าเกมเยือนไม่ใช่งานง่ายแต่ว่าถ้าเก็บชัยชนะได้จะทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นในเกมนัดที่2ที่จะกลับมาเล่นในบ้าน
6: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @
8: FM99

0: เทคโนโลยี
1: ดำเนินรายการโดย
2: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับดำเนินการโดยกับผมดร.ประดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทางออนไลน์นะครับ YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็ฟังผ่านทาง YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งติดตามเราคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า M-Cord Connect นะครับ M-C-O-T-C-O-N-E-C-T นะครับก็เป็นแอปเดียวที่เขารวมทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมไรตี้ของทาง M-Cord นะครับแล้วก็ทั้งสื่อทั้งข่าวทั้งทีวีดิจิตอลวิทยุรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ SMS 4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าส่งผ่านทางคอมเมนต์นะครับช่องทางของ YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็ได้นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Chufotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chufotic นะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้เอาข่าวแรกก่อนละกันนะครับอันนี้ก็หลายๆคนที่เล็งๆจะซื้อผลิตภัณฑ์ Apple นะครับของโปรโมชั่นที่เป็น Back to School นะครับคือตอนแรกเนี่ยที่ Apple ประกาศมาก็คือจะสิ้นสุดวันที่27สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์นู้นหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ Apple มีการขยายเวลานะครับก็คือไปถึง24กันยายนนะครับ2569นะครับก็ทั่วโลกเลยนะครับทั่วโลกก็ประเทศไทยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับคือปีนี้สังเกตว่า Back to School เนี่ยเปิดมาช่วงเลทนิดนึงนะครับก็ปกติจะเปิดอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนใช่ไหมแต่ว่าปีนี้ตั้งแต่แบบคือรอขึ้นราคาก่อนพอขึ้นรู้สึกจะขึ้นที่25มิถุนายนขึ้นทุกอย่างนะครับ25มิถุนายนแล้วก็รอสักพักนึงนะครับให้นิ่งแล้วก็16กรกฎาคมค่อยประกาศอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ยังดีกว่าไม่ลดนะครับก็เขาขยายเวลานะครับเพราะนั้นก็ยังมีเวลาเข้าไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ก็แน่นอนก็ปีนี้ก็มีจำกัดนิดหนึ่งนะครับก็มีแค่ iPad Air iPad Pro นะครับ MacBook Air นะครับก็3อย่างเนี้ยนะครับถ้าเกิดคุณซื้อจะได้เป็นกิฟต์การ์ดแทนนะครับเป็นมูลค่า 3,400 บาทซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นวอเชอร์อ่ะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ซื้ออะไรต่อคุณก็เก็บไว้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะไม่มีวันหมดอายุนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เอาไว้ซื้อApple Pencil ก็ได้ครับรู้ว่าถ้าซื้อ MacBook Air ก็ได้กิฟต์วอเชอร์ 3,400 บาทเหมือนกันนะครับแต่ว่า MacBook Pro เนี่ยนะครับตัวเดียวที่ได้ก็คือเป็นวอเชอร์มูลค่า 5,100 บาทนะครับก็มันแพงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพราะฉะนั้นพวกคนที่จะซื้อได้นะครับอันนี้ก็แน่นอนบุคลากรด้านการศึกษานะครับแล้วก็ครูเจ้าหน้าที่นะครับรวมตั้งแต่อนุบาลเลยนะจนถึง

ระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับคณาจารย์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับก็หรือว่าเทียบเท่านะครับอันนี้นะครับแล้วก็ผู้ปกครองเหมือนกันนะครับก็ซื้อได้ก็คือใช้สิทธิ์ของนักศึกษานะครับนั่นเองนะครับอ่ะนะครับอ่ะมาดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้ที่ค่อนข้างที่จะนอนมาแน่ๆเลยนะครับสำหรับiPhone นะครับที่เขามีรหัสหลุดมาใน iOS 27นะครับอันนี้ใน Macworld เขามีการรายงานว่า iOS 27 Beta เนี่ยนะครับ Beta รุ่นที่5เนี่ยนะครับที่ปล่อยให้นักพัฒนาทดสอบนะครับซื้อล่าสุดเนี่ยเขามีการปล่อยตัว iOS 27นะครับมีตัว Public Beta อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้อย่างแอปธนาคารหรือแอปเป๋าตังค์อะไรเกิดไม่ได้ขึ้นมานะครับจะเดือดร้อนนะครับก็ต้องใช้เป็นเครื่องสำรองหรือว่านักพัฒนาที่เขียนแอปอันนั้นดีกว่านะครับแต่ว่าใน iOS 27 Beta 5เนี่ยนะครับที่นักพัฒนาได้ทดสอบเนี่ยเขามีการค้นพบโค้ดลับนะครับที่เปิดเผยเห็นถึง iPhone รุ่นที่ยังไม่เปิดตัวนะครับจำนวน6รุ่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือในโค้ดลับเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าจะเปิด iPhone รุ่นไหนนะครับแต่ว่าเขาตีความออกมานะครับมันจะมีเป็นตัว V 62 63 64 6768 69เนี่ยนะครับก็จะมี iPhone ตัว V 62นี่เขาตีเป็นตัว iPhone Air รุ่นที่2นะครับแล้วก็ V 63ก็เป็นตัว iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max แล้วก็ iPhone 18แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับนะครับหรือที่ตอนนี้ก็เรียกกันแล้วว่าเป็น iPhone Ultra นะครับแล้วก็ iPhone 18 E นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ค้นพบนะครับในรหัสนะครับตัวนี้นะครับคือจริงๆเขาก็ไม่ได้มีชื่อรุ่นหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามีโค้ดอันนี้นะครับคือเขาจะมีทริคของเขาแหละนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็พอที่จะเดาได้นะครับตัวโค้ดอันนี้ก็คือมันครบพอดีเลยนะครับครบพอดีเลยแต่ว่าการเปิดตัวของเดือนกันยายนเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะยังไม่มีในตัวของ iPhone 18 18 E หรือ iPhone Air รุ่นที่2นะครับก็คงจะไปเปิดตัวในปีหน้านะครับส่วนที่จะเปิดตัวก็จะเป็นเฉพาะรุ่นแพงทั้งหมดนะครับก็จะมี18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับนะครับอันนี้ก็คิดว่านอนมาแน่ๆนะครับเพราะว่าพบอยู่ในโค้ดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเปิดมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ Apple ได้มีการจ่อลดจำนวนจัดส่งฮาร์ดแวร์นะครับปี2026นะครับเพราะว่าขาดแคลนหน่วยความจำนะครับก็คือ Apple เนี่ยมีการเตรียมปรับลดแผนการจัดส่งฮาร์ดแวร์ในปี2026นะครับเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำ DRAM นะครับตามข้อมูลจากหมิงชิโคนะครับคือในบทความนี้เนี่ยนะครับก็มีการโต้แย้งรายงานล่าสุดที่ระบุว่า TSMC มีโปรเซสเซอร์ที่ยังไม่บรรจุพันมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ต้องรอชิปหน่วยความจำซึ่ง Apple ไม่สามารถจัดหามาให้ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ทางหมิงชิโคเขาระบุว่า Apple เนี่ยวางแผนการผลิตโปรเซสเซอร์ล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนนะครับตามจำนวนหน่วยความจำที่คาดว่าจะได้รับนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ TSMC ผลิตเวเฟอร์จำนวนมากไว้ล่วงหน้านะครับเพราะเชื่อว่าปัญหาการขาดแคลนเนี่ยในเรื่องของหน่วยความจำเนี่ยมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าไม่มีสถานการณ์ที่ TSMC ต้องถือครองคลังสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนมากขนาดนั้นนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้ก็ลุยแล้วนะครับในเรื่องของหน่วยความจำเนี่ยนะครับตอนนี้คือค่อนข้างที่จะมีจำนวนจำกัดใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหแบบว่าทำอะไรไปเยอะมากนะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าที่ไปอ่านมีข้อมูลอันหนึ่งนะครับที่ Apple มีการตัดสินใจขึ้นราคาด้วยก็คงคิดว่าแบบคือถ้าเกิดคนสั่งไปแน่นอนตอนนั้นราคามันถูกเนี่ยโอ้โหแม็กนี่คือขึ้นมาเป็นหมื่นเลยนะครับคือคนสั่งเยอะไงพอคนสั่งเยอะคือมันไม่มีของเพราะนั้นก็ขึ้นราคาเท่าไหร่แล้วผมว่าอันไม่รู้นะผมว่าเดาเองนะครับคือของแพงเนี่ยคนคงไม่ซื้อมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาข้อจริงนี่ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับว่าคนก็สั่งคนก็ยังสั่งอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Mac Mini นะครับที่โอ้โหแบบหลายคนก็มารันตัว AI เองไอเงี้ยนะครับที่ local AI อะไรเงี้ยนะครับ MacBook Air ถึงแม้จะขึ้นไปเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับจริง Mac Mini ราคาไม่ได้ขึ้นนะครับแต่ว่าตัวล่างสุดคือการเงิน 20,000 ก็ซื้อไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้อง 20,000 อัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนตอนนี้ก็คือในหน่วยของเรื่องหน่วยความจำแล้วก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มันมีคนใช้เยอะใช่ไหมก็คือที่ Data Center

0: ตอร์ของ AI อะไรเนี่ยนะครับโอ้โหแบบว่าใช้ของพวกนี้เยอะมากนะครับเพราะนั้นคือมันก็ supply demand นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เลยทำให้แน่นอนตอนนี้ราคาสินค้าก็ปรับขึ้นนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็มันจะส่งผลนะครับในเรื่องของจำนวนiPhone ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับซึ่งที่ว่าจะเปิด iPhone ตัว18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับครับก็อาจจะมีจำนวนสินค้าที่จำนวนจำกัดนะครับเนื่องจากมีปัญหาทางด้านหน่วยความจำนะครับเพราะว่าคือมันไม่มีของอ่ะคือไม่รู้จะทำยังไงนะครับคือคิดว่าเขาคงจะขายหมดแน่นอนในช่วงการเปิดจองล่วงหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ปกติก็ผมว่าจริงๆขนาดก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันมีปัญหาเรื่องหน่วยความจำนะมันก็มีปัญหาเรื่องการซื้ออยู่แล้วนะครับเมื่อคือออกมาไม่ว่าจะปีไหนก็มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเอาจริงนะผมว่านะมันไม่เห็นจะปีไหนแบบว่าแบบโอ้โหออกมาแล้วแบบมีของเลยอะไรเงี้ยนะครับเอาของจริงก็ต้องรอของกันนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยกเว้นแต่ว่าถ้าคุณอยากได้จริงนะครับก็ต้องมีการสั่งจองไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งปกติก็จะมีโอเปอเรเตอร์ให้เปิดให้สั่งจองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกคุณจะต้องมัดจำก่อนมั้งนะครับมัดจำก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็มัดจำพันนึงผมอันนั้นคืออดีตที่ผ่านมาแต่ว่าอนาคตที่ผมไม่รู้นะครับในเดือนกันยายนเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะต้องมีการจองเหมือนกันนะครับแล้วก็จำนวนเครื่องก็คงมีจำนวนจำกัดนะครับตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับที่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยังไม่เอาปีนี้ก็ได้ปีนี้แพงนะครับก็เดี๋ยวรอไปปีหน้านะครับก็อันนี้ข่าวลือแบบว่าปีหน้าอันนี้คือเดือนกันยายนปีหน้านะคือปีนี้ยังไม่ทันจะเปิดตัวเลยนะครับเพราะข่าวลือมาปีหน้าอีกแล้วนะครับคือปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นiPhone ที่ครบรอบ20ปีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับเขามีรายงานว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่ามาร์คเกอร์แมนของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเนี่ยนะครับคือปีหน้าเนี่ยครบรอบ20ปีก็แน่นอน Apple เขาจะมีแผนจะออก iPhone ดีไซน์ใหม่นะครับที่หน้าจอไร้ขอบมีกระจกเป็นแบบว่าเต็มจอแบบโค้งนะครับซึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีรายงานเพิ่มเติมนะครับพอล่าสุดเนี่ยนะครับมีนักวิเคราะห์จากบริษัทJefferies นะครับเขามีออกรายงานเกี่ยวกับ iPhone รุ่นฉลองครบรอบ20ปีเขาบอกว่าโครงการ iPhone ดีไซน์เนี่ยได้ระงับไปแล้วนะครับก็คืออ้างข้อมูลจาก Supply Chain ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการผลิตนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับMark Gurman ก็ออกมาแย้งนะครับทันทีนะครับเพราะว่าApple ก็ยังมีแผนตัวนี้อยู่นะครับอันนี้ก็ไม่รู้อันไหนจริงไม่จริงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ยังอีกไกลนะครับก็คือนู่นน่ะปีหน้า13เดือนนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเพราะนั้นใครที่แบบว่าโอ้โหปีนี้ราคาแพงแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอดูปีหน้ามั้ยนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยแน่นอน iPhone ครบรอบ20ปีนะครับมันคงต้องมีอะไรที่ออกมาใหม่ๆนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าตอน iPhone ครบรอบ10ปีนะครับตอนนั้นก็จะมีอะไรนะที่เป็น Face ID ออกมาใช่ไหมแล้วก็ใช้ปลดล็อกหน้าจอแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็รอรู้สึกว่าจะมีปัญหาในเรื่องการผลิตในช่วงแรกเหมือนกันนะครับอันนั้นต้องรอประมาณเดือน2เดือนรู้สึกจะได้ของประมาณพฤศจิกาธันวาอะไรเนี่ยนะครับก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็มีการครบรอบ20ปีเพราะนั้นก็คงต้องมีอะไรที่มันใหม่ๆออกมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็จะคิดว่าปีนี้แพงนะครับมันแพงแน่ๆนะครับแพงแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแพงเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับซึ่งแพงเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโอ้โหมีข่าวลือมาเยอะเลยเหมือนกันนะครับว่ามีจากผู้ใช้งาน Weibo Fix Focus Digital นะครับเขามีข้อมูลหลุดสินค้านะครับเขาบอกว่า Apple เตรียมขึ้นราคา iPhone 17นะครับในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โหนะคือวันนั้นผมก็นั่งคอยรีเฟรชหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับโอ้มันจะขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่สรุปว่านะครับก็ยังไม่ขึ้นนะครับตัวiPhone นะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็เปิดใหม่อยู่แล้วนะครับผมว่านะก็คือถ้าไปขึ้น iPhone 17ก็คงมันก็คงแบบว่าไม่ค่อยจะดึงดูดเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าเดือนหน้ายังไงก็ถ้าเกิดขึ้นไปแพงเนี่ยนะครับคนไปซื้อรุ่นใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเขาก็คงคือสรุปไว้ก็คือไม่ขึ้นนะครับก็คือมีข่าวลือเนี่ยเขาคิดว่าจะขึ้นใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็อันนี้ก็คือไม่สรุปว่าไม่ขึ้นครับสรุปไม่ขึ้นนะครับเพราะสรุปไม่ขึ้นเพราะนั้นก็ใครที่เล็งๆไว้ตรงนี้อยู่นะครับก็ โดยเฉพาะตอนนี้อย่าง iPhone Air เนี่ยนะครับราคามันแบบสูสีกับ iPhone 17เลยนะแล้วราคาแบบว่าลงมาแบบฮวบเลยทีเดียวนะครับก็ไม่รู้มีบางคนก็ยังไปสอยอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคดลดตามแอปช้อปปิ้งต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็แต่ว่าราคายังไม่ขึ้นนะครับราคายังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆราคาตัวนี้จริงราคาลงด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็ถ้าเกิดคุณไปดูตาม iStudio อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการแบบปรับราคาลงนะครับแต่ว่าน่าซื้อไหมนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่แล้วกันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณรอได้ไหมถ้าเกิดรอเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวแค่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้มันก็แทบจะไม่ถึงเดือนแล้วนะก็คือเดือนกันยานะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะประมาณอันนี้ผมเดาๆนะก็คือน่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่9มั้งประมาณที่9กันยามั้ง9เดือน9เลขสวยนะครับ9เดือน9นะครับเพราะวันที่7อย่างที่บอกวันที่7เป็นวัน Labor Day ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะนั้นเป็นวันหยุดพอเป็นวันหยุดเนี่ยนะครับก็เลยถ้าเปิดมามันจะแบบวันอังคารมันคงจะฉุกละหุไม่ทันนะครับก็อาจจะเป็นวันพุธนะครับซึ่งแน่นอนก็เดี๋ยววันพฤหัสสัปดาห์นั้นนะครับก็จะเป็นพฤหัสที่ไรที่10กับกันยานะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้ฟังนะครับซึ่งก็คาดเดาว่าวันที่11กันยาก็น่าจะมีการเปิดจองนะครับก็คือเวลาประเทศไทยก็น่าจะประมาณสักทุ่มนึงนะครับเหมือนกับที่ผ่านมาก็คงจะพร้อมกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เปิดขายก็น่าจะเท่าไหร่วันที่11 18ประมาณ18กันยาผมคิดว่าเดาว่านะครับเพราะนั้นใครที่เล็งๆอยากจะสอยรุ่นใหม่อยู่นะครับแต่ว่าเล็งราคาไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าราคานี่คงดูเดือดหน้าดูนะครับก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับคือขนาด Samsung Galaxy Z Fold 8เนี่ยนะครับก็คือราคายังปาไป 60,000 อ่ะคิดดูคือโอ้โหรุ่นแบบว่าหน่วยความจํา256อ่ะนะฮะคือ 60,000 นะครับคืออึดเพราะนั้น 60,000 นี่อันเกินนะ 60,000 บวกๆต้องบอกอย่างนี้ละกัน 60,000 บวกๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องรอดูนะครับต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับก็ตัวใครที่ชอบใช้ AI นะครับใน iOS 27นะครับก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ AI ให้กับกล้องวงจรปิดนะครับแต่ว่าคือจะต้องมีการจ่าย iCloud Plus เพิ่มขึ้นครับอย่างน้อย 2TB นะครับหรือว่า449บาทต่อเดือนนะครับขออภัยครับก็ถึงจะใช้ได้นะครับเพราะนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่รองรับกล้องวงจรปิดนะครับที่รองรับ HomeKit Secure Video นะครับคือกล้องหลายคนก็บอกเอ้ยที่บ้านก็ติดกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ได้รองรับทุกอันนะครับจะเป็นกล้องที่จะต้องรองรับ Apple HomeKit เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไปดูอย่างที่วันนั้นผมบอกมียี่ห้อหนึ่งไม่รู้ไปฟังย้อนหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณานะครับตอนนี้บนแอปช้อปปิ้งทั้งหลายไม่มีแล้วกล้องที่เป็นโฮมคิดเอางี้ดีกว่ามันไม่มีของคือของหมดทุกอย่างหมดเกลี้ยงนะครับโอ้โหนะคือไม่ว่าจะเป็นแอปช้อปปิ้งอะไรทั้งหลายแหละในตอนนี้มันไม่มีของแล้วเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันคุ้มมากคือราคาแค่พันกว่าบาทแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดคุณได้โค้ดดีๆไม่ถึงพันด้วยนะแล้วแต่ว่าคุณได้ Apple HomeKit น่ะคิดดูแล้วกันนะครับแต่ว่าแน่นอนตรงนี้มันประเด็นคือมันไม่มีของแล้วตอนนี้คือของไม่มีนะครับคือบางเว็บที่เข้าไปดูแบบสั่งปุ๊บรออย่างน้อยๆ12สัปดาห์โอ้โหแบบคือเป็นพรีออเดอร์ไปแล้วนะครับโอ้โหแบบกล้องคือที่มันมีอยู่ตอนนี้ที่เป็นของLogitech มั้งโอ้โหตัว Logitech นั้นมันแพงLogitech ตัวประมาณ8,000 กว่าอะไรเนี่ยนะครับคือแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นของบอกแย้มนี่แล้วกันอัคารานะครับลองไปหาดูนะครับ AQARA นะครับก็มันเป็นกล้องที่รองรับกับตัว Apple HomeKit นะครับราคาแบบว่าคือพันนิดๆน่ะหรือได้โค้ดดีๆเผลอๆก็ไม่ถึงพันด้วยนะครับทีนี้ตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะครับคือตัวเนี้ยมันเปิดดูบน Apple HomeKit ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณก็พอเปิดตัวของแอปโฮมบน iOS ได้นะครับคุณก็ดูบนนาฬิกาได้ด้วยนะหมายความว่าคุณดูบน Apple Watch ได้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เจ๋งเลยนะครับแต่ถึงมันจะจอเล็กแต่ว่ามันเห็นจริงๆก็ยังดีใช่ไหมแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่เนี่ยนี่เขาเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าอันนี้จะต้องเป็น Apple ที่เป็นต้องเป็นกล้องที่เป็น ซัพพอร์ตตัว Apple HomeKit นะครับก็มี3ฟีเจอร์นะครับก็คือมีวิดีโอดีสคริปชันนะครับก็มีการเหมือนกับบรรยายวิดีโอเนี่ยนะครับแล้วก็มีการค้นหาคลิปนะครับแล้วก็มีการแสดงออโตเมติกเซอร์เฟซซึ่งก็คือหมายความว่ามีการแบบโชว์คลิปสั้นๆนะครับเป็นดูแบบคลิปสำคัญสำคัญอะไรเนี่ยนะครับคือเรื่องเอา AI เข้ามาใช้นะครับซึ่งอันนี้ปัญหาหนึ่งของกล้องวงจรปิดนะครับก็คือประเด็นคือมันบันทึกทุกอย่างครับแต่ว่าเวลาที่เราต้องการหาเนี่ยก็คือจะต้องเปิดแอปแล้วก็เลื่อนไทม์ไลน์ย้อนกลับไปคือเราก็รู้ว่ามันกี่โมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับแล้วก็แต่ว่า iOS 27เนี่ยพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยใช้ AI นะครับก็คือระบบสามารถสร้างคำอธิบายผ่านสิ่งของในวิดีโอนะครับแล้วก็ช่วยค้นหาคลิปที่ต้องการได้แบบไม่ต้องดูทั้งคลิปนะครับก็คือใช้ AI ช่วยหานะครับแล้วก็คลิปที่มันมีเหตุการณ์สำคัญนะครับอย่างเช่นมีคนมาส่งของคือบางทีแบบกล้องติดไว้หน้าบ้านนะครับแล้วว่ามีคนมาส่งของเริ่มดูที่กี่โมงอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับก็คือผู้ใช้ไม่ต้องคอยเปิดแอปโฮมนะครับเพื่อตรวจสอบกล้องตลอดเวลานะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้ต้องบอกว่า Apple ไม่ได้เปิดฟีเจอร์ AI นี้ทั้งหมดให้กับผู้ใช้ iCloud Plus ทุกระดับนะครับเพราะต้องมีอย่างน้อย2 เทราไบต์นะครับก็คือเอาง่ายๆเหมือนกับคุณจะต้องจ่ายค่า AI เดือนละ400กว่าบาทเนี่ยนะครับต่อเดือนนะครับซึ่งตัว iCloud Plus เนี่ยนะครับก็คือคุณต้องการที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสำรองข้อมูล iPhone หรือว่าเก็บข้อมูลใน iCloud Photo นะครับเพื่อได้ใช้ร่วมกับครอบครัวนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเหตุผลในการจ่ายเงิน Apple เนี่ยก็คงจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดจะได้ AI เยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องจ่าย iCloud Plus นะครับซึ่งตรงนี้ทีมคุกก็เคยพูดถึงแนวคิดที่จะเปิดทางให้ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินเพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการใช้งาน AI นะครับโดยใช้ iCloud Plus เนี่ยซึ่งก็สรุปว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่า Apple มีการเปิดตัว iPhone ตัวใหม่ก็คงจะมีการอธิบายนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัว iOS 27ก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณกลางเดือนกันยายนแหละนะครับก็ดูจากไทม์ไลน์เนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณผมว่าก็น่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่15-16มันยาดาวก็คือ iOS 27เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะใช้ก็คือเป็นของรุ่นของบุคคลทั่วไปนะครับที่ใช้ได้แล้วก็คือตัวเต็มนะง่ายๆตัวเต็มตัวเต็มจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้สมัคร iCloud Plus 2 TB นะครับก็ใช้เป็นกล้องธรรมดาได้นะครับเอาข้อจริงนะครับแม่ถามว่าจะมีสักเล็กครั้งที่จะมาดูใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาคนมาส่งของเขาก็จะโทรมาก่อนเงี้ยเขาจะเข้ามาส่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับมีตะกงตะกร้าอะไรวางไว้เขาวางใส่ในตะกร้าอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นทางเลือกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากล้องก็ยังดูได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะมีฟีเจอร์ที่สามารถที่จะค้นหาในช่วงที่เราต้องการตรงนั้นได้แค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้กล้องที่เป็นโฮมคิดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องซื้อที่จะต้องเสียอีกเดือนละพูดง่ายโอ้โห400กว่าบาทก็เยอะอยู่นะเพราะว่าแหมอยู่นี้ก็ไหนๆจะค่าโทรศัพท์ค่าดูหนังสตรีมมิ่งนะหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ค่านู่นค่านี่โอ้โหนะคือมันบวกเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่จำเป็นก็ใช้กล้องอื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่านะครับอันนี้ก็เพียงแค่มีฟีเจอร์อันนี้ที่อย่างที่ผมบอกมันมีเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนนี้ครับ15:30 นะครับเดี๋ยวขอพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดกันต่อนะครับพักสักครู่ครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
2: เพราะ สุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเอง

0: Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: Acer
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: เทคโนโลยีไลฟ
5: ์ดำเนินรายการโดย
6: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: ครับกับเข้ามาสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Truefotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Truefotic นะครับส่งคำถามเข้ามาได้นะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับมีคุณอาทรนิ่มโตนะครับเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับโอเคนะครับSMS ยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับมีกลับมาที่เดี๋ยวนี้ว่าจะพูดถึงโทรศัพท์ของ Google ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาของ Apple อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คิดว่าอันนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะส่งต่อผู้บริหารคนใหม่นะครับ CEO ที่จอห์นเทอร์เนสนะครับเป็นนะครับเขาได้มีการแต่งตั้งอดีตผู้บริหารสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับเป็นVice President ของ Government Affairs นะครับเป็นรองประธานฝ่ายกิจการภาครัฐนะครับคนใหม่นะครับซึ่งก็แน่นอนเอาไว้คุยกับทางรัฐบาลนี่แหละนะครับซึ่งเขาเป็น คุณนิกกัตเทนนะครับเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงจากอเมริกันแอร์ไลน์นะครับให้ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายกิจการรัฐบาลนะครับตามรายงานจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเขามีการเรียกว่าก็คือจะต้องมีการรายงานตรงต่อของทาง CEO คนใหม่อยู่แล้วนะครับซึ่งทางคุณแกตเทิลตัวนี้นะครับเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งเป็นพรรคเดียวกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่ง Apple เชื่อว่าจะสามารถประสานงานกับทางรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถทำงานร่วมกับพรรคเดโมแครตได้ด้วยนะครับอันนี้เพราะว่าเขาก็เคยมาดูแลฝ่ายกิจการรัฐบาลที่ JP Morgan Chase and Company เหมือนกันนะครับรวมถึงของ American Airlines นะครับแล้วก็แน่นอนเขาก็ต้องมีการจัดเตรียมใช่ไหมจะมองจะมีการจัดเตรียมนะครับผู้บริหารนะครับที่เพราะว่าเวลาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เขาก็แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวลุงทีมของเรานะครับทีมคุกก็จะมีการลงจากตำแหน่งนะครับ CEO แล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยส่งไม้ต่อให้ทางจอห์นเทอร์เนสนะครับเป็น CEO คนใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการเตรียมตัวนี่แหละนะครับก็จะต้องมีการแบบจัดหาทีมงานอันนี้นะครับว่าจะต้องมีการลูกล่อลูกชนเนี่ยเอาไว้ง่ายนะครับกับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลอะไรก็ตามนะครับอีกนี้แล้วกันนะครับก็ตัว iPhone ที่จอพับเนี่ยนะครับที่คาดว่าน่าจะเปิดตัวเนี่ยนะครับอาจจะมีฟีเจอร์ที่คนใช้ถูกใจนะครับก็คือเปิด2แอปพร้อมกันได้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับผมไม่รู้งานนี้ผมก็เดาๆว่าหรือว่า iPhone ตัวที่เป็นจอพับหรือ iPhone Ultra เนี่ยนะครับมันจะรันตัว iPad OS เพราะว่า Apple มีการเตรียมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับคือมีแอปโทรศัพท์คือปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณดูในตัว iPad OS นะครับมันมีแอปโทรศัพท์อยู่ด้วยนะครับจริงๆ Mac OS ก็มีเหมือนกันนะครับคือเขาเตรียมมาหมดแล้วนะครับว่าคุณก็ใช้ iPadโทรได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องมี iPhone อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอน iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับจอด้านในเนี่ยที่ลือกันมาเยอะเนี่ยก็มีขนาดประมาณ 7.8 นิ้วนะครับซึ่งเทียบกับตัว17 Pro Max นะครับที่ขนาดจอ 6.9 นิ้วนะครับโอ้โหมันต่างกันเยอะนะมันต่าง

เยอะเพราะนั้น iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยหน้าจอมันเข้าใกล้ระดับตัว iPad mini นะครับมากกว่า iPhoneรุ่นทั่วไปนะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับคนที่อยากได้คือจริงๆบางคนซื้อตัว Pro Max นะครับก็ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อะไรหรอกนอกจากหน้าจอที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าตัวที่เป็น iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่า Pro Max นะมันใหญ่กว่า Pro Max แต่ว่าก็นั่นแหละมันก็แลกกันมากับแบตเตอรี่มันอาจจะไม่อึดเท่านะครับแล้วก็การปลดล็อกหน้าจอก็คงจะไม่มีนะครับที่ใช้ Face ID นะครับต้องใช้สแกนนิ้วนะครับแล้วก็กับความเสี่ยงที่มันจะต้องพับอีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมว่าถ้าเกิดเป็นรัน iOS เนี่ยนะครับคือตัวโทรศัพท์ที่เป็นจอพับคือมันเปิดมามันก็จะคือถ้า iOS มันก็ยังใช้ได้แค่แอปเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครใช้ตัว iPhone อยู่จะรู้ว่า iOS เนี่ยเวลาคุณเปิดเนี่ยคุณเปิดได้แค่1แอปนะครับคุณจะเปิดอีกแอปนึงคือไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Apple จะทำยังไงนอกจากถ้าเกิดคุณเปลี่ยนมารันบน iPad OS เนี่ยนั่นแหละโอ้โหอันนั้นแหละคือมันเพราะ iPad เนี่ยตอนนี้มันทำอะไรได้แบบเยอะมากใช่ไหมเพราะว่าคุณจะเปิดแอป2-3 อันพร้อมกันนี่ได้สบายๆแล้วนะครับหรือว่าจะเลื่อนอีกข้างนึงดู YouTube อีกข้างนึงเปิดเว็บอันอื่นอะไรเงี้ยนะครับมันสามารถทำได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับพูดถึง iPhone ที่เป็นจอพับล่ะไหนๆว่าพับมาแล้วนะครับก็สีตัวนี้ก็แน่นอนตัวเริ่มต้นก็คงสีก็คงมีไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็เขามียืนยันนะครับมาจากตัว supply chain นะครับคือในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับคือว่าอุปกรณ์เสริมพวกนี้เขามีการเตรียมทำออกมานะครับเขาก่อนที่จะเปิดตัวปั๊บเนี่ยนะครับของพวกนี้มันต้องทำก่อนแต่ว่าพอทำก่อนมันก็มีแบบหลุดมาบ้างนะครับแสดงให้เห็นกล้องหลังเนี่ยนะครับของตัว iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับมันมี2กล้องนะครับเรียงตัวกันเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็มีตัว LiDAR sensor นะครับแต่ว่าสีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเป็นสี deep blue นะครับแล้วคล้ายๆกับตัว iPhone 17 Pro นี่แหละนะครับก็คือมันดำก็ไม่ดำจะเป็นแบบน้ำเงินประมาณกรมท่านะครับแล้วก็สีซิลเวอร์นะครับเป็นดาร์กบลูเป็นดาร์กบลูนะครับเป็นแบบว่าน้ำเงินที่เป็นกรมท่านะครับเอาง่ายๆคือมีแค่สองสีครับซึ่งแน่นอนว่ามีแค่ตอนแรกจริงๆลือว่าเป็นสีขาวที่ทำไปใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนละเพราะว่าเห็นมีอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งก็มีสีน้อยเนี่ยก็แสดงเห็นถึงการผลิตที่มันมีความซับซ้อนอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเพิ่มตัวเลือกสีที่มากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจะบริหารจัดการยากขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าอาจจะตั้งใจให้ตัวจอพับเนี่ยมันเป็นสีที่เด่นไม่เหมือนกับรุ่นอื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับถ้าเกิดว่ามีแค่2สีจริงนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกระหว่างสีซิลเวอร์นะครับหรือว่าที่เป็นสีดาร์กบลูครับก็มีแค่2สีนะครับซึ่งต่างกับตัว17 Pro ใช่ไหมแบบมีสีส้มแบบส้มแผ่นขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้มีเพราะตัว iPhone ที่จอพับเนี่ยนะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวเนี่ยเขาคิดว่าก็น่าจะใช้เป็นชื่ออัลตร้านะครับก็จะมีคาดว่าจะมี product ที่อัลตร้าเนี่ยเปิดอีก3อันนะครับก็คือนั่น iPhone Ultra เนี่ยไป1แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว MacBook MacBook ที่เป็นจอสัมผัสก็คาดว่าน่าจะใช้เป็นชื่อ Ultra เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอันก็จะเป็นตัว AirPods นะครับ AirPods ที่มันมีกล้องนะครับแต่ว่าอันนี้กล้องมันไม่ได้เอาไว้ถ่ายรูปนะครับมันเอาไว้แบบเหมือนกับเป็นใช้สำหรับ AI ประมาณนั้นนะครับอันนี้เพราะว่าอันนี้เขามีค้นพบอยู่ในโค้ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคำ Ultra จริงก็มีมาสักพักอยู่แล้วนะครับมีตั้งแต่ในตัวชิปตระกูล M series ใช่ไหมมี M2 Ultra M3 Ultra Apple Watch Ultra อะไรนะก็คือคำว่า Ultra เนี่ยมันเป็นแบบว่าคือสูงกว่า Pro อะประมาณนั้นนะครับมาดู SMS ที่หนึ่งแล้วกันนะครับ4689899นะครับยังคุยกันได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับ15:41ยังทันอยู่นะครับ18 Pro Max คิดจะแตะ 50,000 โอ้โหแตะแน่นอนนะครับอันนี้ผมคิดว่านะครับแตะแน่นอนนะครับก็คือเอางี้ดีกว่าไม่ต้อง Pro Max หรอกนะครับ
ตัว18 Pro ธรรมดานะครับคือตอนนี้เนี่ยที่ของ Apple ขายอยู่คือ 43,000 43,800 เนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับประมาณ 40,000 43,000 คือ 50,000 มีทอนนะครับแต่ว่าตัว18 Pro เนี่ยนะครับตัวเริ่มต้นยังไม่แม็กนะผมว่า 50,000 แตะแน่ๆเลยนะคือเต็มที่อ่ะก็จะเป็นแบบ4999อะไรเงี้ยนะคือแบบฟังให้ดูแบบนะ49มี50,000มีทอนจะทอนบาทนึงอะไรเงี้ยนะทอน10บาทเนี่ยนะก็นั่นแหละแต่แน่ๆนะครับเพราะว่าโอ้โหดูราคาอย่างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ Apple นะครับที่ผ่านมานะครับ MacBook Air MacBook Pro นะครับขึ้นกันหมดนะครับอ่ะ MacBook Pro M5 RAM 16 512กับ MacBook Pro M5 16 1ทีมีความต่างไหมครับรู้สึกว่าจะมีในเรื่องของคือจริงๆโดยทั่วไปมันไม่ต่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยนะครับมันปรับแต่งรู้สึกว่าตัวหน้าจอที่เป็นกระจกที่เป็นนาโนเท็กเจอร์อะไรตรงนั้นได้นะครับอันนี้นะครับคือถ้าเกิดเป็นตัว1เทเนี่ยนะครับก็คิดว่าในส่วนนั้นแต่ว่าราคาก็ต่างแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังเล็งมือ2อยู่นะครับของ MacBook Pro M5 16 512มือ2ราคาคนที่เท่าไหร่ครับมี Apple Care Plus ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้พูดยากนะครับเพราะว่ามือ2เนี่ย Apple MacBook Pro M5 เนี่ยนะครับ RAM 16 512นะครับคือต้องคือ1ต้องดูก่อนเนี่ยคือบางทีที่ผมไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่ก็คือ1ต้องดูเครื่องเนี่ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับในลำดับแรกเลยนะครับว่าแล้วมันมีดีเฟกต์อะไรไหมทำไมเขาถึงขายคือผมอาจจะคิดเยอะนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับก็คือราคาแล้วราคาตอนนี้คือจริงๆอ่ะโอเคเขาน่าจะไปสอยตอนที่มันยังไม่ขึ้นราคาใช่ไหมแต่ว่าก็ราคาตอนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คราคาดิ้นแล้วกันนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับเพราะว่ามันจะฟันธงไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องสภาพเครื่องเป็นยังไงนะครับก็คือใช้งานแบบมาสมบุกสมบันเยอะขนาดไหนนะครับมีรอยบุบไหมอะไรเนี้ยนะครับคือโหนี่มันคือต้องดูอย่างที่ผมบอกคือบางทีแบบสั่งซื้อบนเน็ตเนี่ยก็ไม่อยากให้ไม่อยากค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับคืออยากไปดูของจริงเอางี้ดีกว่านะครับไปดูของจริงนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับคือบางทีแบบโอ้โหแบบคือมันยับเยินเลยเนี่ยนะครับมันเห็นแล้วโอ้โหมันคงรับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีแบบบางคนต้องบอกโอ้โหแบบบางทีแบบติดสติ๊กเกอร์แล้วแย่หมดเลยนะแล้วเพราะว่าจริงเปล่าหรอกเพราะว่ามันบุบบางทีมันไปโดนกระทบกระแทกอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นมือสองเนี่ยบางทีผมว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแล้วแต่แล้วกันนะครับถึงจะมี Apple Care Plus ก็ตามนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คงต้องดูของจริงดูของจริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆมันต่างกับที่หน้าจอนะแต่ผมคิดว่าอันนี้หน้าจอเขาคงไม่น่าจะต่างเพราะว่าถ้าคุณสั่งเป็น Nano Texture เนี่ยนะครับราคามันอัพขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าราคาของตัวนี้เดี๋ยวลอง MacBook Pro M5 มือ2นะเดี๋ยวผมหาราคาให้ทีแล้วกันนะครับอันนี้MacBook Pro สภาพมือ2นะ MacBook Pro 14นิ้วนะ M5 RAM 10RAM 16 SSD 512นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ45,000 ถึง 53,000 อ่ะเอางี้ดีกว่านะครับ 45,000 ถึง 53,000 นะครับถ้าเป็นตัว16นิ้วนะครับก็จะเป็นสภาพมือ2นะ 92,000 นะครับแต่ว่า16นิ้วนี่เป็นตัว M5 Pro คงไม่ใช่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่ถามมาน่าจะเป็นตัว14นิ้วนะครับก็อยู่ประมาณ45,000 ถึง 50,000 อ่ะประมาณเนี้ยนะครับ 45,000 ถึง 50,000 53ประมาณนี้นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Mac to Hand นะครับก็ลองไปดูแต่ผมว่าแนะนำว่าให้ดูของจริงนะครับเพราะว่าบางทีแบบคือรูปอะรูปในเน็ตเขาจะรูปสวยหรูขนาดไหนสภาพนางฟ้าไงมาลงให้เราก็ได้นะครับแต่ว่าของจริงมันเป็นไงนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเกิดซื้อมือสองนะครับมีเมื่อกี้ตัวถ้าเกิดจะซื้อนี่MacBook Pro นะครับมีข่าวลือมาอีกแล้วนะครับ
ตัว MacBook Pro อาจจะเปิดตัวตุลาคมนี้แค่อีก2เดือนนี่นะแต่ว่าราคามันคงราคาคงใช่ 4-50,000 แน่ๆนะครับจะเปิดชิป M6 นะครับนะแล้วก็ตัว iMac รุ่นใหม่ด้วยนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนะครับอันนี้เดือนสิงหาก็แค่อีก2เดือนนะครับเมื่อกี้คนที่ส่ง SMS มาที่ว่ากำลังจะซื้อ MacBook Pro นะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอดูตัวนี้ก่อนไหมถ้าเกิดรอได้นะครับอีก2เดือนนะครับก็คือแน่นอนตัว MacBook Pro ที่มีขนาด14นิ้วก็อัปเกรดจากชิป M5 เนี่ยเป็น M6 นะครับซึ่งก็คงดีไซน์ก็คงไม่เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าจะมีการอัปเกรดภายในเป็นหลักนะครับเครื่องจะเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้จะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวส่วน iMac ก็จะมากับตัวชิป M6 เหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ย iMac ที่มีการอัปเดตเนี่ยมีตั้งแต่เดือนตุลาคม2024นะครับมากับชิป M4 นะครับเพราะฉะนั้นชิป M ในปี2026เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นชิป M6 นะครับก็คือดีไซน์เดิมนะครับตัว iMac นี่สวยอยู่แล้วนะครับก็มีขนาดหน้าจอ24นิ้วนะครับก็มีการอัปเดตไส้ในมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่านะครับจะมีการเปิดตัวหลังจากเปิดตัว iPhone ไปก่อนนะครับเดือนกันยายนนะครับแล้วก็จะมีตัว Mac Mini หรือ Mac Studio รุ่นใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าคือพอตอนเปิดตัวรุ่นใหม่ปุ๊บอ่ะก็น่าจะขายดีพอขายดีปุ๊บมันไม่มีของอ่ะก็คืออยากจะทำอยากจะขายแต่ว่าของไม่มีนะครับเหมือนกับเวลาไปสั่งข้าวตามร้านอาหารเนี่ยแบบโหบางทีแบบลูกค้าเยอะแล้วแบบมันไม่มีของที่จะขายนะครับอันนั้นนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าจะพูดถึงในส่วนของโทรศัพท์ของ Google นะครับนี่มีการเปิดตัวนะครับก็ถึงแม้จะไม่มีขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็มีเครื่องหิ้วนะครับก็มีตัว Google Pixel 11 Pro ที่เป็นโฟก็คือพับนะครับก็คือตัวนี้ที่เปิดตัวนะครับมีตัวพร้อมกับจอที่เป็น Super Actual Flex 8นิ้วนะครับTensor G6 RAM 16 GBกล้องหลัง3ตัวนะครับอันนี้เป็นแบบว่าหน้าจอมจะยาวๆคล้ายกับ Samsung ตัว C4 Ultra นะฮะนี้ต้องใช้ว่า Ultra เพราะจะเป็นทรงแนวยาวนะครับเพราะนั้นกล้องมันเลยใส่ได้3ตัวนะครับหน้าจอด้านนอกเนี่ยขนาด 6.5 นิ้วนะครับอัตราส่วน 19:5.9 นะครับใช้ Panel OLED นะครับรองรับ Smooth Display นะครับตา Refresh Rate นะครับตั้งแต่1ถึง120 Hz นะครับกระจกหน้าจอกลาสเซรามิกนะครับที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษความสว่างสูงสุด 3,600 นิตนะครับหน้าจอด้านในนะครับเป็น Super Actual Flex ขนาด8นิ้วนะครับแชท Panel OLED นะครับรองรับ Smooth Display อัตรา Refresh 1ถึง120 Hz นะครับใช้กระจก Ultra Thin Glass ความสว่างสูงสุด 3,600 นิตนะครับหัวหน้าจอด้านในนี่ใหญ่เลยนะ8นิ้วโหนะตัวเครื่องใช้กระจกกลาสเซรามิกนะครับที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษนะครับพร้อมฝาหลังวัสดุคอมโพสิตนะครับแบบด้านที่มีความทนทานสูงและกรอบอลูมิเนียมเกรดอากาศยานเลยนะผิวซาตินมีสารเคลือบป้องกันระหว่างนิ้วมือรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับที่ IP68 นะครับพร้อมโครงสร้าง multi alloy steel นะครับฝาครอบอลูมิเนียมอลลอยความแข็งแรงเกรดอากาศยานนะครับมีความจุนะครับมีตั้งแต่256นะครับแรม16กิกโหนะส่วนรุ่น52กับ1เทเนี่ยมาพร้อมกับแรม16กิกเหมือนกันนะครับทั้ง2ความจุใช้โซน UFS นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วขึ้นนะครับจุดเด่นอันนี้คือมาพร้อมกับเขาเรียกว่าไฮไลท์นะครับก็ HILIGHT นะครับเป็นไฟแจ้งเตือนอัจฉริยะนะครับแจ้งเตือนสายเรียกเข้านะครับหรือขณะคุยกับเจมินายอยู่นะครับบริเวณตัวกล้องนะครับตัวชิปเนี่ย Google Tensor G6 เนี่ยนะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผลด้านความปลอดภัยนะครับ Titan M3 นะครับมีระบบความปลอดภัยแบบ end-to-end ที่ออกแบบโดย Google นะครับระบบรักษาความปลอดภัยให้แบรนด์หลายชั้นนะครับแล้วก็มีตัว Secure Boot นะครับแบบ Quantum Safe นะครับในฮาร์ดแวร์ Tensor Security Core ชิปความปลอดภัย Titan M3 ผ่านการรับรอง Trusty หรือ Trusted Executive Environment นะครับพร้อมบริการ VPN by Google ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโอ้โหแหมอันนี้นะแต่อันนี้ไม่มีขายประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องคิวผมไม่รู้ใช้งานได้หรือเปล่านะครับคือ VPN เนี่ยคือเอาง่ายๆคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวย่อคือ Virtual Private Network นะครับคือคุณมุดไป
อยู่ที่ไหนก็ได้นะครับที่บางทีแบบเว็บไซต์นี้เข้าไม่ได้แล้วคุณมุดไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วเข้าได้นะครับแบตเตอรี่ความจุนะครับ 4,806 มิลลิแอมป์อาวร์นะครับชาร์จได้สูงสุด 50% ในเวลา30นาทีนะครับเมื่อชาร์จ USB-C PPS ที่กำลัง30วัตต์ขึ้นไปนะครับรองรับการชาร์จแบบไร้สาย Pixel Snap นะครับมาตรฐานของ Qi 2.2 กำลังสูงสุด25วัตต์นะครับกล้องหลังนะครับมี3ตัวนะครับมีกล้องไวความละเอียด48ล้านกล้องอัลตร้าไวความละเอียด 10.5 ล้านพิกเซลแล้วก็มีมาโครโฟกัสมีเลนส์เทเลโฟโต้ด้วยนะครับความละเอียด 10.8 ล้านนะครับรองรับออปติคอลซูม5เท่านะครับเราพร้อมซูเปอร์ซูมสูงสุด30เท่าอันนี้เป็นซอฟต์แวร์นะครับเราให้คุณภาพออปติคอลที่ระยะ 0.5 x 1x 2x 5x แล้วก็ 10x นะครับรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียด 4K ที่24 30และ60เฟรม per second นะครับรวมไปถึงวิดีโอ 1080p นะครับที่24 30และ60นะครับรองรับ Dual Exposure นะครับบนกล้องไวด์และดิจิตอลวิดีโอซูมได้สูงสุด20เท่านะครับกล้องหน้านะครับความละเอียด10ล้านนะครับแบบ Dual PD ใช้รูรับแสง10 f2.2 นะครับมีมุมมอง87นิ้วนะครับส่วนกล้องอีกชุดนะครับบนหน้าจอด้านในมีความละเอียด10ล้านแบบ Dual PD ใช้รูรับแสง f2.2 นะครับแล้วก็รองรับ Gemini Intelligence นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะแบบสั่งเอาของอาหารได้แต่ว่าอันนี้ผมว่าก็คงไม่รองรับในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับสีนะครับอันนี้มีสีให้เลือกนะครับมี2สีก็คือสีโอลิฟนะครับเป็นสีเขียวมะกอกแล้วก็สีดำนะครับมีคำถามมาใน YouTube นะครับถามว่าเป็นเห็น iPad ใหม่มีใช้ Apple TV ทำอย่างนึงใช้ได้ครับต้องมีเครื่อง Apple TV หรือเปล่านะครับเป็นในกระบวนการทีวีแบบสมาร์ททีวีไหมใช่ครับคือถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องใหม่นะครับอันนี้คุณจะได้สิทธิ์นะครับในการดูนะครับของApple TV นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีหลายๆเรื่องที่น่าสนุกเหมือนกันนะต้องลองไปดูนะครับก็คุณต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะก็คือต้องใช้ตัว Apple ID นั้นนะครับคือถึงจะใช้ได้นะครับต้องบอกว่าคุณไม่เคยเคลมสิทธิ์ตัวนี้มาก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็ผมจำได้ว่าดูได้กี่วันนะรู้สึกจะเดือนหนึ่งหรือ90วันอันนี้ขออภัยจำไม่ได้ก็คือต้องเข้าไปลองกดสมัครตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเขาจะมีบอกว่าโอเคคุณซื้อเครื่องใหม่นะครับจริงๆไม่จำเป็นต้อง iPad นะครับเป็น iPhone ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่อง Mac ก็ได้นะครับคุณสามารถได้สิทธิ์นะครับดู Apple TV ฟรีนะครับต้องต่อทีนี้ต้องมีเครื่อง Apple TV หรือเปล่านะครับคือไม่ยังเป็นนะครับคือเนื่องจากตัว Apple TV เนี่ยมันเป็นแอปเหมือนกับNetflix เหมือนกับ Disney Plus อะไรอยู่แล้วนะครับคุณก็เข้าไปกดดูในนั้นบน iPad ก็ได้นะครับไม่ยังเป็นต้องมี Apple TV นะครับซึ่งเอาข้อจริงนะครับตอนนี้ตัว Apple TV เนี่ยนะครับบนถ้าเกิดคุณมีทีวีรุ่นใหม่ๆนะครับทั่วไปปัจจุบันนี้มันมีแอป Apple TV ติดมาให้อยู่แล้วนะครับคุณก็คือมันก็เหมือนเป็นแอปนึงคือเหมือนกับ Netflix เนี่ยเอาง่ายๆนะครับหรือ Disney Plus เนี่ยนะครับคุณก็เข้าไปsign in นะครับ username password ก็เหมือนกันแหละนะครับพอคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็ดูบนทีวีได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องมีตัว Apple TV ที่เป็นฮาร์ดแวร์โอ้โหทีนี้อธิบายนี่งงมั้ยคือ Apple TV มันแอปนะครับแต่ว่าตัวกล่องต้องบอกเป็นกล่อง Apple TV แล้วกันนะครับคือไม่จำเป็นต้องมีกล่องตัว Apple TV นะครับคุณก็ดูได้นะครับก็ดูได้นะครับก็ใช้ดูผ่านแอปเอานะครับก็คือปัจจุบันทีวีทั่วไปมันมีแอป Apple TV ติดมาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องมีกล่องไม่จำเป็นต้องซื้อกล่องเอาไว้ง่ายนะครับเพราะนั้นก็ดูได้นะครับบนทีวีเหมือนกันนะครับถ้าทีวีรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้มีอยู่แล้วนะครับก็เพียงแต่ว่าคุณต้องไป sign in นะครับอันนี้นะครับเป็นดูรายการเหมือนสมาร์ททีวีก็ใช่ครับอันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีคำถามอะไรส่งมาได้โอ้โหอีก1นาทีนะครับอีกนิดนึงนะครับคือ Google มีเปิดเมื่อกี้ตัวพับไปแล้วเนี่ยมีตัว11มีตัวเปิดตัว Pixel 11 Pro 11 Pro XL นะครับเหมือนกันนะครับมีไฮไลท์ก็คือไฟแจ้งเตือนอัจฉริยะนะครับคือเหมือนกับไฟฉายด้านหลังนั่นแหละนะครับเป็นมีการแจ้งเตือนนะครับเป็น notification อีกแบบนึงนะครับซึ่งจริงแล้วปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่แล้วแหละนะครับเพียงว่านี่ก็เอามาเพิ่มเข้ามาแทนที่จะบางทีแบบมีโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมมีเสียงกริ้งๆบางทีมันก็แบบประชุมอยู่อะไรเงี้ยนะก็ไม่อยากจะได้ยินเสียงนะครับก็มีเป็นไฟแวบๆขึ้นมานะครับ
ซึ่งฟีเจอร์ใหม่เขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์นะครับซึ่งเขามีเปิดอีก2ตัวเหมือนกันนะครับก็มีตัว11 Pro แล้วก็11 Pro XL นะครับอันนี้นะครับก็

0: จะเวลาเลยเอ้าอีกนิดหนึ่งนะครับก็มี AI ฟีเจอร์คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็อันนี้เริ่มต้นก็256กิกนะครับแต่ว่าอันนี้ให้ RAM 12กิกนะครับก็ส่วนรุ่น512กับ1เทจะได้เป็น RAM 16กิกนะครับก็ตัว Pixel 11 Pro เนี่ยเป็นรุ่นเล็กนะครับก็มีพื้นที่เริ่มต้นที่256นะครับแล้วก็ใช้หน่วยความจำของ UFS 3.1 นะครับซึ่งช้ากว่านิดหนึ่งนะครับตัว Google Pixel 11 Pro เนี่ยขนาดหน้าจอ 6.3 นิ้วนะครับ Refresh Rate 120 Hz นะครับก็จริงๆก็เหมือนกับตัว iPhone 17 Pro แล้วก็ Galaxy S 26แหละนะครับประมาณเดียวกันนะครับความจุแบตเตอรี่นะครับก็ 4,810 mAh นะครับก็ยังใช้แนวทางเพิ่มความจุแบตเตอรี่สูงมากขึ้นนะครับก็รองรับการชาร์จแบบมีสาย30วัตต์นะครับแล้วก็รองรับแบบไร้สายเหมือนกันนะครับเป็นของ Pixel Snap นะครับก็เหมือนกับชี 2.2 นะครับแล้วก็ตัว11 Pro XL นะครับอันนี้ก็รองรับการชาร์จแบบมีสายเร็วขึ้นนะครับเป็น45วัตต์นะครับอันนี้ก็กล้องเนี่ยเป็นกล้องชุดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Pro กับ Pro XL นะครับอันนี้นะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ก็ผมดร.บุญถึงของต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขณะที่เวลา 16:00 น.

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันขีดเส้น7วันย้ำมาตรการควบปืนต้องเข้มงวดนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนจากกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับฉลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานซึ่งกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทางนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนิน

0: การในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสุปจีเปิดประตูตลาดภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์นางสุภจีสุพันธ์พันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์โดยใช้กลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดการพัฒนาองค์กรและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาครัฐเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ช่วยสร้างอุปสงค์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงดังกล่าวซึ่งจะต่อยอดให้เกิดการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและเกิดการลงทุนใหม่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าที่ผลิตในประเทศควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจทุนมนุษย์คือหัวใจยกระดับพาณิชย์นาวีไทยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเช่าท่ากระทรวงคมนาคมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบุคลากรพาณิชย์นาวีรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำและระบบโลจิสติกของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีนายสันเพชรกล่าวว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เพราะแม้ประเทศจะมีท่าเรือร่องน้ำระบบการขนส่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดหากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และได้มาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดคว้าตัวนักเตะชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมเพิ่มสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก1ประกาศคว้าตัววานเดอร์สันปาปาเตร่ามาตอสกองกลางตัวตัดเกมชาวบราซิลวัย21ปีและโรบสันซานโตสโดคาโมจูเนียปีกริมเส้นชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมแล้วสำหรับรายแรกวานเดอร์สันมิดฟิลด์ตัวรับวัย21ปีสูง172เซนติเมตรเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลเยาวชนกับวิกตอเรีย U17 จากนั้นย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์ U20 ส่วนฤดูกาล2026ย้ายเข้าสู่สโมสร CSA แต่ถูกปล่อยยืมตัวก่อนที่ล่าสุดจะมาเปิดตัวกับสิงห์เชียงรายขณะที่รายที่2โรบินโยหรือโรบสันซานโตสตัวคาโมจูเนียปัจจุบันมีอายุ25ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรพาวไมรัสและบราซิลเปโลตัสก่อนที่จะย้ายมาเล่นในไทยลีกตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับฟลอเรียนแพลทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวจากสกายเยอรมนีรายงานว่ากาลาตาซารายยักษ์ใหญ่แห่งลีกตุรกีได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมูลค่า45ล้านยูโรเพื่อขอคว้าตัวกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ปีกวัย25ปีของอาร์เซนอลโดยรายงานระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกส่งถึงสโมสรอาร์เซนอลแล้วโดยมาร์ติเนลลี่ถือเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของกาลาตาซารายซึ่งต้องติดตามกันต่อว่าทัพปืนใหญ่จะตอบรับข้อเสนอนี้หรือไม่ขณะเดียวกันซามี่ม็อกเบลผู้สื่อข่าวจาก BBC รายงานได้ว่าอาร์เซนอลกำลังรื้อฟื้นความสนใจในตัวเอสตรีคอนซากองหลังของแอสตันวิลล่าโดยก่อนหน้านี้ทัพปืนใหญ่เคยยื่นข้อเสนอราว30ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธ
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: 16นาฬิกา8นาทีสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันก็ตามสไตล์สปอร์ตไกด์นะครับสีสันกิมมิกก็พยายามจะทำให้ยิ้มได้นะถือว่าสวนกระแสเรื่องที่มันบางอย่างมันอาจจะยิ้มไม่ได้ที่เป็นเรื่องอื่นแต่ว่าวงการกีฬายิ้มได้เสมอโดยเฉพาะผลการแข่งขันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมเวอร์ชันลดอายุครับพี่หมอเมาทันตแพทย์พี่ชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาด้วยครับ
3: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็มีประเด็นมากมาย มีข่าวดีก็ค่อนข้างเยอะข่าวที่ต้องวิเคราะห์นะครับก็มีที่ต้องพูดกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากฟังสปอร์ตไกด์ในเวอร์ชั่นของน้องเจตกับผมแล้วก็มีคำถามก็ SMS 4689899
2: ใช่ครับ
3: คืออยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยถามได้นะจะพยายามตอบเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่าบางเรื่องที่ตอบแล้วไม่เป็นผลดีตอบภาพรวมก็ไม่อยากตอบ
2: ครับดังนั้นวันนี้ก็ส่ง SMS มาเยอะๆนะก็เอาเป็นว่าภาพรวมของกีฬาทั่วไปก็เริ่มกลับมาคึกคักในสัปดาห์นี้นะพี่หมอนะแล้วก็ถ้าพูดถึงฟุตบอลก็เมื่อคืนที่ผ่านมาผมว่าเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพมันก็เป็นการบ่งบอกว่าส่งสัญญาณว่าลีกใหญ่กำลังจะกลับมาหลังจากที่เมื่อคืนนี้เขาเรียกว่าเก่งใหญ่เจอเก่งเล็กถูกไหมปรากฏว่าเก่งเล็กที่เขาแวะมาเมืองไทยนะเขาแวะเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจอเก่งใหญ่อย่างเปเชนี่คว้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพไปเมื่อคืนนี้นะก็เอาชนะแอสตันวิลล่าไป 2-1 ส่งสัญญาณว่าสุดสัปดาห์นี้ลาลิก้าสเปนจะกลับมาฟาดแข้งแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปนู้นก็จะมีพรีเมียร์ลีกลีกเอิงเกาโชสไลเตอรี่แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นบุนเดสลีก้านี่สมัครครบหรือยังเนี่ยครบทุกค่ายหรือยังถ้าจะดูบอลทุกลีกเนี่ย
3: มีคนโทรมาถามผมว่ามีเขาเรียกว่ามีโฆษณาแล้วกันนะครับที่พยายามที่จะชักชวนนะครับให้คนฟังเนี่ยนะครับทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
2: อ
3: ันนี้ผมในฐานะคนกีฬานะผมว่าเราเสียเงินนะครับคนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาเนี่ยนะเขาต้องการให้คนไทยที่ชอบกีฬาเนี่ยนะครับได้ดูกีฬาแล้วการดูกีฬาเนี่ยถ้าไปแล้วเราไปลักลอบดูเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่ดี
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะตัดสินใจแล้วก็อาจจะเชื่อพรรคพวกเพื่อนฝูงว่าโอ๊ยไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินจำนวนมากอันเนี้ยอย่าโทรมาถามผมนะผมไม่เห็นด้วย
2: ลงทุนเนี่ยนะในความบันเทิงของเรา
3: คือผมไม่อยากคุยด้วยนะคือไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าเราเนี่ยไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับเราก็คงไม่สามารถทำอะไรได้เรื่องแค่นี้นะครับสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเงินน้อยนะอาจจะเป็นเงินจำนวนมากแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของกีฬาที่ผมชอบอยู่แล้ว
2: แล้วพี่หมอเชื่อไหมว่าผมถามเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาตินี่นะเอาเฉพาะในอาเซียนแล้วกันสิงคโปร์เวียดนามแม้ทั้งมาเลเซียเนี่ยเพื่อนเก่าๆที่ยังเขายังทำบริษัททัวร์อยู่เนี่ยสมัยที่ผมทำเนี่ยตอนนี้เรากำลังลุ้นน่าจะเป็นชาติแรกๆนะที่ดูทุกลีกแบบถูกลิขสิทธิ์อ่ะพี่หมอ
3: ถูกต้อง
2: ประเทศไทยไม่ได้ดูอะไรบ้างอ่ะห้าลีกใหญ่คุณไม่ต้องพูดถึงลีกยุโรป3ถ้วยเขาก็มีเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้วล่าสุด BG Sport ไทยลีกสวิตทรูวิชั่นมีลีกสกอตแลนด์ก่อนหน้านี้มีลีกตุรกีไงที่เขาโปรโมทล่าสุดเพราะโมซาลาไปคือ แทบจะไล่ไปเกือบหมดอ่ะพี่หมอ
3: คือต้องยอมรับนะเจตว่าผมก็ปวดหัวนะคือพอเราเนี่ยนะเสียเงินเป็นสมาชิกอย่างถูกต้องแล้วเราต้องมาบริหารเวลานะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆ
2: แ
3: ล้วอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เสพฟุตบอลอย่างเดียวนะครับผมเสพไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเนี่ยผมก็เสพ
2: นี่ยังไม่รวมกีฬาอื่นนะ
3: ใช่กอล์ฟผมก็เสพนะครับคือมันเยอะมากอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือคนกีฬาเนี่ยจะมีความสุขกับการดูกีฬาแล้วก
2: ็
3: พอมีใครเนี่ยมาพูดคุยที่วันนี้ผมพูดเรื่องการเป็นสมาชิกอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็ไปลักลอบดูเนี่ยมีคนโทรมาหาผม2สำลายนะแล้วก็ถามผมว่าพี่หมอทำยังไงดีกับเรื่องราวเหล่านี้ผมบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโนแม็ก
2: ครับ
3: AAS Play BG Sport นะครับแล้วก็เป็นแฟน T Sport ด้วย
2: อุ้ยขอบคุณครับ
3: นะอันนี้เป็นเรื่องที่ ที่เราต้องส่งเสริมสนับสนุนนะครับแล้วก็อย่างเรื่อง Asian Game เนี่ยเฮ้ยผมดีใจนะทางเลือกเยอะ
2: ครับ
3: สำหรับDigital TV ก็มีการถ่ายทอดนะครับ T Sport ก็ถ่ายทอด
2: M-Cord ของเราไงก็ล่าสุดประชาสัมพันธ์ไปแล้วถ
3: ่
2: ายทอด Asian Game
3: นะคื อพอพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วพอเราทำถูกต้องเนี่ยเจตเรามีความสุขนะ คือคนกีฬาเนี่ยจะมีความสุขอย่างผมเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้พยายามที่จะทำอะไรนะไม่ใช่ว่ามาดัดจริตพูดให้ดูดีนะว่าไม่อยากที่จะแบบเสียเงินน้อยเพื่อดูผมว่าเราต้องทำอะไรที่มันถูกต้อง
2: หมอเชื่อผมเป็นส่วนน้อยแล้วแหละเอาจริงก็ผมเห็นน้องๆหลายๆคนที่รู้จักนะก็อย่าง BG เนี่ยเขาหลัก50บาทเนี่ยบางคนก็ภาคภูมิใจน
3: ะ
2: กับการดูแบบถูกลิขสิทธิ์ข้ามจาก BG มา2ค่ายที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็น Jazz AS เนี่ยก็หลักร้อยดังนั้นเนี่ยมันเป็นราคาที่เอื้อมถึงดังนั้นก็ถือว่าช่วยกันนะครับที่ผมจะโยงมาทั้งหมดเนี่ยบางทีเราดราม่าเรื่องทีมชาติไม่ได้ดูฟรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ประเทศเราเนี่ยโอ้โหพี่หมอ
3: ครับ
2: มันมีกีฬาดูแทบจะทุกชนิดนะดังนั้นเนี่ยผู้ประกอบการอยู่ได้คนดูอยู่ได้ก็วินวินมองในมุมนี้แล้วกัน
3: นะครับเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยเดี๋ยวช่วง2มาคุยกัน
2: ได้เลย
3: นะครับก็มีประเด็นได้ทั้งเรื่องการถ่ายทอดสดแล้วก็เรื่องการเดินทางไปละ
2: ถูกต้อง
3: นะครับอ่ะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องราวกีฬานะครับที่ต้องบอกว่าไม่พูดถึงเรื่องแรกในโกรธสนุกเกอร์เนี่ยถ้าเจตข้ามนี่ผมโกรธมากเลย
2: ก็เอาจริงๆเลือกยากมากเลยนะระหว่างสนุกเกอร์กับวอลเลย์บอลเนี่ยอ้าวไปที่สนุกเกอร์กันก็ได้เพราะว่าโอ้โหต้องชื่นชมหมูปากน้ำนะครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าคิวฮอตเหลือเกินนะพี่หมอนะตั้งแต่ล้มจัดทรัมป์มือหนึ่งโลกแล้วก็เจ้าของแชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์และล่าสุดกับการชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซูลิแวนฮะ
3: คือเมื่อวานเนี่ยนะครับผมนั่งดูการถ่ายทอดสด
2: ครับ
3: อย่างมีความสุขคือไม่ใช่ว่ามีความสุขเพราะมั่นใจว่าหมูปากน้ำจะชนะนะแต่มีความสุขที่ได้เห็นหมูปากน้ำเนี่ยนะครับลงเล่นนะครับกับรอนนี่โอซูลิแวนหรือว่าเดอะร็อกเก็ตเนี่ยนะครับแบบสนุกอะมึงทีกูทีภาษาบ้านผมนะแล้วก็ต้องบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเราชนะไป6ต่อ4เฟรม
2: ครับ
3: โดยเฉพาะเฟรมสุดท้ายเนี่ยได้เห็นความเขี้ยวของเดอะร็อกเก็ตนะครับแพ้แต่ไม่ยอมแพ้แล้วก็ยื้อให้เห็นว่านักสู้เนี่ยเมื่อไหร่ที่ยังไม่สิ้นลมหายใจเนี่ยก็ยังต้องสู
2: ้
3: นะครับรู้ว่าโอกาสมีน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยเขามีโอกาสนะเพียงแต่ว่าโอกาสของเขาเนี่ยเขาทำไม่ได้แล้วก็ใครที่ได้เห็นเนี่ยหมูปากน้ำนะครับในลูกสุดท้ายเนี่ยพอลูกลงหลุมเนี่ยจะเห็นเขาคว่ำหน้าลง
2: ครับ
3: คือถอนหายใจเครื่องใหญ่เลยกับการที่เขาสำเร็จ

0: โอ้เดอะล็อกเก็ตหรือว่าลอนนี่โอซิรันผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้าย
1: ยอดเยี่ยมนะ
0: โอ้โหเมื่อวานนี้ได้เห็นหัวจิตหัวใจของหมูปากน้ำนพพลแสงคำชั่วโมงนี้ผมว่าไม่ต้องกลัวใครแล้วคือแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬานะแต่เรื่องของฝีมือเรื่องของจิตใจเนี่ยผมว่าผ่านแล้วนะครับนะก็ดีใจนะกับหมูปากน้ำด้วยนะครับที่ถึงแม้จะโดนนำไปก่อน1-3เฟรมนะแต่สามารถพลิกสถานการณ์มากด4เฟรมรวดโอ้โหเป็น4เฟรมรวดที่ต้องบอกว่าละเอียดรอบครอบแล้วก็สติสตังเนี่ยโอ้โหผมว่าเต็มร้อย
1: หมูนี่ออกมาขอบคุณปีเตอร์แอบดอนนะโค้ชบอกว่าช่วยได้มากเลยในการที่ทำให้เขาเล่นได้ดีในการเจอผู้เล่นระดับท็อปก็หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะในมุมของหมูเนี่ยเราเชียร์อยู่แล้วพี่หมอเรารู้ว่าหมูอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งถูกไหมแต่ว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์รอนนี่โอซูลิแวนน
0: ะ
1: ก็วิจารณ์ในเชิงว่าก็ดูเหมือนตกลงไปแบบชัดเจนแต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหมูดีมากๆด้วยนะครับเอาเป็นว่ารอบต่อไปเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจะไปเจอกับอดีตแชมป์โลกอีกคนหนึ่งก็คือชอนเมอร์ฟี่นะครับที่ชนะเซียวก่อตงจากจีนมา6-2เฟรมนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าหมูจะเล่นกับชอนเนี่ยวันพรุ่งนี
0: ้
1: เป็นรอบ8คนสุดท้ายนะครับรอบ8คนยังเป็นระบบ11เฟรมเหมือนเดิมนะครับก็คือใครถึง6เฟรมก่อนคือรายการนี้เนี่ยจะเล่นในระบบ11เฟรมไปจนถึงรอบตัดเชือกพี่หมอแล้วค่อยไปปรับจำนวนเฟรมเป็น19เฟรมในรอบชิงชนะเลิศการเข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟแนลของหมูปากน้ำการันตีเงินรางวัล 25,000 ปอนด์ก็คูณเข้าไปสัก40ใช่ไหม
0: ครับ
1: มีสัก1ล้านในกระเป๋าละ
0: ฮะคือไอ้เรื่องเงินรางวัลเนี่ยก็ดีใจนะ
1: ครับ
0: ที่หมูปากน้ำแต่สิ่งที่ผมดีใจมากกว่านั้นก็คือการเล่นสนุกเกอร์เนี่ยหลังจากหมดต๋องสิทธิ์ฉ่อยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ต้องยอมรับนะว่าคนที่จะขึ้นมาเนี่ยมันลำบากอ่ะเพราะว่ายอดฝีมือช่วงมือนี้เกี่ยวกับเรื่องสนุกเกอร์มันเยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับการผ่านนะครับโอ้โหด่านพระการอย่างลอนนี่หรือว่าเดอะล็อกเก็ตเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากนะถึงแม้ว่าจะมีการวิจารณ์ว่าลอนนี่โอซูลิแวนตกลงเนี่ยด้วยวัยด้วยเวลา
1: อ
0: ะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือหมูปากน้ำอย่างที่เจตพูดเนี่ยผมเห็นด้วยเลยหมูปากน้ำดีขึ้นเยอะมากต้องขอบคุณปีเตอร์เอ็มตันจริงๆนะ
1: ใช่ครับ
0: คือหลายอย่างเนี่ยโอ้โหผมว่าชั่วโมงเนี้ยไม่ใช่หมูคนเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแม่นเรื่องของเขาเรียกว่าการวางแผนเรื่องของการเรียกว่าเขาเรียกว่าเข้าเบรกนะครับการวางภาษาบ้านเราอย่าหาว่าผมพูดหยาบนะอีตัวขาวโอ้โหต้องบอกเลยว่าแน่นอนมากนะครับอ่ะก็ดีใจแล้วก็หวังว่าหมูปากน้ำน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับน่าจะเข้าไปถึงรอบรองรอบชิงเลยอันนี้คนไทยจะมีความสุขแล้วก็ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ทูวิชั่นถ่ายทอดสด
1: แล้วผมไปดูสายนี่ถ้าผ่านชอนได้มีโอกาสถึงชิงเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคู่แข่งที่อยู่ในสายเดียวกันเนี่ยโจยู่หลงจะเจอกับเดวิดกิลเบิร์ตนะครับคือสายล่างเนี่ยบรรดามือวางก็ร่วงไปหมดพี่บอกดังนั้นมีโอกาสน
0: ะ
1: ถ้าผ่านชอนได้ก็ย้ำว่าวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงตรงตามนุ้นตามเชียร์หมูปากน้ำเจอกับชอนเมอร์ฟี
0: ่ครับ
1: นี่คือข่าวดีที่ต้องพูดถึงเลย
0: ข่าวแรก
1: ครับ
0: ข่าวที่สองเชิญ
1: ก็ต้องเอาเมื่อช่วงเช้าเลยผมบอกได้เลยว่าน้องๆ U17 ที่ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกที่ชิลีเนี่ยทำเอาผมไม่มีสมาธิในการอ่านข่าวนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าช่วงเวลาที่น้องๆแข่งผมก็อ่านข่าวทางทีสปอร์ต7พอดีแล้วพี่หมอรู้ไหมว่าเฟรมขออภัยเซตที่4เนี่ยโอ้โหผมลุ้นมากเลยน
0: ะ
1: เพราะผมกลัวอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าเซต4โปรแลนด์เขากลับมาได้เนี่ยผมกลัวเราจะด้วยความประสบการณ์อะไรทุกอย่างเนา
0: ะ
1: กลัวจะไปหลุดเอาในเซต5แต่ปรากฏว่าในเซตตัดสินเนี่ยน้องๆทำได้นะครับก็เลยทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทย U17 สร้างประวัติศาสตร์นะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับด้วยการชนะโปรแลนด์ถ้าใครไปดูผลงานโปรแลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มเขาชนะรวดเลยน
0: ะ
1: แต่ว่าเมื่อเช้านี้นี่ทีม U17 ไทยยอดเยี่ยมนะครับชนะไป3-1เซตด้วยคะแนน25-19 25-21แล้วก็มาแพ้เซต30-25และเซตที่4ชนะ25-23ทำให้ทีมไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอกับไต้หวันหรือว่าไชนีสไทเปซึ่งจะลงแข่งเอาจำเวลาง่ายๆแล้วกันเช้า

0: มืดวันเสาร์นี้ในเวลา 4:00 ตรงโมโนแม็กถ่ายทอดสด
1: ถ้าเจจะพูดถึงผลการแข่งขันอย่างเดียวก็ไม่ให้เครดิตนะครับสำหรับคนอยู่ข้างสนามเนี่ยผมอาจจะเคืองเล็ก
0: ก็รอให้พี่หมอพูดนี่ไงล่ะ
1: นะครับ
0: คือครับ
1: ผมเนี่ยเป็นคนชื่นชอบสมาคมวอลเลย์บอลอยู่แล้วนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็ต้องบอกว่าเป็นนายกที่เขาเรียกว่าวางแผนนะครับกับคนรุ่นเก่าๆนะครับที่ช่วยกันสร้างผลงานจนมาเนี่ยจากเดิมเป็นคนของมหาดไทยเนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยพี่สมพรก็เป็นคนมหาดไทยนะแต่เป็นการไม่มีการเปลี่ยนนายกนะครับก็ทำให้ความต่อเนื่องมีแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยชิงแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเขาเรียกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งที่ผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักกีฬารุ่นใหม
0: ่
1: สายเลือดใหม่หรือว่าโค้ชเนี่ยดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเขาเป็นคนเลือกแล้วก็ครั้งเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าแหมคนทำทีมเนี่ยอาจจะชื่อยังไม่คุ้นนะ
0: ครับ
1: นะครับผมเองเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะต้องให้เจตบอกเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าชื่อใหม่ๆ
0: ต้องให้เครดิตพี่หมอเพราะว่าถ้าใครติดตามมันถ่ายทอดสดนี่มีผลมากในการพูดกระตุ้นน้องๆเด็กอยู่17เราก็คือโค้ชเอ็มว่าที่ร้อยตรีธนกฤตอินเลี้ยงนะครับเป็นหัวหน้าโค้ชในชุดยู17ชุดนี้นะที่ไปลุยศึกชิงแชมป์โลกที่ชิลีทีนี้เนี่ยการชนะโปแลนด์เมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นผลงานที่ดีที่สุดนะเพราะถ้าเกิดว่าใครจำได้ในการแข่งขันหนล่าสุดที่เปรูหนที่แล้วเนี่ยเราตกรอบนี้พี่หมอเราก็ตกรอบ16ทีมนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเล่นรอบจัดอันดับใช่ไหมแล้วเราไปชนะโครเอเชียหนที่แล้ว2024ที่เปรูเราจบอันดับ11แต่ว่าในแง่ของการแข่งขันเนี่ยเราตกรอบนี้น
1: ะ
0: แต่ว่าในรอบชิงอันดับ11เนี่ยเราไปชนะโครเอเชียถ้าผมจำไม่ผิดนั่นหมายความว่าการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับต้องปรบมือให้ผู้เล่นไล่เรียงไปครับออมออมจามิกรแคนแก้วที่หมอต้องจำชื่อนี้นะกัปตันทีมเนี่ยน้องออมออมผมอนุญาตให้จำคนเดียวก่อนละกันเดี๋ยวจำที่เหลือไม่หมดหรือแม้กระทั่งธีรพรดาราไกลปราณปรียาสุขเจริญเซตเตอร์ของเราเนี่ยณัฐมนอาจเชื้อคนนี้ก็ต้องจำคนนี้คือน้องปอยน้องปอยณัฐมนอาจเชื้อเนี่ยทำแต้มสูงสุด25คะแนนนะครับเมื่อเช้านี
1: ้
0: แล้วก็มีชดานุชอินทนูพัทราพรธารมัตและโชติกาทองตันนี่ละตัวรับอิสระของเราน ี่ผมค่อยๆปล่อยชื่อเล่นให้พี่หมอนะเดี๋ยวจะจำไม่หมด
1: คือน้องเจน้องๆเหล่านี
0: ้
1: แน่นอนจะมีหลายคนเนี่ยขึ้นไปทดแทนรุ่นพี
0: ่
1: นะครับที่กำลังสร้างชื่อเสียงนะครับหลังจากคว้าแชมป์ซีวีคัพเรียบร้อยแล้วตอนนี้เก็บตัวฟิตซ้อมอย่างหนักนะครับเพื่อรอเวลาไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับ 21-30
0: อันนี้หมายถึงชุดใหญ่ใช่ไหม
1: ชุดใหญ
0: ่โอเค
1: เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับเนี่ยคือผลงานอันยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นผลงานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
0: เอาจริงคึกคักเนาะต้องยอมรับว่าผลงานของวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยไล่ตั้งแต่ซีวีคัพสนามแรกที่ฮานอยสนาม2ที่เชียงใหม่หรือแม้ทั้งรายการ U17 ชิงแชมป์โลกที่ชิลีเนี่ยมันสร้างกระแสวอลเลย์บอลจริงไหมพี่หมอนะแล้วที่เทียนจินเนี่ยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากว่าโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสเนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยเขาเอาแค่12ทีม
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าบางคนถามมาเยอะไงว่าไอ้ชิงแชมป์เอเชียหนนี้พี่เจตเขาเอากี่ทีมย้ำว่าเอาเฉพาะแชมป์นะครับ
1: ครับ
0: แชมป์เนี่ยจะการันตีไปโอลิมปิกเกม
1: ใช
0: ่แต่ว่าอันดับรองลงมาเนี่ยมันก็จะมีโควต้าไปชิงแชมป์โลกอะไรเงี้ยมันจะคนละแบบเพราะว่าในแง่ของโควต้าโอลิมปิกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะซอยไปแต่ละโซนแต่ละทวีปถูกไหมและหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีช่วงท้ายๆชาติที่หลุดจากโควต้าในแต่ละโซนเนี่ยก็มาว่ากันที่เวิลด์แรงกิ้งอย่าง
1: นี้ใช่คือโอลิมปิกเนี่ย
0: ครับ
1: เขามี12ทีม
0: ครับ
1: นะครับแชมป์แต่ละทวีป5ทวีป
0: ถูกต้อง
1: เข้ารอบเจ้าภาพอีก1เป็น6
0: สหรัฐ
1: 6ชิงแชมป์โลกอีก3
0: ไปเอาโควต้าตรงนั้นอีก3
1: แล้วก็รอเวลาจนกระทั่ง
0: แรงกิ้ง
1: ทั้งเป็นแรงกิ้ง1 2 3ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับทีมที่ยังไม่เข้ารอบก็เดินทางไปโอลิมปิก
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเส้นทางจะไปโอลิมปิกเกมซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายที่ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเนาะ
1: ถูกต้อง
0: สำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ย ก็ต้องเอาช่องทางนี้ไหมพี่หมอ
1: ถูกต้องนี่อันนี้คือ
0: ช่องทางนี้เนาะ
1: ช่อง

0: ทางลัดที่ใกล้ที่สุด
1: เพราะว่าที่อันดับโลกก็เหนื่อย
0: เหนื่อยโอ้ยคืออันดับเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้อันนี้เมื่อวันอังคารผมนั่งคุยกับหนุ่ยนนทรีไปแล้วคืออันดับโลกเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแล้วก็ศึกชิงแชมป์โลกก็เหนื่อย
1: เพราะว่าชิงแชมป์โลกน่าจะเอา2หรือ3ประมาณนี้เนาะโควต้า
0: 3
1: 3ทีมโอเคนะก็เดี๋ยวรอลุ้นที่เทียนจินนะครับผมว่ารอบแรกเราไม่ยากที่เหลือก็เพราะอย่าลืมว่าเราเป็นแชมป์เก่าเลยนะ
0: ก็มาพูดถึงเรื่องของเอเชียนเกมนี
1: ้ได้เลย
0: นะครับคือเอเชียนเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกีฬาระดับทวีปนะครับแล้วก็แต่ละสมาคมเนี่ยต้องสร้างผลงานให้ดี
1: ครับ
0: แล้วก็สมาคมหนึ่งที่ผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่เราเนี่ยน่าจะได้ลุ้นนะครับเพราะว่าน้องบิวภูริพลบุญสอนตอนนี้ต้องบอกว่าไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เช็กเกีย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยทำเวลานะครับต่ำกว่า10วินาทีนะครับหลายครั้งนะครับเป็นการทดสอบอย่างเป็นทางการนะไม่ใช่ว่าทดสอบจากการซ้อมนะคร
1: ับ
0: แล้วก็บอกว่าในการแข่งขันเอเชียนเกม19กันยาถึง4ตุลาเนี่ยที่เมืองนาโกย่าเนี่ยบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยก็บอกเลยว่าโอ้โหเรามีลุ้นแน่นอนนะคือจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงไม่รู้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เน้นไปทางทีสปอร์ตด้วยนะครับว่าต้องถ่ายทอดนะครับในการวิ่งของน้องบิวภูริพลบุญสอน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือมันเป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจอ่ะแล้วก็ถ้าเราติดตามผลงานของบิวภูริพลบุญสอนมาโดยตลอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถิติการวิ่งเนี่ยที่ทำได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็จากรอบคัดเลือกนะครับในการแข่งขันนะครับ 9.94 นะครับจำได้ในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ดีที่สุดของเขา
0: ใช่อันนี้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสลงแข่งขันเนี่ยทำสถิติต่ำกว่า10วินาทีเนี่ยก็หลายครั้งนะครับล่าสุดเนี่ย 9.99
1: ที่เช็คเกียร์เนี่ย
0: นะก็ติดตามได้นะครับที่อยากให้ติดตามเพราะเนี่ยคือเหรียญอย่างเงี้ยมันเป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจ
1: ครับ
0: ผมอยากให้แม่น้องบิวประสบความสำเร็จเพราะว่าแม่วงการนักวิ่งระยะสั้นของไทยเนี่ยตามกว่า10เนี่ยเพิ่งเห็นมีบิวคนแรกเลยนะครับ
1: เก็บเนื้อเจ็บตัวนะพี่หมอนะวัดกันที่เอเชียนเกมก่อนแล้วก็ค่อยไปพีคสุดๆในโอลิมปิกเกมแล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผมไปเห็นพวกคือถ้าในรุ่นอายุต่ำกว่า20เนี่ยบิวก็ยังอยู่ในแรงที่แบบติดท็อปอ่ะแต่พอขยับขึ้นไปอีกพี่หมอเดี๋ยวนี้เขาวิ่งกัน 9.8 ก็เยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งสหรัฐฝั่งเนาะ
0: ครับ
1: แอฟริกา
0: คือเอาเอเชียนเกมเนี่ยเอาให้ได้ก่อนนะเราก็หวังว่านะครับส่วนเรื่องของสมาคมมวยสากลนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่ามีการติดต่อแล้วก็ผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของการแถลงข่าวนะของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นที่มีคุณพิชัยชุนหะวชิระเป็นนายกนะครับที่ได้ติดต่อพูดคุยกับบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงนะครับในเรื่องของการจะเอานักมวยไทยเนี่ยอย
1: ่
0: างนาบิวอัมนานรถถังเนี่ย มาเป็นตัวเลือกในการแข่งขันเพื่อลุ้นเหรียญโอลิมปิกเกม2028ที่ LA ซึ่งเรื่องเนี้ยผมมีความใกล้ชิดกับคนในวงการมวยสากลสมัครเล่นนะเรามาฟังคำสัมภาษณ์นิดหนึ่งของคุณสมรักคำสิงห์เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องที่ดีมันเป็นทางลัดอะสำหรับนักสมาคมมวยสากลสมัครเล่นเกี่ยวกับการที่จะมีการลุ้นเหรียญทองเนื่องจากถ้าเรารอนักมวยสากลสมัครเล่นตอนนี้ถ้าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ทันนะพูดถึงในโอลิมปิกนะอีก2ปีเนี่ยเราไม่ทันแล้วเขาก็มองว่า2คนที่ถ้าทำได้แล้วติดต่อสำเร็จเนี่ยถ้าบอสชาตรีเซเยตนะก็บอกว่าทั้งนาบิวทั้งรถถังเนี่ยเหมาะสมที่สุด
1: โดยวิธีการชกเนาะรถถังโอเคนาบิวนี่ก็จะสูงโย่งหน่อย
0: คือถ้าเราจะลุ้นจากสองคนเนี่ยต้องให้เขาเนี่ยนะครับมาชกมวยสากลนะครับเพื่อ
1: ในมุมพี่หมอมันปรับยังไงไหมมัน
0: คือถ้าเวลาสัก2ปีเนี่ยผมว่ามีโอกาสแต่ถ้าระยะสั้นเนี่ยผมว่าเปลี่ยนยากแล้วก็อีกอย่างนึงต้อง

0: นี้นะอ่ะก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับผมก็ภาวนาว่า
1: ครับ
0: โปรเจกต์เนี้ยขอให้สำเร็จนะเราจะได้ลุ้นจากมวยสากลครับ
1: อ่ะโอเคแล้วก็เอาเทนนิสนิดนึงพี่หมอเพราะว่าเมื่อเช้านี้รายการใหญ
0: ่
1: ซินซินเนติเพราะว่านี่คือรายการ 1,000 นะครับก็คือต้องบอกว่ามีทั้งข่าวดีแล้วก็น่าเสียดายข่าวดีตรงที่ว่าไอ้รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยเรามาเจอกันเองแต่ว่าข่าวดีก็คือมันก็จะมีคนหนึ่งแน่ๆที่เข้ารอบเมนรอนะผลปรากฏว่าเมื่อเช้านี้นะครับเหมือนต้องเลื่อนมาแข่งด้วยนะครับก็ไทยเจอกันเองนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วเจอกับรวงข้าวลาลานาธาราฤดีนะครับในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะผลปรากฏว่าน้องไหมนี่เอาชนะรวงข้าวไป2เซตรวดนะครับ 6-4 6-3 ก็เลยทำให้ไหมมนัญชยาเข้าสู่รอบเมนรอของซินซินเนตินะครับย้ำว่านี่เป็นรายการใหญ่ 1,000 นะก็ถ้ามองอีกมุมนึงก็เอาใจช่วยน้องไหมเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมันมี US Open ไงพี่หมอคือรวงข้าวไม่น่ามีปัญหาด้วยอันดับโลกเนี่ยรวงข้าวยังไงได้ไปรอบเมนรอแน
0: ่
1: ส่วนน้องไหมเนี่ยก่อนเล่นรายการนี้109อ่ะเนี่ยถ้าพี่โอ๊ตนิติกรอยู่นี่ผมจะพี่โอ๊ตจิ้มดูเรียลไทม์เลยนะว่าพอไหมอะไรทำนองนี้นะ
0: ก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ย
1: ครับ,
0: นะครับก็เป็นนักเทนนิสหญิงฝีมือดี
1: ชั่วโมงนี้ก็1-2อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เราน่าจะได้เห็นในการสแลมเรื่อยๆอ่ะยินดีกับน้องไหมด้วยส่วนรวงข้าวก็ว่ากันไปนะครับน้องก็โชว์ฟอร์มดีมาแล้วคู่นี้น่าจะเจอกันมาผมว่าเยอะมากนะตั้งแต่เยาวชนอ่ะคือจำกลิ่นตัวได้เลยอ่ะจำกลิ่นเหงื่อกันได้เลยอ่ะไหมกับรวงข้าวเนี่ยแข่งกันมาตั้งแต่เยาวชนละ
0: คร
1: ับน่าจะประมาณนี้ส่วนกอล์ฟก็เดี๋ยวลุ้นกันนะพี่หมอเนาะ
0: คือกอล์ฟ LPGA
1: วันนี้พอร์ตแลนด์นี
0: ่คือต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่จะบอกว่าเล็กก็ไม่เล็กนะจะบอกว่าใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่
1: แต่เราถูกโฉลกนี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: เราได้แชมป์ที่นี่บ่อย
0: ใช่คือเราเองเนี่ยนะครับรายการเนี้ยชิงเงินรางวัล2ล้านเหรียญ นะครับที่สนามโคลอมเบียอัสวอเตอร์คันที่คลับนะครับแข่ง 13-16 นะครับนักกีฬาไทยเนี่ยลงแข่งขัน8คน นะครับมีโปรพราวชเนตตีแชมป์ปี2023
1: ครับ
0: แล้วก็โปรโมมริยาแชมป์ปี2024
1: ครับ
0: พร้อมด้วยโปรจีนนะครับมือ2ของโลกนะครับแล้วก็มีโปรเมเอริยาจุธานุการโปรเมียวปัจจริอนันต์นริการโปรเปียโนอภิชยายุบลโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำแล้วก็ลุกกี้สาวโปรฮัทสุวิทยาวินิจฉัยธรรมลงแข่งขันอ่ะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับมีการถ่ายทอดสดตลอดทั้ง4วันผ่านทั้ง AIS Play ครับ
1: ก็เริ่มวันนี้แหละนะครับกวนแรกก็น่าจะราวๆสัก3ทุ่มกว่า
0: ๆ
1: เชียร์8นักกอล์ฟสาขาอย่างที่พี่หมอบอกเราถูกฉลองนะครับเราได้แชมป์2จาก3ปีหลังก็คือน้องพราวแล้วก็น้องโมนะครับอ่ะไปที่ SMS กันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าบอลไทยนี่ก็ไม่โอ้โหมีเรื่องต้องคุยเยอะเหมือนกันนะล่าสุดใช่ไหมก่อนไปที่จารันเบซาเนี่ยจะยังไงเจอสิงคโปร์เนี่ยข้อความแรกนะครับ SMS 4689899ภรรยาของอดัมไม่ขยับหมอประเจตครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนชอบดอกไม้ตอบเคโรนิโมลิลลี่วงเล็บรุลลี่จากอัมซ่านะฮะเป็นไงหนูแอบทักนักจัดกันแล้วหนาแม้แอบมาตอนทำงานในวันนี้สองหนุ่มหล่อหน้าใสและใจดีชวนสุขีมีเรื่องราวข่าวชวนคุยนี่น้องอามเขาแน่นอนมากเลยนะพี่หมอเขาทักมาบอกผมว่าเขาก็จัดรายการสดอยู่เหมือนกันนะอีกคลื่นหนึ่งตัวเองก็เป็นดีเจเหมือนกันจัดรายการอยู่ก็ยังหาเวลาส่ง SMS มาให้อีกคลื่นหนึ่งได้เนี่ยโอ้ไม่รู้จะสู้ฮกยังไงนะน้องอามนะ
0: คือต้องปรบมือให้แล้วก
1: ็
0: เป็นคนมีความสามารถ
1: ครับวันนี้ต้องยินดีกับวอลเลย์หญิง U17 ถือว่าพลิกล็อกได้ไหมครับและดีใจกับหมูปากน้ำอันนี้ไม่พลิกล็อกแต่ก็จะได้ตำหนิรอนนี่ในวัย50เฮนรี่ยังทำไม่ได้เท่ารอนนี่เลยนะครับจากคุณหงไฮเวย์นี่ไง
0: พี่หงใครจะไปตำหนิรอนนี่โอ้โหเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแต่เราต้องบอกว่าหมูปากน้ำเล่นดีมาก
1: คือผมเคยถามพี่หงไฮเวย์ตอนที่รู้ว่าคู่ประกบของหมูคือรอนนี
0: ่
1: ผมก็ถามพี่หงไฮเวย์ตรงๆว่าพี่หงหมูเจอรอนนี่เนี่ยเอาจริงๆพี่หงเชียร์ใครพี่หงไอเบียบอกว่า ก็จำเป็นต้องตอบว่าเชียร์รอนนี
0: ่ครับอ้าวอันนี้ผมชอบนะผมชอบพี่หงคือเขาเรียกว่าไม่โกหกตัวเองไม่สร้างภาพ
1: แต่ถ้าหมูเข้าก็คนไทยเหมือนกัน

0: ได้ได้หมดแต่ว่าคือประเด็นรอนนี่นี่หมายถึงว่าไม่เฉพาะพวกเรานะครับหมายถึงว่าสื่อนอกเขาก็แต่ผมว่ารอนนี่คือตำนานที่คือไปแตะต้องไม่ได้แล้วอ่ะผมว่ามันอยู่ที่อารมณ์เขาอยู่ที่ปัจจัยที่เขาเน้นแค่ไหนอ่ะเอางี้ดีกว่าในมุมมองนะในมุมมองอุ้ยน้องเนเน่จะไปไกลใน AGT ไหมคะ
1: คือไปได้ไกลแค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ชั่วโมงเนี้ยเขาต้องบอกว่าติดลมไปแล้ว
0: โอ้โหอเมริกาก็ท ALENT พี่หมอผมว่าคนเพลงเก่าๆเนาะ
1: ใช
0: ่ร็อกเกอร์สาวแบบโดยเฉพาะยุค80 90เนี่ยคงอิ่มเอมไปกับฝีมากในมือน้องเนเน่เน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้มีคนพูดถึงเยอะเจ็บเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไป AGT เนี่ยนะครับอเมริกันก็ท ALENT เนี่ยแล้วถูกเขาเรียกว่าถ้าประสบความสำเร็จจะมีกรอบไงว่าเวลาไปแสดง ไปรับงานไปอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปเกรงกลัวเรื่องราวเหล่านี้เราไปไม่ได้หรอกระดับ
0: ไปเถอะไปเถอะ
1: ไปเถอะ
0: ไปเถอะชั่วโมงนี้ก็เรามีน้องลิซ่าเนี่ยเนี่ยเราก็มีน้องเนเน่ได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: แม่แล้วอย่าเอาไปเปรียบเทียบ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยไม่ชอบเลยคือคนไทยอ่ะคนนี้ก็คือคนไทย
0: ครับ
1: นะครับ
0: แม่สาวน้อยแห่งตลาดนาคานะไปไกลระดับโลกไปแล้วพี่เทียนท่าฉลอมนะครับปิดท้ายที่ข้อความพี่เทียนละกันเดี๋ยวขอวันนี้โอเควันนี้โอเคพฤหัสสวัสดีมีเจตมาสุกุราหมอเมาเขาเข้าคู่เหร
1: อ
0: น่าจะตกสลักไม่เอกนะถูกไหมพี่หมอ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเข้าคู่ไม่น่าใช่นะ
1: เข้าคู
0: ่แฟนเฝ้าฟังมากมายไม่หน่ายดูช่วยเชิดชูกีฬาพาสดใสสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลจริงใจดีทุกนาทีมีค่าว่าไม่ไกลข่าวคึกคักรักล้นน่าสนใจไปถึงไหนลดอายุมุมานะจะพี่เทียนท่าฉลอมนะฮะ
1: ครับ
0: แม่วันนี้พี่เทียนต้องผมต้องชนะพี่เทียนได้แล้วล่ะเพราะว่าพี่เทียนต้องติดลบ1คะแนน
1: ถูกต้องเพราะว่า
0: ไม่เอกหายไป
1: ตกไม่เอกนะครับ
0: หรืออาจจะเป็นที่ตอนส่งก็ได้อันนี้ยกผลประโยชน์ให้จำเลยนะฮะบอกว่าตกลงมูอะไรเนี่ยหมูปักโอ้โหน่าจะใช้เสียงส่งมาใช่มั้ยมันส่งมาเป็นมูพักน้ำตกลงหมูปักน้ำเนี่ยนะซูเปอร์ไทยใช่มั้ยพี่เจตแล้วถ้าหลุมกลางเนี่ยพี่เจตมั่นสุดนะอันนี้ก็จริงนะผมนี่จะแม่นหลุมกลางนะ
1: เนี่ยเจตรู้ไหมอีกหน่อยเจตจะดังคล้ายๆป๋องกระพลทองพับเลย
0: ทำไมอ่ะพี่หมอ
1: เพราะว่าสมัยตอนที่ผมจัดรายการที่นี่ใหม่ๆนะโอ้ทุกรายการพูดถึงป๋องหมด
0: ครับ
1: แล้วตอนเนี้ยมีคนพูดถึงเจตเยอะนะ
0: พี่หมอสนุกเกอร์เนี่ยสมมตินะเกิดถ้าจ่ออยู่ตรงแบบหลุมกลางอ่ะบางคนอาจจะเช็ดน
1: ะ
0: เช็ดหลุมกลางถูกไหมแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมเบิ้ลลงนะเพราะเหลี่ยมเบิ้ลผมเข้าตา
1: โอ้ย
0: เล่นหมอ
1: มีเฉพาะนี่ผมบอกให้มีคนไทยคือ
0: บางคนอาจจะเช็ดแต่ผมเบิ้ลเอา
1: ฝรั่งเนี่ยนะเ
0: ขา
1: ตกใจนะ เวลาเห็น คนไทยเบิ้ลหลุมกลาง
0: โอ
1: ้ยนี่มันต้องบอกว่าฝีมือนะ
0: มันเขาเรียกว่าเหลี่ยมเบิ้ลมันเข้าตาเหลี่ยมเช็ดมันอาจจะแบบไม่ไหวอ่ะ
1: เจตผมขอพูดถึงเมื่อวานนิดนึงลอนนี่กับหมูปากน้ำหลุมสุดไอเฟรมสุดท้ายเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหแต้มขาดอ่ะแล้วดูความเขี้ยวของลอนนี่ลอนนี่เนี่ยนะดึงนะลูกสีเนี่ยไปอยู่ที่ปากหลุมไปตอกเกือบทุกหลุมเลยคือเขากะว่าเขาขอสนุกหนึ่ง
0: เขาขอแล้วถ้าเขาเก็บได
1: ้
0: เขาได
1: ้มา
0: เขาก็เก็บได้หมด
1: เขาขอเพื่อมีลูกเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: ก็คือชมพูแล้วเขาเองเนี่ยถ
0: ้
1: าเขายิงลงนะดำอยู่ปากหลุมแล้วนะครับเขาไปพลาด
0: ครับ
1: แล้วก็พอพลาดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมูไม่พลาดโอ้โหเจ๋งรู้ไหมตอนเขายิงลูกชมพูที่ผมตกใจนะคือเราอยากให้หมูชนะ
0: ครับ
1: นะ
0: แต่หมูเป็นนิ่งพอจริงเนาะหมูนี่สไตล์เขานิ่ง
1: เขี้ยวจริงๆเลย
0: ผมพูดตรงนะถ้าเอาหมูผสมร่างกับเอฟนะเอาจุดแข็งมาคนละหนึ่งอย่างสองอย่างเนี่ยสมบูรณ์นะพี่หม
1: อ
0: หมูมีความละเอียดเนาะในการเลือกแต่ละช็อต
1: ใช่
0: แต่ว่าการเข้าเบรกความไหลลื่นความแม่นเนี่ยเป็นของเอฟ
1: ใช่
0: แม่ถ้าสองคนนี้รวมตัวกันนะคือเขาเรียกอะไรผสมผสานออกมาเป็นซูเปอร์ไซย่าม
1: ันลงตัว
0: ไปเลยแล้วไม่ทราบว่าคนภาคเมื่อวานนี้ใช่เพื่อนผมไหมฮะ
1: ใช่
0: เอาละฮะคุณบิ๊กเหรอฮะ
1: ใช่ใช่
0: อัตสิทธิ์ไม่อยู่ที่นะ
1: น่าจะใช่นะผมว่าคือผมปลดเปิดเสียงไม่ดังมากแต่ผมว่าเป็นบิ๊กนะ
0: เอาเป็นว่าเราเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวรออยู่กับเกมสิงคโปร์วันเสาร์นี้ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่

0: คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Raw เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: 16:43 ครับคุณสสปอร์ตไกด์ฟุตบอลไทย
6: ทำไมต้องเอกให้เวลาพักพูดดำเนินรายการน้อยเหลือเกินเรื่องคุยยังไม่หมดเลย
5: พี่หมอถ้าจะคุยยาวๆมันต้องตอนเบรก5 โมง อันนั้นน่ะยาวได
6: ้อะเข้าฟุตบอลไทยเลยเพราะเวลาเหลือไม่เยอะเดินทางไปเรียบร้อยแล
5: ้วบรรยากาศที่สุวรรณภูมิเป็นไง
6: ก็เรียกว่าคึกคักอ่ะนะครับก็มีทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยนะครับบางคนก็เอาเขาเรียกว่าภรรยานะครับหรือคู่รักเนี่ยนะครับก็เปิดเผย
5: ครับ
6: บางคนที่อาจจะยังจีบกันใหม่ๆอะไรเนี่ยก็แอบแอบนิดนึงไม่เจ็ดเรื่องที่ผมพูดเป็นเรื่องธรรมดา
5: ครับ
6: ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคือบางคนยังไม่กล้าเปิด
5: ก็เป็นแฟนกันก็ไปส่งก็ได้เป็นน้องสาวก็ได้นี่ที่หมอ
6: เข้าใจเข้าใจนะ
5: กำลังใจเป็นสำคัญนะ
6: ก็ต้องบอกว่าก่อนการเดินทางเนี่ยนะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชแอนโทนีฮัตสันก็ออกมาพูดถึงการฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าเราซ้อมกันได้ดีมาตลอดทั้งสัปดาห
5: ์
6: เรามีเวลาเตรียมทีมก่อนเกมนี้ค่อนข้างเยอะพรุ่งนี้จะได้ซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเจอสิงคโปร์อาจจะมีการเติมรายละเอียดอีกเล็กน้อยแต่ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในจุดที่ดีแล้วครับ
5: ครับ
6: ครับส่วนในเคสของพัตติกุ๊ปทับสั้นเนี่ยทางแอนโทนีฮัสซันจะบอกว่าต้องขอขอบคุณสโมสร BG ปทุมที่ให้ความร่วมมือนะครับอนุญาตให้เข้ามาช่วยทีมในรอบรองชนะเลิศตัวพัตติกเองเนี่ยไม่ได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มเลยที
5: ่
6: เราได้ใส่สไตล์การเล่นหลายๆอย่างลงไปแต่ก็มีจำนวนผู้เล่นตัวลุกเพิ่มขึ้นสไตล์ของพัตติกก็แตกต่างจากคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับการเดินทางไปพบกับสิงคโปร์ในวันเสาร์นี้แล้วก็กลับมาเล่นที่ราชบังคาในวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ย ผมฟังน้องเจตจากจะน้อง
5: ครับ
6: แล้วก็พูดถึงสไตล์การทำทีมของแอนโทนีฮัตสัน
5: พี่หมอพูดถึงมา
6: คือผมชอบนะที
5: ่
6: เจตสรุปว่าไอ้คือสิทธิ์ในการที่จะทำที
5: ม
6: รูปแบบการเล่นระบบทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่หัวหน้าสตาฟโค้ชก
5: ็
6: คือแอนโทนีฮัตสันและทีมงานแล้วก็การที่แอนโทนีฮัตสันออกมาพูดว่าเขาทำทีมเพื่อผลลัพธ์แล้วก็4นัดที่ผ่านมาเขาชนะอันเนี้ยเขาก็ถือว่าทำทีมได้ตามเป้าหมาย
5: ครับ
6: นะครับแต่ในเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็รูปแบบการเล่นสไตล์การเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแฟนฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยไม่แฮปปี้ที่ไม่แฮปปี้รวมทั้งผมด้วยผมก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเราเล่นกับทีมในอาเซียนนะครับมาตรฐานเราเหนือกว่า
5: ครับ
6: นะครับคนไทยแฟนฟุตบอลเมืองไทยอยากเห็นรูปแบบการเล่นที่เราเนี่ยนะครับบุกเข้าใส่นะครับถึงแม้เราจะชนะแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ยังอยากเห็นทีมชาติไทยเนี่ยเปิดเกมบุกโอเพนเพลย์นะครับแล้วก็เอาชนะคู่ต่อสู้คือชนะเนี่ยชนะอยู่แล้วแต่ถ้าสภาพการเล่นที่เราเห็นเนี่ยมันดูแล้ว1น่าเบื่อนะครับพูดเลยว่าน่าเบื่อรูปแบบการเล่นมันไม่ได้แอคทีฟแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในนัดที่เล่นในราชมังคาเนี่ยกับมาเลเซียและเมียนมาเนี่ยเราโชคดีที่ได้ประตูแล้วก็ต้องบอกว่าโอเพนเพลย์เราเนี่ยเมื่อวานที่เจตพูดกับคมพูดเนี่ยว่าเราไม่ได้ดูดีกว่าเลยอันนี้ผมเห็นด้วย
5: คือผมสะท้อนในฐานะที่ผมไปนั่งอยู่ในสนามไ
6: ง
5: แล้วพี่หมออย่าลืมว่าไอ้2นัดที่ราชมังคลาเนี่ยเราได้4ประตูจาก3จุดโทษนะ
6: ถูกต้อง
5: ถูกไหมมันสะท้อนถึงโอเพนเพลย์อย่างนี้หมอบอก
6: แล้วก็2นัดในราชมังคลา มีคนดูเข้าสนามไม่ถึงครึ่งสนามมันแสดงให้เห็นว่าศรัทธาของแฟนฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามีน้อย
5: คือผมจะสะท้อนอย่างนี้ว่าจริงๆผลงานเนี่ยถามว่าในรอบแบ่งกลุ่มเราชนะรวด4นัด12คะแนนเต็มยิงได้10ไม่เสียประตูเลยเนี่ยพี่หม
6: อ
5: ถ้าตัวเลขนี้เนี่ยคุณต้องพอใจบางคนตั้งคำถามด้วยซ้ำไปว่าถ้าแบบนี้ไม่พอใจแล้วแบบไหนถึงจะพอใจถูกไหมแต่ผมกำลังจะสะท้อนว่าเราลองคิดดูง่ายๆนะครับอย่างเกมที่ผมไปดูวันเจอเมียนมาที่ราชมังคลาเนี่ยพี่หมอถ้ากระแสผลงานมันดีแบบนี้จริงเพราะก่อนจะเจอก่อนมาถึงเกมกับเมียนมาเนี่ยเราชนะ3นัดรวดถูกไหมยิงได้8ไม่เสียเลยอ่ะแต่ทำไมคนเข้าไปดูเนี่ย 13,000 คนน้อยกว่าวันที่เจอมาเลเซียอีก
6: ครับ
5: ผมก็เลยพูดกับคมแล้วก็ในมุมมองที่สะท้อนในเชิงของแฟนบอลด้วยนะครับที่นั่งข้างๆผมเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยพูดเหมือนกันหมดว่าฮัตสันทำทีมเน้นผลจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำไปถึงแชมป์ได้โอเคเรายอมรับว่าคุณโจทย์เนี่ยคุณทำได้แต่ถ้าเกิดว่าท้ายสุดคุณทำไปไม่ถึงเนี่ยคุณจะไม่ได้เลยนะทั้งกระแสและผลดังนั้นจากนี้ไปเนี่ยก็ให้กำลังใจแล้วก็รอดูว่าบทสรุปจะเป็นยังไง
6: ครับ
5: อันนี้ในมุมที่ผมสะท้อนนะ
6: ครับ
5: ก
6: ็การวิพากษ์วิจารณ์นะครับของสื่อมวลชนและก็ของแฟนบอลเนี่ยมันเหมือนกระจกเงาที่ทำให้คุณเนี่ยได้เห็นนะครับแนวความคิดนะครับผมไม่ได้ให้คุณเปลี่ยนอะไรนะ
5: ค
6: ือแต่ว่านี่คือความรู้สึกของแฟนบอลแล้วก็ทั้งสื่อมวลชนนะครับผมไม่ใช่คำว่าทั้งหมดนะสื่อมวลชนบางจำนวนซึ่งบางจำนวนที่อาจจะมีไม่กี่คนแต่มีผมเป็นหนึ่งในคนนั้นด้วย
5: อ
6: ันนี้ผมกล้าพูดได้ว่าผมรู้สึกไม่ประทับใจนะครับอ่ะก็เดินทางไปถึงแล้วเราผมเนี่ยยังไงผมก็ซัพพอร์ตทีมชาติไทยวันเสาร์เนี่ยผมบอกเจตเลยว่า5โมงเย็นผมเตรียมความพร้อมแล้วเตรียมเสบียงเพื่อจะนั่งรอดูฟุตบอลไทยแน่นอน
5: จารันเบซานะแล้วเนี่ยผมไปดูในกลุ่ม A เนี่ยเขาบอกว่ากระแสบอลอาเซียนมันตกจริงไหมวันเวียดนามเจอกัมพูชานะเขาเล่นในบ้านเขาเนี่ยคนดู 20,000 วันที่อินโดนีเซียแพ้เวียดนามคาบ้านคนดู 28,000อย่างเงี้ยพี่หมอวันที่เวียดนามเปิดบ้านเสมอสิงคโปร์ 0-0 คนดู 32,000 มันไม่ได้หมายถึงกระแสอาเซียนนะ
6: yeah.
5: มันอาจจะหมายถึงแค่ทีมเราหรือเปล่า
6: ถูกต้องอันนี้เห็นก็ผมบอกแล้วว่าเรา
5: เล่นจริงๆมันมีผลจริงๆคุณผู้ฟัง
6: ผมเนี่ยเคยเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติ4เกม
5: มันมีผล
6: แล้วเล่นในอาเซียนคือสมัยอาจารย์วิจิตรเกียรติเจ้าที่ผมได้ทำงานด้วยเนี่ยท่านไม่เคยบอกท่านไม่เคยลงมาก้าวกายท่านบอกว่าเราเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราเหนือกว่าเราจะทำยังไงอ่ะลงไปเล่นแล้วเราต้องชนะชนะแบบประทับใจทำยังไงนะครับอ่ะก็ฝากไปยังแอนโทนีฮัสซันด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ก้าวก่ายหรือว่าลงไปล้วงลูกเพราะไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่วิธีคิดของผมเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับซึ่งอาจไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครส่ง SMS ไม่ต้องมาขิงผมนะ
5: ครับ
6: ผมก็พูดว่าผมแสดงความคิดเห็นผมนะครับ
5: ส่วนวันอังคารก็ใครสะดวกก็แล้วกันนะเห็นมาดามก็ประกาศแล้วนี่ว่ารถที่นั่งกัน100บาท300เหลือ200ฮะ
6: ผมถามเจตนี่ไอ้เรื่องลดราคาเนี่ยผมทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้ว
5: ครับ
6: นะครับทุกราคาลด100บาทแต่ถามว่าเอ๊มีอัดฉีดไหมหรือว่าจะเป็นแค่ดูดฝุ่น
5: อุ๊ยอัดฉีดเดี๋ยวรอมาดามประกาศ
6: ช่วยบอกด้วยนะเพราะว่าเข้ารอบเป็นที่1เนี่ยได้ไป2ล้าน
5: ครับ
6: อันนี้ถือว่าอัดฉีดนะครับแต่ถ้าตัวเลข6หลักเนี่ยเขาเรียกว่าดูดฝุ่น
5: อุ๊ยเหรอฮะนี่คาแคร์หรือเปล่า
6: อันนี้ก็พูดตรง
5: ๆอ่ะก็เอาเป็นว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าคาดว่าคนน้อยแน่ๆเนี่ยผมอาจจะไปดูนะผมอาจจะสลับเพราะอังคารหน้าเดี๋ยวเราถามพี่หนุ่ยนะถ้าพี่หนุ่ยมาจัดอังคารพอดีนี่เผื่อผมไปดูนะเอาจริงนะเพราะว่าถ้านัดไหนที่คนน้อยพี่หมอผมไปมานัดล่าสุดกับเมียนมาเนี่ยพี่หมอเชื่อไหมว่าผมเรียกแท็กซี่จากอสมทเนี่ยไปเนี่ยรถไม่ติดเลยที่สำคัญวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นยังไม่รู้เลยว่าบอลเตะพี่หมอมันเป็นไปได้ยังไง
6: คือปกติเนี่ยบอลทีมชาติไทยลงแข่งขันขอโทษนะ
5: มันเป็นไปได้ยังไง
6: ที่จอดรถเนี่ยนะเต็มหมดเดอะไนเนี่ยไม่มีที่จอดรถ
5: ผมไปเข้าหลังรามอ่ะผมไปเข้าตรงโซเอแบกอ่ะประตูฝั่งเอแบกอ่ะพี่หมอรถไม่ติดเลยไม่เต็มนิดเดียวอ่ะออกจากอสมทไปเนี่ยแล้วเอาง่ายๆว่าพูดตรงๆดูบอลแล้วมันบอลมันแอบน่าเบื่อ ก็ให้น้องที่ไปด้วยลงไปซื้อเครื่องดื่มให้แก้วละ100ใส่กระดาษสีขาวแก้ว100บาทก็จะเป็นน้ำจับเลี้ยงที่เป็นสปอนเซอร์ทีมชาตินี่แหละพูดอย่างนี้เลยแล้วกันก็สนุกดี
6: ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงอ่ะเจตนะเราก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยชั่วโมงนี้อย่างที่ผมบอกคือเราไม่ได้อคตินะนะครับทีมชาติไทยเพียงแต่เราอยากให้ทีมชาติไทยมีรูปแบบการเล่นมีฟอร์มการเล่นที่ดีกว่านี
5: ้ให้กำลังใจ
6: ให้ครับ
5: ถ้าไม่ให้กำลังใจนี่ผมไม่ไปแน่พี่หมอไหนๆก็พูดถึงทีมชาติละผมถามนิดนึงสิที่เป็นประเด็นกันมาทั้งสัปดาห์เนี่ยไอ้ฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยตกลงมันมีความเป็นไปได้ไหมในการเจรจาต้าอวยว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อ3ล้านถ้าเราถ่ายเฉพาะทีมไทยได้ไหมประเด็นหนึ่งนี่คนฝากถามมาเยอะนะเพราะไทยจะเตะเต็มที่4แมตช์ถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณแต่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบชิง1นัด4แมตช์หรืออย่างน้อยๆเอาเฉพาะ13นัดในพรีเมียร์ดิวิชั่นได้ไหมทำไมมันจะต้องบังคับว่า20แมตช์เอาทั้งลีก1ลีก2แล้วจ่ายทั้ง3ล้านเนี่ยมันมีความคืบหน้าไหมพี่หมอ
6: คือเรื่องนี้สมาคมก็ออกมาพูดชัดเจนนะคือลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ของสมาค
5: ม
6: สมาคมเป็นตัวแทนในการที่จะแบบว่าเป็นตัวกลางอ
5: ่
6: ะในการที่จะเจรจามันก็ต้องถามว่าในการขายครั้งนี้แพงไหมทุกคนบอกแพงมากนะครับแล้วถามว่าคอน sumer product ทั้งหลายเนี่ยมีใครกล้าไห
5: ม
6: โมโนแม็กกล้าไห
5: ม
6: AS Play กล้าไหมแล้วถ้าไม่มีโมโนแม็กไม่มี AS Play BG กล้าไหมถ้าไม่มี3ลายเนี่ยผมถามว่าคุณจะทำยังไง
5: ก็พี่หมอลองนึกง่ายๆเราจะซื้อทำไมถึง20แมต
6: ถูกต้อง
5: เราจะไปดูทำไมอ่ะขออภัยนะบูในติมอร์ดิวิชั่น2อ่ะ
6: ถูก
5: ไอ้7แมตช์นั้นเราจะดูเหรอพี่หมอเอาแค่ว่าถ้า13แมตช์ในพรีเมียร์ดิวิชั่นเนี่ยไม่รวมไทยยังพอไหวเลยแต่จริงๆอ่ะถามว่าถ้าดูเฉพาะไทยเตะมันแค่4เกมนะ
6: ถูก
5: ถ้าคุณจ่าย98ล้านนี่นะตอนล่าสุดเนี่ยผมไปเช็คแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังว่างเปล่าอยู่ครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าไหนยื่นข้อเสนอเลยแล้วการแข่งขันเนี่ยจะเตะ24กันยายนเท่ากับว่าเหลืออีกประมาณสัก1เดือนเสร็จ
6: ๆครับก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกถ้าจะไม่มีใครลงทุน
5: มันจะมีเหมือนตอนบอลโลกไหมล่ะ
6: ไม่มี
5: ต่อรอง
6: ความน่าสนใจ
5: เอาออปชั่นที่เหลือบางอย่าง
6: ความน่าสนใจมาตรฐานเรตติ้งมันไม่ได้เราก็พูดตรงๆนะครับแล้วก็ทางฟีฟ่ากำหนดตัวเลขไว้สูงเกินไปนะครับจะทำยังไงก็ขึ้นอยู่กับทางฟีฟ่าเพราะว่ารายการเนี้ยฟีฟ่านะครับเขาเรียกว่าตั้งเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์ใหม่ขึ้นมาน ะผมว่าเรื่องนี้ต้องรอเวลาแต่ผมดูแล้วไม่มีทาง
5: ครับ
6: ไม่มีใครกล้าที่จะลงทุนแล้ว
5: ตามนั้นตามนั้น
6: ครับ
5: ส่วนเรื่องราวสโมสรนะครับเมื่อวานนี้ก็รายงานไม่ทันกับประเด็นปัตตานีนะพี่หมอนะเขาก็ยืนยันใช้สนามติรสุรานนท์นะครับเบื้องต้นจนกว่าจะจบเล็กแรกไปก่อนเนื่องจากว่าเรนโบว์สเตเดียมเนี่ยก็เอาง่ายๆปรับปรุงเสร็จเร็วก่อนกำหนดคือถ้าเสร็จเร็วกำหนดถึงจะกลับไปทำนองนั้น
6: คือปัตตานีเนี่ยผมบอกให้เลยว่าซีซั่นหน้าเนี่ยไอ้เรื่องของค่าบัตรผ่านประตูแล้วก็เงินตัวเลขเนี่ยสูงแน่นอนเพราะมีคนไปดูเยอะมากคนปัตตานีนี่โอ้โหเป็นคนที่ใช้คำว่าบ้าบอลเนี่ย
5: พี่หมอแล้วนัดแรกเนี่ยเล่น4กันยายนเปิดบ้านเจอ BG ปทุมนะครับแสดงว่านัดแรกที่เจอ BG ปทุมต้องไปเล่นที่ติรสุรานนท์เต็มไหม
6: เต็ม
5: นั่นเอียด
6: เต็มแน่นอนเจ
5: ็ดโอ้โหแล้ว BG เนี่ยนักเตะทีมชาติใช่ไหมสตาร์โอ้โหผมว่าสุดๆนะ
6: คือเอาว่าถึงจะไม่ใช่ BG นะทีมไหนไปนะผมว่าเต็มทุกนัดคือความเขาเรียกว่าความการให้ความสนใจในเรื่องของการแข่งขันโดยเฉพาะจังหวัดนิยมอย่างปัตตานีเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูด
5: โอ้โหที่สำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยครับได้รับรายงานมาว่าตั๋วที่จารันเบซาโซเอาแล้วพี่หมอ
6: โซเอาแล้วผมบอกแล้ว
5: เอ๊ะจารันเบซานี่เราคุ้นกับความเป็นย่าเทียมเนาะแต่เหมือนกับว่าเขาจะปรับเป็นญาติจริงไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วไหมประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าความทรงจำในหัวก็จะจำตลอดว่าญาติเทียมญาติเทียม
6: มีแฟนเจดมีแฟนบอลเนี่ยจองตั๋วเดินทางไปดูการแข่งขันนัดนี้ที่สิงคโปร์เอานี่ผมบอกเจดไม่ใช่เรื่องที่ผมพูด
5: ไม่แต่โซเอาเนี่ยน่าจะหมายถึงว่าโซเอาของเขาด้วย
6: เขาแต่ของเราเนี่ย
5: ของเรานี่ยังไงเนี่ย
6: เราจะไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนเขาให้เราแค่ไหนแล้วก็คนที่ไปเนี่ยแน่นอนคื ถ้าจำนวนที่ไปเนี่ยผมว่ามันไม่ไกลแล
5: ้
6: วก็ไปเนี่ยอาจจะไปพักไปเที่ยวไปกินอาหารได้อ่ะนะอันนี้ก็คนที่ดูแลเรื่องบัตรเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
5: โอ้โหคึกคักนะเอาเป็นว่าที่นู่นเขาก็รอรับเรา
6: อ่ะก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทย
5: ครับ
6: เอาสั้นๆถ้าจะเอาละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกให้น้องอ๋อจัดให้อ
5: ุ้ยนะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความพร้อมของแต่ละสโมสรนั่นแหละ
6: คร
5: ับ เมืองทองเองก็แม่ขยับพอสมควรนะเป้าหมายเขาก็ปีเดียวเหมือนกันถูกไหมพี่หมอ
6: ปีเดียว
5: ในการ
6: ตัดแบตก็ไม่ต้องพูดคือถ้าไม่ประสบความสำเร็จไม่ต้องคุยกัน
5: แล้วก็ไทยลีกเนี่ยเตรียมที่จะมีการเลื่อนโปรแกรมแข่งขันเฉพาะทีมที่ได้เล่นในถ้วยเอเชียนะครับก็คือบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรีบีจีปทุมโดยจะรอผลจับสลากในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้คือถ้าเกิดว่าใครตามในตอนนี้อยู่เนี่ยพวกแต่ละถ้วยเนี่ยมันจะเป็นรอบควอลิฟายพี่หมออย่าง FC Champions League ที่ BG Sport เขาถ่ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการหาตั๋วเนาะที่จะเข้าสู่รอบลีกนั่นแหละ
6: ลีกเฟส
5: ลีกเฟสแล้วเขาจะจับ18สิงหาทีเนี้ยพอจับปุ๊บโปรแกรมออกปั๊บไทยลีกก็จะมาเขย่าเฉพาะโปรแกรมที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับ4ทีมนี
6: ้ครับก็ล่าสุดเนี่ยเวียดนามเนี่ยเข้าลีกเฟสเป็นครั้งแรกอ
5: ่
6: ะ
5: ถูกต้องถูกต้อง
6: ทีมของวานโนโพกิ้งอ่ะ
5: กงอันฮานอยก็เอาง่ายทำได้ดีมากทำได้ดีมาก
6: ไปชนะแอดิเลดจากออสเตรเลีย
5: ถูกต้องถูกต้องแอดิเลดทีมจากเอลีออสเตรเลียนะคร
6: ับ จริงทีมจากเอลีไม่ต้องเข้าหรอกเล่นแล้วแบบ
5: ง่วงเหงาหาวนอนมากให้กงอันเข้าไปดีละอ่ะแต่ว่าตอนนี้17นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: 02-220-6736
1: ขณะนี้เวลา17น

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองบรรยากาศวันฌาปนกิจน้องกับเพลาในหลวงพระราชทานเพลิงศพผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเด็กหญิงณภัทรหรือน้องกับเพลาอายุ12ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ6โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงภายในโรงเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยสำหรับพิธีฌาปนกิจศพในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางความสลดใจของครอบครัวญาติพี่น้องคณะครูและเพื่อนนักเรียนที่ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4.47 พันล้านลดราคาดีเซลณโรงกลั่นต่อเนื่องอีก31วันมีผล16สิงหาคมถึง15กันยายน2569การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้คิดเป็นมูลค่า 4,475 ล้านบาทโดยเป็นการดำเนินการครั้งที่6ส่งผลให้สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนรวมประมาณ 17,422 ล้านบาทโดยสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม2569ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันจากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในบางภูมิภาคขณะที่สถานการณ์การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาสะท้อนในราคาน้ำมันดิบส่งผลให้ค่าการกลั่นยังคงมีความผันผวนที่ประชุมกบง.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นน้ำมันในเดือนกรกฎาคม2569ที่คงเหลือประมาณ 6,920 ล้านบาทมาใช้เป็นส่วนลดของราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาทและจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือประมาณ 2,445 ล้านบาทสำหรับใช้บริหารจัดการต่อไปกกพ.ไฟเขียวค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เฉลี่ย 3 บาท 86 สตางค์ต่อหน่วยเริ่มบินกันยายนนี้ดร.ภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมเมื่อวันที่5สิงหาคมได้พิจารณาข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมาอยู่ที่3บาท86สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการปรับเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5แอมแปร์ได้แก่ประเภท 1.2 ของกฟน.และประเภท 1.1.2 ของกฟผ.โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแอชลียังมองว่าแมนยูไนเต็ดจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่แอชลียังอดีตปีกทีมชาติอังกฤษออกมาฟันธงอันดับของแต่ละทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น 2026-2027 ที่กำลังจะมาถึงโดยยังวัย41ปีที่เคยค้าแข่งกับสโมสรดังในอังกฤษอย่างแอสตันวิลล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอร์ตันมองว่าปีศาจแดงอดีตต้นสังกัดของตัวเองมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดส่วนอันดับ2จะได้แก่แชมป์เก่าปืนใหญ่อาร์เซนอลตามมาด้วยอันดับ3เชลซีอันดับ4แมนเชสเตอร์ซิตี้และอันดับ5ลิเวอร์พูลต่ออันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
4: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่เมืองทองยูไนเต็ดประกาศเซ็นสัญญากับสเตรลี่แมมบ้ากองหน้าและริมเส้นชาวเยอรมันมาร่วมทัพด้วยสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มโดยแมมบ้าผ่านการเล่นกับพาเดบอนในบุนเดสลีก้ามาแล้วพร้อมฝากผลงานทำประตูใส่ทีมใหญ่อย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และแอร์เบย์ไลป์ซิกส่วนประสบการณ์ในเอเชียเขาเคยเล่นกับไครัตอัลไมตี้แชมป์ลีกอุซเบกิสถานและต้าเหรียญโปรในลีกสูงสุดของประเทศจีนมาแล้ว
4: ฟุตบอลไทยเดลี
5: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในวันนี้ครับกลับมาติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกา นนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกา

0: ดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: เอา 17:09 อ่ะพี่หมอถอนหายใจอะไรนะฮะ
3: คือมันครับเวลามันผ่านไปเร็ว
2: เอาอะไรฮะ
3: เพิ่งจะนึกว่าปิดฤดูกาลเปิดแล้วแล้วก็โอ้โหตอนนี้มันก็เข้าสู่วงจรชีวิตเดิมแล้วนะครับในเรื่องของการทำหน้าที่สื่อนะ
2: ครับ
3: แต่มีความสุขน
2: ะ
3: ผมบอกได้เลยอย่างตอนนี้ไอ้เรื่องราวของการโยกย้ายเนี่ยมันโค้งสุดท้ายแล้วแหละ
2: นะใช่
3: แต่ว่าแต่ละสโมสรเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีเดดไลน์นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างเรื่องราวของบาโคล่าอย่างเงี้ย
2: นะ
3: ครับโรลี่อย่างเงี้ย
2: ครับ
3: มันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีเวลาที่ต้องรีบตัดสินใจอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: นะเอาเรื่องอะไรก่อนอ่ะเจนว่ามาเลย
2: ไหนพี่หมอพูดเรื่องตลาดแล้วเอาตลาดไปก่อนเลยก็ได้ก็เอาจริงที่เป็นออฟฟิเชียลวันนี้เนี่ยก็ไม่ถึงกับบิ๊กเนมมากนักนะครับผมว่าถ้าเป็นออฟฟิเชียลวันนี้ก็อย่างคริสตัลพาเลทเหมือนจะยืมอีวานเกสซองต่ออีก1ฤดูกาลนะ
3: ครับ
2: อีวานแกสซองนี่ถ้าใครจำได้เพิ่งมากับแอสตันวิลล่านะมาเล่นกับ BG นี่แหละเท่ากับว่าพาเลสยืมต่อแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็มีลูกากูโรเมลูลูกากูนี่ยังอยู่นะก็ดูเหมือนว่าเฟเนบาเช่จะดึงลูกากูนะครับค่าตัว6ล้านยูโรบวกแอดออนก็จะเป็นอีกหนึ่งสตาร์ใช่ได้ไหมที่ไปอยู่ลีกตุรกีนะโอ้โหลีกตุรกีนี่พอได้ซาร่าไปไอ้พวกที่เหลืออยู่ก็เมสันกรีนวูดอย่างนี้ใช่ไหมใครอ่ะลีตุรกีนี่เยอะนะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนใช่ไหมพี่หมอยังไม่รวมพวกเฟสพวกอะไรที่ไปก่อนหน้านี้
3: เจดทำไมนักฟุตบอลช่วงบั้นปลายเนี่ยชอบไปลีตุรกีวะ
2: อากาศไหม
3: คือ
2: มันเงินน่ะแน่นอนอ่ะเขาบอกว่าเงินน่ะเยอะขึ้น
3: คือสภาพแวดล้อมของตุรกีเนี่ยนักฟุตบอลไปแล้วมีความสุข
2: ครับ
3: เพราะว่าครบคือไปแล้วเนี่ยในเรื่องของครอบครัวก็เรียกว่าไปแล้วเนี่ยไม่เหงาอะเอาง่ายๆนะครับอย่างถ้าไปอยู่ในยุโรปเนี่ยอย่างอังกฤษนะครับอยู่ในเยอรมันอยู่ในอิตาลีหรือสเปนเนี่ยมันคนละแบบกัน
2: ใช
3: ่แต่ไปเนี่ยครอบครัวไปก็สบายสบายอาหารการกินก็มีทั้งยุโรปมีทั้งคือทุกคนที่ไปแล้วแฮปปี้
2: เดี๋ยวต้องไปถามสาววอลเลย์บอลไทยไหมที่เคยไปเล่นที่ตุรกี
3: อุ้ยเขาชอบเจ๊แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมีเยอะ
2: ล่าสุดเหมือนทรูวิชั่นก็จะถ่ายลีกซูเปอร์ลีกตุรกีด้วยนะเอาเป็นว่าก็ลูกากูนะครับจะไปอยู่กับเฟเนบาเช่ส่วนใครอยู่ทีมไหนบ้างเดี๋ยวเราค่อยไล่กันเพราะจริงๆผมว่าลีกตุรกีนี่วันหนึ่งเดี๋ยวมีเวลาจะมาไล่ให้นะครับกาลาตาซารายเฟเนบาเช่เบซิกตัสเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดก
3: ับ
2: ทรับซอนสปอร์ที่ดึงโมซาล่าไปก็ผมว่าประเด็นถ้าเอานักเตะก็อย่างที่พี่หมอเมาบอกประเด็นหลักๆก็อยู่ที่โรดรีบัลลี่บาโกล่าอย่างเนี้ยเพราะว่าวินิซิวุฒิเนี่ยจบแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยบาโกล่าถ้ามาลิเวอร์พูลจริงโอ้โหดูฮือฮานะแต่ว่าประเด็นที่หลายคนฮือฮาก็คือโค้ชล่าสุดอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ก็แต่งตั้งชาบีเอร์นันเดสขึ้นเป็นเฮดโค้ชเซ็นถึงปี2030นั่นหมายความว่าอย่างน้อยๆเนี่ยชาบีจะคุมเนเธอร์แลนด์ในยูโรพี่หมอ
3: ครับ
2: ยูโร2028แล้วก็ไปจบหลังฟุตบอลโลก

0: 2030ในมุมโค้ชพี่หมอเซอร์ไพรส์ไหมกับการวิชาดีไปคุมเนเธอร์แลนด
1: ์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยใจถึงนะ
0: ครับ
1: ผมว่าซาบี้เฮอร์นันเดสยังประสบการณ์ยังน้อยอ่ะนะแล้วก็ด้วยสไตล์การทำงานเนี่ยผมมองว่าทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมว่าคนที่จะเอาอยู่เนี่ยผมว่าต้องเป็นคนเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: นะครับอย่างล่าสุดอย่างโรนัลด์คูมันเนี่ยที่ลาออกไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะบุคลากรคือแบตเตอรี่ไม่ดี
0: อ
1: ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะไปไกลกว่านี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยนะครับก็มีข่าวว่าอาร์เน่สล็
0: อ
1: ตจะไปเป็นเฮดโค
0: ้
1: ชแต่สุดท้ายนี่ก็บอกว่าไม่พร้
0: อ
1: มนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะอย่างโรเบอร์โตมาร์ติเนสนะครับเขาก็ทางบอร์ดของสมาคมเขาไม่เลือกสุดท้ายหวยมาออกที่ครับฮาร์วีย์เฮอร์เดสซึ่งผมซาบี้เฮอร์เดสซึ่งผมเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมถึงเลือก
0: แต่ว่าระดับโค้ชไม่ระดับเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความปัจจัยที่เขาตัดสินใจเนา
1: ะ
0: ก็เป็นชาติชั้นนำอ่ะพี่หมอแล้วที่มันบังเอิญเนี่ยนะตอนที่ชาบีคุมสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยตอนเขารับงานรับช่วงต่อก็รับต่อจากโรนัลด์คูมันนะที่บาร์เซโลนาแล้วพี่หมอแล้วก็ไปประสบความสำเร็จได้แชมป์เขาก็เลยมาโยงกันว่าเนี่ยพอมารับเนเธอร์แลนด์ก็มารับต่อจากโรนัลด์คูมัน
1: ใช่คือในวัย46ปีประสบการณ์เนี่ยที่แบบว่าทุกคนได้เห็นแล้วก็แบบว่าดูแล้วเนี่ยขึ้นชั้นก็คือบาร์เซโลนาแค่นั้นแหละแต่ถ้าผมมองว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู
0: ่
1: ยังน่าจะเก็บเกี่ยวกับการทำทีมนะครับยังไม่ถึงขนาดมาทีมชาติอ่ะแต่ในเมื่อแต่งตั้งแล้วเราก็ต้องดูว่าจะมีทีเด็ดอะไรไหม
0: น่าจะประมาณนี้เนาะเรื่องของโยกย้ายแล้วก็โค้ชเอาซุปเปอร์คัพเมื่อคืนนี้ดีกว่าไปเล่นที่ Red Bull Arena รังเหญ้าของ Red Bull Salzburg ที่ประเทศออสเตรียครับเก่งใหญ่ Paris Saint-Germain เจ้าของแชมป์ UEFA Champions League ก็เบียดชนะ Aston Villa แชมป์ Europa League ไป2-1
1: ไม่เต็มทีมต้องใช้คำว่านักฟุตบอลอย่างเปเช่เนี่ยที่ลงสนามก็มีอย่างวิตินยาวิชาคอร์เรตเรียหรือว่าเดริกดูเอนะครับส่วนวิลล่าก็ใช้งานจอห์นแม็กกินชัวโกเมสเอลิเมโนบูเอนเดียครับผมดูว่าเดี๋ยวนี้เจนนะก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยการชิงถ้วยลักษณะอย่างเงี้ยมันเหมือนการเปิดลีกจริงนะแต่สโมสรไม่เสี่ยงหรอกผมว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็แอสตันวิลล่าเจ็บเยอะด้วยโอ้โหแบบไม่กล้าปล่อยผู้เล่นที่ไม่สมบูรณ์ลงเล่นในขณะที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่านี่ไม่ใช่ทีมที่ทั้งเอลิเก้อยากได
0: ้
1: นะครับแต่มันเป็นนัดที่ต้องลงเล่น
0: ก็เหมือนคอสนิมแหละโดยเฉพาะ3นักเตะตัวหลักอย่างอุสมันเดมเบเล่เดซิเรดูเอแล้วก็ฟาเบียนลุยส์ที่เป็นแชมป์โลกกับสเปนเนี่ยเพิ่งจะมีส่วนร่วมในเกมเมื่อคืนนะพี่หมอแต่ว่าพวกแก๊งโปรตุเกสเนี่ยอย่างนูโน่เมนเดสวิตินยาเชลเนเวสเนี่ยพวกนี้เขาเล่นกระชับมิดมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนควิช่าเนี่ยเล่นมาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจอร์เจียไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกแล้วก็เมื่อวานนี้ยังคงเด็ดขาดเนาะประตูของควิช่าเนี่ยโอ้โหแบบโยกยิงหายอ่ะแล้วก็ครึ่งหลังมาเดซเรดูเอก็มาทำประตู 2-0อุสมันเดมเบเล่แอสซิสต์นะครับเจ้าของนักเตะบัลลังก์ดอร์คนล่าสุดส่วนแอสตันวิลล่าได้มาโจ้นะครับมายิงประตูตีไข่แตกก็อย่างที่หมอบอกวิลล่าก็เอาจริงตัวเก่งก็ถูกปล่อยออกไปถูกไหมทั้งเนี่ยแหละติลิมันก็ย้ายออกแล้วก็รวมไปถึงออลี่วัตกินเนี่ยเหมือนจะยังได้พักเช่นเดียวกับเอสลีย์คอนซ่าอย่างเงี้ยเอมี่บูผู้สาประตูอาร์เจนตินาเอมี่มาร์ติเนสก็ยังพักอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาเลฮันโดกานาโชเนี่ยมีส่วนร่วมไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงเพราะว่ากานาโชมาเล่นที่เมืองไทยแล้วที่ไปปากแตกไงพี่หมอ
1: ใช่
0: เอ๊ะกานาโชไม่มีชื่อเลยนะเดี๋ยวนะไม่มีเลยครับอาเลฮันโดกานาโชไม่มีชื่อในเกมเมื่อคืนนี้เลยนะครับทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะเพราะว่าสำรองที่ลงไปเป็นทามิอับราฮัม
1: ก็อย่างที่บอกกันเจ็ดวิลล่าโอ้โหแบบเขาคือถ้าพูดถึงเขาเคืองไทยมากเลยอ่ะโอ้โหที่ไปอ่านเบื้องหลังเขาบอกว่าโอ้โหมัน มันเป็นการเล่นรุนแรง
0: แล้วปล่อย

0: มอร์แกนโรเจอร์ไปอีกใช่ไหมขาดปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ออกปล่อยยูริติลิมันมันก็แต่ว่าตัวเสริมเข้ามามันก็ยังดูไม่รู้จะทดแทนได้มากแค่ไหนนะครับ
1: เรายังไม่คุ้นน่ะแต่ก็เชื่อใจคนข้างสนามอ่ะว่าเขาปั้นคนมาเยอะผมก็ดูว่าวิลล่าไม่ถึงกับเสียสมดุลหรอก
0: ส่วนเอเชเมื่อคืนมีตัวใหม่นะครับลูก้าดีนนะอยู่ที่มานั่งสำรองแต่ว่าไม่ได้ถูกส่งลงเล่นนะก็น่าจะประมาณนี้ซุปเปอร์คัพของยุโรปนะครับส่วนอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้ถ้าเอาเฉพาะทีมจากพรีเมียร์ลีกแล้วกันสำคัญเนาะ
1: แมนยูเลยอ
0: ่ะได้สิแมนยูในเต็ดสงครามดอกกุหลาบเป็นไงจบ 1-1 แต่ว่าสุดท้ายมีดวลจุดโทษนะจ๊ะเอาในเกมก่อนนะครับเสมอ 1-1 นะโจชัวเซิร์กซี่ยิงให้กับแมนยูนำก่อนนะครับนาที16ก่อนที่บรอนอารอนสันมาตีเสมอกับลีดเป็น 1-1 ครึ่งหลังก็ทยอยเปลี่ยนตัวกันยกชุดปรากฏว่าเกมเนี้ยมันตกลงกันมาพี่หมอว่ามีดวลจุดโทษด้วยแล้วก็ในการดวลจุดโทษนี่ไม่น่าเชื่อนะคนเดียวที่พลาดของแมนยูคือบรูโน่เฟร์นันส
1: ์
0: ปกติเป็นคนยิงชัวร์มากในขณะที่ลีดส์เนี่ยพลาด2คนนะครับก็คือแฮร์รี่วิลสันแล้วก็เจมส์จัสตินก็เลยทำให้แมนยูชนะในการดวลจุดโทษไป6ประตูต่อขออภัย5ประตูต่อ4
1: ผมดูไฮไลท์นะอันนี้ยอมรับว่าไม่ได้ดูทั้งเกมนะผมว่ายังไม่ดีทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: ทั้งแมนยูทั้งลีดส์ยังไม่ดีนะก็เป็นการอุ่นเครื่องที่น่าพอใจของไมเคิลคาริกนะครับ

0: บอกคุณเจษเชื่อไหมเดี๋ยวก็คืนหลังคืนหลังจริงๆแล้วพอคืนหลังเสร็จปุ๊บเขาบอกไงเนี่ยบอลฮัตสันเป็นอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเนี่ย
1: ถูกถูก
0: อันนี้เราสะท้อนจากข้อเท็จจริงนะสะท้อนจากข้อเท็จจริงนะ
1: ไม่ได้พูดเอง
0: ไม่ได้พูดเองป้าเดี๋ยวหนูฟังย้อนหลังนะหนูเปิดไมค์จัดรายการอยู่แต่แอบมาทักนะ
1: ยอดมาก
0: คุณเด็กนนท์โอ้โหมายาวเลยฮะหมอครับแนวทางฟุตบอลไทยไปบอลโลกทำไมไม่เอาทางวอลเลย์บอลไปใช้อะไรเนี่ยไม่ใช้โค้ชฝรั่งญี่ปุ่นทำไมไม่ใช้โค้ชไทยแนวทางวอลเลย์บอลไทยชัดเจนอ๋อเอาง่ายๆผมสรุปแล้วกันทำไมฟุตบอลไม่เอาแนวทางแบบวอลเลย์บอลหรือว่าฝ่ายเทคนิคโอ้โหอ่านได้ไหมเนี่ย มีคนเป็นที่รู้จักทั่วหรือว่าทำไม่ได้ตามเป้าหมายเรื่องอายอะไรด้วยนะพูดถึงอายมาด้วยนะขอบคุณอมรและเจตที่ให้ระบายความในใจของแฟนบอลคนหนึ่งครับจากเด็กนนท
1: ์ผมสรุปให
0: ้
1: เวลาประชุมสภากรรมการไม่มีใครกล้าเวลาคุณแป้งสรุปก็ไม่มีใครยกมืออ
0: ุ้ย
1: นะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าถามว่ายกมือไปเดี๋ยวกลัวไม่ได้เป็น
0: อุ้ยทำไมไม่พูดพรุ่งนี้
1: ก็พรุ่งนี้จะร้อนกว่าเพราะพรุ่งนี้น้องหอมก็พูดเขาพูดตรงกับผมเยอะเลยโอ้ยเขาพูดนี่นะเจตฟังแล้วผมต้องโหต้องขยับตัว
0: ขนลุกขนพอง
1: คือไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เป็นมานานแล้วนะครับถามว่าคุณจะรักษาเก้าอี้คุณนะครับเพื่ออยู่ในสภากรรมการต่อหรือว่าคุณต้องการที่จะ
0: ครับ
1: เป็นคนเก่งเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้อยู
0: ่
1: แล้วมันก็เสียอะไรหลายอย่างด้วยซึ่งเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ให้น้องอ๋อพูดแล้วกัน
0: อ่ะไปข้อความทางออนไลน์นะฮะคุณชวนันท์คุณสกายแมนทัตราคุณธีรบูรณ์คุณโชคชัยยินดีกับยู17ไทยด้วยครับสุดยอดมากๆคุณนิพนธ์สวัสดีครับพี่หมอน้องเจตคุณโกฮาร์ดแมนอ๋อน้องโกผมเองบอกว่าเดี๋ยวรอชั้น3นะครับป๋าเจตอ๋อให้ผมไปหาชั้น3โอ้ยมีใบสั่งมาใบสั่งจากแก๊งวังน้ำเขียว
1: เอ้ย
0: สวัสดีคุณชาวบ้านนันทาง YouTube นะครับคุณดูบิลคุณภัทรสอนนะฮะแล้วก็คุณอภิชาติบอกว่าคุณเจตสุดยอดมากสวัสดี U17 จำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้ไหมคุณโอ๊ตให้กำลังใจน้องๆทีมชุดนี้ว่าตอนที่ชุดใหญ่ประสบชัยอย่างต่อเนื่องที่เชียงใหม่อะไรประมาณนี้นะครับหลายคนคุณจำชื่อไว้เลยนะน้องปอยน้องออมหลายคนเลยผมว่าหลายคนขึ้นชุดใหญ่ได้นะครับสวัสดีครับพี่หมอคุณเจตค่าตัวเขา2คนคนหนึ่ง10กว่าล้าน20ล้านเขาจะมาชกในนามทีมชาติเลยครับกับเบี้ยเลี้ยง900 1,000
1: มันขึ้นอยู่กับสมาคมมวยสากลคุณพิชัยชุนหะว่าจะยื่นเงื่อนไขแบบไหน
0: คนดูน้อยมาจากการที่1การประชาสัมพันธ์2ศรัทธา3การเดินทาง4รูปแบบการดำเนินการของทีมชาติก็ผมถึงสะท้อนไงว่าถ้าไอ้3นัดที่ผ่านมาถ้าเป็นเมื่อก่อนเราชนะรวดพี่หมอไม่เสียประตูเลยอ่ะ
1: ศรัทธาม
0: ันต้องคึกคักถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: แต่มันกลายเป็นว่าทำไมไอ้สามนัดนี้ตะวันกับเมียนมาทำไมคนมันน้อยลงอ่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นเครื่องหมายคำถามคำโตๆเลยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ชัดเจนนะครับคุณวสันต์บอกว่าอยากให้บอลไทยเปิดฟรีไปเลยอุ้ยอันนี้มันก็เกิน
1: ไม่ได้นะครับ
0: เขาดูฟรีเลย
1: มันมีค่าใช้จ่าย
0: ครับอ่ะวันนี้ครบถ้วนเดี๋ยวผมไปดู SMS มีมาเพิ่มไหมช่วงหน้าได้ที่นายกรูพรุ่งนี้นะครับสปอร์ตไกด์ผมบอกเลยห้ามพลาดนะฮะ พี่อ๋อบางโอ่งแล้วก็พี่หมอเมานะฮะเวอร์ชันนี้เนี่ยห้ามพลาดนะวันนี้เวลาหมดไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์วิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรด

หรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ีฟเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899ฟัง FM99 ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน mcord connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ17:34ครับช่วงเวลาดีๆตรงนี้เจอกันกับนายที่นายกูรูนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคม 2569นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา19 นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่เอกนพดลแล้วผมอูอัครเทพนะครับรับหน้าที่ครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
4: สวัสดีครับคุณอูครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
3: นะครับเจอกันในวันพฤหัสบดีเพราะว่า
4: วันนี้เอกใหญ่มาแทนเอกเล็กนะ
3: เฮ้ยอันไหนใครตกลงใครใหญ่ใครเล็ก
4: ผมเอกใหญ่เขาเอกเล็ก
3: อันนี้คือเคลียร์กันแล้ว
4: เอกคิมสุคุณนี่คือเอกเล็ก
3: อ๋อเขาเคลียร์กันแล้ว
4: ใช่เอกลบนี่คือเอกใหญ่
3: เพราะว่าพี่เอกคิมเขาบอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าวันนี้เนี่ยติดงาน
4: อ๋อ
3: ก็เลยแบบว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยเตรียมเจอกับเอกใหญ่วันนี้ได้เลยมีไหมวันนี้คงน่ากลับมาทำงานกันเหมือนเดิมนะ
4: ใช่ใช่
3: คงไม่หยุดอะไรกันเยอะแยะอะไรกันขนาดนั้นนะ
4: รออีก3 เดือนครึ่งเดี๋ยวก็ได้หยุดยาวแล้ว
3: โอ้เดือนธันวา
4: ก็คุณหนูแป๊บเดียวเองนะเนี่ยสิงหาแล้วอ่ะ
3: ครับ
4: เรายังรู้สึกว่า
3: ปีใหม
4: ่ไม่ข้างๆเราเนี่ยเพิ่งจัดสงกรานต์ไอ้ดึงๆพึ่มๆกันอยู่เลยเว้ยทำไมมันเร็วอย่างวะ
3: จริง
4: ใช่ไหม
3: เ
4: รายังรู้สึกโอ้ย
3: เพราะว่าสงกรานต์นี่อสมทโดนล้อม
4: ทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ
3: ่
4: ะ
3: โดนล้อมทุกทีทุกทางเลย
4: เร็วมาก
3: ถือก่อนนะพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคม
4: สี่เดือนแล้วอ่ะ
3: เร็วจริง
4: เ
3: ร็วจริงนะครับก็วันหยุดถ้ามองถึงเดือนหน้าเดือนหน้านี่โล่งเลยนะ
4: สบาย
3: เดือนหน้านี่สะอาดฟรีเลยนะวันหยุดไม่มีนะกันยายนเนี่ยนะครับทำงานกันเต็มที่เพราะว่าเอาจริงๆช่วงนี้เดี๋ยวฟุตบอลก็กลับมาแล้วสุดสัปดาห์นี้นะครับใครเป็นคอบอลพรีเมียร์ลีกนี่เดี๋ยวคอมมิตี้ชิลเขาโซยกันแล้ว
4: ใช่แล้วมันโอ้จริงๆมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ
3: เมื่อคืนนี้เนี่ยซูเปอร์คัพไง
4: ใครดูซูเปอร์คัพเมื่อคืนเหรอโคตรคุ้มเลย
3: มันผมว่ามัน
4: มากอะ
3: มันมากกว่าขอโทษนะมากกว่านัดชิงแชมป์ลีก
4: ใช่ใช่ใช่
3: เอาความสนุกอย่างเดียวอะ
4: คือพอเราเป็นแฟนบอลกลางๆนะหนูที่ไม่ใช่แฟนเปเชที่ไม่ใช่แฟนวิลล่าโอ้โหนี่แหละคือฟุตบอลที่แบบดูแล้วมันสนุกอะ
3: โอ้ยยิงกันคือแรกกันเลยถ้าเป็นมวยนี่คือแบบไฟเตอร์
4: เมื่อวานถ้าวิลล่าชนะเราคว้าแชมป์อันนี้ไม่ได้แปลกเลยนะ
3: ได้
4: เลยโอ้โหถ้าจบคมๆนะใช่เราเรียกกันนะถ้าจบคมๆนะมึงเอ้ย
3: ก็นั่นแหละ
4: ซาโคนอฟนี่โอ้โห
3: อย่างเดียว
4: กี่เซฟอะ
3: วิลล่าขาดก็คือที่พี่เอกบอกนี่แหละขาดอย่างเดียว
4: คือไอ้เด็กไอ้มาโจ้ยมันเป็นใครวะ
3: น่าจะเป็นหลานลูกกู
4: โอ้
3: ยหยอก
4: คุณหนู
3: เล่นเหมือนลูกกูเลย
4: ดีอ่ะนี่เดียวเนี่ยพุทธิพงษ์แนะนำมานะ
3: ผมเห็นแล้ว
4: พุทธิพงษ์คือแมวมองบินล่าที่ไปแนะนำตัวนี้มานะครับโอ้โหเด็ก17 ปีอ่ะ
3: ผมเห็นแล้วผมนึกถึงคุณพุทธิพงษ์เลยหนึ่งในแฟนรายการของเราเผื่อใครไม่เข้าใจเพราะว่าคุณพุทธิพงษ์เนี่ย
4: เป็นแฟน
3: ตัวยงของเม็ด
4: หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เชียร์เม็ดอ่ะ
3: แล้ว
4: ตัวนี้ย้ายมาจากทีมเม็ด
3: ใช่ไปซื้อมาจากเม็ด
4: โอ้โหแล้วหน่วยก้านโคตรดีเลยหนู
3: ทำให้เรานึกถึงลูกากู
4: ใช่
3: ทั้งเอาจริงๆทั้งรูปร่างหน้าตารูปลักษณ์ภายนอกเผลอๆการเล่นน่ะคล้ายๆด้วยนะ
4: ปั้นดีๆร้อยล้านมี แค่เมื่อคืนนี่เห็นเล่นแล้วนี่ต้องมี20-30 ล้านแล้วแหละ
3: ก็เมื่อคืนเนี่ยด้วยความเป็นเด็กอ่ะไม่คมพอไง
4: ใช่
3: โอกาสคนเดียวเนี่ยโอ้โห
4: ประสบการณ์อะไรอย่าง
3: เงี้ยนะเย
4: อะเลยแต่เรื่องกลัวไหมโอ้โหอันนี้ไม่มีกลัว
3: เ
4: นาะมันเล่นแบบได้ใจมาก
3: ผมว่าภาษากายเรื่องของการแสดงออกเวลาการเล่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนพี่เอกพูดอ่ะคือแบบเฮ้ยอายุไม่เยอะ
4: ใช่
3: แต่ว่าเจอระดับ

0: ปารีสแซงต์แชร์แมงก็เอาเรื่องอ่ะ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วเมื่อวานเมื่อวานเปเชผู้เล่นก็ไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะ
0: ก็ใส่ชุดใหญ่อ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องชมอีกฝั่งนึงก็ต้องชมปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยเหมือนกันว่า
1: ลูกแรกไม่น่าเสียเลยวิลล่านี่มาโจ้เนี่ยนะมั้งเพราะว่าที่แบบพยายามจะพักบอลเล่นอ่ะแล้วก็โดนฉกแล้วก็คุยชาซัดอ่ะ
0: คุยชาก็ซัดดีเกิน
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ
0: ใช่
1: ก
0: ็มันมาก
1: ช่องทางในการพูดคุยกันนะครับใครที่ดูฟุตบอลเมื่อคืนก็พูดคุยกันได
0: ้ครับ
1: SMS ทาง4689899นะทางออนไลน์ครับเพจ Facebook นะครับ YouTube นะโซเชียลก็คอมเมนต์กันมานะครับ
0: ครับ
1: M99 Active Radio นะครับ
0: ก็เมื่อวานนี้แมนยูก็อุ่นเครื่อง
1: อ
0: าร์เซนอลด้วย
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ก็ได้เห็นการยิงจุดโทษอะไรกันไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับช่วงนี้บางสโมสรก็หมดละอุ่นเครื่องบางทีมส่วนใหญ่ก็เหลือแค่เต็มที่ก็เกมเดียว
1: ครับ
0: มันจะเป็น
1: นัดนั้นเมื่อคืนเป็นแมตช์สุดท้าย
0: เ
1: พราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็น FA Community Shield
0: นั่นแหละ
1: อ
0: ืมเนี่ยแล้วพอการเล่นอย่างแมนยูนี่ก็เหลืออีกนัดเดียวรอเปิดซีซั่นแล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะเล่นกับเอซีมิลานไปนะคร
1: ับครับ
0: ผมช่วงแรกของเรานะครับขอขอบคุณกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณด้วยนะครับนะฮะนะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพอมันเข้าสู่วันพฤหัสก็แน่นอนทั้งคอนเฟอเรนซ์ทั้งยูโรป้านะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูโปรแกรมกันแต่จริงๆแล้วมันเข้าสู่ใกล้รอบไปนี่แล้วดิเพลย์ออฟแล้ว
1: พอพูดถึงเกมได้ดูฟุตบอลเมื่อคืนอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าฟุตบอลมันมาละเพราะว่าทั้งมิล่าแล้วก็เปเช่มันเล่นแบบไม่ได้อุ่นเครื่องไงก็หนุนเนื้อว่าม ันใส่กันเต็มอ่ะ
0: โอ้ซูเปอร
1: ์บรรยากาศมันมาแล้วอ่ะ
0: คือฝั่งวิลล่าเองก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาเล่นซูเปอร์คัพอีกบ่อยไหม
1: ใช
0: ่ส่วนเปเช่เนี่ยมีโอกาสน่าจะใกล้ๆไปมาเรื่อยๆอ่ะดูจากโอกาสนะ
1: ปีนี้ก็อาจจะทริปเปิลก็ได้แชมเปี้ยนลีก3สมัยติดเลยอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: ดูที่ว่าจะทำเหมือนแล้วเอามาดริดได้อีก1สโมสรหรือเปล่า
1: เพราะว่ามาดริดที่เคยทำได้คือซีดานนะ
0: ใช่
1: 3ปีติดเอริเก้นี
0: ่
1: โ
0: อ
1: ้โหหนู
0: แล้วดูทีมชุดนี้นะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะ
1: ใช่ๆ
0: ทำเป็นเล่นไปนะครับนะฮะหลายๆช่องทางส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยนะครับ
1: ครับผม
0: ไปดูรายละเอียดเกมเมื่อคืนนี้เลยแล้วกันนะพี่เอก
1: ได
0: ้นะครับ PSG กับแอสตันวิลล่าคือเราได้เห็นบางคนไปดู PSG ไม่ให้ดูวิลล่าเล่นมาที่ BG Stadium เลยที่ไทยอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ แต่วันนั้นเนี่ยกานาโชเนี่ยเอาคอนเทนต์ไปหมดเลยนะ
1: ก็เข้าใจได้ว่าโอ้ถ้าไปเล่นแรงเพราะว่าเขาก็เนี่ยโฟกัสไปที่นี่ไงไอ้ซูเปอร์คัพนี่ไง
0: ใช่นะครับคือแต่พอพูดถึงความพร้อมการเตรียมตัวหรือว่าแมตช์อุ่นเครื่องเนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยกว่าแอสตันวิลล่าเยอะมากนะครับ
1: เขาจบกับแมตช์อาร์เซนอลมีเล่นแค่กี่เกมเกม2เกมเอง
0: 2เกม
1: วิลล่า5 6นัดอ่ะ
0: แล้วผมไปนั่งไล่ดูเอาตั้งแต่วันที่เขาเจอแมนยูอ่ะวันนั้นส่งนักเตะแบบโอ้โหชุดบีเยาวชนดาวรุ่งคือไอ้พวกแบบตัวเจ๋งๆตัวดีๆอ่ะสำรองทั้งนั้น
1: ดูแคนเปเช่เกินไปเปล่า
0: คือกำลังจะบอกว่าเขายังไม่ได้ออกสตาร์ทโดยการใช้ตัวจริงอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยแค่ได้มีโอกาสลงมาเล่นเป็นตัวสำรอง
1: ครับผม
0: แล้วที่พี่บอกว่าเฮ้ยเขาอุ่นเครื่องแค่2เก
1: ม
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยเขากลับมาใช้ชุดใหญ่เลยผิดกับฝั่งวิลล่าวิลล่าก่อนจะเล่นกับเปอเชเนี่ยโอ้โหไปนับมาเนี่ย6เกมนะ
1: ครับ
0: อุ่นมา6นัด
1: ใช่ๆ
0: แล้วแต่ละนัดไปไล่ดูเอาตั้งแต่วันที่เจอกับ BG หรือแม้กระทั่งล่าสุดเจอกับไบเอิร์นเนี่ยก็ใช้นักเตะชุดใหญ่นะครับทยอยมาได้เยอะกว่า
1: ก็จะลืมแล้ววิลล่าฤดูกาลนี้เสียยูริเทรมัน
0: ครับ
1: เสียลูกาดีน
0: โรเจอร์
1: แล้วเอมี่ก็ยังไม่กลับมา
0: ก็น่าจะเสียนี่แหละ
1: ก็น่าจะไปด้วย
0: ไปที่จะมีโอกาส
1: ไอตัวที่เราพูดมานะคุณหนูมันเป็นตัวหลักของทีมนะ4ตัวเน
0: ี่
1: ย
0: ตั้งแต่หลัง
1: ประตูหลังกลางวัดกินก็ยังไม่อยู่อีก
0: ทุกช็อตเลยวัดกินก็น่าจะยังได้พักอยู
1: ่ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็เลยเห็นเอาจริงๆพอเห็นทั้งความพร้
1: อม
0: เห็นทั้งความสมบูรณ์ของทีมอ
1: ่
0: ะเรารู้สึกถึงการจัดทีมเมื่อวานเนี่ยพอไปเปิดดูรายชื่อไลน์อัพก่อนเตะพี่เรารู้สึกว่าโหวิลล่า สู้ลำบากว่ะความคิดตอนแรกเลยนะน่าจะสู้ยากเพราะว่าเปเชใช้ชุดใหญ่ด้วย
1: ใช
0: ่แต่ว่าความฟิตของเปเชเนี่ยผมว่ามันยังมาไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่แต่พอลงเล่นไปเป็นอย่างที่เราแปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยสู้กันมันเกิน
1: มันจริงๆคือเป็นฟุตบอลที่แบบเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะคือเปเชก็อาจจะดูเหนือกว่าเรื่องของชื่อชั้น
0: แน่นอน
1: คลาสบอล
0: ครับ
1: แต่วิลล่าเขาก็มาในสไตล์ที่แบบอย่าพลาดให้กูอ่ะ
0: ก็พอบวกอ
1: ่ะแรงถึงความฟิตถึงก็สู้กันมันอ่ะใช่ไหม
0: ก็บวกกันสนุกอ่ะนะครับผมว่ามันอาจจะแตกต่างในเรื่องของความพร้อมการเตรียมความฟิตด้วยแหละ
1: ครับ
0: วิลล่าก็เลยรู้สึกแบบดูกระฉับกระเฉงมากกว่าไม่ได้ชังชังแบงเล็กน้อยนะครับอ่ะแล้วก็เกมเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างคริสตาลรัชเคเลียเดซาเรดูเอชาวเนเวสวิตินยาวาเลนซาอีเอเมอรี่นะครับก็ลงสนามกันเป็นตัวจริงหมดเลย
1: ครับผม
0: ก็มีนักเตะตัวใหม่อย่างมาร์กเนสอากิอุสที่ไปเอามาจากโมนาโกที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับก็พวกเดมเบเล่บาโคล่านี่ไม่ต้องใช้มั้งบาโคล่าก็กลัวเขาเจ็บหรือเปล่า
1: ขอให้เป็นอย่างนั้น
0: เพราะว่าบาโคล่าเมื่อวานนี้ผมจับตามองว่าเฮ้ยเขาจะมีโอกาสหรือ
1: ไม่ได้ลงเลย
0: เล่นตรงไหนใช่ไม่ได้เล่น
1: คือมีชื่อสำรองทั้งหมดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ลง
0: ส่วนแนวรับก็ทั้งเมนเดสฮาคิมี่ปาโชมาร์กวินยอนโกเป็นซาโฟนอฟเอาจริงๆนี่ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่ถ้าไม่นับ
0: ชุดใหญ่เลย
1: ถ้าไม่นับศูนย์หน้า
0: ครับ
1: ชื่อที่ยังไม่คุ้นด้วยซ้ำอ
0: ากิอุสอ่ะ
1: ใช่
0: จริงๆไม่ใช่กองหน้าหรอกแกก็เป็นเพลย์เมกเกอร์นี่แหละ
1: ก็จับไปเล่นเป็นกองนายนอกนั้นก็ชุดหลักเลย
0: เจ้าคนนี้ออกใส่เดมเบเล่ไปอ่ะ
1: ก็ชุดใหญ่อ่ะ
0: ก็จบ
1: เอาจริงๆเอเมลี่ก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็มีเจ้าในเวสต์วิทินยาขาดเฟอร์เบนลุยตัวเดียวเอง
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเอง
0: ส่วนฝั่งวิลล่าเนี่ยเราจะเห็นความไม่พร้อมในแต่ละตำแหน่งอย่างโกที่พี่เอกบอกพอมาร์ติเนสไม่อยู่มาโกบิซอสก็เลยต้องเล่นแทน
1: ครับ
0: ลูก้าดีนเมื่อวานนี้ย้ายไปนั่งฝั่งเปเช่ไปแล
1: ้
0: วเจอทีมเก่าตัวเอง
1: คุณนายบอกไม่เป็นไรเรามีเอียนมาเส้น
0: ก็อาจจะยังพอทดแทนกันได
1: ้ยังได้อยู
0: ่ส่วนมิดฟิลด์พอไม่มีลุยส์เทลมันเนี่ยคุณอาจจะต้องมาปรับจังหวะกับชาวโกเมส
1: ก็นักเตะใหม่ที
0: ่ตัวใหม่
1: เพิ่งซื้อมาจากทีมตกชั้น
0: ในยุโรปใช่นะครับพอโรเจอร์โดนขายไปนะครับแล้วก็ตัวทดแทนก็เลยลองใช้เมื่อวานดาวรุ่งอย่างจอร์จเฮมมิงส
1: ์
0: เข้ามาแทน
1: ครับผม
0: แล้วก็หน้าวัตกินยังได้พักอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยต้องใช้โอ้โหลูกากู2
1: คือ
0: ไบรอันมาโจ
1: สวมเสื้อหมายเลข39จริงๆเป็นเด็กอังกฤษนะ
0: เด็กอังกฤษ
1: ไปเล่นอยู่ลักเซมเบิร์กตอนนี้มาเล่นอยู่กับอังกฤษ
0: คือถ้าไล่อันตามไทม์ไลน์เนี่ยคือเขาครอบครัวพ่อแม่เป็นแคเมรูน
1: อ
0: ยู่อังกฤษเกิดอังกฤษแต่ว่าพออายุแบบไม่กี่ขวบพ่อแม่ย้ายไปลักเซมเบิร์ก
1: ใช่
0: ย้ายไปอยู่ลักเซมเบิร์กนะครับพอไปย้ายไปอยู่ลักเซมเบิร์กปุ๊บมันก็เขาคงได้มีสิทธิ์ในการเลือกเล่นให้กับทีมชาติลักเซมเบิร์กได้แล้วลักเซมเบิร์กเห็นเฮ้ยไอ้หนุ่มคนนี้มันท่ามันได้ลักเซมเบิร์กเรียกไปติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17เลยนะ
1: ก็เล่นชุดใหญ่ไปแล้ว3เกม
0: 3เกมแต่นะครับในระดับเยาวชนเห็นเขาบอกว่าสุดท้ายเจ้าตัวจะกลับมาเลือกเยาวชนทีมชาติอังกฤษ
1: หน้าตาหน่วยก้านดี
0: ลูกากู
1: มันมีความผสมระหว่างอาดามาตาเล่กับลูกากูอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเวลาจะครองบอลถ้าจะเบียดจะบังอ่ะเฮ้ยมันลูกากู
1: ใช่ใช่
0: มันทรงมันได้เลยอ่ะ
1: เขาเกิดที่ไหนเอ็นฟิลเหรอ
0: เกิดที
1: ่อยู่ที่ไหนที่เอ็นฟิลรู้จักแต่เอ็นฟิลครับ
0: ไม่รู้จักเกิดที่อังกฤษทีเนี้ยพอเห็นฟอร์มการเล่นปุ๊บแล้วเนี่ยเฮ้ยอังกฤษต้องรีบๆนะ
1: 17ปี193เซนติเมตรใครที่ไม่ได้ดูนะแนะนำไปดูไฮไลท์ก็ได
0: ้
1: ทาง beIN Sport
0: เด่นมาก
1: โคตรดีอ่ะ
0: ทั้งลูกมง
1: ลูกมง
0: อาจจะยังไม่เนี้ยบอ่ะแต่เห็นด้วยอายุ17เนี่ยผมว่าทรงเนี่ยได้เรื่องแน่ๆ
1: เป็นคนที่หาพื้นที่ในกรอบ18หลาดีมากนะ
0: แล้วเวลาจังหวะเมื่อวานนี้พอได้บอลเนี่ยจะซัดขวาซัดซ้ายเฮ้ยมันไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งนะคือยิงขวาก็มีให้เห็นเยอะก็น่าจะถนัดขวาแหละแต่ยิงซ้ายเฮ้ยก็เยอะลูกมงก็ตัวใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นน่ะผมก็เลยเห็นว่าโอ้โหวิลล่าไปเอาจากไหน
1: อันนี้เด็กมีของ เด็กมีของถ้าไม่เขาเรียกว่าถ้าไม่นี่ไปก่อนนะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่ดีแตกไปก่อน
0: อ
1: ่ะ12ล้านยูโรวิลล่า
0: ไม่ถูกนะ
1: นี่แสดงว่ามันต้องดีอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วซื้อมากลางทางซื้อมากลางซีซั่นคือไม่ได้ต้องรีบจบซีซั่นแล้วค่อยไปเอามานะ
1: ครับ
0: เหมือนแบบพอโอกาสได้ปุ๊บวิลล่าไม่รอช้าเลยอ่ะ ือพอย้อนกลับไปเนี่ยมันเคยเป็นข่าวนะครับ

0: ในตลาดนักเตะคือฮาอยู่พักหนึ่งแต่ช่วงนั้นเราไม่ได้สนใจไงคือแบบมาโจ้ใครผมก็ไม่อ่านข่าวอ่ะผมไม่ได้สนใจก็คงคว้าเด็กมาปกติอ่ะเออพอมาตรงนี้นี่เฮ้ยกลับมาดังเฉยเลย
1: คือพอยิ่งถ้าเราไม่ได้เห็นเขาเล่นนะมันก็เป็นชื่อที่แบบใครวะ
0: จริง
1: ยิ่งแบบเด็ก17อะไรอย่างเงี้ย
0: คืออุ่นเครื่องเราก็ไม่ได้ไปตามดูวิลล่าในทุกเกมอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอมันเป็นซูเปอร์คัพอ่ะเฮ้ยว่าไปดูจริงๆเฮ้ยไม่ธรรมดาใช้ได้นะ
1: ผมว่าคือเขาว่าเบอร์39ใช้น่าจะเป็นเด็ก U21เล่นในพรีเมียร์ลีก2
0: ครับ
1: แต่ผมเชื่ออูไนดันดันขึ้นชุดใหญ่แน่ๆ
0: ได้เลยแบบ
1: นะยิ่งถ้าเห็นเล่นกับเปเช่ได้ขนาดเนี
0: ้ยค่อยๆประคับประคองไปเนี่ยผมว่าน่าจะดีเลยแหละตัวใหญ่อ่ะ
1: ตัวใหญ่
0: เมื่อวานใครประกบอ่ะโอ้โหเหนื่อยหมดอ่ะระดับมาควินยอร์ดวิลเลนปาโชปวดหัวเมื่อวานเนี้ย
1: มีโอกาสทะลุ2เมตรอ่ะตอนนี้มัน17ปีเอง
0: โอ้โหแค่นี้ก็ตัวเบลเลอร์แล้วใครนึกไม่ออกลูกากูชัด
1: ๆใช่ๆ
0: ทรงเหมือนลูกากูเลยนะครับ
1: ก็เมื่อวานนะครับก็เปเช่ก็นำก่อนเนาะจากลูกผิดพลาดของมิราเนี่ยแหละจริงๆก็เป็นจังหวะที่ไม่มีอะไรเลยคุณหนูพยายามจะเคลียร์พักบอลเอากลับมาเล่นแล้วก็นั่นแหละโดนพวกเปเช่เขาไล่เพรส
0: ครับ
1: เขาก็ไปฉกบอลมาได้สุดท้ายเป็นควิชาที่แบบโอ้โหยิงแบบสวยๆเลย
0: แหวกมาซัดกันดื
1: ้
0: อๆคือตะบันแบบยัดเข้าไปเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: คือลูกนี้ก็ต้องยอมคุยช่าอีกแล้ว
1: ใช่
0: ทำได้ดีเกิน
1: เอาจริงๆโอกาสครึ่งแรกทั้งมินล่าทั้งเบเช่ผมก็โอ้โหมันสนุกคือจะตีเสมอจะอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก
0: ทั้งเซฟทั้ง
1: ใช่
0: ทั้งยิงออกเอง
1: แต่ประตูของมาโจเนี่ยมาได้นาทีที่45
0: ครับ
1: จากจังหวะของจอห์นแมคคินเปิดไปให
0: ้
1: จบครึ่งแรก 1-1
0: แต่ว่าก่อนที่เขาจะ
1: วอตแปมินล่านี่แบบคุณหนูเห็นว่าตอนมิล่ายิงตีเสมอมันจะมีแฟนบอลมิล่าที่แบบเปิดถกเกงโชว์ก้นนะ
0: เรามีด้วยเหรอ
1: ไ
0: ม่ได้สังเกตแต่ว่าก่อนที่มาโจจะตีเสมอเนี่ยโอกาสแกเพียบเลยนะ
1: เยอะมาก
0: อย่างเยอะเลย
1: เยอะมาก
0: ทั้งยิงทั้งมงทั้งยิงออกโอ้โห
1: ถึงบอกแบบถึงบอกว่าโอ้โหฟุตบอลนี่โคตรมัน
0: เมื่อวานนี้เล่นสนุกมากนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเปเช่เขาก็ส่งตัวจริงลงมาจนได้เดมเบเล่
1: อยู่ไม่ไหวแล้ว
0: พอเดมเบเล่ลงมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเปเช่ที่แบบชุดบิ๊กเบิ้มเลยอ่ะชุดบิ๊กเบิ้มชุดใหญ่เลยอ
1: ่
0: ะนะครับแล้วก็ทำให้ทีมกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้ได้ประตูจากเดเซเร่ดูเอ่นะครับลูกนี
1: ้ก็มีเช็คอยู่นะ
0: แนวรับวิลล่าเหมือนจะเผลอไปนึกว่ามันอาจจะล้ำหน้าด้วย
1: ช็อตแรกอ่ะผู้สินให้เป็นลูกล้ำหน้าแล้วก็มาเช็คเบียร์ส
0: ุ
1: ดท้ายก็ได้เป็นประตูให้ปรีดนำ 2-1
0: ก็มันขาคือตัวเนี่ยอาจจะอยู่ในลายที่มันอาจจะทำให้ไม่ล้ำหน้าแต่ขาซ้ายของแมตติแคสเนี่ยเอาขาซ้ายกลับมาไม่ทัน
1: ครับผม
0: นะครับเลยทำให้ดีเซเรดูเอหลุดไปลูกนี้พอตีเส้นแล้วก็ไม่ล้ำหน้า
1: ครับผม
0: ครับก็เลยเป็นลูกนำไป2ประตูต่อ1นะครับนั่นก็คือประตูชัยของปารีสแซงต์แชร์กแมงเมื่อวานนี้นะครับ
1: เห็นเปเช่ลงสนามเมื่อวานจุดเด่นคือเสื้อเขานะผมนึกถึงยุคเลโอนาร์โดยุคลายอ
0: ่
1: ะยุค90
0: คือแถบแดนตรงกลางมันจะ
1: แถบแดนตรงกลาง
0: แถบใหญ่ไง
1: เมื่อก่อนผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนไอ้หน้าอกเป็นโอเปิ้ลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคล้ายๆบาเยิร์นอ่ะ
0: ใช่
1: ๆเออผมว่าเสื้อตัวนี้มันย้อนยุคคลาสสิกมากไอ้ลายอดีตกัปตันทีมชาติบราซิลปี94พวกเลโอนาร์โดอะไรพวกเนี้ยเออผมว่าพอเปเช่มาทำเสื้อชุดนี้ผมว่าสวยเลย
0: ก็เลยเป็นเกมที่เมื่อวานนี้นี่โหใครดูรู้สึกสนุกเพราะโอกาสการยิงของเปเช่เนี่ยยิง12แต่วิลล่ามีโอกาสยิงเยอะกว่านะ
1: ครับผม
0: วิลล่านี่ยิงไป15แต่ความคมการตรงกรอบเนี่ยปารีสแซงต์แชร์กแมงเหนือกว่าเล็กน้อย
1: ใช่แต่พอน้องก็เซฟเยอะนะเมื่อวาน
0: อ
1: ่ะอาเปเช่จบเกมนี้แล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะครับคืนวันอาทิตย์ซัดต่อเลย
0: อ
1: ันนี้ก็ซุปเปอร์คัพ
0: ครับ
1: เป็นซุปเปอร์คัพของฝรั่งเศสแชมป์ลีกเอิงเจอกับแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพของเขาอ่ะ
0: ไอ้พวก
1: กรุ๊ปเดอะฟรองของเขา
0: พวกแชมป์เยอะก็เล่นแต่ซุปเปอร์คัพนี้แหละพวกได้แชมป์ไปเยอะ
1: โอ้งี้มาร์ควินยอร์ดนี่ก็ชูถ้วยจนเหนื่อยนะ
0: โอ้เมื่อคืน
1: เก้อะไรอย่างงี้นะ
0: เมื่อคืนนอกจากจะแบกถ้วย UCL แล้วต้องแบกถ้วยซุปเปอร์คัพอีก
1: เ
0: พราะเมื่อวานนี้เขาเอาถ้วยมาโชว์ทั้งคู่ใช่ไหม
1: ถ้วยใหญ่ป่ะซุปเปอร์คัพถ้วยเล็กนะ
0: โอ้ยูโรป้าถ้วยใหญ่กว่าแชมเปี้ยนลีก
1: ผมจะให้คุณดูเกมอุ่นเครื่องที่บอกว่าถ้วยที่ราชมังใหญ่แล้วใช่ป่ะนี่
0: อันนี้ที่ไหน
1: แล้วมาดริดไปอุ่นเครื่อง
0: จริงเหรอ
1: แต่ผมไม่รู้ที่ไหน

0: ไอ้ข้าพเจ้าจับมาเห็นวินิซิอุสโอ้โห
1: มันช่วยเหมือนอะไรเนี่ย
0: ช่วยคุณหนูช่วยนี่ครึ่งคนอ่ะต้องยก2คน
1: น
0: ่ะ
1: น่าจะเกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนหรือเปล่า
0: ผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนพอดีผมเห็นคลิปผมก็รีบแคปมาเลยนี่คือถ้วยที่เป็นทัวร์พี่ที่น่าจะถ้วยใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะ
1: เออยังไม่เห็นเหมือนกัน
0: เออใหญ่กว่าถ้วยบ้านเราอีก
1: น่าจะตามสปอนเซอร
0: ์
1: ตามผู้สนับสนุนนะ
0: ส่วนแอสตันวิลล่านะครับจบเกมกับเปเช่เสร็จปุ๊บจะมีเกมอุ่นเครื่องอีกเกมนึงก็ในช่วงสุดสัปดาห์นี่แหละวันเสาร
1: ์
0: จะเล่นกัน 20:30 จะเจอกับโบรุสเซียเมนเช่นกลัดปักอีก1เกมก่อนที่จะเปิดสนามสัปดาห์หน้านู้นนะครับจะเจอไบรตัน
1: ก่อนเริ่มซีซั่นเนี่ยวิลล่าจะอุ่นเครื่อง7เก
0: ม
1: บวกซุปเปอร์คัพอีกเป็น8นัดเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: 8นัดนี่โหเกือบ1ใน4ของซีซั่นเลยนะแกเล่นเยอะมากอ่ะเตรียมตัวเยอะมากมาก
0: อูไนเอเมรี่คว้าแชมป์ยูโรป้าลีกมาแล้ว5สมัย
1: ครับ
0: เป็นรองแชมป์ซูเปอร์คัพ4สมัย
1: เวลาไปเจอพี่ใหญ่ในแชมเปี้ยนลีกก็สู้
0: ได้เก่งเล็กสุดท้ายก็เจอพอเจอเก่งใหญ่ก็ไปไม่รอดนะครับ
1: จริงนะครับเปเช่เองเมื่อวานนี้ก็ถือว่าพอเขากลับมาใช้ชุดใหญ่ถึงแม้ว่านักเตะเหล่านั้นอาจจะยังไม่ได้เล่นร่วมกันในปรีซีซั่นบ่อยแต่พอกลับมาแล้วก็เออก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก
0: ใช่คือผมว่าผมมองเปเช่คายสตันตรงที่ทีมลงตัวไปแล้วคุณหนู
1: ครับ
0: ขอแค่ความฟิตถึงทุกอย่างมันเดินหน้าต่อได้เลย
1: อ่
0: ะไม่ต้องมาลองผิดลองถูกไม่ต้องมาลองระบบไม่ต้องมาลองนักเตะใหม่อ่ะเพราะว่าขอแค่ลงปุ๊บคือทำอะไรก็ได้ก็ดูตอนเขี่ยเด็ก
1: ก็เตะออกเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: เตะออกเหมือนเดิมแบบโน้ตเป็นบุ้มธงให้วิลล่ากดดันโน้ตนะ
1: ก็คือเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้ว
0: ก็เท่ากับว่าปีที่แล้วเปเช่ก็ปราบทางด้านสเปอร์ในซูเปอร์คัพชนะจุดโทษ
1: ก็แชมป์ยูโรป้าม
0: าครั้งนี้ก็ชนะทางด้านแอสตันวิลล่
1: าน
0: ี่ถ้าเกิดว่าเล่นฟุตบอลถ้วยที่เกี่ยวกับยุโรปเนี่ย
1: ได้หมด
0: สามครั้งติดเนี่ยปราบทีมอย่างอังกฤษหมดนะปลายฤดูกาลที่แล้วก็ชนะอาร์เซนอล
1: ครับอันนี้ก็ไล่เก็บมาแต่ละส
0: โมสรเปเช่เรียบเรียบนะทีมอย่างอังกฤษเนี่ย
1: มันก็เลยทำให้หลายๆคนมองว่าให้คุณจะมีโอกาสเป็นสมัยที่สามไห
0: ม
1: ก็ถูกถามไปยังหลุยส์เอนริเก้เนี่ยแหละเอนริเก้ก็บอกว่าก็คาดหวังอยู
0: ่นี่เลยโมเดลของวิลล่านี่แหละถ้าคุณจะเอาชนะเปเช่ผมว่าบอลเมื่อคืนเนี่ย
1: ต้องเล่นแบบนี
0: ้ต้องเล่นแบบนี
1: ้โอ้โหแต่ว่า
0: จุดเดียวที่วิลล่าไม่ชนะเมื่อคืนน่ะคือความคมเท่านั้นเอง
1: คือเอาจริงเราก็ไม่รู้นะถ้าเปลี่ยนไอ้เจ้ามาโจเป็นวัตกินน่ะหลายๆจังหวะน่าจะดีอยู่นี่นะด้วยประสบการณ์ด้วยความคมอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ไม่รู้หรอกก็พูดไปงั้นแหละ
0: วัตกินก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไห
1: ม
0: หรือพอเป็นวัตกินปุ๊บแนวรับของเปเช่ก็อาจจะใช่มาเบอร์มันใหญ่กว่า
1: แต่ว่าด้วยการขาดนักเตะไปในแต่ละตำแหน่งตัวสำคัญตัวหัวใจของทีมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีเวลาในการทำทีมแล้วสามารถสู้กับเปเช่ได้ขนาดเนี้ย
0: อ
1: ุนเอเมรี่เองก็ยังคงอันตรายอยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: กับการทำทีมอ่ะ
0: ฟุตบอลถ้วยอ่ะของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: เที่ยวจัดๆอ
1: ่
0: ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้ก็แน่นอนเรื่องของบัตเล่บาโคล่านะครับมีชื่อแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นเลยสื่อก็มองว่าก็เนี่ยแหละก็คงเป็นเรื่องของการย้ายทีมนะครับเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยมีคนนะครับสื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์นัสเซอร์อัลเคไลฟี่นะครับพ
0: ี
1: ่ประธานของปารีสแซงต์แชร์แมงที่พูดถึงบาโคล่านะครับหนึ่งประโยคที่ทำให้คิดว่าน่าจะย้ายทีมค่อนข้างมีโอกาสสูงละเขาบอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้ว่าบาโคล่าจะย้ายทีมหรือไม
0: ่
1: คือถ้าคุณจะเก็บถ้าเป็นระดับนัดเซอร์เอาเคไลฟี่เนี่ยถ้าคือไม่ขายคือไม่ขายอยู่แล้วเขาพูดว่าไม่สามารถบอกได้ว่าจะย้ายทีมหรือไม
0: ่
1: นะครับแล้วก็จะได้เห็นกันเพราะฉะนั้นประตูการเปิดการย้ายทีมของบาโคล่ามันมีแน่นอน
0: มันก็มีโอกาสเหมือนเกมลิเวอร์พูลนัดล่าสุดที่อุ่นเครื่องอ
1: ่
0: ะที่ไม่มีชื่อคาร์ติโจน
1: อ
0: ่ะอันนั้นพอไม่มีชื่อปุ๊บคนมันก็โยงไปอินเตอร์มิลานอ
1: ่
0: ะแล้วก็มีข่าวอินเตอร์มิลานเขาก็จะปล่อยพาเตซี
1: ่
0: แล้วจะมาเอาคาร์ติโจนมัน
1: ก็
0: จวบเหมาะพอดีเลย
1: มันมีเหตุผลรองรับกันอยู่
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็จากบทสัมภาษณ์ของอัลเคไลฟี่เลยทำให้รู้สึกว่าบาโคล่าไม่ใช่นักเตะที่ทีมอื่นจะตัดต้องไม่ได้
0: ก็พร้อมขายเอางั้น
1: เถอะคือซื้อได้ถ้าราคาถึงก็พร้อมปล่อย
0: ครับผม
1: ทีนี้ใครสนใจอยู่ก็ลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับ
0: นี่ก็หนูอันนี้ไม่ใช่ AI นะนี่ภาพจริง
1: ไม่จริงเหรอ
0: จริงแต่เนี่ยต้องไปดูว่าล่าสุดมาดริดที่อุ่นนะไปอุ่น มันไปอุ่นที่ไหน
1: ถ้วยอะไรอ่ะ
0: เออเป็นปรีเป็นเขาเรียกว่าเฟรนด์ลี่แมตช์นี่แหละ
1: อืม
0: อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่ากันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นะครับอ่ะก็ส่วนเมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะนะครับเคารพธงชาติกันก็ผู้ตัดสินแหละนะครับโอมาอาตันที่เป็นผู้ตัดสินชาวโซมาเลียนะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปตัดสินในศึกฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ได้ทำการตัดสินในศึกซุปเปอร์คัพระหว่างวิลล่ากับเปอเชเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนใครได้ดูก็คงได้เห็นฝีไม้ลายมือของโอมาอาตันเพราะว่ายูฟ่าเนี่ยพอเห็นว่าฟีฟ่าเขาไม่ให้ตัดสินบอลโลกยูฟ่าก็เลยไปดึงนะครับผู้ตัดสินชาวโซมาเลียเนี่ยมาโชว์ฝีมือในซุปเปอร์คัพแทนทันทีนะครับตอนนี้ 17:59 นแล้วนะครับพักครบธงชาติกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับ

0: FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
1: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
1: ้คิดถึงยัง
2: บอกก็ได้คิดถึง
1: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
1: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
3: ฮะ
1: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับเข้ามาเบรกที่2ครับของนายที่นายกูรูกันต่อนะตอนนี้18นาฬิกา4นาทีนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณด้วยนะครับอ่ะนะฮะดูผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานนี้กันอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าก็จะมีทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ลงสนามนัดกระชับมิตรนัดอุ่นเครื่องไปด้วยก็คงเป็นนัดท้ายๆแล้วนะครับบางทีมก็เป็นนัดท้ายจริงๆอย่างอาร์เซนอลเมื่อวานนี้เนี่ยถ้านับเป็นเกมอุ่นเครื่องจริงๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายละที่พวกเขาจะลงเล่นเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลเจอกับโคโมนะครับแหมซึ่งโคโมเองเป็นสโมสรที่หลายๆคนหันมาให้ความสนใจเยอะนะครับแล้วก็มีเซธ ฟาเบกัสอดีตเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญของอาร์เซนอลเนี่ยคุมโคโมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโหพางโคโมคือต้องบอกว่าร้ายกาจมากนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะครับพวกเขาได้ไปเล่นระดับ UEFA แชมเปี้ยนลีกในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับสุดท้ายแล้วจบลงในเวลาด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีการดวลลูกจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลนะครับยิงจุดโทษแม่นกว่านะครับเอาชนะไป4ประตูต่อ3นะครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลได้ประตูจากไมริสเคลลี่นาทีที่33นะครับยกระดับการเล่นขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางยาวๆละส่วนโคโมครับตีเสมอจากมาตินบาตูรีน่ากองกลางทีมชาติโครเอเชียเมื่อวานนี้อาร์เซนอลถ้านับถึงไลน์อัพในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนี่ยก็ยังเป็นบรรดานักเตะตัวสำรองหมดเลยอ่ะนะครับเกือบหมดว่างั้นเถอะมีแค่กราเบียลกับเอเบซีเอเซที่เป็นตัวหลักอย่างจริงจังนะพี่
5: ครับผม
4: นอกนั้นก็ตัวสำรอง
5: ก็
4: เยาวชน
5: ของเขานักเตะอาร์เซนอลที่เข้าร
4: อ
5: บ
4: โ
5: ลกรอบชิงอันดับ3
4: เยอะมากเมื่อวานนี้อย่างเซนเตอร์ที่คู่กับกราเบียลมาโกเยสเนี่ยเจนเบนจาหนูมารีแซลมอน
5: ครับ
4: เด็ก16ปีนะเมื่อวานนี้ใช้เด็ก16ปีเป็นเซนเตอร์คู่กันนะครับก็ดวลลูกจุดโทษคนที่อาร์เซนอลยิงไม่เข้าเมื่อวานนี้นะครับก็มีแค่คนเดียวเมื่อวานนี้เขายิงจุดโทษกัน5คน
5: ครับ
4: นะครับก็เป็นโนนี่มาดูไอ้เค้นี่แหละที่ยิงไม่เข้าร
5: อคนเดียวรอก่อนซีซั่นจะเริ่ม
4: ใช่นะครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลเปลี่ยนตัวเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนตัวเกิน11คน
5: อ
4: ่ะ4 5 6 7 8 9 10 13คน
5: ครับ
4: เพราะว่ามีนักเตะที่ลงใบครึ่งชั่วโมงแล้วโดนถอดออกก็คือไอ้พวกที่น่าจะโดนปล่อยจริงๆอ่ะก็คือเชียร์ซุดกับนะครับไอเอบิชิเอเซ่เชียร์ซุดคนหนึ่งแต่เอเซ่เมื่อวานนี้ก็เล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับ
5: ครับผม
4: ก็เปลี่ยนตัว13คนนะคิดดู
5: ก็เป็นช่วงที่อย่างที่บอกอ่ะซุนนั่นก็อยู่ในช่วงเรียกความฟิตอยู
4: ่ครับ
5: เพราะก่อนหน้านี้เขาก็มีอุ่นกับจิโรน่ามีอุ่นกับทางด้านเบติส
4: ครับ
5: แล้วก็เอมิเรตส์ครับกับดอร์ทมุนด์แล้วก็มาเล่นกับทางด้านโคโม่1 2 3 4เกมก่อนที่จะสุดสัปดาห์นี้จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เน
4: า
5: ะ
4: คือผลอุ่นเครื่องก็เรียกว่าไม่ได้ดีมากนะถ้าพูดตามตรงนะ
5: ใช
4: ่ก็กลางๆแต่ว่านักเตะเขาไปเล่นบอลโลกเยอะอันนี้เข้าใจได้นะครับก็เลยขาดบรรดาตัวหลักอะไรไปเยอะอ
5: ัน
4: น
5: ี
4: ้ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวในช่วงนี้หน่อยนะครับส่วนอีกทีมนึงนะครับแมนยูวันนี้ก็อุ่นเครื่องเจอกับคู่ปรับนะครับอย่างลีดส์ยูไนเต็ดซีซั่นที่แล้ว
5: สงครามดอกกุหลาบอ่ะ
4: โอ้โหสงครามดอกกุหลาบถ้าคุณไปดูในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสู้ไม่ได้ เล่นในพรีเมียร์ลีกแพ้คาบ้านนัดนึงอีกนัดนึงเสมอ
5: ครับ
4: เจอลีดลุซีซั่นที่แล้วเนี่ยเอาไม่ลงจริงนะคร
5: ับ เล่นที่ดับลินนะเกมเมื่อคืน
4: น่ะใช่เล่นที่ดับลินนะครับ
5: เป็นไงบ้างแมนยูพร้อมไหมซีซั่นเนี้ย
4: ผมว่าเมื่อวานนี้เอาจริงๆการเล่นอะไรต่างๆก็ดูเริ่มเข้าที่เข้าทางเยอะ
5: ครับ
4: แต่ว่าพอมันเป็นเกมอุ่นเครื่องปุ๊บเนี่ยพอมันถึงในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนตัวเนี่ยผมว่ามันก็ไปคาดหวังอะไรไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเกมในครึ่งเวลาหลังที่ส่งบรรดาตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่มาลงเล่นนะครับ
5: ผม
4: แมนยูนำก่อนนะครับจากโจโซเซ็กซี่ลูกนี้เอ็มโมโมเขาไหลมาให้งามๆเลยส่วนลีสมิเต็ดตีเสมอจากเบนเดนอารอนสันลูกนี้เป็นความผิดพลาดนะครับแมนยูไปเสียบอลแดนกลางกันเองนะ
5: ครับ
4: นะครับก็เลยทำให้ถูกฉกไปคนที่เสียบอลก็ลูกผู้จัดการทีมครับล
5: ู
4: กกุนซือครับไทเลอร์เฟชเชอร์ว่าอันนี้เป็นตัวจริงด้วย
5: ครับผม
4: ก็เมื่อวานนี้แมนยูมีเอมบูโมดอกูเซอร์
5: ชุดใหญ่แล้วเนี่ย
4: อาหมัดใช
5: ้
4: ได้อันเดซันโตสไทเลอร์เฟชเชอร์นะครับเฮฟเว่นคู่โยโรแล้วก็แบ็กซ้ายใช้แฮร์รี่อามาสแบ็กขวาเป็นดาโลโกเป็นเซเนอร์ลัมเมนส์
5: นี่ถ้าว่านักเตะชุดตัวหลักแมนยูน่าจะเข้าแคมป์กันหมดนะ
4: หมดแล้วครับ
5: บูโน่มาสลาอุยลูกชออะไรพวกนี้น่าจะเต็มละเชอร์มันก็มา
4: ครับค
5: ุ
4: ณย่าก็ลงมาเป็นสำรอง
5: ครับ
4: ก็ลงเล่นกันต่อเนื่องละ
5: แมนยูจบเกมกับลีดปุ๊บเดี๋ยวจะโอ้โหเกมนี้มันเจอนัลริมไง
4: เจออโมริม
5: อ่ะแมนยูกับทางด้านเอซีมิลานจะเล่นกันในวันที่15ว
4: ัน
5: เสาร์นี้นะครับ
4: ครับ
5: ที่เล่นที่ไหนเนี่ย
4: เล่นที่โปแลนด์เล่นที่โปแลนด
5: ์
4: แมนยูบินไปเรื่อยอ่ะสวีเดนไอร์แลนด์โปแลนด
5: ์อ่า
4: ตอนนี้ทัวร์ยุโรป
5: ก็พอจบเกมเมื่อวานเสร็จปุ๊บอ่ะเป็นแมตช์แรกพรีเมียร์จะไปเยือนเฮาซิตี
4: ้ครับ
5: คู่แรกวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่22 18:30 น.
4: ครับ
5: เพราะถ้าเป็นพรีเมียร์เปิดหัวจริงก็เป็นคืนวันศุกร์
4: ใช่ครับ
5: อาร์เซนอลโคเวนทรีนะครับ
4: แต่ว่าเกมเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกับอาร์เซนอลเหมือนกันนะพี่เอกค
5: ือ
4: จบปุ๊บเสมอเขาก็ยิงจุดโทษกันแมนยูก็ชนะจุดโทษลีดไป5-4
5: ครับผม
4: คนเดียวที่ยิงไม่เข้าคือคนที่ยิงประจำ
5: ใครฮะ
4: บูโน
5: ่เออบูโน่หลังบูโน่จุดโทษพลาดบ่อยนะ
4: เมื่อวานนี้ผมว่าเขาเล่นไปหน่อยเลือกยิงออกไปเองอ่ะเป็นคนเดียวที่ยิงไม่เข้านะ
5: ครับผม
4: นอกนั้นยิงเข้าทุกคนนะครับยิงไปทั้งหมด6คนชนะลีดไป5-4นะคร
5: ับ
4: ก็เมื่อวานนี้ผู้รักษาประตูที่ทำหน้าที่ในการดวลลูกจุดโทษคือตัวจริงเป็นเซเนอร์ลัมเมนส
5: ์
4: แต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเอาโกสำรองลงมาตอนประมาณครึ่งหลังนะครับเดอมอตมีนี่เป็นโกสำรองอาย
5: ุ
4: 23ปีนะครับ
5: ใครเนี่ยลูกหลานเป็นมีวะ
4: ชื่อน่าจะหล่ออ่ะ
5: นะฮะก็ลีดเองนะเดี๋ยวผมเช็คดูก่อนโอ้ลีดจริงๆฟอร์มไม่ได้แย่นะในเกมอุ่นเครื่องอ่ะ
4: แล้วผมว่านักเตะ
5: ก่อนหน้านี้เขาชนะลิเวอร์พูล
4: ครับ
5: ใช่มั้ยมีชนะอาเบไลฟ์ซิกแล้วก็มาแพ้จุดโทษแมนยู
4: คือนักเตะอ่ะไปไล่ดูของดาเนียลฟาเคอร์ในซีซั่นหน้าเนี่ยเฮ้ยผมว่านักเตะเขาสามารถเก็บบรรดาหลักๆไว้ได้เยอะแบบไม่ได้ดูเสียตัวหลักไปมากมายอ่ะ
5: มีเสียใครไปในลีดอ่ะ
4: กองหลังอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำได้กองหลัง
5: ตัวหลักลีดก็กลับมาเข้าแคมป์กันหมดแล้วนะ
4: ใช่ใครที่ว่าจะย้ายที่เราเห็นพวกธานากะเมชา
5: โอ้พวกนี้พวก
4: อารอนซัน
5: ประต
4: ู
5: อย่างเมสลีปาร์กาสตาว
4: สตาว
5: แซมไบรัมพวกนี้ก็หลุดวงโคจรไปแล้วอ่ะ
4: คือก็เสียสตราวนี่อาจจะต้องแบบหาคนมา
5: หาใหม่
4: ประมาณนั้น
5: อือแต่ตัวได้มาเนี่ยก็ได้นี่มานะได้เจมส์แรดฟอร์ดประตูมาแทนนะนี่เมสซี่
4: 40ล้านอ่ะแรดฟอร์ดอย่างแพงเลย
5: ได้ตัวฟรีมาแฮร์รี่วิลสัน
4: นี่ของดีนะ
5: มูฮาเลโมวิชนี่ไง จากซาซู
4: เมื่อวานนี้ก็ลงเล่นเป็นตัวจริงใช่ไห
5: มก็ถ้าเป็นซีเนียร์ก็นี่แหละ3ตัว
4: ทีมลีดไม่ได้เปลี่ยนมากนะก็เสมอกับแมนยูไปก็เท่ากับว่า3เกมหลังเจอแมนยูนี่ลีดไม่แพ้นะเอาไม่ลงจริ ง
5: เฮ้ยเกมอื่นขึ้นอย่าไปนัด
4: จุดโทษก็อย่าไปมองว่าชนะนะก็ไปยิงจุดโทษเฉย
5: ๆครับ
4: นะครับก็เป็นเกมรองสุดท้ายของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละ
5: ครับผม
4: ข้ามมาทักทายข้อความทาง SMS กันหน่อยนะครับ
5: ครับ
4: 468 9899นะครับเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงนะบอกฟุตบอลเขาแข่งการยิงประตูไม่ใช่แข่งส่งไปส่งมาคิดง่ายๆเวลาเราดูไฮไลท์เราชอบยังชอบดูคู่ที่ยิงกันเยอะๆเลยคู่ไหน 0-0 เราก็ยังไม่ดูเลยแต่คุณสิงท่าสะอ้านนะครับ
5: อันนี้ก็ถูกต้อง
4: ก็เป็นปกติอ่ะ
5: ยิ่งถ้าคองบอลดีส่งบอลเนียนๆจบเยอะๆเหมือนเปเช่เหมือนบาซ่านี่ยิ่งมันเลย
4: ก็ยิ่งมัน
5: ถ้าเคาะไปเคาะมาเหมือนสล็อตท่านี้ก็ไม่ไหวไอ้จบ 0-0 นั้นยังเข้าใจนะแต่จบ 0-1 2-1 อะไรอย่างเงี้ยหัวนั้นแย่เลยนะ
4: คือก็เข้าใจบางคนเห็นสกอร์ 0-0 บางคนก็ไม่ดูไฮไลท์แล้ว
5: ใช่
4: เพราะว่าใจอยากจะดูการยิงประตูแต่มันก็มีบางคู่นะที่ 0-0 มัน
5: ใช่ๆ
4: แต่มันน้อยมันน้อยแต่มันหายาก
5: เอาแล้วฟุตบอลถ้าไม่มีประตูอ่ะมันเข้าใจได้ว่าบอลเหมือนกับไม่สนุกอ่ะ
4: ก็ดูยอดวิวใน YouTube ก็ได้เวลาไฮไลท์คู่ไหน 0-0 น่ะถ้าไม่ใช่บิ๊กทีมนะคนไม่ค่อยดูหรอก
5: ใช
4: ่จะต้องเป็นแบบทีมใหญ่จริงๆอ่ะนะครับถึงจะมีคนเข้าไปดูเยอะหน่อยนะฮะบอกว่ารายการเรียกเข้าว่าเซียนพี่แท่งโกบอยทำไมไม่เข้ารายการสดนานแล้วหรือว่าไม่มีแล้วนะครับ
5: โอ้เรื่องผังรายการนี้
4: ไม่แน่ใจ
5: ไม่ทราบต้องถามบางเบ่งนะครับ
4: หรือแม้กระทั่งไปถามในช่วงนั้นดีกว่าเนาะ
5: น
4: ะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับถ้าดีใจป้องหูของเมสซี่กับเอนโซในบอลโลกมันมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับฮวนโรมันริเกลเม่เหรอครับเล่าให้ฟังหน่อยจากคุณปีศาจกองโตไปถึงท่าดีใจของเอนโซนะที่ป้องหัวนะ
5: ผมยังไม่
4: แน่ใจ
5: ยังไม่ได้เห็นข่าวนะ
4: แต่ริเกล
5: แล้วมีประเด็นอะไรกับริเกลเม่มันเป็นทีมชาติ
4: เป็นเมื่อก่อนริเกลเม่ก็ทำแม้ท่านี้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะน่าจะทำอ่ะใช่ลิเกอร์แม่เป็นคนยิงเข้าแล้วทำท่าเนี้ย
5: ก็คือท่านี
4: ้ลองนึกภาพลิเกอร์แม่มันจะมีช่วง
5: ลิเกอร์แม่เป็นคนตั้งท่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรอ
4: ก็ถ้านับเขามาก่อนเนี่ยก็คงใช่
5: อ
4: ่ะแต่ผมยังไม่ดูไปสืบสาวเราเรื่องว่าเขามีสตอรี่อะไรร่วมกันไหมแต่เขาเป็นท่าเดียวกันที่ลิเกอร์แม่เมื่อก่อนทำประตูได้เขาก็จะยืนแบบป้องหูไงซึ่งเอนโซก็ทำเมสซี่ก็ทำด้วยบางครั้งอะไรอย่างเงี้ย
5: บางทีก็เกิดขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจนะยิงเสร็จก็ป้องหูเพื่อขอเสียงแฟนบอลอะไรเงี้ย
4: เนี่ยเนี่ยมันจะมีภาพลิเกลเม่ยืนป้องหูแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งบางทีเขาวิ่งดีใจ
5: แสดงว่าเป็นท่าประจำเขา
4: ใช่ของลิเกลเม
5: ่
4: คือบางทีเขาก็จะวิ่งดีใจแล้วเขาก็เอาแบบมือข้างเดียวยกขึ้นมาที่หูบางทีถ้ายืนนิ่งๆลิเกลเม่ก็จะยืนยก
5: สองมือเลย
4: อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเห็นภาพเมสซี่หรือว่าเอนโซเนี่ยทำบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเหตุผลเนี่ยเขามีสตอรี่อะไรหรือเปล่าผมยังไม่ทราบ
5: ครับ
4: นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าก็เป็นท่าที่นักเตะทั่วๆไปก็ทำกันเยอะนะก็คือแบบขอเสียงแฟนบอลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอนโซเราจะเห็นว่าเขาทำบ่อยมากนะครับเขาบอกว่าเอ็นฟิลด์อยู่ชายขอบลอนดอนต้นกำเนิดมอเตอร์ไซค์คลาสสิกชื่อดังรอยัลเอ็นฟิลด์ด้วยครับอยู่ลอนดอน
5: เขาเกิดที่เอ็นฟิลด์
4: ไอ้นี่ก็เด็กลอนดอนเด็ก
5: เด็กลอนดอน
4: มาโจมาโจโ
5: อ้ต่อไปเดี๋ยวคงเสร็จเนี่ยเชลซีนั่น
4: โอ้ถ้าส่งดีนะผมว่ากองหน้าลักษณะแบบต
5: ั
4: วใหญ่แล้ว
5: แค่เห็นเล่นเมื่อคืนแค่แมตช์เดียวเรายังรู้สึกโอ้โหอันนี้เท่กว่าเด็กมีของ
4: ดี
5: แล้วเอาง่ายๆว่าถ้าไม่เก่งจริงคุณไม่มีทางที่อูไนจะให้ขึ้นมาเล่นนะ
4: แล้วเป็นซูเปอร์คัพด้วย
5: เออ
4: แล้วเราจะรู้สึกแบบมีความมั่นใจมากกว่าเดิมเล็กน้อยเพราะว่าเฮ้ยไอเด็กคนเนี้ยมันอยู่ภายใต้การพัฒนาของอูไนเอเมอรี่ด้วยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้อง
5: อยู่ถูกที่นะ
4: มันต้องโดนปั้นได้ดีสิเพราะอูไนเอเมอรี่เนี่ยเราจะเห็นว่าในเวลาเขาอยู่กับนักเตะแบบที่ไม่ได้ดังมากก็ทำให้เป็นนักเตะที่มีคลาสขึ้นมาได
5: ้ก็อุ่นเครื่องอ่ะเขาได้ลง6เกมได้ลง5เกม
4: ครับ
5: เกมกับวอร์ซอก็ลงปอร์โต้ลงซูเซดัตลง
4: ครับ
5: มีเจอกับทีมออสตาร์พวกนี้เขาก็ลง BG ก็ลงเกมเจอกับบาเยิร์นก็ลงไปชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นั่นแหละกับเปเช่เนี่ยปล่อยของเลย
4: หน้าเหมือนหลายคนเลยนะมองหลายมุมอะคือถ้าตัวหนากล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยลูกกระปูชัดๆ
5: เหมือนไอ้พ่อพอดูเนี่ยเหมือนไอ้นี่ป่ะไอ้อินฟูที่ไอ้สปีดอะไร
4: อ๋อ
5: เนี่ยเหมือนนั่นแหละ
4: สปีดต้องทำผมแบบไอ้นี่หน่อยย่อยๆหน่อยถ้าเป็นเหมือนสปีดอะ
5: แต่บางมุมหน่วยก้านนี่เหมือนอะดาม่านะหนามากนะ
4: ใช่ใ
5: หญ่เลย
4: แต่ตัวใหญ่แบบในวัย17ปีนี่ถือว่าตัวใหญ่กล้ามเนื้อแบบโอ้โหมาเต็มมากบางมุมผมมองมันมีบางรูปเหมือนมาดูซาโก้เลยพี
5: ่
4: ตอนนี้ทรงผมยังแบบไม่ได้มัด
5: มีสื่อตั้งให้เขายังเป็นนิวอะไรยังถ้านิวก็คงจะนิวลูกกูนะ
4: ลูกกู
5: เออ
4: คนอื่นยาก
5: นิวเฮสนิวเฮสกีได้ไหม
4: ไม่ได้แต่มันก็ตัวใหญ่ตัวหนา
5: เจ้ามาโจ้มันดูพริ้วกว่ามันดูคล่องกว่า
4: ใช
5: ่เออ
4: คือเป็นลูกกูตอนที่แบบลูกกูท็อปแบบผมว่าการเคลื่อนตัว
5: ลูกกูตอนอยู่เวสต์บอมอย่างเงี้ย
4: เอาเอเวอร์ตันดีกว่า
5: เออนั่นพริ้วนะ
4: เออตอนที่พริ้วอ่ะคล้าย
5: คร
4: ับเดี๋ยวรอเขามาเล่นพรีเมียร์ลีกเลยผมว่าเดี๋ยวได้ดูเห็นเล่นหลายเกมแน
5: ่
4: ซีซั่นนี้ครับลิเวอร์พูลจะได้บาโคล่าไหม
5: ทฤษฎีสมคบคิดถ้าเป็นข่าวเมื่อคืน
4: ครับ
5: ก็ไม่แน่
4: แล้วมันเป็นทีมเดียวที่มีข่าวดูแบบได้น้ำได้เนื้อที่สุดในตอนนี้แล้ว
5: ใช่ใช่บาโคล่าตอนนี้มันไม่มีข่าวกับทีมไหนแบบหนักเท่าลิเวอร์พูลแล้วอะ
4: ด้วยค่
5: า
4: ตัว
5: ไม่มีแล้วอ่ะ
4: ด้วยค่าตัวด้วยแหละผมว่าค่าตัวมันดูแบบรุนแรงมาก
5: ฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้ซื้อแบบหนักๆนะ
4: เงินยังเหลือ
5: เอออาราโคก็ได้มาฟรี
4: ใช
5: ่ก่อนหน้านี้ได้ใครมาก็พวกเด็กที่เซ็นมาก่อนอยู่แล้วอ่ะ
4: ชักเก้เออก็ทำนองนั้นแหละก็ถ้าจะซื้อบาโคล่าผมว่าก็ไม่แปลกหรอกนะคร
5: ับ ก็เอาตัวเดียวร้อยกว่าล้านก็น่าจะโอเค
4: เอางี้ถ้าเล่นสมมติเอามาเล่นมีข่าวไหมว่าจะเล่นหนักซ้ายเพราะว่าบาโคล่าเนี่ยเขาหนักเล่นไปทางตัวรุกด้านซ้าย
5: อาจจะเออไม่แน่นะกักโปก็ยังมีข่าวสเปอร์เรื่อยๆนะ
4: เอางี้ก็เอามาก็ทับกับกักโปดิ
5: ก็ดันลีโอขึ้นไปแต่ปัญหาของลิเวอร์พูลคือริมเส้นขวา
4: ใช่ริมเส้นขวา
5: หรือว่าเขาจะปั้นเอเลียส
4: กูจะเห็น
5: แต่ก็ต้องหาคนมาอีกสักคนนะเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ผมว่ายัง
5: ฝาก
4: ความหว
5: ังตำแหน่งขวามันมีเอเลียสมีเคียซ่าแต่ก็ดูอ่ะ
4: พี่ลืมนักเตะแชมป์โลกแล้วครับวิกตอร์มูญยอส
5: เออ
4: เอ้ยเราได้มีนักเตะแชมป์โลกแล้ว
5: เออ
4: แต่เกมล่าสุดนี่อิราโอล่าลองสลับกันเล่นนะ
5: เ
4: ขาเอาบุญยอดเล่นซ้ายลิโอมาเล่นฝั่งขวาตอนที่บุญยอดลงมาเป็นสำรองเขาให้เล่นสลับไปเลยปรากฏว่า
5: เรียบร้อย
4: ไม่ได้
5: โดนไป4ลูก
4: ไม่ได้
5: นำก่อน 2-0 โดนไป3ลูกหรือ4
4: คือพยายามจะให้ลิโอว่าเออให้ลิโอไปอยู่ขวาได้ไหมผมว่ามันไม่ถนัดอ่ะ
5: ใช่ใช่
4: ไ
5: ม่หรอกผมว่าลิโออ่ะปีที่แล้วฟอร์มกำลังดีแต่ว่ามันมีโอกาสได้ลงเล่นน้อยมาก
4: เนี่ยเดี๋ยวเขาเลยมองว่าถ้าลิเวอร์พูลเล็งเป้าไปที่บาโคล่าเนี่ยเป็นหนึ่งในปีที่จะต้องการแต่ว่าถ้ากักโปมีโอกาสย้ายอีกเนี่ยลิเวอร์พูลจะต้องซื้อเพิ่มเป็นอีกคนนึง
5: ใช
4: ่สองคน
5: หลังน่าจะนิ่งแล้วนะพอได้อาราโคมาไม่น่าจะเสริมละ
4: ผมว่าเสริมหน่อยก็ดีนะเพราะว่าโรนัลด์อาราโคนี่มันผมก็รู้สึกแบบเอาจริงๆนะจากที่เราเคยเห็นเขาเล่นกับบาร์เซโลนาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยอุ่นใจ
5: ก็ไม่รู้จะเอาใครแล้วตอนนี
4: ้ไม่ค่อยดี
5: หรือจะเป็นซาบันจี้ไหมนะของเปเช่ก็เงียบๆไปแล้วอ่ะ
4: เงียบๆไปแล้ว
5: ไม่ได้มีข่าวหนาหูแล้ว
4: คือนักเตะผมว่าเขาอยู่เปเช่เขาก็แฮปปี้มีความสุขดี
5: เขาเป็นสำรองแบบนี้แหละแต่มีโทฟี
4: ่เพลินๆ
5: ปีละสองใบสามใบอะไรอย่าง
4: น
5: ี้
4: นะครับจะได้ไหมผมว่ามีโอกาสเยอะแหละเพราะว่าฝั่งเปเช่เองเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นถ้าค่าตัวถึงคุยได
5: ้ครับ
4: แล้วบาโคล่ารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ไปก็ลงคงเป็นโรเตชันแบบน
5: ี้ก็เหมือนที่คุณหนูบอกในเบรกที่แล้วอ่ะบาโคล่าเป็นนักเตะที่ไม่ใช่ว่าทีมอื่นจะแตะต้องไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเขาก็พร้อมขายอ่ะ
4: คือถ้าคุณไปถามระดับเจ้าของแล้วเจ้าของเขาบอกว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปอย่างเงี้ย
5: มันก็เหมือนเปิดทาง
4: แล้ว
5: เออถ้าเขา
4: ไม่ขายแล้วเขาบอกไม่ขาย
5: ถ้าเขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีทางขายแน่นอนก็ปิดเลย
4: ถูกเพราะฉะนั้นพอได้รับบทสัมภาษณ์ที่แบบมาจากปากของอัลคีไลฟี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมขายแล้ว
5: ใช่
4: ม
5: ันระดับร้อยกว่าล้านอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่140ไปจ่ายไปจ่ายไปให้มันจบๆไป
5: เอาละปีที่แล้วคุณยังกล้าซื้อเป็น2สักเกือบ400มั้งปีแล้วอ่ะตั้งกี่ร้อยอ่ะ
4: คือแต่ว่าตัวนี้เอาจริงๆมันเราก็เห็นคุณภาพอยู่แล้วว่าเขาเล่นแบบไหนนะแต่ทีเนี้ยลิเวอร์พูลก็จะมีความหลอนน่ะ
5: คือใช่ใช่
4: ซื้ออีซักเมื่อก่อนเราก็เห็นอีซักเก่งขนาดไหนอี
5: ซักเวียด พิมพ์ปงเคอร์เคนนี่เป็นตัวท็อปนั้นนะ
4: ก่อนจะมาลิเวอร์พูลเราเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมัน
5: ตัว
4: โอ้โหด้วยราคาด้วยอะไร
5: มาแล้วมาแล้วแบบมาตรฐานต่ำทุกตัวนะ
4: เอออันนี้แปลกอันนี้แปลกนะคร
5: ับ เดี๋ยวดูโค้ชใหม่อีกทีนึง
4: ครับดอกหงคงหมดหนทางแล้วพี่เอกถึงกับเอาผู้หญิงมาเป็นผู้จัดการทีมอีลาโคล่า
5: อีลาโอล่าหรออ
4: ีลาโอล่า
5: ไม่แน่นะอีลาคนนี้อาจจะพาลิเวอร์พูลนี่โบยบินก็ได้นะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวรอดูคือผมว่าแฟนลิเวอร์พูลคงมีแบบเซ็งๆคงมีหลอนกับผลอุ่นเครื่องที่ผ่านมา
4: เพราะว่ามันชัดว่าปัญหาที่มันใหญ่อยู่คือเกมรับ
5: ใช
4: ่แล้วอุ่นเครื่องอ่ะคุณนำก่อนสองคุณกลับมาแพ้2นัดอ่ะ
5: 2เกมติดแล้ว
4: กลับมาโดน4กลับมาโดน3อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเกมรับและอย่างหนึ่งพอไอเกมล่าสุดเล่นกับโมโนโกเนี่ยยิ่งเห็นเฟอร์ทิฟันได้ไปพลาดอะไรง่ายๆ
5: กูก็เตะเข้าไปโชงฉาก
4: โชงฉาก
5: แต่ถ้ามองมุมนึงนะมันคือลิเวอร์พูลมันยังไม่ใช่ชุดเสื้อตัวจริงลงเล่นพร้อมกัน
4: ครับ
5: เกมเจอกับโคโม่ไม่แน่นะผมว่าอาจจะเป็นชุดที่อีราล่ามันไม่มีโอกาสอีกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเกมกับโคโม่ที่จะเล่นกันก่อนที่จะเปิด
4: เลย
5: เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นตัวจริงอาจจะได้เห็น
4: เพราะว่าอย่างเกมล่าสุดพวกฟันได้กักโปอลิโซงก็เพิ่งกลับมา
5: ใช่
4: ไหม
5: แม็กกาก็เพิ่งกลับมาคนสุดท้ายอ่ะ
4: ใช่ก็ตัวนั้นก็ได้พักยาว
5: หน่อยก็ได้ลงซ้อมกับทีมแล้วอะไรอย่าง
4: เ
5: งี้ย
4: แต่ว่าในเกมจอมโมโนโกเราจะเห็นว่าให้จังหวะที่เวลาเขาต่อบอลทำชิ่งไม่ว่าจะเป็นกักโปเวียดอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เร็วในสไตล์ที่อิราโอล่าเป็นจุดเด่นของเขาในการทำเล่นเกมรุกนะแต่ลาอูล่าผมบอกนะเป็นกุนซือที่ไม่ค่อยเก่งเกมรับนะเอาจริง
5: ๆก็ถ้าเสีย2คุณต้องเอา3
4: เวลาเล่นกับบอลมาคุณดูสไตล์เขาเป็นยังไงอ
5: ่
4: ะ
5: เอาไอ้วันนั้นน่ะถ้าฟานไดไม่เสียจุดโทษท้ายเกมครึ่งแรกอ่ะผมว่าก็ไม่แพ้หรอก
4: โมเมนตัมมันเปลี่ยน
5: โมเมนตัมเปลี่ยนเลยอ
4: ีกอย่างเวลาลิเวอร์พูลเปลี่ยนยกขยงแล้วลองผิดลองถูกอะไรหลายอย่างเนี่ยมันทำให้โมโนโกง่ายขึ้น
5: ใช่แล้วไอ้ตัวที่ผมเคยบอกอ่ะไอ้เจ้าบิเลตอ่ะ
4: ครับ
5: มันปากชื่อข้างหลังเป็นมิก้าใช่ไหมโ
4: อ
5: ้เล่นโคตรดี
4: เดนมาร์กอ
5: ่
4: ะ
5: เล่นดีมากอ
4: ่
5: ะ
4: แต่ครึ่งแรกดีเลดอ่ะไปเจออะไรนะไอเอ็นดูเก้ไปไม่เป็นนะ
5: ก็ขู่พ่อมายืนคู่ฟันได้เกือบสูงกว่า
4: เอ็นดูเก้นี่เมื่อวานแบบวันนั้นเล่นแบบ
5: ลิฟต์พูดจะปล่อยยืมนะ
4: เพราะว่าเขาไม่ได้ work permit เนี่ยไม่รู้ว่ายังไงเกี่ยวกับ work permit ว่า
5: เป็นไรก็เอาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อน
4: โอ้คือบีเลดพอสู้ไม่ได้พอเปลี่ยนมาเป็นเอนโดเท่านั้นแหละ
5: โอ้เอนดูเว่ยบอกขอบคุณนะโจมากนะที่เจ็บตั้งแต่6นาทีแรกในเกมอุ่นเครื่อง
4: ก็เข้าใจลิเวอร์พูลว่าคือเขาพยายามจะลองผิดลองถูกเรื่องกองหลัง
5: อ
4: ะเอนโดมาเล่นตัวสำรองเอาแชมเบอร์มาเล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเกมรับมันก็เลยอย่างที่เห็นนะครับ
5: ครับผมที่เขาได้มาจากออสเตรียเวียนนา2.6 ล้าน
4: ทรงดีมากตัวเนี้ยแต่มันจะมีปัญหาเรื่อง work permit
5: 18ปี198ซม
4: นะเมื่อวันนั้นเล่นกับโมโนโกเล่นอย่างนิ่งเลยแล้วเล่นดีแบบนี้มา 2-3 เกมแล้ว
5: ครับผม
4: นะครับสวัสดีค่ะนายเอกนะอู๋2กูรูพี่รักน้องเลิฟและแฟน99ทุกท่านหัวที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูมาแล้วค่ะ616กับ618แล้วก็61กับ68แล้วก็แน่นอนนะครับเลข6ค่ะขอทุกท่านโชคดีสาธุโอมเพียงเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
5: จัดไป
4: หวยออกวันไหนเนี่ย
5: ปกติก็16อ่ะ
4: ก็
5: 6วันอาทิตย
4: ์อู้อีก3วันเฮ้ยทำไมมาเร็วเนี่ยคุณเทยปกติเนี่ยอาจจะต้องแบบสักวันนึง2วันอะไรอย่างงี้นะครับหมูนพพลจังไดครับ
5: ก็เมื่อวานชนะลอนนี่ดิ
4: ชนะลอนนี่ใช่แล้วก็เข้ารอบ8คนของ China Open ได้แล้วนะครับก่อนนั้นก็ไปชนะจัดทรัมป์มาได้
5: ครับผม
4: ช่วงนี้นี่จริงๆความจัดทรัมป์ความลอนนี่ได้นี่สุดๆเลยนะครับเดี๋ยวรอแข่งรอบ8ทีมในวันพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับ
4: บอกว่ามีทีมฟุตบอลชายทีมไหนไหมที่ผู้จัดการทีมเป็นผู้หญิงและสเปอร์มีข่าวใกล้เคียงกับใครบ้างครับล่าสุดนะครับ
5: โค้ชบุนเดสเมื่อช่วงฤดูกาลที่แล้วไงที่ใช้คนผู้หญิงคนนึงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคัดบักหรือทีมไหนป่ะคุณหนู
4: ไอทีมไหนวะ
5: เออจะมีอยู่ทีมนึงอ่ะ
4: เดี๋ยวผม
5: ของเยอรมัน
4: อ
5: ่ะแต่ว่าเขา
4: ผมจำชื่อไม่ได้
5: เขาเข้ามาในช่วงกลางเทอมนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าผลงานก็ไม่ได้ดีมากนะ
4: ก็คุมชั่วคราวไปจนจบซีซั่น
5: กับทีมอะไร
4: อ๋ออูนิโอนเบอร์ลิน
5: อ๋ออูนิโอนใช่
4: อูนิโอนเบอร์ลิน
5: แต่ผมว่าผู้หญิงมาคุมฟุตบอลชายผมว่าไม่เหมาะมีความรู้สึกของผมนะ
4: ต่คนที่อุนโอนเบอร์ลินเอาขึ้นมาคุมเนี่ยเขาคุมทีมหญิงของทีมอยู่แล้วแล้วทีมชายโดนไล่ออกเขาก็เลยขึ้นมาคุมคันตาทับไปนะครับมาเรียลุยส์เอต้าเนี่ยก็จะถ้าเป็นฟุตบอลอาชีพชายในลีกดังๆจริงๆเนี่ย
5: ไม่มีหรอก
4: ไม่มีหรอก
5: ยิงห้าเอาแค่ห้าลีกหลังเนี่ยไม่น่าจะมี
4: ไม่มีก็ต้องแบบนี้แหละ
5: ครับ
4: แต่ทีมเล็กๆก็ไม่แน่นะครับเป็นอุนโอนเบอร์ลินเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับ
5: ครับผม
4: บอกโค้ชคนต่อไปของหงถ้าเป็นอูไนพี่เอกโอเคไหม
5: ผมโอเคนะผมว่าอูไนอ่ะจริงๆเป็นโค้ชที่มีฝีมืออ่ะ
4: ครับ
5: แต่เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาเขาอยู่กับทีมที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอยู่ทีมที่ไม่ค่อยใหญ่ตอนอยู่กับอาร์เซนอลน่ะผมว่าเหมือนจะเริ่มดีแต่ก็โดนปลดไปก่อนแต
4: ่
5: ย
4: ุ
5: คนั้นเป็นโคเอนเก้คนพ่อดูนี่
4: เร็วไปไหม
5: ไม่ใช่คนลูกผมว่าเร็วไปผ
4: ม
5: ว่าเร็วไปก็ถามว่าโหคือคนอย่างอูไนมันไม่ต้องพูดแล้วมั้งหนูเอาจริงๆโทฟี่อ่ะแล้วโทฟี่ที่เขาได้อ่ะเขาไม่ได้อยู่กับมาดริดบาร์ซ่า
4: ครับ
5: แมนยูซิตี้ลิเวอร์พูลอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อยู่กับเซบีย่า
4: เซบีย่าวิลล่า
5: เออแล้วก็อยู่กับทีมที่แบบไม่ได้เบอร์ใหญ่อ่ะของลีกเขาก็ได้ถ้วยอ
4: ่
5: ะ
4: แต่เอมิลี่มาความรู้สึกของแฟนบอลแล้วผมเชื่อว่าตัวเขาเองก็อาจจะติดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยเวลาเราก้าวไปอาร์เซนอลเนี่ยหรือแม้กระทั่งก้าวไปปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยความสำเร็จมันดูไม่ถูกยกย่องแล้วก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนเวลาเขาคุมเซบีย่ากับแอสตันวิลล่าน
5: ี่ถ้าอูไนทำฟุตบอลแบบดุดันก็ทำได้นะอู
4: ได้อยู่แล้ว
5: เมื่อคืนน่ะเนาะแต่ปัญหาคือทรัพยากรที่จะต้องมีให้อูไนอ
4: ่
5: ะมันต้องพร้อมนะ
4: ต้องเข้ามือเขาก่อน
5: มันต้องแบบเหมือนกับอาร์เซนอลมีซิตี้มีเชลซีมีลิเวอร์พูลมีคุณภาพนักเตะมันต้องใกล้เคียงกัน
4: อะแต่เวลาเขาคุมทีมใหญ่มันก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะไปได้ไม่ไกลมาก
5: ใช่ใช่
4: แต่ถ้าเขาคุมทีมสักระดับ B เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือที่ที่เหมาะของเอมิลี่ว่ะ
5: ใช่
4: เออ
5: แล้วก็โคตรดีนะครับ
4: คือด้วยฝีมือของเขาเนี่ยเขาเคยไปลองกับปารีสกับอาร์เซนอลแต่เราก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็ไปได้ไม่สุดอะ
5: ปารีสใครคุมในยุค
4: ก็ได้แชมป์อยู่แล้ว
5: เราลองบองได้ทิปเปิลยังโดนเลย
4: คือแต่ว่าพอไปตรงนั้นเนี่ยเปเช่ตอนที่เอาไปคุมเขาก็มาด้วยความคาดหวังว่าเฮ้ยจะต้องไปถึงระดับแชมเปี้ยนลีก
5: ใช่
4: แต่ไปไม่ถึงไง
5: เปเช่เขาไม่ได้ซีเรียสกับฟุตบอลในประเทศเขาแล้ว
4: ได้
5: เป
4: ้
5: าหมายเขาคือแชมเปี้ยนลีกซึ่งมันก็มาลงตัวกับหลุยส์เอริเก
4: ้
5: นี่ขนาดเมื่อก่อนฟุตบอลฝรั่งเศสมี3ถ้วยเหมือนอังกฤษด้วยซ้ำ
4: ครับ
5: ทั้ง FA ครับทั้งลีกครับแล้วก็ลีกเอิงอ่ะเปเช่บางปีก็ฟาดเรียบอ่ะ
4: เอาให้หมดจนได้เลย
5: โค้ชยังอยู่ไม่ได
4: ้ซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราว่าเฮ้ยบางช่วงเขาไม่ได้เป็นจ่าฝูงนะลองเป็นจ่าฝูงอยู่พักใหญ
5: ่แต่เราก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวก็เสร็จเปเช่
4: ก็เปเช่ก็มาเรื่อยๆและไอ้คนที่มันพ่ายแพ้ไปเองก็คือคู่แข่งนั่นแหละบางทีแบบก็ไม่ได้มีความสม่ำเสมอไง
5: ปีที่แล้วต้องโทษไอ้นี่สถาบันฟุตบอลของฝรั่งเศส
4: อ๋อที่ไปเลื่อนเกม
5: โยกโปรแกรมไง
4: ไปเอื้อให้เปเช
5: ่ลอง
4: ไหมลองนะลองโดนเต็ม
5: พอไปเลื่อนปุ๊บพอเจอกันพอแพ้ปุ๊บนี่มันไปกลับเลยไง
4: ลองบอกโอ้โหคือจะเลื่อนอีกนัดนึงก็ดูน่าเกลียดไม่ให้ละ
5: เรียบร้อย
4: แค่นัดเดียวพอนะครับดูข้อความใน Facebook กันต่อนะครับ
5: ครับผม
4: รอดูไทยลีก2ครับเมืองทองโคราชขอนแก่นจะเริ่มวันไหนเดี๋ยวคุณเจี๊ยบขอนแก่นนะครับ
5: ฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่เนี่ยครับหนู
4: ต้นเดือน
5: พร้อมพี่เมียมั้ย
4: หลังพรีเมียร์ต้นเดือนกันยายน
5: เพราะว่าของเรามันจะมีทัวร์นาเมนต์ต่อเนื่องนี
4: ่ใช่เราก็ต้องเล่นไอ้ฟุตบอลอาเซียนก่อนนะครับ
5: เอเชียเหมือนเดิม
4: ใช่เหมือนเดิม
5: ครับ
4: ก็จะเริ่มในสัปดาห์ที่4กันยายน
5: อ
4: ่ะก็จะมีทำการแข่งขันกันทั้งไทยลีก1
5: ครับ
4: ไทยลีก2วันที่4กันยานี่จะเป็นวันศุกร
5: ์
4: ก็จะเริ่มเปิดนะครับลีกแล้วก็จะซัดกันเต็มที่คือวันเสาร์ที่5ก
5: ับ
4: ว
5: ัน
4: ที
5: ่6เหมือนกัน
4: ใช่นะครับไทยลีก2นี่เปิดซีซั่นด้วยการที่อุตรดิตถ์เจอกับเมืองทองเลยนะเมืองทองเตะก่อนส่วนไทยลีก1เนี่ยปัตตานีปัตตานีนี่ขึ้นมาเล่นไทยลีก1นะครับเจอกับ BG
5: เมื่อกี้ฟังพี่หมอกับพี่เจตอยู่ตัวขายหมดแล้วตัวเต็ม
4: ไอ้ปัตตานีที่ต้องมาเล่นที่
5: ปัตตานีเนี่ยผมว่าแฟนบอลเขาเยอะอยู่แล้ว
4: แต่ว่าย
5: ิ่งมาเจอทีมอย่างไทยลีกอ่ะ
4: โอ้ความร
5: ู้สึกไม่เหลือหรอกเนี่ยก็เต็มเนี่ยก็เต็ม
4: แต่ว่าเขาต้องเล่นเขาจะจากปัตตานีเขาต้องมาเล่นที่ตีนสุรานนท
5: ์ไม่มีผลหรอกเพราะว่า
4: แต่มันเดินทางก็ไกลใช้ได
5: ้แฟนอาจจะมีแฟนบอลที่สงขลาก็อยากจะดูก็ได้
4: ใช่
5: แมตช์บีจีซูเปอร์สตาร์เยอะนะ
4: ก็โหทีมร่ำรวยอีก1ทีมในไทยลีกอ่ะฮะก็วันที่4กันยายนนี้นะครับ
5: ครับผมสนามเขาไม่ผ่านนี่เหรอมัน
4: ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงก่อนพี่เพราะว่าแล้วก็มาตรฐานด้วยความจุหรือแม้กระทั่งมาตรฐานลายเส้นต่าง
5: ๆก็ต้องเอาให้มันครบนะเพราะว่ามันเป็นลีกสูงสุดอะเนาะ
4: ครับสวัสดีครับเปเชมันต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถึงจะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงครับ
5: อันนี้เห็นด้วยนะ
4: ยังจะเห็นด้วยอีกเหรอ
5: เอ้าไม่แน่ไงคุณหนูยูพ่ายแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสอะแมนยูก็มีโอกาสเจอเบเช่
4: เพราะว่าแมนยูโดนอยู่หนึ่ง

0: เ
1: จอแล้วก็โถสองเจอใครดีอ่ะ
0: โถสองมีใครบิ๊กบิ๊กมั่ง
1: ลิสอาร์ดอทมุนป่ะ
0: อืม
1: แล้วก็ดอทมุนกับลิสบอนก็ได
0: ้ที่ดูหนักหน่อยนะ
1: โ
0: ถสองโถสามมีแบบตัวไม่น่าเจอไหม
1: กาลาโถเฮ้ยผมว่าโถสามเนี่ย
0: แก๊งตุรกีอ่ะ
1: เฟเยนนอร์ดลิวนาโปลีไลป์ซิกเบียเรียลชักตากาลา
0: เออกาลานี่ไม่น่าเจอ
1: เออคุณเจอเอากาลากับนาโปลีไปแล้วกัน
0: อ
1: ือปีนี้แชมเปี้ยนลีกก็มันนะยูฟ่ายิ้มแน่ๆ
0: แล้วโถ4มีอันไหนที่แบบดูผมดูหน่อยว่ามีท
1: ีมตุ๊กการโคโม
0: ขยาดมั้ย
1: แล้วก็รอทีมที่เพลย์ออฟอ่ะแต่เสียดายนะคุณหนูว่าเพลย์ออฟลียงกับเฟเนมาเช่ไม่ได้มาเจอกันนะ
0: ครับ อยู่คนละโควต้าใช่ไหม
1: เออ
0: เพราะว่าเฟเนนี่มาจากโควต้าอันดับ
1: ก็ควอลิฟายมา
0: เออใช
1: ่ NEC
0: ไปเจอกันพอดี
1: โบโดกรีมมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับอือฮึอืมเดี๋ยวดูหน่อยที่เขาจับสลากกันวันไหนเนี่ยลุ้นแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะครับจับสลาก27สิงหาคม
1: เฮ้ยเดือนนี้แล้วดิสัปดาห์หน้าหรอ
0: ใช่27สิงหาคมนะครับที่จะ
1: จับสลากกันอ๋อแสดงว่าจบรอบเพลย์ออฟหรอ
0: จบปุ๊บก็จับปั๊บเลย
1: รอบเพลย์ออฟจะจบวันที่26
0: ก็จับ2726ปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ลุ้นนะครับรอบลีกเฟสของ UCL กัน
1: นี่แสดงว่าก็28 27 27 27พวกยุโรปจับพร้อมกันมั้ย
0: อืม
1: แต่ปกติมันจับวันเดียวกันนี่
0: น่าจะจับวันเดียวกันเพราะเราเวลาลิเวอร์พูลเอาใครดีอ่ะลิเวอร์พูลครับ
1: ลิเวอร์พูลเหรอ
0: มาดริดไปเอามาดริดไปเจอมูรินโญ่
1: ลิเวอร์พูลเจอมาดริดครั้งเนี้ยต้องไปเล่นที่มาดริดอย่างเดียวนะ
0: เพราะว่ามัน
1: เพราะมันเจอ
0: ติดกฎ
1: เนี่ยพอลิเวอร์พูลกับมาดริดมันเจอกัน2ครั้งแล้วเล่นที่แอนฟิลด์หมด
0: มันติดกฎเนี่ย
1: ต่อให้ลิเวอร์พูลจะได้เล่นที่แอนฟิลด์สุดท้ายมันก็ต้องไปเล่นที่เบอร์นาเบล
0: ครับ
1: อืม
0: เจอนี่ไงเจอมาดริดไปโถแรกมาดริดบาร์ซ่าไป
1: ขอเจอบาร์ซ่าบาเยิร์นไ
0: หมหรือแม้กระทั่งเปเชอะไรก็ได้
1: ไม่ต้องติดหรอก1ใน8อ่ะ
0: บางทีมันไม่สำคัญ
1: อย่าหลุด24ก็พอ
0: แต่ว่าจริงๆไปเล่นเพย์ออฟมันก็ต้องไปลุ้นอีกทอด
1: มันไม่ชัวร์ไง
0: มันจะไปตกรอบเพย์ออฟหรือเปล่านั่นก็จะเกิดดวงแตกมาตกรอบมานี่สวยเลย
1: ครับ
0: บอกว่าสวัสดีครับบอลทีมชาติไทยเจอสิงคโปร์จะรอดไหมครับเราถือว่าประสบความสำเร็จแล้วไม่ตกรอบแรกนะครับเจอสิงคโปร์ก็
1: ไปเยือนก่อน
0: ก
1: ็เก็บผลเสมอก็ได้บ้าง
0: ก็ไม่ง่าย
1: ก็มาเก็บที่บ้านเรา
0: แต่สิงคโปร์ชนะกัมพูชา 2-1 ชนะติมอร์ 2-0 เสมอเวียดนามมา 0-0 เสมอเวียดนามได้ก็โอเคนะครับแล้วก
1: ็เห็นบอกว่าสิงคโปร์ชุดใหญ่เลย
0: แล้วก็เสมออินโด 1-1 คือเวลาเขาเจอทีมระดับบิ๊กๆในอาเซียนด้วยกันเองเขาก็เอาอยู่นะ
1: ผมว่าไม่ง่ายเกมน
0: ี้ไม่ง่าย
1: ไทยเรียนสิงคโปร์ผมไม่แพ้กลับมาผมว่าโอเคอ่ะ
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวรู้กันวันเสาร์นี้นะ
1: เสมอหรือเบียดมาสัก 1-0-2-1 ยิ่งสวยเลย
0: เพราะมันบอล2นัดด้วยแหละ
1: ครับ
0: นะครับคือมีไม่กี่ทีมนะแต่กว่าจะได้แชมป์เนี่ยโอ้โหเตะกันไม่รู้กี่นัดเตะกับบอลโลก
1: ผมไม่ค่อยชอบระบบใหม่เลยของ AFF อ่ะผมชอบเมื่อก่อนอ่ะ
0: เนี่ยรอบ
1: มีเจ้าภาพเลยอ่ะ
0: รอบแบ่งกลุ่ม4ใช่มั้ยพี
1: ่
0: รอบรองเย่าเยือนเป็น6เนี่ยแล้วรอบชิงชนะเลิศก็เย่าเยือนเป็น8
1: 8อ่ะ
0: นี่8นัดนี
1: ่ใช่ใช
0: ่เยอะเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่แบบโอ้โห30 40ทีมเลยนะ
1: คือน้องๆบอลโลกอ
0: ่
1: ะ
0: กว่าจะได้แชมป์อ่ะจำนวนแมตช์แต่เตะนี่ทรหดมากมาดูใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับYouTube นะครับสวัสดีคุณข้อความแรกเป็นคุณธีรพงศ์นะครับ
1: ปักไม่อยู่เปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณเนเธอร์บอกว่าสวัสดีครับวันนี้ไม่มีฝนครับแต่ท้องฟ้าขมุกขมัวขอให้ตกดึกๆหน่อยแล้วกันจะได้ประหยัดค่าแอร์นะครับ
1: ช่วงเย็นๆมันไม่มีมืดอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ยังไม่ตกนะครับ
0: แมนยูนอกจากจะไม่ซื้อนักเตะแล้วนักเตะที่เจ็บๆก็ไม่มีข่าวว่าจะหายอยากได้นักเตะอีกสัก5ตัวโอ้โหหน้ากลางหลังซ้ายเท่าที่มีอยู่เล่นไม่ถึงธันวาคมนักเตะก็เจ็บจะหมดทีมแน่ๆนะครับก็อาจจะเป็นเหมือนทีละมันไงไม่ต้องมีข่าวปุ๊บปุ้งมาเลยครับบอกว่าสวัสดีครับปืนใหญ่ปีนี้ขอไม่โลภครับพรีเมียร์ลีก UCL ไหวไหมครับเกมแฟนตาซีผมขุดเอาอองลีกลับมายืนหน้า
1: โอ้ถ้าได้แชมเปี้ยนลีก UCL นี่มัน
0: โอ้ย
1: มันก็โคตรแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะแถวบ้านเรียกโลภมากแบบเนี้ยเขาบอกขอไม่โลภ
1: ไอ้ที่ไม่เอาคือ

0: ทิ้งคอมมูนิตี้
1: ถ้วยเล็กถ้วยน้อย
0: ทิ้งคาราบาวทิ้ง FA อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณอาคมบอกว่าทำไมบางเบ่งชอบพูดคำว่าหาไม้หาไม้ครับ
0: โอ้นี่ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเช็คมุกตัวเองหรือเปล่าน
0: ั่นดิ
1: หมดยุคเป๊ปกับคล็อปแล้วเวลาลิเวอร์พูลกับซิตี้เจอกันจะเดือดอยู่ไหมครับต่างประเทศบอกว่า2ทีมนี้เจอกันเดือดตลอดนะฮะก็เดือดแหละ มันเป็นความเป็นทีมใหญ่ถึงแม้ว่ายอดกุนซือจะไม่อยู่ด้วยกันทั้งคู่แล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: มันก็เป็นการวัดกันว่า
0: เจนใหม่ก็ต้องสู้กันต่อ
1: เออมันกุนซือแบบมือใหม่ทั้งคู่อ่ะคุณก็ต้องมาฟาดฟันกันเองลิเวอร์พูลนี่จะเหมือนยุคเริ่มต้นคล็อปไหมครับรุกโหดหลังเน่ากว่าจะได้ลืมตาอ้าปากก็จนเอาฟันไดกับอลิซอนมาช่วยเกมรับ
0: ผมว่าถ้ารุกโหดหลังเน่ามันก็ยังโอเคนะมันยังมีจุดเด่นจุดหนึ่งของทีมอ่ะ
1: คุณต้องยิงให้ได
0: ้
1: หลังบ้านอาจจะเสียก็ต้องยิงให้มันมากกว่า
0: ซึ่งอิโรล่าเขาก็เป็นฟุตบอลบุกมันอยู่แล้ว
1: ใช่เขาเด่นเกมร
0: ุ
1: ก
0: เด่นเกมรุก
1: เกมรับเขายังดูไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้น
0: ไอปีที่สองของสล็อตอ่ะมันไม่หามันหาจุดเด่นไม่เจอไงคุณดู
1: ไม่มีคาแรคเตอร์อะไรเลย
0: อ่ะปีแรกที่ได้แชมป์มันก็ไม่มีคาแรคเตอร์ที่แบบชัดเจนนะถ้ารับแน่นจ๋าหรือบุกโหดๆอะไรเงี้ยมัน
1: ไม่ชัด
0: ไม่ใช่เออมันก็ไม่ชัด
1: คือทำให้ผมคิดว่าม
0: ันเป็นฟุตบอลที่แบบเก็บผลได้แค่นั้นเองอ่ะ
1: ด้วยความที่เขาไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีคาแรคเตอร์อะไรมากอ่ะเอาอย่างเงี้ยอย่างการตั้งเฮดโค้ชทีมชาติเนเธอร์แลนด์ล่าสุดอ่ะเฮ้ยคุณมีตัวเลือกทั้งสล็อตมีทั้งคุณซื้อคนอื่นๆนี่เป็นดัชด้วยกันเองเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายไปตั้งชาบี้เอร์นันเดสอ่ะ
0: พงอยากเอาสไตล์สเปนมาอะไรเงี้ย
1: หรอโหแต่ว่าเขาเป็นหนึ่งทีมชาติที่จริงๆแล้วมันแทบจะไม่มีกุนซือที่มันไม่ใช่คนบ้านประเทศตัวเองเลยนะ
0: นั่นแสดงว่าเขาก็ไม่ไว้ใจสล็อตเลย
1: เออก็นั่นไงเออก็เลยรู้สึกว่
0: าสล็อตก็ว่างนะ
1: จริง
0: เพราะว่ามิลานคุณไปไม่ได้แล้วเพราะนัลริมเขาไปเอาแล้วไงเก้าอี้ของมิลาน
1: อ่ะแล้วพี่ดูสภาพนัลริมเขาไปอุ่นเครื่องทำทีมอุ่นเครื่องกับมิลานเลย
0: แต่ว่าถ้าเอาแค่สล็อตกับชาบี้มาดูสไตล์ผมว่าชาบี้ก็ยังดูดีกว่า
1: แต่ว่ามันพอมันเป็นทีมชาติก็น่าสนใจว่าโฉมของเนเธอร์แลนด์กับชาบี้เอร์นันเดสเนี่ยมันจะยังไง
0: นะมันไม่ได้จับเด็กมาซ้อมทุกวันเหมือนสโมสร
1: ใช่แล้วเขาก็ห่างหายจากการคุมทีมไปประมาณโอ้ร่วม2ปีอ่ะหลังจากออกบาซ่ามาเขาก็ไม่ได้คุมอะไรเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ผมก็เห็นข้าง2ข้างอ่ะตัวจริงหมดเลยอ่ะอาร์เซนอลกับตัวจริงทั้งหมดเลย22คนน่ะขอโทษจริงถ้าไม่ใช่ตัวจริงมันจะวิ่งได้ยังไงกุนชูชาตินะครับ
0: ครับผม
1: อ่านให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีนะครับเอกมาข่าวกับคุณอู่ไม่เล็กด้วยนะครับกับคุณพินนาคอยนะครับนี่คุณพุทธิพงศ์เขามาเคลมแล้วพี่เอกบรานแมชโจเนี่ยอดีตเด็กเก่าเม็ดครับสุดยอดนิวลูกากู
0: นี่
1: เขาเคลมแล้วนะ
0: ต้องขอบคุณเม็ดที่ยอมสละ
1: จริง
0: ทีมตกชั้นเพื่อให้เด็กมันเกิดนะ
1: ไม่ใช่หรอกพี่12ล้านยูโรไม่ขายก็ไม่ได้หรอกค่าตัวขนาดนั้นสำหรับเม็ดอยู่ได้ทั้งปี
0: สรุปคือเม็ดเห็นแก่เงินเหมือนกันเถอะ
1: ก็ปฏิเสธไม่ได
0: ้กำลังจะหาที่ลงสวยๆให้เม็ดนะ
1: แต่ผมว่าด้วยการเขาที่เขาเป็นเด็กอังกฤษอยู่แล้วอ่ะมันก็อยู่ในสายตาของพวกแมวมองอังกฤษอยู่แล้วด้วย
0: ยิ่งถ้าสมมตินะยิ่งถ้าฟอร์มดีก่อนฤดูกาลจะปิดถ้ามีการซื้อขายตอนนี
1: ้ครับ
0: ผมว่า20ล้านยูโรจะต้องมีนะผมว่ามากกว่า12ล้านแน่ๆ
1: เพราะว่าตลาดสมัยนี้มันไปได้ไกลมาก
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: แล้วเด็กมีของอ่ะดูยังไงก็เป็นเด็กมีของนะ
1: มีมาเคลมแล้วนะผมนึกแล้วผมเห็นแล้วผมไปดูประวัติไงพอไปเปิดโอ้โหผมนึกถึงหน้าถึงคุณวุฒิพงษ์เลยตัวนี้เดี๋ยวเขาต้องมาอวดแน่นอน
0: ก็เขาทำหน้าที่เป็นยังไงเขาอ่ะมาเขาไปบอกกับวิลล่าเขาเป็นซูเปอร์เอเจนต์นะไอตัวนี้เด็กมีของ
1: ครับเพราะว่าคุณวุฒิพงษ์เขาเป็นประธานเม็ดแห่งประเทศไทยนะคร
0: ับ เป็นทุกอย่างของเม็ดอ่ะ
1: ก็สมาชิกมีเขาคนเดียวครับในประเทศหมูปากน้ำปราบ2ตัวท็อปปราบทั้มแล้วเมื่อวานปราบขวัญใจของใครหลายคนอย่างรอนนี่สุดยอดเลยนะครับ
0: ถ้าได้แชมป์ไปถึงแชมป์นี่คุณจะเท่เลยนะ
1: ก็เรียบนะพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนะครับจะเล่นรอบ8คนของ China Open ก็เจอกระดูกชิ้นโตนะเจอชอนเมอร์ฟี
0: ่ครับ
1: นะครับแต่ว่าผ่านจัดทั้มผ่านรอนนี่มาได้แล้วก็ชอนเมอร์ฟี่ก็ไม่แน่แล้วแหละนะครับตอนนี้มือกำลังขึ้นด้วยไชน่าโอเพ่นรอบ

0: รอบนี้สายชอบจิ้มอย่าทำให้เสียงเลือกชอบเมอร์ฟี่ว่าจะคว้าแชมป์รอบต่อไปชอบจะตัดกับหมูและคิดว่าหมูจะจอดที่รอบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันนะครับคุณสมุไรซอกกราบอกว่ายูฟ่าย้อนแย้งไหมครับว่าฟุตบอลไม่ใช่ธุรกิจแต่ก็เห็นขายลิขสิทธิ์แพงมหาศาลนักเตะก็สูงขึ้นเรื่อยๆก็ยังมีหน้าไปว่าฟีฟ่าคือผมว่ามันก็ต้องอยู่กับธุรกิจมันหนีธุรกิจหนีพวกรายได้แบบนี้ไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าถ้าคุณไม่มองถึงลิขสิทธิ์มองไม่มองถึงรายได้เนี่ยไม่มองถึงธุรกิจคุณจะทำฟุตบอลไปทำไม
1: ก็ทำเพื่อเงินทั้งสอง
0: ใช่
1: แต่ว่าฟีฟ่าบางเรื่องมันดูแบบ
0: เกิน
1: มันดูเกินนะ
0: เกินขอบเขต
1: อะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วก็มองถึงคือที่ฟีฟ่าโดนโจมตีที่ยูฟ่ามองเขามองว่าทุกวันเนี้ยฟีฟ่าเหมือนเอาธุรกิจนำฟุตบอลเขาก็เลยไม่พอใจแล้วคิดว่าถ้าฟีฟ่าไปทำอย่างแนวคิดของอินฟานติโนเนี่ยเขามองว่ามันจะทำให้ฟุตบอลดูแบบโดนทำลายไปในอนาคต
1: อีกหน่อยจะมีบริษัทมาอยู่ข้างบนฟีฟ่า
0: อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่พอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องอยู่กับธุรกิจแหละครับเพียงแต่ว่ามันเกินไป
1: ขอให้มันเป็นการเมืองระหว่างฟีฟ่าข้างในมันยังโอเคไงแต่ถ้าคุณไปขายหุ้นเดี๋ยว
0: เนาะ
1: ต่อไปมันขายเดี๋ยวมันก็มี
0: มือที่เราแบบมองไม่เห็นมาจุนจ้านกับฟุตบอลมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับมันก็มองถึงธุรกิจมันก็ต้องอยู่กับธุรกิจนั่นแหละครับ
1: ก็คือมันก็อยู่ด้วยเงินน่ะทั้งยูฟ่าและฟีฟ่านี่แหละ
0: คือแล้วอย่างนึงเนี่ยในความสำคัญของความเป็นยูฟ่าถ้าเขาไม่เล่นบอลโลกอ่ะฟีฟ่าบอลโลกก็พังใครไปดูจริงคือมีแหละแต่ว่ามันก็น้อยลงอ่ะ
1: มันถ้ามองอีกมุมนึงคือฟีฟ่ามันยังดีตรงที่มียูฟ่ามาค้านอยู่นะนะคือมาค้านอำนาจกันอย
0: ู่ใช่ยูฟ่ายังมีความหนักแน่นในการที่แบบเฮ้ยก็ไม่ต้องคล้อยตามฟีฟ่าทุกอย่าง
1: ใช่
0: เขาสามารถมีสิทธิ์ในการต่อรองแล้วเป็นสิทธิ์การต่อรองที่แบบดูได้น้ำได้เนื้อด้วย
1: ครับผม
0: จนกระทั่งล่าสุดอินฟานติโนก็ถอยแล้วแหละนะครับก็สู้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักเบรกนึงนะครับตอนนี้18:46แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับข้อความทางช่องทางต่างๆเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันต่อตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: 9เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอ
1: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: กลับมาเบรกสุดท้ายของนายที่นายกูรูครับ18:48แล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวกลับมาดูข้อความในแต่ละช่องทางกันต่อนะครับดู SMS กันนะครับกลับมาที่ SMS นิดนึงบอกว่าสรุปคนไทยต้องมาเสียเงินดูทีมชาติเพราะการทำงานผิดพลาดของสมาคมนะครับคือรอบนี้มันก็เนาะมันก็คือแต่ที่ผ่านมาเวลาเราดูทีมชาติเราก็ไม่เคยอ
7: ่
6: ะ
7: ใช่ใช่อ
6: ันนี้มันก็เข้าใจแฟนบอลเลยอ่ะ
7: พูดยากอ่ะมันมีทั้งมุมที่เขาเรียกว่ามีมุมทั้งมุมที่มันมีเหตุผลกับมุมที่แบบ
6: ก็เป็น
7: มองแบบไม่มีก็ได้อ่ะ

0: เออคือมุมในความรู้สึกแบบเออมันมีลิขสิทธิ
1: ์
0: แล้วพอเขามันลิขสิทธิ์ของ AFF มันก็เขาก็ไปดีลกับภาคธุรกิจเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเนี่ยพี่เอกที่แบบดูทีมชาติแล้วต้องมาเสียค่าสมาชิกอ่ะ
1: ใช่ก็คือเอาง่ายๆอย่างก่อนหน้านี้เราก็ดูทางฟรีทีวีในรายการนี้เมื่อก่อนช่อง7ก็ทาย
0: ใช่มันต้องฟรีทีวี
1: แต่ไทเกอร์ครับซูซูกิครับมิตซูบิชิอิเล็กทริกครับมันมีฟรีทีวีถ่ายตลอดแต่พอมายุคนี้เราก็ไม่มีฟรีทีวีไปช้อนมาถ่าย
0: ใช่มันก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะ
1: ใช่
0: แล้ว
1: แต่คนที่อยู่ในวงการสื
0: ่อ
1: มองอีกมุมนึงแล้วหนูซื้อมาด้วยไปซื้อลิขสิทธิ์มาม
0: ันเป็นของ
1: มูลค่าแล้วเอามาทำเรื่องการตลาดโอ้ยากมาก
0: ไม่ง่ายใช
1: ่ถามว่าเราลงทุนอ่ะขาดทุนแน่ๆแต่จะทำเพื่อแบบให้ทุกคนมัน
0: แฮปปี้มีความสุข
1: อ่ะ
0: แต่ว่าในเชิงที่แบบคุณต้องกรีดเลือดกรีดเนื้อควักเนื้อตัวเองอย่างนี้มันก็ต้องไปหาทางออก
1: นอกจากว่า
0: ที่ดีให้ได้ทาง
1: สมาคมอ่ะก็ต้องไปจับกับช่องใดช่องหนึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาถ่าย
0: อ
1: ย่างเงี้ยคือสมาคมต้องเป็นหัวเรือใหญ่อ่ะถ้าจะให้ฟรีทีวีไปเล่นเลยอ่ะผมว่ายากหนู
0: มันก็ต้องมีเงินก้อนที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของ AFF เขา
1: หรืออย่างคุณอู๋มีบริษัทใหญ่เอาอู๋ซื้อเลยเหมือน Aerosoft ซื้อยูโรคนเดียวล้วนๆอ่ะ
0: โอ้อย่างนั้นต้องมี
1: ใช่ป่ะ
0: ต้องมีทุนใหญ่ใจปั้มมา
1: เออต้องเป็นคนที่แบบเป็นเศรษฐีแบบพร้อมลุยพร้อมอะไรอย่างเงี้ยขาดทุนแน่ๆแต่อยากทำเพื่อความสุขของแฟนบอลอ่ะ
0: เนี่ยเราเตรียมตัวได้เลยอ่ะฟีฟ่า
1: เอาอูสปอร์ตเนี่ยอูสปอร์ตมาซื้อเลยครับ
0: แต่งเพลงให้ผมด้วยไหมแต่งเพลงให้ผมด้วย
1: แล้วก็มาลงช่อง9อย่างเงี้ย
0: แต่งเพลงให้ผม
1: แต่งเพลงให้อูเลย
0: แล้วเวลาโฆษณาก็เปิดแต่เพลงผม
1: เอาแค่หน้าอูขึ้นแล้วมีเพลงสินค้าอื่นไม่รับครับอย่างเงี้ยเออถ้ามันมีแบบนี้มันก็ดี
0: เนี่ยเดี๋ยวรอเลยฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยฟีฟ่าขายแพงด้วย
1: ใช่
0: แล้วทีนี้ใครจะซื้ออ
1: ่ะก็อาจจะ
0: ไม่ได้ดู
1: อาจจะแบบเดิมก็ได
0: ้มีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยฟีฟ่าขายแพงเพราะมันเป็นฟีฟ่าเนี่ยเขาราคาเขาไม่ได้เล่นๆอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ขายก็อาจจะแบบเหมือนบอลโลกไหมคุณหนูราคาไม่ได้เท่ากันทุกประเทศอ่ะ
0: ก็ไม่แน่จะต้องเป็นแบบนั้นแหละ
1: ฟีฟ่าเขาจะเป็นแบบนั้นไง
0: คือถ้าไปขายแพงเท่ากันหมดบางประเทศก็ไม่มีนะครับเงินในการไปซื้ออยู่แล้ว
1: พูดยากเรื่องนี้ถ้าคนเข้าใจมันก็โอเคแต่ถ้าคนไม่เข้าใจมันก็มุมโต้แย้งมันก็มี
0: อย่างที่พี่เอกบอกมันก็จะมีเหตุผลที่มาเขาเรียกว่าอะไรมาสนับสนุนกันทั้งสองฝั่งนั่นแหละนะคร
1: ับ แต่ผมก็นั่นแหละผมก็คิดเหมือนคนฟังส่วนใหญ่นั่นแหละว่าฟุตบอลทีมชาติไทยอ่ะมันต้องได้ดูฟรี
0: ใช่ความรู้สึกเรามันต้อง
1: ความรู้สึกเราต้องเป็นอย่างนั้น
0: คือบอลประเทศอ่ะบอลนักเตะแบบบ้านเราเราเชียร์ประเทศตัวเองอ่ะความรู้สึก
1: มันยังให้สมาคม
0: รับไม่ได
1: ้คอนเนคชั่นเยอะๆไปหาสปอนเซอร์มาแล้วก็ไปลงช่องใดช่องหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีอ่ะ
0: บอกเอกมาข่าวนะที่ผ่านมาหงได้ส่งบ่อที่มาจากบาร์ซ่าลงพิสูจน์ยังครับ
1: ยัง
0: ไม่เห็นหน้าเลย
1: เขาเพิ่งเหยียบสนามซ้อมเอ็กซ่าเอง
0: ใ
1: จเย็นๆเดี๋ยวเราได้เห็นแน่
0: ๆคือมีแต่คนคือโอเคแหละเราเห็นว่าเขาเป็นยังไงกับบาร์เซโลน่
1: า
0: แต่ก็อ่ะลองซะหน่อยอ่ะถ้ามันดี
1: ก็อาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้
1: มองในมุมให้ต่ำสุดก่อนว่าก็ไม่โอเคแต่เราคู่จริงๆเคยมีข่าวแต่ยุคเจเกนคอปนะ
0: ถ้าย้อนกลับไปเขาจะมีปีที่เล่นดีมาก
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าภาพทั้งหมดจะเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเป็นกองหลังที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร
1: ่ถ้าเทียบกับไอซาบันจี้อ่ะเรายังผมว่าแฟนลิเวอร์พูลยังจะโอเคกับไอซาบันจี้เด็กเก่าของวิโรล่ามากกว่า
0: เพราะว่าเขาเล่นพรีเมียร์ลีกอยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าอาราโฮเนี่ยเราเห็นว่าไม่รู้นะผมว่าเขาชงฉ่าง
1: เล
0: ยง่าย
1: ๆตอนเนี้ยเรายังชิวๆอยู่
0: อย่าไปคาดหวัง
1: แต่ถ้าดีเดี๋ยวก็ค่อยกระชื่นชมแต่ถ้า
0: สมมติ
1: ถ้ามันแย่มามึงยังไงก็โดน
0: ไม่ใช่นะแต่พอมันแย่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบรู้อยู่แล้วว่าเออมันเราก็ไม่ได้คาดหวังไงถ้ามันดีขึ้นมาเออเนี่ยเป็นโบนัสไป
1: ใช่ใช่คือถ้าเล่นแย่ยังไงก็โดนเพราะว่า
0: โดนล้อ
1: แฟนลิเวอร์พูลแฟนแมนยูเชลซีอาร์เซนอลที่มี
0: โดนล้อ
1: มาเราเยอะแล้วโซเชียลทุกวันเนี่ยมีของใครของมัน
0: คือพูดตรงๆนะมันเป็นตัวที่บาร์ซ่าเขาไม่เอาแล้วที่ปูไปดึงมามันก็นั่นแหละมันก็ต้องเป็นตามนั้นน่ะ
1: ขอให้ฟอร์มดีนะ
0: ขอให้เขาแบบโอเคแล้วกันนะครับบอกใส่ชุดนี้สู้เวียดนามไม่ได้หรอกครับยังไงก็อ๋อนี่เขาแก้มาเขาบอกแพ้สิงคโปร์ท่านนี้บอกให้แพ้สิงคโปร์วันเสาร์นี
1: ้อ๋อหนีเวียดนามเหร
0: ใช่นะครับบอกว่าบาโคล่ามาเล่นฟอร์มเป็นนิโคล่าเปเป้นี่ฮาเลยนะครับอีอีแต่คุณวุฒิพงศ์นะฮะไม่มา
1: ตกชั้นเราไม่พานดิ
0: เม็ดอ่ะ
1: เม็ดอ่ะเดี๋ยวลีกเดอร์สัปดาห์นี้มาแล้วนะสุดสัปดาห์นี้มาแล้วนะลีกเดอร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: เมื่อคืนที่ร้านเราหลงกรุงมีรวมทีมนักพากย์ผมได้ไปด้วยไหมทีมภาคลิตุรกีที่ถูกฤดูกาลมีใครบ้างไม่ทราบไม่ได้ไปนะครับ
1: เมื่อวานน่าจะฉลองเกียรติคุณยุทธมั้ง
0: ใช่ไหม
1: ร้านที่จานที่พี่เพชรไปเล่นดนตรีอยู่
0: ใช่นะครับส่วนทีมภาคลิตุรกีก็เป็นผู้บรรยายจากทรูนั่นแหละนั่นแหละครับ
1: ทรูเขาได้ตุรกี
0: ได้ได้ลิตุรกีมีพี่จุนแน่นอน
1: คุณจูนพี่ใช้ชิด
0: ชิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทีมภาคของทรูนั่นแหละครับ
1: นะหังในพวกเนี้ย
0: ครับบอกว่าไม่มีใครอยากเจอกุหลาบไฟผมบ้างเหรอเฮ้ยกุหลาบไฟแบ็คเบิร์นเผาให้ขนหลุดเลย
1: กุหลาบไฟ
0: พุ่งไหม้แน
1: ่กุหลาบไฟพรุ่งนี้ออกสตาร์ทแล้วนะ
0: ชั้นเป็นชิป
1: เจอกับบู๊ปหลังไอ้ที่รู้เนี่ยเพราะปริวิวล่วงหน้าบู๊ปแฮมตันกับแบ็คเบิร์นโรเวอร์เป็นแมตช์แรกของเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ
0: ครับ
1: Friday Night สัปดาห์นี้เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพออกสตาร์ทก่อน
0: ดีครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดแทนอู๋ไปภาคโบโลได้ป่ะแทนอู๋ภาคเดี๋ยวแชมเป
0: ี้ยนชิพ
1: เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพที่โมโนนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ผมไม่ได้แจ้งว่าพี่อู๋ภาคคู่ไหนแต่จำว่าเขาภาคสัปดาห์แรกต่อไปต้องเรียกอู๋โมโน
0: อ้าวนี้ก็ได้เจอแล้วเลย
1: หรืออู่ AS ก็ได้ได้หมด
0: ทุกสีทุกสีไปได้ทุกสีนะครับบอกว่าดีครับพี่เอกคุณหนูครับแมนยูสนใจเอนโซไหมครับซิตี้ชักช้าเกินคือสนใจไปเขาก็ไม่สนใจแมนยูหรอครับ
1: แมนยูกับเอนโซมีข่าวหรอ
0: ไม่มีเพราะว่าเอนโซเนี่ยผมว่าคือ
1: เขาไม่อะไรตามนายเก่า
0: เขาไม่ได้อะไรกับแมนยูหรอกเพียงแต่ว่าพอแมนซิตี้เองเขาเสียโรดี้ไปเนี่ยคุณก็ต้องหานักเตะระดับโวคลาสมาแทนให้ได
1: ้
0: นะครับรายงานล่าสุดเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยให้เส้นตายแมนซิตี้นะครับวันศุกร์นี้ตอนช่วงเย็นถ้าคุณจะเอาคุณก็เอาถ้าคุณดำเนินการไม่เสร็จเขาไม่ขายนะ
1: วันเดียวเองดิ
0: วันศุกร์พรุ่งนี้ตอนเย็นก็ดึกๆบ้านเราอะตอนเย็นที่อังกฤษก็ดึกๆบ้านเราแล้วคุณต้องคอยดูข่าวว่าพรุ่งนี้แหละผมว่าเชื่อว่าเชลซีจะต้องรับข้อเสนอจากแมนซิตี้ถ้าแมนซิตี้ยื่นมาแมนซิตี้ต้องรีบแล้วนะ
1: นี่เป็นอีกดีล100ล้านอัพแน่ๆ
0: 120ครับ
1: นี่เท่ากับว่าคุณซื้อเอนเรียสมาก็116เอนโซ120ใช่มั้ย
0: 120ล้านปอนด์
1: มิดฟิลด์ก็ต้องเอา
0: ต้องเอาเพราะว่าทิเชนี่ไรเดอร์ดูแล้วเขาไม่เอาแล้ว
1: ใช่
0: เ
1: อ็นดิโก้มาเล่นก็
0: ไม่ได้ผมว่าเขาเบสิกปกติมากเลย
1: แทนโรดี้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยครับไม่ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำ
1: ก็คือเอนโซมาเลสกาเขาก็มีคู่มือใช้งานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไปอยู่กับซิตี้ผมว่าจะเล่นดีด้วยซ้ำ
0: พรุ่งนี้แหละถ้าตามเส้นตายที่เขากำหนดมานะคร
1: ับ โอ้ร้อยร้อยยี่สิบล้านปอนด์
0: ร้อยยี่สิบล้านปอนด์พรุ่งนี้เส้นตายห้าโมงเย็นที่อังกฤษนะครับ
1: แต่ก็ไม่แพงหรอกถ้า
0: โหระดับเอนโซ
1: เอ็นเลียสมอร์แกนโรเจอร์ระดับเกือบ120ล้านอ่ะ
0: คุณภาพระดับเอนโซเขาการันตีทุกๆอย่างอยู่แล้วบอกว่าบอลฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเอาทีมแทนอินเดียถ้าเราส่งอีกทีมเป็นไทยบีแทนแบบสมัยก่อน
1: เหมือนเมื่อก่อนนะคิงครับมีไทยเอไทยบีด้วยนะ
0: นะฮะบอกลิกลองอังกฤษเริ่มเตะวันไหน
1: พรุ่งนี้ครับ
0: ครับ
1: สุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ผมไปเห็นฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสเอสเตดีวีซี
0: มาแล้ว
1: ลีกลองจะเริ่มก่อน
0: ลีก้า2ก็มาตั้งแต่สัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับผม
0: ตอนนี้นักวอลเลย์บอล U17 ดังในโซเชียลพอๆกับน้องเนเน่แล้ว
1: โอ้ดังสิชนะโปแลนด์ไปอ่ะ
0: เนาะเกินคาดมาก
1: แปดทีมสุดท้ายอ่ะ
0: ครับบอกว่าถามตรงๆครับระหว่างน้องแพรวเนเน่รอย่ากับน้องโบกัญญารัตน์ผมควรไปสู่ขอใครหรือว่าขอพร้อมกันทั้งคู่เลยคุณโจผี
1: โอ้
0: ระดับคุณโจผีผมว่าคู่เลย
1: ใครก็ได
0: ้
1: ระดับโจผีหล่อได้อยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ถ้าชอบผมชอบน้องเนเน่ล็อกสตาร
0: ์ล็อกสตาร์นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลุ้นกับนะครับอเมริกันก็ท็อตเทนเนมกันต่อสวัสดีครับพี่ฟรัตเตซี่สไตล์แบบไหนครับเหมาะกับลาซิโอผมไหมครับจากแฟนลาซิโอแล้วก็โรบี้บาโจครับอังคารหน้าจะไปดูบอลที่ราชมังครับสู้ราคาไหวไหมแค่โซนหลังโกนานๆทีอยากไปดูบอลที่สนามครับ
1: เอาราคาบัตรเท่าไหร่อ่ะไม่น่าจะแพงมากละมั้ง
0: เขาลดราคาดิ
1: ผมว่าถ้ามีเวลาไปเลยครั้งหนึ่งได้ไปดูทีมชาติไทยอ่ะ
0: ครับ

0: ว่าไปเถอะแล้วก็ไม่คนไม่น่าจะเต็มด้วยสบายสบาย
1: ครับขอให้ฝนไม่ตกนะ
0: เออ
1: ช่วงนี้ถ้าฝนไม่ตกสัก
0: นิดนึงเดียวคือเรื่องฝนนี่แหละ
1: ฝนตกมามันจะลำบากกันทั้งหมดนะครับ
0: ครับแต่ถ้าจะเดินทางมาเส้นหน้ารามอ่ะก็เผื่อเวลาม
1: าก่อนแล้วก็หาของกินแถวนี้ค่าเวลาไปก่อน
0: ใช่ๆ
1: ถ้ามากระชั้นชิดเดี๋ยวจะโดนพิษการจราจร
0: ก็มาหาของกินตลาดปตท.ก็ได้
1: ใช่หลังราม
0: จะไปเดินตากแอร์ที่ MBT ก็ได
1: ้ครับ
0: บิ๊กซีอะไรก็มีหมดอ่ะใน
1: โ
0: ซนคุณไปเดินในมอยังได้เลย
1: ใช่
0: มอบางกะปิอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: อยู่ใกล้ๆอ่ะนะครับ
1: ครับคุณวุฒิพงศ์ว่าคุณโจผีต้องเป็นคุณหนูเอลลี่ครับหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับนายที่นายกูรูในวันพระราชบดีนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์กลับมาพบกับมาเจอกันได้ใหม่นะครับพรุ่งนี้วันสุดสัปดาห์แล้วด้วยนะครับส่วนวันนี้พี่เอกนพดลผมอู๋อัครเทพลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
9: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: เตรียมตัวกลับมา
2: เลย
3: โอ้โ
2: หเตี้ย
3: โอ้
4: น่ากินจัง
5: ทั้งไก่ทอด
6: กุ้ง
7: ปลาหมึก
8: หมูอัด
9: ผักมีประโยชน
10: ์กรอบอร่อย
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกอมเพี้ย
14: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
15: เน่
16: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
17: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
18: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
19: สวัสดีการคืนครับต้อนรับสู่ดินทากีฬาโลกฮะหลี่มิงมาละเสียงแปลกๆนะฮะวันนี้อยู่กับโจอี้ฮะ
20: สวัสดีเป็นอย่างมากครับคุณผู้ฟังที่รักแล้วก็สวัสดีคุณหลี่มิงด้วยครับ
19: อุ้ยวันนี้ไปไหนมาเป็นยังไง
20: 13สิงหาคมนะครับวันนี้นี่วันคนถนัดซ้ายสากลครับ
19: อ๋อเหรอฮะ
20: เพิ่งดูข่าวมาเมื่อสักครี่นี่เอง
19: ไหมมีเยอะไหมถนัดซ้ายในโลกนี้
20: เยอะแซ่
19: เท่าไหร่ได้ฮะสัก 10% ไม่ถึงมั้ย
20: อาจจะไม่ถึง
19: สักประมาณ 2-3% มั้ยใช่มั้ย
20: กำลังนับอยู
19: ่
20: นะได้ตัวเลขที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้
19: สาว
20: ถนัดซ้ายไงคุณรีบิงถนัดซ้ายหรือขวา
19: ปกติเนี่ย
20: เฮ้ยมีปกติด้วย
19: ขวาครับ
20: ครับ
19: แต่ถ้ามีกิจกรรมเนี่ยซ้ายเอ้าทําดิ
20: กิจกรรมอะไร
19: อะไรตรงกันหรือเปล่าก
20: ิจกรรมอะไร
19: กิจกรรมเข้าจังหวะ
20: นะ
19: เพลย์เพลย
20: ์นึกแล้ว
19: แล้วก็นำมาที่ขำเลย
20: พอดีเป็นวันสากลไงเราเห็นเป็นความรู้รอบตัวนะครับ
19: ถาม Google ถาม AI หน่อย
20: ทำไม
19: คนมือซ้ายทั้งโลกนี้มีกี่คน
20: ประมาณใช่ไหมดีมากดีมาก
19: ซ้ายมีกี่คนในโลกนี
20: ้เริ่มต้นได้ดีเอาแบบซ้าย
19: AI บางทีมันก็มั่วนะ
20: ไม่เป็นไรเราก็เอามาเป็นข้อมูลประกอบ
19: ก็บอกว่าประมาณ10ถึง 15%
20: เยอะเหมือนกันนะ
19: เยอะดิโอ้โหก็บอกว่าทั่วโลกนี่ประมาณ1,000 ล้าน
20: เยอะๆๆ
19: เยอะนะก็เลยลิมิงไม่เชื่อหรอก
20: เหรอเขานับไว้แล้ว
19: ไม่น่าจะถึง
20: นะประชากรโลกปัจจุบันนั้นลดลงไง ลดลงนะครับแล้วก็คนที่ถนัดซ้ายเนี่ยอาจจะมีการฝึกฝนถนัดขวาให้มากขึ้นนะครับ
19: เขาบอกว่านักกีฬาที่ถนัดซ้ายเนี่ยมันจะได้เปรียบ
20: นี่ไงนี่ไง
19: ใช่ไหม
20: เข้าเรื่องกีฬาเลยเห็นไหม
19: แล้วก็อัจฉริยะในโลกนี้เนี่ย
20: ครับ
19: ส่วนใหญ่ถนัดซ้าย
20: มีใครบ้าง
19: ไม่ว่าจะเป็นคุณอัลเบิร์ตไอสไตน์นี่นะฮะ
20: ไอสไตน์เฉย
19: ไม่มีนี่นะฮะ
20: ไม่มีไม่มี
19: บารักโอบานี
20: ่โอบามาน
19: ะแล้วก็ลีโอนาร์โดดาวินชาน
20: ึกแล้วจะออกยังไงดีไม่ให้ชี้อ่ะนะ
19: เหรอเออ
20: เนี่ย AI เขารวบรวมไว้ให้ละเนี่ยชื่อเราวันนี้ก็มีทุกครั้งเสิร์ชมากันแล้วก็เจอ
19: แล้วนักกีฬาเราแจ้งหน่อยแล้วนักกีฬาดังๆล่ะครับ
20: มีมือซ้ายกับเท้าซ้ายใช่ไหม
19: เมื่อ
20: ที่
19: ทั้งเท้าทั้งมือทั้งเท้าอย่างนักกีฬาไทย
20: ครับ
19: เขาทรายกาแล็กซี
20: ่นี่ดีมากนะครับ
19: แล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยก็รีโอเดลเมสซี
20: ่ครับคนไทยก็ต้องพี่อุ้มธีราธรบุญมาทัน
19: อ
20: ันนี้ซ้ายปีศาจ
19: ครับ
20: นะครับ
19: แล้วก็เดียโก้มาราโดน่านะครับ
20: แ
19: ล้วซ้ายนะครับ
20: ถ้าเป็นนักฟุตบอลอังกฤษในยุคที่พี่ริมิงดูฟุตบอลในยุค80นะ
19: ครับ
20: นักเตะที่ไม่ใช้หวีอ
19: ่
20: ะ
19: ใครฮะ
20: จอร์นบาน
19: เอาเหรอครับงงเว้ยจอร์นบานซ้ายของเขาไม่ต้องมีขวาของ

0: ไทย
1: ไรอันกริกประมาณนี
0: ้ไรอันกริกนี่เออริ่นฮาเรนก็ซ้าย
1: ถูกต้อง
0: คร
1: ับ
0: โมซาร่าน
1: ี่
0: นะครับ
1: ไหลลื่นละไหลลื่นละอันนี้ไม่ได้เสิร์ชใช่ไหม
0: เสิร์ชจำได้บ้างไม่จำได้แล้วก็เทนนิสก็จะมีลาฟาเอลหน้าด้าน
1: หน้าด้านครับผม
0: ครับผม
1: อย่าว่าเขาน
0: ะ
1: นี่เห็นไหมเท้าซ้ายทั้งนั้นมือซ้ายทั้งสิ้นนะครับมันมีคนนึงนะเท้าซ้ายนะคุยกับป๋ายาวนะ
0: ใคร
1: เลียมเบรดี
0: ้เฮ้ยโอ้โหเลียมเบรดี้นี่ยุคสมัยลีบิงเด็กๆแล้วจำได้
1: พ
0: ู
1: ดให้
0: ดี
1: ลีบิงฟังเลย
0: ฟุตบอล FA ครับที่เขาชิงกับแมนยู
1: อาร์เซนอลอาร์เซนอลตอนนั้น
0: เขาอยู่อาร์เซนอล
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วก็เขายิงสึกชนะ 3-2 อ
1: ่
0: ะตอนแรกนำ 2-0 แล้วแมนยูตีเสมอ 2-2
1: แ
0: ล
1: ้
0: วเรียมเบรดี้นี่แหละ
1: เ
0: ออตอนนั้นจำได้เลยผมยิกๆหน่อย
1: นี่7-0 ไปปลายใช่ไหม
0: เล่นเป็นมิดฟิลด์นะ
1: ผมคุยกับป๋ายาวไงเพราะลีเวดี้นี่เคยเล่นในกันโชว์เซเรียอา
0: ทันลีบิงทัน
1: ฉายาเขานี่นะซ้ายฟ้าสั่ง
0: เฮ้ยเหรอฮะโอ้โหนึกว่าซ้ายฟ้าผ่า
1: แล้วป๋ายาวก็เลยมาบอกผมว่าโจอี
0: ้กระ
1: คุณรู้ไหมว่าภรรยาของเรียมเบดี้นี่ชื่ออะไร
0: ชื่อขวัญ
1: ชื่อฟ้า
0: เอ้าไม่ใช่ชื่อขวัญเหรอ
1: เพราะว่าซ้ายอ่ะฟ้าสั่งสั่งอะไรมาก็ต้องทำน
0: ี
1: ่นี่มุกของคุณสุริยะคุณทำลง
0: แล้วเต้ยเต้ยเมียแกชื่ออะไรฟ้าเหมือน
1: ภรรยาของ
0: แกก็สั่งเลย
1: คุณเต้ยเหรอพูดชื่อแล้วมันจะตรงหรือเปล่าล่ะ
0: เต้ยแม่กอง
1: น้องเนตรน้องเนตร
0: เนตร
1: เนตรเนตรดวงตาและดวงใจ
0: เป็นนักบวยเก่าเปล่า
1: เอ้ย
0: นะ
1: รู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็มันมีนักบวยชื่อเนตรนะ
1: เนตรน้อยสวรรณสิงห์อะไรเงี้ยไม่ใช่แซ่
0: ไม่ใช่นะ
1: โอ้ยแต่เตะพอๆกันคิดว่านะ
0: ต่อยหนักต่อยหนัก
1: เตะสามี
0: แล้ว
1: นะไม่ล้มสักแอะเลยเตะยังไงก็ไม่ล้มนะเพราะว่าล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาจับแล้วก็เตะต่อ
0: เพราะว่าถ้าเมียเตะเนี่ยเต้ก็ต้องให้เตะเลยนะห้ามยกแขนขึ้นมาเพราะว่าครั้งนึงเนี่ย
1: ครับ
0: เมียเตะยกแขนขึ้นมาไปโดนศอกไงโดนหนักอีกเมียหาว่าสู้มึงสู้เหรอแบบกันนี้โดนไม้หน้า3ตีเข้าไปนะฮะ
1: เตะแล้วไม่ล้มอ่ะเหมือนเตะต้นกล้วยอ
0: ่
1: ะเต้ยก็เอียงไปเอ็นมาโดนเตะอยู่หลายชั่วโมงอ
0: ่
1: ะกว่าจะล้มได้นะครับ
0: ครับ
1: อุ้ยนี่เป็นนินทาเขาทำไมเนี่ย
0: เอออย่าไปนินทา
1: ไม่ดีไม่
0: ด
1: ีพี่เต้ยแล้วคนในครอบครัวของเรา
0: เหรออ้าวรอบนี้ทำไมไม่มาเต้ยนะ
1: มีธุระ
0: ยองเขาจะบอกว่าทุกวันพฤหัสจะให้เต้ยมานี
1: ่เฮ้ยเขาขนาดนี้แล้วเหรออ้
0: าวเขาเป็นคนรีบิงเสนอไปเขาบอกว่าต้องให้เต้ยวันนึงไปเลยแล้วเราก็นึกจะเอ๊ะทำไมโจอี้ไม่มีหรือชื่อโจอี้
1: เขาบอกแต่ว่าคุณรีบิงเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้5วันนี้ต้องมีตัวหลักคอยประคองอยู
0: ่รีบิงไม่ได้บอกพอสุเทพเขาสั่งมา
1: พอสุเทพบอกรีบิงมาย
0: กเว้นมันจำเป็นจริงๆนะ
1: พอสุเทพบอกอย่างนั้นรีบิงก็เลยวางตัวเองไว้5วัน
0: 4ว่าจะ5เหมือนกันแล้วว่าเดินหยุดพักบ้างตีแบตตีแบต
1: ไม่เรียก
0: วันนี้ได้ตีแบต
1: ถ้า5วันจะไม่เรียกหลีหมิงแล้ว
0: ทำไมฮะ
1: เรียกโบตัน
0: ก็ก็4วันก็พอสมควรละ
1: โอ้ยพอสมควรดิ
0: แฟนจะเบื่อ
1: เบื่อหรือไม่นะครับท่านผู้ฟัง4689899
0: ขาดหลีหมิงเนี่ยมันรายการนินทากีฬาโลกมันขาดใจเลยนะใช่ไหม
1: เขาก็บอกเลยว่าจะไปฟังเพลงที่ไหนล่ะ
0: แล้วก็แต่ถ้าขาดสมชายล่ะเมื่อวาน
1: ทำไมอาจารย์สมชายเหรอ
0: มาจัดกระยองนี่เป็นยังไง
1: ผมเจอแกที่หน้าห้องน้ำรายการต่อกันผมจะปิดประตูล็อกแกไว้ในห้องน้ำแล้ว
0: แกเออไหมแกเออไหม
1: กลัวแกไอไงพี่ปูไม่ต้องจัดเลยผมจัดเองล็อกเขาไว้ในห้องน้ำเลยแกก็พังประตูออกมาแล้วก็มาจัดกับหยองไปจนได
0: ้โอ้โหประคองไปจนได้นะผัวเมียคู่นี
1: ้ไม่ได้เลยเพราะว่าก็ต้องจัดด้วยกันเพราะว่าเมื่อวานนี้จัดรายการนินทากีฬาโลกอยู่นะครับ
0: กราบ
1: ดูหมูปักน้ำไปด้วย
0: เฮ้ยเหรอแล้วใครชนะเนี่ยเพราะว่าตอนเที่ยงถามสมชายแล้วแกบอกเออใครดำใครชนะพวกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ดูอยู่เซตหนึ่งหมูชนะ
1: ที่ไม่ทราบก็เนื่องจากว่าจบรายการแล้วยังสู้กันอยู่ไงจนมาต่อเก๋าเกมของผมเนี่ยก็ดูไปจากรายการไปนะแล้วหมูปักน้ำก็เอาชนะรอนนี่โอซิลิแวนไปไง
0: เป็นยังไงตอนแรกลอนนี่นำอยู่3-1ดีๆนะแล้วลอนนี่นี่ทำไมช่วงหลังๆนี่แกไปไม่ลามาไม่ไหวเลย
1: ก็แทงแปลกๆอยู่เหมือนกัน
0: แล้วมีผิดพลาดง่าย
1: ๆ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็พอจบรายการนินทาเนี่ย3-3เฟร
0: ม
1: นะครับแต่ผมเข้ามาจัดเนี่ยแป๊บเดียวเรานำละ5-3แล้วก็ไล่มา5-4ก่อนที่เราจะปิดแมตช์ด้วยการเอาชนะไป6-4ชิงชมพูอ่ะจำได้

0: ในเฟรมสุดท้าย
1: เขาไม่แต่ชิงดำนี่ทำไมชิงชมพู
0: คือชมพูลงก็ชนะแล้วไงก็ยิงลูกโทษเลยแล้วก็พี่หมูก็ชนะไปได
1: ้
0: นะสมใจบีแหลมสิงห์นะคร
1: ับ ก็อย่าเหรอ
0: บีแหลมสิงห์บอกว่าหมูปักน้ำเนี่ยอะไรนะชนะโค่นทรัมป์จัดทรัมป์ไงคว่ำลอนนี
1: ่
0: เดี๋ยวไปบี้อ่ะชอน
1: ขี่สิอย่าเรียกบี้ขี่ชอนนะนะ
0: เขาไม่บอกว
1: ่
0: า
1: ชอนเมอร์ฟรี
0: เขาจำมาจากปราบหม่ำคว่ำโกตีขยี้ถั่วและแซะจตุรงอะไรอย่าง
1: นี้โอ้โหแต่หมูปักน้ำเนี่ยมันคงไปไม่ถึงดวงดาวหรอกถ้ายังชื่อหมูอยู
0: ่ทำไมล่ะ
1: เอ้า
0: ชื่อใช่ไหม
1: ต้องชื่อเสือหรือแรดหรือ
0: กระทิง
1: ควายป่าอะไรเงี้ยนะ
0: ต้องได้ดุดันหน่อยใช่ไหม
1: โอ้ชื่อมาถึงอ้าวไปเรียนกอล์ฟกับใครโปรหมูโอ้โหตายละ
0: โปรหมู
1: อะไรเงี้ยโดนรับประทาน
0: เลยเขาต้องเป็นเซียน
1: เออ
0: แหมไปโปรนี่มันเป็นตีกอล์ฟ
1: ไม่ถึงกอล์ฟไง
0: กอล์ฟ
1: ถ
0: ึ
1: งกอล์ฟไงโปรเนี่ยเปลี่ยนเลยไม่มีใครชื่อหมูละ
0: แล้วแล้วถ้าเกิดแคดดี้ชื่อวัลภานี่ได้ไหม
1: อย่าพูดถึงแคดดี้สิ
0: เอ๊ะ
1: มันทำให้เขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบคนชอบมาพูดเล่นอ่ะพูดจริงพูดเล่นนับแคดดี้ภาพลักษณ์กันก็เสียหมด
0: แล้วต้องเรียกว่าไง
1: เขาเรียกอะไรแคดดี้อ่ะ
0: ถ้าไม่เรียกแคดดี้อ่ะผู้ช่วย
1: เรียกน้องก็แล้วกันบางคนมานี่เคี้ยวหมากเลยน้องอร่อยเหรอขอหน่อย
0: เคี้ยวหมากด้วยเหรอโอ้ยคุณพี
1: ่ไม่ถ้าหลีมึงเรียกแคดดี้หลีมึงจะเรียกอะไรไหม
0: เรียกว่าอะไร
1: ก็คือมาแบบแก่
0: ครับ
1: อ้วนแล้วก็ไม่สูงมากนัก
0: เมื่อกี้ยังห้ามเรียกอยู่เลยเอา3อย่างนี้เหรอ
1: 3อย่างนี้พอละ
0: สเปคสเปคใช่ไหม
1: สเปคแล้วก็ลากถุงเนี่ยดีไม่ใช่ว่าเดินไปได้สัก 3-4 หลุมแล้วนายหนูหมดแรงแล้วนายช่วยลากให้ดูหน่อยนะ
0: แล้วติ๊บไหม
1: ติ๊บเป็นธรรมชาติถ้าดูลายดีแล้วก็วันนั้นเรามีชัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เอาไป200
0: ถ้าวันนั้นพ่ายแพ้ล่ะ
1: พ่ายแพ้ก็พอถุงขึ้นรถปั๊บไปเลยขึ้นไปเลย
0: ทางใครทางม
1: ัน
0: แ
1: คดดี้วิ่งตามได้ยังไม่ติ๊บไม่แต
0: ่ลืมอะไรเปล่า
1: ครับติ๊บเดี๋ยวนี้เนี่ย
0: ครับ
1: มันจะต้องตามธรรมเนียมเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่ามันมีแคดดี้ฟรีค่าตั๋วค่าแคดดี้ที่เราจะต้องจ่ายที่สนามสมมติ
0: ครับ
1: 400เราก็ต้องให้เขา400300
0: เ
1: ราก็ให้เขา400
0: แล้วก็ทอนให้เขาทอนมา100นึง
1: แต่ถ้า300ก็ได้แต่เขาก็แม่ส่วนใหญ่ลิมิงเดี๋ยวจะพูดหาว่าโม้ย
0: เอ้ยพูดไปเลย
1: 500ส่วนใหญ่500
0: 500แล้วบอกทอนมาใช่ไหม
1: แล้วก็บอกแล้วก็ใจดีด้วยนะ
0: เฮ้ยใจดี
1: พอเข้าซุ้มเนี่ย
0: อือ
1: ๆกันดีกินได้ทุกอย่างเลยเต็มที่เบียร์เบอร์สดเต็มที่เลย
0: เฮ้ยได้เหรอ
1: แล้วก็เราหักค่าติ๊บไง
0: ดูดิแล้วมาบอกว่าใจดีใจปั้ม
1: โอ้บางคนกินไม่ยอมย่าบางอย่างเลยสั่งเบียร์สี่ป๋อง
0: นะถ้าเราบอกแบบเปิดไฟเขียวอย่างนี้เขาเอาใช่ไหมเขาสั่งใช่ไหม
1: บ่าวเขาพอสมควรไม่ใช่เขาสั่งเบียร์สั่งอะไรก็สั่งน้ำกินอะไรขนมนมเนยนิดหน่อยแต่ของในสนามกอล์ฟมันจะแพง
0: ครับ
1: แพงกว่าประมาณ
0: 30-40%
1: นะอย่างน้ำนี่แก้วละขวดละ8บาทในสนามขวดละ20ใช่ไหม
0: มันก็แบบนั้น
1: เพราะฉะนั้นดีบิงก็บางทีก็ส่วนใหญ่จอดเซเว่นน่ะแล้วก็ซื้อใส่ถุงก๊อบแก๊บไปแจกเอาไปคนละถุงถุงละ7 บาท
0: มันก็เป็นวิธีของเราอยู่แล้ว
1: เราอยากจะกินน้ำอะไรก็นะก็ซื้อจากเซเว่นไปนะเอาขวดใหญ่ไปเลยไปได้เรื่องของเรา
0: ว่าเป็นขวดลิตรเลยแล้วก็เป็นทางของเราแบบนี
1: ้
0: ถูกแล้วล่ะก็ไปทุ่มเทกับพวกนี้ดีแล้วเพราะเราตีก๊อฟฟรีอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ฮะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรอ
1: ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่แต่ตีบางทีก็จ่ายตังก็มี
0: แหมจะบ้าเลยรอจะปฏิเสธ
1: ไม่ใช่รอฟรีอย่างเดียวนะแต่ก็ถ้ามีฟรีนี่ว่างตลอดแต่ถ้าจ่ายตังนี่บางทีก็เจ็บแขน
0: ไม่ว่าง
1: ว่างติดนู่นติดนี่ไปแต่จริงๆตีหลิงชอบตีกอล์ฟนะแต่ว่าตอนนี้เจ็บนิ้วโป้งซ้ายเนี่ยบวมเจ็บกดไปแล้วมันเจ็บเพราะมันกระแทกแล้วก็เรื้อรัง
0: ครับ
1: คือจะรอให้หายเนี่ยมันต้องหยุดสักประมาณ 2-3 เดือน
0: ใช่
1: บางทีอดใจไม่ไหวพอไปตีมันก็จะบวม
0: น
1: ี่มันจะบวม
0: ก็เหมือนตีแบดก็เจ็บหัวไหล่อะไรแบบนั้นใช่ไหมเจ็บข้อศอกอะไรเงี้ยนะ
1: อย่างวันตีแบดตีบิงจะตีแบดจันพุทธศุกร
0: ์ครับ
1: แล้วก็
0: โอ้ตีเยอะเนี่ย
1: ยกอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เจ็บมันเหมือนไหล่ติด
0: มันยึดหน่อยนะ
1: ติดก็เลย เมื่อ4วันที่แล้ว
0: ครับ
1: คือเป็นคนชอบนวดนะ
0: นวดอีก
1: นวดแผนโบราณนะไม่ใช่แผนปัจจุบันนะเพราะว่าแผนปัจจุบันนี้จำไม่ได้แล้วก็ทำยังไงบ้าง
0: เราไว้แผนอนาคตเลย
1: แต่ว่าที่เบื่อแผนปัจจุบันคือมันชอบบังคับเราอะ
0: บังคับยังไง
1: เอาเดินมาทางนี้เอายกขาซ้ายยกขาขวา
0: จัดระเบียบเนี่ยก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอ
1: แล้วเราจะเป็นประสั่งหรือว่าจังหรือวะ
0: แล้วไม่สั่งเราเราจะทำท่าถูกเหรออื
1: ม
0: ก็ถูกแล้ว
1: ทำเองไม่ได้เหรอ
0: เฮ้ยแผนปัจจุบันใช่ไหม
1: บางทีก็ลากไปมุมนู้นบางทีก็ลากไปทางนี้นะ
0: ฮะไม่ใช่คำว่าลาก
1: บางทีก็มาถามน้ำอุ่นไหมเอ้ามึงก็ทำไม่เช็คเองเดี๋ยวไม่อะไรเช็คอีกนะ
0: ชาร้อนไหมอะไรอย่าง
1: เง
0: ี้ย
1: จำไม่ค่อยได้ละนะแต่ว่านวดแผนโบราณก็ชอบแต่หลังๆนี้ห่างเหือห่างหายไป
0: ครับ
1: เพราะว่าหมอที่ส่วนตัวเนี่ยเขาจะหมอหรือจะเป็นคนนวดแบบหนัก
0: หมอประจำ
1: หนักนี่ไม่ใช่โอ้โหเหยียบโอ้บัดแล้วเขาเรียกนวดไม่เป็นถ้านวดเป็นนี่เขาบางทีเขารีดจับเส้นเบาๆนี่ก็โอ้โหถึงใจละน้ำตาเลย
0: คลึงเส้นเน้นสาย
1: ใช่แกดันไม่รู้กลับไปอยู่ต่างจังหวัด
0: oh.
1: แล้วพอดิมิงไปเจอคนอื่นเนี่ยบางทีมันนวดไม่ถูกใจเราเสียเวลาแล้วเสียตังค
0: ์ไม่รู้ใจกัน
1: ไม่ถูกเส้น
0: อ๋อ
1: บางทีสาวๆมานี่นวดเนี่ย
0: เ
1: ราบอกนวดหนักๆหน่อยนะหนูนวดไปนวดมานะมันทำด้างอีกไม่พอใจเลย
0: hey.
1: เราก็เอ๊ะเป็นไรอะหนูพี่จะนวดอะไรกันลักกันหนาเนี่ย เอ้าคือมันนวดให้คุณทำอะไรอะ
0: มีอย่างนี้เนี่ย
1: มีดิสาวๆเนี่ยบางทีเขาไม่อยากนวดมาก
0: เขา
1: อยากนอนคุยกับแกหรือว่าแกนวดก็ไม่รู
0: ้โอ้สุดท้ายเราก็เลยไม่ติดไปเลยใช่ไหม
1: นี่จะยันน้อย
0: นี่โอ้ยทำไม่ถูก
1: แล้วทีหลังก็มันเจ็บมันไหลมันติดอ่ะพอยกแล้วมันติดก็เอ้าโทรไปถามร้านนวดหมอที่ฝีมือหน่อยมีไหมนวดเส้นนวดอะไรอ๋อมีค่ะเดิม2ชั่วโมงสัก500นะแต่ว่าถ้านวดฝีมือนวดรีดเส้นอะไรเงี้ยก็เป็นชั่วโมงละ300เราก็บอกว่าเออขอให้นวดดีจริงแล้วกันมาได้เลยนะฮะพอไปถึงนะเห็นหงอเฮงหมอนี่ใช่เลยนะ
0: แล้วดูยังไง
1: ก็ต้องแบบปึ๊กๆหน่อย
0: มือ
1: ปึ๊กๆหน่อย
0: อ่า
1: แล้วก็ไม่ต้องดูมือหรอกดูหุ่น
0: เอาหุ่นเหรอ
1: เออแต่ถ้ามาเพียวๆเงี้ยมันไม่ค่อยมีแรงนวด
0: ตัวเล็กๆพอๆนี่ไม่จะทาน
1: อายุมากๆหน่อยก็จะหมอฝีมือ
0: ใช่มั้ย
1: แล้วก็ได้คนนี้มาโอ้โหนวดดีมากเมื่อกี้เพิ่งไปนวดนะเสียงแล้วมันเบาเลยมันไม่ติดคือเราต้องนวดนะเพราะว่าเขานวดนี่มันจะเป็นการรีดสารพิษในร่างกายเราออกไปแล้วเราจะรู้สึกสบายตัว
0: เบาสบาย
1: เบาเลยแต่จะนวดกระสายเพิ่ม
0: เอาก็เบาสบายอยู่ดีๆจะมานวดกระสายอีกแล้ว
1: นวดนี่แหละนวดแผนไทยเนี่ยแล้วสังเกตดูถ้าเราไปแถวเบตงแถวสุไหงโกรกแถวหัดใหญ่นะพวกมาเลเซียมานี่นะ
0: ครับ
1: มันจะชอบนวด
0: ชอบมาก
1: เพราะว่าหนึ่งมันถูก
0: ครับ
1: ถูกกว่าบ้านเขาครึ่งๆเลยนะ
0: ก็คาบมานวดฝั่งเราใช่ไหม
1: สองเนี่ยเขาบอกหมอไทยเนี่ยแบบมันคล้ายๆกับว่าเป็นพื้นเพดั้งเดิม
0: ครับ
1: เป็นเขาเรียกอะไร
0: อะไรล่ะ
1: มันเป็นศูนย์กลางของการนวดแผนไทยไงน
0: ี่
1: คือค่ายมวยไทยก็ต้องมาดูที่เมืองไทยมาซ้อมที่เมืองไทยมานวดก็ต้องนวดแผนไทย
0: ต้นตำรับ
1: ต้นตำนี่แหละช่วยหน่อยที่โจ้ยเอ้ย
0: ออริจินอล
1: ครับซิกเนเจอร
0: ์เออว่าไป
1: เออเดี๋ยววันนี้มีเรื่องเล่าเยอะเลยวันนี้ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลแถวฝั่งทนเนี่ยโรงพยาบาลอะไรวะ
0: พญาไทย3
1: พญาไทย3เนี่ยมันนวดนะโรงพยาบาล
0: อะไรล่ะฝั่งทน
1: ที่ฝั่งทนนะเข้าไปฝั่งทน
0: โหเยอะนะ
1: เฮ้ยโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยโรงพยาบาลหลวงอ
0: ่
1: ะ
0: ศิริราช
1: เออๆโหทําไมจำศิริราชไม่ได้ว่าเพิ่งไป
0: อ้าว
1: มีเรื่องเล่าเยอะวันนี้มีเรื่องเยอะ
0: แล้วไปทําไมอ่ะตรวจสุขภาพร่างกายหรือไปเยี่ยมใคร
1: พาหมามีไปหมามีอายุ81แล้วแต่แกยังแข็งแรงยังเดินได้แต่ว่าแกต้องไปผ่าตัดเต้านมมาเมื่อสัก5ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: หมอก็เลยต้องเอ็กซเรย์เช็คอาการแล้วก็มีเรื่องมวลกระดูกโอ้โหนี่ไปนะตื่นตั้งแต่ 5:30 ไปรับแม
0: ่ครับ
1: กว่าจะกลับมาถึงบ้านเนี่ย3:00
0: กว่าจะเสร็จภารกิจใช่ไหม
1: เดินไป 7,900
0: อ๋อโอ้ย
1: วันนี
0: ้ดี
1: เดิน
0: กำลังดี 7,000 กำลังดี
1: แล้วต้องลุ้นอีก
0: ครับ
1: พนักงานนี่มันจะด่าเราวะบางคนนี่โอ้ ถามอะไรบ้างไม่ได้นะแกว้าวนะลุงก็ดูดิฮะก็เขียนนี่ว่าอะไรแล้วเราเรียกเราลุงอีกแล้วเราก็มองไม่เห็นตัวเลขก็ตัวนิดเดียวใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่บางคนก็ใจดีส่วนใหญ่เราก็เข้าใจอ่ะบางคนเขาก็งานเครียดงานอะไรนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็โอเคก็ต้องทำใจอ่ะไปนะ
0: ครับ
1: โรงพยาบาลรัฐบาลนะ
0: ก็คือปาพาไปนี่คือแล้วสุดท้ายการตรวจทุกอย่างแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสภาพความฟิต
1: เรียบร้อยหมอบอกว่าโอเคแล้วก็ให้ไปฉีดยาเพิ่มมวลกระดูกแล้วก็อีก1ปลีเนี่ยมาตรวจ
0: ครับ
1: อีกครั้งนึงเพราะว่าคนแก่จะอายุน้อยเอ้ยพี่ใหญ่คนแก่ที่จะกระดูกเขาเรียกพุนพุน
0: กระดูกก็เสื่อมไปตามวัย
1: แล้วก็สั่งพวกยาเข็นส่งเข็นเสียมโอ้โหมาเป็นปึ๊กเลยจ่ายค่ายา8บาท
0: แล้ว
1: บัตรทอง
0: เอาบัตรทองบัตรทองผู้สูงอายุใช่ไหม
1: ตามหลักนี่ไม่น่าต้องมาเก็บแล้วน่าจะแถมให้คนแก่สัก500ค่ารถ
0: จ่ายไปเถอะ8บาทก็เอาไปช่วยคนอื่นต่อ
1: เออแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงนะก็ยังนึกในใจเลย
0: ครับ
1: เอ๊ะสมชายมันเปลี่ยนจากโรงพยาบาล
0: ได้หรือ
1: ยัง ราษฎรไปโรงพยาบาลรัฐบาลนี่มันไม่เจอมรสุมอย่างลีบิงเลย
0: แต่ว่าออกก็คนเยอะใช่ไหมล่ะไปโรงพยาบาลศิริราช
1: คนเยอะมากโอ้โหลีบิงยังนึกในใจว่าต้องน่าจะมีจราจรเป่านกหวีดด้วยปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดมันมีชั่วโมงเร่งด่วนไงเพราะว่าบางทีเราลีบิงไปตึกอะไรนวมินท
0: ร์
1: เสร็จชั้น2เขาบอกว่าให้ไปจ่ายเงินชั้น3ตึกผู้ป่วยนอกแล้วไปทางไหนเขาก็ไปเนี่ยคุณเดินไปทางนี้แล้วคุณจะเห็นเส้นเขียวแล้วก็ตามเส้นเขียวไปปรากฏว่าช่วงนั้นการจราจรติดขัด
0: โอ้ย
1: เพราะมันมีทั้งรถเข็นใช่ไหมมีทั้งเตียงคนก็เดินกันโอ้โห
0: คนเยอะนะ
1: สงสัยต้องจัดวันเวจิกเก็ตแล้วนะฮะ
0: แต่คนเยอะโรงพยาบาลศิริราช
1: เยอะทุกโรงพยาบาลอะโรงพยาบาลราชอะ
0: โรงพยาบาลของหลวงใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ก็เป็นแบบนี
1: ้แล้วลีหมิงก็งงนะทำไมเขาให้จัดอยู่ที่เดียวกันเลยไม่ได้ฮะ
0: ยังไง
1: อันดับแรกอ้าวไปยืนลงทะเบียนเสร็จอ้าวไปตรวจเจาะเลือดลงไปชั้น2ขึ้นไปชั้น3ไปเอาใบดับคิวเสร็จแล้วก็มานั่งรอหมอพอรอหมอไปจ่ายตังค์เดินกัน 7,900 อันนี้
0: ก็ดีแล้วไงคนเยอะอยู่ที่เดียวกันนี่เขาขยายตึกแล้วนะขยายอาคารแล้ว
1: เหรอ
0: โรงพยาบาลศิริราชนี
1: ่โอ้ก็ต้อง
0: บริจาคสร้างตึกสร้างอาคาร
1: สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอ
0: คนเยอะมาก
1: แล้วบางทีเนี่ยเราก็นึกแบบคนนอนโอ้โหบางทีแล้วก็รถเข็นนั่งนึ่งรอกัน
0: ครับ
1: แล้วบางทีเนี่ยมีคนแก่ไปอยู่คิวหน้าลีหมิงจ่ายตังค์เนี่ยพอเขาบอก300กว่าบาทอะไรเงี้ยแกกว่าจะควักตังค์กว่าจะอะไรมาได้ลีหมิงก็ไปช่วยแกนะ
0: ไปช่วยนับเงิน
1: แล้วก็แฮปมาหน่อยนึงได้ก็ได้แล้ว
0: โอ้ย
1: แฮปมา200
0: โอ้ยใจคอ
1: แล้วก็ช่วยโอ้โหนี่ก็ได้ใจเพราะว่าคนแก่บางทีเนี่ยไปคนเดียวนะ
0: บางทีไม่ได้มากับลูกหลานนะ
1: หูก็ไม่ได้ยินนะ
0: ครับ
1: บางทีเขาเรียกเลิกเขาข้ามคิวไปหรืออะไรก็โอ้โหน่าสงสารมากบรรยากาศวันนี้ลีหมิงเนี่ยมึนเลยวันนี้โอ้โหเห็น
0: ถึงว่านะอยากจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะไปโรงพยาบาลแล้วดูชีวิตผู้อื่นที่เขาเจ็บป่วยเนี่ย
1: ครับ
0: คิดอะไรได้เยอะเลยนะครับ
1: ใช่แต่ลิมชอบโรงพยาบาลจุฬานะครั้งที่แล้วเป็นจุฬาเนี่ย
0: ทำไม
1: เขาเป็นระเบียบนะเขาจัดระเบียบแล้วก็ที่สำคัญมีจิตอาสา
0: ครับ
1: มาคอยช่วยไอ้นี่อย่างศิริราชนี่บางทีเขาอาจจะไม่มีบุคลากรมันก็ต้องเห็นใจอ่ะจะถามใครก็ไม่รู้หันซ้ายหันขวาน
0: ะมีถามแต่อาสาใช่ไหม
1: แต่ที่จุฬาเขามีจิตอาสาม
0: ีมี
1: มายืนคอยบอกคอยอะไรดีมากที่จุฬา
0: แล้วบางทีพูดคุยกับเราด้วยนะ
1: น่ารักก็เอาเขาจิตอาสาบาเขาจะมาล่าบึ้งเนี่ย
0: พูดคุยในเชิงจิตวิทยาด้วยสมมุติว่าคุณป่วยมาแล้วคุณแบบเครียดไงอาสาเหล่านี้ก็จะบอกไม่เป็นไร
1: มี
0: อย่าไปเครียดมากคุณลีมิงก็ตีแบดได้เยอะ
1: ใช่ใช่
0: นะแล้วก็ไปเล่นไฮล็อกก็ได
1: ้
0: นะเนี่ยดูแม่งไฮล็อกเนี่ยโอ้โหเล่นกันแข็งแรงอ
1: าสาบางทีบอกโอ้โหตายแล้วลืมกระเป๋าตังค์มาเลยไม่มีค่าทางด่วน
0: เอาอีกละ
1: เอามาสัก200จิตอาสาสะดุ้งเลย
0: เขาจะมาคุยคุณก็จะไปแฮปเขาอยู่เรื่อย
1: จากยิ้มดิแกบึ้งเลยกันเลี้ยวเลยนะฮะนี่เราวันนี้เพราะฉะนั้นฟังเพลงนี้แล้วกัน
0: เพลงอะไร
1: อยู่โรงพยาบาลนั้นแสนยากเข็ญไม่มีใครเห็นใจพวกเราอยู่อย่างคนที่ไร้ญาติคราดมริสเลยไม่คริสจะรักใครต่อสักท่านดิ
0: ท่านฮุกสิหลงรัก
1: ครับ

0: ไปช่วยดูดิช่วยกันดิ
1: ไม่ได้เดี๋ยวไปติดลิขสิทธ
0: ิ์เขินอีก
1: ติดลิขสิทธิ
0: ์ลงรักสาวสักคนหลงรักประสานเสียงหนึ่ง
1: โอ้ยโอ้มีประสานให้เลยโอ้โหเอาแล้ว
0: เขาไม่สนใจเรา
1: ใจคอจะให้จบเพลง
0: ชีวิตจริงต้องเศร้า
1: เศร้ามากเลย
0: เพราะเราเป็นผีโรงพิมพ์
1: ผีโรงเย็น
0: ผีโรงพิมพ์นี่ตอนเป็นนักข่าวนี
1: ่อ๋อเออเออโอ้นี่เพลงของพี่ปูสมชายสายลมนะครับ
0: นั่นสิครับ
1: พงศิษฐ์คำพีผีโรงเย็นนี่ฟังแล้วเย็นจะเยือกไปตามเพลง
0: แล้วไปโรงพยาบาลนี่นะ
1: ก็ยังไม่จบ
0: เวลาไอ้แผนกเวชระเบียนเนี่ยเวชระเบียนเนี่ย
1: ครับ
0: เอ๊ะลีบิงก็มันคืออะไรทำไมมันไม่เขียนว่าลงทะเบียนก็หมดเรื่อง
1: ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนนั่นแหละ
0: ลงทะเบียนก็หมดเรื่องใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้ต้องแปลไทยเป็นไทยแล้วก็ตอนที่มามีไปฉีดยา
1: ครับ
0: นะฮะปรากฏว่าเขาเขียนอะไรหัตถการ
1: หัตถการ
0: ก็ไปถามคุณพยาบาลดีแกไม่ด่าแกก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องถักร้อยหรือว่าฉีดอะไรเงี้ยตกแต่งอะไรหรือเปล่า
1: หัตถการทำหัตถกรรม
0: แล้วถาม
1: อย่างนี้ป
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ไหน
1: ถามเองไอ้อีกแล้วแหมความรู้ของนินทากีฬาโลกในสัปดาห์ไอ้วันนี้นี่ดีแล้วเกิน
0: คืออะไร
1: ไม่ทราบอะไรนะก็เสิร์ชได
0: ้คือเขาบอกมาแล้วจำไม่ค่อยได้เอาให้ความหมายแบบให้มันเต็มที่เลยเขาก็บอกคือปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ต้องใช้มือและเครื่องมือเพื่อทำการวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ป่วยนะ
1: นวดไงนวดนวด
0: หัดคือมือ
1: นวดนวด
0: ไม่ใช่หิดนะถ้าหิดต้องคัน
1: หัดแซ
0: ่หัดนะ
1: ครับ
0: การก็คือการทำงานนี่ไงนี่ไง
1: จริงๆมันก็ตรงตัวนะ
0: แล้วทำไมไม่บอกว่าม
1: ือมือทำงาน
0: ทำมือ
1: ทำมือเฮ้ยทำมือทำมือ
0: ทำด้วยมืออ
1: ัลบั้มพี่แอดทำมือ
0: มือทำ
1: ได้ไหมทำมืออ่ะ
0: มือทำรวย
1: ทำมืออ่ะอัลบั้มโอ้แหมนึกว่าจะร้อง
0: สับปะรดวันละจิตจำใสนะ
1: โ
0: อ
1: ้
0: ะ
1: ครับ
0: มาพอละเรื่องโรงพยาบาลเดี๋ยวค่อยเล่า
1: ก็หวังว่านี่คุณแม่พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะครับเมื่อวานวันแม่ไงใช่ไหมก็อยากจะให้คุณแม่ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
0: ดูแลท่านดูแลท่าน
1: เจ็ดพันเก้าที่เดินเนี่ยนะก็ถือว่ายังน้อยเกินไป
0: ทำไม
1: ให้ดีเอาสัก19,000ต่อวันทั้งวันนะรวมทุกอย่างเดินอยู่ในบ้านเดิน
0: วันนี้น่าจะถึงแล้วล่ะนี่นี่เดี๋ยวเลยเปิดดูที
1: ่ไปนั่นมานี่นะครับ
0: นี่11,900แล้ว
1: นี่นะ19,000นี่ก็ประมาณสัก6 กิโล7 กิโลเท่านั้นเอง
0: แต่โดยหลักมันต้องเดินให้เร็วด้วยนะต
1: ้
0: องเดินให้เร็ว
1: ใช่
0: ครับ
1: มีผ่อนสั้นผ่อนยาวนะผ่อนช้าผ่อนเร็วนะครับทบทวนระบบหายใจของท่านด้วยนะครับ
0: อ
1: ายุเท่าไหร่80กว่าแล้วคุณแม่นะ
0: 82ไปจะเป็น82
1: สูสีกับคุณแม่ของผมนะครับก็ใกล้กันต้องหมั่นให้ move อยู่เสมอให้ออกกำลังกายนะครับพาไปตรวจเช็คประจำปีนี่ก็ต้องทำนะคุณรีมิงนี่เดี๋ยวจะมอบรางวัลลูกกตัญญูชวนป่วยปีแป
0: ด
1: กอให
0: ้ไม่ต้องมอบแล้วครับเพราะว่าที่วันนี้ไปนี่เพราะว่า
1: ทำไม
0: น้องสาวก็ติดภารกิจ
1: อ้าว
0: ปกติน้องสาวก็พาไป
1: แต่ลูกหลายคนก็เป็นโลเทชั่นไง
0: ใช่
1: สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับ
0: วันนี้มีประเด็นเยอะคุยเรื่องกีฬาต่อนะ
1: ฮะ
0: สบายๆกันละลีมิงนินทากีฬาโลกนะเป็นสไตล์ที่แบบสบาย
1: ๆครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะทำให้ขบขันแต่บางทีถ้าลีมิงไม่อยู่ก็อาจจะฝืดนิดนึงนะ
1: ฮะแต่เมื่อสักครู่นี้กีฬาเอาค้างไว้อะไรก็พูดให้จบเลยนะครับ
0: เรื่อง
1: นพลแสงคำหมูปักน้ำนี่เดี๋ยวจะเจอกับชอนเมอร์ฟี่นะคร
0: ับ
1: ในวันพรุ่งนี้นะครับ14สิงหา
0: ครับ
1: ในรอบ8คน
0: เวลา
1: ก็บ่าย
0: ๆอุ๊ยเหรอพอเขาบ่ายนี่เท่าไหร่อ่ะบ่ายโมงหรือบ่าย5โมงเย็น
1: ตีซะบ่ายโมงเพราะเขาเล่นที่จีนมันก็ไม่ดึกดื่นอะไรนะ
0: ครับครับ
1: ดูกันได้เชียร์กันไป
0: ทางไหนล่ะครับ
1: ทาง
0: ช่องทางธรรมชาติ
1: ทรูไงทรูเขาถ่ายทอดตอนนี้ถ่ายที่ไหนท่านก็หาดูเดี๋ยวก็เจอนะ
0: โอลิมปิกสงสัยต้อง
1: อะไร
0: อย่างเป็นทางการแล้วมั้ง
1: ทำไม
0: เพราะว่าก็เวลาบอลไทยเตะ2นัดนี้หมดไปนัดละ500อ่ะ
1: ทำไมล่ะ
0: ก็ต้องไปดูร้านข้าวต้มไงต้องสั่ง2อย่าง
1: และ
0: โซดาน้ำแข็งอีกนะ
1: ฮะอ๋อเพราะว่าเขาถ่ายทอดทางเสียเงินใช่ไหม
0: ใช่เลยลีบิงยังไม่ได้จ่าย
1: กี่นัดแล้วล่ะ
0: 2นัด
1: ดูมา2นัดแล้วเหรอ
0: 1,000ละ
1: 1,000ละเอาไงอ่ะแล้วเดี๋ยวรอบรองพรุ่งนี้
0: มะลืนนี
1: ้
0: ไปดูบนเรือเดี๋ยวก็หาคนที่มีทรูแล้วกัน
1: ให้ดูบนเรือเนี่ย
0: ลีมิงจะไปดำน้ำ

0: ได้คุณปีเตอร์เอฟดอนมาช่วย
1: นักสนุกเกอร์
0: นะครับ
1: ที่เคยคุ้นกันอยู
0: ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะการแทงเรื่องการควบคุมตัวเอง
1: ครับ
0: การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เป็นรองนะครับนะก็พอมันชนะเนี่ยมันก็อะไรดีไปหมดแล้วครับพูดอะไรออกมานะฮะ
1: เพราะเขาชนะมือที่แบบโหระดับแชมป์โลกไงทั้งทรัมป์ไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์นะจัดทรั
0: ม
1: ป์นะครับลอนนี่โอซิลิแวนนะคร
0: ับ
1: ที่เจอกับชอนเมอร์ฟี่ก็โหมระดับโลกระดับแชมป์โลกอ
0: ่
1: ะ
0: ส่วนลอนนี่แกว่าไงแกบอกโอ้โหแกนี่โกรธตัวเองมากเลยผิดพลาดลอยถ้อยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามแกยังเลี้ยวกลับมาบอกว่าให้เครดิตกับหมูด้วยนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: คุณพ็อกเนี่ยแกเล่นดีนะฮะพี่พ็อกพี่พ็อก
1: ทำไมไม่พิกอ่ะ
0: พ็อกนี่มันพิกนี่มันหมูใช่ไหมพ็อกนี่มันไว้เป็นเนื้อเป็นชิ้นใช่ไหม
1: พิกนี่ยังเดินได้อยู่พ็อกนี่จะกินอยู่แล้ว
0: พ็อกนี่จะกินใช่ไหม
1: เออเออ
0: ก็แกบอกกะจะกินไง
1: ครับ
0: นะฮะโดนหมูกัดแต่ลอนนี่ก็เริ่มอายุมากแล้วก็หลังๆก็ความเฉียบคมคือสนุกเนี่ยมันต้องคงเส้นคงวา
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็พลาดเดี๋ยวก็ตีดีเฟรมนี่ดีอีกเฟรมนึงก็พลาดง่ายๆอะไรเงี้ยนะฮะรอนนี่รอนนี่ก็คงจะไม่ได้ดีไปกว่านี้แหละ
1: ก็คือฝีมือของรอนนี่นี่เหนือกว่าหมูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามีวิธีที่จะเอาชนะเขา
0: คือตอนนี้รอนนี่เนี่ยนับจากนี้เนี่ยก็จะดรอปลงไปละไม่มีทางดีกว่านี้ละนะฮะเวลาเจอเราก็ถ้าเมื่อสัก5ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราเจอนี่ก็ยากนะแต่เที่ยวนี้เนี่ยมีเบียดมีชนะได้นะครับนะ
1: ก็ถือว่าเรามานะมานะหมูปากน้ำนะครับ
0: แล้วลอนนี่เขาก็สไตล์แบบพวกศิลปินพวกแบบเขาเรียกว่า over confidential นะฮะก็คือเชื่อมั่นในตัวเองสูงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยฟังใคร
1: ครับ
0: นอกจากเมีย
1: นี่พูดถึงถนัดซ้ายขวานี่ไงลอนนี่นี่เป็นนักสนุกเกอร์ที่แทงได้สองมือไงคนก็ชอบดูอยู่
0: เขาแทงเร็วแล้วก็เป็นมวยไฟเตอร์
1: ใช
0: ่ก็เลยคนก็ชื่นชอบ
1: ใช่ครับนะ
0: ก็นี่เผื่อหมดไปละเรื่องสนุกนะ
1: มี
0: เชียร์กันนะมีโอกาสผ่านได้เลยนะตอนนี้กำลังมั่นอกมั่นใจ
1: ว่ากันพรุ่งนี้
0: ใช่
1: ครับ
0: คือมันก็สู้กันที่ใครผิดพลาดน้อยกว่ากัน
1: ใครนอนเต็มอิ่มกว่ากัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: บอลไทยก่อนบอลไทยก่อน
1: อ
0: เดินทางถึงแดนลอดช่องสิงคโปร์แล้ว
1: เหรอแล้วต้องไปกินไหมลอดช่องเนี่ย
0: หาไม่เจอดิหาเจอแต่ตลาดบ้านเรากับรถเข็น
1: ลอดช่องสิงคโปร์เนี่ยนะเพราะนักข่าวไทยเนี่ยเป็นคนเขียนนักข่าวกีฬานี่แหละที่ไปบอกว่าดินแดนเมืองลอดช่องอะไรอย่างเงี้ยสมัยนู้นเลยตั้งแต่ฟานดีอาหมัดนักข่าวกีฬาเนี่ยเป็นคนตั้งว่าสิงคโปร์นี่คือเมืองลอดช่อง
0: ครับแล้วก็งงคนสิงคโปร์ก็งง
1: ครับ
0: คนไทยก็งงครับไปเจอหาลอดช่องไม่มีเลยสิงคโปร
1: ์
0: บ้านอยู่ทำไมไม่มีขายลอดช่องเลยวะว่าเอาก็บ้านอ้วนไม่มีมีแต่เฉากล้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วบอกอยู่ไปรู้ได้ไงอ่ะเอาเมืองไทยที่ก็ตั้งฉายาอยู่อ่ะสิงคโปร์แดนลอดช่อง
1: ก็แม้แต่ฟานดี้อาหมัดก็เป็นเทพบุตรลอดช่อง
0: แล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงช่วยเล่าให้หน่อย
1: เพราะว่าลอดช่องเนี่ยไปขายอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์ที่เยาวราชข้าง
0: ๆ
1: ก
0: ็แล้วอร่อยไหม
1: เรียกว่ากินลอดช่องที่โรงหนังสิงคโปร์ไงตอนหลังก็เรียกไปเลยว่าลอดช่องสิงคโปร
0: ์สิงคโปร์นี่มันฉายหนังอะไรฮะ
1: ก็ฉายหนังทั่วไป
0: น่าจะควบไหม
1: ก็มีบ้าง
0: ฝรั่งไทยจีน
1: แรกๆเดียวหลังๆควบแบบนั้นนะจนกระทั่งโรงหนังสิงคโปร์เขาเลิกไปเนี่ยตรงนั้นเขาก็ขายอยู
0: ่ยังขาย
1: ตอนหลังเขาก็ตั้งเลยว่าเป็นชื่อสิงคโปร์เลย
0: แล้วรถช่อง
1: ร้านสิงคโปร
0: ์รถช่องตอนนี้ยังอยู่ไหมที่นั่น
1: ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่แถววงเวียนใกล้ๆแถวๆนั้นน่ะใกล้ๆเยาวราชนั่นแหละ
0: ถ้าไปอยู่โรงหนังมาเลเซียเนี่ย
1: ม
0: าเลเซียก็ต้องฉายาร
1: ถ
0: ช่องมาเลเซียเ
1: หรอแต่ว่าโรงหนังเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อประเทศใช้ชื่อเมืองเยอะไงนิวยอร์กลอนดอนปารีส
0: โ
1: อ้ใช่ป่ะมันวอชิงตันอย่างเงี้ยแอมบาสเดอร์พาราไดโอ้ชื่อฝรั่งฮาวายอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ิรักเนี่ย
1: ใคร
0: รถช่องอิรัก
1: ไปตั้งทำไมล่ะ
0: อิรักแดนรถช่อง
1: เอาที่มัน
0: โกงโกงเว้ย
1: ที่มันน่าเที่ยวหน่อยแซ่
0: ประเทศอ้วนทำไมเป็นรถช่องไปได้วะ
1: แต่รถช่องสิงคโปร์ยังขายอยู่นะแถวเยาวราชนะแถวๆนั้นนะวงเวียน22อะไรเงี้ย

0: ยังมีอยู่นะว่างๆไปเจอกัน
1: แล้วเราแล้วเมื่อไหร่จะว่างฮะ
0: วันหยุดฟันเสาร์ที่ว่างๆไปเจอกัน
1: แล้วบอลไทยไปไงสรุปเดินทางไปแล้วเมื่อประมาณ11โมงกว่า
0: คือตอนนี้นี่เข้าใจว่า
1: เพิ่งถึงนะ
0: แลนดิ้ง
1: เพราะว่าเพิ่งถึงเพราะว่าบินนานนิดนึงเนื่องจากว่าต้องบินย้อนไปไซง่อนก่อน
0: เพราะย้อนทำไม
1: สมาคมก็ประหยัดค่าเครื่องบินไง
0: โอ้
1: นะ
0: จะเสียเวลาอันที่นี่ฮัสซันก็ถามหาว่าลีหมิงมาหรือเปล่า
1: เฮ้ย
0: มา
1: ถามหาทำไมอ่ะ
0: มาส่งผมไหมเนี่ย
1: ถามหาคิดถึงลีหมิงอ่ะอยากเจอลีหมิงอ่ะ
0: ถ้าให้ดีนี่วันเสาร์นี่มาดูที่สิงคโปร์ได้ไหม
1: คงไม่ได้เพราะว่าต้องไปดำน้ำที่เกาะเต่าแต่ว่าไม่เป็นปัญหาแอนโทนีฮัสซันถ้าอยู่เนี่ยทำทีมชาติไทยฟอร์มสวยๆชนะสิงคโปร์นะ
0: ครับ
1: ลีหมิงเนี่ยวันจันทร์เนี่ยจะชื่นช
0: ม
1: นะฮะแล้วก็ขอโทษทุกสิ่งที่เคยแซะเคยดูหมิ่นเหยียดหยามนะ
0: นะ
1: ฮัสซันบอกมึงด่ากูตาต่อหน้าสาธารณะแล้วมาขอโทษหน้าส้วมนะจะได้เจอนี่แกไม่ได้แรงบันดาลใจไง
0: แล
1: ้วแกนี่อยากแม่ไอ้ลีหมิงมันด่ากูบ้ากเลยเดี๋ยวกูจะต้องนะเค้นฟอร์มนักเตะไทยทุกคนนะให้ถล่มสิงคโปร์เลย 8-1
0: อืม
1: นะ
0: ฮะใช่แต่ว่าไปเนี่ยก็ด้วยความที่คิดว่าโอเคเล่น2นัดเย่าเยือนนะไปเยือนก่อนนี่ก็ยังต้องมีความคิดว่าจะต้องเอาชนะให้ได้นะจะไปคิดว่าเอ้ยเสมอก็พอกลับมาเล่นในบ้านใหม่เขามีความคิดว่าต้องเอาชนะให้ได้นะครับแม้ว่าสิงคโปร์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่ง่ายเล่นที่เจรันเบซานะความจุประมาณ 6,000 คนตอนนี้นี่ตั๋วขายหมดแล้วเพราะว่ามีแค่ 6,000 ใบเท่านั้นเอง
1: คือมันน้อยไปนิดนึงนะครับถ้าเขาได้แข่งสนามกีฬาแห่งชาติของเขาเนี่ยก
0: ็
1: จะได้จุสัก 2-3 หมื่นคน
0: ใช่
1: ครับแต่ว่าสนามฟุตบอลในสิงคโปร์ก็ไม่ค่อยได้ใหญ่โตอะไรเพราะกีฬาเขาฟุตบอลก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร
0: ่เขาก็เลือกเล่นที่เจรันเบซานะ
1: ใช่
0: แม้ว่าจะเป็นเกมสำคัญกับเราก็ตาม
1: สนามเจรันเบซาก็จะอยู่ใกล้กับประดังเบซานะฮะ
0: ใช่ป่ะใกล้ป่ะ
1: บ้าเลยถ้าอยู่หัดใหญ่โจยี
0: ่นี่ราคาตั๋วที่ดูที่สิงคโปร์นะ
1: แพง
0: มีเขาบอกมาว่าราคาประมาณ900 บาทถึงประมาณ 1,200
1: แพงกว่าค่าของที่นะเขาสูง
0: เพราะฉะนั้นของไทยเรานี่200ถึง500นะ
1: มาดับแป้งลดให้ด้วย
0: ลดให้แล้ว
1: ลดแล้วนะ
0: วันอังคาร18สิงหาเดี๋ยวเราเป็นเกมเย่าค่อยไปดูกัน
1: แล้วก็เดี๋ยวมาดับแป้งกำลังจะแถมลูกชิ้นให้คนละ2ไม้ซาลาเปาคนละลูกนะฮะ
0: เออนี่นะราคาตั๋วขึ้นลงแบบนี้เนี่ยนะคนมีกระตังอย่างเรานี่รู้สึกแหม
1: ทำไม
0: สับสนมากเลยนะเนี่ย
1: ก็
0: คุณตั้งราคามาก่อนหน้านี้เนี่ย300 ถึง 600คุณก็ต้องรู้สิว่ามูลค่าคุณค่าของฟุตบอลไทยนี่มันระดับไหนแล้วคุณมาลดทีหลังเนี่ยนั่นแสดงว่าคุณทำงานแบบรถไฟเหาะขึ้นลง
1: ๆอ้าวแล้วคนสารรถไทยอย่างโจยอย่างได
0: ้คนมีกระตังอย่างรีมิงเนี่ยไม่พอใจ
1: รีมิงดีครับรีมิงว่าคือก็ดีอะ
0: แ
1: ล้วลดไปว่าคนไทยอะชอบลดแรกแจกแถมแล้วก็ทำมาให้เป็นประเพณี
0: ครับ
1: พอตอนหลังคุณไม่ลดนี่นะนะฮะคุณก็โดนด่าไป
0: แต่การเคาะราคาตั๋วเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของคนในสมาคมนั่นแหละกำหนดมา300นี่คิดว่าโอเคแล้วแต่ปรากฏว่าคือถ้าอยู่กับกระแสมันก็เป็นแบบนี
1: ้
0: เออคนน้อยว่าเราลดราคาดีกว่า
1: ครับ
0: ถ้าทำแบบนี้เนี่ยผมเกรงว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ผมถึงขั้นบอกแฟนบอลไปเลยไม่มีตังค์ไม่ต้องไปเพราะเราตอบโต้ได้ทันทีไงถ้าคุณคิดราคาแพงใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปถ้าเขาลดราคาแล้วจะไปไห
1: ม
0: วันอังคารก็เตรียมตัวแล้วกันแล้วแต่ท่านนะครับส่วนคุณลีหมิงก็จะไปดูร้านข้างบ้านเหมือนเดิมเสีย500ใช่ป่ะ
1: วันอังคารนี่น่าจะต้องโดนอีกว่าจะสั่งเหลืออย่างเดียวละ
0: โอ้เห็นไหมคนมีตังค์นั่นเนี่ยเห็นไหม
1: บีมิงไม่กินข้าวเย็นอ้วนแต่ว่าไปนั่งจะสั่งสักอย่างก็บัตรสีใช่ไหมแต่เราก็ต้องเลือกไอ้ที่ถูกที่สุดเลย
0: สั่งอะไรอ่ะ
1: เอ้าก็ไอ้นี่ไง
0: อะไร
1: สุกี้แห้งเป็น70 บาท
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เครื่องดื่มไหม
1: เครื่องดื่มก
0: ็ซื้อเซ
1: เว่นน้ำแข็ง
0: ซื้อเซเว่นไปเอง
1: น้ำแข็งอย่างเดียวนะไม่
0: เอ
1: าก
0: ิน
1: เพียว
0: กินน้ำแข็งแห้งเลยนะ
1: แล้วก
0: ็หินมาก
1: เก็มชายดองไปที่หนึ่งเพื่อให้มันดูเยอะๆหน่อยสองอย่างแต่เลือกตรง
0: แค่นี้กินกันชั่วโมงครึ่งใช่ไหม90 นาที
1: สองชั่วโมงดิสองชั่วโมง
0: โอ้โหดเยี่ยมอมหิตจริงๆเลย
1: เอาก็เป็นห่วงนะนัดไปเยือนบอลไทยด้วยฟอร์มการเล่นนะแล้วก็จะมาอ้างตัวผู้เล่นเลิกอ้างแล้วจะมาอ้างว่า
0: ไม่มีละไม่มีละ
1: โอ่อนล้าอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ฟื้นฟูไอ้รีคัฟเวอรี่ที่ใช้บ่อยๆมาเรียบร้อยแล้วนะจะมาอ้างแล้วที่แน่ๆเนี่ยขอให้ฟอร์มมันดีสักขึ้นมาหน่อยเถอะว่า
0: แล้ว4เกมที่ผ่านไปนี
1: ่โอ้โห
0: ชนะรวดครีนชีทดีมั้ยดีมั้ย
1: ดูแล้วด็อกโดเนี่ยจะพูดแล้วจะให้คือไม่ดีไงเพราะว่าเขาแม่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็พักผู้เล่นด้วยอะไรด้วยเรามองอย่างนี้แล้วกันนะ
0: ครับ
1: นะแต่ว่ามันก็ควรจะดีกว่านี้มันควรจะมีทรงมากกว่าน
0: ี้นี่เขาจะไหมทรงใช่ไหมทรง
1: บอลมันต้องมีรูปทรงมันต้องมีเหมือนมวยอ่ะไม่ใช่คุณขึ้นเวทีไปคุณชนะคะแนนก็จริงแต่ต่อยสเปะสปะต่อยลมตัวรู้เดี๋ยวนี้มันต้องมีถีบมีเขี่ยมีดึงมีอะไรมั่งนี่ไม่มีไงเขาเห็น
0: เรียกว่าทรงแล้วก็มีรูปแบบการเล่น
1: พิธีการเล่นหน่อยอันนี้ก็จ่ายบอลเอาคอนโทรลบอลขึ้นเกมไปเนี่ยม
0: ัน
1: มีไหมบอลไทยชุดนี้ยังไม่เห็นนะสี่เกม
0: กับชุดนี้ซึ่งเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะนี่อาเซียนครับนี่เล่นต้องทีมชาติชุดใหญ
1: ่เขาก็บอกว่าเออมันไม่ได้ตัวหลักมาแต่ว่ามันจะไปอ้างมากเอาเป็นว่าค
0: ุ
1: ณเล่นมันดูดีหน่อยนะ
0: แต่ฮัสซันก็พามาถึงรอบนี้ได้ด้วยสถิติที่ดีพอสมควรนะครับ
1: ใช่
0: เจอกับสิงคโปร์นี่สนุกแน่นอนวันเสาร์นี่ก็เชียร์หน้าจอทีวีหรือร้านอาหารข้างบ้านแต่ก่
1: อ
0: นนะไปเจอกันวันอังคารถ้าไปกกท.แล้วก็จะไปดูที่ราชมัง
1: ได้นะกกท.ใช่ไหม
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราช่วงที่2เนี่ยเราจะพูดถึงกกท.นิดนึง
0: ครับ
1: การเลือกตั้งผู้ว่า
0: สรรหา
1: สรรหาไม่ใช่เลือกตั้งสรรหาเพราะถ้าเลือกตั้งโดยการโหวตของนักข่าวกับคนกกท.นะ
0: แม้มีโหวตด้วย
1: รองตั๋วนี่นอนมาเลย
0: อ๋อ
1: ไฮโลปิดถ้วยแทง
0: เพราะตอนนี้เหลือ2ท่านละ
1: ใช่แต่มันใช้ด้วยวิธีการสรรหาเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกละ
0: ถูกต้อง
1: นะฮะเดี๋ยวว่ามันมีเห็นอาจารย์อาจแกพูดโพสอะไร
0: เหรอ
1: แปลกๆอ่ะ
0: ยังไม่ได้อ่านเลย
1: เอ้าแล้วจุ้ยคิวทอง
0: ด้วยเหรออ
1: าจารย์จุ้ยต้องเรียกอาจารย์จุ้ยอย่าไปเรียกอาจารย์ถ้าอยู่ไปอยู่มาอาจจะต้องเรียกแกศาสดาจารย์จุ้ย
0: เซียน
1: เฮ้ยดีๆแกพันไอ้นี่นะแดงให้ดีมิงนะ
0: สายสินเหรอ
1: สายสินเนี่ยแกไปงานไอ้ตลาดนัดของนักข่าวที่แถวศรีนครินทร์
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแกเปิด
0: สำนัก
1: โต๊ะอยู
0: ่สำนัก
1: ตั้งโต๊ะอยู
0: ่
1: คนนี้เขาก็เดินกันปลึกเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าเดินผ่านแกหมด
0: อ้าว
1: ดีมิงก็เลยแบ่งกำลังใจแกหน่อย
0: อุดหนุนเขาหน่อยเท่าไหร่เท่าไหร่อา
1: จารย์ตุ้ยดูดวงหน่อย
0: เท่าไหร่
1: อาจารย์ตุ้ยก็ดูเลย
0: ไอ้ดู
1: อ้าวจับไพ่จับมุนจับนี่จับนั่นแล้วแกก็บอกหลีหมิงอย่างนี้อย่างเงินอย่างนั้นอย่างนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็ว่าแล้วแกก็เอาผ้าแดงมาเนี่ยมาวางพัน
0: มีไร้คาถาไหม
1: ปั๊บพอหลีหมิงก็ขอบคุณมากแต่ว่าเฮียจุ้ยจบด้วยท่านี
0: ้ยังไงแบมือเหรอ
1: ค่าครู
0: มันต้องมีค่าครู
1: ค่าครู
0: เราก็วางลงไปเลย500
1: เปล่าลีบิงเดินหนีเลย
0: โอ้โหอมหิต
1: อาจารย์จุ
0: ้ยอมหิตรอบ2
1: เออรู้สึกดีนะรู้สึกดี
0: รู้สึกดีอีกอ่ะ
1: นี่
0: ไม่แล้วอาจารย์จุ้ยเขาร
1: ู้สึกดีทันทีนะไม่ขาดนะ
0: ไม่แล้วพี่จุ้ยเขารู้สึกดีกับเราไหม
1: ไม่น่าจะดี
0: เราทำอย่างเงี้ย
1: จุ้ยนะลีบิงก็ถามเคยโทรถามแกตอนที่คุณเจนปิยทัศน์แล้วก็อีก 7-8 คนเนี่ยที่ไม่เข้าคุณสมบัติของการสมัครเป็นผู้ว่าเนี่ย
0: 8ท่านนะ
1: คุณเจนเนี่ยเขาจะมีแบบไปร้องเรียนฟ้องร้องอะไรไหมยังไงนะเฮียจุ้ยบอกไม่มีก็ตามนั้นอ้าวจบง่ายงั้นวะ
0: อ้าว
1: เราคิดว่าจะมีใครฮึดไม่มีเลย
0: แล้วจะไปร้องเรียนทำไมอ่ะ
1: เอาก็อาจจะเป็นลักษณะว่าเฮ้ยไม่ได้ที่อย่างนี้มันปิดกั้นอะไรป่ะ
0: ก็เขาบอกว่าไม่ผ่านคุณสมบัตินี่มันก็ชัดเจนแล้วไม่ใช่เหรอ
1: คือจริงๆอ่ะมันไม่จำเป็น
0: ยังไง
1: คนจะมาบริหารองค์กรเนี่ยเขาไม่ได้บริหารเรื่องเงินทองนะ
0: เ
1: ขาไม่ได้บริหารเรื่องธุรกิจนะ
0: เขาเน้นประสบการณ
1: ์เอ้า
0: แล้วก็วิสัย
1: ก็อาจจะลดสเปคลงมาหน่
0: อ
1: ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทีมงานบริษัทหจก. PCT Training เนี่ยก็ไม่สามารถส่งลูกน้องไปสมัครเป็นผู้ว่าได้ดิใช่ไหม
0: โอ้ยแต่ว่าไอ้กฎเกณฑ์การเลือกผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาคิดกันมานานแล้ว ว่าควรจะเป็นระเบียบข้อ

0: ยังไง1 2 3 4
1: มันก็ปรับได้ใช่ไหม
0: เพราะว่าเขาเลือกมาตั้งแต่ปี2544นู่นน
1: ่
0: ะ
1: อ้าวๆๆ
0: 20กว่าปีแล้วนะ
1: ได้ๆๆๆเดี๋ยวไปละเดี๋ยวต้องพักก่อนดีกว่าเพราะว่านู่นน่ะทุ่ม49แล้วเดี๋ยวมาคุยกกท.นะกกต.ต่อนะและลิหมิงเดี๋ยวจะคุยเรื่องพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวใหญ
0: ่
1: คุณเนบินอามาน
0: นาบิน
1: อ๋อไม่ใช่เนนะ
0: โอ้โหไปเนเนี่ยไปทางนู้นเลย
1: เอาก่อนพักขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
1: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรช่วงที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณเน
0: นาน
1: านะ
0: จะไปเนอยู่ด้วยผมก็จะไปบุรีรัมย์อยู่เรื่อยนะทำไมล่ะก็คุยคุณรีหมิงนะครับ
1: เรื่องอะไร
0: ถึงว่า
1: เป็นอย่าง
0: นาบินนี่จะมาชกสมัครเล่นใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่โอลิมปิกลอสแองเจลิส2028อีก2ปีข้างหน้าใช่ไหมครับ
1: คือเรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแถลงข่าวนะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างมวยวัน
0: ครับ
1: กับสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นซึ่งมีคุณพิชัยชุนหวชิระ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์เอเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจก็คงจะไป
0: ครับ
1: พิมลศิวิกรนะฮะก็ในมุมหลีหมิงเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าก็เป็นที่ทราบดีว่ามวยชายของเราเนี่ย
0: ครับ
1: ล้างลาเหรียญอย่าว่าแต่เหรียญทองนะครับ
0: เ
1: หรียญทองแดงเนี่ยตั้งแต่แก้วพงประยูนที่กรุงลอนดอน
0: ใช
1: ่ชักเพลงไหม
0: ต้องจากเธอไกลเด่นว่าแล้ว
1: จงเห็นใจ
0: มีเพลงเดียว
1: ดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงพี่ไปเพื่อเรียนวิชาดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุงดุง
0: มันเล่นดนตรีเล่นดนตรีเสริมให้ด้วยเนี่ย
1: หากกลับมาแล้วพี่จะหาแหวนมามั่นเธอ
0: นี่เพลงเดียวใช่ไหมเนี่ยถ้า

0: ิดพูดถึงลอนดอนแล้วต้องชาตรีต้องเพลงนี้นะครับจากไปลอนดอน
1: แนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนวแนว
0: โซโล่กีตาร์ด้วย
1: แนวมันต้องมีลีดอะไรลีดเลยโซโล่โซโล่
0: โอ้ยนี่คือเหรียญสุดท้ายที่มวยชายได้นะแก้วพงประยูนนะครับได้เหรียญเงินตอนนั้นต่อยกับซูซีหมิงใช่ไหมนัดชิงชนะเลิศ
1: แก้วชนะแก้วชนะ
0: ใครพูด
1: ฮวนฟอนตาเนียน
0: โอมาพาราคอนเซ็ต
1: ถ้าเป็นสมชายสมชายอ๋อลีบิง
0: โอ้ย
1: มันไม่ใช่นะสมดีบิงใช่แกก็กลับไปคิดที่บ้าน
0: กลับคิดที่บ้านเหรอ
1: พุทธิชาตื่นมาแกถึงจะโทรไปถามวิญญาณว่าเฮ้ยมันใครว่าวิญญาณ
0: โอ้อันนี้เป็นตลกคณิตศาสตร์นะกลับไปคิดที่บ้าน
1: ครับ
0: นะครับนั่นคือเหรียญสุดท้ายที่มวยชายได้นะครับส่วนถ้าเหรียญทองเลยนะนับไปนับมาจริงเรามีแค่4คนเท่านั้นเองที่ได้เหรียญทองนะครับสมรักษ์วิจารณ์มนัสแล้วก็สมจิตเมื่อก่อนนี่เป็นกีฬาอันดับ1ของกีฬาโอลิมปิก
1: ที่เป็นความหวัง
0: ของไทยเรา
1: ที่เป็นความหวังสูงสุด
0: ปัจจุบันนี้โดนแซงไปแล้วนะครับยกน้ำหนักนี่ได้เหรียญมากกว่ามวยสากลซะแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับตอนนี้เอานาบิลมาเนี่ยก็ทำให้เกิดความคึกคักกระชุ่มกระชวยขึ้นมา
1: คือประเด็นนาบิลเนี่ยตอนเคยมันมีข่าวแล้ว
0: ครับ
1: ว่าจะดึงมาซึ่งลีหมิงก็คิดว่าคงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าทางวันเขาคงไม่ปล่อยตัวมาแน่นะครับ
0: ใช่
1: อย่างไรก็ตามนะครับก็มีการนะพยายามนะว่ากันว่าโดยทางประธานเทคนิคซึ่งตอนนี้ท่านเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
0: hey.
1: ก
0: ็
1: คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมา
0: เฮ้ย hey.
1: ซึ่งหยองเขาบอกว่า
0: ท่านนี้นี่หยองรู้สึกว่าจะซีนะ
1: ซีมากเขาบอกเคยให้ล็อกข้อสอบ
0: ว้ายเขาทันกันที่ไหนเล่า
1: เขาเหรอ
0: ไม่ทัน
1: เขาเคยติวให้หยองเคยติวให้บอกติวเรียกคณิตกับภาษาอังกฤษนะฮะ
0: ไม่แล้วโอ้โหไม่น่าทันกันนะ
1: อ
0: ื
1: มอ๋อทีนี้
0: แต่เขาเรียนที่เดียวกันโรงเรียนเดียวก
1: ัน แล้วก็หยองก็พรุ่งนี้น่าจะไปด้วยหยองไปได้นำตัวท
0: ่
1: านสำราญ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับนาบินนะ
1: ผมพยองเดชครับเราเคยเรียนที่เดียวกันผมก็เจอท่านบ่อยเลยครับ
0: ต้องการอะไร
1: แฮปไง
0: โอ
1: ้ถามได้
0: อุตส่าห์ไป
1: ทีนี้ก็เป็นความร่วมมือกันใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วมันเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแสดงความตั้งใจจริงใช่ไหมแล้วแสดงเจตจำนงอยากจะได้คุณนาบิล
0: มาเสริมทีมชาติไทย
1: มาเสริ คือเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลย
0: ครับ
1: แล้วในเมื่อผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่โดยไม่มีกำนันเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ไม่มีปืนด้วยเนี่ย
0: ว้าย
1: ทุกอย่างมันก็ได้เปิดตัวแล้วก็จะเปิดใจ
0: ครับ
1: ว่าการทำงานร่วมกันครั้งนี้เนี่ยมันจะไปได้ด้วยความจริงจังจริงใจขนาดไหนนะครับนะฮะสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีการออกมาสัมภาษณ์หรือพูดบอกกล่าวไม่ว่าจะเป็นคุณสมจิตจงยอหอ
0: ครับ
1: นะครับก็ถ้ามองในแง่ดีก็เป็นความปรารถนาดีมาเตือน
0: เตือนยังไง
1: เช่นถ้านาบิลมาชก70กิโลไม่รอด80กิโลคางหัก
0: โอ้ไม่ได้สิ
1: ถ้าชก60กิโลทำน้ำหนักไม่ได้แต่คุณสมจิตคงไม่รู้ว่าโอลิมปิกเกมเขามีรุ่น65กิโลกรัม
0: 65ใช่ไหม
1: นะฮะซึ่งเป็นน้ำหนักที่ปกตินาบิลนี่เขาต่อย 63.5
0: น้ำหนักธรรมชาติของนาบิลอะ
1: แต่ลีมิงขอลีมิงขอติงสมจิตเลย
0: ยังไง
1: คุณสมจิตก็มีหลานคุณวีรพลจงจะหออยู่
0: ใช่ครับ
1: แล้วทำไมหลานคุณถึงเป็นยังไงครับถึงรอดมาติดทีมชาติแล้วได้ไปโอลิมปิกเกมแล้วคางไม่หักเอ้า
0: แหม
1: คุณก็ต้องพูดในลักษณะที่ว่าในฐานะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องมีเมตตานิดนึงต้องพูดในแง่ดีสร้างสรรค์นิดนึง
0: คือถ้าคิดในแง่พื้นฐานเนี่ยนะครับนักกีฬานักมวยที่มีความสามารถก็ควรจะพร้อมที่จะดึงเข้ามาสู
1: ่
0: ทีมชาติอยู่แล้ว
1: คุณต้องส่งเสริมให้กำลังใจอย่าพูดไปเชิงออกอย่างเงี้ยลักษณะนี้มันอ่านตีความแล้วมีแขวะไหม
0: พี่สมจิตเหรอพี่สมจิตแกเป็นห่วงมั้ง
1: โอ้อ่านตีความอย่างนี้ลีหมิงว่าเอาหน่าน้อยยังไงก็สมจิตยังไงอย่าเขียนอย่างนี้มันไม่มันจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นถึงเหรียญทองฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม
0: ต้องตีความให้ดีจริงๆแล้วนาบิลจะมาชกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยก็ทำให้คือถ้ามีการแถลงข่าวพรุ่งนี้ก็ต้องดูว่า การปูทางของนาบิลนี่จะเป็นอย่างไรใช่ไหม
1: เดี๋ยวเรามาเก็บตกคุยกันอีกทีเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายแน่นะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับลิมิงเอาเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
1: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
4: ในเวลา 20:00 น
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นมหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทคาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศรีกรมหม่อมสุทธนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาลังสฤทธิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุลนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาวัดเสาธงหินนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีสมุทรสงครามและวัดหลวงราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแคนนอนปราจินบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมททีเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์จินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัฐวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลกาฬสินธุ์วัดห้วยเสือเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์พุกผาสุขและคณะบริษัทออโมโคเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดปากเคล้าวัดเทพรีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหานวัดสนามเหนือนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกสมุทรปราการวัดท้าวโคตรนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสับราเชลและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรอุดรธานี8รูปที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงโรงเรียนคิริมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหดันไปพูดถึงโรงพยาบาลศิริราช
2: ทำไม
1: นานเกินอะโอ้โหข่าวเรื่องอีกหลายเรื่องนะจะต้องคุยนะนะจ
2: งนี่ไงท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาบอกนี่รายการพบหมอศิริราชเหรอ
1: เอาเหรอฮะก็เล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังวันนี
2: ้สุขภาพ
1: ไง
2: สุขภาพต้องมีนะครับ
1: แล้วก็ทุกท่านก็ต้องเจอนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองไงใช่ไหม
2: ครับ
1: บางคนเขาก็ไม่สามารถที่จะทำประกันได้ปีเป็นแสนอ่ะใช่ไหมนะแต่ถ้าคนที่ทำได้เขาก็จะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วเพราะโรงพยาบาลเอกชนนี่แทบจะอุ้มอ่ะนะยองฟิกยองว่ะโจอี
2: ้ยองคนดีผมอี้คนเดิมครับ
1: แล้วยอง อี้คิดยังไงอี้นะ
2: นาบิลเหรอ
1: เรื่องนาบิลเรื่องที่ทั้งสมจิตออกมาพูดนะครับรวมถึงเจ้าสดกิรดาออกมาพูดนะฮะ
2: ชัดชัยเดชาเหรอใช่ไหม
1: ครับผม
2: ก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็เป็นอาจจะเป็นความห่วงกังวลของนักมวยรุ่นพี่นะครับแต่ผมคิดว่าใครก็ได้ตอนนี้นะถ้ามีความรู้มีความสามารถที่จะเข้ามาช่วยงานเน
1: ี่
2: ยก็เข้ามา
1: ใช่เป็นเรื่องที่ดี
2: คือมันเป็นหนึ่งมันเป็นไอเดียใช่ไหมสองเป็นวิธีการว่าจะทำยังไงถ้าทำให้ดีเนี่ยมันดีอยู่แล้ว
1: ใช่
2: แต่ว่าเส้นทางจะเดินจากวันนี้ไปถึง2ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันอยู่นาบิวอาจจะต้องต่อยซีเกมต้องไปต่อยแม้ถ้าไอเช่นเกมครั้งนี้ทันนี่ต่อยเลยนะเนี่ยหรือ
1: คือไอเช่นเกมไม่มีรุ่นไม่มีรุ่น65กิโลกรัม
2: ต้องวางกันตั้งแต่ว่าคุณต่อยรุ่นอะไรแล้วก็นักมวยคู่แข่งเป็นยังไงใช่ไหมของเรามีไหมประลองกันหรือไม่โอ้โหเส้นทางมันอีกยาวไกลอีก2ปีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไอเดียที่ว่าน่าสนใจแล้วเราจะทำมันยังไงเท่านั้นเอง
1: ครับ
2: ปีพรุ่งนี้แถลงใช่ไหม
1: ใช
2: ่ต้องไปไหม
1: ควรจะไปนะ
2: แฮปไหม
1: เอ้าเอ๊ะทำไมแฮปเดี๋ยวไม่ไป
2: สิก็มันทางเนี้ยแต่พรุ่งนี้จะทราบรายละเอียดใช่ไหมล่ะ
1: ในมุมรีมิงเนี่ยนะ
2: ว่าไป
1: หนึ่งนะการได้มาเนี่ยมันเป็นสีสันอยู่ละ
2: ครับ
1: ส่วนเขาจะมาแล้วจริงจังขนาดไหนเดี๋ยวก็ว่ากันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแล้วถ้าคนที่ดูมวยวันเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าคุณนาบิลเนี่ยเขาเป็นมวยที่สูงยาวเขาดีสูงน่าจะ190เซนติเมตรแต่ไม่ใช่งอนแง่นอ่อนแอ่นนะ
2: เก้งก้างเก้งก้าง
1: แข็งแกร่งแล้วก็ใจหนึ่งมีสองใช้หมัดได้ดีนะครับซึ่งดูคุณสมบัติลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถปั้นแต่งได้ไม่ยาก
2: กูว่าเดี๋ยวจับคู่แข่งแทงเข่าอะสิ
1: ก็มีโอกาส
2: คนที่เขากังวลใช่ไหม
1: ต้องมัดขาไว้บ้างหนึ่งนะ
2: อ
1: ย่างไรก็ตามนักมวยไทยในรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้ก็แทบจะมีอยู่2คนในรุ่น 63.5 หรือ65กิโลกรัมซึ่งเป็นรุ่นที่มีในโอลิมปิกเกมแต่ก็ยังไม่แน่นะ
2: ครับ
1: เพราะโอลิมปิกเกม IOC บางทีตอนนี้กับไอบ้าเขาก็ยังตอนนี้เป็น World Boxing
2: World Boxing จัดใช่ไหมหรือ IOC จัดตอนนี้มวยสากลในโอลิมปิก
1: คราวหน้าน่าจะเป็น World Boxing
2: แล้ว World Boxing
1: เพราะ IOC เขา
2: ปล่อยละ
1: เป็นลูกแง่เขาปั้นมาแล้วนะฮะนะทีนี้ในพิกัดน้ำหนักดังกล่าวตอนนี้เราจะมีบรรจงสินสิริซึ่งในเอเชียนเกมนี่แกทำน้ำหนักพรวดไปต่อยรุ่น70กิโลกรัมเลย
2: อ๋อเหรอ
1: นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณอาทิตย์ปิดนุชนะฮะมีอยู่แค่นี้แล้วถามว่ามันดีไหมมันดีแน่นอน
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราดูกันยาวๆแล้วขั้นตอนก็ไม่ต้องบอกแล้วครับถ้าจะเข้าสู่ทีมชาติจะไปแข่งขันเนี่ยคุณก็ต้องเก่งที่สุดในรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับนะคุณก็ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็คุณก็ต้องไปคอลิฟายในโอลิมปิกเกม
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ถึงว่านะ
1: อยู่แล้ว
2: นักมวย1คน1รุ่นนี้จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยนะไปต่อยมหกรรมต่างๆเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันมีการประลองมีการโอ้โหมากมายกว่าจะเป็นตัวแทนทีมชาติได้อันนี้ก็เรียกว่าหาทรัพยากรอ่ะแล้วก็มาเลือกใช้วิธีการ
1: แล้วขณะเดียวกันเจ้าบาสสมรักคำสิงห์เนี่ยออกมาพูด
2: ยังไง
1: คือเขาเป็นคน คนที่สมาคมกีฬามวยสากลเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับแนวคิดของเขาที่อยากจะดึงมวยวันพวกรถถังรถตุ๊กๆรถอะไรเนี่ยแท็กซี่อะไรมาต่อย
2: รถถังพอ
1: แล้วก็มวยวันเขามีทรัพยากรมีมวยหญิงด้วยก็มาเสริมมาช่วยกันอย่างน้อยมาลงนวมกันใช่ไหมฮะมันก็ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายและเส้นทางของมวยวันดีไม่ดีเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าเขาอยากจะสร้างมวยสากลแชมป์โลก
2: ครับ
1: มันก็ทำได้นะใช่ไหมฮะก็เป็นบันไดว่ามาทีมชาติมาโอลิมปิกเกมแล้วก็เทิร์นโปรนะฮะ
2: ว่าตอนนี้เรานี่ไงเรากำลังควานหาทรัพยากรอยู
1: ่แต่จริงๆสิ่งที่คุณสมจิตกับคุณสดชัดชัยบุรีออกมาพูดบางครั้งเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำให้บรรยากาศมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่ามาโพสอะไรลักษณะอย่างนี้เลยนะ
2: วิ
1: งวอนจากนี้ก็สนับสนุนกันให้กำลังใจกัน
2: ครับก็ขอให้ได้ลองนะครับเป็นวิธีการที่เราจะลองดูซิว่าโมเดลนี้เป็นยังไงนะครับ2ปีอาจจะต่อยไม่ดีไม่ได้ก็กลับไปทางเดิม
1: ก็ใช่
2: ก็ได้เหมือนก
1: ันก็ใช่แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นพันธมิตรซึ่งมวยวันเขามีทรัพยากร
2: ครับ
1: แล้วเราเป็นพันธมิตรหนุนส่งกันมีอะไรบางครั้งอาจจะไปลงนวมกัน
2: เ
1: ติมความแข็งแกร่ง
2: ใช่
1: แล้วมวยของวันบางคนก็อยากมาต่อยเพื่อเรียนรู้ชั้นเชิงการออกหมัดแบบสากลสมัครเล่นการป้องกันตัวการหลบหลีกฟุตเวิร์กก็มาว่ากัน
2: พูดดีมากพูดดีมากพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปนะไม่แฮปก็ไปนะ
1: อะไรนะ
2: อยากรู้ละอยากรู้ละ
1: เดี๋ยวอย่าฮึดมากนี่ทำเป็นเต้ยแม่กองไม่ได้เว้ยโอ้ทำไมมันฮึดเป็นระยะเลยนะฮะคือพรุ่งนี้เนี่ยก็เชื่อว่านักข่าวจะไปกันเยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปิดให้สอบถามนะครับเราก็คงจะมีประเด็นมาพูดแต่หลี่หมิงก็ต้องไปฟังตอนเที่ยงแล้วกันเพราะพรุ่งนี้หลี่หมิงไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเดินทางช่วงบ่ายนะฮะไปประชุมพร
2: ครับ
1: ก็อย่าลืมไปดำน้ำเกาะเต่าใครอยากจะเรียนดำน้ำก็ติดต่อหลี่หมิง
2: ไอ้ละ
1: นะ
2: เกาะเต่าที่เดิม
1: ใช่ครับครั้งที่แล้วไปสวยมากนะครั้งนี้ไม่รู้ยังไงนะเรื่องของธรรมชาติอ่ะเรื่องอื่นๆต่
2: อ
1: เขามีเรื่องน้องไหมมนัญชยานะครับซึ่งเล่นในรอบควอลิฟายนะฮะ
2: ร
1: อบคัดเลือก
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็เจอกับรวงข้าวนะฮะ
2: เจอกันเองเหรอเนี่ย
1: รัตนาธาราฤดีในการที่จะแย่งชิงเข้าไปเทนนิส WTA 1,000
2: ครับ
1: ซินซินเนติโอเพลที่สหรัฐอเมริกานะครับ
2: ใช่ครับ
1: ก็ถือว่าไหมนี่ก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็หลังๆเนี่ยเขาบาดเจ็บมาขณะทำให้อันดับโลกเนี่ยไม่ขยับล่วงไปส่วนรวงข้าวกำลังสดมาอยู่อันดับ79ของโลกนะไหมก็ฟอร์มดีขึ้นมาหลังจากหายจากการบาดเจ็บเข้าชิงคิงซีเกมนะฮะแล้วก็หลายรายการก็สร้างผลงานตอนนี้อันดับต่ำเกือบต่ำกว่าร้อยแล้วฮะ109นี่ก็น่าจะหลังจากจบรายการนี้ต่ำกว่า100ละนะ
2: เพราะว่าไหม
1: คนต่อไป
2: เอาชนะรวงข้าวได้นะในการคัดเลือกแล้วต้องมาเล่นกันเองเนี่ยไหมก็ชนะรวงข้าวไป2-0เซต6-4 6-3
1: กลับ
2: ได้เล่นในรอบเมนดร
1: อ
2: ของซินซินเนตินะก็เนี่ยอันดับโลกก็ต้องขยับขึ้นอีกละเพราะว่าเล่นเมนดรอได้ด้วยนะคร
1: ับ และเป็นข่าวดีนะครับของวงการเทนนิสนะครับโดยเฉพาะท่านนายกคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดม
2: ครับ
1: พี่มีแต่ให
2: ้
1: ผู้มีพระคุณของหลีหมิงนะฮะ
2: เ
1: ดี๋ยวต้องอัดเสียงไม่ได
2: ้จะไงเรา
1: ส่งไลน์ให้เขา
2: เราไปให้เสียงจุ้ยบ้างนะ
1: อีกแล้วจุ้ยอาจารย์จุ้ยเขาไม่ได้เอาเล็กเอาน้อย
2: เหรอ
1: เขาทำเพื่อการกุศล
2: ไปกอทอไปหาหน่อยเพราะว่าน่าจะอยู่แถวนั้นเพราะว่าช่วงนี้สรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นี่เขาน่าจะมีสัมภาษณ์ผ่านไปแล้วด้วยนะ
1: เนอะ
2: เพราะว่าเขามีการทดสอบภาษาอังกฤษใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็สัมภาษณ์สอบถามโครงการแล้วก็ดูวิสัยทัศน์ของสองท่านนะครับลองตั๋วกับหมอเอ
1: วงในแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้มีรายงานข่าวระดับเตี้ยยังไงมั่ง
2: คือการสรรหาเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่ผมจะต้องไปรอเฝ้
1: า
2: จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยสมมติเขาสมัคร5วันเนี่ย
1: ครับ
2: ผมต้องไปรอที่โต๊ะรับสมัครเมื่อก่อนไม่มีสมัครออนไลน์ไง
1: อยู่ใต้โต๊ะด้วยป่ะ
2: ต้องไปรอว่า ท่านแรกเป็นใคร
1: แอบอยู่ใต้โต๊ะป่ะ
2: ประมาณนั้นจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยเป็นใ
1: คร
2: แล้วก็สัมภาษณ์ทีละคนถึงจะได้ทราบว่าใครพอจะน่าจะมานะอะไรแบบนี
1: ้
2: แล้วก็ไปสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งที่ประกอบกันนะก็คือประธานบอร์ดกกท.ไงท่านรองนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นเนี่ยเราก็จะได้พอทราบแนวทางแต่นี่เราไม่ได้ทำในครั้งนี้เนี่ยจึงพูดได้ยากว่าใครจะเป็นตัวเต็งแต่ปรากฏว่
1: า
2: คุณสมบัติของ8ท่านเนี่ยไม่ผ่านเลย
1: ไม่ผ่านเอา
2: เหลือ2ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่านี่เป็นชัยชนะของการกีฬาประเทศไทยแล้วนะ
1: คือคนการกีฬาเนี่ยค่ายหัวหมากเนี่ยก็อยากได้พนักงานที่ไต่เต้าขึ้นมาแล้วก็ไปเป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างผู้ว่า
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็อันดับเขาเรียกว่าตำแหน่งมันก็ได้ว่างแล้วขยับขยื่นกันไป
2: ครับ
1: ไม่ใช่เออาก็จะเอาแต่คนนอกนะฮะ
2: เพราะฉะนั้นในทางที่ดีนั้นนอกเหนือจากไปถามรองทั้งสองท่านแล้วเนี่ยนะผมนี่อยากถามประธานบอร์ดชุดนี้มากเลย
1: ใครครับ
2: ท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกอ่ะ
1: อ๋อนึกว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ
2: อยากจะเจอท่านชนิดหนึ่ง คนละรุ่นแล้วไปแล้วนะครับเท่านั้นเองเพราะว่าบอร์ดกกท.จะเป็นคนเลือกไงจะเป็นคนเลือกว่าใคร
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวเขาคงว่ากันแต่ว่ามันมีรายงานข่าว
2: hey.
1: วงในหรือเปล่า
2: hey,
1: ก็อยากรู้
2: วงในว่ายังไงอ่ะจะเอาแบบไหนอ่ะ
1: ตอนนี้ใครเต็งหนึ่งใครมาแรง
2: ไม่เหลือสองคนเลยมีใครเต็งหนึ่ง
1: ก็มันต้องมีคนนี้เต็งหนึ่งแล้ว
2: ถึงตอนนี้นะ
1: uh.
2: สัมภาษณ์พนักงานการกีฬาประเทศไทยนะเขาบอกใครก็ได้ละเพราะว่าคนในไงคือเขาอยากให้คนในเป็น
1: ก็ทั้งคู่มันก็คนในอยู่แล้ว
2: เรื่องของเรื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกไงมันเป็นชัยชนะของการกีฬาประเทศไทยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็อาจจะพูดอะไรลืมไปเมื่อกี
1: ้เอาตอบให้ตรงคำถามมีวงในมีเป็นหนึ่งยังไง
2: ใครจะได้เป็นใช่ไหมใครจะได้เป็นนี่ผมเคยพูดกับพี่สมชายไปละสายลมละแกก็ถามผมอย่างเงี้ยผมบอกว่า
1: เหลือสองคนไหม
2: ตอนนั้นเหลือมีสิบคนตอนนั้นบอกพูดไม่ได
1: ้
2: พูดไปคนนึงเนี่ยลูกหมั่นไส้มีลูกหมั่นไส้มีอีกคนนึงก็จะมาแทนอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปออกรายการที่เขาสัมภาษณ์กันต้องบอกว่า
1: ครับ
2: หนูพูดได้เหร
1: อ
2: หนูพูดได้ไหมคะเนี่ย
1: เอาลีหมิงแล้วกันเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วล
2: ี
1: หม
2: ิ
1: งเนี่ย
2: คุณพูดไป
1: เปรียบประดุจเลยนะ
2: อุ้ยเปรียบประดุจด้วย
1: จะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่เชิญชิดชูอยู่ไม่นาน
2: บัวตูมบัวบาน
1: บัวบาน
2: อ๋อ
1: รักพี่เสียดายน้อง
2: อยู่ที่ว่าท่านจะชอบแบบไหนใช่ป่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันนั้นไปคุยวงในมาที่สมาคมตะก้อ
2: คุยกับใคร
1: เปิดเผยไม่ได
2: ้แหล่งข่าวขอสงวนไว้ก่อน
1: ชื่อเล่นชื่อย่อตอเต่า เป็นนายกสมาคม
2: โอ
1: ้นะฮะไหนๆก็ไหนๆละคือคุยวันนั้นไปเจอคุณธนาชัยประสิทธิ์แล้วก็มีคุณพี่วิษณุไรจะพิษอดีตผู้รองผู้ว่า
2: ลองโนลองโน
1: เขาก็พูดขำๆกัน
2: ขำๆใช่ไหม
1: บอกว่าเนี่ยถ้าเสียงบอร์ดกกท.กับเสียงพนักงานเนี่ยลองตัวนอนมาแต่ว่าถ้านักวิชาการในเชิงอะไรเงี้ยนะหมอมีชัยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีบอกว่าหมอมีชัยเนี่ยมาทางสายศรีสะเกษ
2: เหรอ
1: นี่ก็แล้วก็หัวเราะกันคำๆกักนี่บิงก็เอามาเล่าให้ฟังส่วนจริงเท็จอย่างไรโปรดติดตามนับถอยหลังณบัดดล
2: เดี๋ยวไปวันอังคารนี้ไปดูบอลไทยสิงคโปร
1: ์
2: แล้วจะแวบเข้าไปสัมภาษณ์อีกหลายท่านน่ะ
1: ไปหาใครลองตั๋ว
2: หลายหลายท่านเลยสุดท้ายแล้วพอ
1: ดิเชียลองตั๋วเต็มที่เลย
2: พอได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บผมก็จะบอกว่าคุณพูดได้ไหมเนี่ย
1: เราบอกมาเป็นรายงานข่าวไลน์มาบอกลีหมิงหน่อยดิ
2: อุ้
1: ยนะตัวอีกวงในดิ
2: มีแล้วเหรอ
1: ใช่ไหม
2: แต่จริงๆพูดลำบากนะไม่เป็นผลดีกับตัวเองและผู้สมัครทั้งสองท่านนะว่าตามตรง
1: ฟังแล้วดั่งขานเหลือเกินนะเอามาข้อความดีกว่าโจอี้นะ
2: ครับ
1: ไม่พูดเสียเวลา
2: ดีมาก
1: นะโจอี้ก็ยังดีหน่อย
2: อะไร
1: น้องไอหยองมันพวกโลกสวยพวกแบบแม่ใครชนะมากูโดดได้เลยแย
2: ่ต้องถนอมกันไว้หน่อย
1: ดีมากดีมากอย
2: ู
1: ่เป็นอยู่เป็นเขาเรียกอยู่เป็นเลย
2: ถูกต้อง
1: อ้าวเรื่องอื่นไม่อะไรละก็เมสซี่ออกมาโพสต์ ถึงคุณพ่อนี่โอ้โหดีบินก็น้ำตาคลอเลยคิดถึงพ่อขึ้นมาน้ำตามันก็ไหล
2: นะคิดถึงแม่ไม่ใช่เหรอ
1: เอาเอ๊ไม่ต้องทักเดี๋ยวมันก็แปลงได้แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ Charity Shield นะครับนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะเปิดแล้ว
2: กำลังจะเริ่ม
1: ความเคลื่อนไหวก็มีอุ่นแข้งอุ่นเครื่องกัน
2: ใช่
1: ไปเปิดหาดูเอาตามมุม YouTube ก็แล้วกัน
2: ตอนนี้การซื้อขายนี่ยังเข้มข้นอยู
1: ่
2: นะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยในเดือนนี้นะ
1: แล้วก็ช็อกไหมช็อกไหมวอลเลย์บอลหญิงไทย U17
2: โอ้ย
1: โค่นโปแลนด์นะฮะ
2: นี่เอาชนะโปแลนด์ไปได้นะครับ3-1เซต
1: อ
2: ันนี้เกิดความคลึกครักเลย
1: เออถือว่าเป็นถ้ามองกันไปให้กำลังใจกันไปเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าวงการวอลเลย์บอลเราอนาคตสดใส
2: ใช่
1: นะฮะวอลเลย์บอลหญิงก็จะมีตัวไทยตัวแทนขึ้นม
2: า
1: ครับ
2: แล้วก็เชียร์กันต่อนะเดี๋ยวจะเจอกับไต้หวัน
1: อ
2: ่ะ
1: อย่าไปแพ้ไต้หวันก็แล้วกัน
2: รอบ8ทีม
1: ผ่านแน่นอนโต
2: เช้ามืดวันไหนวันเสาร์อ่ะ
1: ตีสี่เวลาดีเลย
2: รอรุ้นกันได้นะครับ ครับ
1: ขออนุญาตข้อความเลยนะ
2: ว่าไปครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ลา1วันภรรยาของอาดัมไม่ขยับมาแล้วอัมซ่านะครับนักเตะคนไหนที่ชอบอัพโซเชียลครับตอบไมค์รูอิสสตอรี่ครับนะ
2: รูอิสเคลลี
1: ่
2: น้องอาร์มน้องอาร์ม
1: นะฮะอัมซ่าส่งมาพ่อเหม็งก็ถนัดซ้ายหรือเปล่าครับถึงได้เป็นยอดมนุษย์นะเขาเป็นยอดคน
2: พอเจ๋งเขาซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมนะครับมุกเขามุกเขา
1: เขาก็คิดเองมานะ
2: เขาคิดเองเขาบอก
1: เขาคิดเองหมดละ
2: ใช่
1: เป็นยังไงแกก็คิดเองสวัสดีครับพี่มีข่าวตะก้อไทยถูกแบนหรือเปล่าถ้าแบนจะถึงเอเชียนเกมไหมไม่ถึงครับคุณโปเต้แต่ว่าเขาพิจารณาไปแล้วนะสาพันธ์แต่ว่ายังไม่เป็นข่าว
2: ไปดูคิงส์คัพมานี่ได้บรรยากาศที่ดีไหม
1: โอ้โหคนแน่นเขาปิดประตูเลยอ่ะเกือบเข้าไม่ได้เลยต้องไปปีนเข้าทางห้องน้ำอ่ะนะฮะ
2: อ๋อดูฟรีนี่ใช่ไห
1: ม
2: แฟชั่นไอแลนด
1: ์ใช่แต่ว่าไทยเจอมาเลย์คนก็อยากดูอยู่แล้วนี่รายการหมอศิริราชในนินทาหรือพี่โจอี
2: ้
1: มาแล้วครับช่วงร้องเพลงหลบลิขสิทธิ์นะฮะมาเย่ๆ
2: ว่าไปสลายเพลง
1: ติดตามรับฟังครับพี่หลังนี่ครับแคนดิเดตนายกสมาคมเกียร์มัว
2: แล
1: ้
2: ว
1: แย่งไอ้นี่เลย
2: ใคร
1: เตยแม่ของ
2: ว้ายนี่ไงถามมาต่อไปเมื่อไหร่พี่เต้ยกับพี่จี้จะมาจัดพร้อมกัน
1: หลังเขา
2: เง่
1: เศรษฐีใจดี
2: แล้ว
1: ชอบแจกให้กับสาวๆนะฮะ
2: พี่หลังเหรอ
1: คร
2: ับ

0: เมื่อไรพี่เต้ยกับพี่โจอี้จะมาจับพร้อมกันครับจากออนซ่าคนท่ายาง
1: รอได้เลยรอได้นะออนซ่านะ
0: ท่ายางนี่เนื้อเหนอนะ
1: เขาบอก3เหนอเราเด็กเทพ
0: ท่ายางนี่ต้องไปกินผัดไทยโบราณ
1: ไปซะ
0: แต่ถ้าคนไม่ชอบหวานหวานนี่จะรู้สึกไม่ดี
1: สั่งด้วยนะลูกชิ้นทอดสั่งด้วย
0: ชอบไปทานไอ้ขนมหวานตรงข้ามอ
1: ่
0: ะอร่อยมาก
1: ตรงนั้นเลยผัดไทยถ้ายังใกล้สันเจ้านะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: มาเลเซียสิงคโปร์ก็อะไรนะก็มีรสช่องแต่ใส่ในน้ำแข็งใสครับเรียกว่าเซนโด
1: เซนโด
0: เซนโด
1: โอ้ยที่มาเลยนะ
0: ครับครับมาเลกับสิงคโปร
1: ์ครับ
0: พี่มิงข่าวกีฬาไม่ต้องครับขอข่าวพี่สมเยอะๆฮาดีเอ้า
1: แต่งตัวหล่อนะ
0: โอ้ยเขาทุกข์มากนะเขาไอกระล็อกกระแดกนะฮะ
1: ไม่ไอแล้ว
0: กลางคืนเนี่ยจากเคยกิน4กระป๋อง4ยี่ห้อก็เหลือกระป๋องเดียวนะฮะ
1: แต่งตัวหล่อเมื่อวานนี่หล่อมากเลยไปดูได
0: ้โอ้ยเขาไม่เคยทิ้งมานุ่มๆหรอกนะ
1: สมแล้วที่เป็นราชาคอสตู
0: ม
1: นะครับ
0: นาบิลรูปร่างดีได้เปรียบคู่แข่งมากมีฝีมือแต่ทำไมสมจิตดูไม่อยากให้ไปโอลิมปิกครับหรือต้องแต่พวกพ้องกีฬาประเทศไทยก็เลยไปไม่ถึงไหนก็เจตนาของสมจิตก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแหละแต่
1: ใจเย็นๆ
0: คงโพสต์ไปแบบก็อาจจะมีปมหวังดีแฝงอยู่นะฮะแต่ว่าลีหมิงชื่นชอบคุณนาบิลนะเท่าที่เคยได้ดูเขาต่อยหมัดเขาก็ออกได้ดีรูปร่างใจโอเคผ่านเลยรูปร่างได้เปรียบ
1: ครับ
0: แต่พิการน้ำหนักโอลิมปิกมันอย่าดันถอนหนึ่งนะมันต้องมีรุ่น65กิโลกรัมเพราะว่าถ้าต่อย70เนี่ยเสียเปรียบเยอะ
1: แต่เรายังไม่ชัวร์ใช่ไหมว่ารุ่นนี้จะมีหรือไม่ใช่ไหม
0: คือเขาประกาศแล้วไง
1: ครับ
0: นะแต่ว่ามันก็ยังไม่แน่ไม่นอนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์อีก2ปีนะก็เป็นไปได้ครับ
0: ซ้อไปแซวหยองเยอะแกเลยไปชดไม่มานะครับแกคงมีจ็อบที่อื่นนะไม่ต้องไปห่วงละหยอง
1: คิวเยอะคิวเยอะ
0: นักเตะคนไหนทำงานกลางคืนครับตอบยามดิโอมองนะ
1: ดิโอมองเด
0: ้ดิโอมองเต้นะ
1: ยานยานไม่ได้โหมดให้น้องอาให้เป็นยามซะแล้วนะครับข้อความทาง YouTube นะครับคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามานะครับคุณพี่โจอี้และอาซอลีเหมิงนี่เรียกถูกต้องใช่ไหม
0: ต้องเรียกซอละอย่าเรียกเจ๊เพราะว่าเจ๊ให้อหยองไปแทนแล้วกันเรียกไป30 20ปีแล้ว
1: ขอข่าวตลาดนักเตะด้วยนะครับเห็นสเปอร์ปล่อยโรเมโรกับสเปน2ตัวไปราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้คนย้ายทีมที่ได้งานใหม่ที่น่าสนใจที่สุดนะ
0: ไก่
1: ชาบี้เอร์นันเดส
0: อยู่เซอร์ไพรส์มากไปท
1: ี
0: มชาติเนเธอร์แลนด์เฉยเลย
1: จากบาร์เซโลนาไปคุมทีมชาติละแต่เป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด
0: ์ก็
1: ล่าสุดเลย
0: ก็น่าจะดูดีนะเอาคนใหม่ๆสไตล์สเปนก็มาผสมผสาน
1: เขาสายสัมพันธ์ไงฮอลแลนด์กับบาร์เซโลนาไงเขาใช้กันอยู
0: ่
1: เขาถึงกันอยู่นะครับพี่ณัฐพงษ์ทำไมพี่จุ้ยมาจัดเมื่อไหร่จะเอาเจ๋งมาสักที
0: โอ้โหเรียกร้องกันเยอะเลยยองบอกทุ่มหนึ่งแกนอนนะแล้วจะทำยังไงอ่ะแล้วยองเป็นคนจัดคิวด้วยอ
1: ่านี่พี่เอิร์ธบอกสวัสดีครับเมื่อวานผมฟังพี่สมชายจัดกับหยองไม่ไอเลยครับ
0: แกคัมแบ็กละคัมแบ็กละเดี๋ยวมันพนัดหน้าแกจะมาละ
1: พี่บ๊อบบอกว่าเดินทำงานกวาดถนนวันนี้ร้อนมากเลยครับ
0: เป็นไงทำไมไม่กางร่มแล้ว
1: พี่บ๊อบเนี่ยเดินทำงานด้วยนะไม่รู้ถึง19,000หรือเปล่านะครับพี่ตุนนี่บอกว่าผมเคยถาม AI นักจัดรายการวิทยุกีฬาอันดับหนึ่งในไทยมันตอบคุณสุเทพคงเปี่ยม
0: เอ้าเหรอ
1: ผมควรลบแอปทิ้งไหมครับ
0: แสดงว่าของเป็นของฟรีใช่ไหมต้องเสียตังค์ดิมันได้พรีเมียมหน่อย
1: ถูกแล้วพี่ตัวนี้นะครับพี่เดอะแมนบอกมีวันคนเบ้ซ้ายสากลไหมครับ
0: เบ้ซ้ายคืออะไรเอียงซ้ายเหรอ
1: นั่นแหละทั้งนั้นแหละว่าอยู่เบ้อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาล่ะพี่นัทบอกใช่ครับเวลาทำกิจกรรมส่วนตัวเวลาสลับมือได้ความรู้สึกแปลกใหม่มากแนะนำให้ทดลองกัน
0: กิจกรรมอะไร
1: ซ้ายขวากิจกรรมเข้าจังหวะของคุณรีมิงพี่ณัฐพงศ์บอกเมื่อเช้าคุณเจ๋งไม่สบายมาจัดรายการไม่ได้แกมีเงินซื้ออาหารทานไหมครับโอ้ย
0: แกก็เรื่องยาเยอะไม่ต้องห่วงเพราะแกต้มกินเอง
1: คุณอาคมบอกเมื่อวานนะสมกับหยองโคตรฮาเลยครับนะสมไม่ไอสักแอะเห็นไหมต้องดูนะก็ฟิตแล้วนะครับคุณทิวาบอกว่าพี่จุ้ยได้ไปดูหนังเรื่องคำสารภาพของหมอผีมาแล้วหรือยังครับ
0: เฮ้ยเพิ่งเข้านี่ใช่ไหม
1: คำสารภาพของหมอผีเหร
0: ออ
1: ุ้ยคนกลัวผีอย่างเรา
0: เอออย่าดูเลยละ
1: จะไปดูได้อย่างไรนะครับ เจ๊หมิงกีฬาเอเชียนเกมนอกจากจะถ่ายทอดสดทางช่อง9แล้วเนี่ยมีบรรยายสดในวิทยุหรือเปล่าครับ
0: มีพี่เนมช่อง9เนี่ยเข้าไปเนี่ยตอนนี้เขาบอกเขารอเงินออกอยู่จะได้ซื้อตั๋วกติปัก
1: โอ้ข้อความนี่มาเยอะมานะหลายท่านนะถ้าข้ามข้อความไหนนี่กราบขออภัยนะคุณจักรวาลบอกวันแม่คุณพี่หมิงบินมาหาลูกที่กทมด้วยตัวเองใช่เปล่าครับคุณแม่บินมา
0: ไม่แม่อยู่กรุงเทพ
1: อ๋ออยู่กรุงเทพอยู่แล้วผีลงเย็นพงศิษย์คัมภีร์ถูกต้องนะครับ
0: ครับ
1: วันจันทร์อสอหมิงเตรียมด่าฮัตสันได้เลยครับ
0: เอ้าจะไปด่าเขาทำไมเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
1: เพราะเขาเตะวันเสาร์นี่ก่อนไง
0: ขอให้เกมเล่นดีพอแพ้ชนะไม่ว่าขอให้เกมลูกเกมโอ้โหมาสู้ได้ถึงใจอ่ะนะฮะ
1: โอ้ยคุณณัฐพงศ์อย่าไปว่าแอนโทนีฮัตสันแบบนั้นแต่ไปบอกกุนซือศีรษะผักกาดนะ
0: อ
1: ันนั้นมันเกรแฮมเทเลอร์ยุคเก่าโอ้ยฮัตสันจริงๆผลงานเขายังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ
0: คือผลงานถ้าดูแต่ผลงานนี่ถือว่าดีเยี่ยมเลย
1: ครับ
0: นะแต่อย่าไปดูรูปเกมแล้วกัน
1: พี่ดอนบอกว่าลงหนังประธานาธิบดีด้วยครับชื่อลงหนังPresident
0: ฮะ
1: ลงหนังที่ชื่อเมืองที่เราว่ากันไปไง
0: อยู่แถวนี้ใช่ไหมตรงไหนแล้ววะเอกมัย
1: President โอ้แต่อยู่ตรงไหนไม่ทราบแต่ตอนนี้นี่อยู่ที่20:30 แล้วนะครับ
0: ขอบคุณทุกข้อความนะ
1: แล้วก็ข้อความทาง Facebook เดี๋ยวตามไปอ่านนะแล้วก็เดี๋ยวคลิกไลค์ด้วยทาง YouTube อ่านไม่ทันกราบขออภัยด้วยนะครับ
0: ไม่ทันต้องเพิ่มเวลาเป็น2ชั่วโมงอ่ะตอบเป็นสเปซหรือข้อความนี่ต้องครึ่งชั่วโมงอ่ะส่งกันมาอย่างนี้ขอบคุณทุกข้อความกันแล้วกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับมีวันคืนที่ดีนะครับนอนหลับฝันดีด้วยวันนี้ลีหมิงกับโจอี้บายบายปุ๊นๆชักกระชึกสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
9: ฟัง FM 99

0: เอาซะมิ้วดังเลยครับก่อนนั้นมิ้วก็ไม่ได้ดังอะไรมากมาย
1: วงนี้ดังไหม
0: คืองี
1: ้เฉพาะกลุ่มหรอ
0: ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มต้องคุยอย่างนี้ก่อนคุณเอก
1: ถ้าไม่เฉพาะกลุ่มก็ต้องดังเลยกัน
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมิ้วเนี่ยเป็นวงจานกริดต้องฟังก่อนนะวงจานกริดเพลงเนี้ยถ้าไม่ใช่น้องเนเน่ร้องในชีวิตผมเคยฟังเนี่ยไม่เกิน3ครั้งผมรู้จักวงมิ้วไหมรู้จักนะมันเป็นวง2000วงอังกฤษยุค2000แต่ผมจะพูดให้ฟังว่าอังกฤษอ่ะมันมีจริตบางอย่างที่ชาวเมทัลทั้งโลกอาจจะไม่ได้โอเคเท่าไหร่มิ้วดังไหมเราคุยตรงมิ้วดังไม่ดังก่อนดังในอังกฤษถือว่าดังนะเพราะขึ้นเวมบลีย์ได้แต่วงดังจริงๆของอังกฤษเนี่ยในยุค90 2วงซึ่งเป็นวงอัลเทอร์เนทีฟหมดเลยคือ Radiohead กับ Blur ผมยังไม่ฟังเลย
1: นับเฉพาะแนว Heavy อ่ะ
0: ไม่ใช่ Heavy 2วงนั้นเป็น Alternative วงนี้ก็เป็น Alternative แต่เป็น Alternative Metal

0: ขึ้นมาหน่อย
1: อ
0: แต่ปัญหาของวงจากอังกฤษเนี่ยที่ไม่สามารถครองใจคนทั้งโลกได้นะมีอยู่ประมาณหลายประเด็นอยู
1: ่ครับ
0: เอาข้อที่1ก่อนคือคุณต้องเข้าใจว่าการเรโวลูชันเพลงเมทัลหรือเพลงร็อกเนี่ยมันเกิดอยู่2ช่วง
1: ม
0: ันเกิดช่วงปี2ปี90
1: ครับ
0: มันเกิดจากกระแสกลั้นระบาดทั่วโลกและกลั้นระบาดทั่วโลกม
1: ัน
0: มาจากไอ้เนวาน่ามาจากไอ้พวกไอ้ซาวการ์เด้นไอ้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วครั้งที่2มันมาจากนูเมทัล
1: ม
0: ันมาจากอเมริกาหมดมันปฏิรูปเขาเรียกปฏิวัติเพลงแบบเนี้ยคือถามว่าเซนซิทีฟมันก็ประมาณนึงนะแต่อังกฤษมันมีแบบนี
1: ้
0: อังกฤษเนี่ยคือคนต่างชาติที่ไม่ใช่อังกฤษและไม่ใช่อเมริกาเนี่ยเวลาเขาฟังเพลงอิทธิพลเพลงชาติไหนมาก่อนอเมริกามันเหมือนหนังเข้าใจไห
1: ม
0: คือถ้าเป็นยุค70-60เนี่ยอังกฤษนะอ
1: ัง
0: กฤษก็มีอิทธิพลในอเมริกาด้วยแต่พอหลังจากที่อเมริกามันพัฒนาเรื่องเพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยคืออเมริกามันเป็นคนที่ประเภทมันเลือดรักชาติมันอ่ะ
1: ชาตินิยม
0: มันชาตินิย
1: ม
0: แต่อย่างหนึ่งอย่างที่ผมพูดคือ
1: แต่คุณภาพเขาก็มีด้วย
0: ใช่ระ
1: ดับหนึ่งเลย
0: อีกอย่างหนึ่งจริงๆถ้าวัดเรื่องคุณภาพจริงๆอ่ะวัดด้วยความสวยงามอ่ะของเพลงอ่ะเพลงกิจสวยทุกเพลงนะคุณเข้าใจไหมยังเพลงเนี้ยสวย
1: ออริจินอลเวอร์ชันก็โอเคนะ
0: เนียนคือมันคมมันละเมียดเข้าใจรู้ไหมยิ่งช่วงท่อนลิฟกีตาร์ช่วงโซโล่กีตาร์เนี่ยมันสวยแต่มันสวยเกินไปคุณเข้าใจไห
1: ม
0: ภาษามันสวยคือเพลงจากอังกฤษมันจะเป็นแบบนี้มันจะเปี้ยมันจะเป๊ะมันจะภาษาสวย I'm not breaking down I'm breaking out Give your heart your soul Last chance to อะไรเงี้ยคือแบบมันสวยเหลือเกิน
1: อันนี้ก็กลับมาดังอีกทีเพราะน้องเน่ๆนะ
0: ใช่แต่ที่คนทั้งโลกเขายอมรับอเมริกาเพราะอะไรรู้ไหมอเมริกามีเสน่ห์อยู่อย่างนึงเพลงแบบนี้มันมีความสาบ
1: อ
0: เมริกามันสับสาบมันดิบดิบมันเอาตรงๆเลยมันถอย
1: ม
0: ันสะทุนผสมอยู่เนี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นเสน่ห์นะ
1: ใช้คำว่าเรียวได้ไหม
0: มันไม่ถึงกับเรียวแต่อังกฤษมันดีไซน์คุณไปฟังเรดิโอเฮดเนี่ยเรดิโอเฮดสวยทุกเมโลดี้แล้วก็มันมีดีไซน์แบบตึ๊ดตึ๊ดแล้วมันมาแล้วมันจะมีอย่างเงี้ยทั้งเพลงอ่ะซึ่งมันเป็นดีไซน์แต่อเมริกาไม่ดีไซน์คุณไปฟังคอนเวลามันร้องเนี่ยมันอาจเสียงสดเนี่ยผมว่ามันไปร้องสดก็ไม่เหมือนกันในแผ่นนู้นมันบดเลยมันก็ไม่
1: ร
0: ู้แล้วบางทีมันมีร้องไห้ด้วยมันมีสะอื้นซึ่งมันร้องจริง
1: ๆ
0: มันสะอื้นจริงๆผมถามหนึ่งคุณขึ้นคอนเสิร์ตไอเพลงที่คุณร้องสะอื้นในห้องอัดเนี่ยคุณจะมาสะอื้นบนเวทีได้
1: ไ
0: ห
1: ม
0: มันไม่ได้คือมันมีแบบนี้แต่อังกฤษไม่มีอังกฤษจะสวยแบบนี
1: ้เล่นสดโน้ตยังไม่ตรงกับ
0: ใช่
1: กับออกอัลบั้มเลย
0: ใช่เครื่องกฤษมันสวยมันละเมียดไปเข้าใจอารมณ์ไหมมันละเมียดไปคือถามมิวก่อนอันนี้มันก็ดังในบ้านของเขาอะนะคือแต่ในนี้มาร้องคำแล้วแบบดังผมไม่พูดเล่นนะคุณผู้ฟังผมว่าไอ้มิวมันเกาะกระแสเน่ๆนะที่มันไปโพสต์ลงไอจีอ่ะคนตามมันแค่2.7 ล้านเน่ๆตามเกือบ5 ล้าน
1: ก็เหมือนกับฟื้นขึ้นมาอีกทีนึง
0: มันฟื้นเลย
1: ม
0: ันฟื้นเลยแต่อันนี้มุมคนฟังนะ
1: นี่ว่าจับมาเล่นในก็ทะเลนี่2เพลงนี
0: ่อังกฤษหมด
1: กลับมาเปรี้ยงอีกรอบเลย
0: ฝั่งเกรทบริเตนไอ้ซอมบี้นี่คือไอร์แลนด์เหนือแต่ว่าไม่ได้ซอมบี้มันดังเพลงมันเป็นขึ้นหิ้งอมตะ
1: ซอมบี้เป็นเพลงชาติของโลกไปแล้ว
0: เออมันเป็นเพลงดังไปแล้วมันแต่ถามคนอเมริกันว่าซอมบี้ใครร้องบางคนตอบไม่ได้นะเอาจริงๆเอาจริงๆบางคนตอบไม่ได้แต่ว่าเขาร้องได
1: ้
0: คืออันนี้ในมุมคนฟังนะบางคนชอบฟังเพลงอังกฤษก็อย่าว่าผมนะอันนี้ส่วนตัวนะ
1: พลหัสหน้าเอาเพลงที่น้องเล่นเป็นโนมาเล่นมาเปิด
0: ก็ดี
1: เป็นคนที่แบบเสียงต่ำก็
0: ดี
1: ก็ดีเสียง
0: ร้องเพลงบลูก็เพราะมีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงบลูเพลงนี้ก็
1: พี่บอลไปดูมือน้องเลยนิ้วเรียวมากนิ้วยาวมาก
0: ผมนั่งฟังคุณฟัง
1: เหมาะกับการเล่นกีตาร์มาก
0: ใช่ผมนั่งฟังคุณเอกคุณนั่งฟังเพลงเนี้ยเอาในมุมผมไม่เคยเล่นดนตรีนะผมไม่รู้ว่าการเล่นดนตรีแบบอย่างเนี้ยมันเล่นยากแต่ผมฟังเซียนกีตาร
1: ์
0: หลายๆคน
1: เสียดาย
0: พูดว่าโคตรยากเข้าใจล้มป่ะ
1: อาจารย์ผมว่างวะเนี่ยต่อสายมั้ย
0: เฮ้ยอาจารย์คุณ
1: คุยเรื่องดนตรีมันต้องระดับแบบโปรดิวเซอร์
0: อาจารย์คุณเหรอให้เคาะเปอร์คัสชั่นก่อนอาจารย์คุณนะฮะคือยี่ผมเลยพูดให้ฟังว่าอย่างเพลงเนี้ยฮิสเซเลียเนี่ยที่ผมเคยได้ยินเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะชื่อเพลงมันผมไม่เคยบ่นผมจำได้เพลงบ้าอะไรฮิสเซเลีย
1: ชื่อเพลงมันจำง่ายเลยนะ
0: เออคือความหมายของคนไทยกับความหมายของฝรั่งไม่เหมือนกันผมก็เคยฟังอยู่ครั้งสองครั้งนี่แหละนานแล้วผมก็ไม่ได้สนใจว่าเพลงอย่างเด็กเนี่ยผมไม่ได้สนใจแล้วคือแล้วมานั่งฟังช่วง3-4 วันนี้ผมฟังมิวตลอดเนี่ยนั่งฟั

0: มันสวยจริงๆนะ
1: ก็ตั้งแต่ไอ้ก็ทะเลนเขาออกไอ้นี่มาแล้วไงออกคลิปของเนเน่มาม
0: าเลยแล้วสิ่งที่เนเน่เล่นอ่ะผมกล้าพูดนะว่านักร้องนำวงมิวมันเล่นแล้วร้องอย่างเนเน่ไม่ได้นะคุณต้องเข้าใจนะ
1: ผู้หญิงผู้ชายมันคนละ
0: ไม่ใช่
1: คนละนี่อยู่แล้วพี่
0: ไม่ใช่คือของเขา3ชิ้นแต่เนเน่ชิ้นเดียวแต่เนเน่เล่น2เพราะว่ามันต้องเล่นไลเบสด้วยลิปกีตาร์ด้วยร้องด้วยผมว่าคนร้องมิวอ่ะมันลิปกีตาร์ร้องอ่ะได้แต่ให้ไม่เล่นไลเบสไปด้วยนะผมว่ามันทำไม่ได้ไหมเพราะมันไม่เคยฝึกแบบนี
1: ้
0: เพราะมีคนตีเบสอยู่แล้วไง
1: ใช่เขาเป็นวงอยู่แล้ว
0: มันเป็นวงอยู่แล้วมันจะไปเล่นทำไมอ่ะ
1: ใช่
0: ถูกปะล่ะแต่นี่เขาขึ้นเป็นคนเดียวสุดยอดอ่ะ
1: ก็ต้องทำทุกอย่างให้มันเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาที่เขากำหนดไง
0: ด้วย
1: กี่วิเอง90วิเองเพลงเต็มมัน3เกือบ4นาทีอ่ะ
0: แต่ถามผมนะรอบไลฟ์โชว์เนี่ยผมอยากให้น้องหยิบเพลงอเมริกัน
1: เพลงอะไร
0: ไม่รู้แต่ขอเป็นเพลงอเมริกันเพราะว่าผมว่าชาวอเมริกันจะได้มีส่วนร่ว
1: ม
0: ไม่เปิดเพลงอังกฤษเนี่ยผมว่า10คนร้องเพลงนี้ได้คนเดียวในอเมริกานะถ้าไม่ได้ฟังเพลงจริงอ่ะไม่มีทางเลย
1: ไมเคิลแจ็คสันนะ
0: มันก็ทำเป็นเวอร์ชันล็อกอ่ะได
1: ้ไม่เขาเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ตลาดนี่อยู่แล้ว
0: ตลาดนาคานะ
1: ตลาดนาคาอยู่แล้วโอ้โหเขาเล่นทุกหลายวงวิทยาลิก้าพวกนี้เขาเล่นหมดลิงกิตปา
0: ร์
1: ฟิลิสกิตได้
0: ผมที่บอกว่าเอาเพลงอเมริกันนี่แหละ
1: หรือ
0: ให้ม
1: ัน
0: มีส่วนร่วม
1: ลองนี่ไหมล่ะล็อบบี้บิลเลียมไหมล่ะ
0: เฮ้ยมาฝั่งอังกฤษด้วยนะ คุณมาฝั่งอังกฤษด้วยนะ คือผมเนี่ยจริงๆนะถ้าฝั่งอังกฤษนะผมเป็นแฟนจริงๆกับสองวงเห็นผมฟังหนักๆนี่นะสองวงนี
1: ้กันแอนด์โรสเซสล่ะจาน
0: โอ้โหทุย
1: เอ้ยคนก็ชอบ
0: คือเหมือนโทษนะ
1: สแลชนะสแลชนะ
0: ผมเป็นแฟนเคิร์กโคเบนเว้ยสมควรเลยที่เคิร์กโคเบนเนี่ยมันด่าว่าเพลงมึงมันกระจอก
1: แต่เขาก็ไม่ใช่แนวเฮฟวี่เมทัลใช
0: ่
1: ไหม
0: ไม่ใช่มันเป็นฮาร์ดล็อกมันล็อกสกิทหูอ่ะ
1: หรือสกอร์เพียน
0: สกอร์เพียนมันล็อกคลาสสิกมันบัลลาดคลาสสิกเข้าใจหรือว่าคือฟังได้70นะผมก็ฟังนะมันแต่ถ้ามาหลังๆเนี่ยอย่างคืออย่างลูกพี่คุณเคยวิจารณ
1: ์
0: กีตาร์เพลงสวิชัยโอไมนะผมฟังผมรู้สึกอะไรเลยคือเขาก็วิจารณ์ของเขานะผมเข้าใจใน
1: บูลล
0: ี่เล่นผมไม่บูลลี่แต่สำหรับผมต่อให้มันเล่นแล้วเอาลิ้นโซโล่หรือเอาอวัยวะอื่นโซโล่ได้เนี่ยผมก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันแต่ผมจะไปรู้สึกกับ4คอร์ดอย่างสเมลไลท์ทีนเนี่ยแค่4คอร์ดโง่ๆอ
1: ่
0: ะแต่มันสะท้านโลกเว้ยก็อย่างที
1: ่
0: ไอ้เคิร์กโคเบนด่าก็ถูกแล้วเอ็กเซลโรดโดนไง
1: ผมว่าน่าจะเป็นเพลงที่น้องเขาเล่นในเปิดท้ายนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเพลง
0: ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนั้นผมอยากให้คนอเมริกันร้องตามได้ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณต้องเข้าใจรอบนี้มันโหวตนุ้ย
1: ใช่
0: คนไทยไม่มีสิทธิ์โหวตนะต้องคนไทยอยู่ที่นู่นนะ
1: มันโหวต
0: ถูกปะคือถ้าโหวตอ่ะคุณไปเอาเพลงอังกฤษมาแบบมันจะแบบ
1: น้องเลยคำว่าชนะไปแล้วการมันดังมันดังกว่าการที่จะชนะ
0: แต่เราเป็นคนไทยคุณเอกเราอยากให้เด็กไทยที่เก่งๆคนเนี้ยได้แชมป์ในเวทีอย่างนี้ไว้เขาจะ
1: ไม่รู้ถ้ารอบโชว์อ่ะไปถูกจริตอเมริกันก็เข้าไปแน่
0: ขอให้เป็นเพลงอเมริกันในมุมผมนะ
1: คนไทยไปอยู่อเมริกันก็เยอะนะถ้าปลุกกระแสพรรคพวกอเมริกันก็อาจจะได้ก็ได้เพราะว่าโชว์เนาะมันก็กินขาดอ่ะ
0: มันก็ดี
1: ใช่ปะล่ะ
0: แต่ผมพูดเลยนะผมว่าเด็กอย่างเนเน่ที่เล่นกีตาร์เก่งอย่างเนเน่ทำได้อย่างเนเน่มีเยอะนะในประเทศไทยผมว่ายังมีหลายคนนะผมเชื่อ
1: โอ้แต่เนเน่มันน้อมครบเครื่องไงพี
0: ่แต่เนเน่มีประสบการณ์เยอะที่สุดเพราะเขาเล่นต่อหน้าคนมาเยอะมากเข้าใจไหม
1: เรื่องภาษาอีกนะ
0: ถูกต้อง
1: น้องเรียนอะไร
0: เขาได้เปรียบอันนี้เขาได้เปรียบแต่ผมพูดเลยนะวงโอโซนของน้องเนเน่นะเก่งทุกคนตอนนี้ผมประทับใจใครวะไอ้มือกลอง
1: โอ้อันนี้ก็สุดอยู่แล้วประกวดตีกลอง
0: เด็ก12แต่สุดมากผมบอกให้หลานเลยสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำนะไปตัดหัวให้เกียนแล้วแว่นไม่ต้องเปลี่ยนนะแล้วมึงปล่อยทรงอย่างเงี้ยปล่อยอุบอวบอย่างเงี้ยแล้วมึงซัดกองเดือดๆเงี้ยโหได้ใจ
1: มือเบสน้องว่า
0: ก็ดี
1: อันนั้นคือมือเขาบอกว่ามือกีตาร์นี่โคตรกีตาร์เลยนะแล้วมันเล่นเบสนะ
0: โคตรเก่งเลยใส่แว่น
1: ที่ใส่เก่ง
0: บางๆ
1: อันนั้นแหละ
0: คีย์บอร์ดก็ดี
1: เขาเชิญกีตาร์มาก่อน
0: จริงเหรอ
1: จริงพี่ไปหาดูประวัติดูดิก่อนจะมาเล่นเบสอ่ะเขากีตาร์เก่งมากไอตัวเนี้ย
0: เนี่ยวงเนี้ยผมบอกได้เลยไปไกลแน่นอนวงเนี้ย
1: ศิลปินเดี่ยวก็ได้จะเป็นวงก็ได้
0: ขอมีโปรดิวเซอร์ดีๆคนหนึ่งเชื่อผม
1: ก็อาจจะต้อง
0: มานอนบ้านเขาไหม
1: ถ้าไม่จากภูเก็ตมาที่อโศกก็ต้องจ้างคนที่อโศก
0: ไม่ตรงยิงตรงเลยไปประชาชื่นเลย
1: ฮะ
0: ยิงตรงไปประชาชื่นเลย
1: โอ้โหมันจะไวเหรอจ้า
0: ไปอยู่บ้านเขาเลย
1: กลัวจะพาขึ้นในดาดฟ้าเลย
0: คือต้องยิงตรงแล้ว
1: อ
0: โศกเขาไม่ได้แวะเข้าไปแล้วเข้าประชาชื่นบ้านเขาเลย
1: ไม่ครับนี่แหละไปอยู่ภูเก็ตเลย อยู่เกตปั้นเลย
0: นี่ถ้าได้คนนี้นะถ้าได้คนนี้นะ
1: ครับอเมริกันก็ได้จะไปทางฝั่งยุโรปก็ได
0: ้โอ้ได้หมด
1: UK ก็ได
0: ้ได้หมด
1: อืม
0: ได้หมดเลย
1: ได้ได้ได
0: ้หลังหลังไปเพลง
1: อาจจะให้น้องเนเน่แต่งเพลงเชียร์สเปอร์ให้สักเพลง
0: อุ้ยไปเล่นที่ที่ที่ไอ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียม
1: ดังมากเนเน่ดังมากโอ้โห
0: สุดยอดเนาะผม
1: เห็นแล้วแบบภูมิใจแทน
0: ประทับใจอ่ะเออเราประทับใจเราภูมิใจแทนจริง
1: ๆเปิดคลิปดูใน TikTokหรือว่าใน YouTube ที่ฝรั่งเขามาทำรีแอคชั่น
0: อ
1: ่ะโอ้มันนะมันก็ปัดไปดูเรื่อยๆนะ
0: คือเออเราก็ดูเราก็ดูจริงๆนะคือวันนี้มันไม่ใช่แค่คนไทยคุณผู้ฟังผมว่าคนวันนี้เรานั่งดูรีแอคชั่นของของคนทั้งโลกอ่ะคุณเอกคุณผู้ฟังครับก็มีรีแอคชั่นจากคนที่เขาตามเป็นล้านล้านล้านล้าน Subscribe อ่ะคุณเอกบางคนเป็นครูสอนร้องเพลง
1: ใช่
0: บางคนเป็นโปรดิวเซอร์บางคนเป็นนักดนตรีอาชีพผมนั่งดูฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเนี่ยแต่ไม่มีคนไหนพูดถึงเนเน่ไม่ดีเลยทุกคนพูดถึงเนเน่แบบทำได้ยังไงแล้วมันจะแยกเป็นสองฝั่งนะคนที่เขาเป็นโค้ดร้องเพลงโค้ดเสียงเนี่ยเขาจะโฟกัสเฉพาะเสียงแต่คนที่เป็นเล่นนักดนตรีเขาจะโฟกัสกีตาร์ซึ่งมันแยกชัดเจนแล้วไม่มีคนไหนบอกในนี้ไม่ดีเลย
1: โหอายุเท่านี้ทำได้แค่นี้มันเกินคำว่าครบเครื่องงาน
0: เน
1: าะถ้าเป็นวงการฟุตบอลก็เมสซี่อ่ะ
0: เมสซี่ตอน17แต่น้อง16เอง
1: คือจะเป็นเมสซี่ก็ได้จะเป็นโรนัลโดก็ได้มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงอ่ะ
0: โรนัลโดมันเก่งตอนไหน18อ่ะ
1: ก็หลังจากมันอยู่กับเซอร์อันนั้นก็พรแสวงโรนัลโดเนเน่ก็เขาก็แสวงมานี่นะทั้งหูฝึกซ้อม
0: นี่ไงประชาชื่นต้องเข้าแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ต้องเข้าแล้ว
1: หรือไม่ต้องไปซื้อบ้านแถวภูเก็ตอ่ะ
0: ได้อยู่ต้องปั้นแล้ว
1: เดี๋ยวผมจะหิ้วเครื่องไม้เครื่องมือไปให
0: ้คุณหิ้วอะไรคือจะหิ้วอะไร
1: หูฟังเฮด
0: โฟนที่บอกเ
1: ขามีผมหิ้วเฮดโฟนก็ได้
0: เฮดโฟนเขาด่านะคุณจะไปหิ้วอย่างนี้เขาด่านะเขาบอกก่อนนะคุณ
1: ขาไม้ก็ได้หิ้วขาไม้ก็ได
0: ้ของเขามีหมด
1: อะไรก็ได้ที่ขอให้ผมลากกระเป๋าไปให้เขาอะ
0: คุณซื้อเสบียงดีกว่าเชื่อผม
1: ได้ได
0: ้คุณจัด
1: เรื่องเรื่องกัญชาไม่ต้องห่วงแถบโน้นเนี่ยฝรั่งเยอะไม่ต้องพกพาไปเอง
0: ดัดฟ้าเลย
1: ที่โน้นมีแน่นอนอะที่ภูเก็ตมีแน่นอนอะ
0: เฮ้ยเขามาอยู่นี่ดิ
1: เอามาอยู่นี่
0: เอามาอยู่นี่อยู่ใกล้เราหน่อย
1: ได้หมดอะผมว่าได้หมด
0: คิดว่าถึงไหนรอบไล
1: ฟ์ไม่ผมไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะได้แชมป์นะแต่อยากให้ได้แชมป์นั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่ายิ่งเขาเรียกว่ายิ่งขึ้นแต่ละทีน้องมันก็จะมีความดังไปเรื่อยๆมันเกินคำว่าชนะไปแล้วพี่
0: จริงหรอ
1: จริง
0: แต่คุณเชื่อไหมว่าใน TikTok อ่ะไอ้ซอมบี้ของน้องเขาว่า160ล้านนะ
1: โอ
0: ้ผมก็ไม่น่าจะ
1: หลายร้อยล้านถ้ารวมท
0: ั้
1: ง Facebook YouTube อ่ะ
0: เอาเฉพาะ TikTok อ่ะผมคิดว่า
1: เอาลงตั้งกี่คลิป
0: เอาคลิปเดียวก่อนเอาคลิปแรกที่ลงไอ้ร้อง10ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่ามีคลิปไหนของ AGT ที่เกิน160ล้านกว่าไม่น่ามีนะ
1: คุณไม่มีของน้องเยอะสุดแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออมันเป็นปรากฏการณ์นะคุณผู้ฟังนะเอาใจช่วยกันหน่อย
1: พูดเก่งอ่ะ
0: เก่งแล้วเดือนนี้ด้วยนะไลฟ์อ่ะ
1: ใช่
0: เท่าไหร่วะ10กว่าวะ
1: ไม่แน่ใจอ่ะผมไม่แน่ใจ
0: ใครรู้บอกมาหน่อยแล้วกันนะ
1: แล้วสไตล์แบบน้องเด็กใต้เลยนะผิวหน้าตาแบบโอ้ได
0: ้แต่แต่งหวานหวานนะพอแต่งหวานมาเฮ้ยน่ารักดีนะเออหลายสไตล์นะเนเน่เนี่ยใช้ได้นะนะฮะ
1: ก็เพราะการเล่นเปิดท้ายที่ภูเก็ตนี่แหละทำให้ตรงนั้นมันมีประสบการณ์ไง
0: ตลาดนาคาได้ไปเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ได้ไปเลยอ่ะแล้วตอนนี้ตลาดนาคาเขาทำใหม่เลยผมเป็นแฟนเพจตลาดนาคาอยู่นะตอนนี้แล้วก็ไปดูแอเรียที่น้องเนเน่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยโหเดี๋ยวนี้ใหญ่โตมโหฬาร
1: โหจ้าคนแน่นเลย
0: แน่นปึ๊บเลยอ่ะนะคือได้เลยอ่ะคือก็ไม่ผิดเพราะว่าคนที่ให้โอกาสแรกของเนเน่คือตลาดนาคานี่แหละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหมเขาก็เออก็ต้องตอบแทนซึ่งกันและกันแหละเป็นเรื่องปกติถูกไหมจริงๆมีหลายวงนะยังมีหลายวงที่ขึ้นมาเล่นเพลงในตลาดนาคาแล้วคุณฟังใครไปภูเก็ตก็แวะไปหน่อยแต่มันมีแค่เสาร์อาทิตย์นะตลาดเน
1: ี้
0: ย
1: มีคิวไปเยือนไหม
0: ผมจะมีไปต้นเดือน
1: พาใครไปก็ได้ภูเก็ต
0: ผมจะมีไปต้นเดือนผมไปทำงาน
1: พาสาวๆไปเที่ยวภูเก็ต
0: นะมีแต่หนุ่มๆเลยคราวนี้ที่จองมาเนี่ยผู้ชายล้วนเลย
1: ก็หาสักคน
0: จะไปหายังไงผมไปทำงาน
1: ไปเที่ยวภูเก็ตไปอันดามันอย่างเงี้ยแล้วก็ไป
0: คุณคิดว่าผมอยากไปผมก็ไม่อยากไปหรอกเห็นเพื่อนร่วมทีมไปเนี่ยแล้วมันจะแต่เนี้ยผมก็บอก
1: เมื่อก่อนนะน้องที่เขาเล่นเนี่ยเขามีแต่ฝรั่งเยอะฝรั่งชอบแต่คนไทยเห็นเด็กร้องเพลงฝรั่งมันอาจจะรู้สึกเฉยเข้าไม่ถึงไงพี
0: ่
1: แต่พอเป็นฝรั่งโอ้โห
0: แล้วเพลงแนวนี้ด้วยนะ
1: แล้วเพลงแนวเนี้ยยิ่งคนไทยกับตลาดเพลงเราเนี้ยน้อยต้องเฉพาะแบบเฉพาะเท่านั้นแหละ
0: โอ้นี่คุณพูดแบบนี้เรื่องจริงคุณรู้ว่าเมื่อผมเด็กๆผู้ฟังผมเด็กๆเนี่ยนะไอ้เพลงอย่างเนี้ยถ้าหาฟังผมต้องไปยืนฟังทาวเวอร์เรคคอร์ดตามหนังสือไอ้ Music Express เมื่อไปตามไปยืนฟังแล้วอยากรู้มันดีไม่ดีคือมันมีคลื่นเพลงในวิทยุเนี่ยเพลงสากลมีนะแต่มันไม่เปิดเพลงเนี้ยมันจะเปิดเพลงอะไรวะ Sleeping
1: Child
0: Michael Learn to Rock ไอ้บ้า
1: อ้าวก็แนวนั้นมันแนวนั้นมันเป็นเพลงที่แบบสแตนดาร์ดที่คนฟังได้สบายไง
0: โอ้โหยุโรปบอกโคตรเสี่ยวประเทศไทยบอกโคตรชอบ
1: ของเรามันไม่มีคลื่นถ้ามีก็ต้องแบบแนวนั้นไปเลย
0: แล้วก็มีแนวแดนขึ้นรถผมไปเที่ยวกับเพื่อนขึ้นรถแม่งเปิดอะไรรู้ไหม All That She Want Broken Heart Woman โคตรดังเพลงนั้น
1: เมื่อก่อนเพลงแดนเนี่ย 96.5 เนี่ย
0: ก็เปิดเพลงแดน
1: มีตั้งแต่หลังเที่ยงคืนมาม
0: ันขึ้นรถผมลากเนวาน่าใส่ไปมันถามผมว่าไงไหมมึงเปิดเพลงหออะไรวะแล้วคิดยังไงอะผมก็ต้องเข้าร่วมเนี่ยอย่างเงี้ยต่อต้านไม่ได้อะ
1: ถ้าอยากฟังเพลงสากลแนว78090นี่สมูทเนี่ย105.5
0: ไม่แต่เขาจะเปิดเพลงไม่ใช่เพลงแบบนี้ถ้า70-80ก็ไม่ได้แหละหนักขนาดนี
1: ้ไอเพลงนั้นเนี้ยน้อยไม่มีหรอก
0: น้อยไม่มีมันหาฟังยากมันเฉพาะกลุ่มมาก
1: เป็นเพลงที่แบบคนในยุคเราเนี่ยแบบโอ้พอได้ฟังมันก็สบายหูมันก็จะนึกถึงแบบโอ้20 ปีแล้วยังไปซื้อตลับเทปที
0: ่
1: สีลมอะไรอย่างนี้อยู่เลยอ่ะ
0: ใช่อ
1: ัลบั้มนาวอะไรอย่างเงี้ย
0: ม
1: ันก็จะออกแนวนู้นไปเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ยุคนี้ผมเชื่อว่าเน่สร้างกระแส
1: เด็กพวกนี้ไม่ทันนะไอ้พวกนาวพวกเมกะแดน
0: พวกเจอเมกะแดน
1: เพลงรวมเมกะแดนเลยอย่างเงี้ย
0: คือมันผมมานั่งฟังผมฟังผมมานั่งฟัง
1: แขกโนโคกอะไรเงี้ยไม่มีนะบล็อกเกนฮาร์ดบูมเมนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะเวอร์ชันแดนนะ
0: ผมมานั่งฟังแล้วผมตกผลึกตัวเองว่าฮะโตมากับเพลงอะไรวะเน
1: ี่
0: ยเข้าใจอารมณ์ปะมันเปิดยันทอรัสหรือผมเที่ยวทอรัสด้วยตอนนั้น
1: พี่มนใช่ป่ะไอเพลงแนวเนี้ยที่เราฟังกันเนี
0: ่
1: ยไอพวกไอเฮฟวี่เมทัลเพลงโลกหูเนี่ยก่อนสะพานพุทธเปิดปล่อยมาก
0: รุ่นพี่
1: ผมรุ่นพี่ผมมาพาไปซื้อแผงเทปเลยหูฟังไม่ได้ไงว่าฟังกว้าวฟังไม่รู้เรื่องเลยก็แต่มันชอบไห
0: ม
1: เออแสดงว่ามัน
0: ก็
1: เพราะมันมีคนเสพไงพี
0: ่มันมีขายได้มันมีแต่มันไม่เยอะ
1: เราไม่ชอบไง
0: มันไม่เยอะแต่ผมชอบแต่คุณยิ่งพูดผมก็จะฟังผมคนเดียวเพราะคนอื่นมันเสพอย่างเราไม่ได
1: ้
0: เราก็แบบไม่อยากจะ
1: นั่นมีลูกสักคนปั้นเป็นเนเน่สองไหม
0: โอ้ยากแต่ผมจะไม่มาทางดนตรีผมจะมาทางกีฬาไ
1: ป
0: แต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอาหรือเปล
1: ่
0: าวันนี้เปลืองเลยนะ
1: โถระดับจันมน
0: เปลืองเลยนะ
1: มีสัก10 คนก็ได้ส่งตีกอล์ฟ
0: หาเมียไหม
1: ปั้นสักมี10 คนปั้นให้เป็นโมเมสักคู่นึงนี่ก็คุ้มแล้ว
0: โมเม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: คุณรู้ไหมว่าต้องลงทุนเท่าไหร
1: ่จีโน่สักคนเงี้ยก็
0: คุณรู้ไหมต้องลงทุนเท่าไหร่ผมว่าต่ำๆนะโมเมจีโน่เนี่ยไม่ต่ำกว่า30 ล้าน
1: แต่ก็คุ้มทุนนะอาจารย์ถ้าเด็กมันไปถึง
0: คือถ้ามันถึงมันคุ้มแต่ถ้ามันไม่ถึงอ่ะถ้ามันไม่ถึงอ่ะ
1: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเรารู้ว่าลงทุนแล้วได้กำไรโอ้ใครๆก็ลงทุน
0: เข้าใจแต่ว่าคือเด็กมันต้องเอาด้วย
1: ใช่
0: 30 ล้านนะอย่างต่ำนะผมบอกก่อนนะไม่ธรรมดานะอ้าวเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะวันนี้หลายเรื่องแพ้2เกมติดนะเราอ่ะนะ
1: ก็เกมอุ่นเครื่องธรรมดา
0: แพ้2เกมติดนะ
1: ของจริงยังไม่มาถึง
0: พักแป๊บครับเดี๋ยวกลับมาคุยครับ Sport Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเลขาสภาพัฒน์เผยนายกเรียกคุยหลายเรื่องเรื่องดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังเรื่องค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรนายดฤชาพิทยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีเรียกให้มาคุยเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่อง Data Center ไม่มีเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐแต่อย่างใดโดยเป็นการหารือเรื่อง Data Center และอีก 2-3 เรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงปลายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเติมหรือไม่นายดฤชากล่าวว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกตนมาพบเพื่อให้ช่วยประสานเรื่องโครงการที่เกี่ยวข้องกับชลประทานที่เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกชัยนาทป่าสักป่าฝักอ่าวไทยที่จะต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะยาวปัจจุบันทั้ง2โครงการผ่านบอร์ดสภาพัฒน์มาแล้วแต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังประมวลเรื่องเพื่อจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงฝากให้ตนไปช่วยประสานซึ่งทั้ง2โครงการมีกรอบวงเงินรวมกัน 200,000 กว่าล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอยดูอยู่แล้วขณะที่เรื่องการลงทุนทั้งหลายรัฐต้องดูว่าโครงการไหนที่สำคัญและให้เร่งออกมาเมื่อถามถึงกรณีมีการคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีนายนฤชากล่าวว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้มีทั้งบวกและลบแต่ต้องไปดูว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเช่นลดขนาดพื้นที่ได้หรือไม่นั้นในทางเทคนิคตนไม่ทราบสามสมาคมกีฬายิงปืนกลุ่มขมัดนโยบายปืนอนุทินพ่นพิษทำนักกีฬาไม่กล้าซ้อมส่งแข่งไม่ได้วันนี้ตัวแทนสมาคมกีฬาปืนได้แก่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนำโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยและนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายชลิตรัตน์กล่าวว่าหน้าที่หลักของทั้ง3สมาคมที่มีอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์ก็เพื่อความเป็นเลิศในมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมและรายการชิงแชมป์โลกขณะเดียวกันก็มีภารกิจอื่นๆเช่นสร้างนักกีฬาซึ่งต้องสร้างตั้งแต่เป็นเยาวชนการส่งแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนและการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ต้องทำทุกปีการคุมเข้มครั้งนี้ทำให้มีปัญหาคือนักกีฬาจะมาร่วมแข่งได้อย่างไรหลายรายการต้องเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บสะสมคะแนนเพื่อไปแข่งรายการระดับโลกที่คนไทยคาดหวังส่วนรายการในประเทศบางคนมาจากต่างจังหวัดต้องเอาปืนขึ้นเครื่องบินมาไม่ต้องพูดถึงการฝึกซ้อมซึ่งแทบจะทำไม่ได้ขณะที่การจัดการแข่งขันและส่งแข่งขันแต่ละสมาคมยิงปืนก็ต้องวางแผนและมีปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีต้องติดต่อสมาพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อขอจัดการแข่งขันซึ่งจะทำให้มีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามีการจำกัดการพกปืนแล้วนักกีฬาต่างชาติจะมาแข่งขันได้อย่างไรจะเอาปืนเข้าประเทศได้อย่างไรทางนี้ย้ำว่าวันนี้ทั้ง3สมาคมไม่ได้ก้าวล่วงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอนายกรัฐมนตรีช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบการกีฬาของทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้รังสิมันต์ รัฐบาลหมดเวลาดังแต่ท่อล้อไม่หมุนและตรวจสอบเชิงปริมาณคุณภาพเคสเด็กจีนใช้พ่อทิพย์สวมสัญชาตินายรังสิมันต์รวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการแถลงความคืบหน้าหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามกรณีพ่อทิพย์นายปิยรัตน์กล่าวว่ามีการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริงกับกรรมาธิการซึ่งน่าเสียดายที่โรงพยาบาลเอกชน2แห่งไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฝ่ายปกครองและเป็นที่น่าตกใจว่ามีจำนวนกรณีสีส้มที่เป็นข้อที่กังวลของเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นชาวต่างชาติแต่มาใช้สิทธิ์ว่าเป็นพ่อทิพย์สวมสิทธิ์แทนเฉพาะ8โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีถึง 1,000 ถึง 1,500 กรณี ซึ่งเห็นตรงกันว่าจะต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในกรณีหลังจากนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วเด็กที่มีสัญชาติไทยไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรสำหรับมาตรการป้องกันนั้นยังไม่มีรูปธรรมนอกจากเป็นการให้เจ้าหน้าที่รัฐระมัดระวังเรื่องการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอและยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการหลุดลอดต่อไปสำหรับเรื่องการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นพ่อทิพย์หรือทุนสีเทาสิ่งที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาคือวันนี้เราต้องพ้นระยะเวลาของการที่รัฐบาลดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนได้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: กลับมาครับในเบรกที่2ครับของสปอร์ตรีแลกนะครับก็เจอกันแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับผมโมนามี่ครับแล้วก็คุณเอกนพดลนะจ๊ะ
7: ครับ
6: อ่ะมาครับเส้นทางในการติดต่อเราคุณเอก
7: SMS ก็เหมือนเดิมนะครับทาง4689899นะ
6: ครับ
7: ส่วนออนไลน์นะ
6: ครับ
7: Facebook YouTube ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ
6: ครับ
7: FM 99 Active Radio รับชมได้ทั้ง2ช่องทางเลย
6: นะฮะก็เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าลิเวอร์พูลก็แพ้มา2เกม
7: ก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับผลการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องเลย
6: ก็มันวัดอะไรได้เพราะว่าผมเสมอลีดแต่คุณแพ้ลีด 4-2 เพราะฉะนั้นผมเสมอลีดมาเนี่ยผมเจอคุณผมชนะ 2-0
7: ก็ไม่มีปัญหานี่นะผมไม่ได้โฟกัสกับเรื่องผลการแข่งขันเลยตอนนี
6: ้ได้อยู่แล้ว
7: เดี๋ยวรอโค้ชใหม
6: ่เฮ้ยคุณก็มีโค้ชใหม่อยู่ตอนนี้
7: เดี๋ยวรอโค้ชใหม่เริ่มต้นใหม
6: ่
7: นักเตะยังไม่เต็มเดี๋ยวรอบาโคล่าก่อน
6: เฮ้ยคุณฝันกลางวันหรือเปล่าบาโคล่า
7: แต่เมื่อคืนโจชัวคุณยิงนี่
6: มันต้องยิงอยู่แล้วคุณต้องเข้าใจนี่มันต้องยิงอยู่แล้ว
7: ไปขอลีดหรือเปล่า
6: จะขออะไรล่ะจริงๆอ่ะเบาๆลีดมันมาขอผมด้วยซ้ำ
7: ไม่ขอบูโน่ยิงโทษไม่เข้านะ
6: ลีดมาขออ๋อลีดมาขออันนี้เรื่องจริงๆเลย
7: กระจุยแล้ว
6: มันกันเละไปแล้วลีดมาขอไว
7: ้แต่ไม่มีถ้วยแชมป์นะ
6: ก็มันไม่มีมันอุ่นกันเองไม่มีแต่ผมมีสตาร์ทเป็น1แชมป์นะเจอแอตมาดริดนะ
7: หนึ่งถ้ว
6: ยผมมี1ถ้วยแล้ว
7: 1ถ้วยแล้ว
6: อืม
7: ของลิเวอร์พูลไม่น่ะที่อเมริกาไม่น่ามี
6: ถึงมีก็ไม่ได้มั้ง
7: ไม่มีไอ้ได้ไอ้ทัวร์พรีเมียร์ที่อเมริกาซีรีส์อ่ะ
6: มีก็ปีแล้วผมได้แชมป์ไร้พ่ายผมอ่ะ
7: อ้าวเหรอ
6: ประมาณจากไอ้นี่แหละ
7: ผมยังไม่เห็นนะ
6: ไอ้อเมริกาซีรีส์คุณมีอะไรบ้าง
7: ก็มีที่ไปเตะก็มีแนมีเร็กแฮมมีซันเดอร์แลนด
6: ์
7: แล้วก็มีลีดบ้างทีนึง
6: เบนฟอร์ดป่ะไม่ใช่ไม่รู
7: ้มีซันเดอร์แลนด์มีเร็กแฮมอ่ะที่ไปเตะอ่ะ
6: แต่คุณชนะ2แพ้1ไง
7: ก็นั่นแหละมันก็คะแนนสูงสุดอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีถ้วยหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรถ้วยแบบนั้นผมไม่นับ
6: มันต้องนับ
7: ของจริง
6: เพราะถ้ามันเป็นถ้วยมันต้องนับ
7: เดี๋ยวรอลุ้นนัดเจอโคโม่เนี่ยเผื่อจะมีถ้วยเดี๋ยวกิ้งกังไปหาเสียจอนให้มีถ้วยซะหน่อย
6: โคโม่เสมออาร์เซนอลแต่แพ้จุดโทษอาร์เซนอล
7: ใช่ใช่

0: ช่ใช่
1: แต่ถ้าคุณจะชนะโคโมได้ก็ถือว่าบวกลบคูณหารคุณน่าจะชนะอาร์เซนอล
0: ก็นัดเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ละจะไม่แบ่ง2จะไม่แบ่ง2ครึ่ง2ทีมละ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยเพราะว่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายก่อนฤดูกาลจะเริ่ม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ของพี่หมดแล้วนี่เอ้ยของพี่เจอกับพี่ลิมไง
1: เออใช่มีมิลาน
0: เจอกับพี่ลิม
1: คุยกับบ้านเก่า กับบ้านเก่า
0: เดี๋ยวเจอโมริมอัดแน
1: ่กับบ้านเก่าทางหลัง3ได้ข่าวตอนนี้ปวดกระบาลเลยนะกองหลังกองหลังมิลานตอนนี
0: ้
1: คือสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมเสมอปารีสแซงต์แชร์กมาเอาเป็นว่าณวันนี้ระดับผมเทียบเท่า
0: เก็บตัวก็นี่ไงเพิ่มไม่ได้แชมป์เมื่อคืนไง
1: ระดับผมมันเทียบเท่าแล้วแชมป์ยุโรป2สมัยถือว่าเทียบเท่านะ
0: แชมป์ยุโรปไอ้แชมป์ยูโรเปียนครับก็กินแมนยูไม่ลง
1: มันจะไปกินอะไรอ่ะถ้าอย่างเงี้ยก็ผมระดับเดียวกันกับเขาอ่ะ
0: งั้นเดี๋ยวรอบดีเฟสซัดอีกทีเลย
1: ผมกลัวมันจะต้องตกงานวันนั้นเลยนะ
0: ไอ้เจอบาเยิร์นเลยเอาบาเยิร์นเปเช่ไหม
1: ไม่มีใครรอสักท
0: ีเดี๋ยวไอ้พวกสเปนเดี๋ยวผมเก็บเอง
1: เฮ้ย
0: ตุกบาซ่ามาดริดแอตมาดริดมา
1: อ๋อโค้ชเป็นสเปนนี่หว่าม
0: าแต่พี่เอาบาเยิร์นกับเปเช่ไหม
1: มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วขออย่างนี้ได้ไห
0: ม
1: ขอสองทีมนั้นผสมกันได้ไหม
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะเอาบาเยกับบาซ่า
1: ผสมกันผมขอเลยนะผมขอให้หลุยอีเก้มันเล่นแบ็คซ้ายแล้วเดี๋ยวเอาไอ้คอมพานีไปเล่นเซนเตอร์ผมต่อให้อย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยดีกว่า
0: อันนี้ก่อนฤดูกาลจะเริ่มวางเป้าหมายยังไงปีนี
1: ้4แชมป
0: ์เฮ้ย
1: ตอนเนี้ย
0: นี่ถ้านับปีได้ก็5
1: มันคือ5ขออีก4แล้วจบ5แชมป
0: ์นี่เปเช่เขาหนึ่งแล้วนะ
1: ฮะไปก็นับไปดินับด้วยกันนะ
0: สุดสัปดาห์นี้ซูเปอร์คัพอีก
1: จะนับไป
0: เจอลอง
1: แล้วน่าจะหวานอีก
0: หวานเนี่ยหวานเจ็บ
1: น่าจะหวานเจ็บอีกไม่น่ารอดอีกลอง
0: เอลิเก้เนี่ยโอ้นี่เอลิเก้แชมป์แชมเปี้ยนลีกสองสมัยติด
1: ใช่
0: ซูเปอร์คัพสองสมัยติด
1: ใช่
0: เดี๋ยวรอลุ้นเทียบเท่าซีดานนะ
1: เฮ้ยซีดานสามสมัย
0: ซีดานสามสมัยกับมาริดอ่ะ
1: สามสมัยติดนะ
0: เออน่าจะมันอ่ะ
1: แต่มิมาดริดมันเคยทำได้แล้ว3สมัยเนี่ยก่อนนั้นนะแต่ไม่เคยทำ4นะ
0: ยังอาจจะเป็นเปเช
1: ่มองข้ามอะไรบางทีมหรือเปล่าเขาเพิ่งกลับมานะ
0: โอ้พี่เอานับ1ก่อนเถอะ
1: เฮ้ย
0: ครับพี่มีอย่าง UCL หวังอะไรมากกว่ากัน
1: ผมหวังหมด
0: พี่จะไม่แบ่งถ้วย
1: จะไม่แบ่งอะไร
0: ขอคาราบาวสักถ้วยก็ไม่ได้
1: ก็ผมหันไปดูคนอื่นๆน่ะผมพูดจริงไม่มีอะไรเลย
0: อาร์เซนอลได้บูโน่นะ
1: อาร์เซนอลเนี่ยอุ่นเครื่องแบบนี
0: ้
1: สตาร์ทอย่างนี้แล้วผมสตาร์ท33แต้มแล้วอาร์เซนอลจะมาตาม
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่11นัด30แต้มพอ
1: 33แต้ม
0: อาร์เซนอลตัวเขายังไม่มาครบ
1: ก็ไม่เป็นไร
0: อังกฤษแก๊งสเปน
1: ไม่เป็นไรไม่ซีเรียส
0: เขายังไม่มา
1: คือสำหรับผมเนี่ยวันนี้คู่แข่งผมคืออาร์เซนอลเว้ย
0: นัดแรกอย่านะนัดแรกคุณไปเยือนเฮาซิตี้นะ
1: คนอื่นผมไม่ได้เห็นยืนสายตาเลยพูดจริงจริงในพวกเริ่มต้นใหม่พวกแบบซื้อใครก็ไม่มาอย่างเงี้ยเหมือนคุณเนี้ยซื้อใครก็ไม่มาอย่างเงี้ยผมไม่มองเลยนะจริง
0: ๆเดี๋ยวนัดที่31เจอกันไอ้มันนัดที่11เจอกัน
1: ก็ได้ไม่มีปัญหา
0: แมนยูจะเล่นวันที่22วันเสาร์เกมแรกเลย18:30
1: คันซิตี้อ่ะเจอเสือ
0: เฮาซิตี้
1: เจอเสือเสือมันโดนสำงามเสือมันโดน
0: จะไปโดนก็อัดคาบ้าน
1: คุณก็พูดไปเรื่อย
0: อย่าไปโดนเขาสอยนะ
1: คุณก็พูด
0: แต่คู่แรกพี่เมียฤดูกาลนี้พี่มนจะเล่นมันสุกแชมป์ชนแชมป
1: ์ระหว่างอาร์เซนอล
0: โคเวนทรี
1: เจอแลมพาร์ดนี่หว่าน
0: าแฟงเจอกับอาร์เตต้า
1: ไหววะไหว
0: ช้างกระทืบโรงถ้าเล่นที่เอมิเรตส์เซเนีย
1: มไม่น่าไหวเลยมั้ง
0: ไม่น่าไหว
1: หัวเซนอลโคตรโหดเลยอ่ะคือปีนี้ผมพูดจริงนะอาร์เซนอลได้เปรียบทุกทีมนะครับคุณฟังครับอันนี้คุยแบบจริงจังนะผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยต่อยอดได้เลย
0: อ
1: าร์เซนอลตัวผู้เล่นสมบูรณ์ถ้าใช้ชุดที่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วที่เสริมเข้ามาเนี่ยบางตำแหน่งมันดีไง
0: ได้บูโน่กิมาไลซ์ได้โซลิส
1: ม
0: ิเซนมาม
1: ันดีไง
0: ดีวูดยิ่งได้บูโน่มานะเล่นคู่กับ
1: มันแน่นไงเข้าใจหลมมากลางจะแน่นมากแล้วผมพูดจริงนะขยับไปเมเรโน่ไปเล่นหน้าคมกิฟเลยอ่ะผมว่ามันไปเล่นหน้าเถอะ
0: เขามีฮาวเวิร์ดอยู่แล้ว
1: ฮาวเวิร์ดมันไปเล่นหน้าต่ำมันจะดีกว่าในมุมผมอ่ะคือหน้าเป้าอ่ะเมเรโน่อ่ะเล่นแบบสเปนอ่ะมันยิงทุกเก
0: ม
1: ถูกป่ะมิดฟิลด์ไม่ต้องไปห่วงละเพราะมิดฟิลด์คุณแน่นละ
0: คุณจะใช้แบบหน้าเป้าจัดจ้าก็ได้ยูโคเลสก็ได้หรือจะเล่นแบบฟอลนายที่แบบมาเล่นกลางก็ได้
1: ได้คือ
0: ครบเครื่องต่อยอดได้เลย
1: อาเซนอลต่อนอดต่อยอดได้เลย
0: เอ้ยแต่อย่าลืมนะเป็นแชมป์มันอาจจะง่ายนะ
1: แต่ป้องกันมันยาก
0: ป้องกันแชมป์มันยากนะ
1: แต่ผมทำได้ไงผมก็ป้องกันผมได้ตลอดตอนนั้น
0: ยุคนั้นสู้กันแค่สองทีม
1: ทีมอะไร
0: นอนกับนอนกับผีไง
1: ก็ปีนี้ก็2ทีมปีนี้2ทีม
0: ซิตี้กับอาร์เ
1: ซนอลโอ้ยไปมองไอ้มาเลสก้าไปมองอะไรเดี๋ยวจะโรดี้ก็ไปกูจะมองอะไร
0: ก็น
1: ี
0: ่ไงเขาก็จะได้เอนโซไปอีกคนนะ
1: เอนโซจากไหน
0: เอนโซมาเลสก้ากำลังจะดึงเอนโซเฟรนเดส
1: จากทีมอะไร
0: จากเชลซี
1: นี่แพ้ยังโอยโดยยังโอเตะ
0: เวเปอร์มันกำลังจะกดโทรศัพท์มาแล้ว
1: คือมันง่ายไง
0: พอมันรู้ว่าจานวนเข้ามามันไม่เอาละ
1: คือย่าโฮมันง่ายย่าโฮมันดูนิดเดียวไงมันดูคลิปมันดูไอออสเล่นอย่างนี้ใช่ไหม
0: เขาลองทีม
1: มันง่าย
0: เขาลองทีมเขาลองทีม
1: เชลซี
0: มาแกนโรเจอร์นะมาแกนโรเจอร์นะ
1: เล่นอย่างนี้โดยย่าโฮโคตรโหด
0: เลยดีแลบนะ
1: ย่าโฮโคตรโหด
0: เรียมดีแลบหรือลอรี่ดีแลบปะ
1: เรียมดีแลบ
0: เรียม
1: แล้วมันไปต่อยกันในวงคุณรู้ปะ
0: รู้โอ้ย่าโฮมันเล่นหนักไปพี
1: ่เออผมไม่เข้าใจทำไมวะ
0: ก็เหมือนแบบก็เหมือนบีจีกับบินล่า
1: บีจีก็หนักไป
0: คือเราก็เข้าใจพวกยุโรปอ่ะหนึ่งคือพวกยุโรปเวลามาอุ่นเครื่องในโซนบ้านเราอ่ะพี่เอาตรงๆนะพี่มนเขาก็ยังดูแคลนเราอยู่
1: เขาโชว์เหนือ
0: ใช่มันก็เหมือนกับมาเตะโชว์มารีแลกอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาโชว์ใช่ไหมจะโชว์ก็ชนิดนึง
0: แต่พวกที่มันเล่นจริงจังอ่ะมันไม่ใช่นักเตะคนไทย
1: มัน
0: เป
1: ็
0: นฝรั่งทั้งหมดเลยยะโฮก็เหมือนกันพี่ยะโฮมีตัวมาเลย2ตัว
1: ตอนนั้นก็ฝรั่งล้วน
0: ตอนนั้นก็ฝรั่งล้วน
1: กะ
0: ยะโฮก็เหมือนบุรีรัมย์บ้านเรานี่แหละเขาก็เตรียมพวกนักเตะต่างชาติมาลุย
1: ACL
0: แต่ว่าถ้าเล่นในลีกมาเลย์อ่ะก็คุยกับเจมเมื่อสัปดาห์ก่อน
1: อ
0: ่ะมันขออีกนัดเดียวอ่ะจะไม่แพ้เยอะสุดในโลกหรือชนะเยอะสุดในโลกอ่ะ
1: แต่แพ้ใช่ไหม
0: ถ้าไม่จะไม่น่าจะไม่แพ้เยอะที่สุดในโลกกี่ยะโฮนะพี
1: ่ก็มันกูขาดอันนี้ของจริงมันไม่มีใครสู
0: ้บุรีรัมย์ที่ว่าเหนือไอ้มันจะบ้านเราจะมีหลุดแพ้บ้างนะ
1: อ้าวบุรีรัมย์ยังมี
0: คือแพ้นะ
1: ได้ทุนเราก็เยอะนะเอาจริงอ่ะคนรวยๆที่เป็นเจ้าของทีมหลายคนนะถูกป่ะถ้าถามว่าเรื่องเม็ดเงินอ่ะถ้าสู้กันจริงๆอ่ะมันก็ไม่เป็นรองกันเท่าไหร่หรอก
0: อยากให้ BGBU ทุ่มเหมือนบุรีรัมย์นะ
1: คือเขาก็ทุ่ม
0: ท่าเรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คือเขาก็ทุ่มแต่ว่าผมว่าสไตล์อาจจะไม่เหมือนกัน
0: แต่ไปจับนักเตะมันไม่โดน
1: ไงใช่ๆๆคืออย่างบุรีรัมย์ต้องเข้าใจก่อนมันเขาเรียกว่ามีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงคือถ้าเขาซื้อมาแล้วแล้วเขาชดใช้แล้วเนี่ยเกม2เกมถ้ามันไม่ผ่านเขาไม่เอาเลยนะ
0: ไม่ฝืน
1: เขาไม่ฝืนเขาไปเลย
0: ใหม่เลย
1: เขาหาใหม่เลย
0: ไม่เสียดาย
1: ไม่เสียดายแล้วเขายอมไม่เป็นไรลงทะเบียนไม่ทันเขารอได้
0: เสียเงินไม่ว่า
1: จะเสียหน้าไม่ได้
0: ไม่ได้
1: แต่ว่าทีมอื่นไม่ใช่พอไม่ดีก็ฝืนไม่ได้ต้องใช้ไปก่อนแต่วิลัมไม่มีวิลัมไม่สนคุณไม่ดีก็ไป
0: เอาจริงๆอ
1: ันนี้ลักษณะพิเศษ
0: รวยทีมหัวแถวบ้านเราอ่ะ BGBU บุรีรัมย์อย่างเงี้ยรวยนะ
1: จริงๆหลายทีมถ้าเรือเงี้ยถูกป่ะแต่อย่างที่คุณเนวินก็ด่าก็ถูกอ่ะเซงกงไงแต่ปีนี้มันก็เซงกงนะ
0: เจ็บนะ
1: เจ็บดิก็มันเซงกงจริงๆอ่ะเอามาทำไมวะเซงกง
0: นั่นลีก็โอเคนะ
1: นั่นลีปีแล้วดีมาก
0: แ
1: ต่ปีนี้ก็ต้องต่อยอดให้ได้นะปีนี้ก็ต้องต่อยก็ลงทุนหน่อยปีนี้ก็ลงทุนนะเท่าที่ดูอยู่นะครับอ่ะก็พูดถึงบอลไทยด้วยวันนี้นะฮะยังไม่มีนะเพราะเราเจอมาเลเซียรอบรองชนะเลิศไปเจอสิงคโปร์โทษที
0: ผ่านไหมฮะ
1: ผ่าน
0: ไปชนะเขาในบ้านเลยเหรอ
1: ผมว่าผ่านนะแต่สิงคโปร์ดีขึ้นนะครับ
0: อู้นี่กระแสฮัตสันผมเท่าที่ผมอยู่99เนี่ยคือผมได้ฟังพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เป็นดีเจมันแบ่งเป็น2ฝากชัดเจนนะให้หมด
1: ว่า
0: 1คือพอใจกับผลงานตรงที่อ่ะอาเซียนได้ตัวไม่เต็
1: ม
0: ชนะทุกนัดไม่เสียประตูโอเคกับแบบอีกฝั่งหนึ่งคือเฮ้ยมันระดับอาเซียนมันต้องชนะอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีสไตล์มันต้องสวยงามแต่ผม
1: ม
0: าเข้าใจทั้งสองฝั่งนะถ้ามองในมุมที่แบบเฮ้ยนี่มันระดับอาเซียนเราเจอเมียนมาเจอเรามันต้องบุกมันต้องย้ำมันต้องแบบให้มันคนละคลาสอ่ะพี่หมดเนื้อป่ะแต่บางคนบอกเฮ้ยฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นะเว้ยเราชนะเราต้อง
1: พอแล้ว
0: ก็พอแล้วเป้าหมายคืออ่ะถ้าแชมป์โอเค
1: ผมกลางๆได้ไหมหนึ่งผมเห็นด้วยกับการที่แบบว่าเราไม่ต้องซีเรียสหรอกสวยงามไม่สวยงามเอาชนะเราพ
0: อ
1: ฟุตบอลมันไม่ได้วัดที่ว่าเกมสวยกว่าแล้วชนะแล้วมันจะเท่มันไม่เท่มันไม่มีคะแนนความเท่
0: เหมือนฝรั่งเศสอะ
1: มันไม่จำเป็นผมขอชนะสเปนก็ได้ไม่ได้สวยนะแต่สเปนมันชนะขอชนะคือแล้วคนจำว่าคุณชนะเขาไม่ได้จำว่ารูปเกมคุณเป็นยังไง
0: ถูก
1: ป่ะล่ะเอาชนะไปก่อนผมเห็นด้วยแต่ข้อที่2ผมว่าไอ้ฮัสสันเนี่ยพาทีมไทยไม่ได้ไปไหนหรอกเอาจริง ผมไม่ชอบมัน
0: แบบมันเซฟตัวเองกันไปอย่างเงี้ย
1: ผมคือผมไม่ชอบสไตล์เขาคือ
0: ถึงทุกวันนี้พี่เอาจริงๆสไตล์ฮัสซันคือสไตล์อะไร
1: ผมไม่รู้สไตล์แบบไม่รู
0: ้เรายังไม่เห็นจุด
1: ใช่
0: จุดแบบจุดเด่นของเขาเลย
1: แต่คำว่าไม่ชอบเนี่ยคือถ้าเขาชนะเรื่อยๆเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะแต่คำว่าไม่ชอบคือผมไม่ชอบเรื่องคือผมรู้อาจจะรู้ลึกๆหน่อยไงผมอาจจะพูดตรงนี้ไม่ได้ไงผมไม่ชอบบางมุม อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็ทำทีมไม่ได้ไกลหรอกในมุมผมนะ
0: ถ้าเกิดว่าถ้าทีมชาติไทยต่อให้ได้แชมป์ก็อาจจะแค่เสมอตัวไหม
1: มันเสมอตัวอยู่แล้วมันอาเซียนมันเสมอตัวอยู่แล้ว
0: มันคงไม่สุดยอดมากไปกว่านี้หรอก
1: มันเสมอตัวแล้วอาเซียนไออาเซียนฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยที่จะแข่งในเดือนหน้าต่อไปเนี่ยอันนี้ก็เสมอตัว
0: ใช
1: ่มันไม่มีอะไรที่แบบแต่ว่าชุดใหญ่เลยนะ
0: แต่ของผมนะพี่มนผมขอแค่เข้าชิงพอถ้าไม่ได้แชมป์ก็ผมเฉยๆนะ
1: อะไรคือเข้าชิง
0: ทีมชาติไทยคือเข้าชิง
1: ทัวร์นาเมนต์ไหน
0: เนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี้ย
1: ไอฮุนไดนะ
0: ฮุนไดครับถ้าเข้าชิงได้แชมป์โอเคคุณโบนัสไปแต่ถ้าเป็นรองแชมป์ก็โอเคมาตามมาตรฐานเพราะอย่างที่เราทราบอ่ะเวียดนามมันก็มาเต็มอ่ะ
1: มันเอาอยู่แล้ว
0: มันเอาอยู่แล้ว
1: เ
0: ราคาดว่าสมมติถ้าเราผ่านเข้าไปชิงอ่ะก็ควรจะเป็นเวียดนามมากกว่ามาเลย
1: แต่ผมมีความรู้สึกไปผมมีลางสังหรณ
0: ์สังหรณ์นะ
1: นึกก็ไม่แก้ผมมีลางสังหรณ์ว่ามาเลมันจะ
0: ต้องเล่นหนักๆเหมือนยาโฮเล่นกับเชลซี
1: ผมคิดแต่มันมีตัวยาโฮ
0: แต่จริงๆมาเลกับเวียดนามมันคู่รักคู่แค้นนะพี
1: ่แต่มันชอบโดนมาเลมชอบโดนแต่ว่างวดที่แล้วอ่ะ
0: ไอมาเลกับเวียดนามนี่แหละไอแมตที่มาเลชนะแล้วมัน
1: สี่ศูนย์ไงก็ใช่ไงก็ไอเวียดนามมันไม่เคยร้องไงก็โดนไปเจ็ดคน
0: อ
1: ่ะคือถ้าเป็นชุดนั้นผมว่าเวียดนามก็โดนอีก
0: ใช่มันเป็นเหมือนบอลบ้านไทยบ้านมาเลเล่นในบ้านโอ้โหไปกินเขายากนะ
1: ยาก
0: มาก
1: ไทยยังไม่กินเลยไทยยังไม่กินเลยแต่ผมรู้สึกแบบนี้นะผมรู้สึกว่ามาเลยชุดเนี้ยถ้ามันจะแพ้มันแพ้เราแต่มันจะไม่แพ้
0: เวียดนาม
1: มันไม่แพ้เวียดนามในชุดนี้นะผมเวียดนามในทัวร์นาเมนต์เนี้ยก็เล่นไม่ค่อยดีนะเขาเหนียนที่เสมอเว้ย
0: เขามีเหงียนส่วนนะเขามีเหงียน
1: บาซิลสองตัวนะเว้ยเป็นล้อเล่นกับมันจักรีไม่มีแล้ว
0: แต่ถ้าเป็น AF ไอ้เป็นฟีฟ่า
1: อาเซีย
0: นอันนั้นอ่ะถ้าไม่ได้แชมป์คือล้มเหลว
1: เพราะนั้นชุดใหญ่จริง
0: ถ้าได้แชมป์นี่คือมาตรฐานที่เรา
1: ต้องมีแต่ตอนนี้เอาปัญหาหลักก่อนเอาตังไหนจ่ายวีฟ่าก่อนคุยตรงนี้นิดนึงเอาตอนนี้เอาตังไหนจ่ายวีฟ่าก่อน
0: ยังไม่รู้จะมีถ่ายว่านะ
1: 3ล้านเหรียญไอ้บ้าฟีฟ่ากะตีหัวเข้าบ้านเลย
0: โอ้โห100ล้านนะ
1: ก็ใช่ไงแล้วมันเก็บ100ล้านคุณผู้ฟังฟีฟ่ามันจัดงานนี้มาเพื่อโอ้โหเคี้ยวหมูเลยอ่ะ
0: นึกว่าเขาจะหวังดีอ่ะ
1: เออนี่เคี้ยวหมูเลย
0: สบาย
1: จีนมันถึงสอนตัวไงจีนมันถึงไม่เอาไงจีนมันรู้เดี๋ยวมันเสียสังบ้าไอ้สามล้านเหรียญมันไม่ลดเลยนะผมไม่รู้ก็ต่อรองกันยังไงแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ดูอีก
0: คือบางคนก็ไม่ชอบนะงานหมายถึงว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ซ้ำซ้อนอะ
1: มันซ้ำซ้อน
0: หรือถ้าจะเป็นฮุนไดครับนี่แหละแต่ว่าก็เอาชุดใหญ่เหมือนเดิมจัดช่วงไหนอันนั้นก็อีกเรื่องนึง
1: แต่ว่าทัวร์นาเมนต์ฮุนไดครับอะมันทุเรศตรงที่ว่ามันมีเย้ามีเยือน
0: ผมชอบแบบ
1: ดับ
0: เจ้าภาพอ่ะนะผมว่ามันคลาสสิกดี
1: มันไม่ได้มันสู้ไทยไม่ได้ไงยุคนั้นมันสู้เราไม่ได้มันเลยเปลี่ยนกฎไง
0: เสียนายันเราต้องได้ใช
1: ่ต้องอย่างนั้นเลยต้องแบบไม่ได้ไม่ได้
0: ก็ในยุคนึงที่สิงคโปร์เขาโอนสัญชาติไงไอ้ดูลิตเลยของตัวโคเอเชีย
1: ได้แชมป์3สมัยติดนะ
0: เขาได้แชมป์ตั้งแต่ไทเกอร์คัพ
1: ใช่
0: ตั้งแต่ไทเกอร์คัพอ่ะ
1: นะฮะก็ไอ้ฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยจะมาเถียงเรื่องค่าลิขสิทธิ์เนี่ยผมว่ายังคุยกันอีกสักพักเลยนะ
0: อ
1: ันนี้ก็โทษไม่ได้เพราะว่าอยู่ดีมันเพิ่งมีทัวร์นาเมนต์นี
0: ้
1: แล้วอยู่ดีๆฟีฟ่ามันก็เพิ่งมาบอกค่าลิขสิทธิ์สายทอดคือแต่อย่าเพิ่งมาพูดก่อนเอาที่มันมีรู้ว่ามันจะต้องมีเนี่ยกกท.มันยังไม่เตรียมเงินเลยก็ควรจะเตรียมเงินนิดหน่อยไหมพี
0: ่
1: อย่างเอฟเอฟเนี่ยผมก็ไม่รู้ไงมันเป็นเรื่องของสมาคมที่ต้องชงเรื่องไงทำไมคุณไม่ชงไปที่กกท.ผมก็ไม่เข้าใจ
0: จะมาให้ฟรีดีบิวซื้อไปทำเองเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้
1: จะรอฟุกไม่ได้คุณจะรอฟุกนี่ก็ยังถือว่าโชคดีที่ทูเขาซื้อนะ
0: ใช่
1: สมาชิกทูก็ยังได้ดูนะ
0: คือต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ทางทีวีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ
1: ใช
0: ่
1: ถูกป้า
0: ใช่
1: แล้วคราวนี้คุณต้องคุยนะฟีฟ่าอาเซียนเนี่ย
0: จะยังไงเป็นไปได้ไหมพี่มนที่ให้สมาคมเป็นหัวเรือใหญ
1: ่เอาตังจากไหนคร
0: ับ ก็นี่แหละคือสิ่งที่สมาคมต้องทำอ่ะ
1: คือปกติแล้วการซื้อลิขสิทธิ์มันไม่ใช่หน้าที่สมาคมนะคุยกันก่อนนะคือลิขสิทธิ์พวกฟุตบอลอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของสมาคม มันไม่เกี่ยวสมาคมวอลเลย์ก็เช่นกันนะพวก VNL เลยก็ไม่ใช่หน้าที่เขาต้องแยกแยะก่อนเขามีหน้าที่มาบริหารงาน
0: เข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นไอ้หน้าที่ที่จะซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่ผลักภาระเป็นรัฐ

0: บาลเนี่ยมันต้องเป็นเอกชนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: อันอย่างแรกถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยรัฐบาลต้องมาเคลียร์กันก่อนว่ามีงบไหมถูกป่ะมันไม่ใช่มาแชฟนะมาแชฟคือโอลิมปิกเอเชียนเก
1: ม
0: ไอ้อย่างนั้นกกท.ต้องเตรียมงบ
1: 4เกม
0: 4เกมแต่นี่ไม่ใช่มาแชฟนะพอไม่ใช่มาแชฟเนี่ยมันต้องคุยกับกกท.
1: มันดูมันคือรัฐบาลจะซื้อให้ดูฟรีไม่ได้
0: ใช่
1: มันไม่อยู่ในเงื่อนไข
0: ถูกต้องแต่หน้าที่ของสมาคมอ่ะคือหน้าที่ประสานงานเว้ยหน้าที่ที่การแพลนมาว่
1: า
0: ในปีนี้มันมีอะไรบ้างคุณไม่ใช่มารอให้คนอื่นไปซื
1: ้อ
0: ถ้ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณทิ้มไปทางกกท.ก่อนมีเปล่าพอไม่มีคุณที่ไปเอกชนแต่ถ้าเอกชนไม่มีก็ช่วยไม่ได
1: ้นี่แหละถึงพยายามจะบอกว่าให้สมาคมเป็นหัวเรือใหญ่โดยที
0: ่
1: ม
0: ี
1: มีแป้งที
0: ่
1: มีคอนเนคชั่นดีให้
0: ติดต่อประสานงาน
1: หรือจะเอกชนที่พี่มนพูดถูกผมคิดว่าถ้าโอ้ถ้ามาดามแป้งเอ่ยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะคนเกรงใจเยอะ
1: คงมีคนมาช่วยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ให้ซื้อเองไม่มีเงินเอาเงินที่ไหนมาซื้อ
1: นั่นแหละ
0: มันเป็นไปไม่ได
1: ้นี่ก็เพิ่งจ่ายนี่เอง
0: ใช่ไงไม่จริงๆเอาจริงๆจ่ายนี่ก้อนนั้นน่ะยังไงก็ต้องจ่ายมันเป็นเรื่องที่แบบ
1: สภาพคล่องมันอาจจะไม่เสถียรอะไรอย่างงี้ไง
0: ก็จริงๆนี่ไม่เยอะนะ
1: พี่บอลโลกเท่าไหร่นะพี่
0: อะไรนะ
1: บอลโลกที่เราซื้อมา
0: บอลโลกที่ซื้อมา2ครั้งประมาณ
1: 1,200
0: ประมาณ 1,200 2ครั้งนะ
1: เออ
0: 2ครั้งนะ
1: ก็แถมฟุตบอลเด็กบอลหญิงบอลอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่าคุ้
1: ม
0: ก็ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้ม
1: แต่นี้ถูกทัวร์นาเมนต์เดียว100ล้าน
0: แล้วไม่รู้จะมีทัวร์นาเมนต์ต่อไปหรือเปล่าคือมันมีกำหนดยังไงว่าไอ้ FIFA อาเซียนมันแข่งทุกปีป่ะหรือมันยังไงวะผมไม่รู
1: ้มันก็คงจะเหมือนกันนะปฏิทินคือแข่งทุกปีไม่ไหวหรอกพี่
0: มันแล้วแข่งไงอ่ะ
1: ปกติ
0: 3ปีเหรอ2ปีเหรอ
1: 2ปี
0: ก็ชนกัน
1: คุณใดอ่ะ3ครั้งเออมันก็ชนกันน่ะ
0: ต่อให้คุณแข่งคนละปีมันก็มีทุกปีม
1: ัน
0: มีทั้งคุณใดมันมีทั้ง FIFA อาเซียนบวกกับบ้านอีกอีเวนต์เยอะอีกปกติก็เยอะอยู่แล้วนะนะฮะไม่ทราบนะคุณผู้ฟังถ้าใครอยากจะดูอยากจะอะไรก็ต้องรอลุ้นหน่อยแล้วกัน
1: ครับผม
0: นะฮะจะดูได้มันมีว่า
1: ข้างหน้ายังไม่บอกแต่เป็น2028อ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ก็2ปีสองปีครั้งก็ชนกับฮุนได
1: ใช่ใช่เพราะยังไงมันก็ต้องมาลงช่วงนี้แหละพี
0: ่นะฮะอ่ะนะครับก็ว่ากันไปนะบอลไทยนะส่วนบอลนอกกำลังคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงอุ่นเครื่องนะครับ
1: อ
0: ย่างลิเวอร์พูลยังจะมีกับโคโม่อีกนะครับวันที่16
1: แมนยูกับมิลาน
0: แมนยูกับมิลานคือศึกเขาเรียกว่ากลับบ้านเก่า
1: พีเห็นพีแล้วงานเนี้ย
0: กลับบ้านเก่า
1: อ
0: ิตาลีหลัง3
1: แต่ว่าเกมนี้เป็นเล่นที่โปแลนด
0: ์
1: เล่นที่คาครอฟ
0: ครับ
1: โปแลนด
0: ์นะอาร์เซนอลล่ะ
1: อาร์เซนอล
0: ขยันยิงจุดโทษ
1: สัปดาห์นี้
0: ไม่มี
1: ละเดี๋ยวเจอซิตี้เลย
0: สัปดาห์นี้เลย
1: คอมมูนิตี้ชิลมาทิพย
0: ์นะฮะก็เจอซิตี้เลยนะฮะซิตี้จะพร้อมไหมไม่รู้แต่ผมว่าปีนี้ซิตี้ไม่ดีอ่ะผมพูดแค่นี้แล้วกัน
1: นะพอมันไม่มีเป๊ปนะ
0: ผมว่าไม่ดีปีนี้เอ็นโซ่มาเลสกาเชื่อผมมันไม่ดีแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับส่วนทีมอื่นๆสเปอร์เขาหยุดของเขาหรือยังครับสเปอร์เขาหยุดหรือยังผมยังไม่ได้เห็น
1: ก็นี่ไงเขาก็มีมาติดต่อนี่ไงกักโปงไง
0: ขายเปล่า
1: ไม่สนผมว่าอีราล่าไม่น่าขายนะ
0: จริงเหรอจริงเก็บไปทำไมอ่ะ
1: โ
0: หแต่ตัวดี
1: ระดับกักโป้
0: อ
1: ะระด
0: ับ
1: เทพอะ
0: แต่คุณด่าทั้งปีนะ
1: แต่ถ้าแรกกับโจชัวผมเอานะ
0: กับ
1: เอานะ
0: โจชัวไหน
1: โจชัวของคุณอะ
0: เซิร์ฟซีเหรอ
1: ใช
0: ่เอางี้คุณขายไปเลย
1: หรือไม่ก็ขอซื้อโจชัวมาเล่นด้วยกันที่
0: เดี๋ยวผมแบ่งให
1: ้
0: อันนี้คู่หูนรกแตกคอนแลนด์เลยนะ
1: ใช่
0: ถ้าจับคู่กันมาเนี่ยผมบอกคุณลุ้นแชมป์ได้เลยนะผมพูดเลยนะ
1: ก็พี่มนดูสเปิร์มเสริมทัพเลยพอฟานเฮกเคไบตัน52ล้านได้ตัวฟรีก็คือดูบลับก้าประตูจากเบอร์ลี
0: ่
1: ล็อบโบจากลิเวอร์พูล
0: ล็อบโบ
1: มาก็เซเนซี
0: ่
1: อันนี้ก็นี่ก็เด็กเก่าบอลหมัดได้มาเทอร์ฟูนันเดสจากเวสแฮม85ล้าน
0: ใช่
1: ซานโดโตนาลี
0: ่100
1: ย
0: ังไม่หยุดนะ
1: ยังไม่หยุด
0: มันยังไม่หยุดมันไปเรื่อยของมันนะบอกนะ
1: เอาอีกนะ
0: เออ
1: เอาอีก
0: นะฮะ
1: เงินเหลือๆ
0: ท่านนักสเปอร์เงินก็เยอะเงินก็เยอะนะครับทีมอื่นก็ยังไม่ค่อยหยุดแต่ว่าช่วงนี้เงียบๆนะมันหรือว่ามันต้องรอช่วงปิดตลาดว่าแบบใกล้จะปิดจริงๆแล้วมาเลย
1: ถ้าตอนนี้ถ้าในพรีเมียร์ถ้าดิวที่รอที่จะเกิดขึ้นก็คือเอนโซ่ของเชลซีที่จะไปซิตี้นี่แหละเพราะซิตี้ก็เชื่อว่าจะเสียโรนี่อาจารย์
0: แต่ว่าเชลซีเปิดตัวแบ็คซ้ายคนใหม่นะครับเป๊ปซาบาเรียจากทางด้านไอราโยเบยากาโน
1: เป๊ปไปแต่ก็มีเป๊ปใหม่มาเหมือนกัน
0: ใช่นะฮะก็ไม่แพงนะ 16.3 ล้าน
1: ครับผม
0: ไม่ได้แพงอะไร นะครับแบ็กซ้ายคนใหม่นะครับก็อายุเท่าไหร่แล้ววะไอชาบาเลียเนี่ยจำไม่ได้20กว่าๆ27 28มั้ยใช่ๆ28
1: โหยินนอนรูปปากเลยเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ทีมอื่นความพร้อมมันสู้สนอนไม่ได้ไงพี่
0: อ
1: ันนี้อันยกเว้นแมนยูนะ
0: เ
1: พราะว่าเมเคิลคาริกเขาก็ทำทีมมาแทบจะทั้งฤดูกาลใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ทีมมันลงตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าพอไม่ได้พี่อ่ะได้ยูริเทรมันมาม ิดฟิลด์ต้องเสริมอีกเปล่า
0: ผมเหร
1: อเออ
0: แค่นี้มันก็4แชมป์แล้วนะ
1: เดี๋ยวนะแมนยูได้ใครมาบ้างเนี่ยอาจารย์
0: ได้ไม่กี่คนเอง2คนมั้ง
1: ได้เทรมันกับใครวะ
0: ก็มันมีคัมแบ็กด้วยไงมันมีเขาคัมแบ็กไงกลับมา
1: ดร.เหรอ
0: กลับมาแบกทีมไง
1: อ๋อเออใช่ใช่
0: คุณต้องเข้าใจด้วยนะแค่คนเดียวนี่ก็กวาด3แชมป์ได
1: ้ดร.เลส
0: นะมันจะแน่นไปนะผมก็คิดเออมันก็แน่นไปนะ
1: ได้อ๋อนี่ไงอังเดซานโตสไง
0: อบาสโ
1: กอังเดซานโตส
0: จำมันไม่ได้เลย
1: ทำไมเวลาแมนยู
0: มันเป็นใครวะ
1: แมนยูไม่ขึ้นค่าตัวให้ดูเลย
0: เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าฉลาดเลือก
1: เ
0: พราะถ้าเปิดเผยเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ดีเขาจะด่าเอ
1: า
0: เพราะฉะนั้นก็ปิดบังไว้ก่อน
1: มีได้คาดาโลจากลีดมา
0: อ
1: ยู่ลิชารมัน
0: นี่ไง
1: ใครเนี่ยอะไรทอมสันของลีดเนี่ย
0: ไม่รู
1: ้คริสเตียนอะไรโอราโซจากพอตาเลซา
0: ใครวะ
1: จากโคลัมเบีย
0: ผมแต่ละคนก็ดูมันซื้อใครวะ
1: มิดฟิลดารุ่งวัย18ปี
0: อ่
1: ะก็อาจจะซื้อมาเพื่ออนาคต
0: ดูอนาคตบานเลยแล้วกลายมันไม่มีอนาคตหลายคนแล้วด้วยจะซื้ออะไรมาเยอะแยะ
1: แต่ผมว่าแมนยูน่าจะมีเพิ่มอ่ะ
0: ก็ดูครับว่าเป็นยังไงแต่พูดถึงสเปอร์นิดหนึ่งสเปอร์เนี่ยมีโอกาสจะเสียโรแมโร่นะกิเซนโรแมโร่แต่ว่าโรแมโร่มีคนขอซื้อก็คืออาร์เซนอลแต่สเปอร์กูไม่ขาย
1: โอ้โหคือเป็นดีลที่โอ้ยอย่าให้มันเกิดขึ้นเลย
0: มันเคยเกิดแล้วผมว่าสเปอร์รักโรเมโร่นะ
1: ไม
0: ่ใช่รักเพราะว่าเก็บไว้ไม่ขายไม่ใช
1: ่
0: รักเพราะกลัวมันตาย คือถ้าขายเนี่ยมันตายเน
1: ี่
0: ย
1: ไปตาหมีดีกว่า
0: แต่ว่าเขามีข่าวกับบาเยิร์นด้วย
1: ที
0: ่เซนโรเมโร่
1: อันนี้ดีว่ะ
0: มีข่าวกับบาเยิร์นด้วย
1: เพราะบาเยิร์นเองก็มีข่าวที่จะปล่อยคิมมินเจเลย
0: ไม่ปล่อยละ
1: เพราะว่าที่เขาใช้อยู่เขา
0: ใช้มินเจ
1: ตัวทันทาอูบา
0: แต่คีบินแจอุ่นเครื่องได้ลง
1: ถ้าเครื่องโรเมโร่ไปอยู่ไบเยิร์นเนี่ยโอ้โหไร้เทียมทานเลย
0: ไม่รู้แต่ว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าไบเยิร์นกับสเปอร์เนี่ยเหมือนซื้อขายของกันตลอดนะไอพวกมาติสเตลพวกอะไรพวกเนี้ย
1: เดี๋ยวถ้าโรเมโร่ไปเล่นไบเยิร์นอ่ะเดี๋ยวคอมเบเน่ก็จับเล่นมิดฟิลด์อ่ะ
0: ก็ได้มันก็ได้อยู่นะฮะแต่เจอแมนยูผมเสร็จหมดไหนพวกเนี้ยผมพูดเลย
1: เอาวะ
0: เสร็จหมด
1: อ่ะลีกเฟสขอให้เจอบาร์ซ่าไว้เจอไบเยิร์นนะเอาสองก็เอาพี่เอาสองบาไหมแต่เสียได้ไงมันเจอได้โถละสองทีมไง
0: ก็ไม่เป็นไรอะใครมาก็ได้ผมจะพิเศษหน่อยก็ได้เจอโถละหมดเลยก็ได้
1: แล้วก็เดี๋ยวโถสองพี่ไปเจอเสือเหลือง
0: ใครก็ได
1: ้มนมัมมี่จะได้เจอกับอูใหญ่
0: จะเสือไม่เหลืองเสือเขียวเสือแดงมา
1: เฮ้ยเดี๋ยวได
0: ้ผงเหิงก็ได
1: ้มันไม่เจอกันหรอก
0: รู
1: ้แรกอะ
0: รู
1: ้เดี๋ยวกลุ่มเดี๋ยวนะแต่โถหนึ่งพี่ไปเจอเสือใต
0: ้มาเหอะ
1: โถสองพี่ไปเจอ
0: เสือเหลืองได้มาปากเสือ
1: ขอหน้าปูรีทีนึงวะ
0: โอ้โห
1: ฮอยลุน
0: โอ้โหเด็กเก่าอีกแล้วเนี่ยมันช้ำใจตรงนี
1: ้เด็กเก่า
0: แต่ฆ่าเสือสองตัวเลยนะ
1: โอ้มันนะ
0: ฆ่าเสือสองตัวเลยนะ
1: แต่ฟีฟ่าเขาชอบแมนยูไปเล่น
0: ยูฟ่า
1: แชมเปี้ยนลีกอะ
0: ยูฟ่าฟีฟ่าไม่เกี่ยว
1: ยูฟ่านี่โกยกำไรแน
0: ่ๆนะฮะเอาเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงคุณเอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมารับสายนะมาคุยกันสักนิดนึงสินะ022859367นะ SMS ส่งเข้ามาครับเดี๋ยวมาตอบกันพักสักครู่ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆ นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: ิม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
2: เบรกสุดท้ายครับของ Spot Relax ครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่กันจนถึง4ทุ่มนะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวช่วงนี้รับสายคุณเอก
3: 022485936-37
2: เมื่อกี้มีน้องคนนึงบอกว่าแมนยูได้2ถ้วย
3: ก็เห็นมีคอมเมนต์ในใน YouTube
2: บอกผมหน่อยว่าถ้วยไหนถ้วยแรกที่ได้เนี่ยนั่นคือเจอแอตมาริดไอ้ถ้วยที่2นี่โผล่มาจากไหนบอกผมนิดนึงจะได้นับจะได้นับให้ถูก
3: ถ้ามีมันก็อาจจะมันมีอยู่2แมตช์อ่ะแมตช์โรเซนบอร์กกับแมตช์กับลีดเมื่อคืนอ่ะ
2: ไม่งั้นผมการันตี6แชมป์เลยนะคือมันต้องคุยได้เลยนะ6แชมป์เลยนะถ้าสตาร์ท2เหมือนปีที่แล้วเนี่ย
3: เอา
2: ชัวร์ก่อนนะ
3: เกมที่คาคอฟก็ไม่แน่นะ
2: ไม่รู้อ่ะที่ไหน
3: จะเอาถ้วยเหมือนมาดริดได้ไหมล่ะ
2: ฝาดได้หมดไอ้ถ้วย40โล
3: ถ้วย40โลเน
2: ี่
3: ย
2: ไอ้บ้า
3: ถ้วยโรมันเนี่ย
2: นับหมดไม่สนนะครับช่วยบอกนิดนึงอีกถ้วยอะไรพี่จะได้นับถูกนะฮะสิงโตมา
4: สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่โมน
2: สวั
3: สด
2: ี
3: ครับ
4: เอาแนวทางไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเลยพ
2: ี
4: ่จะลืม
2: เฮ้ยอะไรสิ
4: สามตัวท้ายรางวัลที่1 258พี
2: ่258นะ
4: แล้วก็2ตัว93พี
2: ่งวดที่แล้วก็258เป็นกันนั่นเหรอใช่ป่ะ
4: ไม่ใช่พี่
2: ไม่ใช่
4: ครับครับผม
2: แล้ว2ตัวอะไร
4: 93พี
2: ่93นะคุณฟังนะ93นะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะ
4: ครับผมพี่โอ้ย U17 นี่เราเกินข้ามที่วอลเลย์บอลหญิงไงพี
2: ่โอ้โคตรเก่งเลยถล่มโปแลนด์ 3-1 อ่ะ
4: โอ้โหโปแลนด์นี่ชุดใหญ่นี่โหไม่ต้องพูดถึงนะพี่โอ้ชุดเล็กนี่เราชนะได้นี่โหแบบถือว่าแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์ประจำวันเลยพี่เมื่อวานเมื่อเช้าครับ
2: ใช่เพราะเด็กเขาก็ตัวใหญ่เด็กเขาก็ตัวใหญ่เราก็เข้ารอบ8เนาะไปเจอใครพี่ไม่รู
3: ้เจอไต้หวันเปล่า
4: ไต้หวันพี
3: ่เจอไต้หว
2: ัน เด็กไต้หวันเก่งนะ
3: เก่ง
4: วันที่15ตี4พี
2: ่ฮะก็ลุ้นเอาเข้ารอบรอง
3: ได ้โอ้โหเราชนะโปแลนด์มามั่นใจอ่ะ
2: เข้ารอบรองให้ได
4: ้พี่มนครับผมถามนิดนึงตอนพี่มนมีแฟนคนแรกเนี่ยถ้าตอนนั้นพี่มนแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยลูกพี่มนตอนถึงตอนนี้จะอายุประมาณเท่าไหร่ดี
2: แฟนคนแรกผมเหรอผมมีแฟนคนแรกตอนอายุ15-16
4: โอ้โห
2: ตอนนี้ลูกก็30แล้วมั้ง30กว่าด้วยประมาณ30กับ30กว่า
4: พี่มนความหล่อพอไปแค่มาทำไมยังไม่มีแฟนมีครอบครัวสักทีพี่
2: ผมเลือก
4: เอ
2: าตรงๆเลยผมเลือกผมเลือกเลยแหละอะไรนะ
4: คัดกรองอย่างดีใช่ไหมพี่
2: คือ
3: ก็เหมือนมัมมี่ก็พอๆกับผันดีผันเด่น
2: อ
3: ะ
2: ผมดีกว่ามันผมดีกว่าพวกมัน
3: เขากลุ่มเดียวกัน
2: คุณอย่ามาเทียบผมกับมันคืออันที่คุณเทียบผมกับพวกมันเนี่ยคือคุณดูถูกผมคุณกำลังด่าผมอยู่คุณเองคุณรู้ตัวเปล่
3: า
2: ผมดีกว่าพวกมันเยอะคือผมมีพูดให้ว่าคือณวันนี้ผมจะใช้ชีวิตแบบเสเพลก็ได้นะ
3: เฮ้ยคุณโสดพี่มังกรจะบอกว่าพี่หน้าตาดีกว่าพี่
2: ผมดีกว่ามันเยอะ
3: ใหญ่เลย
2: ผมดีกว่ามันเยอะไม่ดีกว่าแต่มันผมพูดจริงถ้าผมเป็นนักร้องนะคุณสิงโตผมพูดจริงๆนะผมพูดตรงนี้แต่ถ้าผมไปเป็นนักร้องแทนพวกมันนะพวกมันอย่างเก่งก็แดนเซอร์ผม
3: เฮ้ย
2: อันนี้ผมพูดออกอากาศด้วยแล้วอยากให้มันได้ยินด้วย
3: เฮ้ยถ้าเขาได้ยินก็ฟ้องนะ
2: ก็อยากให้มันได้ยินมันก็แค่แดนเซอร์ผมอยู่ที่ผมจะรับมันมาเป็นแดนเซอร์หรือเปล่า
3: พูด
2: จ
3: ริงศิลปินเดี่ยวแล้วมีแดนเซอร์เป็นฝันดีฝันด
2: ีนี่ไงนี่ไงถ้าผมเมตตาก็เอาเป็นแดนเซอร
3: ์นี่แสดงว่าเขามั่นใจหน้าตาหล่อเหลามากนะ
2: ผมดีกว่ามันเยอะผมพูดจริงๆผมพูดจริ ง
4: ๆพี่ความหล่อพอๆกับเบคแฮมนี่มันก็ต้อง
3: เฮ้ยแต่
4: ตั้งใจตัวเอง
3: แต่การันตีอย่างหนึ่งนะถึงตัวพี่มนเป็นคนร้องเพลงเพราะ
2: ก็พอได้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกก็พอได้เป็นรองน้องเนี่ยนิดหน่อย
4: แล้วชิงแชมป์เอเชียผู้หญิงพี่มนพี่เอกว่าไงบ้างครับพี
3: ่ผมว่ายาก
2: เราไปเต็งสองนะ
3: ผมว่ายากผมว่าเสร็จจีนอ่ะ
2: คืออย่างนี้เราอยู่สาย B เนาะปัญหาคือว่าเราต้องเข้าที่1เข้าที่1หมายความว่าเข้าที่1ของที่1ผมว่าเราอ่ะสายเราไม่มีปัญหาเราที่1อยู่แล้วไอ้เราเข้ารอบแน่นอนแต่คําว่าที่1ของที่1หมายความว่าเราต้องเข้าที่1แล้วไปวัดเรโชกับไอ้2ทีมที่1ก็คือจีนกับญี่ปุ่นน่ะที่เราคาดเดาแต่ผมเชื่อว่าเราต้องไปวัดเรโชกับจีนซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างแข็งเพราะว่าญี่ปุ่นไปเจอเกาหลีด้วยอาจจะเกาหลีอาจจะได้เซตเราต้องไม่เสียเซตเลยซึ่งผมว่าจีนก็ไม่เสียเซตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปวัดเรโชกันเราก็ต้องไปดูว่าใครเหนือกว่าเพราะมันมีผลตรงที่ว่าถ้าเราเป็นที่2ญี่ปุ่นเป็นที่3หรือเราเป็นที่2เป็นที่3ญี่ปุ่นเป็นที่2สมมุติ เราจะต้องไปเจอกับญี่ปุ่นนี่แหละรอบรองชนะเลิศเราจำเป็นจะต้องเข้าที่1ของที่1เพื่อให้เราไปในรอบรองชนะเลิศถ้าเดาก็คือเกาหลีใต้

0: แล้วให้ญี่ปุ่นตัดกับจีนแล้วเราเข้าชิงอย่างเงี้ยไปลุ้นรอบชิงเอาซึ่งก็ยากเพราะจีนเขาเอาเขาอยู่ในบ้านเขา
1: เอาว่าคืออย่างน้อยอย่าหลุด1ใน3พอเพราะว่า
0: ได้ไปวอลเลย์บอลโลก
1: คือชิงแชมป์โลกมันก็จะมีโควต้าโอลิมปิกอยู่ตรงนั้นฝังอยู
0: ่ใช่
1: แต่ถ้าได้แชมป์เลยมันก็ดีแต่ผมว่าแชมป์เอเชียครั้งนี้จะเป็นแชมป์ที่มันฟูลทีมที่สุดตั้งแต่มีจัดการแข่งขันมาเพราะว่าอย่างก่อนอันนี้เราเคยได้แชมป์ในจะเป็นโคราชอะไรก็แล้วแต่ทีมบางทีเข้ามาไม่เต็มนะแต่ครั้งเนี้ยผมบอกเลยนะ
0: เขาเอานะ
1: ฟูทุกทีมอ่ะญี่ปุ่นก็ได้
0: มันมีโคต้าเออมันมีโคต้ามันมีโคต้าม
2: ันถ้าพูดถึงอาคัตไปเล่นโอลิมปิกเนี่ยทวีปเนี่ยดูง่ายสุดแล้วพี่ถ้าไปวัดวีแนลอะไรนี้โอ้โห
0: ยาก
2: พวกยุโรป
1: แรงกิ้งเราก็สู้เขาไม่ได้
0: ใช่ใช
2: ่ต่อให้สู้ได้จริงแต่ว่าเวลาเราแข่งจริงอ่ะโอ้โหมันก็กดชนะแต่ละทีห้าเซตทุกแมตช์แบบญี่ปุ่นช้านี
1: ่แบบนี้ดีแล้วบอกว่าชิงแชมป์เอเชียแล้วเอาโควต้าไปเลยไม่ต้องไปควอลิฟายโอลิมปิกเดี๋ยว
0: แต่ผม
1: จูงมือกันอีกอ่ะ
0: ผมอยากได้อะไรรู้ป่ะคือผมอยากได้แบบนี้เว้ยผมอยากได้ว่าสมมติโควต้าเอเชียกี่ที
1: ม
0: ให้แบ่งมาเลยใน32ทีมใช่ไหมคือคุณแบ่งมาเลยคือสมมติมันเหมือนฟุตบอลโลกผมอยากให้
1: นี่โอลิมปิกมันจะมีโควต้าน้อย
0: อ๋อโอลิมปิกมัน12ทีม
1: 2ทีม
0: มัน12ทีมทั่วผมนึก
1: เพราะว่า
0: โลก
1: เพราะโอลิมปิกเนี่ยมันจะทุกทวีปจะต้องมีส่วนร่วมหมด
0: อ
1: เมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกาเอเชียอะไรพวกนี้คอมเมโบมันจะมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแชมป์แต่ละทวีปเป็นไปแน
0: ่
1: ส่วนไอ้โควต้าที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะไปฝังอยู่ชิงแชมป์โลกอีกเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่ได้แชมป์เอเชียอย่าหลุด1ใน3แล้วก็มันก็จะมีแรงกิ้งที่ดีที่สุดเออไอทีมที่แรงกิ้งดีที่ไม่เคยไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นอีก
0: ทำไมเขาไม่ขยายทีมเป็น16วะถ้า16เราได้ลุ้นนะ
1: ใช่16
0: ใช่ไหมคือเขาแบ่งเป็น2สายอ่ะสายละเท่าไหร่สายละ6ทีมอ่ะแล้วคือผมว่าก็แบ่งเป็น3สายไป4สายไป
1: 4สาย4 16ไป
0: เออเอาที่1ที่2เข้าอ่ะมันผมว่าวอลเล่มันทำอย่างนั้นได้นะแต่ทำไมเขาไม่ทำผมไม่เข้าใจ
1: แต่ในโอลิมปิกมันอาจจะยังไม่มันอาจจะคือเป็นกีฬาที่ยังไม่ได้รับความนิยมสูงสุดเท่ากีฬาอื่นนะที่ผมเคยอ่านมานะวอลเลย์บอลอ่ะใช่พี่ยังสู้พวกกีทาอะไรไม่ได้เลยวอลเลย์บอลหญิงอ่ะ
0: ใช
1: ่ถ้าเปรียบเทียบคนดูโอลิมปิกทั่วโลกนะวอลเลย์บอลคือประเภทกีฬาที่ไม่ได้แบบอยู่ในเกรด A อ่ะใช่พี่กูสู้กีทา
0: เลอะเทอะนะกูถึงโต
1: บางทีพวกว่ายน้ำอ่ะ
0: เลอะเทอะใช่อันนี้เลอะเทอะนี่เลอะเทอะ
2: มันดูกันทั่วโลกอ่ะพี่
0: ใช่พวกวีเอ็นก็ได้รับความนิยมนะเอาจริงๆแล้วนะมันก็โอเคอยู
2: ่โอเคสุดท้ายนี้ขอพี่มนต์พี่เอกโชคดีรักษาสุขภาพนะ
0: เช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: นะฮะ
1: นี่โคราชมีการยิงกันอีกนะ
0: อีกแล้วยิงกันอีกแล้วอ่ะ
1: โอ้งานมีงานสินค้าอะไรสักอย่างผมเห็นลงในเพจอยู่อ๋อนี่เพิ่งเห็นข่าว
0: ก็พกปืน
1: นี่นายกเพิ่งออกมา
0: ไม่แต่นายก
1: ตื่น
0: นายกท่านพูดแต่พูดไม่ครบไงไม่หมดไงคือยิงโจรในบ้านน่ะมันผิดอยู่แล้วว่ามันผิดจริงๆเพราะว่าเขายังศาลก็ต้องตั้งข้อหาไม่ใช่ตำรวจต้องตั้งข้อหาคุณฆ่าคนก่อนน่ะคุณฆ่าคนโดยเจตนาก่อนน่ะแต่ว่าไปว่ากันว่า
1: แต่ยิงไปก่อน
0: เออ
1: คุณก็ไปสู้ในชั้นศาลนะ
0: แต่มันก็ผิดตรงที่ว่าถ้าโจรเข้ามาไม่มีอาวุธเลยอ่ะแล้วคุณไปซัดปุ้งเลยเนี่ยศาลลงโทษนะ
1: โอ้พี่มันจะสถานการณ์ยาก
0: เข้าใจแต่มันต้องไปคุยในศาลไง
1: จะต้องถามเฮ้ยโจรมีปืนเมื่อวะมึงจ่อปืนมาที่
0: อันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจอันนี้ผมเข้าใจเลย
1: คือยิ่งอันนี้พี่ถ้าบ้านไหนมีเงินมีทองมีลูกมี
0: ก็ต้องป้องกัน
1: ต้องป้องกัน
0: เราก็ต้องซัดไปก่อนต้องซัดแน่นอนแล้วคุณก็ไปว่ากันในศาล
1: ถูก
0: อันนี้ถูกต้อง
1: อันนี้เห็นด้วย
0: คือจะบอกกฎหมายมันเข้าข้างโจรมันก็ไม่ได้เข้าข้างโจรหรอกแต่ว่าเขาก็กันว่าอ้าวสมมติว่าผมไม่พอใจคุณเองคนไม่รู้ว่าเรารู้จักกันแต่อยู่ดีผมชวนคุณเอกมาบ้านแล้วถ้ามีกฎหมายบอกโจรเข้าบ้านแล้วไม่เป็นไรผมฟัดคุณเอกเลยผมไม่เป็นไรนะผมบอกคุณเอกเป็นโจรถูกป่ะมันก็ต้องกฎหมายมันก็ต้อง
1: เป็นฝ่ายต้องไปสู้ในชั้นศาล
0: แต่ต้องไปสู้กันครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโจรอ่ะศาลท่านก็ไม่คงไม่เอาผิดหรอกมันก็ต้องตามนั้นแหละนะครับคุณทีมา
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ทีว่าไงครับ
3: ก็
0: แพ้นะเราอ่ะแพ้สองเกมนะ
3: คร
0: ับแพ้นะ
3: โอ้แพ้อันนี้มันเป็นคอนเทนต
1: ์เฮ้ยโหนี่ถูกต้องพี่ที
3: เป็นคอนเทนต์
1: เขาจะไม่ได้จริงจังโถ
0: คอนเทนต์บ้าอะไรเห็นทุบโต๊ะอีลาวล่า
3: วิลเลียมบอกไอ้ ไอ้ลิเวอร์พูลเบาได้เบาก่อนนะเดี๋ยวปรับเรทไม่ถูกแหมไม่มีอะไรหรอกไอ้พูดถึงเรื่องเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ว่าโจรเข้าบ้านน่ะถ้ายิงป้องกันตัวย
0: ิ
3: งได้คือยิงตามขาตามแขนแต่อย่าไปยิงเขาถึงตายยิงให้เขาบาดเจ็บแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่
0: ม
3: าว่ามีคนบุกรุกเข้าบ้านเรายังไงเราก็ต้องป้องกันตัว
0: ก็ตรงอย่างที่นายกพูดก็ถูกแล้วไงก็ยิงคนยิงโจรในบ้านตายก็ผิดกฎหมายก็ถูกป่ะมันก็
3: คือป้องกันตัวถ้าเราไม่ไปยิงเขาตายแต่ถ้าเขามีอาวุธปืนแล้วเขายิงสู้มาอันนี้
0: เอาอาสัตได้เลย
1: อันนี้ถามแบบโง่ๆนะพี่วิจีพี่มนสมมติเราไปยิงขาเขาอ่ะแล้วปืนมันมือโจรมันยังกำปืนอยู่แล้วซัดกระบะหน้ากระบาเราทำไง
3: เราก็
0: ต้องซัดกลับอย่าง
1: น
0: ั้นเราซัดได้
1: จะไปซัดยังไงพี่
0: ขอไปซัดกระบาเรา
1: ซัดกระบาเราแล้ว
0: ไม่แต่เขามีปืนคุณซัดได้เลยถ้าเขามีอาวุธเนี่ยคุณซัดให้เขาเลี่ยงไปได้เลย
1: เขาหันปืนมาทางเราม
0: ันเหมือนอะไรรู้ไหมผมยกตัวอย่างมันมีเหตุการณ์อันนี้ของจริงเลยคุณจำปล้นทองได้ไห
1: ม
0: ที่เจ้าของลูกซองซัดอ่ะแล้วโจรมันตายข้างหน้าร้าน
1: อ
0: ่ะตำรวจก็แจ้งความนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ว่าคุณฆ่าคนโดยไม่เจตนานะแต่ว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องคือถามว่าผิดกฎหมายมันผิดก็กฎหมายระบุอย่างนั้นแต่มันต้องไปคุยในชั้นอัยการไง
1: ถูก
0: คือสิ่งที่พูดไม่ผิดแต่คุณต้องเข้าใจมันมี1 2 3
1: คนไทยส่วนใหญ่มันคิดรวมกันมัด
0: เออจะไปมัด
1: แต่อะไรจริงฆ่าคนตายมันผิดอยู่แล้ว
0: มันผิดอยู่แล้ว
1: แล้วก็ไปสู้เอาไปสู้เอา
0: อย่างอย่างเจ้าของร้านทองกรณีเดียวกับพี่พิธีพูดเลยคือเจ้าของละมันวิ่งออกไปข้างนอกแล้วนะเขาซัดปุ้งแล้วมันล่วงถูกไหมมันเขาออกไปแล้ว
1: เหมือนพิธีย่องเข้าบ้านพี่มน
0: อ
1: ่ะจะไปเอาถ้วยพี่วินิจครับอ่ะ
0: เอาตี
1: พี่มนห่วงมากเขาไม่ยิงขาพี่นะ
0: อยู่ที่โอทัฟฟอร์ด
1: เขายิงหน้าอกพี่เลยนะ
0: หลับดิ
3: ผมคงไม่ไปเอาล่ะช่วยค
0: า
3: รา
0: บูไม่แต่วิธี
1: เดี๋ยวที่บ้านเคสพังไงไม่รู้จะเอาที่ไหนแล้วไง
0: ตอนนี้ก็น่าจะพังแล้วแหละมันไม่ได้เปิดเลยอ่ะคือกับว่า
3: เนี่ยคุณเอกคุณบอลผมจะถามเนี่ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคุณหงท่าพระโทรเข้ามารายการนานมากเลย
0: ก็โทรเข้ามาได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนี่ให้พี่หงก็โทรมาดิไม่ว่าอะไรเขาอ่ะ
3: เขาไม่ได้โทรเข้ามานานมากตั้งแต่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวัน
0: เขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกเขางอนผมเขาหาผมไล่เขาผมไม่ได้ไล่ผมไม่ได้ไล
1: ่ทำไมว่าอาจจะทำงานอย่างอื่นบ้าง
0: ผมไม่ได้ไล
3: ่มีข้อพิพาทกันเหรอ
0: โอ้ยพี่ไม่ได้ฟังเหรอ
3: ไม่ได้ฟัง
0: คือเขาโทรมาทุกวันนั่นแหละผมก็บอกพี่พี่ไม่ต้องโทรทุกวันนะพี่สักอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เข้าใจไหม
3: เออ
0: แล้วผมจัดวันนี้พรุ่งนี้เขาก็โทรอะไรเงี้ยผมก็เอ้ยมันทุกวันเลยเออคือผมก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าคนฟังเขาบอกจะไม่โทรทุกวันเลยอะไรเงี้ยอาจารย์อารมณ์ไหมแล้วก็มีคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขามาด่าผมว่าผมไปไล่เขาผมไม่ได้ไล
1: ่
0: ผมไล่อะไรผมไม่ได้ไล
3: ่ขอเสียงหน่อยฤดูกาลหน้าจะเปิดฤดูกาลไล่ล่าแชมป์20
1: เดี๋ยวฤดูกาลเปิดแต่พี่เขาก็โทรมาพี
0: ่ไล่ล่าแชมป์สมัยที่3พี่จะพูดมันเวอร์ทำไมวะพี่แชมป์สมัยที่3พี่ก็พูดมันถูกๆหน่อยโอ้พี่ก็พูดไปเรื่อย
1: ไม่เป็นไรพี่ทีพี่มนเขาไม่นับเดี๋ยวเรานับก็พอ
0: ผมไม่นับอยู่แล้วพี่มันจะมานับต่อหน้าผม
1: เขาไม่นับอยู่แล้วถ้าเราจะแซงเขาไม่นับหรอก
0: แต่ปีหน้าคุณไม่ได้แซงผมอยู่แล้วไม่ได้แซงผมหรอกเชื่อผม
1: นี่เขาจะเอา6ถ้วยนะมันมีจะเอา6ถ้วย
0: นี่มีคนคอนเฟิร์มมาผมได้ถ้วยนึงแต่ตอนนี้ผมนับของผมถ้วยนึงก่อนตอนนี้ถ้าคอนเฟิร์มมาถ้วยที่2นี่ผมจะเอา6เลยนะปีนี้
3: เนี่ยผมถามอยู่เนี่ยว่าเป็นนอนกลางวันหรือนอนกลางคืน
0: นอนอะไรหลักฐานมันมีผมได้ถ้วยจริง
3: ๆเดี๋ยวงั้นผมเฉลยให้ฟังก็ได้ว่าถ้านอนกลางวันนะโบราณเขาจะบอกว่าผีหลอกกลางวันแปลก
1: ๆเฮ้ย
0: ลิบูโดนไงลิบูโดนไงไอ้แมทที่11เตะกลางวันด้วยไงโดนไงเพราะมันเตะกันพลาดที่จะไม่ตกไงโดนอยู่แล้ว
3: ถ้านอนตอนกลางคืนนะเขาจะบอกว่าถูกผีหลอกทุกคืนเลย
0: อันนี้ก็โดนอีกถ้าไปกลางคืนเตะดึกก็โดนอีกอ่ะโหอ่ะโดนอีกยังไงก็โดนพี่อ่ะไม่รอดหรอก
1: อะไรพิธีไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนัดที่11รู้เรื่อง
3: ผมว่าผมก็กำลังจะพูดประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่า10นัดแรกเนี่ย ไม่ต้องรอถึงนัดที่38เอาแค่10นัดแรกเนี่ยว่าดูดิว่าใครผลงานใครจะดีกว่ากัน
1: เดี๋ยวผมลุ้นให้แมนยูโดนเชลซีก่อนนะว่า
0: เฮ้ย

0: เฮ้ยๆหูพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เดี๋ยวนะ
0: คุณพูดอย่างนี
1: ้นะผมเข้าข้างเวเฟอร์แล้วตอนนี้ผมเชียร์ลองโซ่อ่ะปีนี้ผมเชียร์ลิเวอร์พูลกับเชียร์เชลซี
0: มันเด็กใหม่โธ่เอ้ยมันจะมีอะไร
2: เรามีกูรูการันตีไว้แล้วว่าถ้ามีกูรูการันตีไว้สองคนก็คือคุณ
0: อะไรอะไร
1: เฮ้ยเชลซีแมนยูนัดที่8
0: ก็ใกล้ๆกันนะ
2: ซิโมลินโญ่เขาก็บอกว่าทีมเราเก่งกว่าม
0: ูรินโญ่แมนยูผมแมนยูผมมูรินโญ่เนี่ยนะ
2: แต่เขาชมว่าลิเวอร์พูลเก่งกว่าไง
0: มีหรอกเลอะเทอะไอ้นี่เลอะเทอะแล้วเออนะ
2: ยังมีคนที่นั่งอยู่นี่นะพระเอกขี่ม้าขาวอยู่นี่อีกทั้งคนนั้นเนี่ย
0: โอ้มันกล้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอยู่แล้ว
1: ผมจะให้มาเถียงให้ผมเถียงไปสู้หรอกเดี๋ยวรอเจอนะที่สิบเอกเลย
0: ไอ้นี่มันเอกบีเอสคิวอย่างที่อาจารย์อู๋ก็ให้ขายาถูกต้องเลย
2: น้องคุณหงร่อนเขาก็บอกแล้วลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่า
1: พี่ทีพี่เรียกว่าอะไรล้างท้องไว้รอเลยเดี๋ยวเรามาถล่มพี่มนกัน
0: น้ำแข็งไม่อั้นพี่ทีจัดไปผมไม่อั้นพี่แล้วกันน้ำแข็งเน
2: ี่ยโอกาสอันเนี้ยสิบนัดแรกเนี่ยวัดกันก่อนเลยไม่ต้องรอ
1: เดี๋ยว
0: เอาพี่เพิ่งคุยเยอะเอาให้มันถึงเวลา2สัปดาห์แล้วเปิดฤดูกาลมาเราวัดกันพี่ตามนี้แล้วกัน
2: เคยได้ยินคำนี้ไหมหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมอ่ะ
0: ผมก็อยากเห็นพี่ผมอยากเห็นนะพี่เจอใครวะเกมแรกเนี่ยเจอใครวะ
1: นิวคาสเซิลนะ
0: อุ๊ยบอลแพ้ทางนี่ว่ะแล้วคุณเจออะไรง่ายขนาดนั้น
1: ไปเยือนนิวคาสเซิลน่ะ
0: โอ้แล้วปีนี้มันเละเลยนะคุณซื้อใหม่ด้วยโอ้หนักละอ่ะโอเคนะพี่ทีนะ
2: โอเคคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมเตะวันที่22แล้วตอน 6:30 น.ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เจอฮันซิตี้แล้วก็เจออิปสวิชเจอเอฟเวอร์ตันเจอซิตี้เลยอ่ะแล้วก็เจอฟูลแลมเจอสเปอร์โหหวานๆเลยนะเนี่ยเจอลีดเจอบอนมัตแล้วก็โอ้ยเชลซี
1: โปรแกรมของพี่ง่ายกว่าช่วง 5-6 เกมแรกมีหนักซิตี้เกมเดียว
0: ยากแค่ไหนก็3คะแนนผีบ้ามาเชิญครับ
3: สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่มนคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีเชียว่าไงเชีย
3: พี่ของเราอุ่นเครื่องอีกนัดนึงเราเจอมิลานใช่ไหมพี่
0: ถูกต้อง
3: หมดท่าทางมิลานท่าทางจะเละผมไม่ดีอุ่นเครื่องปีนี้ผมว่านะ
0: มันเละอยู่แล้วมิลานไม่รอดหรอกหลังคือตอนนี้เอาจริงนะพอไออาโมริมันไปเนี่ยมันปรับไปหลัง3เนี่ยปวดกระบาลกันหมดคือมิลานมันก็บ่นคือมันไม่เคยเล่นสไตล์มันเล่นหลังสี่มันตลอดเหมือนกันแล้วไม่ปรับของมันแบบนี้มันก็แบบมันก็งงๆอ่ะเอาจริงก็เหมือนแมนยูแรกๆที่แบบอะไรวะเล่นอะไรกันวะก็จะอารมณ์ปะอารมณ์เดียวกัน
3: จะอุ่นเครื่องมาเขาแพ้อย่างเดียวมีเขาเสมออินเตอร์แค่นัดเดียวนะมิลานเนี่ย
0: ก็โดนเชลซีไป3สูง
1: มิลานเนี่ยมันไม่มีอุ่นกับทีมเล็กเลย
0: อุ่นอินเตอร์
1: เสมอเซลติก2-2เสมออินเตอร์1-1นัดล่าสุดก็
0: โดนเชลซีไป
3: แต่พูดถึงปีนี้เขาก็เหมือนโรม่าที่โรม่าอ่อนเครื่องก็ไม่ดีนะเสมอ 3-3 เสมอคาร์ดิฟ 4-2 แล้วก็แพ้ใคร 3-0 นั่นน่ะ
0: ผมว่าโรม่าเปลี่ยนแปลงทีมพอสมควรนะนะครับ
1: โรม่านัดล่าสุดแพ้ไบรตัน 0-3
0: เปลี่ยนแปลงทีมอยู่หน่อยนึง
1: ชนะนัดเดียวชนะนิวพอร์ต
0: คนโคตรทุเรศ
1: ชนะนิวพอร์ตไป 4-1 โรม่าอุ่นเครื่องไม่ดีจริงๆเลยคุณพี่ว่า
3: ใช่ก็มียูเว่ผมเนี่ยนะนัดเหนือแพ้อินเตอร์นอกนั้นก็โอเคอยู่
0: ผมถามหน่อยคุณผีบ้าคุณเอกผู้ฟังไอ้บอลอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยมันอุ่นไม่ดีมันมีผลในเปิดตอนเปิดฤดูกาลไหมเอาจริงมันมีไหม
1: ผมว่าไม่มีหรอก
0: มีป่ะเอาจริง
3: มันไม่มีหรอกพี่มันก็รอน้ำเตะพี่
0: เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใช้แบบจริงจังถูกป่ะ
1: ใช่
0: ผมก็ไม่น่ามีเยอะผมก็คิดว่ามันไม่น่ามีนะมันไม่เหมือนทีมชาตินะทีมชาติเนี่ยเวลาจะเข้าทัวร์นาเมนต์แล้วอุ่นเครื่องไม่ดีอ่ะมันมีผลในทัวร์นาเมนต์เลยนะ
3: พี่ผมข้องใจอ่ะพี
0: ่
3: ผมเห็นเนี่ยคนเขาด่าทีมชาติไทยเหมือนที่พี่เอกพูดนะมันก็มีสองมุมนะแต่ผมถามแค่ในที่ถ้าเล่นดีเอาคุณต่อบอลเป็นพันแต่คุณไม่ชนะกับคุณเล่นไม่ดีคุณชนะพี่เอาแบบไหนล่ะ
0: ก็ใช่ไงที่ผมพูดนะผมเอาแค่ชนะไม่ต้องซีเรียสหรอกเอาชนะแล้วเกมไม่ดีชนะแล้วจะทำไมวะก็ชนะ
3: ผมว่าคนไทยผมว่าสมัยนี้ผมว่าแม่งจะบูรอกว่าเรื่องเยอะก็เรื่องเยอะนะแต่อีซีอีแล้วพี่
0: ชนะต้องสวย
3: ไม่ดีกับไหลเขาเขาจะนะ
1: ใช่
3: พอไอ้นี่ก็เห็นเขาอย่างนี้ก็ไม่ดีก็เอาอีกแล้วแต่ถามว่าผมชอบไหมผมก็ไม่ค่อยชอบอะพี่

0: บอลเหมือนบอลรับเหมือนบอลอะไรกี้อ่ะนำแล้วก็อุดอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
2: ไม่ใช่พี่คุณผีบ้าคิดเหมือนผมเลยผมว่าอาร์เซนอลผมก็ไม่ได้ชอบนะแต่พอเขาทำผลงานอ่ะดีระดับหนึ่งเอ้ยเราก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อย
0: ก็ใช่ไงที่ผมเห็นโอ้โหบางคนส่งข้อความมาว่าอย่างว่านี้แล้วก็ลามไปถึงเอ็งนายกเราอะไรเงี้ยเราผมก็ไม่รู้ดิไปว่าเขาทำไมอ่ะ
3: ผมเห็นด้วยคือถ้ามันชนะก็ไม่ต้องไปว่าอะไรมันเฉยๆไปก็เหมือนกันอ่ะพี่โย่งทำได้เหรียญทองอ่ะซีเกมอ่ะผมถามจริงอ่ะไปเจอมาเลเซียในบ้านคุณไปลองนับดูว่ามันมีกี่ปีว่ากี่ครั้งว่าที่ไทยไปเยือนมาเลเซียแล้วชนะส่วนใหญ่ไปแล้วแพ้เนี่ยพี่โย่งทำได้เหรียญทองที่มาเลเซียแต่คนด่าพี่โย่งแบบโอ้โหคืออะไรผมไม่เข้าใจ
0: สมัยพี่โย่งผมเห็นหูคนเขาด่า
3: เอออันนี้ผมไม่เข้าใจงง
0: แล้วผมแล้วอีกอย่างผมเห็นนะพี่เรียกพี่โก้อ่ะผมอยากจะรู้จริงเอาแกกลับมาทำแล้วมันจะเหมือนเดิมหลายปีแล้วนะพี
3: ่อันนี้ผมไม่มีคอมเมนต์แล้ว
2: คือผมว่าถ้าให้เวลาพี่โก้อ่ะผมว่าพี่โก้ทำได้แต่จะให้เวลาเขามากพอหรือเปล่านักเตะต้องเป็นคนที่เข้าใจในระบบของเกียรติศักดิ์ของพี่โก้นะ
3: แต่ผมว่าตอนนี้
0: เพราะวันนั้นผมฟังพี่อ๋อบอกถ้าให้พี่โก้มาทำต้องมีเจ็ดหลักนะ
3: ใช่อ๋
2: อ
3: นี่ต้องจ้างผ่านสปอร์ตฮีโร่มันไม่ได้จ้างกิติศักดิ์เสนาเมืองโดยตรง
0: ผมไม่ได้ให้มานานแล้วผมขอฝากเลขหน่อยแล้วกันงวดที่แล้วผมก็ได้ล่ามมารางวัลที่5 2ใบเนี่ย
3: เชิญจ้ะ
0: งวดนี้นะถ้าชอบก็ตามในที่นะงวดนี้4 1 2 3แล้วก็8 7พี่
3: เฮ้ย4 1 2 3 8 7นะ
0: ถ้าชอบก็ตามในที่นะ
3: ได้พี่บ้าจัดให
0: ้โอเคครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: แต่พอพูดถึงคนดีเนื้อไทยคนหนึ่งที่ผมอยากเห็นแกทำมากที่สุดนะ
3: ใครสิ
2: พี่เตี้ย
3: โหผมโคตรสนับสนุนพี่เตี้ยเลย
2: ผมอยากเห็นพี่เตี้ยทำ
3: ดูแกทำประจวบ
2: เลยทำทีมชาติไทยมากเลย
3: ดูแกทำประจวบป้าในสันลนน่ะเด็กๆอะไรก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาขนาดเนี้ย
2: ผมว่าแกมีครบหมดนะ
3: ครบทุกอย่าง
2: ได้ฝีมือมี
3: ใช
2: ่แต่โอกาสกับทีมชาติไทยชุดใหญ่อ
3: ่
2: ะ
3: แต่พี่เตี้ยเหนื่อยเชื่อผมมาแล้วเหนื่อย
2: แต่ผมว่าถ้าเขาทำอ่ะโอ้ผมว่ามันอ่ะ
3: ถ้ามาต้องปล่อยเขา
2: ใช่ต้องให้แกทำเลย
3: ปล่อยไม่พ
2: อ
3: คืออ
2: ย่าไปยุ่งกับแก
3: ไม่ใช่ไอ้กูไม่มีใครยุ่งหรอกแต่เจ้าของทีมจะไม่ปล่อยให้แกไงก็จะ
2: ไม่คุยได้ถ้าเอาจริงถ้าพี่เตี้ยได้รับโอกาสจากทีมชาติอ่ะผมว่าทางสมาคมกับ
3: ต้องช่วย
2: กันได้
3: ต้องช่วย
2: ไม่ใช่
3: ไม่
2: ใช
3: ่หมายถึงเวลาเขาเป็นโค้ชทีมชาติเขาจะดึง
2: ตัว
3: น
2: ั้นใครอะไรเงี้ย
3: โอ้โหอันนี้จะเหนื่อยมันเหนื่อยทุกคนไม่ใช่พี่เตี้ยคนเดียว
2: ถูก
3: มันเหนื่อยทุกคนถูกป่ะอ่ะไปดู SMS นิดนึงครับรับสายไม่ทันละเชิญฮะ
2: โอ้อาจจะได้ข้อความของเธอลงทุนข้อความเดียวเน
3: ี่ยอ่ะเชิญ
2: ฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะลงมนของปลอมค่ะ
3: เฮ้ย
2: ไม่เอาดิงวดนี้หนูส่งมาแชร์แล้วนะคะถามนายเอกได้เลย
3: ขอบคุณครับ
2: หนูแชร์ไว้ให้แล้วจากน้องเธอลงทุน
3: ขอบคุณครับ
2: วิจารณ์เรื่องสัญญาธาตุหน่อยครับ
3: คืออะไรครับสัญญาธาต
2: ุถ้าจะสัญญาธาตุจากเนี่ยก็ทาเลนต์นี่แหละ
3: ม
2: ันจะมีเงื่อนไขจะต้องมันจะมันไม่เป็นอิสระมันจะต้องอยู่ในสัญญาเขาจะรับงานนู่นนี่นั่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกไงว่าไปไม่ได้แชมป์ไม่ต้องซีเรียสคือตอนเนี้ยเวทีก็ทาเลนต์เนี่ยเป็นเวทีที่ทำให้เนเน
3: ่มีชื่อแล้ว
2: มันมีชื่อแล้วมันต่อยอดไปได้ไกลแล้วผมว่าไม่ได้แชมป์ผมไม่ซีเรียสนะ
3: อ๋อเราถ้าเป็นแชมป์มันมีสัญญา
2: ใช่พี่มันจะมีเงื่อนไขนั้นอยู
3: ่อันนี้ตลาดนาคาก็จบเลย
2: ถ้ามาแบบนี้ได้มั้งแต่ถ้าจะไปรับแบบเป็นเค้าเรียกเป็นธุรกิจหรือไปทำเทปทำเพลง
3: อันนี้ต้องผ่าน
2: ใครอื่นก็ไม่ได้อีก
3: อ้าวแล้วอย่างนี้จะรับบ้านแถวประชาชื่นได้ป่ะล่ะ
2: ก็ไม่ได้อะ
3: อดเลยดิ
2: ไม่ได้ก็ต้องอาจจะต้องบินไปเป็นโปรดิวเซอร์ที่นู่น
3: มือทองเลยนะคนเนี้ย
2: แต่จะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องภาษีมันโอ้โหมันเยอะมาก
3: โอเค
2: แรกๆผมก็คิดแรกๆผมก็คิดคล้ายๆกันนะเมืองเหนือกับบ้านเรานะเป็นแชมป์ปุ๊บก็สบายได้ถ้วยได้เงินโอ้แต่ไปอยู่นู่นผมติดเงื่อนไขว่ะพี
3: ่อ๋อเหรอไม่รู้นี่เดี๋ยวผมจะจ่าย
2: เลยลองไปอ่าน
3: ขอไปดูนิดนึง
2: อ่ะก็น่าจะครบนะ
3: ยังไม่ครบเองอีกหลายอันเนี่ย
2: ดีเจมนที่แพ้2นัดติดเป็นการทดลองบุคลากรครับส
3: ำหรับ
2: คำๆครับจาก FC เอกนนท์
3: ครับผม
2: เฮ้ยโอ้โหมี FC ด้วยเว้ย
3: ฮะ
2: จืดเองให้คุณเอกยกศิลปินลูกหนังของหงสองคนมาชนศิลปินลูกหนังของผีแดงคือจอร์ดเบส
3: สุดคันโตน่าอันนี้มันอมตะมาก
2: ท่านศิลปินลูกหนังของผมก็เ
3: ซอร์
2: น
3: ี่
2: เบลกริช
3: อ๋อศิลปินลูกหนัง
2: ถ้าของพี่มีกองโต้กับจอร์ดเบสไงของผมก็ต้อง
3: จอร
2: ์ด
3: แล้ว
2: เคนนี่เบลกริชกับจอร์นบาน
3: คุณไม่เอาเควินคีแกนอ่ะ
2: โอ้คีแกนเขายังไปแฮมบูร์กไปอะไรเงี้ย
3: โอเคจอร์นบานนะ
2: เอาจอร์นบานกับเซอร์คานิโดคริสนี่แหละ
3: โอเคแต่ยุคนั้น
2: แต่ยุคพวกเลคิมเมนพวกอะไรพวกนี้ผมไม่ทัน
3: ไม่ทันแล
2: ้
3: ว
2: ไม่ทัน
3: ไม่นับพวกเนี่ยโอเว่นนะ
2: จริงๆอยากให
3: ้โอเว่นฟาวเลอร
2: ์เอ็นก็อกเนี่ย
3: เอาแม็กมานำม
2: าเดวิดเอ็นก็อก
3: เอ็นก็อกยังจำชื่อนี้ได้เหรอวะ
2: เพราะจริงเหรอมนขอหมื่นคำลาสักท่อน
3: ดีกับมันเยอะไม่เอาไม่ร้องให้ฟังนะฮะแล้วบอกว่าพี่เอกผมอะไรนอนยันอีกคนนึงพี่มนร้องเพลงเพราะดีกว่าพวกข้อมคีบางคนในคลื่นใครก็ไม่รู้ชื่อไม่ได
2: ้
3: ผิดกฎหมายทันพี่หนุ่มมาจากคุณตั้มหงแดงอย่าไปอายเอ่ยเขาคุณตั้มเราเชียร์กันเงียบๆพอต้องเดินเข้าไปใกล้ยิงขาก่อนละครับต้องมีสกิลขนาดนั้นเจ๋งของแดงสัตว์ได้เลยถ้าเขามีอาวุธอ่ะมันยังไงมันสัตว์ได้แล้วนะครับเอาไปดีกว่าหมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะวันนี้ผมกุณเอกไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
2: สวัสดีครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร022016569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: วแล้วครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ99 Live นะครับวันนี้เปิดรายการด้วยเพลงบินครับหรือว่า Fly นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในเพลงหลักอย่างเป็นทางการประจำการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่13หรือว่า Asian Games 1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีพ.ศ. 2541นะครับครับร้องโดยศิลปินร็อกชื่อดังครับพี่รังร็อกเคสตานั่นเองนะครับก็เพลงนี้นี่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นแล้วก็การก้าวข้ามขีดจำกัดของนักกีฬานะครับเนื้อหานี่ก็ปลุกเร้าจิตวิญญาณนักสู้ความฝันและการทะยานไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นดังการบินของนกที่ไร้ขอบเขตนั่นเองนะครับเรียกว่าความหมายดีมากๆนะครับเราก็ทยอยเปิดเพลง Asian Games เข้ารายการกันในแต่ละวันนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของเพลงบินนั่นเองนะครับเดี๋ยววันอื่นๆก็จะหาเพลง Asian Games มาฝากกันนะครับให้เข้ากับบรรยากาศของ Asian Games นะครับเอาละฮะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเรา2คนนะฮะผมนนท์รัศมีวิมลดารากรนะครับมาพร้อมกับพี่เอ็มนั่นเองนะฮะสวัสดีครับพ
1: ี่เอ็มครับสวัสดีครับทุกผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่นนท์ครับนรสมีครับก็ขออนุญาตมาแทนพี่เจ๋งโซ

0: ศักดิ์วันหนึ่งนะฮะพอดีพี่เจ๋งเป็นเกิดอาการป่วยครับ
1: พี่เอ็มนัทพลไปทำอะไรกับพี่เจ๋งครับผม
0: ไปทำอะไรโอ้ยไม่ได้ทำครับพี่นุ่ม
1: แล้วทำไม
0: ผมได้รับข้อความมาตั้งแต่เช้าเลยฮะก็เขาป่วยครับผมใช่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาป่วยเป็นอะไรฮะ
1: พี่เอ็ม
0: เมื่อวานยังจัดรายการอยู่เลยเนาะ
1: พี่เอ็มไปทำอะไรพี่เจ๋งหรือเปล่า
0: อ๋อไม่ได้ทำ
1: ไม่ได้ทำใช่ไหม
0: ใช่ครับไม่ทำครับพี่นนท์ครับผม
1: ก็อาจจะเพียจัดรายการเยอะ
0: น่าจะครับผมน่าจะใช่ก็ขออนุญาตมาแทนพี่เจ๋งหนึ่งวันเน
1: า
0: ะพี่นนท์ในรายการในที่ไหนไลฟ์ก็ติดเอเชียนเกมของเราเป็นเองนะครับ
1: ก็ขอให้พี่เจ๋งหายไวๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เจ๋งมาจัดต่อ
0: ใช่พี่นนท
1: ์หรือว่าพี่เจ๋งจะลาเลย2วัน
0: เอาก็ขอให้ไวๆดีกว่าพี่นนท์เน
1: า
0: ะไปเจอไวๆดีกว่า
1: ให้พักวันเดียวพอนะ
0: แน่นอนครับผม
1: พรุ่งนี้ให้กลับมาประจำการตรงนี้นะเด
0: ี๋
1: ยวแฟนๆพี่เจ๋งก
0: ็ครับ
1: มาเจอกันพรุ่งนี
0: ้ใช่
1: นะครับส่วนวันนี้กับเรา2คนเนี่ยผมนนท์แล้วก็พี่เอ็
0: ม
1: นะฮะก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ครับ
1: SMS ก็ส่งมาที่4689899นะ
0: ใช่ครับ
1: ส่งข้อความมาหน่อยคุยกันหน่อยนะครับ
0: ความคิดเห็นกับเรา2คนตลอด1ชั่วโมงนี้
1: ใช่คร
0: ับ
1: ส่วนทาง YouTube ทาง Facebook Channel ของ FM99 ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได
0: ้ครับผม
1: ตอนนี้มีไลฟ์สดอยู่นะฮะ
0: ฮะไลฟ์สดทาง YouTube และ Facebook
1: ใช่ครับ
0: ส่วน TikTok นี่ต้องขออนุญาตให้พี่เจ๋งฮะ
1: ทาง TikTok วันนี้ไม่มี
0: ใช่ไม่มีเน
1: า
0: ะใช่ครับเป็นนอนเดอร
1: ์ก็ฟังกันได้หลายช่องทางนะครับประชาสัมพันธ์กันด้วยสำหรับใครที่ฟังแอปเก่าFM 99นี่บางทีมีปัญหา
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนแอปแล้ว
0: ใช่ฮะ
1: ต้องเป็น Mcord Connect
0: ใช่ Mcord Connect ฮะ
1: ไปฟังกันได้เลยลื่นปื๊ด
0: ปื๊ดลื่น
1: ปื๊ดลื่นเหรอเออก็ฟังกันได้ทุกคลื่นของอสมทเลยไม่ใช่แค่ FM 99ของเรา
0: ใช่ฮะ
1: นะฮะก็โหลดมาฟังกันได้ Mcord Connect นะ
0: ครับ
1: เอาล่ะส่วนวันนี้เนี่ยเนื้อหาของรายการของเรานี่ต้องบอกว่าเราคัดตำนานของเอเชียนเกมส์มาล้ำลึกความหลังกันหน่อย
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้านับถอยหลังเอเชียนเกมส์2026ที่จะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นถ้านับถอยหลังจนถึงตอนนี้เนี่ยเหลือแค่37วันเท่านั้นนะครับ19กันยายนนี่ก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้แล้วนะครับก็อยากจะไปพูดถึงตำนานนักกีฬาไทยกันหน่อยเชื่อว่าเวลาพูดถึงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆ
0: อืมใช่ครับใช่คร
1: ับ เชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นผลงานของพวกเขาและเธอกันมาแล้วนะครับแต่ถ้าพูดอีกก็เรียกว่าประทับใจอีกอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ฮะ
1: หรือถ้าย้อนกลับไปพูดถึงตำนานของนักกีฬาของเราในเอเชียนเกมส์เนี่ยก็มีหลายคน
0: ใช่พี่
1: นะครับแต่ด้วยเวลามีจำกัด1ชั่วโมงวันนี้ขอคัดมา10คน
0: ใช่10คนจุดเด่น10คนเท่านั้นวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: เรียกว่าเป็นตำนานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์นะครับ
0: นะครับ
1: อันดับ1เนี่ยถ้าพูดถึงตำนานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์เนี่ยต้องบอกว่าไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้
0: ใช่ถูกต้องพี่นนท์
1: นั่นก็คือเจ้าปุ้ย
0: เจ้าปุ้ย
1: พรชัยเขาแก้วนั่นเอง
0: ใช่ฮะพี่ปุ้ยครับพรชัยเขาแก้วใช่ปะตะกร้อนั่นเองนะฮะ
1: ทำไมถึงได้อันดับหนึ่งครับ
0: ครับก็
1: เพราะว่า
0: เหรียญ
1: อ่าน
0: เยอะสุดการันตีใช่ครับพี่นน
1: ท์เป็นนักกีฬาไทยในตำนานที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์เยอะที่สุด
0: ใช่ในประวัติศาสตร์
1: ในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ไปถึง
0: 8เหรียญทอง
1: 10เลยครับ
0: เอา10
1: 10เลยครับพี่เอ็ม
0: ทองเลยครับ
1: เบอร์หนึ่งเรียกว่าแบบหาใครที่จะมาใครหาใครมาทำลายยากมากอ่ะสิบเหรียญทองจากการรับใช้ชาติยาวนานหลายสมัย
0: ใช
1: ่ราชาหน้าตะข่าย
0: ถูกต้องฮะพี่ปุ้ยครับ
1: ก็ตอนนี้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเสปักตะกร้อทีมชายอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เรียกว่าประเดิมความสำเร็จครั้งใหญ
0: ่ที่สุด
1: ใช่ครับกับการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์โลกคิงส์ครับครั้งที่39ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่เพิ่งจบลงไปเมื่อวานวันสองวันที่ผ่านมานั่นแหละ
0: ประมาณสองวัน

0: ะฮะก็ถือว่าเป็นนักกีฬาก็เป็นตำนานมาเป็นโค้ชก็มาเป็นตำนานอีกนะฮะ
1: สุดตำนาน
0: คือเรียกว่าสุดยอดจริงนะครับแล้วเดี๋ยวจบ Kings Cup เนี่ยก็จะคุมทีมต่อเลย
1: ฮะ
0: ลุยศึก
1: เอเ
0: ชียนเกมส
1: ์
0: อืมก็ตอนนี้ก็น่าจะเรียกความมั่นใจได้พอสมควรนะครับหลังจากที่พาตะกร้อไทยได้แชมป์ไปในการแข่งขัน Kings Cup ก็ผมเคยมีโอกาสได้สัมภาษณ
1: ์อืมเป็นยังไงครับ
0: พี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้ด้วยนะที่99ของเราเนี่ย
1: โอ้เขาให้สัมภาษณ์เลย
0: โทรศัพท์ไปถาม
1: เขาโฟนอิน
0: ตอนนั้นรายการสปอร์ตวาไรตี้ตอน2ทุ่ม
1: ครับ
0: ก็พี่ปุ้ยหรือว่าร้อยโทพรชัยเขาแก้วนี่หรือใครจะจำในฉายาราชาหน้าตาข่ายเนี่ยก็ถือว่าเขาบอกว่าโชคดีด้วยที่ตลอดการรับใช้ชาติเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บหนัก
1: ใช่ครับหนัก
0: มารบกวน
1: บาดเจ็บเล็กน้อย
0: ใช่
1: แล้วก็หายทันในเกมนั้นได้
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ก็เริ่มต้นเล่นตะกร้ออย่างจริงจังตอนอายุ12นะครับแล้วก็นำชายชาติมายาวนานกว่า20ปีก็เรียกว่าเป็นตำนานของไทยเราทั้งใน4เกมและเอเชียนเกมเลยนะครับก็สำหรับเจ้าปุ้ยนี่ปัจจุบัน45ปี
1: ครับ
0: ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยตั้งแต่ปูซาน2002ในประเภททีมเดี่ยว
1: ใช่
0: แล้วก็ทีมชุดครั้งแรกได้2เหรียญ
1: ฮะ
0: 2006ก็ได้ทีมเดี่ยวกับทีมชุดครั้งที่2ก็ได้อีก2เหรียญ4เหรียญแล้วนะ
1: ฮะรวม4
0: 2010ครับ
1: ครับ
0: ทีมเดี่ยวทีมชุดก็ได้อีก3ครั้งแล้วนะ6เหรียญแล้วนะอินชอน2014ก็ได้ทีมเดี่ยวและทีมชุด2018ที่จาการ์ตาปาเลมบังก็ได้ทีมชุดกับทีมคู่10เหรียญ
1: 10เหรียญรวมทั้งหมดในเอเชียนเกม
0: 5สมัย
1: ของพี่ปุ้ยถือว่าเยอะมากนะพี่นนท
0: ์ใช่ครับ
1: ใช่ครับเยอะแบบเยอะเอาง่ายๆคือ
0: ไปทุกครั้งทองทุกครั้ง
1: ได้ทุกครั้ง
0: ก็ยากที่จะหาใครมาทำลายสถิตินี้ได้นะเพราะว่าได้ไปถึง10เหรียญทองเอเชียนเกมส์เรียกว่าเป็นนักกีฬาไทยที่คว้าทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยในเอเชียนเกมส์นะครับนี่คืออันดับ1
1: ของ10ตำนานที
0: ่
1: จะเอามาวันนี
0: ้อันดับ2ครับ
1: ครับ
0: อันดับ2
1: นี่คือนักเทควันโด
0: อันดับ2ยังเป็นนักตะกร้ออยู่ท่านดูจากเหรียญนะ
1: ก็อ๋อนักตะกร้ออยู่ยังไม่ถึงคอนโด
0: อันนี้ขอไล่ตามเหรียญ
1: แล้วกันเหรียญโอเคได้
0: คนที่ได้เหรียญเยอะที่สุดอันดับ1เนี่ยเป็นพรชัยเขาแก้ว10เหรียญอันดับ2ก็ยังอยู่ใน
1: ตะกร้อ
0: ครับแล้วก็เป็นเพื่อนของพี่ปุ้ยพรชัยนั่นเองนั่นก็คือสืบศักดิ์ผันสืบพี่โจหลังเท้า
1: พี่โจ
0: จอมเสิร์ฟผู้ปฏิวัติวงการตะกร้อโลกคือถ้าพูดถึง
1: ครับ
0: พี่โจเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเรียกว่าเก่งทั้งฝีเท้า
1: ใช่
0: แล้วก็หน้าตาดีด้วย
1: หล่อด้วย
0: ก็ได้ไป7เหรียญทอง
1: ครับ
0: ในเอเชียนเกมส์นะเป็นรองวิปุ้ย3เหรียญจริงๆพี่โจ้นี่อายุเยอะกว่าพี่ปุ้ยอีกนะ
1: ครับ
0: พี่โจ้นี่อายุ48ปีนะครับก็เล่นเอเชียนเกม4ครั้งด้วยกันนะครับสำหรับพ
1: ี่
0: โจ้สืบศักดิ์ผันสืบนะครับได้ไป7เหรียญครั้งแรกของพี่โจ้สืบศักดิ์เนี่ยก็คือเอเชียนเกมส์ปี1998
1: ครับที่กรุงเทพมหานคร
0: ใช่
1: ไทยของเรานั่นเองครับ
0: ครั้งนั้นพี่ปุ้ยยังไม่ติดทีมนะ
1: ฮะ
0: 1998นี่พี่ปุ้ยไม่ได้อยู่ในทีมชาติไทย
1: เ
0: พราะว่าพี่ปุ้ยได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรก2002ก็คือครั้งต่อมา
1: ที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้
0: ใช่ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในทีมชุดเดียวกับพี่โจสืบศักดิ์นี่แหละก็ช่วยกันได้ไป2ทองที่ปูซาน
1: ครับพี่น้อง
0: หลังจากนั้น พี่โจสืบศักดิ์ก็มาได้อีก2ทองในเอเชียนเกม2006
1: ใช่ครับที่โดฮาประเทศกาตาร
0: ์ก็เรียกว่า3ครั้งซ้อน3ครั้งครั้งละ2เหรียญ
1: ใช่
0: ก็6เหรียญ
1: ฮะ6เหรียญเข้าไปแล้ว
0: แล้วก็มาปี2010
1: ครับ
0: 2010นี่
1: กวางโจประเทศจีน
0: ได้1ทอง
1: ใช่ฮะอีก1ทองคร
0: ั
1: ้งที่16พี่หนุ่ม
0: ใช่
1: ใช่ฮะก
0: ็
1: เป็นถือว่าตำนานสุดเหมือนกันนะพี่โจสืบศักดิ์พันสืบของเราใช่ครับผม
0: 2010เนี่ยทำไมพี่โจได้แค่เหรียญเดียวพี่ปุ้ยได้2เหรียญเพราะว่าพี่โจเนี่ยได้จากทีมเดียวนะ
1: ครับ
0: ส่วนพี่ปุ้ยนี่ได้ทั้งทีมเดียวและทีมชุดพี่โจเลยได้แค่7เหรียญนะนี่ก็คือ2นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองมากที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ของไทยเรา
1: ฮะในประเภทกีฬาเซปักตะกร้อนั่นเอง
0: อันดับ3ครับ
1: ครับพี่ดอนอันดับ3
0: เป็นรองจากพี่โจสืบศักดิ์ฝันสืบ1เหรียญครับพี่โจได้ไป7เหรียญก็คืออานัทรัตนพลครับ
1: ครับพี่อานัท
0: ได้ไป6เหรียญทองครับยอดลมกรดเจ้าของสถิติเหมา3ทองในการแข่งขันครั้งเดียวครับโอ
1: ้
0: โหก็อาจจะต้องย้อนไปนานหน่อยนะครับสำหรับประวัติของอานัทรัตนพลเพราะว่าแข่งตั้งแต่ช่วงยุคปี70
1: ปี70
0: นี่ผมยังไม่เกิดเลย
1: เหมือนกันใช่ครับผมไม่ได้เกิดเหมือนกัน
0: แต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนี่คือตำนานลมกรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
1: สุด
0: ในประวัติศาสตร์กรีธาไทยและเอเชียเลย
1: ใช่
0: ได้ไป6ทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ช่วงยุคปี1970ก็คือพ.ศ.2513ถึง2521
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณผู้ฟังใครเกิดทันส่งข้อความมาบอกเราหน่อยว่ายุคนั้นเป็นอย่างไร
1: เราสองคนเลยฮะ
0: ยิ่งใหญ่แค่ไหนสำหรับพลตรีอานัทรัตนพลนะครับก็6เหรียญทองเริ่มจากปี1970ครับหรือว่าเอเชียนเกม2513ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
1: ใช่ฮะ
0: ตอนนั้นเนี่ยได้ไป1ทองในผลัด 4x100 เมตรชาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้ทองที่2ใน200เมตรชาย
1: แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วย
0: ได้
1: ไปหนึ่งก็เป็นลมกรดที่เร็วที่สุดนะณตอนนั้นณเวลานั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ได้2ทองตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับจากนั้นเอเชียนเกมส์ครั้งที่7
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เอเชียนเกมครั้งที่7นะฮะก็
0: ได้ไปอีก3ทอง
1: ไป3ทองครับผม
0: 100เมตรชาย200เมตรชายป้องกันแชมป์ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปได้4x100อีก
1: ใช่400เมตรชายอีกใช่ครับ
0: เท่ากับว่าครั้งที่2ได้ไป3ทอง
1: ใช่
0: 2ครั้ง5เหรียญทองแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเอเชียนเกมส์ครั้งที่8ปี1978หรือว่าพ.ศ. 2521ที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็ได
0: ้ได้ทองที่6จาก 4x100 เมตรชายตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เหรียญในประเภทบุคคลเพราะว่าอายุเริ่มมากขึ้นแล้ว
1: ใช่
0: แต่ก็ยังเป็นกำลังสำคัญในวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายแล้วก็เรียกว่าป้องกันแชมป์ได้ใน4x100นี่ก็คือยอดลมกรดแห่งเอเชียครับ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาไทยที่ได้เหรียญเอเชียนเกมส์เยอะที่สุดอันดับที่3ครับ
1: ใช่ครับอานัท
0: รัตนพล
1: ใช่ครับ
0: จากกรีฑาครับ6เหรียญทองครับโอ้โหสุดยอดจริงนะ
1: ยอดตำนานของกรีฑาลมกรดไทยเราไม่มีใครไม่รู้จักฮะอานัทรัตนพลครับผม
0: ใช่ครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราก็จะเชียร์เทพบิว
1: ใช่ครับ
0: เทพบิวภูริพลบุญสอน
1: ฮะเห็นบอกลงไป 9จุดเท่าไหร่นะครับพี่นนท์ตอนนี
0: ้ต่ำ10อ่ะ
1: ต่ำ10ใช่
0: ถ้าดูจากสถิตินี่มีลุ้นถึงเหรียญทองได้เหมือนกัน
1: อืมครับอย่างแล้วก็ติดก็ลุ้นให้เขาติดในเหรียญทองร้อยเมตรใช่ครับ
0: ครั้งที่แล้วได้เหรียญเงินนะครับไปดูอันดับ4กันบ้างอันดับ4ที่ได้2เหรียญทองเนี่ยจริงๆ2เหรียญทองเนี่ยมี3คนด้วยกันนะครับแต่ต้องยกให้คนนี้ก่อนเลยน้องเทนนิส
1: น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจใช่ครับ
0: สองเหรียญทองจอมเตะสาวไร้พ่ายผู้สร้างปฏิหารโค่นเจ้าภาพ
1: ถูกต้องสุดจริงๆถ้าวงการเทควันโดนะต้องต่อเทนนิสมาอันดับหนึ่งแน่นอนใช่ครับ
0: ในการแข่งขันที่น้องเทนนิสได้เหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลุ้นนะครับปี2018 2018รอบชิงเนี่ยเจอกับนักกีฬาจากอิหร่านคียานอามาเซแล้วก็ชนะขาดเลย21-3ครั้งนั้นไม่ค่อยลุ้นคนไม่ค่อยจำแต่คนจะมาจำเอเชียนเกมส์ครั้งที่19หางโจ2022ที่ไปแข่งตอนปี2023เพราะว่าคู่ชิงเนี่ยเจอกับกัวชิงนักกีฬาจากเจ้าภาพจีนนะครับยกที่1และยกที่2เนี่ยเทนนิสชนะไปก่อนในยกแรก7-6แต่ในยกที่2กัวชิงเนี่ยชนะคืนไปได้2-1ทำให้ต้องไปตัดสินกันในยกที่3ใช่ครับแล้วในยกที่3เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ช็อกแฟนเทควันโดไทยเพราะว่าอยู่ดีๆแต้มของจีนมันไหล
1: ใช่
0: ขึ้นไป23-0คนก็งงกันทั้งประเทศเลยว่าทำไมแต้มมัน
1: ไหลขนาดนี
0: ้พุ่งไปขนาดนั้นนะครับ
1: ไกลมาก
0: โค้ชเชยองซอกก็เลยประท้วงแล้วก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบหลายนาทีครับก่อนที่จะไปปรับคะแนนใหม
1: ่ให้เป็น
0: ให้มันกลับมาใช้งานได้ปกติ สำหรับ
1: อาจจะเป็นผิด
0: คะแนนนะมันมีเทคนิคผิดพลาด
1: ใช่ครับ
0: แต้มมันเลยไหลไป23-0แต่พอปรับลงมาเนี่ยเราก็ยังตามอยู
1: ่ใช
0: ่6-0แล้วเขาเป็นเจ้าภาพด้วยเขาเล่นในบ้าน
1: ถูก
0: ยกตัดสินเขานำแล้วปรากฏว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นครับ1นาทีสุดท้ายแม้ว่าจะเหลือเวลาเพียง1นาทีตามหลัง0-6แต่พานิพักใช้ความนิ่งครับไม่สนใจเสียงเชียร์กองเชียร์เจ้าถิ่นใช้ลูก
1: เดีย
0: วเตะหัวครับ
1: เตะหัวครับก็ชนะไปได้
0: ใช่ทำคะแนนพลิกแซง
1: ครับ
0: ชนะไป12-9ครับชนะสกอร์รวม2-1ยกแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2
1: ครับ
0: ของน้องเทนนิส
1: ใช่
0: ในเอเชียนเกมส์ป้องกันแชมป์ได้จริงๆน้องเทนนิสเนี่ยเคยได้เหรียญทองแดงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะปี2018แล้วก็มาได้เหรียญทอง2ครั้งก็คือ2018กับ2022
1: ใช่ครับ
0: ก็เนี่ยแหละคือ
1: ที่สุด
0: ตำนานของนักเทควันโดไทย
1: ใช่
0: น
1: ะครับ
0: น้องเทนนิสนี่แข่ง3ครั้งนะในเอเชียนเกมนะฮะก็ได้มา2ทองกับ1เงินนะครับอย่างที่บอกไปครั้งแรกนี่2014
1: ใช่ครับ
0: ที่อินชอน
1: ทองแดงใช่ครับ
0: เหรียญทองแดง
1: อายุเพียง17ปีครับพี่นนท
0: ์
1: สุด
0: ใช่มันก็แสดงให้เห็นว่าแหมเส้นทางกว่าจะได
1: ้ไม่ได้ง่าย
0: เหรียญทองเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องค่อยๆไต่ระดับ
1: ขึ้นไป
0: นะ
1: ใช
0: ่ต้องเก็บทีละขั้น
1: ใช
0: ่ขยับจากทองแดงมาเป็นทอง
1: แล้วมาเป็นเงิน
0: ท
1: อง
0: ใช่ก็เหมือนกับโอลิมปิกนะโอลิมปิกน้องเทนนิสเนี่ยครั้งแรกที่ริโอ2016ก็ได้ทองแดง
1: ใช่คร
0: ับ แล้วค่อยไปได้เหรียญทองโตเกียว2020แล้วก็ไปป้องกันเหรียญทองได้ที่ปารีส2024นี่ก็คือ
1: ใช่ครับ
0: ตำนานอีก1คน
1: ใช่ครับ
0: ของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส
1: ์ครับลูกน้องครับพี่นนท์
0: 4คนเข้าไปแล้ว
1: ฮะนะครับไปแล้วฮะใช่
0: คนที่5ต่อเลยดีกว่า
1: ได้ครับพี่นน
0: ได้ไป2ทองเท่ากับน้องเทนนิส
1: ครับ
0: ก็คือโมอมตะสมรักคำสิงครับ
1: โมอมตะเลยครับ
0: ได้ไป2เหรียญทองครับในการแข่งขันเอเชียนเกมส
1: ์ครับ
0: สำหรับพี่บาสนี่ถือว่าเป็นตำนานนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้ไป2ทองในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกเนี่ยปี94
1: ใช่2537ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ
0: รุ่น57กิโลกรัม
1: ใช่ครับพี่นนท
0: ์จริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยปี94เนี่ยก่อนเดินทางมีข่าวว่าเกือบจะถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจสภาพตรวจสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านในครั้งแรกนะแต่สุดท้ายก็ได้รับโอกาสให้ร่วมเดินทางติดทีมไปด้วยแล้วก็ลงแข่งในรุ่น57กิโลกรัมนะครับ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยโชว์สไตล์โชว์ศักยภาพโชว์พรสวรรค์นักมวยอัจฉริยะเลย
1: ใช
0: ่สายตาดีครับหลักแหลมแล้วก็หลบหลีกหมัดคู่ต่อสู้ได้อย่างเหนือชั้นเข้ารอบชิงแล้วก็เอาชนะไซกัมมาซิลจากปากีสถานแบบสวยงามแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาไทยคนเดียวที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนั้นด้วย
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าภายหลังเนี่ยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเขามาตัดสินเพิ่มอีก2ทองให้ทีมว่ายน้ำไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้เหรียญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจีนเขาตรวจโดปไม่ผ่าน
1: ใช่
0: แล้วเขาเลยมาย้อนหลังให้เราได้เหรียญทองนะครับแต่ว่าตอนแข่งเนี่ยเราได้จากพี่บาสครั้งเดียวจากนั้นปี98
1: ครับ
0: พี่บาสก็มา
1: ได้อีก
0: ในรุ่น57กิโลกรัม
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นกรุงเทพเป็นเจ้าภาพด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ได้รับเกียรติเป็นคนจุดคบเพลิงด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าช่วงนั้นพี่บาสดังมากคือได้เอเชียนเกม94แล้วก็ไปได้โอลิมปิกปี96คือตอนนั้นดังมาก
1: ใช
0: ่แล้วก็มา98ก็ไม่ทำให้กองเชียร์ชาวไทยผิดหวัง
1: ฮะ
0: ได้ทองอีกครั้งหนึ่งป้องกันแชมป์ได
1: ้ครับ
0: ช่วงนั้นนี่เขาบอกว่าพี่บาสนี่คิวงานเยอะมากเพราะว่าดังแล้วไง
1: ก็ว่าได
0: ้เรียกว่างานในวงการบันเทิงเยอะ
1: เยอะจริง
0: ๆนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องแบบอาจจะไม่ค่อยได้ซ้อม
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่ารับงานเยอะนะครับแต่พอขึ้นเวทีครับ
1: โอ้โห
0: อัจฉริยะก็ยังเป็นอัจฉริยะ
1: ใช่ก็ยังเป็นมหาเทพ
0: ใช่ครับ
1: เรียกนี้เลย
0: รอบชิงนี่เจอกับนักชกอุซเบย์นะครับแล้วพี่บาสก็ใช้ชั้นเชิงดักต่อยเอาชนะคะแนนไปป้องกันแชมป์เอเชียนเกมได้สำเร็จ
1: ครับ
0: เท่ากับว่าพี่บาสนี
1: ่สองเหรียญทอง
0: สองทองนะ
1: ใช่ฮะ
0: จากสองครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นตำนานคนที่5ของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะกันต่ออีก5คน
1: ครับได้เลย
0: นะครับอันดับ6ถึงอันดับ10แต่ว่า
1: ครับ
0: ก่อนจะไปพักกันนะครับประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ฟังหน่อยนะครับอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fiจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายทั้งในบ้านและนอกบ้านครับทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB ครับบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1ครับเพียง 1,290 บาทโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับ99 Live ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาส

0: าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
7: เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับช่วงที่2ของ99 Live ก่อติด Asian Games นะครับก็อยู่กับผมนนท์แล้วก็พี่เอ็ม
8: ใช่ครับพี่นนท
7: ์ช่วงแรกจัดไป5อันดับตำนานนักกีฬาไทยใน Asian Games ไปแล้วนะครับ
8: ครับ
7: ก็อ่ะสรุปเร็วๆอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับ
8: อ
7: ันดับ1เนี่ยต้องยกให้พี่ปุ้ยพรชัยเขาแก้วได้ไป10เหรียญทองอันดับ2พี่โจ้สืบ

0: สาขันสืบเจ็ดทอง
1: เจ็ดทอง
0: อันดับ3อานัทรัตนพลครับนักกรีฑาไทยได้ไป6ทองอันดับ4เทนนิสพานิพักครับ2ทอง1ทองแดงจากกีฬาเทควันโดอันดับ5พี่บาสสมรักคำสิง2เหรียญทองจากมวยสากลเบรกนี้เรามาพูดถึงกันต่ออันดับ6ถึงอันดับ10ดีกว่า5คนนะครับ
1: นะครับ
0: คนที่6ครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือ
1: รัตพงศ์ศิริสานนท์ใจครับนักกีฬาว่ายน้ำ
0: ได้ไป2ทอง
1: อืมใช่
0: เมื่อปีไหนครับ
1: ครับ2ทองนะฮะประเภท200เมตรชายเมื่อปี1994นะครับเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับพี่นนท์
0: ก็ในการแข่งขันที่ฮิโรชิมาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเซอร์ไพรส์นะที่ฉลามนุก
1: ครับพี่ฉลามนุก
0: มาได้เหรียญทองเพราะว่าต้องบอกว่ารูปร่างยุคนั้นเนี่ยจีนญี่ปุ่นเขาสูงยาวกว่า
1: ใช
0: ่ส่วนฉลามนุกเนี่ยตอนนั้นเป็นดาวรุ่ง18ปีนะครับก็หักปากกาเซียนล้มยักษ์แล้วก็คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนะครับใน200เมตรชายเนี่ยนี่คือประเภทที่ท้าทายนะครับเพราะว่า
1: ใช่ครับ
0: เป็นเดี่ยวผสม
1: ต
0: ้องถนัดทั้ง4ท่า
1: ใช
0: ่ก็คือผีเสื้อกันเชียงกบแล้วก็ฟรีสไตล์ว่ายท่าละ50เมตรนะครับซึ่งสถานการณ์การแข่งขันเนี่ยฉลามนุกเนี่ยก็ดวลกับนักว่ายน้ำจากญี่ปุ่นและจีนออกตัวท่าผีเสื้อเนี่ยดีเลยครับเป็นท่าเก่งแล้วก็ฉีกหนีคู่แข่งในจังหวะกลับตัวท่ากบซึ่งเป็นท่าถนัดก่อนจะปิดด้วยฟรีสไตล์แล้วก็แตกขอบสระเป็นคนแรกสถิติเอเชียในครั้งนั้นด้วยนะ
1: ใช่ทำลาย
0: 2นาที 4.91 วินาทียอดเยี่ยมมากๆนะครับ
1: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยก็มาได้อีกทองหนึ่งในประเภทเดียวผสม400เมตรชายนะครับก็เป็นการแข่งขันที่ใช้ทั้งเทคนิคและความอึด4ท่าเหมือนกันแต่ว่าท่าละ400ท่าละ100เมตร
1: ใช่ฮะ
0: นะครับสถานการณ์ในการแข่งขันประเภทนี้เนี่ยจีนและญี่ปุ่นก็ตอนนั้นมีตัวระดับท็อปของโลกเลยนะครับแล้วก็หวังที่จะล้างตาหลังจากพ่ายฉลามนุกมาใน200เมตร
1: หวังว่าจะเอาคืนประมาณนั้น
0: ใช่ครับแต่ว่าทางฉลามนุกก็โชว์การวางแผน ออมแรงในช่วงแรกแล้วก็มีคุมจังหวะสโตรกได้อย่างยอดเยี่ยมก็เริ่มเร่งเครื่องแซงขึ้นนำในช่วง200เมตรสุดท้ายแล้วก็ยืดระยะห่างจนแตะขอบสระคว้าชัยชนะไปได
1: ้ครับ
0: สถิติ4นาที 23.20 ก็เป็นสถิติประเทศไทยที่ยาวนานเลยนะครับ
1: ที่สุด
0: ใช่ครับแต่ว่าตอนหลังก็มีโดนทำลายไปได้นะครับ
1: ครับ
0: หลังจบการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมีดราม่านะครับเดิมทีเนี่ยทีมว่ายน้ำไทยได้รับการประกาศก็คือได้3ทองจากรัฐพงศ์2ทองแล้วก็มีทางประพานสายมินประพานอีก1ทองแต่ว่าเกิดดราม่าครับเมื่อผลการตรวจสารกระตุ้นในครั้งแรกพบสารต้องห้ามในนักกีฬาไทยก็คือประพานสายส่งผลให้ถูกริบนะครับ

0: ศาลต้องห้ามในนักกีฬาไทยก็คือประพานสายส่งผลให้ถูกริบนะครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่ายอมแพ้แล้วก็ยึดตรวจเยอรมันเลยนะครับในที่สุดทองและบันทึกรัฐพงศ์

0: ดงนั้นก็มาจากเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการวอลเลย์บอลไทยแล้วนะเพราะว่าเราไม่เคยได้เหรียญเอเชียนเกมส์มาก่อน
0: ครับ
1: นี่คือเหรียญแรกนับตั้งแต่ส่งทีมเข้าแข่งนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ได้รางวัลส่วนตัวด้วยนะในเมืองกินชอประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวเซตยอดเยี่ยมเบสเซตติ้งในปีนั้นด้วย
1: เบสเซตเตอร์
0: ใช่เบสเซตเตอร์ขอไปครับเบสเซตเตอร
1: ์ก็ตอนนั้นเนี่ยไทยเจอกับญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ทีมไทยเรานี่ก็นำทัพโดยนุสราต้อมคำครับ ที่คุมจังหวะและจ่ายบอลเซตได้อย่างยอดเยี่ยมผสานพลังกับกลุ่ม7เซียนครับ
0: ฮะ7เซียน
1: ชนะญี่ปุ่นไปขาดลอยเลยครับ3เซตรวดแต้มนี่เบียดๆกันนะใน2เซตสุดท้ายเซตแรกเราชนะไป25-17แต่ว่าเซตที่2และเซตที่3เนี่ยก็สูสีครับเซตที่2เราชนะไป25-22แล้วก็เซตที่3เราชนะไป25-23ถือว่าเป็นเหรียญแรกเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลไทยในเอเชียนเกมส์ยุติการรอคอยที่ยาวนานถึง48ปีครับนับตั้งแต่สมาคมส่งทีมวอลเลย
0: ์
1: ไปแข่งนะครับนั่นก็คือประวัติศาสตร์แล้วนะครับสำหรับเหรียญทองแดงแต่หลังจากนั้นครับเอเชียนเกมส
0: ์ใช่ครับ
1: อีก4ปีต่อมา
0: ครับครั้งที่18ครับณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียครับพี่นนท์ครับก็ได้เหรียญเงินไปครองฮะก็จะเซียนเหมือนเดิมใช่ครับ
1: รอบชิงเนี่ยเราเจอกับจีน
0: ใช่
1: นะครับถือว่าเราดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราได้ทองแดงมาครั้งนี้เราเข้ารอบชิงเลยนะครับอย่างน้อยนี่เราก็ได้เหรียญเงินแน่นอน
0: การันตี
1: นุสราก็พาทีมโค่นเกาหลีใต้แชมป์เก่าลงได้นะครับในรอบรองแล้วก็เข้ามาชิงกับจีนแต่ว่ารอบชิงจีนเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็ชนะไทยเราไป3เซตรวดเราก็ได้เหรียญเงินไปครองแต่ว่าเหรียญเงินก็คือเหรียญที่ดีที่สุดของไทยเราแล้วนะฮะ
0: ครับในปีนั้นนะ
1: นี่ก็คืออันดับ7นะครับพี่ซาร่านุสราต้องคำนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ตำนานนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ไปดูอันดับ8กันบ้างครับอันดับ8เนี่ยยกให้กับถาวรจิรพันธ์ครับ
0: ถาวรจิรพันธ์
1: จารึกชื่อในฐานะผู้คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของไทยในการแข่งขันจักรยานทางไกล159กิโลเมตรครับได้ตั้งแต่เอเชียนเกมส์ปี1962นู่นเลยนะครับ
0: กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียใช่ครับพี่นนท
1: ์ครั้งนั้นนี่แข่งจักรยานทางไกลนะซึ่งพอพูดถึงจักรยานเนี่ยเราไม่คุ้นเลยว่านักกีฬาไทยของเราไปสุดจนถึงได้เหรียญเอเชียนเกมส์นะครับแต่ว่าถาวรจิรพันธ์คร
0: ับ
1: ยอดนักปั่นน้องเหล็กระดับตำนานของเราก็คือคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองให้ไทยได้ในเอเชียนเกมส์นะครับและในทัวร์นาเมนต์เดียวกันยังได้อีก1เงินด้วย
0: ใช่ครับ
1: รวมแล้วได้2เหรียญนะเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ปี1962
0: ใช่หรือ2505นั่นเอง
1: โอ้โห
0: แต่ย้อนกลับไปนี
1: ่นานมาก
0: นานมากใช่นนท์แล้วก็สุดในประเภทกีฬาจักรยานนั่นเอง
1: ใช่ครับก็ยุคนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราแข่งมา11ครั้งไม่เคยได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์เลยนะครับแต่ว่าถาวรมาทำได้ครับในจักรยาน159กิโลเมตรนะครับก็เป็นการได้เหรียญทองของไทยเรานะครับในยุคนั้นเนี่ยต้องเผชิญกับสภาพเส้นทางและสภาพอากาศที่สมบุกสมบันนะครับแต่ว่าถาวรครับโชว์ความอึดแล้วก็พลังขาที่แข็งแกร่งครับคุมจังหวะปั่นเกาะกลุ่มนำมาได้ตลอดแล้วก็มาเร่งสปีดหนีคู่แข่งในช่วงท้ายครับเข้าเส้นชัยอันดับ1ครับได้เหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกให้กับประเทศไทยนะครับ
0: ใช่ในระยะทาง159กิโลเมตร
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับ
1: บุคคลชายครับจักรยานทางไกลหลังจากนั้นเราก็มีได้เหรียญเงินจักรยานทางไกลทีมชายนะครับซึ่งถาวรเนี่ยร่วมทีมกับพิทยาเกิดรับ

0: อิ่มแล้วก็วันชัย
1: ใช่
0: วิลาสินีกุลนะครับก็ได้เหรียญเงินการแข่งขันประเภทนี้เนี่ยเขาจะนับคะแนนแล้วก็เวลาสะสมรวมกันของนักปั่นในทีมนะครับซึ่งทีมทรัมไทรอลของไทยนี่ก็โชว์ความสามัคคีแล้วก็ช่วยกันปั่นทำเวลาเบียดกับชาติต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ได้เหรียญเงินมาครองเหรียญทองเนี่ยเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับก็หลังจากสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเอเชียในปี1962ในถาวรยังมุ่งมั่นฝึกซ้อมจนได้ไปแข่งโอลิมปิก1964ด้วยนะครับ
1: นะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในประเภทจักรยานทางไกลและไทม์ไทรอัลบุคคลด้วยใช่ครับผม
0: โอ้โหนานมากนะ
1: นานมากใช่พี่นนท
0: ์เอาละครับนี่ก็คืออีกหนึ่งตำนานของนักกีฬาไทยคนที่8แล้วนะครับ
1: ครับ
0: คนที่9
1: ฮะ
0: ยกให้กับสุทธิยาจิวเฉลิมมิตรครับ
1: ครับ
0: นักกีฬายิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่ประทับใจแฟนกีฬาชาวไทยทีเดียวนะฮะได้ไป1ทองเมื่อปี2018
1: ใช่ครับเมืองปาลิมบังประเทศอินโดนีเซียนะฮะใช่ครับก็เฉือนชนะคู่แข่งจากประเทศจีนในรอบชิงชนะเลิศไปด้วยคะแนน55-54นะครับพี่นนท
0: ์ซึ่งตอนนั้นเป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: คือจริงๆเนี่ยในรอบชิงเนี่ยนีสุทธิยาเนี่ยชิงกับทางหวยเมิ่งจากจีนนะครับแล้วก็มาเสมอกันที่55-55ต้องไปแข่ง Sudden Deathเพื่อหาผู้ชนะนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนั้นในเป้าบินสกีตบุคคลหญิงเนี่ยในการซัดเดนเดทเนี่ยต้องสู้กับความกดดันเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการดวลกับนักแม่นปืนจากจีนนี่เขาก็เป็นมือวางระดับโลกนะครับซึ่งในการแข่งขันซัดเดนเดทเนี่ยสุธิยานิ่งกว่าครับ ยิงเก็บคะแนนได้ครบถ้วนขณะที่นักยิงปืนสาวจีนพลาดครับส่งผลให้สกอร์ Sudden Death เนี่ยนีสุทธิยาครับชนะไป4-3คะแนนได้เหรียญทองไปครองครับแล้วก็เป็นการปลดล
1: ็
0: อกหลังรอคอยมา12ปีที่สุทธิยาลงแข่งเอเชียนเกมส์มาตั้งแต่ปี2006ที่โดฮาครับและปี2010ที่กวางโจซึ่งเคยทำได้ดีที่สุดเพียงแค่เหรียญทองแดงครับด
1: ัง
0: นั้นเหรียญทองในปี2018เนี่ยจึงเป็นการทำลายกำแพงแล้วก็พิสูจน์ความมุ่งมั่นของเธอในวัย32ปี
1: ใช่ครับ
0: เวลานั้นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวงการยิงปืนไทยครับ
1: ใช
0: ่เป็นเหรียญทองประเภทเป้าบินสกีตบุคคลหญิงเหรียญแรกของไทยในเอเชียนเกมส์ครับชนะมหาอำนาจอย่างจีนครับโอ้โหเรียกว่าสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับนี่คืออันดับ9ของ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาไทยเราที่ได
1: ้เหรียญทอง
0: เป็นตำนาน
1: ตำนานเหรียญทอง
0: ของไทยเรา
1: ถูกต้อง
0: และคนที่10ครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเจ้าต๊อปสิทธิเจริญฤทธิ์ครับ
1: สิทธิเจริญฤทธ
0: ิ์นี่คือแชมป์โลกผู้คว้า1เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2006ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับ
1: ครับ
0: นี่คือผู้จารึกประวัติศาสตร์หน้าแรกและหน้าเดียวของวงการเพาะกายไทยครับในเอเชียนเกมส
1: ์
0: ได้เหรียญทองในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมชายนะครับ ก็การที่เหรียญนี้เนี่ยถูกยกให้เป็นตำนานเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยจัดขึ้นที่กาตาร์ซึ่งนักกีฬาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางพวกกาตาร์บาเรน UAEขึ้นชื่อเรื่องรูปร่างแล้วก็มัดกล้ามเนื้อที่หนาและใหญ่นะครับแล้วก็ได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นแล้วก็เสียงเชียร์ด้วยแต่เจ้าท็อปสิทธิโชว์ลายกล้ามเนื้อที่คมชัดครับได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบตามหลักกายวิภาคแล้วก็โพสท่าได้อย่างมั่นใจชนะใจกรรมการครับได้เหรียญทองไปครองครับแล้วก็กลายเป็นเหรียญทองแรกและเหรียญทองสุดท้ายของกีฬาเพาะกายในเอเชียนเกมส์ เพราะว่าหลังจบโดฮาเกม2006สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
1: ครับ
0: เขาถอดเพาะกายออกจากเอเชียนเกมส์ครับ
1: ใช่
0: ทำให้เราไม่มีทาง
1: ได้ลุ้นเหรียญ
0: จะได้เหรียญอีกแล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีแข่งแล้วครับโอ้โหแต่ว่
1: า
0: สิทธิเจริญฤทธิ์นี่นอกเหนือจากในเอเชียนเกมส์แล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักเพาะกายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของไทยในระดับโลกเลยด้วยนะครับเพราะว่าได้แชมป์โลก2สมัย
1: ใช่
0: ในการแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์โลกรุ่น80กิโลกรัม
1: ใช่ครับ
0: ปี2005และ2006นะครับก็ปัจจุบันนี่หลังจากเลิกเล่นทีมชาติก็ผ่านตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนส
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการแล้วก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเพาะกายรุ่นใหม่ของไทยนะฮะก็เบื้องหลังกล้ามเนื้อที่สวยงามเนี่ยเรียกว่าฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าซ้อมเนี่ยวันหนึ่งหลายชั่วโมงควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารที่เข้มงวดชั่งน้ำหนักอกไก่ไข่ต้มแล้วก็ผักทุกมื้อยาวนานเป็นปีๆเพื่อรีดไขมันใต้ผิวหนังออกให้หมดจดจนเห็นมัดกล้ามเนื้อที่ชัดเจนที่สุดในวันแข่งโอ้โหต้องเตรียมตัวเป็นปีนะครับ
1: หลายปีด้วย
0: กว่าจะแข
1: ่
0: ง
1: ใช่
0: ประมาณนี้ดูข้อความของคุณผู้ฟังหน่อยนะครับนี่คือสิบอันดับตำนานนักกีฬาไทยคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำในอดีตแล้วเป็นอย่างไรนะฮะ
1: ครับก็ข้อความมาทาง YouTube ก่อนดีกว่าไหมครับพี่นนท์ใช่ฮะก็สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์ฮะคือพี่เจ๋งวันนี้รับถ้วยแล้วครับเป็นพี่เอ็มนะฮะคุณรัตศรนะครับสวัสดีครับพี่นนท์พี่เอ็มนะฮะครับแล้วก็คุณชูชาตินะครับผมขอโทษครับจำเสียงผิดนึกว่าพัชระล้อมลื่นนะฮะไม่ใช่ฝากบอกเจ๋งด้วยดูแลเฮียมั่งไปดูแลลูกบ้างนะฮะทำแต่งานทำแต่งานเยอะอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับพี่นนท์ประมาณนี้ข้อความทาง YouTube เนาะใช่
0: ปิดท้ายพี่เอ็ม
1: ครับ
0: มีหนึ่งข่าวมาพูดถึงก
1: ัน ใช่ครับพี่นนท์ก็ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมกกท.นะฮะพร้อมนำทัพกีฬาไทยร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ณไอจินาโกย่า2026นะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบนะฮะครับก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกม2026คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการเตรียมทีมรวมกว่า423ล้านบาทนะครับเพื่อให้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะฮะงบประมาณ423ล้านบาทนั้นกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติจึงนำไปสนับสนุนการทำงานของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งการตรวจสภาพร่างกายการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกายทางโภชนาการกีฬาแล้วก็กีฬาเวชศาสตร์จิตวิทยาการกีฬานะครับก็เน้นเป้าหมายสำคัญคือช่วยให้นักกีฬาลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วและสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่การแข่งขันนะครับพี่นนท์ครับประมาณนี้ฮะกกท.ใช่ครับ
0: ผม
1: เอ
0: าละฮะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยเดี๋ยว
1: ครับ
0: พรุ่งนี้พี่เจ๋งน่าจะกลับมาประจำการต่อ
1: น่าจะ
0: นะฮะวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มณัฐพลสุนทรัพย์ด้วย
1: ครับขอบคุณมากครับพี่นนท์รัศมีครับ
0: ส่วนช่วงนี้นะครับผมนนท์แล้วก็พี่เอ็มลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: พราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสสเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
11: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะชาตอนน้อยอัชนาเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังตอนน้อยไปนำข้อมูลนี้มาจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะคะฐานเศรษฐกิจออนไลน์โดยคุณสุจัญญาสุนทรพรเจริญท่านเป็นบรรณาธิการข่าวแล้วก็ผู้บริการ Health Wellness นะ Destination ก็มาเล่าถึงท่านก็เขียนข่าวนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอันตราซาวด์หลอดเลือดสมองนะคัดกรองภัยเงียบอัมพฤกษ์อัมพาตอ่านดูแล้วน่าสนใจนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองตอนนี้เนี่ยถามว่าเป็นกันเยอะไหมก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเป็นกันค่อนข้างเยอะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
12: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
11: คุณผู้ฟังคะเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองนี่น่าสนใจมากนะคะโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเริ่มต้นจากความผิดปกติของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆโดยไม่แสดงอาการผู้ที่มีคราบไขมันนะคะคุณผู้ฟังสะสมในหลอดเลือดจำนวนมากอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังนั้นว่าตัวเองกำลังจะมีความเสี่ยงจนกระทั่งเกิดภาวะหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน การตรวจประเมินสุขภาพหลอดเลือดตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้ค้นหาความเสี่ยงวางแผน

0: แล้วก็ป้องกันและลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างเหมาะสมนะคะโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากการมีคราบไขมันนะคะคุณฟังสะสมในหลอดเลือดโดยไขมันดังกล่าวสามารถเพิ่มขนาดขึ้นจนขัดขวางการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองหรืออาจจะหลุดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วปลิวไปอุดตันหลอดเลือดในสมองก็ส่งผลให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ในที่สุดโดยปัจจุบันนะคะก็มีนวัตกรรมการอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่คอแล้วก็ในสมองเพื่อที่จะประเมินระบบไหลเวียนเลือดอย่างครอบคลุมซึ่งจะประกอบไปด้วยการตรวจร่วมกัน2ส่วนหลักๆนะคะอันแรกเป็นการตรวจหลอดเลือดแดงคาโรติดนะคะนะบริเวณลำคอที่ทำหน้าที่เลี้ยงเลือดนะคะจากหัวใจไปเลี้ยงสมองโดยจะ เขาทำหน้าที่ลำเลียงเลือดนะคะจากหัวใจไปสมองโดยจะช่วยประเมินการสะสมของคราบไขมันหรือหินปูนตรวจสอบภาวะหลอดเลือดตีบแคบการไหลเวียนของเลือดตรวจความหนาตัวที่ผิดปกติของผนังหลอดเลือดแดงใหญ่อีกด้านหนึ่งนะคะเป็นการตรวจลึกลงไปถึงหลอดเลือดแดงภายในสมองที่เป็นแขนงต่อเนื่องจากหลอดเลือดที่คอเพื่อประเมินภาวะตีบตันแล้วก็ไหลเวียนของเลือดภายในสมองเพื่อนำการตรวจทั้งสองรูปแบบมาใช้ด้วยกันนะคะมาช่วยให้แพทย์นะเห็นภาพการไหลเวียนของเลือดได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนตั้งแต่บริเวณลำคอไปจนถึงหลอดเลือดสำคัญภายในกะโหลกศีรษะทีนี้จุดเด่นของการตรวจอัลตราซาวด์ทั้งสองอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังหลอดเลือดสมองทั้งสองประเภทพร้อมกันคือมีความสามารถในการคัดกรองความเสี่ยงสูงถึง 90-98% แล้วก็ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัยสะดวกแล้วก็รวดเร็วเนื่องจากผู้ป่วยไม่ต้องฉีดสีหรือสารทับรังสีใช้เวลาการตรวจสั้นๆ 15-20 นาทีก็สามารถทราบผลได้ทันทีถือว่าเป็นการคัดกรองที่ครอบคลุมทั้งหลอดเลือดแดงนอกและกะโหลกศีรษะก็จะช่วยให้คุณหมอนั้นประเมินสภาพหลอดเลือดเพื่อนำไปวางแผนในการดูแลแล้วก็ป้องกันล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนะคะคุณผู้ฟังก็โดยกลุ่มเสี่ยงนะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะคะบอกว่ากลุ่มเสี่ยงนะก็จะมีอายุแต่40ปีขึ้นไปผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือมีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ผู้ที่มีครอบประวัติครอบครัวที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองติดตันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนี่ก็มีคุณหมอก็บอกว่ามีการตรวจพบว่าถ้ามีคราบไขมันในเลือดคุณหมอก็จะพิจารณาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสมตามระดับความรุนแรงโดยในกรณีที่การตีบแคบยังไม่รุนแรงแพทย์ก็จะใช้การรักษาด้วยยาเป็นแนวหลักเพื่อควบคุมการสะสมของคราบไขมันแล้วก็ลดความเสี่ยงของการอุดตันด้วยนะคะคุณผู้ฟังนำเรื่องราวนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆในสุขภาพหน้าหนึ่งเช้านี้ค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญาค่ะสัปดาห์นี้อาจารย์ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณแม่นะโอ้ตั้งแต่เจอกันกับคุณพ่อตั้งแต่ปิ๊งรักกันนะคะจนแต่งงานกันแล้วก็มีลูกขึ้นมาคุณผู้ฟังก็กว่าจะมีเราได้กว่าจะคลอดลูกได้นะคะก็คุณแม่ก็ต้องอุ้มท้องนานถึง9เดือนด้วยกันนะคะบางรายนี่คลอดธรรมชาติโอ้กว่าจะคลอดได้เจ็บปางตายแต่ไม่มีประสบการณ์ในการคลอดลูกหรอกค่ะเพียงแต่ว่าฟังจากอาจารย์หมอแล้วก็เห็นเหตุการณ์ฟังจากเพื่อนๆเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับต่อครับมาแล้วครับวันนี้ต่อด้วยเรื่องของวันแม่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความรักต่อคุณแม่ของเราเองนะครับทุกคนในโลกนี้มีแม่คนหนึ่งก็มีแม่หนึ่งคนของตัวเองไว้คอยรักสุดหัวใจไม่ต้องรู้ว่าแม่ก็รักเราจนสุดหัวใจเหมือนกันคู่นี้จะเป็นคู่ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แม่หนึ่งคนกับลูกของเขากี่คนก็ตามแต่แต่ละคนแต่ละลูกนั้นแม่จะรักเท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคู่กันเพื่อจะรักกันแม่กับลูกเนี่ยครับขอยืนยันเลยมันมาในสายเลือดที่พูดว่าโอ้โหรักกันในสายเลือดเนี่ยครับตัวอย่างชัดเจนกับแม่กับลูกครับทุกจังหวัดทุกประเทศทุก ทวีปทั่วโลกนี้จะมีแม่กับลูกนะครับที่รักกันสุดๆไม่มีอะไรขวางกันจะจบลงเมื่อบทวาระของชีวิตต้องจากกันเท่านั้นเองเมื่อแม่ท้อง9เดือนเราพูดมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางนี้ก็คลอดออกมาเป็นลูกร้องแว้นะครับลูกก็เจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาช่วงเล็กๆเมื่อคลอดใหม่เด็กจะเป็นทารกอยู่ครับตัวน้อยเดียวครับ3กิโลกว่าเด็กไทยเนี่ยนะ 3.2 กิโลเนี่ยคือค่าเฉลี่ยทั่วไปซึ่งผมคิดว่าเด็กวัยตัวขนาดนี้อุ้มยังอยู่ไม่พ้นอุ้งมือเราเลยนะแต่เขาเนี่ยจะต้องเติบโตต่อไปโดยจะมีอาหารการกินที่ดีมีการจัดการเรื่องการขับถ่ายที่ดีรวมทั้งระบบต่างๆในร่างกายก็ต้องดีมาด้วยแล้วจะคลอดออกมาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวมาด้วยซึ่งเรามักจะเรียกเป็นโรคกรรมพันธุ์ส่วนคุณแม่ก็เหมือนกันครับพอตั้งเขาได้9เดือนภายในร่างกายคุณแม่ท่านฟังครับก็จะปรับตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลายตัวเลยนะฮอร์โมนชุดแรกกลุ่มแรกพูดรวมไปเลยว่าเป็นฮอร์โมนในการตั้งครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่นะครับใน ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยครับแม่จะมีฮอร์โมนในร่างกายเพื่อเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อมาเสริมให้มีการตั้งครรภ์ได้สมบูรณ์แบบเสริมให้มีการจัดการกับลูกในท้องอย่างสมบูรณ์แบบด้วยทั้งเด็กและแม่จึงเจริญเติบโตไปด้วยกันในช่วง9เดือนนั้นโดยมีฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการคลอดตัวฮอร์โมนชุดนี้ครับมีหลายตัวนะครับท่านฟังขอไม่เอ่ยชื่อนะเพราะมีหลายตัวเต็มทีแล้วชื่อบางเราก็ไม่ได้คุ้นชินมากนักมาบวกกับฮอร์โมนเพศหญิงของแม่อีกชุดหนึ่งที่มีอยู่แล้วประจำตัวคุณแม่เขาสองชุดนี่แหละครับท่านผู้ฟังเห็นภาพนะครับว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยคุณแต่ตัวคุณแม่เองมีมาตั้งแต่เริ่มโตเป็นสาวเต็มที่แล้วนะครับถ้ารวมทั้งฮอร์โมนในการคลอดซึ่งเป็นฮอร์โมนชุดใหม่เลยอีกกลุ่มหนึ่งเลยหลายตัวเลยครับมาช่วยเสริมให้ทั้งมดลูกทั้งรังไข่ทั้งถุงน้ำค้างต่างๆรวมทั้งสายสะดือต่างๆรวมทั้งเด็กในท้องแม่ถูกปกป้องคุ้มครองแต่ตัวแม่คนเดียวเนี่ยนะครับปกป้องลูกแม้ขั้นการติดเชื้อต่างๆก็แม่ก็คอยปกป้องกันไว้กักไว้ไม่ให้มันผ่านจากตัวแม่ไปสู่ตัวลูกถึงแม้ตัวแม่จะเป็นไข้ปวดหัวต่างๆก็ตามแต่ว่าเชื้อเหล่านั้นจะไม่มีทางผ่านไปถึงลูกได้เลยลูกในท้องยังคนปลอดภัยเพราะแม่สร้างกำแพงขวางกั้นไว้ครับคอยแกร่งคอยกรองดังยกเว้นบางตัวเท่านั้นที่มันมีฤทธิ์เดชสูงนะครับที่จะมัดสามารถผ่านมดลูกของแม่เขาได้เช่นหัดเยอรมันเชื้อไวรัสตัวนี้สำคัญมากนะครับซึ่งเราก็มักจะฉีดวัคซีนให้คุณแม่ก่อนจะเป็นการตั้งครรภ์อยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งเราไม่ได้ไม่พูดถึงครับระบบฮอร์โมนสองระบบนี้และระบบฮอร์โมนในการตั้งครรภ์นี่เองครับไปช่วยกระตุ้นให้ต่อมน้ำนมในเต้านมของแม่นะครับเต้านึงมี12ต่อมซ้ายขวาค่าเฉลี่ยนะบางคนก็น้อยกว่านี้นิดนึงบางคนมากกว่านี้หน่อย12ต่อน้ำนมเนี่ยครับเป็นต่อมน้ำนมที่คอยสร้างน้ำนมเตรียมไว้เลยหลังคลอดพัวต่อมน้ำนมเราที่จะเริ่มเปิดฉากการทำงานเลยครับผลิตน้ำนมกลั่นจากเลือดของแม่ออกมาเป็นน้ำนมน้ำนมเหล่านี้ครับจะเตรียมไว้ให้กับลูกของเขาคนนี้คนที่คลอดนี้แหละคนนี้แหละเอาไว้คอยสร้างเสริมเลี้ยงดูให้เด็กเจริญเติบโตขึ้นมาได้โดยที่น้ำนมของแม่นี้ครับกินอย่างเดียวเด็กเติบโตมาจนถึงอายุ6เดือน7เดือน8เดือนช่วงระยะนี้ครับเด็กไม่ต้องกินอื่นๆเลยที่ความจริงแล้วคนไทยเราเลี้ยงลูกด้วยกล้วยนะน้ำส้มต้มข้าวข้าวกล้วยเนี่ยเราคุณต้องคือสูตรตอนที่เดือนแพทย์นะครับเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เพราะคนไทยสมัยก่อนนี้เขาก็ไม่มีเวลามาให้นมลูกเต็มที่เท่าไหร่หรอกต้องออกไปพืชไปไร่เลยนานะครับเขาจะมีการเลี้ยงกันที่บ้านด้วยก็เติมนมเติมกล้วยให้เติมให้อยู่ท้องแต่ในความเป็นจริงพอศึกษาทางการแพทย์ขึ้นมาจริงๆน้ำนมแม่ที่กลั่นจากเลือดแม่เนี่ยครับสร้างจากต่อน้ำนมในเต้านมเนี่ยครับมันพอเพียงกับการที่เลี้ยงลูกไปได้หรืออายุ6เดือนแรกเลยถึงค่าเฉลี่ยถึงเป็นมาเชียร์ให้คนไทยทุกคนเลยครับหลังคลอดเลี้ยงด้วยนมแม่นมจากเต้าตัวเองครับ6เดือนแรกเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยมากกว่านี้ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ฟัง นานกว่านี้ไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้เตรียมลูกด้วยนมแม่6เดือนพนมหยดแรกๆที่ออกจากเต้าแม่นี่ครับมันกันเอาเฉพาะเลยภูมิคุ้มกันในตัวแม่ทุกชนิดที่มีอยู่ในตัวแม่แม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคไหนๆก็ตามแต่มันจะกันออกมาไว้ในนมหยดแรกๆนมหยดแรกๆที่ออกภายในวันแรกหมายถึงวันที่1ที่2หลังคลอดนะครับ1 2 3 4แล้วจากนั้นก็ค่อยๆจางลงไปเราเรียกว่าเป็นน้ำนมที่ช่วยพยุงชีวิตของลูกภาษาแพทย์เขาตั้งชื่อว่าเป็นชื่อโคโลสตรัมนะครับโคโลสตรัมนี่เป็นน้ำนมจุดแรกๆที่กลั่นจากตัวแม่มันจะมีภูมิคุ้มกันสูงมากผสมอยู่เป็นภูมิคุ้มกันที่เท่าเทียมกับตัวแม่เขาเลยแม่มีภูมิแล้วก็ตามแต่จะมีด้วยแล้วส่งน้ำนมเนี้ยเข้าสู่ปากลูกให้ลูกดื่มกินนะครับดื่มกินจริงไม่ใช่เฉพาะแต่น้ำนมอย่างเดียวที่มีคุณค่าทางอาหารแต่กับบวกกับพวกภูมิคุ้มกันเหล่านี้ด้วยต้องตาคงเห็นภาพนะครับว่าแม่เนี่ยเตรียมทุกอย่างพร้อมเลยปกป้องคุ้มครองลูกตัวเองจะเห็นนะครับว่าแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองนะครับลูกของเขาจะแข็งแรงไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเพราะมันก็แข็งแรงเท่ากับตัวแม่แต่ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ครับจะอยู่ในตัวเด็กได้ไม่เกิน1ปีแรกเขาจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงภูมิคุ้มกันที่แม่ส่งให้ทางน้ำนมหยดแรกนั้นจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงจึงได้เห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ระบบการแพทย์เมืองไทยที่สมบูรณ์แบบมากเรื่องการดูแลเหล่านี้นะครับขอให้พ่อแม่พาลูกไปที่คลินิกที่โรงพยาบาลเขาเรียกว่าคลินิกเด็กดีเวลเบบี้คลินิกเด็กที่คลอดใหม่ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคอะไรก็เจ็บมาโรงพยาบาลเนี่ยครับมาแผนกแยกเลยครับแผนกนี้ไม่ปะปนกับคนอื่นให้เด็กเนี่ยไม่ต้องสัมผัสกับการติดเชื้อต่างๆจากคนอื่นที่โรงพยาบาลแยกทิศทางแยกทางแยกทางเดินเข้าไปเลยครับไปที่คลินิกนี้คุณหมอจะตรวจร่างกายเด็กก็ดูว่าพัฒนาการของเขาจะที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นไปตามปกติหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่ขัดข้องหรือเปล่าในการพัฒนาการเติบโตขึ้นมา2เดือน4เดือน6เดือนนะครับก่อนตัดไปเมื่อตรวจเสร็จแล้วคุณหมอจะสั่งให้ฉีดวัคซีนใครมีลูกก็คงคุ้นชินนะครับในเมืองไทยเด็กที่เกิดบนแผ่นดินไทยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลที่ตัวคลอดนั่นแหละครับ Well Baby Clinic มีคุณหมอคอยตรวจสอบให้ลูกเราความแข็งแรงเขาเติบโตแล้วก็ฉีดวัคซีนครบทุกอย่างปัจจุบันนี้เป็น10ตัวเลยนะรวมๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเพราะที่เรานี้ฉีดไปเพื่ออะไรเพื่อจะให้ไปชดเชยภูมิคุ้มกันจากตัวแม่ที่ค่อยๆจางลงจางลงจางลงเดือนที่6ที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยภูมิจากแม่ที่ส่งให้ทางปากนมหยดแรกนั้นโคลอสตรัมนั้นค่อยๆจางผลทางด้านของภูมิคุ้มกันลงแม่จึงสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้แค่ขนาดนี้คือเป็นช่วงที่เด็กอ่อนแอที่สุดแล้วนะครับ8-9เดือนแรกตอนที่เป็นทารกจากนั้นหมอก็บิ้วภูมิเพิ่มให้โดยใช้วัคซีนฉีดเข้ามาเลยฉีดให้ตัวเด็กเลยเด็กจะได้สร้างภูมิกันได้เด็กไทยจึงแข็งแรงครับไม่ได้เจ็บได้ป่วยง่ายๆเหมือนกับที่อื่นๆเขาเพราะเราทำกระบวนการเหล่านี้สมบูรณ์แบบเด็กคลอดปั๊บจะมีสมุดประจำตัวของเด็กเลยเด็กชายคนนี้มีสมุด1เล่มเลยคอยบันทึกว่าได้ฉีดวัคซีนต่างๆครบตามกำหนดเมื่อไหร่วันไหนและครบจริงหรือเปล่านะครับถ้าขาดตรงไหนก็จะเติมให้สมบูรณ์แบบให้ได้เพราะเราถือว่าภูมิคุ้มกันของโลกเนี่ยครับมีความสำคัญกับชีวิตคนโดยที่ในช่วงที่เป็นทารกยังอ่อนแออยู่ลูกก็แสนรู้นะแต่บอกซะก่อนธรรมชาติบอกว่าปกติแล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยครับเป็นระบบของภูมิมีปีศาจเป็นโครโมโซมจนทักษะเฉพาะตัวเองนะครับกินเข้าทางกระเพาะไม่ได้หรอกครับเราจึงไม่เคยให้วัคซีนบางชนิดที่เข้าทางปากนะยกเว้นบางตัวเช่นโปลิโอสมัยก่อนนู้นเราใช้หยดเข้าปากนะครับเพราะว่าเชื้อเหล่านี้มันเป็นเชื้อที่พิเศษแต่ส่วนใหญ่แล้วกินเข้าปากน้ำย่อยในกระเพาะของเด็กเนี่ยจะย่อยภูมิของแม่หมดถ้าทั่วไปแต่เด็กคลอดใหม่ทารกปีแรกนะครับน้ำย่อยเด็กคนใดกระเพาะเนี่ยจะไม่ย่อยภูมิคุ้มกันของแม่นะโคโลสตรัมที่แม่ให้ไปเพื่อสร้างภูมิให้ลูกเนี่ยจะไม่ถูกย่อยโดยน้ำย่อยของกระเพาะมันเป็นโปรตีนเหมือนกันนะครับไม่ถูกย่อย ลูกจะถนอมไว้กันท่าไว้

0: ให้น้ำย่อยไม่ไปยุ่งกับปู่ของแม่นี่คือสิ่งที่ทั้งเด็กและทั้งแม่สร้างมาเพื่อจอยกันจอยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับลูกตัวนี้เด็กทารกคนนี้ให้แข็งแรงที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าท่านฟังควรรับรู้ไว้นะครับที่เราเชียร์ให้คุณแม่ให้นมบุตรอย่างน้อยๆ6เดือนแรกเนี่ยก็เพื่อให้เด็กได้รับภูมิคุ้มกันเหล่านี้เต็มที่ด้วยจากนั้นพอ6เดือนไปแล้วหมอฉีดวัคซีนได้ครบ3เข็ม2เดือน4เดือน6เดือนชุดแรกเลยวัคซีนตามันนี่ครับร่างกายเด็กก็จะสร้างภูมิขึ้นมาพอดีข้อพอดีที่ภูมิจากแม่ลดลงภูมิจากหมอที่ฉีดให้จากคลินิกเด็กดีก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันมีการที่มาชดเชยซึ่งกันและกันของแม่ลดลงของหมอที่ฉีดให้ก็จะเพิ่มขึ้นชดเชยกันไปเด็กจึงมีความแข็งแรงเด็กที่เกิดโรคใหม่ๆในช่วงวัยเล็กๆในทารกเนี่ยที่พบบ่อยจริงๆเลยนะครับ3โรคโรคแรกก็คือโรคจากการติดเชื้อทางเดินอาหารที่เรียกว่าท้องเสียใครเคยเลี้ยงลูกเต่าเลี้ยงหลานท้องเสียไหมครับ
1: เสียค่ะอาจารย์เสีย
0: บางทีก็เคยอืดดีๆอยู่ดีๆก็จุ๊ดๆก็เช่นนั้น
1: ใช
0: ่ๆเด็กก็จะซึมลงเพราะว่าพอจุ๊ดๆปั๊บก็จะเสียเกลือแร่ธาตุของตัวออกจากอืดที่จุ๊ดๆนั่นแหละทำให้เขาเพลียเพลียก็จะไม่อยากกระดิ้นไม่อยากจะควักขยักแขนอะไรนั้นนะครับก็จะซึมลงนี่คือตัวแรกโรคแรกที่เจอบ่อยมากเพราะว่ากินต่างๆเข้าไปแตะต้องนู่นนี่นิดมีเชื้อโรคจากพื้นที่ต่างๆผ้าอ้อมบางทีก็ไปเข้าปากบ้างอะไรบ้างก็จะมีเชื้อโรคหลุดเข้าไปในทางเดินอาหารเด็กจะเป็นพวกนี้ละอันที่สองคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ในทางก็ตั้งแต่ถึงปอดเลยเพราะเด็กเขามีปอดที่อยู่ใกล้กับปากทางมาก อันที่สามก็เป็นพวกเชื้อไวรัสต่างๆที่เข้ามาทางอากาศเหมือนกันนะครับอีกตัวอย่างที่เช่นแต่นมแม่ก็แสนรู้ด้วยนะครับว่าลูกจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อในทางเดินหายใจอย่างยิ่งเลยในนมแม่นะครับจะมีสารบางอย่างที่ไปเคลือบเยื่อบุภายในลำไส้ลูกไว้ให้ดูดซึมเฉพาะอาหารดูดซึมเฉพาะโปรตีนไขมันต่างๆที่มีประโยชน์กับร่างกายเด็กถ้ามีเชื้อโรคมาเชื้อโรคจะผ่านเกราะคุ้มกันที่ครอบเยื่อบุบุเยื่อบุไว้ในลำไส้ตลอดเส้นทางเนี่ยเจาะเข้าไปไม่ได้ต้องออกกับที่อุจจาระไปทางเดียวเลยก็คือออกจากอุจจาระที่มันจุดๆออกนั่นแหละครับเป็นกระบวนการที่ลำไส้ขับทิ้งออกไปโดยเชื้อโรคจากที่อื่นที่มาถ้าเกิดโรคท้องเสียไม่สามารถเจาะเข้าสู่ร่างกายเด็กได้เพราะนมแม่คอยไปเคลือบเอาไว้ให้การแม่มันเจาะเข้าสู่เนื้อลำไส้ของเด็กได้ท่านฟังเห็นภาพไหมครับป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในเด็กบ่อยๆเนี่ยได้หลายโรคเลยรวมทั้งการติดเชื้อในทางเดินหายใจและอื่นๆด้วยนะครับก็เท่ากับเป็นการนอกจากสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วจะไปคอยกักคอยกันคอยสร้างกำแพงขวางกั้นในพื้นที่ตรงที่มันมีการติดเชื้อได้บ่อยเช่นในทางเดินอาหารพวกลำไส้ต่างๆคอยเคลือบเอาไว้กันเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ท่านฟังเห็นไหมครับว่าแม่เนี่ยครับเตรียมทุกอย่างเพื่อลูกจะได้เติบโตขึ้นมาให้ได้ภูมิคุ้มกันต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นภูมิคุ้มกันที่แม่สร้างขึ้นมาเฉพาะจากประสบการณ์ตอนที่ตัวเองเป็นเด็กร่างกายก็จำไว้แมมโมรีเอาไว้ว่าตรงไหนมีเชื้ออะไรมากก็จะสร้างภูมิไปช่วยลูกป้องกันลูกเราได้อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือลูกที่กินนมแม่นะครับเมื่อทำการศึกษาวิจัยทางการแพทย์เปรียบเทียบระหว่างเด็กที่กินนมวัวนมในกระป๋องเนี่ยต่างเด็กพวกนั้นโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้สูงกว่าเด็กที่กินนมแม่มากหลายเท่าเลยนะภูมิแพ้ในเด็กก็เช่นผิวหนังมีผื่นแดงๆขึ้นมานะครับตอนเลี้ยงหลานตอนเล็กๆอ่ะมีผื่นแดงๆเกิดขึ้นตามผิวหนังไหมทำหลังทำไหล่ต่างเนี่ย
1: มีแต่นานๆเห็นทีอาจารย
0: ์ครับพอเด็กที่เกิดในต่างอำเภอเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกอย่างดีให้กินนมแม่นะโอกาสจะเกิดภูมิแพ้ไม่มีนะแต่มาดูเด็กในเมืองกรุงสิครับท่านครับที่แม่พอคลอดแล้วก็ต้องไปทำงานเลยแต่ก่อนเนี้ยวันลางานเนี่ยไม่ได้มากขนาดปัจจุบันนะท่านฟังรณรงค์โดยพวกกลุ่มแพทย์ผู้สาธารณสุขเนี่ยก็เพิ่มวันหยุดงานหลังคลอดให้แม่ได้มีโอกาสเลี้ยงลูกได้ปัจจุบันนี้ยาวนานพอที่จะให้นมลูกได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ให้เด็กได้ลดอาการภูมิแพ้ลงได้มากเลยเด็กในเมืองหลวงคุณแม่ต้องทำงานเร็วครับลูกจึงมีโอกาสได้รับภูมิตมนมจากแม่โดยตรงเนี่ยยากมากน้อยมาก

0: นอกจากมียายย่ามาช่วยเลี้ยงและแม่ตำนมจากที่ทำงานเอามาให้ลูกดื่มได้นะครับมีบางบริษัทดีๆที่เป็นธรรมาภิบาลนะไม่ต้องเอ่ยชื่อครับแต่เรารู้ว่าบริษัทเหล่านี้ครับมีธรรมาภิบาลสูงให้แม่ลางานปัจจุบันนี้ยาวนะครับยาวขึ้นกว่าเก่าบวกครับที่ทำงานมีห้องตำนมด้วยนะจะบอกเลยเป็นห้องส่วนตัวที่แม่จะไม่ต้องอายเข้าห้องนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะมีห้องพิเศษเลยครับเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีเครื่องปั๊มนมมีตู้เย็นให้เก็บน้ำนมด้วยนะครับปั๊มเสร็จปั๊บก็จะเก็บถุงนมไว้ในตู้เย็นเพื่อตอนก่อนจะกลับบ้านจะได้แวะไปเอาน้ำนมเนี่ยครับกลับบ้านตัวเองไปแช่ตู้เย็นด้วยที่บ้านต่อไว้ถ้านุ่มขึ้นนมเหล่านี้ที่ปั๊มวันนี้ครับแช่ตู้เย็นตลอดอย่างครบคุณอย่างดีเนี่ยคุณยายคุณย่าจะสามารถเอาน้ำนมเหล่านี้แต่ละถุงเนี่ยที่แม่ตำไว้เนี่ยออกมาอุ่นและให้ลูกดื่มที่บ้านได้แม่ก็ทำงานที่ทำการไปเมื่อถึงวันลาครบแล้วมาทำงานจะปั๊มนมกลับไปให้ลูกได้ดื่มกินในวันรุ่งขึ้นซึ่งนมยังไม่เสียครับกระบวนการเหล่านี้เป็นสิ่งที่เยี่ยมมากได้ผลดีมากๆเลยแต่คุณแม่สมัยใหม่บางคนที่มีความรู้ก็จะใช้วิธีการปั๊มนมณที่ทำงานก็จะเก็บกลับไปบ้านให้ลูกที่ดื่มกินพวกนี้คุณยายคุณย่าที่บ้านจะเป็นคนอุ่นนมให้แล้วก็ใส่ขวดให้ลูกดูดเลยได้ตามปกติท่านฟังทำอย่างนี้หรือเปล่าครับตอนที่ท่านคลอดบุตรละถึงวันพ้นวันลางานแล้วนี่คือสิ่งสำคัญมากนะครับท่านฟังมีประโยชน์อีกหลายหลายประการที่เกิดขึ้นเช่นนมแม่เนี่ยครับปรับสูตรให้เหมาะกับเด็กที่เติบโตขึ้นทุกๆเดือนทุกๆเดือนที่เด็กเติบโตขึ้นเด็กต้องการนมแม่ที่ไม่ใช่นมสูตรเดิมไม่เหมือนนมกระป๋องนะท่านฟังซื้อมากระยี่ห้อนี้ไอ้รุ่นนี้กระป๋องนี้ก็คงที่ทั้งกระป๋องนั่นแหละชงกี่ขวดกี่ขวดก็ได้นมเท่าเดิมแต่นมแม่ที่ให้กับลูกผ่านทางเต้าดมเนี่ยไม่ใช่นะท่านฟังรับพิสูจน์ชัดเจนแล้วครับมีการแตกต่างกันของนมแม่ให้เหมาะสมกับการเติบโตของลูกเช่นเด็กตอนอายุหนึ่งเดือนนมแม่จะมีโคลสเตอรอลมีภูมิคุ้มกันต่างเยอะสูงมากพอเด็กเริ่มเข้าสู่วัย2เดือน3เดือนเด็กโตขึ้นเด็กต้องการสร้างกล้ามเนื้อสร้างอะไรต่างๆหลายอย่างเด็กจึงต้องการนมที่มีอาหารที่มีโปรตีนสูงขึ้นนมแม่ปรับสูตรตามลูกนั้นอันนี้สิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยทุกๆวันทุกๆเดือนที่ผ่านไปนมแม่ปรับสูตรขึ้นนมแม่จะมีโปรตีนสูงขึ้นตาที่เด็กเติบโตขึ้นเพราะต้องการใช้โปรตีนมากขึ้นด้วยใครเป็นคนบอกฮอร์โมนที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ก่อนที่กล่าวนำมาตอนก่อนเข้ารายการนะครับฮอร์โมนในการคลอดของแม่เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนฮอร์โมนเหล่านี้จะเริ่มลดลงเพราะว่าคลอดออกไปเรียบร้อยแล้วฮอร์โมนที่ใช้นี่ไม่ต้องใช้มากออกซิโทซินตามที่พูดถึงนะครับฮอร์โมนเพศหญิงของแม่จะเพิ่มขึ้นนมยังสร้างและสกัดโปรตีนออกมาเยอะมากขึ้นเด็กเองก็เหมือนกันครับพอ2เดือน3เดือน4เดือนต้องการโปรตีนมากขึ้นพอดูดนมจากแม่เออมันตรงกับความต้องการของเราเลยว่ะต้องการโปรตีนมากขึ้นแม่ก็ให้นมที่มีโปรตีนสูงขึ้นเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับใครจะทำงี้ได้ทำด้วยความรักและทำสิ่งที่ออโต้เลยครับอัตโนมัติเด็กโตขึ้นเรื่อยๆนมแม่ก็จะมีสูตรที่ปรับมีอาหารโปรตีนวิตามินเกลือแร่เพิ่มขึ้นชัดเจนพิสูจน์ได้มีรายงานในการแพทย์ชัดเจนในการวิจัยแต่นมกระป๋องนมวัวที่ฉันซื้อให้ลูกกินแทนบางบ้านไม่ต้องเลี้ยงนู่นไม่ได้อ้างนู่นอ้างนี่จะเป็นสูตรเดิมครับคงพี่เด็กอายุ6เดือนแล้ว8เดือนแล้วก็จะกินนมสูตรเดิมนั่นแหละซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กก็จะขาดอาหารบางอย่างลดลงไปวิตามินเกลือแร่ก็จะไม่ค่อยครบเท่าไหร่ส่วนที่ยิ่งโปรตีนเป็นสารที่เด็กต้องการใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อสร้างหัวใจต่างๆให้แข็งแรงมากขึ้นก็จะไม่จะเพิ่มขึ้นเหมือนกับเด็กที่กินนมแม่ซึ่งแม่ปรับสูตรน้ำนมตามวัยของลูกที่เติบโตควบคุมด้วย DNA และฮอร์โมนในร่างกายของแม่นั่นเองนะครับ
1: น้ำน้ำนมทุกหยดเนี่ยกลั่นออกมาจากเลือดของแม่จากอกของแม่ความรักของแม่มันไม่มีข้อแม้เนาะอาจารย์เนาะ
0: ใช่คร
1: ับอภัยได้ทุกเมื่อแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกันเราเคยเห็นคนท้องอาจารย์เวลาท้องก็มีภาวะเดี๋ยวมีอะไรนะเบาหวานในขณะตั้งครรภ์คุณแม่ต้องเสี่ยงเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะไปหมดเลย
0: ความดันสูงด้วยบางแรกก็มี
1: ใช่นะคะในขณะท้องต้องอุ้มลูกอุ้มครรภ์ตั้งครรภ์ มีโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานแต่ว่าพอหลังคลอดน่ะหนูเคยเพื่อนหนูเคยเป็นอาจารย์อารมณ์แปรปรวนอ่ะอยู่ๆก็นั่งร้องไห้อ่ะอาจารย์มันยังไงอ่ะอาจารย
0: ์ก็เป็นรักษาที่การที่ถ้าคุณพ่ออยู่ด้วยตลอดเนี่ยอาการนี้จะไม่ค่อยเกิดหรอกในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แต่ถ้าคุณพ่อไม่กลับบ้านตามเวลานะครับถึงแม้จะปรับตัวแล้วก็ไม่ไปตรงตามเวลาแม่ก็จะเหงาความเหงาตรงนี้ครับจะเกิดขึ้นเยอะในช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์มันเพิ่มขึ้นก็ต้องการการดูแลอะไรสายที่มากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็มักจะมีการรู้สึกเหงาโลนลี่ซึมเศร้าแล้วก็ที่ต่างต่างพูดถึงนั่นแหละครับแต่มันเกิดขึ้นชั่วคราวครับลักษณะนี้เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วพ่อเขารู้ที่รู้ดีเข้าใจดีเนี่ยทุกอย่างก็จะหายทันทีนะครับเป็นความรู้สึกที่ผูกพันต่อกันและการให้นมลูกนั้นแม่ต้องอุ้มต้องกอดต้องจัดทุกอย่างเด็กได้รับความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งมีคุณค่ามหาศาลการกอดการให้นมด้วยความรักการส่งเสียงพูดคุยถามว่าเป็นยังไงบ้างทุกวันที่ลูกยังแปลไม่ออกหรอกนะครับแต่เขาก็จะได้ยินเสียงแม่การจดจำเสียงคุณแม่ของเขาเองทั้งรวมทั้งถูกกอดทำให้เด็กพัฒนาการเติบโตไปอย่างดีที่สุดที่จะพูดต่อไปในช่วงเบรก2นะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าอยากจะถามประเด็นอะไรก็ SMS 4689899 Facebook YouTube ได้นะคะเปิดสายพูดคุยกัน022485937ช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
2: ครับ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 Powell นเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 Ford ทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์

0: ก็กลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับอาจารย์นะคะประเด็นที่อาจารย์จัดเป็นซีรีส์ในบอกว่าโหแม่นี้มีบุญคุณแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนะคะคุณผู้ฟังเหมือนเพลงข้าน้ำนมนั่นแหละแต่ความเป็นจริงแม่คือชีวิตแม่ผู้ให้กำเนิดนะบางคนเด็กยุคนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรกับความรู้สึกของคุณแม่มากสักเท่าไหร่นะหรือว่าเป็นตามวัยก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์กลับมาค่ะ
1: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบทที่สองนะครับผมได้กักเลือดการกอดการรัดการอุ้มการเอาเต้านมป้อนเข้าปากของลูกนะครับเป็นตัวที่สำคัญมากเลยแม่ต้องมีศิลปะสำคัญอันหนึ่งก็คือจะอุ้มจังหวะระดับตรงไหนที่ใช้ปากของลูกนั้นตรงกับจุดที่เขาจะดูดนมจากเต้าแม่ได้ชัดเจนได้เนียนเพราะเด็กเนี่ยครับเวลาดูดถ้ามันไม่ตรงตามที่ปากเขาจะดูดสะดวกนะเขาจะการหลับเคลื่อนไหวใบหน้าเพื่อจะให้มันตรงพอดีพอดีปรับให้ได้นมจริงๆที่สิ่งที่แม่ต้องคอยสังเกตด้วยปรับระดับของการยกแขนขึ้นลงให้มันเด็กมือจะจับที่เหมาะสมกับจุดที่เป็นจุดดูดของเขานะครับซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและเด็กเองดูดซับทุกวินาทีในการได้รับนมแรกคลอดเนี่ยวันหนึ่งก็ได้รับนมจากเต้าแม่ประมาณ 7-8 ครั้งนะครับทั้งคืนด้วยรวมกันแล้วนะครับเขาเป็นจังหวะการกินนมที่ทีนะครับ2-3 ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะเด็กก็จะหิวแล้วเพราะกระเพาะเขาเล็กนิดเดียวไม่กี่ซีซีกระเพาะเด็กนะครับโตขึ้นโตขึ้นกระเพาะก็จะขยายขึ้นทั้งร่างกายก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระเพาะเพิ่มไปเป็น1,000 ซีซีนะครับทั้งการกินอาหารกินนมต่างวันนี้ครับทุก2-3 ชั่วโมงนมจะถูกย่อยจนเกลี้ยงกระเพาะเลยกระเพาะเล็กลงนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาตั้งแต่เป็นทารกแล้วเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆทั้งการกินนมนี่เป็นการกินแบบทีรวมทั้งการฉี่ทั้งการอีกด้วยก็ทำให้แม่ค่อยไม่ค่อยหลับแน่นอนนะอย่างนี้ตามแต่นะครับขอให้มีแรงกอดหอมพูดจาส่งเสียงเพื่อเด็กจะได้จดจำเสียงของแม่แล้วก็ท่าทีการพูดท่าทีการกอดและการสั่นนี่ครับมันถูกฝังไว้ในใจของเด็กฝังไว้ที่จิตสำนึกของเด็กเลยเพื่อสร้างความผูกพันต่อกันนะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้วัตถุนิยมธรรมเนียมประเพณีต่างมันถูกเปลี่ยนแปลงไปก็จำนะครับแต่การผูกพันกันแบบนี้ครับมันการผูกใจของลูกตั้งแต่เขาเด็กเป็นทารกเลยทีเดียวแม่กับลูกจึงผูกพันกันมากใครๆตามแถวพื้นที่บางที่นะครับที่ผมเคยลงพื้นที่แล้วเป็นพวกที่กลุ่มที่คนเด็กก็อยู่กันแบบใกล้ชิดกันมากบ้านอยู่ติดๆกันมากๆเนี่ยเขาพูดเสมอไอ้เนี่ยมันเกเรหมายถึงเด็กหนุ่มเติบโตกันมา13-14 ขวบไม่มีใครเอาอยู่หรอกย่านนี้จะมากระพูดคือป้าคุณยายกระพูดแต่คนที่เอาอยู่มีคนเดียวผมก็ทับตาถามด้วยการสงสัยไม่ได้ถามออกไปสักปลายแบบแต่ใส่ที่หน้าก็บอกแม่มันค่ะคุณหมอแม่มันเอาอยู่คนเดียวแหละย่านนี้แหละต้องตอบว่าจะจริงไหมนี่
0: หนูก็เคยได้ยินอาจารย์ไม่มีใครเอามันอยู่หรอกนอกจากแม่มันเอง
1: อืมใช่ถ้าเราจะพูดอย่างนี้เลยนะเข้าปากเข้าหูเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับฟังกันชัดเจนมากเลยอะพวกอยู่แต่ตัวสมัยนี้อยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรไม่ค่อยได้คุยกันก็เลยไม่ได้ยินคำพวกนี้นะแต่ถ้าท่านลงพื้นที่ในชุมชนน
0: ะ
1: ตามอำเภอตามตำบลต่างๆเนี่ยจะได้ยินเสียงพูดเลยว่ามันก็มีเด็กดีๆหลายคนที่เขาก็ชมนะขยันเรียนไม่เกเรเลยแต่อันนี้มันเกเรเด็กคนนี้อย่างเงี้ยก็จะพูดนะแต่ว่าคุณตาอยากจะพูดแบบเล่นๆกันเนี่ยแม่เราอยู่คนเดียวแหละพ่อยังไม่ต้องหลบเลยนะพ่อก็ไม่กล้าเวลาไปเกเรขึ้นมาเนี่ยบอกนะแม่เราอยู่คนเดียวมันเกิดมาจากความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกนี่แหละครับการให้นมลูกการกอดการให้เสียงต่างเนี่ยมันผูกพันจนกระทั่งเด็กเกเรบางคนก็ยังยอมแม่ยอมทุกอย่างไม่กล้าถือกับแม่นี่คือสิ่งสำคัญมากถ้าความสัมพันธ์เหล่านี้ครับในทางที่ดีสร้างสรรค์เด็กมากเลยนะท่านผู้ฟังไปสร้างจิตใจที่มั่นคงจิตใจที่สู้และรวมทั้งการเติบโตผู้ใหญ่ที่เติบโตแบบมีเหตุมีผลสร้างครอบครัวของตัวเองต่อได้ในอนาคตรวมทั้งกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ตัวเองต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะบางทีนะทำอะไรผิดแม่ก็ไม่

0: ดุต่อหน้าคนอื่นๆแต่สายตาเนี่ยโอ้โหจ้องมาสายตาพิฆาตพร้อมจะเชือดเฉือนได้เหมือนกันนะจ๊ะ คือบางทีอยู่กลัวลูกอายหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติหรืออะไรเงี้ยลูกก็ดื้อซนแม่จ้องมาเลยสายตาแล้วพร้อมพิฆาตเลยอาจารย์
1: เขารู้กันเองครับแม่ลูกเขารู้กันเอง
0: ใช่นะคะ
1: สายตาบางอย่างท่าทีบางอย่างนี่เด็กก็จะรู้เองว่าแม่ก็ไม่พอใจละอย่างเงี้ยนะจริงๆตอนนี้ครับเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กทารกสำคัญที่สุดคือการให้นมแม่เป็นช่วงที่ทำให้เด็กผูกพันกันอย่างเงี้ยครับกับแม่ตัวเองนะถ้าไม่ได้ใกล้ชิดกันแบบนี้ไม่ได้กอดเตือนรัดไม่ได้ป้อนนมให้ความผูกพันนี้ก็ไม่เกิดขึ้นสมบูรณ์แบบตามที่เราปรารถนาน
0: ะคะคุณผู้ฟัง2366บอกว่าลูกชายผมเนี่ยทานนมแม่จนอายุ3ขวบไปปลายนะครับอาจารย
1: ์
0: ระหว่างนั้นน่ะมันก็มีจะสลับกับนมชงนมผงบ้างถือว่าปกติมั้ยคะอาจารย
1: ์ปกติครับหลังจากที่ประมาณสัก 8-9 เดือนนี่ครับเด็กจะเริ่มอยากจะมาเล่นกับคุณครูนี้ละเขาก็จะไม่ค่อยมาจอก็ขอดูดนมจากแม่เป็นที่ทุกวันแต่ก็ยังหิวอยู่คิดถึงตลอดเวลาอย่างหลายคนเนี่ยครับลูกของน้องเนี่ยก็ที่ถึงนมแม่อยู่นะครับเพราะความผูกพันสูงมากมากแม่เขาเลี้ยงดูให้ตาให้นมเนี่ยผูกพันกันมากมากไอ้ความสัมพันธ์ตอนที่สัมผัสกอดอะไรพวกนี้ครับผูกพันเด็กยังคิดถึงเขาไม่ได้ต้องการขนาดนมแม่แล้วตอนนั้นนะครับคุณประโยชน์น้ำนมแม่ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแล้วแต่ต้องการความผูกพันแบบนี้ต่างหากการที่ลูกของคุณไปขอนมแม่อีกตอนอายุ3ขวบแล้วก็เพราะอยากให้แม่กอดเขาว่าก็ต่อเห็นภาพไปกัน
0: เห็นภาพอาจารย
1: ์มันต้องแช่ด้วยนมเนี่ยกินด้วยอาหารอื่นแล้วพ่อลูกก็กินสารพัดแล้วตอน3ขวบใช่มั้ยกินได้ทุกอย่างแล้วนะครับเขาไม่ขาดแคลนอาหารแล้วเขาขาดก็อยากให้แม่กอดเขาเหมือนเดิมเขาจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นเป็นความสุขที่แทนกันไม่ได้นะตรงนี้ครับนี
0: ่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านนี้แชร์มาข้อความอย่างเหมือนกันเหมือนเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแม่นะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยคือคุณผู้ฟังท่านนี้เป็นแฟนรายการของเราตั้งแต่ภรรยาตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ปัจจุบันมีลูกสาวประมาณสักใกล้ๆสัก2ขวบเดือนหน้าก็2ขวบเมื่อวานในคุณแม่นั่งอยู่บนโซฟาผมก็คุยกับลูกสาวว่าวันนี้วันแม่หนูเดินไปไหว้แม่สิคะจากนั้นเขาก็เดินไปไหว้แม่แล้วก็คุณแม่ก็เอามือลูบหัวของลูกดูแล้วเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากเลยครับก็อยากให้ถึงวันพ่อเราเร็วจัง
1: มันพ่อมันจะอลังการสู้กับแม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าความรู้สึกทุกคนเนี่ยครับแม่กับลูกเนี่ยผูกพันกันแบบที่มันใกล้ชิดมากนะพ่อซะอีกกับมีหน้าที่อื่นที่ต้องทำงานนอกบ้านก็จะหารายได้กับเข้ามาเลี้ยงดูคนในครอบครัวตัวเองนะครอบครัวใครก็ครอบครัวใครแหละว่ากันไปหวังจะให้ทุกอย่างดีหน้าที่เป็นคนเราสไตล์กันระหว่างพ่อกับลูกนะแม่กับลูกเด็กตาที่อีกแบบหนึ่งเลยดูแลทุกอย่างทุกนาทีที่ลูกเติบโตขึ้นความผูกพันอย่างนี้ครับลูกจึงมีความผูกพันทำดีแล้วเขารักพ่อกับแม่เท่ากันแหละเพียงแต่ว่าวิธีการ approach วิธีการสัมผัสกันเนี่ยมันต่างกันสำคัญอีกอันคือพ่อเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายนะฮอร์โมนชายมันรักษามันไม่ใช่แบบละเมียดละไมเราเรียนเหมือนคุณแม่ไม่ใช่แม่เป็นคนเพศหญิงในตัวเองทำให้เขาเป็นคนที่ละเมียดละไมตุ้มนวลต่างๆนะครับแต่พ่อเป็นคนที่มีฮอร์โมนเพศชายต้องสู้ต้องแข็งแรงต้องกระตุ้นกระเตงก็เลยมีทักษะที่ไม่ได้ออลอติกกับลูกเหมือนกับที่แม่ในความเป็นจริงแล้วรักของพ่อกับลูกและรักของแม่กับลูกนั้นใกล้เคียงกันเพราะมันสุดแล้วไงเรามันสุดของสเกลละทั้งพ่อก็สุดแม่ก็สุดมันจึงต้องเท่ากันเพราะเป็นสุดเป็นคู่เองแสดงออกคนละแบบกันเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟัง
0: อืมนะคะอาจารย์มีคุณผู้ฟังท่านนี้แสดงความคิดเห็นอันนี้ก็สงสัยเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้คือเรื่องของบาปบุญการตอบแทนบุญคุณค่อนข้างเด็กรุ่นใหม่หนูไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่เห็นบางคนเขาก็พูดกันเหมือนที่คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่ามีคนเคยพูดไม่ต้องกตัญญูกับพ่อกับแม่หรอกคุณหมอรู้สึกยังไงกับคำนี้ครับมีคนส่งข้อความมา
1: ผมในใจลึกๆไม่เห็นด้วยเลย
0: เหมือนกัน
1: เหตุผลว่าการที่เราจะมีความกตัญญูกตบีเรื่องใครสักคนหนึ่งที่มีคุณต่อเรานะครับเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันได้ผลดีกับตัวของคนคนนั้นเองเพราะจิตใจเขาจะละเมียดละไมขึ้

0: นะครับที่จะอ่อนโยนขึ้นรวมทั้งการที่จะรู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่เหมาะสมในสังคมแล้วสิ่งเหล่านั้นเองจะตอบแทนเขาเองตอนที่เขาอายุมากขึ้นอากาศเป็นพ่อกลายเป็นแม่ของเด็กอีกเจเนอเรชันหนึ่งคือ F 2 F 1นี่คือตัวเขาเองกับพ่อแม่ของเขา F 2คือเมื่อเขามีครอบครัวเกิดครอบลูกออกมาก็จะเป็นกลุ่มที่2 F 2ก็คือถ้าพ่อคนนี้ก็เรียกว่าหลานขอบคุณนะครับมันจะชดเชยทดเชยซึ่งกันและกันถ้าคุณดูแลลูกดีคุณก็จะทำให้มันมาจากมักจะมาจากการที่คุณอยู่กับพ่อแม่คุณดีด้วยโบราณถึงสอนนะครับว่าอดทนอดกลั้นอดออมเป็นคุณธรรมการจะเติบโตสร้างเนื้อสร้างตัวมักจะใช้ในช่วง 30-40 ปีแรกของชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีหลักฐานมั่นคงมีบ้านมีช่องให้ลูกอยู่ให้ลูกมั่นคงได้และเมื่ออายุมากขึ้นพ้นวัยการเกิดไปแล้วต้องเพิ่มอีก3หัวข้อนอกจากอดทนอดกลั้นอดออมในการสร้างเนื้อสร้างตัวก็คือขยันซื่อสัตย์และกตัญญูครับอันนี้คือคุณธรรม6ข้อที่คุณจีก็สอนลูกสอนเต้าทุกครอบครัวจะสอนให้ลูกได้รับรู้ว่า6ข้อนั้นใช้ในช่วงวัยต่างๆกันเนี่ยต่างกันไปนะครับอดทนอดกลั้นอดออมเป็นวิธีการที่ทำให้สร้างเนื้อสร้างตัวได้นะเพราะมันคือคุณธรรมในการที่ทรงไว้ซึ่งความสู้สุดฤทธิ์นะครับสู้สุดฤทธิ์ขยันเต็มที่และตามด้วยเมื่ออายุมากขึ้นขยันซื่อสัตย์และกตัญญูต่อพ่อแม่ตัวเองผู้มีคุณของตัวเองนะครับ
1: นะคะหนูมีความรู้สึกว่าเด็กหรือว่าเต่าแก่ก็ไม่รู้อาจารย์เด็กยุคนี้มันไม่เหมือนกับสมัยพวกเต่าเป็นเกิดในยุคนั้นอาจารย์อาจจะประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ว่าเด็กในเมืองไม่ดีนะแล้วก็ลองจะบอกว่าเด็กในเมืองกับเด็กต่างจังหวัดน่ะการซึมซับเรื่องของคุณงามความดีของพ่อของแม่ก็แตกต่างกันนะอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนกันไปเมื่อเปลี่ยนไปวัตถุนิยมมันมากขึ้นก็มองคุณค่าของการเป็นคนเนี่ยต่ำลงไปธรรมดาครับทำไมว่ากันในขอให้หลานๆได้กรุณาติดกรองดูและเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับครอบครัวของตัวเองจริงที่สุดครับทุกคนเกิดมาเท่ากันนะแต่ว่าวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแปลงไงตอนนี้อาจจะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไฟเบอร์ออปติกต่างๆมาตามสายอินเทอร์เน็ตมาก็เลยมองความสำคัญของคุณคนที่เป็นผู้คนที่มีคุณต่อเราเนี่ยลดลงไปเป็นธรรมดานะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังถามกันเข้ามาค่ะอาจารย์บอกว่าเอ๊ะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย
0: ์เกิดจากการที่ที่พี่เล่าให้ฟังครับฮอร์โมนที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นเกี่ยวฮอร์โมนเกี่ยวกับการคลอดที่มันลดลงนะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการที่คนใกล้ชิดก็ไม่ได้เข้าใจดีเท่าที่ควรว่าอายุความมีนิดมีความต้องการที่ใช่ตัดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะครับเด็กสี่ที่แต่มันจะหายได้เองครับพวกนี้ครับ
1: แต่ว่ามันอ๋อมันจะหายได้เองไม่ต้องไปปรึกษาคุณหมอใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ต้องหรอกครับเพราะส่วนใหญ่แล้วในครอบครัวเองก็จะแก้กันเองได
1: ้นะคะก็คุณพ่อก็ต้องมีส่วนร่วมทำให้คุณแม่อารมณ์ฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็เรื่องของภาวะต่างๆสิ่งแวดล้อมก็สำคัญใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเนี่ยจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจต่อกันและกันและเข้าใจความเป็นมนุษย์ว่าภาวะวันนั้นต่างๆก็ต้องการอะไรที่เหมาะสมด้วยนะครับหลังคลอดมีความจำเป็นที่ต้องรับการดูแลเพราะคุณแม่ก็ดูแลบุตรคนที่คลอดมาก็เหนื่อยทันทีแล้ววันหนึ่งลูกดูดนม8รอบนะท่านฟังเด็กเล็กตอนคลอดเนี่ยเดือนทั้งเดือนแรกเนี่ยดูดนมถี่มากเพราะกระเพาะลูกยังเล็กอยู่กินแต่ละครั้งกินไม่ได้เยอะเมื่อไม่ได้เยอะก็อยู่ได้แค่ 2-3 ชั่วโมงก็หิวแล้วเพราะมันเกลี้ยงกระเพาะก็ต้องการหิวอีกนะครับอันนี้คือตัวสำคัญมากเป็นธรรมชาติของคนนะครับ
1: แต่ว่าไม่ได้เป็นกับคุณแม่ทุกคนถูกต้องไหมอาจารย์บางคนใช่ไหม
0: ไม่ทุกคนหรอกครับเต่าเพราะบางทีแต่ว่าครอบครัวก็ดูแลกันไม่เหมือนกัน
1: นะคะคุณผู้ฟังคะเปิดสายพูดคุยนะคะ022485937นะคะแล้วก็สามารถที่ส่งคำถามมาได้นะคะ2366บอกว่า น้องที่ออฟฟิศมีภาวะถูกรำคร่ำแตกแล้วก็ทำให้ต้องเอาเด็กออกก่อนประมาณ5เดือนนะอาจารย์แล้วเด็กแบบนี้เนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเหมือนคนอื่นๆไหมครับอาจารย
0: ์5เดือนเด็กเล็กไปนิดนึงนะแต่ระบบการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยครับเด็กถูกรับดูแลโดยระบบการแพทย์และผู้ที่ดูแลเด็กทารกเนี่ยมันดีขึ้นมากเนี่ยมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างคอยช่วยได้5เดือนจริงป่ะผมยังงงๆอยู่ว่า5เดือนเด็กจะพัฒนาการไปถึงไหนล่ะไม่รู้
1: ถ้าต้องเอาเด็กออกอาจารย์7เดือนได้ยังโอเคไหม
0: 7เดือนได้ครับ7เดือนนี่เลี้ยงให้โตดึงได้สบายๆเลยขออยากมีโรคประจำตัวอื่นๆนำมาก่อนแล้วละกันนะครับเช่นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วพวกนี้มันจะทำให้มีบั่นทอนการเติบโตของเด็กได
1: ้นะคะแล้วก็เห็นอาจารย์ถ้าพูดถึงกรณีแบบนี้ค่ะถุงน้ำคร่ำแตกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึง
0: อาจจะเพราะร่างกายของแม่เขาเองนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแรงกระทำมากระแทกกระทันอะไรก็ได้ถุงน้ำคร่ำมันเป็นถุงบางๆกันบรรจุน้ำคร่ำซึ่งเป็นตัวที่เด็กจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้แหละครับตอนที่ยังไม่คลอดมาเนี่ยใช้เลือดจากสายสะดือไม่ต้องหายใจเองก็จะน้ำคร่ำยังอยู่รอบห่อตัวเด็กอยู่เลยแต่ก็จะเคลื่อนที่อยู่ในระบบของน้ำคร่ำนี่เองครับจากตัวอยู่ในน้ำคร่ำตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันที่เขาคลอดออกมาน้องแว่เขาบอกว่าปอดหนูทำงานเองแล้วค่ะหมอจะตัดสายสะดือเชี้ยแยกเลือดจากแม่และลูกออกกันเลยนะคร
1: ับ นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้วันนั้นเราคุยกันถึงเรื่องของอ่านคลอดลูกใช่ไหมแล้วคุณผู้ฟัง4239บอกว่าอาจารย์ครับสามารถแคะสะดือได้ไหมทำไมคนโบราณถึงห้ามอาจารย
0: ์แคะสะดือเหรอครับเมื่อกี้
1: ใช
0: ่
1: ใช่แคะสะดือคือ
0: สะดือนี่ครับมันเป็นสายที่เข้าสู่ตรงแบ่งที่เป็นรูสะดือเนี่ยแต่พอหลังคลอดมาแล้วประมาณสัก 1-2 สัปดาห์เนี่ยสายสะดือที่ตัดที่ติดตัวเด็กอยู่ก็จะเหี่ยวแล้วก็แห้งไปแล้วก็หลุดออกไปการหลุดออกไปนี่คือการที่แผลที่ตำแหน่งที่สายสะดือเข้าไปแตะท้องเด็กเนี่ยต้องหิวต้องเชื่อมตัวเองด้วยนะครับเพราะในรูสะดือเป็นจุดที่อาจจะมีความอ่อนแอในช่วงแรกๆหรือในเด็กๆนะครับหนังมันยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรการแค่สะดืออาจทำให้เกิดบาดแผลเล็กๆในรูสะดือได้นะถ้าเกิดติดเชื้อได้เพราะในสะดือนั้นอาจจะเป็นจุดที่มันค่อนข้างจะหมักหมมสักนิดหนึ่งนะหลังอาบน้ำจะเปียกชื้นนานๆมีเชื้อโรคระบาดได้ด้วยผมนึกเชื่อว่าไม่ควรจะแค่กระดือสะดือหรอกครับถ้ารู้สึกว่าสกปรกก็ค่อยๆทำตามกระบวนการใช้ทาน น้ำดีชุบไม้ช่วยๆกระทำกระชากเบาๆนะครับใช้แอลกอฮอล์ช่วยจะดีกว่าหรือถ้าเกิดมันมีการเสพแดงเดิมขึ้นมาก็ไปหาหมอเลยอาจจะได้จัดการได้เพราะสะดือชุดที่อ่อนแอพอสมควรในช่วงวัยที่อายุยังน้อยอยู่นะครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังอยากให้อาจารย์เอาเรื่องก้อนไขมันมาคุยแล้วก็ให้ความรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วก็แนวทางการป้องกันค่ะอาจารย์ก้อนไขมัน
0: ครับก้อนไขมันได้พูดไปแล้วเมื่อสักสามสัปดาห์สี่สัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ฟังจำได้ไหม
1: นะคะคุณผู้ฟังอาจจะดูไปฟังเรื่องของย้อนหลังได้นะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณแคทค่ะเป็นผู้หญิงอายุ62ปีคือจอประสาทตามันลอกค่ะอาจารย์มันเกิดจากอะไรคะแล้วก็ถ้าผ่ามาต้องนอนคว่ำหน้าเดือนกว่ายังไม่หายเลยค่ะอาจารย์คือไปผ่ามาแล้ว
0: ครับก็คือจอประสาทตาเนี่ยคือหมายถึงเป็นเส้นประสาทตาจากสมองนะที่มันรวมกันอยู่เป็นแค่เป็นจอภาพเลยคอยรับภาพที่เรามองเห็นเช่นมองเห็นลูกตัวเดินอยู่ข้างหน้านะภาพเด็กก็จะเข้าไปที่จอประสาทตาและจอประสาทตาก็จะแปลงสัญญาณจากแสงที่เข้ามารูปๆเราเนี่ยให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งเข้าสมองสมองก็จะแปลว่านี่รูปของที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นรูปของลูกสาวเรานะจอประสาทตาจะเป็นตัวรับภาพและแปลงสัญญาณให้สื่อกับสมองว่าเราเห็นภาพอะไรอยู่ปัจจุบันนี้เห็นภาพอาหารจานเด็ดนะครับกระเพราผัดหมูอะไรก็นี่ครับก็ว่ากันไปถ้าพอมันลอกร่อนออกส่วนใหญ่แล้วเกิดจากโรคหลายโรคเช่นความดันโลหิตสูงความดันลูกตาสูงนะครับตามที่เป็นตัวอย่างนะครับมีการอักเสบขึ้นหรือมีอุบัติเหตุแรงเกิดขึ้นก็ตามแต่ จจุบันนี้หมอก็เจริญมากนะทางหมอตาเนี่ยเข้าผ่าตัด

0: แก้ไขได้นะอย่าให้มันร่อนออกมาถ้าร่อนมากมันจะรับภาพไม่ได้เลยก็จะทำให้เรามองไม่เห็นก็เสียหายกับลูกดวงตาเรานะครับ
1: เพิ่งทราบเหมือนกันอาจารย์ว่ามีโรคแบบนี้ด้วยนะส่วนใหญ่เกิดกับผู้สูงวัยเหรอคะ
0: ครับก็เป็นห่วงมากว่าจะเกิดโรคเนี้ยเพราะมันถือเป็นโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงนะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเอ็นซีดีที่เป็นเยอะๆท่านฟังควบคุมไม่ดีเนี่ยมันตาไม่ได้โรคในดวงตาแหละที่เบาหวานหลอกว่ามีโรคแทรกซ้อนคือไตตาเท้าสามอย่างไม่คุณจำได้นะครับในตาก็คือโรคนี้แหละครับไอ้จอประสาทตาล่อนเนี่ยเป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานตัวเอเขาเลยป
1: ั
0: จจุบันถึงแม้คนไข้เบาหวานที่ตรวจโรคเบาหวานในโรงพยาบาลที่มีเบาหวานเยอะรักษาคุณหมอรักษาเบาหวานเฉพาะเนี่ยครับทุกคนจะถูกส่องดวงตาทุกคนเพื่อให้หมอตาได้ดูก่อนว่าขณะนี้ยังไม่ได้เป็นจอประสาทตาร่อนนะ
1: โอ้เพิ่งเคยได้ยินนะส่วนใหญ่เป็นขอญาตนะคุณผู้ฟังมาจากเบาหวานถ้าส่วนใหญ่ถูกต้องไหมอาจารย
0: ์หลักเลยครับหลักๆเหมือนโรคแทรกซ้อนเบาหวานเลยครับจอประสาทตานี่แหละครับคือปัญหา
1: โอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นนะสามต่อที่อาจารย์พูดถึงขอญาตนะคุณผู้ฟังพูดภาษาชาวบ้านคือตาไตตีน มาตามเบาหวานมาก่อนนะคะแล้วก็สามต่อได้ตามมาทีหลัง
0: นี่คือสิ่งแรกซ้อนที่เบาหวานต้องคิดถึงเป็นสามพี่เอใหญ่เลยไตเป็นเบาหวานนานๆไตจะพังที่ต้องล้างไตเนี่ย 60% คนที่ล้างไตปัจจุบันนี้มาจากโรคเบาหวานแต่ต้นเมื่อ10ปี15ปีที่แล้วเป็นเบาหวานหนักคุมไม่ได้ไม่ได้คุมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้ดูแลมันตามมาก็คือโรคซ้อนคือเท้าไตนะครับเข้าไปตาก็คือนี่แหละครับในดวงตามีปัญหาสุดท้ายลงเอยที่จอประสาทตาเสียหายไม่เห็นภาพไม่ค่อยดีโรคซ้อนเบอร์สองของเบาหวานและเท้าก็คือเส้นเลือดที่เท้ามันอยู่ไกลปืนเที่ยงไกลหัวใจมากเลยดังเวลาเกิดเบาหวานขึ้นนะครับเลือดไปเลี้ยงที่เท้าเนี่ยจะลดน้อยลงเป็นแผลนิดทิดแผลหน่อยก็ไม่รู้สึกว่าจะหายได้ดีรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีนี่ครับคือโรคซ้อนของไตตาและที่เท้าของคนนะครับเบาหวาน
1: ค่ะอีกสักคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์คุณมารินีบอกว่าถุงลมโป่งพองรักษายังไงดีคะอาจารย
0: ์รักษาไม่ได้ละถ้าเป็นขั้นระดับของถุงลมโป่งพองนะครับเพียงแต่ต้องรับสถานการณ์นั้นอย่างเดียวเลยเช่นหายใจหอบเหนื่อยเพราะมันโป่งพองมันแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้คุณต้องรับสภาพนั้นเพียงแต่ว่าเราอย่าให้มันเลวลงกันแล้วกันที่เป็นประเด็นสำคัญเป็นโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงเกิดในพวกที่สูบบุหรี่ไงท่านฟังถุงลมโป่งพองเนี่ยคือถุงลมเราเนี่ยมันไม่ได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีเหมือนกับที่เคยเมื่อมันโป่งพองมันถึงแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้ร่างกายเหมือนกับขาดออกซิเจนเหนื่อยง่ายเดินนิดเดินหน่อยก็หายใจหอบละพูดจานิดต่อการหายใจหอบก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพวกที่สูบบุหรี่มานานๆนะครับดังนั้นก็ถึงสำคัญมากเรื่องนี้ครับมันทำลายถุงลมปอดถุงลมปอดโดยตรงเลยนะครับ
1: มันไม่มีวิธีการฟื้นฟูได้หรออาจารย
0: ์มันเป็นที่โครงสร้างของปอดเลยสูบบุหรี่เกิดถุงลมปอดพองมันเกิดที่เนื้อปอดเลยเนื้อแท้ๆของปอดคือโครงสร้างมันก็คือถุงลมนั่นเองนะครับพอปอดพองก็จะแลกทำงานไม่ได้เต็มที่ก็เกิดอาการเหนื่อยง่ายคนไข้บางคนต้องพกออกซิเจนติดตัวเลยนะท่านผู้ฟังแต่ทุกวันนี้ก็มีพกออกซิเจนแบบพกพานะ
1: ขนาดกระทัดรัดขนาดกระทัดรัด
0: ใช่ถึงก็อยู่ที่บ้านก็มีเครื่องปั๊มออกซิเจนที่เสียบปลั๊กไฟที่บ้านให้ปั๊มออกซิเจนเพื่อช่วยเสริมออกซิเจนให้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ทุกลมปอดเป็นการชดใช้หนี้กรรมที่สำคัญมากของคนที่สูบบุหรี่นะครับ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือ

0: แจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
8: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเบงพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ฮะเดี๋ยวอีกสักครู่พี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับพี่ก้าอยู่ในสายแล้วพี่ก้าสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับพี่เมงครับครับ
8: นะฮะ
9: ชัดเจนดีใช่ไหม
8: ชัดเจนดีครับพี่ก้ามาวันแม่แล้วก็เป็นวันที่แปลกนะน้ำมันขึ้นรับวันแม
9: ่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะน้ำมันขึ้นอ่ะต้องเกี่ยวกับนู่นน่ะท่านประธานาธิบดีบรูซนะคนนั้นนะ
8: จริงจริงอะน้ำมันโลกเนี่ยเขาลงนะฮะแต่น้ำมันประเทศไทยเนี่ยขึ้นสวนได้
9: น่าจะเป็นเรื่องของการเรื่องกองทุนน้ำมันผสมกับลักษณะการคาดการณ์ทางภูมิศาสตร์คุณเ
8: อง
9: ก็ต้องปรับราคารับไว้ก่อนเพราะว่ามันมี แนวโน้มที่จะขึ้นมั้งน่าจะอารมณ์นั้นครับน่าจะมีอารมณ์เรื่องกองทุนน้ำมันผสมกันอยู่เพราะว่าเราติดลบอยู่ประมาณ6-7 หมื่นล้านนะล่าสุดเท่าที่ผมได้ยินข่าวครับ
8: อืมอ่ะก็จะได้มีเงินเอามาใช้กับอะไรนะไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหม
9: ใช่ซึ่งอันนี้ผมรอเลยนะผมรอโอ้โครงการนี้ผมรออยู่ก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะก็มาตรการต่างๆก็ได้เหมือนเดิมถ้าแบบติดตามข่าวอยู่เนาะแต่ว่าเหมือนเห็นว่าจะมีเงินสนับสนุนให้ไปใช้ห้องพักให้ใช้บริการโรงแรมที่ถูกกฎหมายเนาะ
8: ใช่
9: นี่น่าสนใจตรงนี้ครับก็เนี่ยแหละก็ออกมาช่วงเข้าสู่ใกล้ฮาซีซั่นแหละก็เหมาะสมพอดีก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะควอเตอร์4
8: ก็เห็นว่าเร่งจะเร่งให้ใช้ในช่วงโลซีซั่นอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะออกมาในช่วงไหนแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่หน้าตาก็คงประมาณนี้แหละ
9: แต่จริงๆอะผมมาเห็นต่างนิดหน่อยครับช่วงโรซีซั่นไม่มีคนอะคุณเอกถูกไหม
8: ติดทำงานกันใช่ไหม
9: เออก็ไม่แต่ว่าก็คนก็รวมไปกระตุ้นไงไปช่วงไฮมันโทษนะช่วงไฮห้องก็แพงอยู่แล้วก็จะยิ่งหนักเข้าอีกไงฮะไปต้องแน่นอยู่แล้วอะแต่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรช่วยกัน
8: ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ช่วงโลก็มีด้วยช่วงไฮก็ใช้ด้วยก็ไม่เป็นไรฮะ
9: ใช่ก็เชียร์ให้ทำไป
8: อันนี้สองอันนี้สองในช่วงไฮก็จะไปอยู่ที่เมืองรองแหละ
9: ใช่ถูกต้องเลยครับ
8: ครับได้เห็นแวบๆพี่กาในเฟซจะปล่อยซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่ฮะ
9: โอ้ใกล้แล้วเดี๋ยวต้องมาประชาสัมพันธ์ให้คุณเม่งและท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับผมไม่ได้ร้องเองนะก็จะเป็นผมเขียนแล้วก็มีน้องที่เขาเรียกว่ามีความสามารถในเรื่องของเสียงร้องดีๆเก่งๆอ่ะมาช่วยกันร้องครับหลายๆคนครับเป็นแนวนั้น
8: สำหรับวันนี้ฮะวันที่12สิงหาคมวันแม่นะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาแชร์กันใครพาแม่ไปเที่ยวไปกินไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันฮะแต่ได้ข่าวว่ามะลิเนี่ยกิโลละ 1,500 นะ
9: ใช่ต้องมันเป็นนี่แหละ
8: ช่วงทำเงินเขาช่วงทำเงินเขาวันเดียว
9: ใช่ก็อย่าไปอะไรเหมือนกูหลาบวันวาเลนไทน์นะคุณเม่งกูหลาบวันวาเลนไทน
8: ์
9: มะลิวันแม่เนาะ
8: ครับ
9: ก็ปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวครับปีหนึ่งมีอีกครั้งเดียววันอื่นมันก็ถูก
8: ใช่
9: แต่มันไม่ได้แพงอย่างนี้ทุกวันก็ท่านที่ไม่อยากใช้มะลิก็ใช้ดอกอื่นดอกไหนก็ได้วันแม่ดอกไหนก็ได
8: ้ครับ
9: ไม่ต้องดอกมะลิหรอกก็แค่มันแพงนะก็ไปใช้ดอกอื่นจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: คือผมมาใกล้ชิดกับตลาดดอกไม้นะแถวๆนั้นน่ะก็เรียนมัธยมอยู่ตรงนั้นพอดีตรงปากคลองตลาดนะฮะเห็นราคาในช่วงของไฮซีซั่นแล้วโอ้โหในช่วงของวันสำคัญอย่างวันแม่วันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นช่วงทำเงินของเขาจริงๆอ่ะ
9: ใช่ครับอย่าไปมันก็เป็นวันที่เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ทุกๆคนมีช่วงโลและช่วงไฮเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดกันเรื่องท่องเที่ยวอ่ะก
8: ็
9: โรงแรมก็มีช่วงที่ไฮซึ่งก็ขายดีอยู่แล้วขอโทษนะไม่ต้องช่วยก็เต็มอยู่แล้ว แต่ช่วงที่โลก็ต้องช่วยอย่างนี้คือบอกว่าอาจจะแบบอยากให้ช่วยช่วงโลฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ราชการมันก็คงเร่งไม่ได้นะมันก็ต้องใช้กองทุนใช้เงินใช้ทองเหมือนกันเลยดอกไม้ก็มีช่วงโลช่วงไฮคุณเม่ง
8: ครับ
9: ก็ต้องใช้ให้เขาเรียกว่าอย่าคิดแต่มุมเดียวอย่าคิดแต่มุมว่าเราจะแพงอ่ะต้องคิดมุมวันที่เขาถูกมันก็มี
8: นะ
9: ครับ
8: ก็วันนี้นี่ก็มีให้เปิดให้เข้าฟรีหลายที่ทั้งอุทยานแห่งชาติวนอุทยานนะครับสวนสัตว์ทางด่วนก็ฟรีด้วยมอเตอร์เวย์เนี่ยฮะก็เดินทางสบายติดนิดเดียวเองทำไมน้ำมันขึ้นเหมือนแม่นะ
9: ใช่วันนี้ทางด่วนฟรีเนาะใช่
8: เป็
9: นวันหยุดราชการเขาจะเป็นแบบว่าวันเรื่องของขวัญจัดการทางพิเศษตลอดครับ
8: อ่ะไปกันข่าวนะครับประชาสัมพันธ์เพื่อการเดินทางกันบ้างเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะเส้นนี้เป็นเส้นบางปะอินนครศรีธรรมราชนะครับ
9: อ
8: ันนี้เขาเปิด
9: มา
8: เขาเริ่มวันศุกร์ที่12ตั้งแต่เวลาเที่ยงใช่ๆนะฮะจะเปิดให้ตลอดทดลองวิ่งทุกสัปดาห์ตลอดปี2569นี้เลยตั้งตัวทุกวันศุกร์เที่ยงวันถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนก็เป็น
9: ฟรี ปีศุกร์เสาร์อาทิตย์เรียกว่าปีศุกร์เสาร์อาทิตย
10: ์ต้องไปแล้วสิโคราชเนี่ย

0: ใช่ใช่แล้วก็สวยมากด้วยนะช่วงที่ผ่านผมได้มีโอกาสขึ้นแล้วช่วงที่ผ่านลำตะคองอ่ะคุณเม่ง
1: ฮะไม่ได้กินขนมจีนกระโดกไก่ย่างโคราชทุกอำเภอเขาจะมีไก่ย่างเด็ดๆของเขาเนี่ย
0: ใช
1: ่ไม่ได้กินมานานๆนะอ้
0: าวก็ต้องไปได้ว่าไปจักจ้าไปจักจ้าให้หนำใจครับคราวนี้เพราะวิ่ง M6 นี่แป๊บเดียวแล้วก็ถ้าเกิดคุณวิ่งประมาณสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ถึงโคราชแล้ว
1: ครับมีคนส่งข่าวมาหลายเส้นทางเลยเส้นมอเตอร์เวย์เส้นที่วิ่งกาญจนบุรีอ่ะนั้นก็เร็วจาก3ชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งแจ้งมาเนี่ยเส้นที่วิ่งไปสมุทรสงครามเนี่ยโอ้ยอย่างไวเลยฮะ3ชั่วโมงกว่าชั่วโมงนึงเหมือนกัน
0: เปิดแล้วเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับเส้นที่วิ่งพระราม2มุ่งหน้าไปบ้านแถวอ่ะ
0: โอ้ลอยฟ้าโอ้
1: ฮะ
0: โอ้ดีจัง
1: อืมอ่ะก็แต่วันนี้วันแม่ไปเที่ยวไหนกันดี
0: จ้าผมเมื่อกี้ก็เหม่งมีข่าวสตูลผมเล่าเก็บสตูลได้ฟังนิดนึงได้ไหม
1: ฮะ
0: เป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเนาะไม่ค่อยคุ้นชินเพราะว่าไกลแหละไกลแต่ว่าคำขวัญจังหวัดเขาเจ๋งมากเลยนะคุณเบ่ง
1: ครับ
0: คำขวัญจังหวัดเขาสตูลสะอาดสงบ
1: อืม
0: เท่านี้เลยแล้วก็เพิ่มตอนหลังมีมาเพิ่มว่าธรรมชาติอะไรอย่างหนึ่งธรรมชาติพึงใจอะไรประมาณเนี้ยครับ
1: ครับแต่ผมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงอายุหนึ่งก็จะไปบ่อยนะสตูลนะฮะแต่ว่าไม่ค่อย
0: ไปทำอะไรอ่ะ
1: จะไม่ค่อยได้แวะเข้าไปที่ตัวเมืองสตูลสักเท่าไหร่นะครับจะตรงไปที่ตะลุเตาบ้างหลีเป๊ะบ้างอาดังลาวีวนๆอยู่แถวนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ก็เขาเรียกว่าเป็นช่วงชีวิตวัยรุ่นมันก็ต้องแบบว่าออกไปจนภัยไปเกาะทะเลสาวอารมณ์นี้
1: เลสาวเหรอตะลุเตา
0: เลสาวตะลุเตาไม่เจอใครเลย
1: ครับ
0: เห็น
1: ทะเลซีแซนซัน
0: เห็นหินกลมเกาะหินกลม
1: เห็นใช่แล้วก็ไปดำน้ำดูที่นี่ที่ทางฝั่งจุดดำน้ำของตะลุเตาจะเด่นเรื่องปะการังอ่อน
0: ใช่ใช่แต่ว่าผมนี่ตรงนั้นถือว่า1ใน1เลยนะนี่ผมให้รางวัลไว้ให้ที่1ของประเทศไทยเลยนะ
1: อ๋อเหรอฮะสร้างหน้าหมู่เกาะซูนี่เหรอฮะ
0: โอ้ร่องตรงนั้นนะถ้าเป็นปะการังอ่อนนะคุณเหม่งร่องหินจ่าบังคร
1: ับ
0: ร่องหินจ่าบังอยู่ตรงเกาะหินงามเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าร่องน้ำที่อยู่ระหว่างเกาะหินงามแล้วก็พาดผ่านไปถึงเกาะลาวีครับตรงนั้นจะเป็นร่องน้ำน้ำเชี่ยวทั้งวันทั้งคืนนะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: หมายความว่าน้ำขึ้นก็ไหลสวนที่ไปมันก็จะผ่านร่องหินตรงนี้น้ำลงมันก็จะไหลสวนลงไปผ่านร่องหินตรงนี้มันเหมือนว่ามันเป็นร่องเป็นช่องพอดีครับก็ความแรงนี่ถ้าท่านลบนึกไม่ออกว่าแรงขนาดไหนผมได้ประสบการณ์นั้นก็คือเหมือนท่านดำน้ำอยู่ในน้ำตกปิ้วอะคุณแมงปิ้วแบบเหมือนอยู่น้ำตกเลยปิ้วเลยเพราะฉะนั้นก็ช่วงที่จังหวะที่น้ำต้องอาศัยจังหวะแต่บนผิวน้ำไม่เป็นนะคุณเหม่งบนผิวน้ำที่ลอยคอดูกันที
1: ่ซอฟต์กลิ้งดำน้ำเนี่ยสบายมากแต่ถ้าไปสกูบ้าไดวิ่ง
0: ใช่คือผมไปสกูบ้าเนาะก็แต่ว่าถ้าเป็นคนที่ดำอยู่ข้างบนผมเห็นนะก็คือนักท่องเที่ยวที่ใช่แต่นักกลิ้งดำอยู่ข้างบนประมาณสักมันความลึกประมาณ10-15 เมตรเองมันตื้นคุณเหม่งมันไม่ได้ลึกมากแต่ว่ามันสวยมากเพราะว่ามันเป็นป่าของปะการังอ่อนสีส้มสีม่วงสีเขียวสีฟ้า
1: เจ็ดสีไม่ซ้ำกันเลยฮะเป็นสีลุงเลย
0: โอ้โหเป็นสีลุง
1: เป็นดง
0: ใช่เหมือนสีลุงจริงๆอ่ะแบบว่าไม่เหมือนภาพเขียนแบบแวนโก๊ะอย่างนั้นเลยอ่ะสวยแบบอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: ถ้าคุณดำสโนว์เกิลลิ่งนะใส่หน้ากากสโนว์เกิลแล้วก็ก้มหน้าลงไปนะฮะคุณจะเห็นแท่งหินนะทุ่งทะลุขึ้นมานะฮะใกล้ๆตัวลึกลงไปห่างจากตัวประมาณสักเมตร2 เมตรแล้วก็ปะการังอ่อนขึ้นเต็มผิว
0: แล้วมันจะผิวตามกระแสน้ำกระแสปะการังอ่อนเนี่ยเพราะว่าเขารับสารอาหารจากน้ำนะจากกระแสน้ำที่ไหลผ่านเนี่ยแล้วก็ท่านพออย่างผมมาผมก็ไปแช่อยู่ตรงนั้นคุณเหม่งมาได้ทั้งได้เลยนะ45 นาทีอ่ะ
1: ครับ
0: ผมไม่ไปไหนเลยอ่ะอยู่ตรงนั้นดูแบบซึมซับมันสวยจริงๆครับก็เนี่ยจะบอกว่าเป็นที่หนึ่งผมถ้าแบบว่าเทียบทั้งประเทศอะผมให้ติด1 ใน 3เลยนะสวยความสวยของตั้งแต่ดำน้ำมาสวยจริงๆคือมันแตกต่างจากทุกที่อย่างเห็นได้ชัดเลยครับมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากครับแล้วก็มันก็ดูดีด้วยที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีทุ่นมันไม่มีสมอเลย

0: เพราะว่าเขาห้าม 100% เลยแล้วก็อยู่ใกล้อุทยานน้องกระเหม่งอยู่ใกล้เรียกว่าหน่วยก่อหินงามอ่ะเขามาดูแลได้
1: ใช่แล้วก็ในช่วงที่ผมไปเนี่ยต้องบอกเลยนะเจ้าที่พี่บ่าวเนี่ยใจดีนะฮะเพราะว่าทั้งคณะที่อยู่บนเรือเนี่ยมีผมกับมีเพื่อนนะครับเพื่อนผู้ชายนะฮะกลุ่มเพื่อนผมเนี่ย 2-3 คนไปด้วยกันนอกนั้นก็ไม่มีใครแล้วมีเท่านี้แหละเขาก็แถมเต็มที่เลยโอ้ย อยากจะดันเท่าไหร่ดันไปเลยทำไมเต็มที่
0: พูดได้แบบมีผู้ชาย 2-3 คนที่ในใจเมื่อกี้แอบเดานึกว่าที่เหลือเป็นผู้หญิงตัวสตรีหมดเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่ใช่นะไม่มีเลย
1: แล้วก็ถ้าพูดถึงสภาพของบนพื้นบนบกเนี่ยทางฝั่งของลิเป๊ะก็ได้มีโอกาสไปเดินมาหลายรอบเหมือนกันฮะหาดทรายขาวๆนะฮะไม่มีคนเลยต่างกับปัจจุบันนี้ที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะแยะเลยก็เสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินกันช่วงนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแต่ช่วงที่ผมไปนะไม่มีใครเลยนะเมื่อสักสิบปียี่สิบปีนานมากแล้วเหมือนกัน
0: เป็นเกาะก็น่าจะเป็นเกาะเดียวที่มีหมู่บ้านแหละในแถวนั้นเนาะก็คือสมมติว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาก็คือเกาะอาดังลาวีเกาะตะรุเตาเนี่ยเขาตัวอุทยานก็ไม่มีคนเนาะไม่มีใครพักอาศัยนอกจากชาวเลอ่ะแต่ว่าชาวเลที่เกาะหลีเป๊ะก็เป็นที่เขาเรียกว่าถิ่นพักอาศัยของเขาเนาะก็มีเขาเรียกว่ามีเอกสารติดอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็ถูกเปลี่ยนมือแหละก็อย่างที่เรารู้กัน
1: คนพื้นที่นะที่เป็นชาวเลที่ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะอาดตะรุเตานะฮะก็พวกสายนามสกุลหานทะเล
0: ใช่
1: ทั้งหมู่บ้านทั้งเกาะก้อนหานทะเลนี่แหละ
0: ใช่
1: ใช้เหมือนกันหมดเป็นนามสกุลพระราชทานเลยนะ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าบนที่ก็เลยเป็นพื้นที่เดียวในแถวนั้นเนาะที่มีเขาเรียกว่ามีการให้บริการเรื่องรีสอร์ทอ่ะคุณเม
1: ่งครับแล้วตอนนี้ก็รุ่งเรืองรุ่งเรืองไปเลยนะฮะ
0: ก็แอบเสียดายแต่ก็มันก็อยู่บนความเปลี่ยนแปลงของความเป็นจริงเนาะแล้วก็เห็นแล้วว่าความสวยก็ทรายสวยจริงๆแหละแล้วก็น้ำทะเลใสจริงๆเพราะเป็นเกาะที่แบบกลางทะเลเลยอ่ะหลีเป๊ะครับแต่ว่าก็ปราศจากน้ำจืดนะคุณเหม่งต้องซื้อน้ำขนน้ำไป 100% ครับแล้วก็ช่วยกันรักษาแล้วกันไม่รู้จะบอกอะไรมันก็โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ไม่ทวินหาไปก็ไม่ได้อาจารย์ทรน่าจะอธิบายได้ดีกว่าผมเรื่องนี้ทะเล
1: ครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอะไรนะกระทรวงทรัพย์ลงพื้นที่ผมว่าน่าจะโดนหลายที่เหมือนกันนะ
0: ก็อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ควรทำให้ถูกต้องอ่ะไม่ควรตรงๆนะอะไรที่แบบว่าเถื่อนหรือละเมิดหรือลุกล้ำมันก็ไม่ดีมันก็ไม่แฟร์กับไม่ยุติธรรมกับผู้คนเนาะก็ทำให้ถูกต้องซะ
1: ก็เป็นเรื่องของความถูกต้องถูกกฎหมาย
0: ใช่ไอคนที่อยู่มาแก่ผมไม่ติดนะแต่ผมคนที่ไปบุกลุกใหม่ก็ไม่ถูกต้องอ่ะในที่ภูเก็ตก็เหมือนกันเนาะที่ล่าสุดที่มีข่าว
1: คือท็อปทรีในจุดที่ผมเคยดำน้ำมาในสถานที่ต่างๆที่ผมเคยดำน้ำมาในหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยติดท็อปทรีตะรุเตาติดท็อปทรีตามจุดต่างๆของเขานะไม่ใช่แค่เฉพาะว่าที่เดียวนะฮะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือพีพีอันนี้ก็สวยจริง
0: ของผมเหมือนคุณเหม่งเลยแต่ผมให้ซีมิลัน
1: อ๋อฮะ
0: ไว้ซีมิลันเกาะห้องนะ
1: ซีมิลันก็สวยใช่
0: เกาะโอ้โหเป็นหน้าผาลงไปสวยสวยมากเป็นอีกแบบเลยคือซีมิลันนี่เป็นแบบเรียกว่าเคสไดฟ์เป็นแบบว่าไม่ขอโทษไม่ก็ได้คริสไดฟ์ก็คือดำแบบดิ่งแบบหน้าผาครับเกาะห้าอยู่ที่เกาะห้าคร
1: ับ แล้วก็ทางฝั่งของทะเลภาคตะวันออกเนี่ยจุดที่ผมเคยดำนะครับแล้วก็คือไม่ได้เป็นวงกว้างนะแต่เรื่องของความหนาแน่นของปะการังความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหน้าอ่าวของเกาะมันในนะครับที่หน้าบ้านผมนี่แหละตำบลปากน้ำประเสริฐอำเภอแกงจังหวัดระยองเนี่ยตอนนั้นที่ไปดำเนี่ยโอ้ยสวยเทียบเคียงกับอ่าวหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ได้เลยครับพี่กาฮะสวยจริงๆ
0: ใช่เคยไปเพื่อผมไปพักบนนอกแล้วก็ไปดำมันในด้วยคุณเมง
1: ฮะ
0: สวยจริงๆสวยจริงก็ได้อยู่ตรงข้ามฝั่งน้ำมาแสคุณเมงนั่นแหละสองเกาะที่เดียวมา
1: ก็ถ้าใครมีโอกาสนะได้ลองไปหรือใครที่ได้ไปที่เกาะมันไนนะครับแชร์มาหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้คือผมที่ผมไปดำเนี่ยนานจริงๆตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยนะประถม6นะฮะช่วงเปลี่ยนผ่านจากประถม6กำลังจะขึ้นม .1 ได้มีโอกาสไปดำโอ้โหยังประทับใจอยู่จนถึงบัดนี
0: ้แล้วก็อีกที่นึงนะผมอันนี้สำหรับคนที่ชอบแล้วก็ไม่ไกลนะผมแนะนำเกาะแสมสารคุณเหม่ง
1: แสมสารที่เป็นเรือน้ำใสทะเลสวย ใช่ฮะ

0: เรือจมจุดเรือจมสุธาทิพย์ครับก
1: ็
0: คือเป็นมีเรือที่จมอยู่เป็นเรือเก่านะเขาเรียกเรือสุธาทิพย์เป็นเรือแก๊สครับแล้วก็เป็นจุดดำน้ำแบบเป็นหมายดำน้ำของผู้คนอ่ะตัวเรือจม Amazing มากก็คือมันเป็นเรือจมที่แบบมันจมแล้วมันตะแคงลงไปมันเอียงหน่อยๆมันเห็นแบบเห็นสภาพเป็นเรือเลยคุณเบงมันเราดำลงไปแล้วแบบมันไม่ได้จมตรงๆนะมันเอียงรับเหมือนเราเพ้นเหมือนเห็นภาพอยู่ล่างอ่ะเป็นเรือลำหนึ่งอย่างเงี้ยอารมณ์นั้น
1: ม
0: ันจมยังจมยังแล้วก็
1: ไม่รู้ว่าเป็นเรือที่อาจารย์ลากเขาไปวางไว้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับมันจมโดยอุบัติเหตุเป็นเรือแก๊สเรือขนแก๊สแล้วก็ที่เจ๋งกว่านั้นก็คือรอบอ่ะเกาะที่อยู่หลายรอบอ่ะโอ้โหน้ำใสปลาสวยแล้วก็ทะเลดีมากเพราะว่าเป็นหมู่เกาะเขาเรียกว่าเป็นเกาะของตาเรือเหม่ง
1: อืมใช่
0: ก็ไม่มีผู้คนอาศัยได้แต่เราไปเที่ยวได้นะเรานั่งเรือไปเขาก็พาเราไปได้แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือราคามันไม่ได้ถูกมากอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนน่าจะชอบนะกินข้าวแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆกับชุมชนแสมสารเนาะมันก็มีอะไรความเรามีอุปกรณ์เพื่อออกไปได้ง่ายเนี่ยก็คือมีเรือสปีดโบ๊ทมีเรือหางยาวอะไรเขาพาเราไปได้ครับไม่แพงไม่ถ้าเที่ยวกับซีมิลันเที่ยวกับสุรินทร์นี่มันต้องใช้อุปมันต้องใช้เรือใหญ่อ่ะคุณเม่ง
1: ถ้าพูดถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเอาใต้น้ำก่อนที่พัทยาเนี่ยมันมีกิจกรรมหนึ่งใส่ชุดประดาน้ำประดาน้ำที่ว่าเนี่ยนึกถึงชุดเกาะหัวโตๆแล้วก็มีท่อสายยางเสียบอยู่เป็นท่อออกซิเจนนะฮะเสียบอยู่ติดอยู่กับตัวแล้วก็เดินท่องใต้ทะเลเนี่ยคือเป็นกิจกรรม
0: ซีวอล์กเกอร
1: ์มันคือช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเคยมีแล้วก็เดินผมว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ตอนนั้นที่เท่าที่เห็นเนี่ยคนก็สนใจกันไปเยอะมากแต่ปัจจุบันก็ไม่มีแล้ว
0: หลังมันหนีด้วยมันทำลายทรัพยากรนิดนึงคือแบ่งเพราะว่าคือว่าจริงๆแล้วตามกฎอันนี้เดี๋ยวพี่ทอนมาคงมาเพิ่มเติมได้นะก็คือว่าตามกฎดำน้ำนะก็คือห้ามแตะห้ามสัมผัสคือแบ่ง
1: แต่ยืนไปยืนริมพื้นทรายก็
0: ไม่ได้ห้ามหมดเลยพื้นทรายตัดทะเลห้ามแตะเลยกฎข้อที่หนึ่งหรือสองต้นเลยคือ no touch คืออะไรก็ได้ที่ถ้าไม่จำเป็นหมายความว่าถ้าเราไม่เกิดแบบอุบัติเหตุที่เราแบบต้องคว้าอะไรก็ให้คว้าของที่มันคว้าได้เช่นเชือกเชือกทุ่นอะไรเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันห้ามเนี่ยมันดีนะคุณเหม่งเพราะว่าจริงๆแล้วเชือกทุ่นก็ไม่ได้หรอกคุณไปจับได้นะคุณเหม่งเพราะบนนั้นมีเขาเรียกว่าเพียงอ่ะตัวเพียงอ่ะ
1: ครับ
0: เยอะมากคมมากเลยครับบาดคุณได้แบบง่ายๆเลยจริงๆแล้ว no touch จะแบบทำให้คุณเซฟที่สุดปลาตัดมีพิษปลาหมึกปลาแมงกะพรุนถ้าคุณไม่ทัชอ่ะคุณไม่โดนพิษของเขาอยู่แล้วแน่ๆครับ
1: คือ
0: เข้ามาทำร้ายเราอยู่แล้ว
1: เรื่องเพียงเรื่องการแตะเรื่องสัมผัสเนี่ยผมมีประสบการณ์เห็นมาโดยตรงนะผมไม่ได้แตะเองไปดำน้ำที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นี่น่าจะครั้งที่3หรือที่4นี่แหละนะฮะครอบครัวนึงเป็นมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีคุณลูก
0: ครับ
1: คุณพ่อเนี่ยก็ไม่คล่องอ่ะลูกก็ยังเล็กอยู่เขากำลังดูแลต้องดูแลลูกด้วยประคองด้วยนะฮะก็โดนน้ำซัดไปอยู่ใกล้ๆกับโขดหินนะเป็นหินก้อนใหญ่ๆแล้วก็คุณพ่อเอามือไปเกี่ยวเกาะกับหินไว้แล้วก็อีกมืออีกข้างนึงก็จับลูกโอ้โหโดนเพียงเข้าไปนะฮะหอยนางรมโอ้โหเลือดสาด
0: แล้วก็ปวดมากครับก็คือแบบว่าเพียงนี่เวลาปาดที่มันปากมันเหมือนมีดปาดฉลามเลยคุณเหม่ง
1: คมมาก
0: คมมากถ้าท่านผู้ฟังที่มีประสบการณ์เหมือนผมมันก็จะรู้เลยว่าแบบไม่ได้เลยหรือแบบพวกการจับหรือแม้แต่การเดินชายหาดที่ไม่ใส่รองเท้าทรายนะไม่ใส่เรียกว่าแซนโปรเทคชั่นอะรองเท้าที่กันเดินบนหาดทรายอะมันต้องใส่นะคุณเหม่งคือจริงๆแล้วมันค่อนข้างอันตรายครับมันไม่ได้หมายความว่าทรายมันจะไม่มีมันเป็นธรรมชาติเนาะมันก็เต็มไปด้วยสัตว์ที่เขาต้องป้องกันตัวเนาะเขาก็เป็นหอยประเภทนึงอ่ะหอยเพลียงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องจัดการชีวิตเขาป้องกันชีวิตเขาด้วยการสร้างความแหลมคมแข็งแรงออกมาเพื่อไม่ให้เขาแบบถูกกิน
1: อ
0: ่ะคุณเหม่งคร
1: ับ
0: นี่แหละงั้นก็พึงระวังครับเราไปเที่ยวกันกับลูกๆก็สอนลูกผมก็สอนลูกก็ให้เห็นลูกก็โดนบ้างแล้วก็เป็นประสบการณ์เนาะมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้ความรู้ใหม่ๆลงจากประสบการณ์ตรงว่าอ๋อมันจับไม่ได้นะมันคมมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องมีโดนกันบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ระมัดระวังไว้ครับ
1: อ่ะหมายกันที่ข้อความครับคุณซอยส่งเข้ามาดูคลิปช่องน้องฮารุนตอนหนุ่มๆพี่ๆมีแรงบันดาลใจไปเที่ยวรอบโลกแบบน้องไหมครับพี่ก้าเนี่ยไปมาหลายที่
0: ใช่ใช่ผมก็หนุ่มๆผมก็ไม่ต่างจากไม่ต่างจาก
1: น้องฮัลลุน
0: ฮัลลุน
1: เฮ้ยฮัลลุนหรือฮัลลุนฮัลลุนนะ
0: ฮัลลุนได้หมดแหละน้องฮัลลุนก็แต่ว่าก็อย่างแรกก็ต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆนะคือแบบว่ามันเป็นแบบอุบัติเหตุแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุสุดท้ายเรายังไม่รู้เนาะว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรใช่ป่ะคุณเหม่งเรายังไม่รู้แต่ว่าก็สูญเสียไปก็เสียดายอ่ะทรัพยากรที่มีคุณภาพของคนทำงานสื่อที่มีคุณภาพเนาะเปิดโลกที่แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นนะให้ได้เห็นไหม
1: ผมก็เกือบแล้วนะฮะบังเอิญมาสนิทกับมารู้จักกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปเลยเนี่ย คือตอนที่เริ่มเนี่ยไปแล้วนะหลายประเทศเลยนะฮะเริ่มไปสิงคโปร์เริ่มไปกัมพูชารอบนั้นนครวัดก็ไปหลายรอบนะฮะ3รอบติดๆเลยแฮตทริกแล้วก็มีที่อื่นเตรียมตัวจะไปและจะไปดูพีระมิดที่อียิปต์มาติดอยู่เนี่ยท่องเที่ยวไทยเนี่ยติดอยู่กับเสน่ห์ไทยแหมก็เลยไม่ได้ไปยาวเลยครับอ่ะแต่ตอนนี้ 10:30 เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 ถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง ตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
9: เทคโนโลยี Live รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเม้งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับเดี๋ยวเราไปไล่เลียงเรื่องของข้อความนะครับ
0: คุณ
1: นรศรทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เม้ง
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาทักทายวันแม่จ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทักทายวันแม่ด้วยครับ
1: ครับ
0: พี่มาเตอร์เดย์ครับ
1: พาแม่ไปเที่ยวไหนดีฮะ
0: ก็โอ้เนี่ยจะพาผมคุณแม่ผมเสียแล้วนะแต่ผมมีคุณแม่ของลูกอยู่ครับผมพาไปเที่ยววันนี
1: ้ครับภารกิจคุณพ่ออ่ะกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนเชี่ยวหลานกับกุ้ยหลินจีนสวยเหมือนกันไหมครับ
0: โอ้คุณเม่งเคยไปกุ้ยหลินจีนป่ะ
1: ไม่เคยดิ
0: ผมเคยงั้นผมเล่านะก็คือผมว่าคนละแบบครับก็คือกุ้ยหลินจีนกุ้ยหลินกุ้ยเชี่ยวหลานก่อนเชี่ยวหลานเป็นแพเนาะเป็นทะเลสาบเพราะนั้นเราจะเห็นภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบด้วยน้ำเป็นทะเลสาบคล้ายๆอ่าวพังงาแต่ว่าเป็นน้ำจืดคุณเม่งแต่กุ้ยหลินจีนเป็นลำธารกับแม่น้ำเราจะเห็นลักษณะของการเคลื่อนตัวหรือการล่องเรือคล้ายๆกับเราเดินคล้ายๆกับเราล่องเจ้าพยาแล้วมีภูเขาหินปูอยู่ข้างๆมันสวยอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันแล้วก็กุ้ยหลินจีนเนี่ยไม่ใช่เราไปกุ้ยหลินน่ะแต่เราจะไม่ได้ไปที่เขาเรียกว่าเราไม่ได้ไปที่เมืองกุ้ยหลินนะมันต้องไปที่เมืองที่ชื่อว่าหยางซัวครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นรูปอย่างที่เราเห็นในภาพหยางซัวจะเป็นภูเขาหินปูนอย่างที่เราเห็นแล้วก็เขามีทริปออกไปเพราะว่าล่องเรือไปชมภูเขาแล้วก็แต่ว่าวิธีเล่านะคุณเอกเหมือนกันเลยว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: เล่าของไกด์อ่ะก็คือจินตนาการนะครับว่าตรงนั้นคือนี่คือเต่าแล้วก็มีหงส์ก็จะเป็นรูปภูเขาหินปูนมันจะเป็นรูปต่างๆอ่ะคุณ
1: เ
0: อกแล้วก็จะเรื่องราวเนี่ยหงส์ก็จะบินมาแล้วก็ได้ถูกนายพรานยิงปักสอนไปปักอกสอนในพาไปตกอยู่ตรงนั้นเองเหรอฮะลูกเป็นลูกศรหัวแหลมๆนะสอนในพาไปตกอยู่ตรงนั้นตัวในพานถูกเทวดามาสาปให้แข็งก็เลยกลายเป็นยกมือถือขวานอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนกกระเรียนได้ ตกลงไปลงตรงนี้แล้วก็เลยเห็นเป็นหัวนกอย่างนั้นอ่ะคุณเบ
1: นอ๋อเป็นที่
0: เรื่องราวแบบเหมือนกันเวลาเราดูหินงอกหินย้อยอะไรอย่างนั้นอ่ะอารมณ์เดียวกันก
1: ็
0: เป็นเรื่องราวสนุกดีก็ได้ประสบการณ์ครับแต่ว่าถามว่าใครชนะใครว่าอย่างน้อยใช่ไหม

0: ตัวขนาดตัวนะตัวปลาแรดอ่ะใหญ่เท่าพวงมาลัยรถยนต์อ่ะคุณเหม่ง
1: รถยนต์เลยเหรอ
0: พวงมาลัยรถยนต์เลยไม่เวอร์นะแบบว่ารวมคลีบแต่รวมคลีบที่ชนด้วย
1: ครับ
0: พวงตกพวงมาลัยรถยนต์อ่ะใส่จานเปย์ขนาดใหญ่แล้วล้นจานออกมาคุณเหม่งใหญ่มาก
1: อันนี้ต้องไปวัดกับปลาแรดอุทัยสักนิดนึงนะ
0: ใช่ใช่ลุงท่านมันใหญ่จริงมันใหญ่จริงส่วนที่หยางซัวหรือที่กุ้ยหลินน่ะมันที่เขาดังคือปลาจีนต้องหือคุณเหม่ง
1: ต้องหือหลีหืออะไรของเขาเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยแบบว่าโอ้โหแล้วก็มีปลาน้ำจืดอีกประเภทหนึ่งที่ผมไม่รู้ชื่ออะไรแต่ขอโทษจ้างเยอะมาก
1: ก็น่าจะหลีหือนี่แหละฮะกั้งที่เป็นสามเงี้ยงเหมือนเรือใบที่ต
0: ่
1: อล้อรถยนต์เนี่ย
0: แต่ดังมากเขาแบบมีความดังเรื่องนี้เรื่องปลาน้ำจืดครับปลาพวกปลาจากแม่น้ำครับก็ได้บรรยากาศคนละแบบคร
1: ับ
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยก็คือว่ากินกันไม่ลงจริงๆถ้าแล้วก็ราคาก็ใกล้เคียงกันด้วยนะราคาแต่ว่าบ้านเราก็ได้อัธยาศัยไมตรีคุณเหม่งอารมณ์นี้ครับ
1: อ่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS หรือข้อความเข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันฮะ
0: แต่เติมเกลือตีนิดนึงได้มั้ยเติมเกลือตีอีกนิดนึง
1: คือ
0: ผมชอบกินอีกอันนี้แต่ว่าแล้วผมว่ามันเป็นแบบว่าเข้ามุมเรื่อง Value Tourism Value Tourism ก็คือการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเนาะม
1: ี
0: มูลค่าซึ่งอันนี้มีมูลค่ามากเลยมันจะมีทัวร์อันนึงคุณเหม่งซึ่งผมชอบมากเลยนะพอขึ้นเรือเขาจะถามว่าอยากไปไหมเขาจะหยิบแบงค์ขึ้นมาคุณเหม่งแบงค์ผมจำไม่ได้ว่าธนบัตรของจีนอ่ะธนบัตรราคาเท่าไหร่ที่ด้านหลังเป็นรูปของหินที่หยางซัวเนี่ยเป็นรูปภูเขาหินอันนี้แหละค
1: ุ
0: ณเหม่งเป็นวิวนับว่าเป็นวิวแล้วกันเป็นวิวหนึ่งที่แบบเป็นภูเขาหินปูนด้านหลังข้างหน้าเป็นลำธารครับแต่ว่าเขาจะถามว่าอยากไปไหมถ้าอยากไปต้องจ่ายเพิ่มดูไปดูวิวแบงค์อ่ะคุณเหม่งมันเก่งมากเลยนะผมโอ้เฮ้ยแต่ว่าเขาอยู่ที่ท่าเรือเขาถามอยากไปไหมอยากหลังจากไปทัวร์มาแล้วนะผมไปทัวร์มาแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอยากดูไหมเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าต้องขึ้นเรือเล็กไปต
1: ้
0: องจ่ายเพิ่มแหละเพิ่มจากแหมคุณเหม่งเรามาทั้งทีนะทั้งชีวิตนึงน่าจะไม่ได้ไปไม่กี่ครั้งอ่ะ
1: ก็อยากจะไปอ่ะไหนก็มาแล้วไม่รู้เขาน่าจะได้มาไปหรือเปล่ามาอีกหรือเปล่าม
0: ันเป็นวิวบรรทนาบัตรคุณเหม่งก็คือมันเขาเขียนเขาอย่างนี้เลยหยิบธนบัตรมาแล้วก็ชี้คือพูดจะไม่รู้เรื่องนะตอนนั้นยังไม่มีแอปแปลภาษานะครับยังไม่มีพวกแอปอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ดูได้แต่ดูว่าอุ้ยมันอะไรอ่ะเขาหมายความว่าอะไรแล้วเขาบอกว่าวิวแต่พูดอย่างนี้นะวิว
1: ครับ
0: ไปไหมก็เป็นภาษาจีนที่ผมแปลไม่ออกนะที่ผมแปลจากจะเรียกว่ารูปร่างรูปการแสดงออกของเขาก็ชี้ไปที่แบงค์แล้วก็บอกว่าแล้วก็พูดประมาณว่าจะไปไหมแล้วเราก็หยิบปิดแบงค์มาให้ดูก็คือถ้าจะไปอ่ะอีก500บาทเท่าไรเท่าใหญ่500บาทผมก็คือหยิบมา2ใบอ่ะใบนึงเป็นโชว์วิวใบนึงเป็นค่าจะค่าไปแล้วก็ถ้าจะไปอ่ะต้องหยิบไอ้ก็สมมติหยิบร้อยหยวนไปเขาแต่ถ้าจ่ายเงินค่าเรืออีก500จ
1: ่
0: ายเงินไป500 2คน3คนก็ว่ากันไปเหมาเรือปึ๊บแล้วเขาก็จะพาไปแต่ระหว่างทางอ่ะคุณหนึ่งพาไปอ้อมขอโทษนะจริงๆแล้วมันไกลมาก500นั่นแหละ
1: 500
0: พาไปที่อื่นก่อน
1: ก็ไม่เป็นไรเป็นสีสันได้ไปแล้ว
0: แต่ว่าทำให้เกิดเนี่ยมันก็เกิดแนวคิดไงว่าอ๋อเห็นไหมแค่รูปที่ปรากฏอยู่บนธนบัตรอ่ะม
1: ัน
0: ย
1: ัง
0: เป็นจุดขายของการท่องเที่ยวได้เลยแล้วก็ผมก็ถ่ายมามันก็ตื่นเต้นจริงๆนะเอาก็ยังเอามาเล่าอย่างเงี้ยผ่านมาตั้งประมาณสัก20-30ปีแล้วก
1: ็
0: ยังเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้หรือเอามาเล่าให้ผู้ฟังเนี่ยว่ามันประทับใจจริงๆนะว่าเสียเงิน500ก็ไปดูภาพวิวบนแบงค์50บาทของเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะ
1: โอ้ยคุ้ม
0: คุ้มแล้วก็หลังจากนั้นนะผมมันไม่รู้เป็นอะไรผมเจอตัวแบบนี้ตลอดเลยคุณเหม่งเป็นโชคชะตาราศีมันเล่นตลกกับผมอ่ะก็คือผมก็จะเจอตัวแบบนี้ที่เวียดนามคุณเหม่ง
1: อ๋อก็เป็นทริคนั่งที่เรารู้กันทั่วในวงการไกด์โลก
0: ใช่หยิบธนบัตรมา
1: ครับ
0: หยิบธนบัตรมาแล้วก็ชี้ว่าอยากดูวันนี้ไหมอย่างเงี้ยคุณเหม่งของประเทศเราก็มีเนาะเรามีพระปางวัดอรุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ของเราไปง่ายของพวกเขาไปยากกว่าเราเยอะครับ
1: แต่ว่าก็
0: น่าสนใจ
1: ก็ทำให้มันตรงไปตรงมานิดนึงอย่างพระปางวัดอรุณของเราเนี่ยก็มันมีเรื่องของอะไรนะที่เขาไปตั้งโฟโต้บูธเจ้าถิ่นอ่ะช่างภาพท้องถิ่นเนี่ยก็อย่าไปทำเลยผมว่านะ
0: ครับก็จะจัดการได้อันนี้เดี๋ยวก็คงมีคนจัดการแหละเพราะว่าโดยหลักการแล้วมันทำไม่ได้มันทำมัน มันไม่ใช่เป็นเรียกว่าไม่ใช่สัมปทานเนาะ
1: ไม่ดีกับภาพลักษณ์ประเทศด้วยอ่ะไปที่ข้อ

0: นะรูข่าวแม่น้ำดานูบแห้งจนเห็นเรือรบนาซีที่จม70กว่าปีโผล่เพราะโลกร้อนมีส่วนไหมครับเขามีเขื่อนเหนือแม่น้ำหรือเปล่า
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วชัดเจนมากโลกไม่ใช่แค่โลกร้อนนะเขาเรียกโลกรวนแล้วตอนนี้ครับมันอยู่แบบมัน
0: แปรปรวนแปรปรวน
1: ร้อนแล้วล่ะตอนนี้ร้อนมาก
0: คุณเหม่งคุณกล้าอยากไปเที่ยวป่าข่าวเสือกินคนคนเฝ้าป่าน่ากลัวเลยไม่อยากไปแล้วจัดการเสือหิวได้ยังเห็นเงียบๆไปจากต่องนักเที่ยวไทย
1: โอ้ไม่อย่าไปกลัวเลยฮะเนาะคุณเหม่งเข้าป่ามีแต่คนอยากเห็นเสือนะพูดแต่กันตรงๆนะอย
0: ู่
1: ในป่าอยากไหมอยากส่องแล้วเจออ่ะถูกไหม
0: ไปเดินกันใกล้ๆเนี่ยเสือหนีเรานะ
1: ไม่เคยไม่ได้ดูไม่เคยได้เห็นหรอกกระทิงเสือไม่ได้ดูง่ายๆนะ
0: ครับเอาอยากรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอล็อตมาไปคุยกับไปเดี๋ยวให้หมอล็อตมาเล่าให้ฟังแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: หรือเขาบางคนเนี่ยเขาตั้งใจไปแบบเขาเรียกไปบังไพรเนาะไปซุ่มดูอ่ะอย่างแบบพี่ปริยากรวรวันอย่างเงี้ยที่เป็นช่างภาพสัตว์ป่าไปนอนแบบรอเป็น6-7ชั่วโมงอ่ะกว่าจะลงมากินเหยื่อซากอย่างเงี้ยแบบว่ากว่าจะมาล่ากว่าจะมากว่าจะเห็นโขงช้างกว่าจะเห็นแบบกระทิงกว่าจะเห็นเสือโคร่งโอ้ไม่ง่าย
0: ไปแก่งกระจานสิที่แคมป์บ้านกลางอ่ะเขาเดินเสือดำเนี่ยเขาเดินกันเป็นกิจวัตรเลยฮะเดินออกกำลังกายไซคลิ่งนะหลังมื้อเช้าหลังมื้อเย็นอ่ะเจอไปเห็นแน่นอนไปเห็นใกล้ๆนะไม่ใช่ไปเดินใกล้ๆเขานะ
1: ใช่คือเขาก็มีระยะเขาก็ไม่มาเดินใกล้เราเหมือนกัน
0: ครับเสือกับคนเนี่ยเจอหน้ากันเนี่ยเสือก็ตกใจนะคนก็ตกใจ
1: ครับ
0: คุณซอยส่งมาเพียงทะเลคล้ายๆเพียงกระซิบกับเสียงโอ้ยซีรีส์ฟูใหม่ครับโอ้ยคนละเพียงกันฮะ
1: อ๋อเพียงรักกับเพียงกระซิบโอ้ยแต่โรแมนติกเหมือนกันถ้าอยู่เพียงเห็นเพียงทะเลแล้วร้องเพียงกระซิบนี่ก็โอเคโอ้โหมุกเก่ามากไม่อยากจะบอกว่าถ้าลูกฟังบางท่านถ้ารุ่นเจนชาติดีพีกระซิบอินโนเซนต์คืออะไรเลยนะคุณเบ
0: งมีงงอ่ะ
1: คุณพระ
0: ครับ
1: ซีรีส์ฟูอาจจะยังพอรู้จักบ้างยังพอรู้จักพี่โตนะพี่ลิมอะไรอย่างเงี้ยพอรู้จักบ้างแต่โอ้โหพี่โอมนี่ลูกสาวเขาโอ้โหลูกสาวเขาอายุเท่าคุณเมงอ่ะตอนเอ๊ะตอนวันนี้ตายอ่ะเพิ่งแต่งงาน
0: คุณจอยบางจากสวัสดีครับสวัสดีวันแม่ครับพี่ก้าคุณเหม่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไม่พาแม่ไปไหนกันเลยฮะแฟนรายการเราอยู่เป็นครบเลยเนี่ย
1: วันนี้อยู่กันครบวันนี้ไม่ทำงานอยู่บ้านก็เปิดฟังขอบคุณนะฮะ
0: เป็นรูปแบบคนที่ฟัง FM 99นะเปิดทิ้งไว้แล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปก็ฟังวิดีโอไปด้วย
1: งั้นคุณเหม่งก็ให้ส่ง SMS มาเยอะๆจะได้รู้ว่ามีคนฟังเราเยอะๆเราจะได้มีสปอนเซอร์
0: ก็ส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง SMS 4689899หรือ LINE YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ตำเต๋อไส้กรอกคุณยายไข่เจียวดาวหลังมอชอเนื้อย่างต้นข่อยร้านไหนพี่ๆไปกินบ่อยสุดครับไข่เจียวดาวหลังมอชอ ผมไม่ทันแต่ผมเดินทันเดินผ่านอยู่ 2-3 รอบ
1: ไข่เจียวดาวหลังมอชอฮิตมากนะตอนนี
0: ้ตำเต๋อเป็นไงแหละทำไมผมตกเรื่องไปแล้วล่ะ
1: ไม่รู้จักตำเต๋อขอโทษจริง
0: ๆไส้กรอกคุณยายนี่ยิ่งแล้วใหญ่ผม
1: ไส้กรอกคุณยายคุณเหม่งทันไหม
0: เขา
1: ทันไหม
0: เขามีไส้กรอกอะไรที่ไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดอ่ะอารมณ์ประมาณลูกชิ้นระเบิดประมาณนั้นน่ะไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่อันนี้อยู่ที่ถนนนิมานเหมินครับไส้กรอกคุณยายคุณเหม่งเมื่อตำนานก็คือเมื่อก่อนเป็นไส้กรอกวอร์มอัพก
0: ็
1: คือใครไปวอร์มอัพเขาขายอยู่หน้าวอร์มอัพหลังจากนั้นเขาขายเร็วขึ้นเขาเลยต้องย้ายมาขายหน้าร้านมนนมสดที่มอชอนะครับที่มอชอก็เป็นไส้กรอกคุณยายสูตรคุณยายหลังจากนั้นเขาต้องขายเร็วขึ้นอีกเพราะว่าคนมันฮิตเขาเลยต้องมาขายข้างซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย
0: ์
1: ก็เลยฮิตมากผมกินประจำอร่อยมากฮะไส้กรอกคุณยายสามารถซื้อกลับบ้านได้แล้วด้วยนะมีแพ็คแบบแช่เย็นด้วยนะเดี๋ยวนี้
0: เนื้อย่างต้นข่อยล่ะ
1: เนื้อย่างต้นข่อยคือเนื้อย่างที่อยู่ตรงถนนช้างคานครับคุณเหม่ง
0: โ
1: อ้ใช่เนื้อสเต๊ะใช่เนื้อสเต๊ะครับ
0: ฮะไม
1: ่ว่าไส้กรอกคุณยายเด็ดสุดสำหรับผม
0: ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาคุ้นอยู่ที่เดียวคือวอร์มอัพนอกนั้นเนี่ยผมช่วงหลังๆเนี่ยผมไปกินอย่างอื่นแล้วนะไปกินเค้กบราวนี่เค้กอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาได้รางวัลอะไรนะไอ้อะไรกอดองเบอร์อะไรเงี้ยประกาศนียบัตรเต็มเลยแล้วก็ร้านเขาอยู่ลึกลับมากผมจะไปกินพวกนี้ก็เป็นส่วนใหญ่แล้วหลังๆนะฮะ
1: วอร์มอัพอะหลังนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วคุณเหม่งเขาไม่ได้เป็นเขามีส่วนที่เป็นร้านอาหารใหญ่ขึ้นเยอะมากครับคุณเหม่งครับ

0: ส่วนที่เป็นปาร์ตี้ไนท์ไลฟ์กลางคืนก็ยังมีหรือเปล่าฮะหรือไม่
1: ม
0: ี
1: อย
0: ู
1: ่ก็ยังเขาแยกโซนกันอย่างชัดเจนมีโซน
0: ทำเป็นร้านอาหารทำเป็นโซนเต้นรีแลกซ์อะไรนี้ก็มี
1: ใช่เป็นโซนเขาเรียกว่าโซนชิลโซนรีแลกซ์ก็เพลงก็ต่างกันแล้วก็มีโซนแบบเขาเรียกโซนร้านอาหารรับแขกแล้วก็เหม่งเหมือนแบบครัวเทคอ่ะก็คือกินข้าวได้อะไรได้เลยนะ
0: พาลูกค้าไปรับรองเขาก็ปรับตามไอ้นี่แหละ
1: ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบสมัยก่อนที่ตื้อๆอย่างเดียวแล้วก็มีโซนตื้อๆก็มีอยู่ครับ
0: สมัยก่อนนี่เมื่อไม่นานมานี้ไม่นานมากมานี
1: ้สมัยก
0: ่
1: อน
0: ขึ้นไปเชียงใหม่นี่คือผมไปกับลูกค้านะไปกับเอเจนซี่อ่ะ
1: คร
0: ับเขาก็พาลูกค้าที่ใช้บริการของเอเจนซี่เขาเนี่ยไปรับรองก็กินเลี้ยงเปเต็มที่ก็ประมาณนี้ผมว่าวอร์มอัพก็คงจะปรับตัวไปตามนี้แหละ
1: ใช่ๆก็เพื่อให้รับกับโลกสมัยใหม่คุณเหม่งมันมีเขาคือเขามีลูกค้าหลายอายุคุณเหม่งเขาพูดกันตามตรงอันนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารนะก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้ววอร์มอัพมันโตไปตามคนที่ไปเที่ยวคุณเหม่ง
0: ครับ
1: อย่างรุ่นเราก็คือเราก็เป็นถ้าพูดกันตามแต่ว่าไล่รุ่นก็เป็นสิทธิ์เก่าวอร์มอัพรุ่นหนึ่งรุ่นต้นรุ่นแรกตัวเดียวรุ่นหนึ่งถึงรุ่นเก้าอย่างเงี้ยสมมตินะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันคุณก็ไม่สามารถไปใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้แล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อยากให้คุณเป็นลูกค้าวอร์มอัพอยู่ไงถูกไหมก็ปรับตัวไปตามให้รับกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของลูกค้าขึ้นก็มีลูกแล้วมีลูกแล้วอ่ะมีครอบครัวแล้วมีเพื่อนที่วัยเดียวกันก็คือ40-50ก็ไม่สามารถจะไปเต้นอะไรข้ามวันข้ามคืนได้คุณเหม่งถูกไหมแบบว่าเต้นแบบทั้งวันทั้งคืนได้มันไม่มีแรงขนาดนั้นเขาก็เลยปรับเป็นร้านอาหารที่ให้ฟังเพลงแหละคุณเหม่งมีเพลงหลายรูปแบบก็ฟังเพลงไปส่วนที่คุณถ้าคุณอยากเต้นก็เข้าไปลิกอีกหน่อยก็มีอีกโซนหนึ่ง
0: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับถ้าวันทำงานผมขับรถส่งงานจะฟังทั้งวันเลยครับอ๋อฟัง
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: คุณมนรักขอวิธีขอเงินแม่ในวันแม่หน่อยครับพี่ๆทั้งสอง
1: เอาคุณเหม่งก่อนเลย
0: ไม่ละคือให้แม่ดีกว่า
1: อ๋อไอ้จะอ้อยของเงินแม่วันนี้นะ
0: เพราะว่าแม่ก็จะส่งของทะเลมาให้ไงอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปรับปลาเค็ม
1: ใช่เนี่ยแม่ก็จะอ้อนขอนะวันนี้ก็เข้าไปกราบงามๆเลยนะแล้วก็พาแม่ไปเลี้ยงข้าวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่ก็จะแย่งจ่ายค
0: ุณ
1: เ
0: ล่น
1: แม่แย่งจ่ายได้ไงเราต้องแย่งแม่จ่ายวันนี้วันแม
0: ่แต่พี่ก้าต้องเลี้ยงแม่ของลูกไง
1: ได้แน่นอนวันนี้แย่งจ่ายตลอด
0: เอ้ยอยากจะพาอะไรนะแฟนไปดำน้ำครับไปที่ไหนดีครับให้มันโรแมนติกหน่อยโอ้โหบรรยากาศโรแมนติกเหรอกอเต่าได้มั้ยหรือที่ไหนดีให้มันมีโรแมนนิดนึงอ่ะ
1: กอเต่าแนะนำกอเต่าก
0: อ
1: เต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขึ้นเรือที่จังหวัดชุมพรนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าม
0: ีปลาต่อนี่มีหลายที่นะ
1: โอ้แบบดีเลยแบบกอเต่านี่แบบว่าถ้าคุณดำน้ำเนี่ยไปถึงแบบรีสอร์ทโอเคเลยแล้วก็มันก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอยู่นอกเขตแต่ว่าไกลอาจจะไกลไปสักหน่อยเพราะว่านั่งเรือไกล
0: มันมีลงไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีนั่งเรือออกไปมีเกาะเล็กๆเกาะไข่หรือยังไงเนี่ยนะฮะทั้งเกาะ
1: ไข่
0: เกาะเล็กติ๊บเดียวเลยเดินรอบเกาะได้ภายในไม่ถึง10-15 นาที
1: ครับเกาะไข่นี่เวลาอยู่บนเกาะไข่นะแล้วก็เวลาไปตอนเที่ยงนะบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในหนังแมดแม็กเลยคุณเหม่ง
0: มีมอดไหม้กันบ้าง
1: มอดไหม้
0: ร้อนมากเลยครับนะฮะ
1: ผมเคยพาพี่ทีมงานแล้วก็พี่สตาฟแล้วก็พี่ผู้สื่อข่าวอ่ะไปเอาติ้งอ่ะคุณเหม่งก็คือไปทำงานไปจ่ายฟุตบอลที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็เราไปเที่ยวเกาะไข่กันไปถึงประมาณสัก10 นาทีแรกมันก็สวยดีอ่ะคุณเหม่งมันขาวๆไงสวยอ่ะถ่ายรูป10 นาที15 นาทีพอสัก30 นาทีทุกคนจะเดินมาแล้วบอกกลับไหมกลับเถอะพอละถ่ายเหนื่อยแล้วโตมแล้วหน้ามันเลยหน้ามันตัวดำปี่เลยคุณเหม่งไม่มีต้นไม้แม้ขอโทษนะไม่มีร่มไม้เลยอ่ะต้องเอาร่มไปต้องมาอยู่ใต้หลังคาจะมีร้านอาหารอยู่ตรงกลางเกาะครับครับไม่มีต้นไม้เลยกับต้นไม้น้อยมากเลยครับ
0: เวลาไปพวกนี้เนี่ยเรากินผลไม้นะแตงโมแช่เย็นเย็นสับปะรดแช่เย็นเย็นนะโอ้มันชื่นใจ
1: โอ้โหใช่เลยครับก็วันนั้นเป็นสัมปทานด้วยคุณเหม่งก็คือเป็นอาหารเจ้าเดียวที่เขาได้สัมปทานที่เกาะนี้ครับแล้วก็การเดินทางเข้าไปก็ต้องจ่ายเงินนะเพราะว่าเขาได้สัมปทานก็ต้องช่วยเหลือคนที่เขาได้สัมปทานแหละแล้วก็แช ้บริการอะไรก็ต้องใช้จากเขาอ่ะแต่ว่าก็เราก็ซื้อได้นะมีร้านอาหารมีอะไรก็

0: าทำถูกกฎหมายนะครับ
1: SMS ครับทันไปวอร์มอัพตอนอยู่แถววัดเกตกันไหมครับวัดเกตอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได
0: ้วัดเกตอยู่ที่ริมปิงคุณเม่ง
1: อ๋อริมปิงกับร้านแรกวอร์มอัพทันฮะเป็นห้องแถวห้องเดียวจนกระทั่งขยายมาเป็น2ห้องอะไรเงี้ยร้านแรกผมก็ไปแล้วไปต่อแถวเป็นเรื่องแปลกไปต่อคิวกินแอลกอฮอล์นี่แหละเออก็รอก็ต่อไปต่อแถวกันนะ
0: ทันผมไปใครพูดอะไรมาผมทันหมดอ่ะผมด้วยอายุขนาดนี้แล้วทันหมดอ่ะเชียงใหม่อ่ะทันตั้งแต่เซเว่นสาขาแรกของเชียงใหม่อ่ะคิดดูแล้วกัน
1: โอ้
0: โอ้
1: สาขาแรกไม่รู้แต่สาขาที่500เนี่ยผมจำได้ไปที่มโนรมที่ชัยนาทโอ้โหคือกำลังนั่งรถไปห้วยขาแข้งแล้วเขาเป็นรถแบบบขส. Open Air รถแดงนะฮะเขาพาแวะเข้าไปรับไม่ใช่ไม่คือพาไปรับที่ขนส่งมโนโรมไปรับคนขึ้นรถเติมตรงนั้นแล้วเขามีฉลองพอดีเลยเป็นงานแบบเฉลิมฉลองตั้งโต๊ะจริงเลยนะเซเว่นสาขาที่500ของประเทศไทยนี่นานมากแล้วนะ
0: ใช่แต่ขอบอกนะแบบบรรยากาศของการได้กินเซเลปี้ครั้งแรกของชีวิตอ่ะ
1: เป็นไงฮะ
0: เซเว่นอีเลเว่นนี่มันน่าจดจำมากแล้วมันเป็นเซเว่นอันแรกของเชียงใหม่มันน่าจดจำมากนะคุณเม่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวท่านผู้ฟังหรอปัจจุบันก็จะนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะสาขาแรกของเซเว่นเชียงใหม่อยู่ที่ตรงข้ามโรงแรมเชียงใหม่ภูคำนะครับยังอยู่นะ
1: ครับ
0: อยู่ตรงคลองชนนะครับ
1: ถ
0: ึงคลองชนครับซ้ายมืออันนั้นเลยสาขาแรกของเชียงใหม่คนล้นออกมาคุณเม่งเอ้ยฮอตดงฮอตดอกหมดร้านวันเดียว
1: โอ้ครับ
0: เซเลบี้นี่โอ้โหกิน
1: ทำไมผมนึกถึงแต่มิโตโดนัทนะเนี่ยตรงนั้นเนี่ย
0: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ตรงข้างคือมิโตโดนัทถูกต้องใช่ครับนั่นแหละฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละอยู่นั้นก็เหมือนกันมิโตโดนัทสาขาแรกๆของเชียงใหม่ได้ที่นั่นครับ
1: เวลาใกล้ๆเวลาช่วงสอบก็จะไปโต้รุ่งกันบ้างแถวๆนั้น
0: ใช
1: ่คุณท็อปผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคุณท็อปกลับสายนิมมานเป็นที่เข้าห้องน้ำของผมสมัยก่อนเป็นป่ามายาลาบผมจบปี2525ครับ
0: โอ้ยโอ้ยรุ่นพี่เราร
1: ุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยฮะ
0: รุ่นใหญ่เลยใช่ใช่ครับเป็นป่ามายาลาบเป็นพี่ก้องบอกอย่างนั้นเลยใช่เลยนั่นแหละ
1: ครับเอาดีๆวอร์มอัพหรือจุ๊บๆแต่ยุคนี้วัยรุ่นไปตื้อกันท่าช้างนะครับอีไม่รู้ท่าช้างผมไม่ทันครับ
0: ท่าช้างนี่เป็นแหล่งใหม่แล้วก็มาอยู่ไล่มาอยู่ตรงใกล้เกษตรศาสตร์นะตรงตลาดจริงใจครับ
1: เราพยายามไปจังหวัดอื่นบ้างไหมอ่ะ
0: มันเวลาพูดเชียงใหม่แล้วเราก็จะดูแก่ขึ้นมาทันทีแล้วเม่ง
1: แต่ว่าไล่เรียงแต่ละจังหวัดนี่ผมพูดได้เลยนะถ้าเป็นเชียงรายเอ้ยถ้าเป็นลำปางนี่มดยิ้มใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เอ๊ะเราจะไล่สถานประกอบการแล้ว
0: มดยิ้มนี่ฮิตมากนะชื่อร้านเขาเก๋ดี
1: เขาระดับอะไรนะเบอร์หนึ่งของภาคเหนือในยุคนั้นความใหญ่นะแต่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงผมไม่ทราบไม่เคยไปเหมือนกัน
0: โอ้โหงั้นผมเล่าได
1: ้
0: หน้าตาเหมือนเข้าไปโรงยิมเนเซียมคุณเมย
1: ์โอ้ครับครับครับโรงยิมเลยนะ
0: นึกว่ามาแข่งวอลเลย์บอลน่ะ
1: ก็ดีนะไม่แออัดไฟไหม้ก็หนีได้สบาย
0: โอ้เพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนเขาเป็นโรงหนังคุณเมย
1: ์
0: เหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเขาเป็นโรงหนังครับมดยิ้มนะครับเป็นโรงหนังปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะใหญ่เหมือนคุณเดินแมคโครอะอารมณ
1: ์คุณวชิระส่ง SMS มาวันปกติทำงานไม่ได้ฟังวันนี้หยุดเลยได้ฟังแม่ไม่อยู่แล้วเหลือแต่แม่ยายคุณวชิระสวน95สวนหลวง95หรือสวนอะไรครับ
0: สวนดูหลาบ95เปล่า
1: เป็นไปได้
0: เป็นรุ่นพี่โอ้รุ่นพี่ผมอีกแล้วเนี่ยรุ่นพี่คุณเม่งเยอะเลย
1: ครับ
0: คุณเม่งนี่ร้อยเท่าไหร่ครับ
1: 115ฮะ
0: 115อ๋อนี่รุ่นคุณตูน
1: ครับ
0: รุ่นคุณตูนบอดี้สแลมนะฮะนี่เขาเป็นเพื่อนตูนนะคนเนี้ย
1: เพื่อนตูนฮะเพื่อนพี่ตูนเจอพี่ตูนที่อะไรนะเกาะลิบงใช่ไหมพี่ตูนบอก
0: ครับ
1: เอ๊หรือเกาะอะไรนะที่พี่กาพาผมไปเนี่ยพ
0: ี่เกาะลิบงถูกแล้ว
1: พี่ตูนบอกใครอ่ะนี่พูดถูกข้าวแล้วนะ
0: ส่วนผู้หลักคนมันเยอะ
1: ครับเกรียงคุณเกรียงไกรทันห้างโอชองไหมครับทันครับจนเจ๊งไปแล้วด้วยคุณซอยมดยิ้มลำปางครับใช่ครับเชียงใหม่ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
0: วันนี้เรามีแฟนภาคเหนือเยอะคุณเม่งสมุทรไทยอ่ะ
1: ภาคตะวันออกผมก็รู้แต่นี่รุ่นโหต้อง

0: เป็นรุ่นผมนะเอแจ็คเนี่ยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
1: ไอ้ชวนให้ส่งเข้ามา
0: ขออย่างขออย่างแต่รุ่นขออย่างขออย่างไปเรื่องอื่นดีกว่า
1: จังหวัดจังหวัดไหนมีตำนานอะไรให้ส่งเข้ามาสนุกดีได้คุยกันพี่ทำให้บรรยากาศมันเปลี่ยนนะปกติเราจัดมันจะแบบว่าแล้วแม้เกิดเราไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงเรื่องวันธรรมดา
0: ก็ดีแล้วช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดๆหลายเรื่องเนี่ยคุยกันเรื่องสนุกสนานเฮฮาไร้สาระรีแลกซ์รีแลกซ์บ้างเรื่องเที่ยวนี่แหละเที่ยวมันก็มีหลายแบบคุยกันให้มันสบายๆใจกันหน่อย
1: ที่เที่ยวที่ถูกกฎหมายตอนกลางคืนน่ะใครประจังหวัดไหนยึดอะไรก็ส่งมานี่อารมณ์นี
0: ้ครับ
1: คร
0: ับก็ถ้ากรุงเทพแต่ผมยอมรับเลยนะกรุงเทพเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมไม่ได้ไปเลย
1: คร
0: ับ ไปแต่ช่วงที่เป็นวัยทำงานก็จะเที่ยวอีกแบบแล้วนะเริ่มโตนะฮะมีไปทางฝั่งของท้องร
1: ออาร์ดีเอ
0: หรือ
1: ไงอาร์ดีเอหรือไ
0: งไม่ค่อยอาร์ดีเอไม่ค่อยแต่ว่าถ้านี่ถ้าทำงานระดับหนึ่งแล้วนะผมเป็น middle management แล้วไปเนี่ยตอนนั้นไปเรียนโทถ้าไม่ได้เรียนโทแล้วก็ไปสังสรรค์กับพวกกลุ่มเพื่อนเรียนโทก็ไม่ได้ไปนะทองหล่อเอกมัยครับมีช่วงที่เป็น first jobber เนี่ยไปบ่อยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแถวพวกซานดิก้าอะไรพวกนี้
1: โอเคแต่ว่าเมื่อก่อนการท่องเที่ยวมันก็มีเท่านี้แหละมันก็หมายความว่าไนท์ไลฟ์ก็ประมาณนี้ก็เลิกกันประมาณนั้นแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะตัวเองเมื่อก่อนเนาะค
0: ่
1: อนข้างจะปลอดภัยกว่าแต่ยุคปัจจุบันนี้แหมเยอะมันหลายรูปแบบอ่ะที่เราต้องระวัดระวังหน่อย
0: ครับพอช่วงผ่านมาช่วงหนึ่งอันนี้พูดถึงหลายปีแล้วนะแสงสีมันแยงตารู้สึกเวียนหัวไม่สบายใจไม่โอเคเลย ก็เลยไม่ได้ไป
1: ไ
0: ม่ได้ครับ
1: ไปไม่ได้แหละมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวไปตามวัยคุณเหม่งครับก็คือแบบตามอายุครับแล้ววัยที่เปิดจ็อบเบอร์ในยุคปัจจุบันน้องๆที่อยู่เจนวายเจนซัดก็ต้องเที่ยวเข้าไปกันเขาก็มีความสุขในรูปแบบของเขาก็ไม่ใช่ที่ของเรามันก็เป็นแบบนั้นแหละครับ
0: ฮะสวัสดีครับตอนสอบเสร็จเพื่อนๆชอบพาไปฉลองที่มดยิ้มครับข้างในกว้างมากเลยครับจากคุณโปเต้
1: แต่เห็นไหมบอกแล้วว่าให้นึกถึงยิมเนเซียมไว้มดยิ้มเนี่ยมดยิ้มลำปางเนี่ยเพื่อนไม่เจอคุณเอง
0: ผมส่งพาขับที่เชียงรายประกวดใหญ่เหมือนกันนะถ้าระดับยิมเนเซียมลงยิมเนี่ยผมว่าไอ้นี่ก็ไม่แพ้กันอ่ะ
1: ใช่ครับถ้าท่านเป็นคนฝังทนได้จะมีฮอตแทร็กนะฮอตแทร็กไปข้างต้องว่าเสียงนะฮอตแทร็กนะต่อว่าแล้วนี
0: ้ครับชื่อเรื่องแปลกขึ้นเรื่อยๆคุณจอยผมเคยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวเชียงใหม่ตอนซีเกมตอนไปผมขับ KR เขาขับ Honda Dream กันเยอะตอนนี้จำภาพเชียงใหม่ไม่ได้แล้วครับ
1: ใช่เมื่อก่อน Honda Dream เป็นรถที่แบบคนเชียงใหม่นิยมเพราะมันเป็นเครื่อง2จังหวะคุณเม่ง
0: ฮะ
1: แล้วมันแรงกำลังมันดีมันขึ้นดอยเก่งกำลังมันดีก็พี่ชาวเผ่าอ่ะครับชาวแมวอ่ะไอ้ชาวม้งอ่ะครับก็ชอบใช้ชาวม้งชาวกะเหรี่ยงชาวอีก้อชอบใช้ Honda Dream แล้วก็ยุคนึงมันเป็นรถโครงการของครูรุสภาด้วยคุณเม่ง
0: ฮะ
1: ถ้าใครมีครอบครัวหรือมีคุณพ่อคุณแม่เป็นครูอ่ะเขาจะผ่อน Honda Dream ได้ในราคาถูกอ่ะที่เป็นพิเศษก็เลยกลายเป็นรถที่แบบลูกครูใช้เยอะครูใช้เยอะลูกครูก็ใช้เยอะครับก็เลยฮิตมาก Honda Dream นี่ยุคผมนะยุคผมนี
0: ่ครับ
1: ท็อปที่สุดๆใครออกดีเนี่ยว้าวว้าเพราะว่าเราจะสามารถบิดไปเที่ยวห้วยตึงเข้าได้
0: แต่เวลาหมดเวลาแล้วครับทิ้งท้ายกันที่ข้อความสวัสดีวันแม่ครับไม่เคยเที่ยวกลางคืนครับเน้นเที่ยวธรรมชาติก็แปลกคนดีเคยดูโทรทัศน์เปิด NASA ดูโฮมมากเลยเอ๊ะเหรอโอเควันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว
1: แม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทราเวลดำเนิน

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกข้าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: เทคโนโลยีไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในบอสพิสารถ้ำอมรประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะฮะทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ก็ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ย้ำอีกทีแต่วันนี้วันหยุดคงสบายๆแหละมั้งแต่ว่าอย่างเมื่อวานก็มีคำถามค้างเพราะว่ามาช่วงท้ายประเดประดังกันมาเยอะนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคิดว่านึกคำถามออกแต่เนิ่นๆทิ้งคำถามไว้แต่แรกก็แรกก็จะได้คำตอบแน่ๆนะนะแล้วก็ถ้าเกิดใครฟังผ่านทาง YouTube นะครับมันจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะครับวันนี้วันพุธปกติอัปเดตข่าวสารในแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตแต่ว่าวันนี้วันหยุดอ่ะก็อยากคุยสบายๆแล้วกันนะแล้วก็ช่วงแรกนี้นะครับขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับ อย่างที่บอกเมื่อวานมีคำถามค้างอยู่ประมาณสัก 4-5 คำถามเดี๋ยวขออนุญาตไล่คำถามทั้งหมดไปก่อนเพื่อเดี๋ยวช่วงหลังจะได้มานั่งตอบเคลียร์ของวันนี้นะครับไปที่ SMS เมื่อวานที่เหลือก่อนนะฮะ0501นะครับเขาถามมาสายชาร์จ Type C to Type C แบบ240วัตต์เป็นมาตรฐาน USB 3.1 Gen 2นะครับต่ออะแดปเตอร์อุกคีต่ออะแดปเตอร์อุกคีหมายว่าเอาไปต่อกับอะแดปเตอร์อุกคีที่เป็น65วัตต์กับตัว MIDI Dock เล่น Nintendo Switch ออกทีวีได้ไหมขี้เกียจหาหลายปลั๊กจะหาสายใหม่ผมแค่นึกไม่ออกว่ามันต่อยังไงวะของแค่นึกไม่ออกมันต่อยังไงวะคือผมเข้าใจว่าคุณกำลังจะเอาสาย C2C ที่เป็น240วัตต์เนี่ยคืออย่างนี้อธิบายก่อนไอ้พวกสาย C2C ที่เป็นพอร์ตมาตรฐานพวก USB 3.1 Gen 2 USB 4อะไรเงี้ยที่เป็นแบบ10กิกะบิต20กิกะบิตส่วนใหญ่แล้วแต่ไม่ทั้งหมดนะอันนี้อาจต้องไปเช็คก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสายพวกเนี้ยจะรองรับตัวโปรโตคอลที่เป็นของ DisplayPort ด้วยก็จะรองรับ 4K 60อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มันสามารถเอาไปต่อเข้ากับอุปกรณ์เข้ากับมอนิเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อแสดงผลได้อ่ะแต่ว่าในกรณีเนี้ยผมนึกไม่ออกมันต่อยังไงเพราะนี่คุณกำลังจะเอาสายไปต่อเข้ากับหัวชาร์จแล้วหัวชาร์จมันก็ต้องไปต่อเข้ามินิด็อกแล้วจากมินิด็อกโดยปกติมันก็คือเอาอย่างมินิด็อกปกติมันก็คือมีสาย USB C อีกเส้นถูกไหมเอาไปต่อเข้า Nintendo Switch แล้วยังไงวะจาก MIDI Dock ถ้าจะไปออกต่อทีวีมันก็ต้องใช้สาย HDMI อีกเส้นผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามนี้ทักเท่าไหร่ว่าผมแค่นึกภาพการต่อไม่ออกว่ามันต่อแล้วมันจะไป make sense ตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเออแต่คือถ้าหาว่าสายอ่ะรองรับตัวมาตรฐานที่เป็น DisplayPort ไหมรองรับแต่ว่าผมแค่นึกออกว่าต่ออย่างนี้แล้วภาพมันจะไปออกยังไงโดยที่ไม่ยังไงวะผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นไหมผมแค่กำลังคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นไหมเพราะสุดท้ายอ่ะจากมินิด็อกที่ต่อเข้ากับ Nintendo Switch แล้วจะไปออกทีวีอ่ะคุณก็ต้องเอาสาย HDMI อยู่ดีเพราะทีวีโดยปกติมันแทบไม่มีตัวไหนเลยที่มันมีพอร์ต USB Type-C สำหรับรับภาพเวลารับภาพของทีวีมันเป็น HDMI เป็นหลัก DisplayPort หรือ USB C ส่วนใหญ่มันอยู่กับมอนิเตอร์มันไม่อยู่กับทีวีทีวีไม่ค่อยใช้หัว DisplayPort DP อ่ะเนาะหรือว่า USB C สำหรับการรับสัญญาณภาพ input เข้าไปก็เลยนึกวิธีต่อไม่ออกแต่ถ้าถามว่าสายรองรับ DP มั้ยค่อนข้างคิดว่าแต่ต้องไปเช็คอ่ะนะแต่ส่วนใหญ่ในตลาดที่มีขายอยู่ถ้าเป็นสาย C2C แบบมาตรฐาน USB 3.1 Gen 2USB C 4ต่อไม่ใช่ Thunderbolt ก็ตามก็จะรองรับตัวที่เป็น DisplayPort โปรโตคอลอยู่แล้วก็คือส่งสัญญาณภาพและเสียงได้สูงสุดก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ 4K 60หรือไม่ก็ถ้าเป็นพวกมาตรฐาน USB C 4ที่เป็น20กิกะบิต หรือ25กิกะบิตก็จะได้แบบ 8K 30อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละแต่ผมแค่นึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันจะไปต่อยังไงนะครับแล้วก็ใน YouTube เมื่อวานที่ค้างไว้ก็จะมีคุณวรวุฒิวงศ์นะครับถามว่า SD card มีแนวโน้มราคาลงเร็วๆนี้ไหมไม่เห็นวี่แววเลยนะครับปีหน้าก็คือแต่ว่า SD card อ่ะมันถือว่าเป็นกลุ่มรายสินค้าที่ได้รับผลกระทบมันได้รับผลกระทบแหละแต่มันได้รับผลกระทบไม่ได้เยอะมากไม่ได้ impact เร็วเพราะนั้นราคาก็ตอนนี้ขึ้นไปละแต่ว่าจะขึ้นอีกไหมก็จะขึ้นอีกนี่ๆหน่อยๆแต่ยังไม่มีแนวโน้มลงแล้วก็คงยังไม่คิดว่าจะในฝั่ง storage เลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว solid state disk ในกลุ่มเฉพาะ solid state disk รุ่นธรรมดานะไม่นับรุ่นที่มี RAM ฝังอยู่ในตัวนะครับกลุ่มที่เป็น solid state disk ธรรมดากลุ่มที่เป็น SD card ปกติที่ราคาขึ้นไปแล้วคิดว่ายังไม่ลงเร็วๆนี้แต่ราคาก็น่าจะยังไม่ขยับขึ้นอย่างกระโตกกระตากในระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันนะครับยังไม่มีสัญญาณที่ลดลงแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกันนะครับคุณดิสอิสมาเนียถามมาว่า Samsung จอโค้ง55นิ้วบอร์ดเสียช่างตีราคา 4,000 ซ่อมดีไหมอันนี้ช่างศูนย์ป่ะถ้าช่างศูนย์ถือว่าซ่อมถูกมากนะผมมี Samsung 55นิ้วอยู่ตัวหนึ่งตัวเก่านะครับบอร์ดเสียเหมือนกันเพราะว่าน้องแมวฉี่ใส่นะครับแล้วบอร์ดช็อตช่างเปลี่ยนช่างคิดค่าบอร์ดมาเปลี่ยน อยู่ที่ประมาณ 8,500 มาถ้าผมจำไม่ผิดก็เลยไม่ได้ซ่อมตอนนั้นแต่ถ้าเกิด 4,000 ผมว่าเป็นผมซ่อมนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปดูตัวทีวีด้วยแหละเพราะว่าพอบอกว่าเป็นทีวี Samsung จอโค้ง55ณยุคปัจจุบันมันไม่ค่อยมีใครทำจอโค้งผมก็เลยเดาว่าเป็นโมเดลรุ่นเก่าก็ต้องกลับไปย้อนกลับไปว่าไอ้โมเดลรุ่นเก่าที่คุณใช้อยู่อ่ะถ้าตัดเรื่องบอร์ดเสียอย่างอื่นคุณใช้งานได้พึงพอใจไหมเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีหรือคุณมีบล็อกอยู่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาคือคุณยังพึงพอใจกับตัวคุณภาพของทีวีจอโค้ง55นิ้วที่บอร์ดเสียตัวนี้ไหมก่อนที่มันจะเสียนะถ้าคุณพึงพอใจผมว่า 4,000 ราคาไม่แพงเลยซ่อมได้เปลี่ยนได้คุ้มอย่างน้อยก็ถูกกว่าที่ผมเคยช่างซัมซุงเคยตีราคาผมครึ่งนึงเลยทำไมช่างผมตีแพงวะแต่เพราะมันยังมาจากช่างผมมาจากซัมซุงไทยนะไอ้ตามนั้นถือว่าผมว่าเพราะคุ้มซ่อมคุ้มอยู่ครับเพราะถ้าเกิดจะเอาราคา 4,000 ไปซื้อทีวีใหม่มันไม่ได้55นิ้วแน่ๆ 4,3 ยังเหนื่อยเลยสำหรับในงบ 4,000 บาทนะครับคุณ NW Rim พี่บอสเคยใช้แท็บเล็ตหรือ iPad แล้วติดคีย์บอร์ดเป็นโน้ตบุ๊กไหมเคยคิดว่า iPad แท็บเล็ตติดคีย์บอร์ดสามารถใช้งานแทนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กปกติได้ไหมคุ้มกว่าสะดวกกว่าไหมอ่ะเอาใช้เรื่องทดแทนก่อนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานในระดับไหนใช้งานแอปพลิเคชันไหนใช้งานในรูปแบบไหนถ้าเกิดคุณใช้งานในเวที่พื้นฐานมากๆนะครับเช่นแค่การทำงานเอกสาร Word Excel PowerPoint แบบทั่วๆไปใช้เปิดเบราว์เซอร์เข้าดู Netflix ดู Facebook เสิร์ชหาข้อมูลด้วยเบราว์เซอร์อะไรพวกเนี้ยผมใช้คำว่าแท็บเล็ตหรือ iPad ต่อคีย์บอร์ดใช้งานได้แทบจะเหมือนโน้ตบุ๊กเลยคุณจะไม่ค่อยคิดถึงโน้ตบุ๊กสักเท่าไหร่สามารถใช้แทนได้แต่ถ้าเกิดเป็นลึกกว่านั้นเช่นคุณใช้โน้ตบุ๊กเพื่อแบบสมมติว่าคุณใช้เอาอะไรดีอ่ะมีซอฟต์แวร์อ่ะคิดถึงซอฟต์แวร์ปกติแล้วกันเนาะซอฟต์แวร์ที่มีใน Windows หลายๆตัวมันไม่ได้มีอยู่บนแท็บเล็ตหรือถ้ามีมันก็ไม่ได้ฟังก์ชันเทียบเท่าอะไรเงี้ยอ่ะก็ต้องอันนั้นก็ต้องเหมือนกันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นก็คุณต้องตอบตัวเองแหละคือมันใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ได้ในทุกรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละคนประมาณนี้คุ้มกว่าหรือสะดวกกว่าไหมก็ขึ้นอยู่กับบุคคลอีกสำหรับผมชอบแยกอุปกรณ์ว่าโน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊ก PC ก็คือ PC แท็บเล็ตก็คือแท็บเล็ตแต่นั้นคือสไตล์ผมบางคนอย่างผมตัวอย่างหลานผมก็ได้ที่ตอนนี้ทำงานแล้วสมัยเรียนมหาลัยเขามี MacBook แต่เขาก็ใช้ iPad Air ของเขาอะต่อแท็บเล็ตไอ้โทษครับต่อตัวที่เป็นคีย์บอร์ดเมจิกคีย์บอร์ดนะผมจำชื่อไม่ผิดแล้วก็ใช้งานเขาหลังๆก็ไม่ค่อยหยิบถ้าไม่ใช่งานใหญ่จริงๆไม่ได้งานสำคัญจริงๆเขาจะไม่หยิบโน้ตบุ๊กไม่หยิบ MacBook มาใช้ก็ใช้ตัว iPad เขาในการทำงานทั่วๆไปได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งานขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของแต่ละคนนั่นแหละมันแทนได้ในบางรูปแบบบาง use case ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับ use case ของแต่ละคนเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะมาอัปเดตข่าวบ้างนะครับเอาข่าวไม่ค่อยดีก่อนแล้วกันเนาะด้วยความที่วันนี้ข่าวจะสเปซสปะนิดนึงนะครับเพราะว่าข่าวมือถือมีไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องอยากชวนคุยด้วยนะครับเมื่อวานมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับด้านฮาร์ดแวร์ในบ้านเราก็คือทางด้านของโดราคูบริษัทโดราคูเป็นดีลเลอร์เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่นำเข้าสินค้าหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแรมแล้วก็ Solid State Disk ของแบรนด์ PNY นะก็คือของบริษัท PNY Technology นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมพอสมควรนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ๆจริงๆก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนาแล้วแหละปลายเดือนกรกฎาแล้วแหละนะครับว่ามีผู้ผลิตแรมและ Solid State Disk Third Party บางแบรนด์กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายในการหาพวกเม็ดแรมหาแนนแฟลตมาเติมเข้าเพื่อผลิตอะไรเงี้ยแล้วก็มีข่าวลือว่าจะมีบางแบรนด์ที่อาจจะต้องยุติการผลิตออกจากตลาดไปแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ระบุชื่อแบรนด์ตรงๆนะแต่มันก็มีหลุดมาว่าเป็น PNY บ้างเป็นยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ผมพยายามไม่พูดยี่ห้อที่ยังไม่เป็นข่าวนะกลัวจะชี้นำนะครับซึ่งก็ PNY มีอยู่ในชื่อนั้นด้วย 3-4 ชื่อนั้นมี PNY อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ข่าวลือนั้นก็เป็นจริงเรียบร้อยเพราะเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับทางด้านของโดราคูซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ PNY ในประเทศไทยก็ออกมาประกาศว่าบริษัท PNY Technology ได้มีการแจ้งและบอกกล่าวกับทางโดราคูนะครับว่าสินค้าในกลุ่ม Solid State Disk ทั้งแบบ SATA ทั้งแบบ M.2 NVMe แล้วก็ RAM นะครับจะยุติการรับประกันสินค้าแล้วนะครับซึ่งทางบริษัท PNY Technology ก็ได้มีการหยุดสายการผลิตสินค้าทั้งในกลุ่มที่เป็น Solid State Disk และ RAM หรือหน่วยความจำแบบ DDR นะนะ เป็นที่เรียบร้อยนะครับทำให้ประกันแบบ Lifetime ก็ยุติลงทันทีน่าสนใจก็คือง่ายๆประกาศว่าสินค้าอยู่ในอยู่ในสถานะ EOL นะ End of Life เรียบร้อยนะครับจบหมดประกันแล้วก็กึ่งๆจะถอนตัวจากตลาดไปด้วยนะสำหรับ PNY Technology นะครับสำหรับตลาด RAM แล้วก็ตลาด Solid State Disk ก็โอ้ซึ่งจริงอ่ะโอเคหลายคนหัวเสียแหละผมเห็นตามโซเชียลหลายเพจที่เอาแชร์นี้ของแชร์ประกาศนี้ของโดราคูไปลงรวมถึงเพจผมด้วยก็โอ้ดราม่ากันหนักเลยนะครับโอ้มันประกันอย่างนี้มันไม่ได้หน้าอะไรเงี้ยคือเข้าใจแต่มันจะมีอีกหลายแบรนด์อันนี้ผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยประสบปัญหาด้วยที่คอมคุณยังดีอยู่นะสมมติวันนี้แบรนด์ไหนก็ได้เลยนะผมจะคำว่าแบรนด์ไหนก็ได้เลยนะที่เป็น Solid State Disk หรือว่า RAM แล้วเกิดอาการเสียแล้วคุณเอาไปเคลมคุณจะเจอปัญหาว่าเขาไม่มีของเคลมให้คุณส่วนใหญ่หลายบริษัทหลายดีลเลอร์หลายดิสทริบิวเตอร์ในไทยตอนนี้ใช้วิธีออฟเฟอร์เป็นเงินคืนให้คุณหลังจำนวนเงินที่คืนอ่ะมันไม่ใช่จำนวนเงินมูลค่าของ RAMหรือ Solid State Disk ในปัจจุบันแต่มันจะเป็นมูลค่าของ RAM และ Solid State Disk ณวันที่เราซื้อซึ่งหลายคนก็ไม่โอเคถูกป่ะเพราะทุกวันนี้ RAM มันแพงไง RAM DDR สมมุติ DDR5 16 GB บัตรสัก 5,600 ตัวเดียวแถวเดียวเนี่ยปัจจุบันอยู่ประมาณ 4-5,000 นึกออกป่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นที่หลายคนซื้อมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันราคาแค่ประมาณแบบ 2,000 บวกลบอะซึ่งพอดีลเลอร์ดิสทริบิวเตอร์ก็โอเคเราไม่มีของเคลมให้คุณงั้นเราคืนเงินคุณแล้วกันแต่เราคืนตามมูลค่าที่คุณซื้อนะไม่ใช่มูลค่าตลาดปัจจุบันหลายคนก็ไปแบบเฮ้ยงี้ไม่ได้ดิซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องถกเถียงอยู่ว่าแล้วมันควรจะเป็นแบบไหนวะเรามันต้องตีมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าที่วันที่เราซื้อ ก็ยังถกเถียงกันอยู่หลายคนก็เลือกที่จะไม่รับเงินแต่ว่ารอซึ่งหลายคนก็

0: รอไปแล้ว2เดือน3เดือนก็ยังไม่ได้ของเคลมออกมาประมาณนี้เพราะเขาไม่มีของเคลมจริงเออก็ของขายยังไม่มีอ่ะแล้วจะเอาของเคลมจากไหนอ่ะก็เป็นปัญหาอีหยังวะอยู่นะทุกวันนี้ในตลาดฮาร์ดแวร์ PC โน้ตบุ๊กนะครับก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าถ้าช่วงนี้ใครมีโอกาสได้ทำบุญใดๆนะครับก็แนะนำให้อุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับบรรดาฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณรักนะครับให้มันมีชีวิตยืนยาวนะครับอย่าเพิ่งไปโอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรครับมาโอโหสิกรรมเอาบุญกุศลทั้งหมดยกให้แรมยกให้โซลิดสเตตดิสยกให้การ์ดจอยกให้ CPU ของคุณนะตอนนี้ดีกว่านะครับแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ PNY ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งแบรนด์นะครับแล้วก็หลายคนรู้แรมแพงโซลิดสเตตดิสแพงใช้คำว่าสตอเรจแพงก็ได้นะครับกำลังจะขึ้นอีกหลายอย่างเราเคยรายงานไปแล้วว่า NVIDIA กับ AMD เคยประกาศแล้วว่าก่อนจะจบไตรมาส3ปีนี้ก็คือก่อนจะสิ้นเดือนกันยายนจะมีการขยับราคาของการ์ดจอ NVIDIA แล้วก็ AMD ขึ้น NVIDIA ก็คือตระกูลที่เป็น GeForce RTX 50ทั้งหมดส่วน AMD ก็คือตระกูลที่เป็น Radeon RX 900ทั้งหมดจะมีการขยับขึ้นแต่ก็อาจจะขึ้นไม่ได้เยอะมากแต่ก็ขึ้นก็คือขึ้นประมาณสัก12ถึง 20% ประมาณ 10-20% อากลมๆแล้วกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆฝั่ง CPU ทั้ง Intel ทั้ง AMD ก็เคยประกาศแล้วว่าภายในช่วงก่อนจบปี2026นี้ก่อนสิ้นปีนี้ก็จะมีการขยับราคา CPU ขึ้นทั้งในเจนปัจจุบันแล้วก็เจนก่อนหน้าที่ยังทำตลาดอยู่นะครับล่าสุดผู้ผลิตเมนบอร์ดจากไต้หวันร่วมกันประกาศแถลงนะครับทั้ง ASUS Gigabyte MSI นะครับมีกำลังเขาบอกว่ามีข่าวลือออกมาจากฝั่งไต้หวันว่าทั้ง ASUS Gigabyte MSI เป็นผู้ผลิตเมนบอร์ดเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องของการปรับราคาสินค้าเมนบอร์ดในช่วงไตรมาส3ปีนี้ก็คือไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านะเหตุผลก็คือราคาของแผงวงจร PCB มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตอนนี้เราราวประมาณ 40-50% ตลอดปี2026นี้เนื่องจากราคาวัตถุดิบแล้วก็กระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยวัตถุดิบหลักๆก็จะมีเรื่องของทองแดงอะไรแบบนี้นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมากๆในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาละประมาณนี้นะครับก็ขึ้นไปหมดและอีกอันนึงที่หลายคนไม่ค่อยรู้แต่ว่าล่าสุดเขาประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Microsoft เตรียมที่จะขยับราคาของ Windows License แบบที่เป็น OEM License ก็คือWindows License ที่ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กหรือ PC แบรนด์ทั้งหลายอ่ะ Acer Asus HP Dell Lenovo อะไรเงี้ยซื้อไปเพื่อไปใส่ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วค่อยมาขายให้คุณในโน้ตบุ๊กที่บอกว่าแถม Windows 11 Home 64 Bit ฟรีหรือว่าซื้อ PC แล้วแถม Windows 11ฟรีอ่ะคือ user รู้สึกว่ามันฟรีเพราะเขาไม่ได้ชาร์จเพิ่มแต่ในความเป็นจริงคือมันหนึ่งในต้นทุนเพราะมันไม่ได้ฟรีจริงๆมันมีราคาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีนะครับ Microsoft เขามีการขึ้นค่าไรเซนของ Windows 11หรือใช้ว่าระบบปฏิการ Windows อะไรก็ได้ขึ้นทุกปีแต่ทุกปีมันจะขึ้นแค่เล็กน้อยครับมันจะขึ้นทีละประมาณแบบ 3% 4% ประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดมีข่าวออกมานะครับว่าMicrosoft เตรียมปรับราคา OEM license ของตัวระบบบริการ Windows ที่จะขายให้กับบรรดาผู้ผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นในปีนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้น 3% 4% แต่เพิ่มขึ้นทีเดียวประมาณ 8-10% เยอะอยู่นะโอเคมันอาจจะเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณไม่กี่ร้อยบาทแต่ก็เยอะอยู่ดีอ่ะก็นั่นแหละนะครับก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาโน้ตบุ๊กในช่วงปลายปีนี้ต้นปีหน้าอาจจะมีการขยับราคาขึ้นได้อีกเล็กน้อยถึงประมาณหนึ่งก็ไม่ได้บอกกล่าวให้แบบโอ้อย่าใช้ตังอะไรอย่างนี้แต่แค่ให้วางแผนให้วางแผนอะไรที่มันจำเป็นก็ต้องซื้ออะไรที่มันยังไม่จำเป็นจริงๆก็ชะลอไปก่อนได้ นะครับชะลอไปก่อนได้นะฮะมาเรื่องของมือถือสั้นๆแล้วกันมาก็หัวเว่ยในประเทศไทยนะครับเปิดตัวเรียบร้อยสำหรับหัวเว่ย Piora 90S Pro แล้วก็ Piora 90S Pro Max นะครับประกาศราคาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาตัว Piora 90S Pro ก่อน 90S Pro เนี่ยมีมาทั้งหมด2รุ่นความจุก็คือ RAM 12 Storage 25634,990 บาทนะครับถ้าเป็นตัวสตอร์เรท512อยู่ที่ 38,990 บาทนะครับถ้าเป็นตัวรุ่น Pro Max นะครับมีมาความจุเดียวเลยคือ RAM 12สตอร์เรท512 GB นะครับอยู่ที่ 49,990 บาทนะครับอันนี้เป็นราคาช่วงนี้ซึ่งโปรโมชั่นช่วง Early Bird เขาจะจบพรุ่งนี้พอเขาประกาศตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเขาจะไปจบถึงวันที่13สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อตัว Piora 90S Pro หรือว่า 90S Pro Max สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มก็คือหัวชาร์จหัวเว่ย Super Charge ถ้าเป็นรุ่น Pro จะได้ตัว66วัตต์ถ้าเป็นรุ่น Pro Max จะได้100วัตต์นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มถ้าเป็นรุ่น Pro เนี่ยก็คือจะได้ตัวของหัวเว่ย Watch Fit 4 Pro เข้ามาด้วยนะครับได้หัวเว่ย Care Plusในปีแรกนะครับตัวเครื่องประกัน2ปีอยู่แล้วแล้วก็ตลอด2ปีเนี่ยสามารถที่จะเอาฟิล์มไปเปลี่ยนได้ฟรีถึง4ครั้งนะครับถ้าเป็นรุ่น Pro Max นะครับมีสิทธิ์แลกซื้อ Huawei MatePad Mini ในราคาเพียงแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับที่เหนือเหมือนกันเลยก็คือได้ Huawei Care Plus ก็คือประกันอุบัติเหตุ1ปีนะครับแล้วก็ได้ประกันตัวเครื่อง2ปีพร้อมบริการติดฟิล์มฟรีหรือว่าเปลี่ยนฟิล์มฟรีทั้งหมด4ครั้งในตลอด2ปีนะครับแล้วก็โปรกับโอเปอเรเตอร์เขาทำกับ AS นะผมไม่เห็นของ True ใครเห็นบอกด้วยกับผมไม่เห็นนะครับก็ตามนี้สเปคคร่าวๆนะครับถ้าเป็นรุ่นตัว Piora 90S Pro จริงๆคือ2ตัวสเปคแทบจะเหมือนกันเลยนะต่างกันที่หน้าจอต่างกันที่ตัวรายละเอียดกล้องบางส่วนแล้วก็เรื่องของการชาร์จนะครับทั้งคู่จะได้ชิปเป็น Huawei Kirin 9030S นะครับกล้องหลักจะเป็นตัวเดียวกันนะเป็นเซ็นเซอร์50ล้านแบบ RYB นะครับตัวเลนส์เนี่ยเป็นแบบ Adaptive ปรับรูรับแสงได้ F1.4 ถึง F4 นะครับความแตกต่างอยู่ที่เลนส์อัลตร้าไวด์กับเลนส์เทเลโฟโต้แบบ Periscope นะครับถ้าเป็นรุ่น Pro เลนส์อัลตร้าไวด์จะได้ความละเอียด 12.5 ล้านพิกเซลถ้าเป็นรุ่น Pro Maxจะได้40ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องเทเลโฟโต้แบบ Periscope ถ้าเป็นรุ่น Pro จะได้50ล้านพิกเซล Optical Zoom 4เท่านะครับถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น Pro Max จะได้เป็นตัว200ล้านพิกเซล Optical Zoom 4เท่าทั้งหมดเป็นเซ็นเซอร์ RYYB ทั้งหมดนะครับกล้องหน้าตัวเดียวกันเนาะ13ล้านนะครับลำโพงคู่สตีโอได้ Wi-Fi 7ได้ 5G ได้ Bluetooth 6.0 ใช่ฮะโอ้เว่ยรองรับ 5G แล้วในรุ่น Piora 90ซีรีส์นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์ถ้าเป็นรุ่น Pro ชาร์จไวด้วยสาย66วัตต์ไร้สาย50วัตต์ถ้าเป็นรุ่น Pro Max ชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สายอยู่ที่80วัตต์ทั้งคู่กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP6869 นะครับอีกหนึ่งความต่างคือเรื่องของหน้าจอนะครับก็คือขนาดนั่นแหละ Piora 90S Pro ได้หน้าจอแบบ OLED LTPO นะครับ 6.6 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus ถ้าเป็นตัว Pro Max ก็ขนาดหน้าจอขึ้นมาอยู่ที่ 6.9 นิ้วความละเอียด Full HD Plus เหมือนกันแล้วก็เป็น LTPO เนาะ Refresh Rate แบบ Adaptive 1-120 เฮิรตซ์นะครับประมาณนี้นั่นคือฝั่งของ Huawei นะครับจาก Huawei ในไทยข้ามไปจีนเลยละกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่ารุ่นนี้จะออกมาในรุ่นไหนนะครับก็คือRedmi K100 Pro Series ซึ่งเขามาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือ K100 Pro กับ K100 Pro Max นะครับ K100 Pro ก่อนได้หน้าจอ OLED ขนาด 6.59 นิ้วนะครับความสว่าง 4,500 นิตอัตรา refresh rate 185 เฮิรตซ์นะครับตัวชิปจะเป็นรุ่นใหม่เลยเป็นตัวรุ่นประหยัดรุ่นเล็กสุดของ Snapdragon8 Elite Gen 5ก็คือตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series นะครับได้กล้องหลัก200ล้านพิกเซลนะครับใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL HP5 มีเลนส์อัลตราไวด์8ล้านนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ออปติคอลซูม 2.5 เท่านะครับใช้เซ็นเซอร์เป็น Samsung ISOCELL JN5 ความละเอียด50ล้านกล้องหน้า32ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอนะครับจูน by Bose ด้วยนะแล้วก็แน่นอน 5G มี Wi-Fi 7มี Bluetooth 6.0 แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากในรุ่นโปรเนี่ยให้มา 8,580 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายแบบด้วยสายเข้าไป27วัตต์จ่ายแบบไร้สายออกมาได้สูงสุด 22.5 วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68-69 นะครับถ้าเป็นรุ่น Pro Max หน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 6.9 นิ้วแต่สเปคจอจะเหมือนกันนะครับชิปอัปเกรดขึ้นมานิดนึงเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 5รุ่นปกติก็จะแรงกว่าตัว V Series เนาะกล้องหลักตัวเดียวกันความแตกต่างจะอยู่ที่เลนอัลตราไวด์นะครับอัลตราไวด์จะขยับขึ้นมาจาก8ล้านมาเป็น50ล้านใช้เซ็นเซอร์เป็นOmniVision OV50M นะครับเลนส์เทเลโฟโต้ใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน Samsung ISOCELL JN5 50ล้านแต่ว่าเลนส์ที่ใช้เป็นคนละตัวเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น Pro Max จะได้ Optical Zoom 5เท่านะครับดิจิตอลซูมได้ไกลสุด100เท่าแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมาอีก 9,070 มิลลิแอมป์อัวร์นะครับส่วนเรื่องการชาร์จเหมือนกัน 100% นะฮะราคาที่จีนเปิดเนี่ยตัว Redmi K100 Pro จะอยู่ที่ตัวเริ่มต้นเนาะ RAM 12 256อยู่ที่ 3,699 หยวนก็ประมาณสัก 18,000 บวกลบถ้าเป็นตัว Pro Max ตัวเริ่มต้นคือ RAM 12 Storage 216อยู่ที่ 4,199 หยวนนะครับประมาณ 20,000 นิดๆประมาณ 20,500 2,600 ประมาณนั้นอ้ออีกหนึ่งความต่างที่ลืมบอกคือในรุ่น Pro Max เนี่ยลำโพงคู่สเตอริโอจูนบายโบสมีเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือจะมีตัวซับวูฟเฟอร์มาให้ด้วยคุ้นๆนะมันก็เหมือนกับตัวโปรโคนั่นแหละก็เลยคิดว่าไอ้ตัวRedmi K100 Pro Series ก็น่าจะเป็นตัวไอ้ตัวโปรโคตัวท็อปปีหน้าที่จะออกนั่นแหละนะครับคิดว่านะก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับแล้วก็ มีข่าวลือของตัวรุ่นเล็กสุด Redmi 17C ด้วยนะครับก็มีข่าวมาอันนี้อ้างอิงข้อมูลจากทางด้านของ JSM Arena นะก็สเปคแทบจะเหมือนเดิมเลยนะสำหรับ Redmi 17C 5G สเปคแทบจะเหมือนกับตัว 16C 5G เลยนะครับก็คือชิปตัวเดิม MediaTek Dimensity 6300 RAM ROM เท่าเดิม ROM มีให้เลือก2ขนาด6428แบตเตอรี่ 6,000 ชาร์จไว33วัตต์อะไรแบบเนี้ยสเปคแทบจะเหมือนเดิมเลยคือเป๊กต่างกันน้อยมากๆต่างกันหลักๆก็คือจะมีเรื่องของแบตที่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงมีเรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่สว่างขึ้นอีกนิดนึงประมาณปีแล้วมัน600นิตมั้งปีนี้มีที่810นิตอะไรประมาณนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลมาจากต้นทุนแหละก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเปิดตัวในไทยเมื่อไหร่และจะราคาเท่าไหร่สำหรับ Redmi 17C 5G นะครับส่วนแฟนๆ iQOO เขากำลังจะเปิดตัวรุ่นท็อปตัวใหม่ของเขาในปีนี้ก็คือตัว iQOO Neo 11 Ultra เขาเตรียมเปิดตัวที่จีนเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับ18สิงหาคมสเปคคร่าวๆที่ออกมานะครับจะได้หน้าจอ 6.83 นิ้วความละเอียด 2K นะครับชิปใช้เป็น MediaTek Dimensity 9500ได้แบตเตอรี่ 9,000 มิลลิแอมป์อัวร์ชาร์จไว100วัตต์นะครับกล้องหลังคู่นะครับ50ล้านบวก8ล้านไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับกล้องหน้า16ล้านประมาณนี้คร่าวๆก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเปิดตัวที่จีนคอราคาเท่าไหร่แล้วจะเข้าไทยไหมแล้วจะเข้าไทยในราคาเท่าไหร่นะครับขออนุญาตพักเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกันต่อ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วย รือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดี

0: คำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: เทคโนโลยี
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสมาเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมเอเซอร์เดย์ประจำปีนี้นะครับเอเซอร์เดย์2026นะเอเซอร์ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่10นะครับกับกิจกรรมเอเซอร์เดย์ชวน Shift the Game นะครับ

พลังข้ามขีดจำกัดพลิกบทใหม่ในแบบของคุณนะครับ Extra Day 9สู่ปีที่10ครับภายใต้ทีม Chip The Day นะพร้อมกันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งรวมเป็นถึงปีที่ตรงกับวาระแบรนด์ Acer ครบรอบ50ปีด้วยนะฮะก็พบกับแคมเปญโปรโมชั่นที่มาพร้อมกับดีลสุด Exclusive กับสิทธิพิเศษรับนะครับ Adidas Running Jersey Limited Edition ดีไซน์เฉพาะ Acer Day 2026เท่านั้นนะครับยกทัพขบวน Acer Day 2026 Shift the Game เคลื่อนสู่80การค้าทุกสุดสัปดาห์นะครับร่วมกิจกรรมรับแคชแบ็กและของรางวัลมากมายนะครับสุดสัปดาห์นี้ 15-16 สิงหาจะไปเจอกองทัพของ Acer Day Shift the Game ได้นะครับที่ Future Park รังสิตแล้วก็ที่ Central World นะครับสุดสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีว่ามีที่ไหนแต่เขาจะมีอย่างเงี้ยไปทุกสุดสัปดาห์4สัปดาห์ติดสัปดาห์ละ2ห้างก็ไปลองดูกันนะครับก็ตามนี้เลยกิจกรรมเขาบอกว่าเตรียมลงสนามเปลี่ยนเกมด้วยตัวเองปีนี้นะครับ Acer Day 2026ยกขบวนความสนุกไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Acer ณศูนย์การค้า8แห่งทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับอย่างที่บอกสุดสัปดาห์นี้จะเป็นที่ Future Park รังสิตแล้วก็ Central World นะครับเพียงซื้อสินค้า Acer หรือ Predator นะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในร้านที่ร่วมกิจกรรมรับสิทธิ์ร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นแคชแบ็กนะครับมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท Acer Sport Bag นะครับรวมถึง Adidas Running Jersey Limited Edition Acer Day 2026ด้วยนะครับถึงเวลาก้าวข้ามขีดจำกัดและเปลี่ยนเกมในแบบของคุณติดตามข้อมูลกิจกรรมข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand ฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรม Acer Day 2026ตลอดเดือนสิงหาแล้วก็ไปติ่งต้นเดือนกันยาไว้นิดนึงนะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะจ๊ะคุณพี่แม่วันนี้พาไปกินไอติมเผาเพราะวันแม่ไม่ได้พาแม่ไปกินจิมพาแม่ไปกินอาหารฝรั่งถือว่าเป็นมิติใหม่ๆนะครับเพราะว่าวันแม่แม่เลี้ยงนะครับแม่พูดเองว่าแม่จะเลี้ยงนะครับจริงๆคือเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนเกิดคุณแม่ผมด้วยเมื่อต้นเดือนเราไปฉลองวันเกิดคุณแม่มาละเราจ่ายกันไปหมดละแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะคืนกำไรสู่ลูกหลานนิดนึงวันนี้วันแม่แม่เลี้ยงนะครับโอ้โหลูกเลือกร้านแพงเลย กินกันบินยาวเย็ดนะครับคุณฟิตแมนลำโพงแจ็ค 3.5 คอมมีซับ 2.1 3.1 เน้นเปิดมันไม่ไฮเรสมีไหมตอนนี้งบสัก 4,000 นึกไม่ออกเลยว่ะไม่ค่อยได้ดูพวกลำโพงแบบ 2.1 เท่าไหร่แต่ที่เจอกันบ่อยๆถ้าไม่นับพวกแบบซับที่แบบมีขายอยู่แล้วหรือว่าเป็นของแบบนัมบูที่มันมีขายอยู่แบบไม่กี่หลักไม่ถึงพันหรือพันต้นๆแล้วที่นึกออกตอนนี้ก็จะมีของ Creative จะมี Creative Pebble ที่เป็นแบบ 2.1 ตัวนั้นก็ได้อีกอันนึงที่นี่หลายคนนิยมทำมากนะครับก็คือไปซื้อลำโพง 2.0 ของ Edifier มาแล้วก็ไปซื้อตัว Subwoofer ของ Edifier เพิ่มอีกตัวนึงก็ได้แต่น่าจะเกินงบนิดนึงก็คือไปซื้อชุดลำโพงก่อนแล้วค่อยไปซื้อ Subwoofer ที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับลองดูนะคุณแซ่บตัวสุดท้ายวันก่อนไปเห็นช่อง1ช่อง1คืออะไรวะฮาร์ดดิสก์50เทราไบต์เดี๋ยวนี้มันไปถึง50เทแล้วเลยเหรอครับจริงไหมถ้าจริงแพงมากไหมถ้าถามว่าจริงไหมคำตอบคือจริงก็คือแต่ผมในไทยผมยังไม่เห็นขายนะแต่ตามกำหนดก็คือภายในปีนี้ซีเกตกับ WD จะออกตัวฮาร์ดดิสก์แต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มที่เป็น Enterprise นะกลุ่มที่เป็นพวก NAS อะไรเงี้ยความจุ50เทราไบต์นะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆจนจะไปสูงสุดอยู่ที่ต่อ1ลูกนะ120เทราไบต์ในปี2030อันนี้คือตามรถแมปของเขานะครับตามรถแมปทั้งของ WD แล้วก็ทั้งของ Seagate จริงไหมจริงแต่อย่างที่บอกในไทยอ่ะผมยังไม่เห็นประเด็นคือในไทยผมยังไม่เห็นว่ามันมีขายหรือยังอันเนี้ยไม่เห็นเลยตอบไม่ได้ครับเลยตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาที่หาซื้อได้โดยทั่วไปในกลุ่มเดียวกันนะในปัจจุบันสูงสุดที่ผมเห็นจะอยู่ที่ประมาณ30เท30เทราไบต์อย่างตัวของ Seagate ตัวที่เป็น EXOS อ่ะครับตัวกลุ่มที่เป็น Iron Wolf Pro อ่ะครับที่เรียกกันคุ้นๆเนี่ยราคาตอน

นี้จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 บวกลบบางร้านก็คือจะขายอยู่ประมาณ 49,900 แล้วก็จะไล่ไปอยู่จนถึงอยู่ประมาณสัก 55,000 ตอนนี้ก็ตีประมาณ 50,000 บวกลบอันนี้คือ30เทนะเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ 3.5 นิ้วนะจานแม่เหล็กนี่แหละแต่ว่าจะเป็นกลุ่มสำหรับแบบกลุ่มสำหรับ NAS กลุ่ม Enterprise อ่ะมันจะมีตัวเทคโนโลยีที่เป็น CMR มีเทคโนโลยีที่แบบป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับ NAS อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว30เทก็ตีว่า 50,000 แล้วครึ่งแสนแล้วครับถ้า50เทมาผมว่าน่าจะหลักแสนได้ไม่ยากอะไรอันนี้คือเอาราคาตัวปัจจุบันที่หาซื้อกันได้ทั่วๆไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่ามันจะมีกลุ่มนึงสำหรับกลุ่มที่เป็น Solid State Disk Solid State Disk เนี่ยอย่างของ SanDisk มันจะมีซีรีส์พวกแบบ SN670 SN655 แต่ถ้าตัวใหม่จะเป็น SN670 นะตัว SN670 เนี่ยไม่ใช่เป็น NAS เป็นพวกครับเป็น Solid State Diskในกลุ่ม Enterprise เหมือนกันนะครับราคาก็จะดุอยู่ซึ่งมันจะมีรุ่นความจุหลักๆที่ขายอยู่ตอนนี้3ความจุก็คือจะมี 30.72 เทราไบต์ 61.44 เทราไบต์แล้วก็ 122.88 เทราไบต์ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ราคาน่าจะกระอักเลือดอะเพราะว่าราคา NAND Flash มันโคตรแพงเลยครับครับแต่มันก็ได้ความเร็วเขียนอ่านสูงกว่าตัวที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กแบบ NAS แบบพวก Iron Wolf Pro อะไรเงี้ยอยู่แล้วนะแต่ขนาดของฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กยังแบบอย่างที่บอกอ่ะครึ่งแสนพี่น้องครึ่งแสนครับพี่น้องประมาณนั้นนะฮะคุณ Enable Lim ถ้าจะย้ายไฟล์จาก iPad OS ไปยัง Windows ถ้าไม่ใช้ iCloud เราสามารถต่อสาย Lightning to Type-C แล้วโอนข้อมูลไฟล์ได้ไหมไม่รู้เลยไม่เคยลองปกติก็ใช้แต่ Cloud แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ iCloud ผมจะใช้พวก Google Drive ไม่ก็ OneDrive แทนถ้าเกิดใช้ไม่ชัวร์เลยว่ะไม่ชัวร์อย่างนี้แต่ว่ามันจะมีซอฟต์แวร์นะถ้าผมจำไม่ผิดจะมีผมจำชื่อซอฟต์แวร์ไม่ได้ที่เป็นซอฟต์แวร์ซิงค์ข้อมูลแล้วมันโอนกันได้ระหว่างตัวฝั่ง iOS iPadOS กับตัวฝั่ง Windows ครับมันมีอยู่แต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าประมาณนี้แต่ถ้าเสียบสายแล้ว copy เลยไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่ถ้าเอาส่วนตัวที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แบบอย่างจะโอนไฟล์จาก iPad mini ผมอะมาเข้าคอมอย่างที่แบบผมไปเจอพวกผมไม่ตัดแคปคัทอะครับใน iPad mini มันก็สนุกดีก็ตัดเสร็จก็โยนผมก็จะโยนเข้า OneDrive แม่ก็โยนเข้า Google Drive แล้วผมก็ค่อยมาดาวน์โหลดเก็บมาใช้งานอีกทีใน Windows ก็ใช้ Google Drive กับ OneDrive นั่นแหละครับตามนั้นคุณ V เพชรนะครับในไทยมีคนรับโมเพิ่ม RAM GPU มั้ยเห็นจีนเขาโม2080จาก11เป็น22 GB ช่วง RAM แพงถ้าทำรันโมน่าจะรุ่งนะครับแน่ใจเหรอว่ามันจะรุ่งเม็ดแรมมันโหดอยู่นะไม่แน่ใจครับว่ามีร้านรับทำไหมแต่เคยเห็นในเอางี้เคยเห็นในพวกฟอรัมยุคก่อนๆจริงๆนะโอเวอร์คล็อกโซนก็เคยมีคนโพสต์เรื่องพวกนี้ว่าแบบเขาทำมาแต่มันไม่มีร้านแบบผมไม่แน่ใจว่ามีร้านเป็นกิจจะลักษณะรับทำไหมครับแต่ว่าถามว่าเคยเห็นคนในไทยมีคนไปทำไหมมีแต่มันจะคุ้มเหรอกับยุคนี้อ่ะนะมันจะคุ้มใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเขาไปโมกันเขาไม่ได้โมเพื่อเล่นเกมครับส่วนใหญ่ไปโมเพื่อทำงานด้าน AI นะปัจจุบันนะไปเทรน AI เพราะเทรน AI มันอาศัย RAM เยอะยิ่ง VRAM RAM ใน GPU เยอะเท่าไหร่ก็รองรับพารามิเตอร์ได้มากเท่านั้นนึกออกว่ากับเกมมันไม่ได้มีผลนะดินะครับคุณ NW RIM 3298รบกวนถาม AI PC ตอนนี้เวลาจะใช้จะได้เปรียบพวก PC ที่ไม่มี AIอย่างไรบ้างจำเป็นสำหรับปัจจุบันเทียบราคาแล้วยังแพงอยู่เลยถ้าใช้ PC Notebook ปกติที่ไม่มี AI จะพอได้ไหมไปยาวๆได้หรือเปล่าโอเคหลักๆเลยครับที่มันเขียนว่ารองรับ AI ก็คือรองรับฟีเจอร์ Copilot Plus PC คน NWRIM ไปเสิร์ชใน Google คำว่า Copilot Plus PC แล้วคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรมันคือฟีเจอร์ AI ที่อยู่ใน Windows 11ซึ่งมันจะมีเฉพาะในกลุ่มที่ฟีเจอร์เหล่านี้จะใช้งานได้ก่อเมื่อตัวคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้มันมาพร้อมกับตัวประมวลผลหรือ CPU อะครับง่ายๆที่ข้างในมีหน่วยประมวลผลตัวที่เป็น Neural Processing Unit NPU
ในระดับประมาณ40ถึง45ท็อปขึ้นไป

0: มันจะถึงจะใช้งานตัวโคบอลต์พัด PC ได้ก็ถ้าอยากรู้ว่าโคบอลต์พัด PC มีฟีเจอร์อะไรบ้างซึ่งผมไม่ได้ไล่แล้วกันนะมันเยอะก็แนะนำไปเสิร์ชใน Google ดูแล้วคุณก็ลองคิดดูว่ามันมีประโยชน์กับคุณไหมแต่ว่าเวลาเราพูดถึง AI อันนี้คือเฉพาะโคบอลต์พัด PC แต่เวลาเราพูดถึงแบบ AI ที่ AI ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันที่ทำงานกันอยู่เนี่ยคุณจะใช้เป็น ChatGPT คุณจะใช้เป็นGemini คุณจะใช้เป็น Claude คุณจะใช้เป็น whatever ที่คุณใช้เราไม่ได้ใช้ตัว NPU นี้สักเท่าไหร่เราอาศัยการประมวลผลบน Cloud เป็นหลักนึกออกใช่ไหมเพราะนั้นก็คุณต้องมีอินเทอร์เน็ตมันคือเราพร้อมไปเนี่ยเวลาเราพิมพ์คำสั่งหรือเรียกว่าพร้อมเราพร้อมไปสิ่งที่มันไปประมวลมันไม่ได้ประมวลในเครื่องเป็นหลักมันประมวลบน Cloud บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการนั้นๆเช่นคุณใช้ Claudeมันก็ส่งไปเซิร์ฟเวอร์ของ Anthropic ในการประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลที่มันประมวลผลได้กลับมาเพื่อได้คำตอบหรือสิ่งที่เราต้องการเหล่านั้นไม่ได้ประมวลผลในเครื่องเพราะฉะนั้นแยกก่อนว่าคำว่า AI ของคุณหมายถึงอะไรทีนี้ก็ต้องไปศึกษาตัว Copilot พัด PC ว่ามันมีประโยชน์ไหมสำหรับคุณสำหรับผมไม่มีการไม่ได้ใช้ Copilot พัด PC ไม่ได้มีสำหรับผมนะย้ำอีกทีว่าสำหรับผมไม่ได้มีข้อใช่หรือวะใช้คำว่าอะไรวะไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบใดๆกับการใช้หรือไม่ได้ใช้โคพาโลต PC กับลักษณะงานหรือลักษณะการใช้งานของผมประมาณนี้สำหรับผมนะย้ำว่าสำหรับผมนะที่เหลือคุณไปลองดูคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณชอบฟีเจอร์นี้ของโคพาโลต PC มันน่าจะมีประโยชน์สำหรับฉันมากๆเลยงั้นคุณก็เวลาคุณจะซื้อโน้ตบุ๊กเพื่อจะใช้งานฟังก์ชันนั้นได้คุณก็ต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กกลุ่มที่รองรับในส่วนของโคพาโลต PC ก็คือกลุ่มที่ใช้ชิปประมวลผลไม่ว่าจะเป็น Intel AMD หรือ Qualcomm Snapdragon ก็ตามที่มันมี NPU ในระดับการประมวลผลขั้นต่ำประมาณ 40-45 ท็อปถึงจะใช้งานตัวโคพาโลต PC ได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ที่เป็น AI Third Party ก็คือพวกแบบ ChatGPT Gemini อะไรพวกนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่ม AI ที่อยู่ในซอฟต์แวร์บางอย่างง่ายๆอย่างพวกของ Adobe ถ้าใครใช้ตัวถูกลิขสิทธิ์ปัจจุบันนะเนาะก็จะรู้ว่าพวก Adobe Lightroom Adobe Premiere Adobe Photoshop หรืออะไรก็ตามที่คุณใช้กัน Illustrator เนี่ยมันมี AI เข้ามาผนวกอยู่ในนั้นสามารถพิมพ์พร้อมเพื่อให้ทำนู่นทำนี่ได้ซึ่งการใช้โน้ตบุ๊กที่รองรับโคพาโลต PC ก็คือมีตัว NPU ในระดับประมาณ 40-45 ท็อปเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะช่วยทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นนิดนึงแต่มันยังอาศัยการประมวลผลภายนอกอยู่บ้างนะแต่มันจะอาศัยในพวกซอฟต์ใน AI ที่เป็นแบบ in app แบบเนี้ยหรือ in software แบบเนี้ยมันจะอาศัยตัว ตัว NPU ก่อนแต่ว่ามันก็สามารถตั้งให้ใช้ตัวการ์ดจอในการช่วยก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าพูดให้ถูกต้องที่สุดประโยชน์สูงสุดของการเลือกซื้อกลุ่มโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่มี NPU จำนวนเยอะๆแบบกำลังประมวลเยอะๆก็คือกลุ่มที่รองรับ Copilot PC อ่ะหลักๆมันคือประโยชน์เพื่อการใช้ Copilot Plus PC เป็นสำคัญเพราะนั้นคุณก็ไปหาคำตอบเพิ่มเติมละกันว่า Copilot Plus PC คืออะไรวะแล้วคุณก็ค่อยไปนั่งไล่ดูว่ามันมีประโยชน์สำหรับคุณหรือเปล่าประมาณนี้มันจะถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงในมือถือก็ได้นะครับเหมือนคุณใช้มือถือ Samsung มันจะมี AI 2 ส่วนก็คือ AI ในส่วนในเครื่องก็คือตัวที่เป็น Galaxy AI กับส่วนที่เป็น AI นอกเครื่องก็คือถ้าคุณใช้ ChatGPT คุณใช้ Gemini คุณใช้ Claude คุณสั่งมามือถืออันนั้นไปประมวลผลบน Cloudแต่ฟีเจอร์ของ Galaxy AI มันอันนั้นประมวลผลในเครื่องแบบเดียวกัน Copilot Plus PC การประมวลผลจะอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ออกไปไหนแต่ว่าลูกเล่นความสามารถแน่นอนมันจะไม่ได้สู้กับตัวที่ไปประมวลผลบนคลาวด์อยู่แล้วเพราะกำลังการประมวลผลมันต่างกันฟ้ากับเหวอยู่นะครับประมาณนี้สุดท้ายมันก็ต้องกลับผมเข้าใจแหละว่าสงสัยแต่ว่าผมเห็นคุณ NWL ถามค่อนข้างบ่อยเรื่องนี้ผมว่าคุณ NWL อาจจะต้องไปทำความเข้าใจตั้งแต่แรกก่อนว่าโคพาโลต PC คืออะไร AI ที่คุณกำลังจะถามถึงเนี่ยหมายถึง AI อะไร AI มันเป็นคำกว้างๆแต่มันมีเลือกไปครับว่าจะใช้แบบไหน อะไรยังไงถ้าเอมาเจาะจงซอฟต์แวร์ที่คุณจะใช้ก็ได้ว่า AI ที่คุณจะถามเนี่ยหมายถึง AI ตัวไหนเราจะได้เลือกฮาร์ดแวร์ให้ถูกเลือกให้มันถูกอีโคซิสเต็มประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆอีกหนึ่งประโยชน์ของไอ้กลุ่มโน้ตบุ๊กที่เป็นโคเบลล์พับบิซีอ่ะคือตัวชิปประมวลผลมันอ่ะมันค่อนข้างมีจะคำว่าดีวะมีประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานที่ดีมากๆดีมากๆดีมากๆจะคำว่าดีมากๆพอมันดีมากๆผลก็คือแบตมันอืดครับแบตมันอืดอึดเหมือนพวก MacBook สมัยก่อนอ่ะหลายคนเมื่อก่อนคนใช้ MacBook ชอบเพราะว่าแบตมันอึดแต่ว่าโน้ตบุ๊กยุคปัจจุบันที่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่รองรับโคเบลล์พับ PC ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นชิป AMD Ryzen AI จะเป็นชิปตัว Intel Core Ultra 200V หรือว่าตัว Core Ultra 300 Series ธรรมดาจะเป็นตัวชิปคอคอสแรดดากอน X บลาบลาบลาทั้งหลายแบตอึดไม่ได้แพ้ตัวของ MacBook อีกแล้วประมาณนั้นนะครับคุณวีเพชรนายบอสได้รันโรโค AI ไหมถ้าสำหรับผมไม่แต่น้ำหวานรันแต่ผมไม่ผมไม่ได้ใช้ลึกขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมเมื่อก่อนใช้หลักๆยังปัจจุบันนี้ยังก็ยังใช้เจมินาอยู่แหละก็ยังใช้เจมินาเป็นหลักแต่ผมไม่ได้รันโรโคนะครับจริงๆเจมินาตัวที่ผมสมัครมันใช้ตัวที่เป็นรันโรโคได้ด้วยจ้ะที่เก็บเซตอัพผมไม่ได้ใช้คือใช้ยังไงเนี่ยผมไม่ได้ใช้หนักขนาดนั้นอะผมไม่ได้ใช้เป็นผมใช้อย่างที่บอกหลักๆทุกวันนี้ก็ถ้าใช้จริงคือใช้สรุปงานสรุปข้อมูลที่ต้องการมากกว่ามันไม่ได้ทำเป็นโปรเจกต์อย่างน้ำหวานเขาใช้แบบโอ้เขาไล่เป็นโปรเจกต์เยอะแยะมากมายอันนั้นเขาต้องรันเป็นโลคอลเอไอเข้าใจได้เข้าใจได้หรือว่าสายเดฟอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจได้แต่ผมไม่ได้รันโลคอลเอไอครับผมรันปกติเลยผมรันแบบคลาวด์ปกติเลยขี้เกียจเซตอัพเครื่องขี้เกียจทำด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้หนักขนาดนั้นด้วยใช้แบบบางๆผิวๆมากๆนะครับงานผมไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับงานผมใช้สมองผมมากกว่าไม่ค่อยใช้สมองเอไอเท่าไหร่มีคนเถียงว่างานฉันก็ใช้สมองยากนี่ฮะแต่น้ำหวานอย่างน้ำหวานเนี่ยน้ำหวานรันโลโก้นะครับน้ำหวานรันโลโก้โลโก้ข้อดีของมันก็คือมันเหมาะสำหรับคนที่แบบมีโปรเจกต์มีอะไรเยอะเราต้องการให้มันเข้าถึงในส่วนของผมจะเขาว่าอะไรดีวะรีซอร์สที่อยู่ในเครื่องเราอะครับเราสามารถย้ายโปรเจกต์อย่างเงี้ยอันนี้รันโลโก้เลยมันเวิร์กแต่ของผมมันไม่ใช่ไงผมแค่แบบแค่ไปแบบจัดกลุ่มว่าแบบเอ้ยมีเว็บอยู่กลุ่มนี้ประมาณ 20-30 เว็บช่วยไปเก็บข้อมูลมาให้หน่อยว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็ผมค่อยมาสกีแล้วผมไปสนใจไหนผมก็ไปหาเสิร์ชหาข้อมูลอีกทีอะไรประมาณนั้นผมเลยไม่ได้ใช้ตัว local AI นะครับอ่ะประมาณนี้ 15:59 นะครับผมเล่าข่าวหมดยังวะเนี่ยหมดแล้วแหละเล็กๆน้อยๆแล้วกันอ๋อ Phantom Break Zero ใครยังไม่ได้ไปดูตัวเกมเพลย์เทเลอร์11นาทีไปดูซะนะเกมน่าสนใจมากตอนแรกผมก็รู้แหละว่าเกมมันดูน่าเล่นแต่ไม่คิดว่าจะน่าเล่นขนาดนี้นะครับสำหรับ Phantom Break Zero น่าสนใจมากอ่ะผมว่ามันน่าจะสูสีกับ Wukong ได้เลยอ่ะสูสีกับ Black Myth Wukong ได้เลยรอดูตัวเกมจริงว่ามีบั๊กมีอะไรแล้วแรงไหมแล้วก็ตอนนี้เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยนะครับตัวเกมมันลง PS5กับลง PC นะบน PC สามารถเปียร์ได้ทั้งบนสตรีมแล้วก็ทั้งบน Epic Game Store ลองไปดูแล้วกันแต่ว่าให้แนะนำให้ไปดูเกมเพลย์เทเลอร์ก่อนเพิ่งปล่อยมาเมื่อคืนนี้นะครับอ่ะวันนี้นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: พร
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
11: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บแซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัชรานุ่นชุติมาเปิ้ล ุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: น้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอต้อนรับเข้าสู่วันแม่นะฮะก็วันเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเองนะครับวันนี้หลายคนก็คงได้หยุดอยู่บ้านนะฮะหยุดพักผ่อนหยุดเขาเรียกอะไรหยุด1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานกันต่อนะฮะสวัสดีครับพี่นัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะวันนี้ได้หยุดไหมฮะวันนี้
2: อยู่เจริญกรุงพี
1: ่อยู่เจริญกรุงเสียงแหบเลยครับผม
2: วันหยุดไหมครับ
1: เหมือนจะเปื่อยเลยอ่ะฮะครับผม
2: คล้ายๆ
1: นะเสียงเหมือนจะเปื่อยเลยวันนี้นะฮะวันนี้ก็ใครที่จะหยุดก็อย่าลืมนะตรวจเช็ครถกันบ้างนะฮะดูแลรถเปิดฝากระโปรงรถดูซิว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่จะต้องทำบ้างนะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดในเรื่องของการเขาเรียกอะไรเซอร์วิสรถด้วยตัวเองแล้วกันถามว่ายากไหมก็ไม่ถือว่ายากถามว่าง่ายไหมก็ไม่ถือว่าง่ายเอาระดับกลางๆแล้วกันแล้วก็อยู่ที่ว่าคนที่คิดจะเซอร์วิสรถด้วยตัวเองเนี่ยกล้าทำมากน้อยแค่ไหนคือต้องบอกงี้ว่าบางคนเนี่ยไม่กล้าพอไม่กล้าเสร็จเนี่ยก็จะไม่กล้าทำยกตัวอย่างอย่างนัดละกันถามว่าเมื่อก่อนเนี้ยทำอะไรเป็นไหมไม่เป็นสักอย่างหนึ่งถูกปะแต่พอเราเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้อะไรปุ๊บหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยประกอบกับว่า1เราต้องมีความกล้าในการที่จะเริ่มทำก่อนคือถ้าคุณไม่เริ่มมันไม่มีทางได้ทำแน่นอนผมกล้าพูดได้เลยนะฮะมันต้องกล้าก่อนอย่างสมมติว่าอย่างเวลาอย่างที่นัดเปิดร้านคาแคร์ใช่ไหมถามว่าภายในเคยรื้อไหมไม่เคยแต่ก็ต้องทำถูกปะเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีใครทำอยู่แล้วอันเนี้ยมันจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเฮ้ยเรียนรู้เพื่อที่จะแกะมันออกมาแล้วจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันการเซอร์วิสรถเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากและอย่างทุกวันนี้นะที่นัดเราไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นใช้ลมเลยนะ
2: ไฟฟ้าหมดแล้ว
1: อุปกรณ์เนี่ยโหเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกอุปกรณ์ที่ซ่อมรถเนี่ยเป็นไฟฟ้าคือเอาง่ายไม่ต้องมีลมยังทำงานได้เอางี้ดีกว่า
2: แล้วตอนนี้หนีไปเป็นปืนไฟฟ้าเป็นไร้สายกันหมดแล้ว
1: โอ้คืออุปกรณ์พวกเนี้ยถามว่าดีไหมผมบอกให้เลยว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แบบทุกวันนี้นะผมบอกให้เลยว่าอันไหนที่แบบมันดูดีอ่ะผมซื้อหมดเลยนะอย่างบางทีอ่ะสมมติเราทำงานด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมด้านการซ่อมหรือพวกเนี้ยเมื่อก่อนเราก็ใช้ลมเป็นหลักเลยปืนลมกอกแกกลมอุปกรณ์ที่เป็นลมไขควงแต่ไขควงโอเคเป็นธรรมดาเมื่อก่อนหลังๆมาก็เริ่มจากไขควงไฟฟ้าก่อนเมื่อก่อนมันสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันจะไม่มียี่ห้อมันจะเป็นของญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะอย่างพวก
2: มากิตะ
1: อะไรพวกเนี้ยของบอสอย่างเงี้ยของเยอรมันเนี้ยมันจะเป็นแบรนด์พวกนั้นซะส่วนใหญ่แล้วกันซึ่งถามว่าแพงไหมถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้นะปัจจุบันเนี้ยหลักร้อยก็ซื้อได้เอางี้ดีกว่าไม่ต้องถึงหลักพันนะถามว่าหลักร้อยซื้อได้แล้วดีไหมเอาง่ายคือผมจำได้ว่าผมมีมากิตะอยู่2ตัวเป็นไขควงไฟฟ้าแล้วกันแบตพังซื้อแบตทีเนี่ยก้อนหนึ่งน่าจะ1,000กว่าบาทกับ 2,000 ทุกวันนี้เนี่ยซื้อทั้งตัวได้แบตด้วยไม่ถึง1,000เลยหลักร้อยแล้วคุณภาพนี่โคตรดีเลยจะบอกให้คืออุปกรณ์พวกนี้มันก็ช่วย

0: ทุนระยะเวลาในการทำงานให้เราได้นะฮะอย่างเวลาเราจะเซอร์วิสรถด้วยตัวเองเนี้ยถามว่าต้องเตรียมอะไรบ้างจริงๆเนี่ยศึกษาจากใน YouTube ก็ได้ว่าทำยังไงวิธีการทำมีอะไรบ้างนะฮะผมว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องยากมันอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยกล้าที่จะเริ่มทำหรือเปล่าถ้าเป็นผมนะสมมติถ้าผมแนะนำนะคุณอยากจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถสักคันหนึ่งเนี่ยถามว่าต้องซื้อแม่แรงไหมผมไม่จำเป็นเลยซื้อไอ้นี่แหละเขาเรียกอะไรตัวแรมแรมที่ทำให้รถมันลอยขึ้นใช่ไหมแรมเวลา
1: เนินพลาสติก
0: เนินพลาสติกอ่ะ
1: อ
0: ย่างนี้อันก็ไม่เท่าไหร่นะซื้อมาสักสองอันเวลาขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ดึงเบรกมือบล็อกล้อให้ดีแค่นั้นเองคือเอาง่ายว่าพอมันสูงหน่อยเนี่ยเราสามารถที่จะก้มลงไปนอนใต้ท้องรถได้แล้วไงแล้วประกอบกับว่ามันเป็นองศาที่ประมาณสัก30องศาเงี้ย40องศาเงี้ยมันก็พอดีกับเวลาเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนี่ยมันก็จะไหลออกมาพอดีไง
1: แต่นอนวันแรกมันเสียวๆหน่อยนะ
0: ถ้าคุณไม่เคยทำไงแกจะกังวลไงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยได้ตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าโอเคถ้าคนที่แบบมั่นใจแล้วเฮ้ยฉันอยากจะทำเองอะไรเงี้ยก็ลองดูนะฮะคือถามว่ามันน่าลองไหมมันอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละบางคนอาจจะมีเวลาไงมีเวลาว่างวันหยุดก็อยากจะทำเองอย่างถามว่าเคยเห็นคนทำเองไหมผมเห็นบ่อยนะอย่างผมวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยบางทีวันอาทิตย์เช้าๆเนี่ยผมก็เห็นนะโหเจ็ดโมงเช้าก็ตื่นมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถกันแล้วอ่ะเป็นรถแบบรถตัวเองรถส่วนตัวแล้วกันแล้วก็เขามีอุปกรณ์มีแม่ลงแม่แรงอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายของเขาเองอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสได้ลองดูก็ได้นะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันเป็นเรื่องที่แบบเราสามารถที่จะทำเองได้เพียงว่าเรากล้าทำกับมันหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะส่วนน้ำมันเครื่องผมว่าเวลาเราถ่ายมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เติมกลับเข้าไปน้ำมันใหม่เติมกลับเข้าไปส่วนการเติมเนี่ยโอเคเราก็เช็คก่อนว่าให้สเปครถรุ่นนี้ใช้น้ำมันเครื่องกี่ลิตรเราต้องเติมพอดีหมายถึงว่าไม่ต้องเติมหมดนะพอเติมเสร็จปุ๊บเอารถลงแล้วก็สตาร์ทรถให้มันวิ่งเข้ากรองก่อนแล้วเสร็จแล้วก็วัดจากเหล็กวัดเลยว่าพอถึงระดับแม็กซิมัมหรือยังส่วนใหญ่ที่เวลาเราเติมมันเครื่องเราก็จะให้มันอยู่ขีดบนสุดเลยนะฮะถ้ามันถึงระดับแม็กซิมัมปุ๊บโอเคอันเนี้ยถือว่าเรียบร้อยถ้าไม่ถึงก็เติมเพิ่มเอาจนถึงแม็กซิมัมแล้วก็เก็บเรียบร้อยปิดทุกอย่างแล้วก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยทีหนึ่งอุปกรณ์เดี๋ยวนี้ก็ซื้อตามร้านอะไรเยอะแยะนะฮะอยู่ที่ว่าเราเลือกแบบไหนอะไรยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าทุกคนถ้าหลายคนที่กล้าทำผมว่าทำได้ไม่ยากหรอกคืองานที่เป็นงานเบสิกเลยนะงานเบสิกที่ทุกคนเอาง่ายเวลาคนที่จะซ่อมรถเป็นพื้นฐานก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย
1: อย่าง
0: พวกนี้งานพวกนี้คุณต้องเป็นก่อนใช่
1: เวลาไม่ได้เป็นบางคนไม่รู้ตั้งแต่เวลาขายพิกรรมนึกออกป่ะสมมติว่าเราฟังเราแล้วรู้สึกว่าโอเควันนี้กูจะหัวน้ำมันเครื่องแล้วไปถึงไขหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเกียวรูดเลยแป๊บ
0: ครับ
1: ถูกไหมบางคนเนี่ยผมกล้าพูดนะว่ายังไม่เกลียวที่มันไขออกมันหมุนทางไหน
0: ครับ
1: ลองต้องค่อยๆเริ่มก่อนแหวนลองถ่ายทำได้ยังจำเป็นไหมสมมติถ้าไม่ทันได้เบิกมากลับแหวนได้ไหมหรือ
0: จริงๆแหวนมันใช้ได้หลายรอบนะเอาตรงๆเลยนะมันไม่ใช่ว่ารอบเดียวเราต้องเปลี่ยนแต่โอเคแต่ส่วนใหญ่แหวนไม่ได้แพงมากไงมันราคาหลักไม่กี่บาทเอางี้ดีกว่าคือถ้าเปลี่ยนได้มันก็ถือว่าดีกว่าละกันนะฮะแต่ว่าโอเคถ้าไม่ได้เปลี่ยนถามว่าเป็นไรไหมก็ไม่ได้เป็นไรคือถ้าเราใส่ไปแล้วมันไม่มีหยดไม่มีซึมไม่มีรั่วมันก็ถือว่าปกตินะต่อให้ใช้แหวนเก่าพูดง่ายๆคือถ้าถามผมโดยตรงแล้วเนี่ยผมก็กล้าพูดได้เลยว่าเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ก็อยู่ที่เราแล้วล่ะครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับคือแต่ว่าโอเคถ้าเปลี่ยนได้มันก็ดีนะฮะก็ซื้อน้ำมันเครื่องกรองแหวนนะอันนี้คือหลักๆเบื้องต้นส่วนกออากาศพวกนี้ก็ดูตาม

0: างงานได้เลยนะครับส่วนในระยะกี่กิโลต้องเปลี่ยนอะไรบ้างถ้าคุณไม่รู้หรือไม่แน่ใจคุณก็เปิดดูได้เลยครับเปิดในคู่มือหรือว่าในตารางแมนเทนแนนซ์น่ะมันก็จะมีบอกว่าในระยะเท่านี้ควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างระยะเท่านี้จะเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะบางคนบอกว่าพี่เฮียรถผมใช้น้อยจะเอายังไงดีคือโอเคถ้าเป็นตามหลักทฤษฎีแล้วกันหรือหลักทฤษฎีกับปฏิบัติในศูนย์บริการนะเขาก็จะให้เราอ่ะเปลี่ยนตามหมายกำหนดการว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนึกออกปะสมมุติว่ารถเราวิ่งน้อยเขาก็จะเอาเดือนเป็นหลักแต่ถ้ารถเราวิ่งเยอะเขาก็จะเอากิโลเป็นหลักส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าบางที6เดือน 10,000 กิโลถามว่าบางคนใช้น้อยปี 10,000 กิโลได้ไหมเฮียโอ้ได้สบายมากไม่มีปัญหาเลยไม่จะเป็นต้องนับเดือนก็ได้คือผมว่ามันอยู่ได้สบายมากเพียงแต่ว่านโยบายในเรื่องของศูนย์บริการเขาก็อีกแบบนึงไงเงื่อนไขมันคนละอย่างกันไงแต่ถ้าเราไม่ได้แบบจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยของศูนย์บริการแล้วหรือว่าไม่ได้เอารถเข้าศูนย์แล้วเราทำตามที่ผมบอกได้เลยนะฮะ
1: ขอให้มันได้เตียงเถอะ
0: ปีละครั้งให้ปีละครั้งก็ยังดีถูกไหมเอาง่ายคือบางคนถามผมนะว่าโอ้เฮียรถเนี่ยปีนึงวิ่งไม่ถึง 4,000 โลเลยคือเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าถามผมนะสองปีเปลี่ยนก็ยังได้เลยนะเอาตรงๆนะมันน้ำมันไม่บูดหรอกน้ำมันไม่เสียด้วยแต่เพียงแต่ว่าเพื่อความสบายใจของเจ้าของรถก็ปีละครั้งไปเพราะคงไม่เหลือบากกว่าแรงกับค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องจ่ายมั้งคิดว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกทำแบบไหนนะฮะแต่โดยส่วนตัวผมว่าบางอย่างเนี่ยมันขยับได้ไงบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องขนาดนี้เป๊ะอะไรเงี้ยซึ่งต่อให้เราเปลี่ยนเป๊ะขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้ว่าส่งผลดีอะไรกับเครื่องยนต์เรานะมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเราจะดูแลกันจริงๆเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะให้ทำให้มันยืดอายุการใช้งานทำให้มันคงทนทำให้มันอยู่ได้นานนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เรื่องการเปลี่ยนของเหลวอย่างเดียวนะมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่จะต้องทำร่วมกันนะครับผมวันนี้เนี่ยที่มาพูด
1: เรื่องเอาแค่วอร์มเครื่องก็พอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงเวลาแต่ไม่วอร์ม
0: ใช่ถูกต้องนั่นแหละจริงๆการวอร์มเครื่องนี่โคตรสำคัญเลยนะ
2: ถ้าต้องยืดเลย
0: ใช่
2: คนที่หลักการเดียวกันเนาะผมพูดตรงๆนะอะไรบ้าเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องเดียวกัน
0: ใช่นะมันก็ต้องแบบวอร์มให้มันแบบมีอุณหภูมิหน่อยนึงการทำงานทั้งทุกอย่างก็ต้องพูดง่ายว่าเครื่องยนต์ก็พร้อมที่จะไปไหนต่อไหนได้แล้วไงแต่ถ้าเราไม่วอร์มออกเลยปูดปาดเลยความสึกหรอมันเกิดขึ้นเยอะแน่นอนนะฮะในเรื่องของเขาเรียกน้ำมันเครื่องกว่าจะหล่อเลี้ยงทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หรืออะไรพวกนี้นะครับและอย่างคือน้ำมันเครื่องเวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อให้มันถูกต้องเลือกซื้อกับร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีมาตรฐานถามว่าซื้อออนไลน์ได้ไหมซื้อได้ครับแต่ออนไลน์ในหลายๆสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับอะไรรถยนต์เนี่ยผมบอกให้เลยว่าของปลอมนี่เกลื่อนเลยนะล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวใช่ไหมนะที่ว่าจับเรื่องน้ำมันเถื่อนน้ำมันปลอม
1: ไม่คิดว่าแบรนด์อย่างลิควิดจะโดนปลอมนะเพราะว่ามัน
0: ไม่ใช่แบรนด์แม้ไม่ใช่แบรนด์ตลาดนึกออกว่าไม่ใช่แบรนด์แบบเอ้ยอย่างไม่ใช่แบรนด์แบบที่เขาขายกันได้เยอะๆนึกออกว่าแล้วมันเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงเลยนะเฮียนัท
1: ก็ถูกครับ
0: ผมก็ยังงงว่าปลอมยี่ห้อนี้เพื่ออะไรวะ
1: หรือมันมองว่าโอลุ่มในการขายไม่เยอะโอกาสโดนจับอาจจะไม่ค่อยมีอาจจะมองว่างั้นแต่มันเป็นน้ำมันเครื่องที่ขายได้เรื่อยๆ
0: ฮะ
1: ถ้ามองว่าขายบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยถ้ามองว่ามอไซค์ลิควิดก็ลิควิดโมตุนแบรนด์หัวหัว
0: ฮะครับนะก็ในส่วนของพวกนี้เนี่ยคือถามว่าเพราะผมเชื่อว่าที่เราแนะนำให้ทำเองอย่างเงี้ยเพราะคนส่วนมากน่ะเขาก็อาจจะไปมองในเรื่องของการซื้อในออนไลน์เห็นนะถูกปะเพราะเขาคงไม่แบบไปซื้อตามร้านอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแล้วกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมุ่งไปทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่คือถ้ามุ่งไปทางออนไลน์เนี่ยแนะนำไปร้านที่เขามีชื่อเสียงหน่อยละกัน
1: คือตอนก่อนหน้านี้เรื่องเนี้ยตอนเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเนี่ยเขามีทั้งเวโปรตีนมีทั้งอะไรอย่างเงี้ย
2: อาหารเสริมเขาก็ให้การว่าอ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันนายจ้างเป็นคนจีนก็มีหน้าที่มาแพ็คของอย่างเดียวนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วออนไลน์อ่ะผมก็ไม่ได้โทษ
0: ออนไลน์ไม่ผิดออนไลน์ไม่ผิด
2: ระบบนะ
0: ออนไลน์ไม่ผิดผิดแต่ตัวโปรดักที่มันเอามาวางไม่ได้ออนไลน์
2: ใช่ครับผมโปรดักกับการตรวจสอบสมมุติว่า
0: ใช่
2: ที่ทำซื้อมาตรวจพบแล้วเฮ้ยมีการตรวจพบหัวเทียนเก๊รีพอร์ตไประบบต่างบ้านต้องทำงานใช่ไหมหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบก็ต้องไปทำงาน
0: แต่พวกผมเชื่อ
2: ลาซาดูก็ต้องส่งรายละเอียดให้ว่าเองจดทะเบียนเปิดร้านไว้ที่ไหนถูกไหมปืนก็เหมือนกัน
0: ฮะครับ
2: ปืนมันผิดอะไร
0: ปืนไม่ผิดผิดที่คนใช้
2: ถูกถูกไหมปืน
0: ได
2: ้มีดดาบ
0: ครับ
2: ทั้งหมดถ้ามันถูกใช้ถูกที่ถูกทางถูกเวลามันผิดไหม
0: ก็เหมือนในนี้เขาเรียกว่าวัวหายล้อมคอกไงวัวหายล้อมคอกไงเห็นนั้นมีล่าสุดนี่เขาบอกว่ามีในอเมริกามั้งที่เป็นรัฐที่สามารถพกปืนได้แล้วกันเขาบอกว่ามีผู้ร้ายเนี่ยเอาปืนเข้าไปยิงในโบสถ์แล้วเจอคุณลุงวัยประมาณ80หรือเท่าไหร่นี่แหละควักปืนมายิงเข้าหัวผู้ร้ายอ่ะในระยะเวลาไม่กี่วินาทีนะ
2: คือ
0: เคสเนี้ยจบภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีอ่ะกับการเขาเรียกกับการที่มันมีการป้องกันเหตุถูกต้องใช่
2: เขาเรียกบุคคลแบบนี้ว่าอาร์มเติม ED แล้วก็ซิติเซนครับ
0: ฮะครับ
2: อย่างในเท็กซัสมันก็เป็นกรณีศึกษาแบบนึง
0: อ
2: ย่างในบ้านเราเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งอ่านเรื่องที่โดนปล้นร้านทองที่จังหวัดตากอะไรอย่างนี้ก็ไล่ตามไปหรือแม้แต่เคสลุงวิศวะก็เถอะผมไม่รู้ว่าขีดจำกัดของการถูกกระทำของตัวเราอ่ะมันอยู่ตรงไหน
0: ถูกต้องครับใช่
2: ว่าเราถึงจะสวนได
0: ้ใช่
2: ใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันลั่นออกไปปุ๊บสิ่งที่มาหาเราหลังจากเรื่องราวจบลงคือพยายามฆ่ามาก่อนแล้วซึ่งมันรุนแรงไง
0: ใช่
2: ไหมเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะเลี่ยงได้เลี่ยง
0: ครับ
2: เมื่อวานข้อความในรายการส่งมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับไม่รู้ใครพกปืนบ้าง
0: กูไปอยู่เฉยดีกว่ารู้จักก็ไม่รู้จักบนถนนนี่ใครก็ไม่รู้ไม่เห็นต้องมีเรื่องกับเขาเลยเดี๋ยวทำใจล่มๆปล่อยผ่านไปเดี๋ยวก็จบไปเองอ่ะนะฮะ
2: มีไปทำกับข้าวปืนเอาไว้ยิงซ้อมยิงเป้าใช่ไหม
0: ครับ
2: เอาไปแขวนหน้าหนังจบไม่ใช้แม่งหรอกปวดหัวส่วนรอบๆตัวพี่ที่บอกว่าอย่าพกปืนอย่ายิงปืนที่ก็ไปเคลียร์คนรอบตัวพี่ด้วยว่ามันพกกระเป๋า
0: เห็นเขาบอกว่าโอ้โหคนสนิทพี่นี่20กว่ากระบอก
2: แล้วคนใส่ชุดซาฟารีที่ยืนรอบตัวพี่อะพกกระเป๋าคนที่นั่งบ่อหน้าขับรถพี่พกกระเป๋าคนที่ขับรถนำที่ขับรถนำหลังพี่อะพกกระเป๋า
0: ไม่ต้องกลัวทีนะอย่าไปกลัวดิในเมื่อต้องการให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะ
2: เพราะนั้นนะเรื่องเหล่านี้มันเราต้องไม่แก้ปลายเหตุเป็นการพูดถึงนะ
0: ถูกมันเหมือนกับวัวหายแล้วล้อมคอกไงเด็กไปเอาปืนมาได้ยังไงอย่างเงี้ยเอาก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็เหมือนกับว่าเวลาคนไปขโมยปืนมาใช่ป่ะปืนมันอยู่กับยูดีมันน่ะแล้วมีคนไปหยิบมาแล้วใครจะไปรู้อ่ะมันต้องดูจากต้นเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมเขาถึงมีอารมณ์ขนาดนั้นทำไมเขาถึงรับไม่ได้ทำไมเขาถึงอะไรอย่างนี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับผม
2: ผมหยิบเรื่องนึงมา
0: ครับ
2: โตโยต้ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์คุณสุภกรรัตนวราหะ
0: ครับ
2: เขาบอกเฮ้ยไทยเราตอนนี้ส่งเสริมรถ EVหรือกำลังสร้างอุตสาหกรรม EV กันแน่วะ
0: ครับ
2: คือ EV ที่ขายในไทยเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะ
0: ถูก
2: ราคาก็ถูกลงค่าพลังงานในการจะชาร์จไฟก็ถูกแน่นอนครับเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
0: ครับ
2: เขาบอกว่าอย่างนี้นะแต่ถ้ารถเหล่านั้นผลิตจากต่างประเทศหรือนำเข้าชิ้นส่วนมาแล้วแค่มาไขน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟประเทศไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่าน

0: หรือนำเก้าชิ้นส่วนมาแล้วแค่มาไขน็อตหยอดกาวเชื่อมสายไฟประเทศไทยได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่าน
1: อืม
0: พวกเหมือนกันปีโทษที
1: ปฏิพุทธได้ประโยชน์
0: ครับ

0: คือถ้าไม่มียังได้ออปชันแบบ
1: ต้องโล่งเลยไม่มี
0: เออของเขานี่ของเรายังทุกอย่างที่เป็นออปชันถูกตัดทิ้งเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นนะ
1: ถูก
0: เออโอเคเขาก็อาจจะมองว่าแล้วประเทศไทยได้อะไรโอเคอันนั้นถูกที่เขาพูด
1: ละส่วนกันนะต้องแยกกันนะ
0: ใช่อันนั้นเขามองถูกว่าเออประเทศไทยคุณจะได้อะไร
1: คือคุณสุภกรเนี่ยอันนี้ผมยังพูดไม่จบนะอันนี้แค่ท่อนแรกซึ่งในไทยได้ประโยชน์ไหมผมไม่รู
0: ้
1: แต่ผมรู้ว่าผู้บริโภคได้ประโยชน์เว้ยส่วนถัดมาว่าเองเอารถมาไขน็อตหยอดกาวแล้วประกอบขึ้นมาขายเนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรบอกงี้ฮะเขาบอกว่า EV ที่ขายในไทยเนี่ยมันมีเยอะขึ้นราคาเข้าถึงง่ายเป็นประโยชน์แหละการเนี่ยประเทศไทยได้รับมูลค่าเพิ่มเหรอการจ้างงานการพัฒนาเทคโนโลยีความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนคือตอนนี้ไทยอาจจะได้ผู้ลงทุนรายใหม่นะแต่เมื่อเทียบกับระบบก่อนหน้านี้ที่เสียไปมันสร้างคุณค่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเสียซูซูกิไปได้เนต้ามาคุ้มไหมผมอะผมก็พูดโดยส่วนแบบพูดแบบไม่ได้เห็นในรายละเอียดทั้งหมดแล้วกันนะผมแค่ไม่เข้าใจว่าในเมื่อบริษัทญี่ปุ่นสร้างงานอยู่ในประเทศไทยมาโอ้โหพี่50-60ปีแล้ว
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่
1: ใช่ไหม
0: ม
1: ันมีสมาคมผู้ผลิตรถยานยนต์ญี่ปุ่นในประเทศไทยไหมก็ไม่รู้อีกอ่ะเราไม่มีกำลังในการต่อรองหรือพูดคุยในลักษณะของการหาทางออกร่วมกับภาครัฐเหรอหรือทางออกร่วมของภาครัฐมันมีได้แค่4ปีแล้วพอเปลี่ยนรัฐบาลก็เลิกกันใหม
0: ่
1: ใครมาก็โลทิ้งแล้วก็วนเริ่มนโยบายใหม่ไป
0: แล้วถ้าบอกว่าอุปกรณ์ถ้าในมุมมองผมนะชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยต่อให้อยู่ในประเทศไทยที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเจ้าของก็ยังเป็นขนาดต่างชาติอยู่ดีนะครับ
1: ก็ถูก
0: ไม่ใช่คนไทยหมายถึงว่าเอาง่ายว่าอย่างบางยี่ห้อเนี่ยก็ยี่ห้อญี่ปุ่นเลยนะอย่างยี่ห้อบริษัทนิปปอนเดนโซมิตซูโบชิไอ้พวกเนี้ยเจ้าของก็คนญี่ปุ่นหมดนะครับไม่ใช่คนไทยนะคือมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นอยู่แล้วไงแต่ว่าโอเคคือมันก็สะดวกในการที่ว่าเฮ้ยเรามีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอยู่ในนี้ด้วยนึกออกปะมันก็ไม่ต้องนำเข้าไงมันก็ลดภาษีนำเข้าอะไรหลายอย่างนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในมุมมองผมนะเอาง่ายที่เป็นชิ้นส่วนที่แบบคนไทยผลิตจริงๆอ่ะผมบอกเขาเลยว่ารถ1 คันไม่เกิน 5% หรอก
1: ก็จริง
0: ที่คนไทยเป็นเจ้าของนะไม่น่าเกิน 5% หรอกนอกนั้นก็เป็นของคนของต่างชาติทั้งนั้นแหละถูกต้องครับใช่ๆ
1: คือเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องนึงที่ผมกับพี่กลับมาคุยกันตลอดนะว่าตอนเนี้ยไอ้จากแบรนด์มังกรที่จีนสิทธิพิเศษมันค่อนข้างเยอะการเข้ามาพาส่งภาษีอะไรเงี้ยหันกลับไปมองญี่ปุ่นที่เขาโอ้โหสร้างงานสร้างรายได
0: ้
1: ถ้าผมพูดตรงๆนะถ้าบริษัทญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเลี้ยงคนคนหนึ่งอ่ะปีนี้อายุ60 กว่าแล้วนะ
0: ครับ
1: แก่แล้วอ่ะเขาบริษัทที่เข้าสู่วัยเกษียณแล้วอ่ะ
0: ฮะใช่ครับ
1: เขาอยู่มานานแล้วเขาก็อยู่ต่อไปแหละเพราะว่าอะไรเพราะโตโยต้ามันเป็นแบรนด์ต้นๆในบ้านเราที่ได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัติ
0: ครับ
1: ไปแล้วทางรัฐเนี่ยผมก็ไม่รู้คุณเป็นใครมาจากไหนคุณอาจจะไม่รู้จักมาไม่เคยขับนั่งรถโตโยต้าหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือนั่งรถญี่ปุ่นบ้างเปล่าผมก็ไม่ทราบได้แต่ก็แค่เอ้ยเราแทร็กกิ้งย้อนกลับไปในอดีตแล้วกลับมาดูซิว่าว่ามันอยู่ในบ้านเรามานานเว้ยทำไมเงื่อนไขบางอย่างเราทำให้เขาเองสู้กับแบรนด์น้องใหม่ในตลาดไม่ได้วะทำไมสิทธิประเสริฐมันเรามีคำว่าเรามีทะเลมาขั้นทึบเรากลายเป็นเขาเป็นคนนอกไปเลยเหร
0: อ
1: ทั้งที่เขาลงทุนโรงงานมาเนี่ยสร้างงานมากี่ยูนิตมีแพลนในการสร้างรถกี่ที
0: ่ครับ
1: คุณต้องให้สิทธิพิเศษเขาบ้างสิ
0: ใช่
1: ไหมไม่ใช่เขาผลิตตรงนี้ส่งไปขายออสเตรเลียดันขายได้ถูกกว่าขายในบ้านเราอีกก็มี
0: ใช่ตรงนั้นนะเราก็เหมือนกันนะทำไมวะทำไมถูก
1: รถน้องผมมาเมดอินไทยแลนด์นะ
0: ถูกกว่าบ้านเรานะ
1: ถูกกว่าเนี่ย
0: คือบางทีเรื่องตรง

0: ที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพอไอ้ตรงเนี้ยประเทศไทยอาจจะได้ภาษีแบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าในการผลิตรถหนึ่งคันอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันก็ไม่มีใครออกมาดีแคร์ได้หมดเลยนะยานัทนะ
1: ไม่มีใคร
0: ไม่มีใครออกมาไม่มีใครออกมาพูดแบบทั้งหมดอ่ะนั่นแหละเราก็ไม่รู้ไงเอาง่ายอย่างรถหนึ่งคันเนี่ยอย่างที่ยานัทพูดอ่ะคันละ700,000เมื่อวานอะไรนะไออะไรนะไอบีอาร์แซดปะที่บอกว่า
1: ซูบารุบีอาร์แซดหรือจียา86
0: อาจจะ700,000 กว่าบาทอ่ะอันนี้คือราคาขายที่นู่นแล้วนะนั่นแหละก็คิดดูอ่ะค่าแรงที่นู่นอ่ะประชากรคนหนึ่งคนที่ทำงานในโรงงานเนี่ยรายได้เขาเนี่ยน่าจะผมว่าน่าจะมีเฉียดแสนว่ะ89,000
1: แปดเก้าหมื่น
0: น่าจะมีนะเพราะถ้าค่าของชีพในญี่ปุ่นเนี่ยหลัก20,000-30,000น่าจะอยู่ไม่ได้นะ
1: ถ้าคิดกันง่ายๆว่าเงินเดือนประมาณ70,000-80,000เก็บเงิน10 เดือนเลยนะไปรถ1,000นะ
0: ถูกต้องครับ
1: ส่วนบ้านเรารายได้เฉลี่ยผมมาเอา20,000
0: อ่ะ20,000อ่ะ
1: 20,000เนี่ยต้องเก็บกี่เดือนกว่าจะได้รถ1,000น่ะแล้วรถบ้านเราที่วิ่งมาขายบ้านเรานี่ล้านกว่าบาทด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: สองล้านกว่า
0: ใช่แต่ถ้ามองในภาพรวมเนี่ยบ้านเราก็ยังดีกว่าพวกมาเลย์พวกสิงคโปร์นะสองมาเลย์สิงคโปร์นี่ผมว่ารถนี่ราคาแพงหนักกว่าบ้านเราเยอะเลยนะเฮียนัทนะ
1: ใช่พี่สิงคโปร์แพงมาก
0: แพงมากจริงๆนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะมาตรการค่าของชีพเขาหรือว่ารายได้ต่อประชากรเขาดีไงเขาอาจจะ
1: ก็ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ภาษีกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมันแพงด้วย
0: ใช่ครับนะอ่ะก็อันนี้นี่ก็เป็นมุมมองที่ทางโตต้าเขาพูดมานะฮะ
1: คือผมเห็นด้วยส่วนหนึ่ง
0: ใช
1: ่เห็นใจอีกส่วนหนึ่ง
0: ถูกต้อง
1: แต่ในท่อนที่พี่บอกว่ามันใครมันจะได้ประโยชน์สังคมจะได้ประโยชน์ไหมผมก็พูดตรงนะผมกับพี่กรรมเนี่ยเราซื้อรถในมุมผู้บริโภคจริงๆเพราะฉะนั้นผมไม่สนหรอกว่าใครจะได้หรือไม่ได้อะไร
0: ใช่
1: ผมรู้แค่ว่าผมซื้อถูกต่อให้ผมรู้จักค่ายไหนผมก็ไม่เคยโทรไปขอส่วนลดบ้าบออ ะไรทั้งนั้นกับค่ายรถด้วยตั้งแต่จัดรายการมา20 ปีเนี่ย
0: แล้วก็อีกอย่างคือถามว่าที่เห็นนะทุกไอ้ผู้บริโภคได้ประโยชน์อันนี้คือผู้บริโภคได้ประโยชน์จริง
1: ๆ
0: และอย่างคือการได้ประโยชน์เนี่ยกับการมาของอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันที่มาแบบที่พิเศษอ่ะมันทำให้พวกคุณเนี่ยจากเมื่อก่อนคุณไม่ให้อะไรเลยอ่ะทุกวันเนี้ยคุณไม่กล้าที่จะตัดอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่าจากเมื่อก่อนคุณไม่ให้อะไรเลยนะทุกวันเนี้ยคุณไม่กล้าที่จะตัดอะไรเลยแถมคุณยังให้นู่นให้นี่มาแบบคือให้เพื่อที่จะไปสู้เขาให้ได้นึกออกปะนี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์คนผู้บริโภคได้ประโยชน์นะจากเมื่อก่อนคุณไม่เคยให้จนทุกวันนี้คุณถึงกล้าให้กับในราคาที่เราฟังแล้วมันโอเควะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: นะก็เข้าใจนะเข้าใจในมุมของบริษัทญี่ปุ่นแล้วกันแล้วก็

0: ในเมืองไทยไหมเราไม่เคยแอนตี้นะยิ่งโอเคคุณมาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยได้เท่าไหร่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ
1: ถูก
0: เออมันก็ทำให้การสร้างงานสร้างรายได้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมนั่นแหละลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้นะฮะยินดีรับทุกข้อความนะฮะเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะครับพักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการ

0: จัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์กันนะครับ
4: ครับผมเอ้วันนี้เราจบเข้าให้นวลนะ
3: ฮะใช่ๆครับผมอ่ะมีคนถามว่าการสวัสดีครับเฮียกำเฮียนัทผมไม่ได้ชอบรถจีนหรือเกลียดรถญี่ปุ่นนะแต่การเข้ามาของรถจีนทำให้รถญี่ปุ่นตื่นตัวเพราะเอาเปรียบคนไทยมานานอย่างรถกระบะวีโก้เนี่ยราคาขายมาเกือบ15ปีมีแค่ไมเนอร์เชนนิดหน่อย 4-5 ครั้งแต่ปรับราคาขึ้นที 40,000 บาทออปชั่นเหมือนเดิมคนไทยทนมานานแล้วยิ่งค่าอิซูทำราคารถกระบะจะแตะล้านบาทอยู่แล้วเอาเปรียบคนไทยมากจากเคนมเปรี้ยวมันก็ไม่ถูกทั้งหมดแล้วกันนะเคนะอ่าฮะคือต้องบอกนี้ว่าอ่ะอย่างถ้าเป็นค่าอิซูเนี่ยอย่างเฮนะใช้อยู่อ่ะเฮนะดูไว้ว่าค่าเซอร์วิสของอิซูนี่ถูกมากนะเป็นค่ายหนึ่งที่ผมว่าอะไรแต่ละชิ้นนี่โอ้โหแบบถ้าใครไม่รู้ราคาไปทำข้างนอกเนี่ยแล้วถ้ามาเจอราคาในศูนย์เนี่ยทุกคนน่าจะหงายท้องอ่ะในศูนย์ถูกจังวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมบอกให้เลยว่าถูกมากนะครับส่วนอะไรเนี่ยผมบอกให้เลยนะค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นณเวลานี้เนี่ยอย่างพวกตระกูลไฮบริดเนี่ยอะไรแต่ละอย่างเนี่ยไม่ถูกเลยนะจะบอกให
4: ้
3: คือณเวลานี้โอเคไฮบริดมันอาจจะเขาเรียกเข้ามาเต็มตัวได้สักไม่ถึง5ไม่ถึง7ปีแล้วกันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ลากยาวกว่านั้นเนี่ยเวลามีการซ่อมแซมเกิดขึ้นหรืออะไรที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยผมมองให้เลยว่าน่าจะมีหงายท้องกันเยอะดูทรงแล้วนะผมเคยเช็คนะมีคนหนึ่งให้จะเปลี่ยนระบบหล่อเย็นทั้งระบบเลยนะน่าจะประมาณเกือบ40,000นี่นะหม้อน้ำปั๊มน้ำวาล์วน้ำทุกอย่างเนี่ยปั๊มน้ำอ่ะลูกหนึ่งอ่ะจากปั๊มน้ำแบบเครื่องยนต์สันดาปธรรมดานะ 2,000 บาท 3,000 ไม่เกินเนี่ยหม้อน้ำใบหนึ่ง 5,000-6,000 อันนี้แค่ทำสันดาปธรรมดานะอันนี้ก็หมื่นเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จก็หมื่นกว่าแล้วใช่ไปเจอพวกไฮบริดนะปั๊มน้ำลูกละหมื่นกว่าหม้อน้ำอีกใบละ20,000กว่าหม้อน้ำไม่ได้ต่างกันเลยนะ
4: เอาเรื่อง
3: ผมก็มีเรื่องอยากจะถามว่าเวลาพวกเนี้ยเราคุมราคาสินค้าได้ไหมอ่ะถามว่าหม้อน้ำไฮบริดกับหม้อน้ำธรรมดามันต่างกันไหมไม่ต่างกัน
4: เหมือนกันแค่เปิดแทนเปิดตัวอื่นแทนได้ไหม
3: ถ้ามีคนข้างนอกทำมันก็ได้แหละแต่เพียงว่
4: า
3: บางทีต้องดูว่ารถคันนั้นเนี่ยมันเป็นรถตลาดที่มีวอลุ่มในการขายเยอะน้อยแค่ไหนคือการทำพาร์ทเทียมเนี่ยหรือพาร์ทเทียมเนี่ยผมว่าคนที่ผลิตเนี่ยเขาน่าจะดูจากวอลุ่มในตลาดรถค
4: ือ
3: เขารู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้อนาคตมันต้องเสียแน่แน
4: ่
3: อะอย่างยกตัวอย่างอย่างพวกบูธช่วงล่างหรืออะไรพวกนี้นะรถในบางยี่ห้อไม่ผลิตแยกบูธขายซึ่งถามว่าเปลี่ยนเฉพาะบูธได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ไม่ผลิตแยกบูธขายทั้งตัวแต่ว่าทั้งตัวอาละหมื่นหนึ่งสมมุตินะแต่ถ้าร้านพวกบริษัทข้างนอกเขาก็จะมองว่าเฮ้ยนี่คือช่องทางที่เราจะผลิตตัวนี้ขายเว้ยก็เอาตัวอย่างมาเลยก๊อปเพื่อที่จะขึ้นโมสร้างไอสินค้าที่เนี้ยมาเป็นตัวแยกในการที่อาจเปลี่ยนให้ได้ไงนึกออกปะโดยใช้โครงเดิมแต่เราเปลี่ยนเฉพาะบูทได้ซึ่งตัวเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทำให้รถเนี่ยเขาเรียกรถมันสามารถที่จะซ่อมแซมแล้วไปต่อได้ไงโดยที่ราคายังฟังได้ไงนึกออกปะ
4: พอเป็นมิด
3: แต่เอาง่ายนะผมทุกวันนี้ที่ผมเจอนะบางคนใช้รถระดับประมาณล้าน ซื้อมาป้ายแดงประมาณล้านหกล้านเจ็ดอ่ะบางคนอ่ะเจอค่าซ่อมไม่กี่หมื่นนี่ร้องโอ้กเลยนะคือต้องก็เข้าใจแหละว่าโอเคตอนซื้ออ่ะมันอะไรมันก็โอเคง่ายแหละนึกออกปะแต่เวลาเขาไม่ได้เผื่อเวลาซ่อมเนี่ยเขาไม่ได้มองตรงนั้นเนี่ยมุมเขามีมุมเดียวอ่ะมุมป้ายแดงไงหรือบางคนก็พอซ่อมเยอะหน่อยก็โอ้เดี๋ยวรู้งี้ขายทิ้งดีกว่าซื้อคันใหม่เลยแต่ในมุมมองผมว่าอาจสมมติว่ารถคันหนึ่งเนี่ยรถมือสองคันหนึ่งเนี่ยหรือว่ารถใช้แล้วคันหนึ่งเนี่ยผ่านไป15 ปีอย่างเงี้ยเราจะบูรณะให้มันแบบกลับมาเหมือนป้ายแดงเนี่ยโดยใช้เงินประมาณสักหลักแสนกว่าหรือ200,000 บาทเนี่ยถามว่าคุ้มไหมกับการที่จะให้ต่อสัก10 ปีถ้าเป็นผมนะในมุมมองผมว่าลงทุนก็คุ้มแต่ในมุมของผู้บริโภคหรือว่าเจ้าของรถเขาจะมองว่าโอ้ยฉันไม่อยากซ่อมแล้วเดี๋ยวฉันไปซื้อคันใหม่เลยดีกว่าสรุปว่าก็ต้องเพิ่มตังค์อีกประมาณ1,000,000 บาท
4: ล้านห้า
3: ขึ้นไปคิดว่ายังไงคุ้มกว่ากันอะเสีย1,500,000ได้รถป้ายแดงกับเสีย200,000ได้รถใหม่ได้ทำรถกลับมาใช้ได้อีก10 ปีอ่ะคุณคิดว่าอันไหนคุ้มกว่ากันล่ะมัน
4: ต้องแยกระหว่างครับว่าคุ้มบางคนซื้อด้วยครับอุตส่าห์ใจ
3: อ
4: ีกอันหนึ่งคือเพิ่มความรู้สึกสดใหม่ในการขับรถทุกวันอะไรเงี้ยแล้วแต่มุมมองนะ
3: คือ1,000,000 บาทล้านห้าอาจจะได้คำว่าเวอร์ชั่นใหม่ได้รถใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการที่จะต้องซ่อมแซมอะไรกับมันเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมุมที่คุณจะต้องเสีย1,500,000แต่มุมอีก200,000เนี่ยคุณอาจจะมีซ่อมในบางเรื่องปะปลายไปเรื่อยๆแต่โอเคหลักๆใหญ่ๆมันก็จบไปแล้วหมดแล้วไงนึกออกปะอันนี้ในส่วนมุมที่ผมเป็นคนซ่อมรถนะในมุมมองผมแล้วกันนะครับส่วนมุมมองของคนที่ใช้รถก็อาจจะมองอีกมุมนึงก็ได้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ไงนะครับนะส่วนมุมมองของเราสองคนก็น่าจะคล้ายกันแหละนัดนะฮะ
4: คือทุกวันนี้รถมีหน้าที่เองพาค่าจากตรงนี้ไปตรงนู้นโดยที่เองไม่มีปัญหา
3: ใช่
4: ซึ่งเองไม่มีปัญหาเกิดจากอะไรค่าก็เซอร์วิสถึงนั่นแหละ
3: ถูกต้องครับ
4: จริงๆวันพรุ่งนี้ผมก็มีนัดคิวเข้าเซอร์วิสที่9 โมงพรุ่งนี้เป็นหลัก300,000เข้าไปตรวจสอบสักหน่อยฐานะมันก็สักหน่อย
3: จริงๆต้องบอกคนที่ใช้รถนะว่าทุกวันนี้รถปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณดูแลดีๆเนี่ย600,000 โล700,000 โลมีให้เห็นเยอะแยะเลยนะถ้ามันยังมีอะไรและยังสามารถไปต่อคุณได้และคุณสามารถที่จะซ่อมโดยที่คุณรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะซ่อมกับมันแล้วนึกออกปะผมเจอเยอะนะอย่างพวกรถในหลายๆคันเนี่ย600,000 โล500,000 โลหรือบางคนใช้น้อยจัดรถ20 กว่าปีใช้ไม่ถึง100,000 โลก็มีนะถามว่าไอ้รถไม่ถึง100,000 โลต้องซ่อมไหมต้องซ่อมก็เยอะนะไม่ใช่ไม่คือรถไม่ได้ใช้อ่ะถามว่าเสียไหมเสียครับไม่ใช่ไม่เสียนะคือไม่ใช่ว่าโอ้ยรถฉันใช้ทุกวันจะไม่เสียเลยคือเอาง่ายลองไปถามคนที่อยู่วงการรถนะรถจอดกับรถใช้งานทุกวันเนี่ยไอ้รถจอดเนี่ยจะเสียมากกว่ารถใช้งานทุกวันนะไอ้รถใช้ทุกวันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก
4: มันยังไม่ทันได้จอดให้ก็แหละให้แบบก็แหละให้ชิ้นส่วนมันติดขับแต่มันต้องไปอีกแล้ว
3: ครับผมนะฮะลองดูนะฮะคุณแสงเดือนทับธานีแนะนำเฮียนัทมาว่าเฮียนัทครับผมมีร้านบะหมี่เกี๊ยวตรงเลยเจริญราษฎร์ซอย11ไป50 เมตรอร่อยนะเฮียจอดรถริมถนนได้เฮ้ยมีพิกัดลายแทงมาแล้วเว้ยนะฮะ
4: ผมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวันดีนะวันก่อนไปเลยตั้งนางตาไปเลยหยุดวันพระก็เลยแบบอะไรของกูวะคอนเทนต์ที่เป็นเลย
3: ครับผมสวัสดีครับสองเฮียวันนี้ฟังผ่าน YouTube ยังไม่รู้จะไปไหนเปิดฝากระโปรงไว้ก่อนเอาจริงๆเนี่ยโอเคเรื่องการเปิดฝากระโปรงเนี่ยถ้ารถใครจอดในพื้นที่ปิดแล้วกันนะเวลาคุณถึงบ้านน่ะคุณเปิดฝากระโปรงไว้อ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือถ้าเราปิดฝากระโปรงไว้อ่ะเวลาเรามาจอดปุ๊บเนี่ยความร้อนมันก็จะอมอยู่ในรถถูกปะในเครื่องยนต์เราถ้าคุณเปิดไว้เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับกับการเปิดฝากระโปรง

0: ก็คือพวกอุปกรณ์ที่เป็นยางทั้งหมดในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นคือพูดง่ายว่าเครื่องยนต์มันคายความร้อนเร็วอ่ะมันทำให้ยางเนี่ยไม่แข็งตัวเร็วไงเคยสังเกตไหมว่ารถที่วิ่งอยู่ในญี่ปุ่นทำไมรถเขาเครื่องยนต์มันถึงไม่ค่อยโทรมเลยวะเวลาเราซื้อรถเครื่องเชียงกงอ่ะเอาง่ายเครื่องเชียงกงจากญี่ปุ่นนะถ้าเวลามองเครื่องเชียงกงญี่ปุ่นกับเครื่องบ้านเรานะที่ถอดออกนะผมบอกให้เลยว่าคนละเรื่องเลยนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะฮะต้องบอกไว้เลยเพราะอาจจะเรื่องของอุณหภูมิคืออุณหภูมิที่ญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเขาอาจจะมีช่วงร้อนอยู่ไม่กี่เดือนไงแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยช่วงร้อนเนี่ยประมาณ11เดือนกว่าของเขาอาจจะร้อนประมาณสัก 2-3 เดือนทีนะแต่ของเราเนี่ยร้อนมาสัก11เดือนไอ้ที่ไม่ร้อนนี่อาจจะฝนตกแค่นั้นแหละสวัสดีครับพี่ทั้งสองวันนี้ได้หยุดอยู่บ้านเห็นเฮียบ่นน้อยใจไรเดอร์ผมก็วิ่งเสริมบ้างที่ไรเดอร์เจองานแบบอะไรอ่ะงานแบบบ้างที่ต้องยกสักงานไม่งั้นต้องวิ่งหลายที่เกินไปครับจากผีเท่าพระราม3จริงๆนะวิ่งงานเนี่ยก็แล้วแต่อ๋อเมื่อวานเนี่ยที่เราบ่นเนี่ยว่าที่ผมบอกว่าสั่งไอติมแล้วไม่รับงานอ่ะที่ว่าฝนปล่อยๆนั่นแหละก็อันนี้ก็แล้วแต่ละกันพอดีคือไม่ได้พูดอะไรหรอกคือโอเคถ้าผมอยากกินผมก็สั่งต่อไงแต่ผมว่าถ้าเขาไม่รับก็โอเคขี้เกียจสั่งแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เอาแล้วก็เห็นใจหมดแหละนะครับก็เข้าใจนะบางทีเนี่ยผมสั่งอะไรใช่ป่ะแล้วผมต้องการอะไรด่วนก็ให้ร้านอะไรอ่ะเรียกรถมาเราก็ทำไมไม่มาทีวะโหนี่ยังเรียกรถไม่ได้เลยไม่มีใครรับเลยเราก็งงเอ้าทำไมอ่ะคือก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงไม่รับอันนี้ผมมันก็ไม่รู้ไงมันก็แล้วแต่ว่าทำไมเขาถึงไม่รับเขามีเหตุผลอะไรไหมอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบไงแต่ถามว่าอะไรชิ้นใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่นะนั่นนะเพราะบางทีเราต้องการที่จะว่าเฮ้ยโอเคร้านมีอะไรนะอะไรทีนี้ที่เราต้องการใช้เพราะลูกค้ารถเสียอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องการให้เขามาด่วนอะไรเงี้ยนะครับมีคนถามว่าสายหัวเทียนกี่ปีเสื่อมครับเฮียอาการตอนเสื่อมที่ชัดเจนคือรอดโดนเบาตกเครื่องไม่เร่งแรงเร่งไม่ขึ้นไหมครับเฮียถ้าสายหัวเทียนเสียเนี่ยมันน่าจะออกอาการเรื่องของกระตกนะหมายถึงว่ากระตก
1: เป็นเรียก
0: อะไรอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสายหัวเทียนเนี่ยหูถ้าย้อนกลับไปน่าจะเป็นรถยุคปี2000เลยนะ90กว่าถึง2000นิดๆอ่ะนั่นแหละที่จะเป็นสายหัวเทียนนอกนั้นไม่มีแล้วนะสายหัวเทียนนะฮะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้รถจะเป็น direct coil จริงๆ direct coil เนี่ยถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าฮะมันแม่นยำกว่าแล้วก็การจ่ายไฟมันรวดเร็วกว่านะครับเอาง่ายถ้าเป็นสายหัวเทียนเนี่ยคุณคิดดูการจุดระเบิดมันมาจากหัวโรเตอร์ใช่ไหมที่อยู่ในแกนกลางของจานจ่ายหัวโรเตอร์เนี่ยจะเท่าที่ผ่านกระแสไฟไปยังหัวเทียนแต่ละไอเขาเรียกฝาครอบกะลาหรือว่าฝาจานจ่ายในแต่ละสูบซึ่งกว่าฝาครอบเนี่ยกว่าจะส่งสัญญาณมาที่คอยไม่ใช่คอยส่งสัญญาณที่โรเตอร์ตัดสัญญาณผ่านไปที่แต่ละสูบของเครื่องยนต์แล้วกว่าจะไปจุดระเบิดลงที่หัวเทียนเนี่ยมันใช้เวลาแต่ถ้าเป็นไดเรกคอยปุ๊บกล่องสั่งที่คอยปึ้งจุดตึ้มจุดตึ้มเลยนะฮะซึ่งมันเร็วกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไดเรกอ่ะมันจะทำให้รถยนต์เนี่ยมีเรียกมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะฮะเหมือนหัวฉีดก็เหมือนกันหัวฉีดเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยมันยิงผ่านท่อร่วมไอดีใช่ปะหัวฉีดจะฝังอยู่ที่ท่อร่วมไอดีซึ่งเวลามันฉีดน้ำมันปึ้งเนี่ยมันก็เป็นฝอยแหละแต่คุณอย่าลืมว่าระยะทางในการเดินทางระหว่างท่อร่วมไอดีไปถึงหัวห้องเผาไหม้หรือว่าในหัวลูกสูบเนี่ยมันจะต้องมีระยะห่างอยู่ระดับหนึ่งอย่างน้อยๆก็เกือบไม่บรรทัดนึงแล้วกันหรือว่าประมาณสักครึ่งสัก5-6 นิ้วอะไรประมาณนี้ระยะทางในการเดินทางนะ

0: ถ้าเป็น direct หัวฉีดเลยเนี่ยหรือว่าไอ้พวกdirect injection น่ะอย่างทุกวันนี้เครื่องเบนซินน่ะหลายๆรุ่นที่จะเป็น direct แล้วนะฮะซึ่งถ้าเป็น direct ปุ๊บเนี่ยมันจะยิงเข้าห้องผมให้โดยตรงเลยไม่ต้องมีระยะทางในการเดินเนี่ยมันเลยทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนี่ยดีขึ้นกว่าไอ้พวกหัวฉีดที่ฝังตามท่อไอดีแล้วกันนะครับ
1: อ
0: ันนี้อธิบายคร่าวๆให้เห็นภาพง่ายๆนะนะครับ
1: คือสั่งปุ๊บคือเหมือนกับสั่งให้เรายกแขนกับสั่งให้เราพูดอ่ะ
0: ใช่
1: ระยะในจากกล่องอ่ะมันไปถึงแล้วมันทันที
0: ครับผม
1: จะรีทาร์ดจะอะไรก็ตามแต่หรือจะเพิ่มต้องจ่ายดังนั้นตรงนี้ผมว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่มันทันสมัยกว่าเยอะนะ
0: ครับนะต้องดูแล้วกันนะฮะคือจริงๆบางอย่างเนี่ยถ้าเราอธิบายให้เห็นภาพได้เนี่ยผมว่าคนฟังน่าจะเข้าใจง่ายนะครับผมนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรเหลือกันบ้างอีกนิดหน่อยนะฮะก่อนที่จะหมดเวลาคุณนันทศรก็ทักทายมานะฮะส่วนถ้าใครที่อยากจะลองซ่อมรถด้วยตัวเองแล้วไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าลองหาคลิปหาอะไรดูก่อนก็ได้นะครับคือบางคนเนี่ยพอไม่มั่นใจก็จะไม่กล้าทำไงแค่นั้น
1: ก็จริงเนี่ย
0: จริงนะบางคนนี่แบบแต่พอได้ถ้าคุณได้เริ่มมั่นใจแล้วคุณได้ทำนะต่อไปเนี้ยผมบอกให้เลยว่าเครื่องมือคุณจะพังพูเลยตอนนี
1: ้ไอ้นั่นครับซื้อเพิ่มไอ้นี่ไอ้ทำไม่สะดวกซื้อเพิ่ม
0: ถูกใช่นี่ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าที่บ้านเนี่ยมีปั๊มลมนะแล้วผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจกันเหมือนกันว่าอยู่บ้านก็ไม่เคยซ่อมรถนะแต่เครื่องมืออ่ะตอนนี้มีครบหมดเลยบล็อกไฟฟ้ามากิตะที่เราไปซื้อญี่ปุ่นกันอ่ะก็อยู่ที่นี่นะ
1: เก็บไว้บ้าน
0: ไอ้ที่เป็นหม้อไอ้ตัวชาร์จแบตเตอรี่อ่ะของมากิตะที่ญี่ปุ่นมา110 โวลต์ใช่ไหมผมก็ซื้อเมืองไทยแล้วนะเป็น220แล้วผมขี้เกียจมาต่อหม้อแปลงไงนี่ล่าสุดที่ซื้อไอ้บล็อกกระแทกกับไขควงจีนมาอีกเป็นเซตเลยก็ไม่เข้าใจตัวเองกันว่าซื้อทำไมเ นี่ยวางอยู่ที่บ้านอยู่เนี่ยรถก็ไม่ได้ทำนะแต่เหมือนกับว่าเป็นโรคจิตอะยังไงก็ต้องมีเครื่องมือติดบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ก็อยากแนะนำกับแฟนรายการหรือว่าคนที่ใช้รถอยู่ถ้าอยากซ่อมรถเองก็ลองเปิดใจและกล้าทำดูนะฮะพอคุณกล้าทำเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะง่ายเองแหละนะฮะไม่ว่าอาจจะอนาคตอาจจะเปลี่ยนท่าเบรกเองอะไรเงี้ยไล่ลมเบรกเองคือมันมีอุปกรณ์ขายเต็มไปหมดแหละทุกวันนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลากับเราสองคนนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนี่ผมก็เฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร022016569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค
2: กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
9: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้นี่มีแขกรับเชิญนะครับมานั่งพูดคุยกันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับ
13: พี่เทียบครับสวัสดีครับคุณซิงครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาด้วย
12: ครับ
13: นะครับเป็นคนที่ผมอยากเชิญมาแต่ว่าผมไม่อยากให้มาเพราะว่า
12: ทำไมอ่ะ
13: เขาหล่อมากนี่งั้นไหนของก่อนเลย
12: โอ้ตายแล้ว
13: เป็นนักกอล์ฟที่มีความสามารถ นะครับเป็นโค้ชที่มีผลงานโดดเด่นนะครับตอนนี้เป็นผู้จัดการแข่งขันอีเวนท์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการวันนี้เราเชิญไม่ใช่ใครที่ไหนผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านรู้จักนะครับนักกอล์ฟหลายคนรู้จัก
12: ครับ
13: ถ้าเราบอกว่าโปรฟีฟ่าคุณสุวิทย์ห่วงวิไล

0: นะครับสวัสดีครับโปครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีพี่ซิ่งครับ
0: วันนี้มาอยู่กับเรา
1: ครับ
0: หนึ่งชั่วโมงเต็มที่จะพูดคุยกันมีหลายเรื่องมาก
1: ได้เลยครับ
0: นะครับ
3: เดี๋ยวต้องเคลียร์ก่อนว่าเป็นนักกอล์ฟเนี่ยแต่ชื่อฟีฟ่านี่มันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ย
1: ที่มาแน่นอนว่าก็มาจากคุณพ่อครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยนะมันเป็นความชอบจากคุณพ่อแล้วก็ถ้าพูดตามตรงคือคุณพ่อก็หมายมั่นปั้นมือว่าคงจะต้องเป็นนักฟุตบอลแหละ
3: ฟุตบอล
1: นะต้องเป็นนักฟุตบอลแหละแต่ว่าเราก็ได้ลองแล้วแหละว่าเราน่าจะไม่ใช่ทางนะครับแล้วก็มาจับกีฬาอะไรที่เป็นแร็กเก็ตเมื่อก่อนเด็กๆก็เคยเล่นตีแบบตีปิงปองแล้วสุดท้ายก็มาจบที่กอล์ฟเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่าก็เลยมาเป็นกอล์ฟครับ
3: ครับเท่าที่สังเกตพี่เจี๊ยบ
0: ครับ
3: อะไรที่มันเป็นขัดแย้งเนี่ยมักจะดังนะ
1: จริงจริงจริง
3: เช่นคนเล่นบาสไม่ใช่ชื่อเช่นคนต่อยมวยนักมวย
0: ครับ
3: ชื่อบาส
1: ชื่อบาส
3: พ
1: ี่บอลพี่บอลพล
3: า
1: ดอน
3: พินิษ
1: ฐ์และเนเธอ
3: พี่บอลมีอะไร
0: อันนี้คุณรวมถึงเฉพาะนักกีฬาอย่างเดียวใช่ไหม
3: เทควันโด
1: คุณ
0: เทควันโดชื่อที่เป็นพินิษ
3: ฐ์นี่คือโค้ชกอล์ฟชื่อ
0: ฟีฟ่าน
1: ั
3: ่นแหละเวลาพี่ตั้งชื่อลูกที่ถ้าอยากให้เล่นอะไรอ่ะที่ตั้งตรงข้ามเลย
1: อย่าไปตั้งชื่อนั้น
3: เออตั้งชื่อนั้น
0: อย่าตั้ง
3: เออตั้งกอล์ฟเลย
0: นี่เราพูดถึงการเมืองด้วยป
3: ่
0: ะ
3: ไม่
0: นะไม่เอานะ
3: ไม่
0: ถ้าผมเล่นด้วยเดี๋ยวสนุกเลยนะ
3: ผมนอกเรื่องไปเยอะ
0: ไม่เป็นไรวันนี้เราคุยกันสบาย
1: ๆใช่ครับ
0: จริงๆสาเหตุที่เชิญโปรฟีฟ่ามาเนี่ยเพราะว่าโปรฟีฟ่ากำลังจะจัดอีเวนต
1: ์
0: กิจกรรมขึ้นมาอันนึงซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากอสมทส่งเสริมเรื่องของเยาวชนอยู่แล้วนะครับอีเวนต์นี้คือเป็นอีเวนต์ที่เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆที่เล่นกอล์ฟมาแข่งขันแบบตีไกล
1: ถูกต้องครับ
0: เออเรื่องมันเป็นยังไงครับโปรฟีฟ่าไหนเล่าให้เราฟังนิดนึง
1: จริงๆต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยเคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักนะครับในกอล์ฟชาแนล Thailand Long Drive มาประมาณ 5-6 ปีแล
0: ้
1: วนะครับแล้วก็รู้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันสนุกอ่ะมันตื่นเต้นแล้วก็มันก็ไม่เหมือนกับการแข่งขันตีกอล์ฟ18หลุม3วัน4วันคือยังไงก็ไม่เหมือนเลยคือมันแข่งวันเดียวจบ2วันจบแล้วก็ใช้วิธีการตัดสินเนี่ยไม่เหมือนกับการนับสกอร์อยู่ละก็คือวัดในเรื่องของระยะทางเป็นหลักทีนี้ก็อยากจะแชร์มุมมองตรงเนี้ยหรือว่าความสนุกตรงเนี้ยให้กับทั้งตัวเยาวชนเองหรือว่าแม้กระทั่งผู้ปกครองที่ได้มารู้จักกีฬากอล์ฟในอีกมุมหนึ่งที่เป็นตีไกลว่าจริงๆมันสนุกนะแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนเปิดแพชชั่นด้วยว่าสำหรับเด็กบางคนที่รู้สึกว่าตัวใหญ่ตีไกลพอมาอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันจริงๆแล้วว่ากายอย่างเดียวไม่พอเนี่ยมันต้องอยู่ในกริดด้วยเพราะว่าการแข่งตีไกลมันไม่ใช่เอาระยะอย่างเดียวมันจะต้องอยู่ในกริดด้วยเนี่ยเขาสามารถควบคุมตัวเองให้ตีอยู่ในกริดได้ไห
0: ม
1: ถ้าเขามีความมั่นใจตรงเนี้ยในเวลาที่เขาออกไปเล่นกลับไปเล่นในรอบปกติอ่ะเขาก็จะพอนึกภาพออกแล้วว่าไอ้ระยะแบบช็อตตีไกลของเขาที่เป็น power shot เนี่ยมันพอจะอยู่ในแฟร์เวย์สักประมาณกี่หลาเขาจะเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับ
3: เดี๋ยวยังไม่รู้เลยชื่อรายการอะไรมาถึงก็เปิดตัวหัวเรื่องตีไกลเลย
0: ชื่อรายการเนี้ยเราเอาวันเวลาสถานที่ชื่อรายการ
1: โอเคโอเคนะครับชื่อแมตช์รายการคือ Swing Factor Junior Long Drive Championship 2026ครับก็จัดแข่งขันที่โครงการ The Golf Town ครับจริงๆก็จัดอยู่ในสถาบันแหละอยู่ที่ชั้น2คร
3: ับ
1: อ
3: ยู่อินดอร์โ
1: อเคใช่จะเป็นการจัดแข่งขันในอินดอร์แล้วก็คิดว่าถ้าเป็นแข่งขันแมตตีไกลของเด็กๆนะของเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ในประเทศครับคิดว่าน่าจะเป็นในประเทศเพราะว่าส่วนใหญ่สุดใหญ่ทุกท่านที่จัดแข่งขันตีไกลก็น่าจะเป็นของผู้ใหญ
0: ่
1: จะเป็นส่วนใหญ่นะอันนี้ก็ขอเป็นว่าครั้งแรกที่จัดของเด็กๆครับ
0: พี่ซิ่งเขาก็เคยจัดของผู้ใหญ่แข่งมาเยอะเห็นต่อไปจะจัดแคดดี้ตีไกล
3: ไม่มีไม่เคยมีความคิดเลยพี
0: ่เอ้าพี่ไม้ยังจัดแคดดี้แข่งได้เลย
3: ไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้เลยพี
0: ่ผมคิดให้ก่อนลองเรื่องไปนิดนึงกลับมา
3: อายุเท่าไหร่บ้าง
1: มีแบ่งเป็น2รุ่นครับก็คือรุ่น9ถึง12นะครับแล้วก็13ถึง16
3: อ่า
1: ก็13ถึง16นี่ก็จะเริ่มเข้าวัยรุ่นละนะครับแล้วก็9ถึง12ก็จะเป็นเด็กคลาสดีนะครับก็คือจริงๆอยากจะเพิ่มแพชชั่นให้ด้วยแบบว่าคือเด็กทุกคนอ่ะพอแข่งขันกอล์ฟอ่ะพอตอนที่เป็นแข่ง18ลูกมาก็ไม่มีใครอยากแพ้หรอก
0: อ
1: ันนี้เหมือนการแข่งตีไกลก็ไม่มีใครอยากแพ้หรอกอยากจะกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการตีไกลเพราะต้องบอกว่าถ้าในอนาคตน้องๆเด็กเยาวชนบ้านเราเนี่ยอยากจะขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการตีไกลเป็น
0: ข้อได้เปรียบ
1: แล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ สำคัญละกันใช้คำว่าถ้าใครไม่ไกลตอนนี้ก็อาจจะสแตนดาร์ดในการเล่นกอล์ฟมันก็จะยากขึ้น
0: ใช้คำว่าอยู่ยาก
1: อยู่ยากใช
0: ้คำว่าอยู่ยากเลย
1: ในทัวร์อยู่ยากจะซ้อมชิปพัดมามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าในอนาคตสนามกอล์ฟมันทำให้ยาวมากกว่านี้ไม่ได
0: ้
1: มันก็ต้องทำให้ยากขึ้นจากการเอาบังเกอร์ไปดักเอาฮาซาร์ดไปดักทีนี้มันก็จะมีจุดตัดแล้วว่าถ้าไดข้ามไปได้เลยกับไดวางตัวหน้าน้ำอย่างเงี้ยไอคนที่ข้ามไปได้กับไอคนที่วางตัวเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นห่างกันเหล็ก4เบอร
0: ์
1: 40ลา50ลาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นชัดแล้วว่าทำไมถึงต้องตีไกลเราไม่ได้บอกไกลไปเรื่อยด้วยนะมันคือไกลแล้วต้อง
0: อยู่ใน
1: แฟเวย์ด้วยใช่ครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะแชร
0: ์
1: ประสบการณ์ตรงนี้ความสนุกด้วยแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการตีไกลตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราพูดไปในตอนที่เด็กๆ เข้ามาในวันแข่งขันด้วยเนี่ยครับ
3: ครับตีกันกี่บอลเนี่ย
1: การแข่งขันก็จะเป็นเหมือนการแข่งขันตีไกลเลยก็
3: คือ
1: 3นาที6ลูก3นาที6ลูกก็คือทุกอย่างฟอร์แมตเหมือนการแข่งขันจริงนะครับเหมือนการแข่งขันจริงแล้วก็ไมค์กอล์ฟห้ามยาวเกิน48แล้วก็ไมค์กอล์ฟที่เอามาใช้ก็ต้องตามกฎ USGA แล้วก็ห้ามเป็นหน้าเด้งอ
0: ่
1: ะห้ามเป็นไม้หน้าเด้งครับ
0: ที
1: ่ความสูงของทีห้ามเกินที่กำหนดผมจำเป๊ะๆไม่ได้แล้วแต่ว่าความสูง
0: ตาม
1: กฎกติกา
0: ต้องคุมไว้2อย่างนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวก
1: ัน
0: ก็เป็นสแตนดาร์ดจริง
1: ครับผม
0: น่าสนใจจะแบ่งเป็น2รุ่นนะครับร
1: ุ
0: ่นแรกก็คือ9ถึง12แล้วก็อีกรุ่นนึง13ถึง16
1: ถูกต้องครับ
0: ไอ้13ถึง16เนี่ยก็คือไฟบีกึ่งกึ่งเอละ
1: ใช่
0: นะ
1: ใช
0: ่อันนี้คือซัดกันเต็มเหนียว
1: เต็มเหนียว
0: แต่ไอ้รุ่นที่แกล้งเด็กให้เด็กร้องไห้ได้นี่คือ9ถึง12ความสนุกจะเกิดตรงนี้แหละ
1: คือเอาจริงๆอยากเห็นแบบว่ามีน้ำตากลับบ้านแบบว่าอยาก
0: ขอให้เป็นแรงอินเนอร์ขอให้เป็นแรงมุ่ง
1: มั่นใช่ขอให้เป็นแรงผลักดันคือต้องบอกว่าจุดประสงค์เราไม่ได้อยากจะจัดมาแกล้งเด็กแต่เราอยากจะจัดม
0: า
1: สร้างแพชชั่นให้เด็กสร้างแพชชั่นให้นะครับมันก็น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กๆจะอินมากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าพออยู่ในโหมดแข่งขันอ่ะยังไงทุกคนก็อยากจะชนะอยู่ละอยากจะไม่มีใครอยากแพ้นะพอเป็นการกีฬามันก็แบบนี้แหละนะครับ
0: แล้วแผนไว้ยังไงบ้างครับเรื่องของการเตรียมพร้อมต่าง
1: ๆ
0: ขั้นตอนซีเควนต์กว่าจะไปถึงวันนั้นเรามีอะไรบ้าง
1: จริง
0: ๆเปิดรับสมัครเมื่อไหร่นะครับมีได้มีโอกาสไปวิสิตไหมไปเยี่ยมไปดูสถานที่แข่งก่อนไหม
3: เขาติดนั่นอยู่แล้ว
0: ไม่บางคนอาจจะแบบสนใจรายการนี้ก็เลย walk in เข้ามาอะไรเงี้ยทำได้ไหมหรือยังไงให้โปรฟีฟ้าอธิบาย
1: จริงๆมันเป็นไอเดียที่อยู่ในใจตลอดว่าเราอย่างที่บอกว่าผมเป็นพิธีกรThailand Long Drive มาทุกๆปีเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเด็กมันไม่เคยได้ประสบสัมผัสประสบการณ์ตรงนี้เลยแล้วก็โอเคยังไงเราก็อยากทำแน่ๆมันติดอยู่ในใจมาตลอดแล้วพอตั้งใจที่จะเริ่มทำจริงๆที่ต้องถือว่าแพลนงานเนี่ย 2-3 เดือนแล้วเหมือนกันแบบว่าเฮ้ยรายละเอียดมันเยอะจังมันเยอะกว่าที่คิดมากเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าส่วนตัวไม่เคยทำอีเวนต์อะไรมาก่อนเลยนะก็โชคดีมีพี่ได้ฟูช่วยแบบว่าช่วยไกด์ช่วยอะไรด้วยช่วยคุณวสินนะครับใช่ก็ช่วยไกด์ด้วยว่าเอ้ยมันควรจะเป็นประมาณนี้นะน้องเขาก็ให้ไอเดียมานะครับทีนี้สถานที่จัดเนี่ยก็คือ The Golf Town นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้ในการวัดก็จะเป็น launch monitor ก็คือ foresight นะครับคือใช้วัดว่าตีได้คลับสปีดเท่าไหร่บอลสปีดเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่นะครับสำหรับเด็กๆที่อยากมาวิสิตสถานที่ก่อนอยากมาฝึกซ้อมก่อนก็สามารถเข้ามาดูก่อนได้ว่าบางคนเนี่ยถ้าบอกว่าตีไกลอย่างเดียวเนี่ยยิ่งสมัยนี้เนี่ยคิดว่าเด็กๆน้อยคนมากที่จะไม่รู้จัก launch monitor ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะไม่ได้สนใจกันขนาดนี้นะครับแต่ป
0: ั
1: จจุบันก็ launch monitor เป็นสิ่งที่เข้ามาพัฒนานักกอล์ฟได้มากๆนะครับก็ทำให้พัฒนาระยะทุกๆอย่างแล้วก็ณตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครละนะครับแล้วก็วันที่จะแข่งขันก็คือวันที่29นี
0: ้อี
1: กประมาณ2อาทิตย
0: ์อีก2อาทิตย
1: ์ประมาณอีก2อาทิตย์นิดๆนะครับ
3: จัดกันกี่วันเนี่ย
1: วันเดียวว
3: ันเดียวรู้เรื่องเลย
1: ใช่วันเดียวรู้เรื่องเลยก็จะแบ่งเป็น2รอบคือตอนนี้เราบอกว่าเรามี2ไฟล์ก่อน
0: ครับ
1: 9ถึง12กับ13ถึง16
0: ครับ
1: ไฟล์ละ30คนที่เราตั้งใจกำหนดไว้นะครับโดยที่สมมุติว่าเป็น9ถึง12ก่อน30คนแรกเนี่ยมาถึงปุ๊บเราจะทำการรีแลนกิ้งรีแลนกิ้งก็คือจัดอันดับนะครับเราจะจัดอันดับที่ได้ไปต่อนะ
0: ใช้วิธีจัดอันดับยังไงฮะ
1: ก็คือลูกที่ดีที่สุด6ลูกเลย6ลูกเลยตีโทษครับตีทีเดียว6ลูก3นาทีเลือกเบสสกอร์ก็คือระยะที่ไกลที่สุดที่ยังอยู่ในกริด
0: ครับ
1: ไกลที่สุดแล้วยังอยู่นะมาจัดอันดับ 1 ถึง 1 ถึง 30
0: ครับ
1: อันดับ1 ถึง 8ได้ไปต่ออันดับ9

0: ก็กลับบ้าน
1: ได
0: ้2หรือว่าจะดูเชียร์ต่อก็ได้นะครับ
1: คร
0: ับ จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็จัดมาก็ได้รับโอกาสจากสปอนเซอร์หลายๆท่านเค้าก็เหมือนแบบว่ามาแจกของแหละเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์แจกแหละนะครับมีแจกของหลากหลาย
1: ซับน้ำตาได้ตรงนั้น
0: ใช่มีแจกของแจกวอยเชอร์แจกอาหารแจกอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่หลายท่านทีนี้พอ1ถึง8เนี่ยก็จะเป็นการจัดแบทเทิลก
1: ็
0: คือน็อคเอาท์นะครับ1เจอ8 2เจอ7 3เจอ6 4เจอ5แล้วก็น็อคไปเรื่อยๆจากรอบ8เป็นรอบ
1: 4
0: ควอเตอร์ไฟนอลเซมิไฟนอลไฟนอลนะครับแล้วก็เราจนหาผู้ชนะ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นคนที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะ
0: ก็ต้องอึดพอสมควร
1: ก็ต้องแข็งแรงพอสมควรเพราะว่าต้อง
2: โดมนิดนึง
1: แล้วรอบพลังงานตีกี่บอลครับ
0: เหมือนกันครับเหมือนกันคร
1: ับ ก็
0: ค
1: ือ
0: 3นาที6บอลใช
1: ่
0: 3นาที6บอลแล้วก็เลือกลูกที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ก็จริงๆผมว่าพอพูดไปอย่างเงี้ยเด็กๆหลายท่านถ้าแค่รู้สึกว่าเออสมัครมาแข่งตีไกลเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้ว่ามันต้องแข่งกันหลายรอบแล้วแข่งไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าไม่เคยฝึกซ้อมหรืออึดไม่พอเนี่ย มันก็อาจจะระยะไปหายหลัง
1: ๆ
0: คือบอลลีแรงกิ้งอาจจะคอลิฟายมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยอาจจะมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยแต่พอเข้าไปรอบ1ถึง8อาจจะยังชนะอยู
1: ่
0: แต่พอรอบต่อไป
1: รอบ4
0: รอบ
1: ไฟนอล
0: แล้วเราหมดแรงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะแพ้คนที่ตอนรีแรงมาอาจจะอันดับไม่ดีเท่าเราก็ได้นะครับไม่ใช่ว่ารีแรงมาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วบอกว่านี่ชนะแล้วม
1: ัน
0: ไม่เหมือนแบบนั้นซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการที่ไปแข่งขันกอล์ฟเวลาเราเล่นกอล์ฟ4วัน
1: ครับ
0: ตีกอล์ฟ4วันจบมาวันแรกเอ้ยขึ้นเป็นผู้นำเว้ยด
1: ี
0: ใจใหญ่เลยว
1: ัน
0: ที่2หมดแรง
1: เลยเรียบร้อย
0: วันที่2ไม่พักผ่อนไม่พอกินอาหารไม่ดีก
1: ็
0: เรียบร้อยเลยเพราะนี่มันจะเป็นการเหมือนว่าจำลองสถานการณ์ว่าหากเราจำเป็นที่จะต้อง manage ตัวเองให้ดีภายในวันนั้นนะครับจะต้อง manage ตัวเองยังไงบ้างแล้วก็เขาจะได้พอมีไอเดียในการพัฒนาตัวเองต่อหรือว่าไปจัดการตารางชีวิตในวันที่กลับไปแข่งกอล์ฟ18ถึง4วัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อย่างน้อยเขาจะได้เห็นได้สัมผัสจริงๆเพราะเด็กบางคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปแข่งแบบนั้นแล้วก็จะไม่รู้จริงว่าโอ้การเตรียมร่างกาย
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
2: แปลว่าบาร์ต้องเข้าแล้วแหละสปอนเซอร์งานเนี้ย
0: อะไรครับ
2: เพราะว่าบาร์
0: เ
2: ข้าแล้วสปอนเซอร
0: ์ครับ
2: แล้วความกว้างกริดนี่มันเท่าไหร่ความกว้าง
0: ความกริดใช่ไหมครับ
2: ใช
0: ่30โทษครับฝั่งละ30หลา60หลา
2: 60หลา
0: ขวาได้30ซ้ายได้30นะครับซึ่งจริงๆก็ถือว่ามากพอสมควร
1: กว้างไปเดี๋ยวนี้ใจเย็นโ
0: อ้นะจะได้เปิดโอกาสให้แบบกล้าอัดขึ้นนิดนึงกล้าใส่หน่อย
1: ผมเริ่มแกล้งเด็กแล้วเห็นไหม60นี่สนุกเลย
0: 660
1: ก็จะเต็มที
0: ่ก็ได้สัตว์กันเต็มที่ครับ
2: 60ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะอยู่นะไม่น่าจะมีใครหลุดหรอก
0: จริงๆๆเพ
1: ราะว่าจะอยู่ในรอบลึกๆอ่ะมากดดัน
0: ม
1: าก
0: ตรงนั้นผมว่ามันจะมีการอาการเช็คอาการสั่นและที่จะทำให้ตีไม่อยู่นะหรือว่าโอเวอร์สปีดเกินไปปกติไม่ได้ใส่ขนาดนี้แต่ว่าพออะดรีนาลีนมันหลั่งแล้วมันแบบ
1: เสียงเชียร
0: ์เสียงเชียร์เพราะว่าแน่นอนการแข่งขันตีไกลต้องบอกว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่เด็กๆไม่เคยได้รับแน่นอน
1: แตกต่างจากการแข่ง
0: ยืนตีไดเวอร์เนี่ยแล้วมีเสียงเพลงมาตูมตูมตูมแน่นอนอะดรีนาลีนมันจะตื่นเต้นกว่า
1: ผมก็เลยจะถามไปว่าบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยจะเอาเป็นแบบซีเรียสเลยหรือว่าเอาสไตล์ลีฟกอล์ฟหรือว่าเอาเป็นแบบไหนครับ
0: คิดว่าค่อนไปทางลีฟกอล์ฟละกันเพราะว่าเราก็จะมีการเปิดเพลงจะม
1: ี
0: การใช้เสียงเพลงมีการพูดบิ้วมีพิธีกรมีเพื่อนเชียร์เฮกันได้นะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนtraditional golf ที่เราต้อง
1: เงียบ
0: นะครับให้เกียรติผู้ร่วมแข่งขันอะไรแล้วก็อันนี้เราก็ให้เกียรติผู้ร่วมแข่งขันแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามันก็เป็นการแข่งขันอีกสไตล์นึงนะครับแล้วก็จะทำให้นักกอล์ฟในเนี่ยรุ่นเด็กๆเนี่ยได้รู้จักกีฬาตีไกลมันถือว่าเป็นการแข่งขันได้อีกแบบนะเขาจะได้รู้จักเผื่อจะมีแพชชั่นในการไปเสิร์ชหาต่อว่าเวิร์ลลองไนท์คือใครไอ้พวกตี400หลามันตียังไงสำหรับน้องๆด้วยนะครับ
1: ล่าสุดที่มีตี500หลาแล้วนะดูยังเด็ก
0: ยังไม่ได้ดูครับ500แล้วเหรอครับ
1: ตีหลุดขวาลงถนนครับอ๋อ
0: ไม่ใช่
1: ในแบบ
2: วันนี้ตั้งนานแล้วพี่
1: ในแบบ
0: อ
1: ๋
0: อโอเค
1: พี่เชียร์เลยนะ
0: หลา
1: โอ้ยสนุกมาก
2: ตีลงถนนแล้ววิ่งก้องก้องก้องก้องไปเรื่อย
0: ๆอันนั้นมันไม่ใช่ระยะจริงนะครับถนนพาไปนะครับโอเค
2: ดีที่ตีใส่รถบรรทุกกับพี่ตีได้
1: เป็น
2: เด
1: ือ
2: น
1: นะ
2: ใช่เป็น
0: รถบรรทุกพาไป
1: นี่ผมฟังดูแล้วชักสนุกนะเริ
0: ่
1: มสงสัยแต่มันก็อดคิดไม่ได้นะครับก
0: ็
1: ค
0: ื
1: ออย่างที่เราคุยกันนอกรอบถามโปรฟีฟ่าไปว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะให้แง่

0: คิดหรือให้ประโยชน์กับเด็กยังไงบ้างในเรื่องกายภาพแน่นอนอ่ะสวิงเนี่ยมันต้องเขาต้องเตรียมความพร้อมเตรียมแข็งแรงมันแล้วในเรื่องของ mentality การสร้างเด็กนะ
1: ครับครับอย่างที่พี่จะบอกเมื่อกี้คือ physical เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับให้ความสำคัญกับ physical เพราะว่ามันต้องตีออกแรงเนี่ยเขาจะได้กลับหรือต่อให้แพ้หรือชนะเขาจะได้เห็นว่ายังไงก็ต้องเตรียมตัวนะครับในแง่ของ equipment เขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของอุปกรณ์มากขึ้น
0: ต้องพร้อม
1: ต้องพร้อมนะครับว่าอุปกรณ์ที่ทำมาเนี่ยเฮ้ยถ้าไม้เขาตีมีสปินเยอะเกินไปถึงแม้คลับสปีดเขาจะเยอะแต่เขาตีสปินเยอะเขาก็อาจจะตีได้สั้นกว่าคนที่ขับสปีดอาจจะน้อยกว่าแต่ว่ามุมเข้าดีเทคนิคดีนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคนิควงสวิงนะคือแรงอย่างเดียวแต่ตีได้เวอร์มุมกดก็อาจจะตีไม่ไปเหมือนกันนะคือมันได้อะไรหลายๆอย่างและแน่นอนนะอย่างที่จะถามว่าเรื่องของ mentality เนี่ยการที่ต้องมาตีกอล์ฟต่อหน้าหลายๆคนมีพิธีกรมีเปิดเสียงเพลงแล้วคุณจะควบคุมตัวเองยังไงในสภาวะแบบนั้นเพราะต้องบอกว่าผมเห็นมาเยอะในกรณีที่ปักทีแล้วมือสั่น
0: อ
1: ่ะมันเห็นแน่นอนซึ่ง
0: ในทัวร์นาเมนต์ก็
1: เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของการแข่งขันตรงนี้มันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของจิตใจตรงที่คุณจะต้องโฟกัสเฉพาะวงของคุณอ่ะเฉพาะสวิงเฉพาะลูกกอล์ฟที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็โฟกัสว่าตีให้อยู่ในกริดมันต้องเหลือแค่นั้นต่อให้มันจะมีเสียงเพลงต่อให้จะมีพิธีกรพูดต่อให้จะมีเพื่อนๆคอยเชียร
0: ์
1: ก็ต้องโฟกัสแค่นั้นซึ่งอันนั้นมันจะเป็นสภาวะที่มันเหมือนเป็น pressure drill นะเป็น pressure drill สำหรับการฝึกให้ตีบนทีออฟนะในวันที่ถ้าพูดถึงเปรียบเทียบในอีกมุมนึงคือซ้อมพัดอย่างเงี้ยซ้อมพัดระยะ13ฟุต1เมตร3ฟุตซ้อมพัด50ลูกต้องพัดติดกันให้ลงไม่ลงเริ่มใหม่อันนี้ก็คือซ้อม pressure drill ใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือซ้อม tee off ก็เป็น pressure drill เหมือนกัน
0: ค
1: นดูมากมายเลยแต่ต้องตีให้อยู่อ่ะเวลาที่เขากลับไปแข่งขันจริงอ่ะมันจะเหมือนมันจะมีสภาวะนั้นที่ทำให้เขา in the zone ที่เวลามันเป็น flow state ที่ทำให้คนเข้าโซนได้เน
0: ี่
1: ยเพราะว่าพอจบไปปุ๊บเฮ้ยตอนลองได้ยังผ่านมาได้เลย
0: อ
1: ันนี้มันทุกคนมันเงียบหมดก็จะกลับไปทำให้เขากลับไปเล่นกอล์ฟในเวลาออกรอบจริงแล้วโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำได้ง่ายขึ้นมันก็จะช่วยในแง่ mental เวลากลับไปเล่นกอล์ฟจริงด้วย
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: นี่เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะแข่งเมื่อไหร่เป็นยังไงสถานที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้4689899นะครับในช่องทางของ SMS แล้วก็ทาง YouTube เนี่ยเราไลฟ์สดมาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วด้วยก็ส่งข้อความเข้ามาถามได
1: ้ได้เลย
0: นะครับนอกจากเรื่องของการแข่งขันครั้งนี้แล้วนะครับ FIFA เอง Pro FIFA เองเนี่ยก็เป็นไดเรคเตอร์นะครับของสถาบันกอล์ฟของตัวเองอยู่
1: ใช่ครับผม
0: แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายสร้างนักกีฬามาเยอะมากมายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงที่2ว่าตอนนี้สถาบันเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ครับ
0: นะครับมี movement อะไรอนาคตจะเป็นอะไรยังไงรวมถึงเรื่องของการแข่งขันต่อ
1: โอเค
0: ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Golf Trick ครับ
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
0: กลับเข้าสู่ที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับ
1: ครับ
0: เราอยู่กับโปรฟีฟ่าอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็คุณเฉลิมวงศ์วันนี้มารับหน้าที่นะครับเราคุยกันถึงเรื่องราวของการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
1: ครับ
0: นะครับให้กับเด็กๆมาแข่งลองไดฟ
1: ์ครับ
0: ขอชื่ออีกทีฮะ
1: Swing Factor Junior Long Drive Championship 2026ครับ
0: เป็นชื่อเดียวกับสถาบัน Swing Factor
1: Academy
0: ซึ่งผมฟีฟ่าเป็นผู้ในการอยู่
1: ใช่ครับ
9: ผมไปคุยสถิติของพวกเวอร์ลองไดฟ์
1: ม
9: าเด็กหรือผู้ใหญ่ฮะ
1: ผู้ใหญ
9: ่มีหลายดิวิชั่นเลย Open Division นี่คือผู้ชายครับ
1: ครับ
9: พี่รวยปี1974ก็ตีกันแค่324หลายสมัยนั้นน่าจะเป็นไม้พวกไม้กอล์ฟจริงๆอ่ะ
1: ครับไม้จริงเพอร์ซิมอนจริง
9: ๆเออเพอร์ซิมอนจริงๆ324หลา
1: ซึ่งก็ถือว่าไกลมากนะครับ
0: ก็ไกลนะก็ไกลนะ
9: ปี2000เป็นปีที่มี ERC ออกมา
0: ครับERC
9: 300ว่าปีนี้สงสัยไม่เอาเดี๋ยวปี1ก็เอา1999ดีกว่า376หลาเท่าไหร่เนี่ย
0: กระโดดขึ้นไป50หลา
9: ก็ไม่เยอะ
1: โอ้ยก็เยอะนะครับ
0: 5หลาผมก็เอาแล้วคุณตอนเนี้ย
1: เจสันซูเบก
0: ผมขออีก5หลานี่ผมก็ดีมากแล้วตอนเนี้ย
9: ปี2024นี่411หลาโอ้เกือบ500เท่าที่พี่ดูแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้ส่วนช่วยนะ
0: ครับๆอันนี้คือลองเกส
1: ไซ
0: คาร์บอนชายหรือเปล
1: ่
0: า
1: ใช
9: ่คาร์บอนชาย398ปี2023นี่ทำไมมัน
1: มี2021 422ไว้คาร์บอนชาย
9: 2025ไม่มีอ่ะไม่รู้ผมเปิดผิดเว็บป่ะแล้วก็ใช่แล้วก็ของผู้หญิงนะไอ้ของซีเนียก่อนซีเนีย1996 333หลา
1: โอ้โหผม
9: ซีเนียนี่รับอายุเท่าไหร่
1: ยังไม่เกิดเลย1996
9: ซีเนียนี่รับอายุเท่าไหร่อ่ะพี
1: ่น่าจะ50นะครับ
9: 50เนาะ
0: ครับ
9: 333หลานะแล้วก็ปี2024 362หลาก็เพิ่มมานิดหน่อยแสดงว่าความแข็งแรงมีผล
0: มีผลครับมีผล
9: เพราะว่าซีเนียร์นี่เขาเพิ่มความแข็งแรงไม่ได้แล้ว
0: คุณยังไม่ซีเนียร์คุณยังไม่รู้มีผลจริงๆมีผลเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
9: ครับก็ไม่เยอะเพิ่มมาเยอะเท่ากับโอเพ่น
0: ครับ
9: โอเพ่นนี่ผมเดาว่าตอนสมัยนู้นสมัย19เท่าไหร่อ่ะ1974อ่ะ
0: ครับ
9: ผมเชื่อว่าคนยังไม่ได
0: ้ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไร
9: มันไม่ได้ฟิตเนสอะไรเกี่ยวกับกอล์ฟมากมาย
0: ครับ
9: แล้วก็ไม่กอล์ฟก็คงยังไม่ใช่อะไร
0: ยังวายสเต็กกันอยู่เลยทางฝั่งยุโรปอ่ะเน้นวายเน้นสเต็กกัน
9: ครับแล้วก็มาของผู้หญิง Women Division
0: ครับ
9: อ๋อเขาเริ่มปี2000ปีแรก249หลา
1: น่าจะเป็นคนที่ตีอยู่เยอะ
9: 249หลา
1: คือต้องบอกว่าคนชนะเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ไกลที่สุด
0: แ
1: ต่เป็นคนที่ตีอยู่ใน อยู่ในกริดนะเพราะฉะนั้นนั่นคือโจทย์ของการแข่งขันตีไกลด้วยไกลจริงแต่ไม่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับใช่ครับ
9: ปี2001 291หลาไม่ได้ไกลนะก็เดี๋ยวนี้ใน L ก็ตีทะลุ290ทะลุ300กันเยอะแยะ
0: ครับตัวจีล่าสุดสถิติ296หลาไอ้269ขอไป
9: ครับปีล่าสุด2025นี่406หลา
1: ผู้หญิงตี406หลา
9: เดี๋ยวขอดูสถิติหน่อย
0: ผู้หญิงจริงหรือเปล่าขอตรวจยีนได้ไหมเอ็กกับวายขามันเหลื่อมๆกันอยู่หรือเปล่า
9: ผมก็ชื่อไปดูหน่อยว่าคนนี้นี่
1: โหดมาก
9: หน้าตาเป็นยังไงสูงเท่าไหร
0: ่เดี๋ยวผมให้คุณซิกดูก่อนผมถามโปรฟีฟ่าเพิ่มเติมอีกนิดนึง
1: ครับ
0: อันนี้มีแบ่งเพศไหมครับ
1: ไม่มีครับก็คือต้องเป็นของฝ่ายชายเรา
0: ไ
1: ม่จัด
9: เราอย่าไม่มีผู้หญิงเน
1: า
9: ะ
1: ฝ่ายชายก่อนใช่ครับ
0: แต่ผู้หญิงไปเชียร์ได
1: ้ไปเชียร์ได้แล้วจริงๆต้องบอกว่าโอ้เด็กผู้หญิงให้ความสนใจกับแมตช์แข่งขันรอบนี้เยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือน่าจะเกือบ10ท่านเลยที่ทักมาว่าขอร่วมแข่งขันด้วยได้ไหมแต่ว่าแข่งกับผู้ชายก็ได้แต่ว่าขอร่วมด้วยได้ไหมแต่ว่าเราแบบโอ้ยรอบนี้ต้องขอเป็น
0: แต่ต้อง
1: ฝ่ายชายก่อน
0: ถ้าจะแข่งกับผู้ชายนี่ต้องหมุดเดียวกันนะลูก
1: ใช่ใช่มันไม่มีต่อระยะ
0: ผู้หญิงแข่งกับผู้ชายแล้วผู้ชายเสียเปรียบเยอะมากถ้าเล่นคนละหมุดเนี่ย
1: ใช่ครับไม่มีต่อระยะครับ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เพราะฉะนั้นใครสนใจคุณพ่อคุณแม่สนใจ สมัครยังไงครับ
1: ก็แอดแอดแอดไลน์ Swing Factor ครับก็สามารถทักไลน์เข้ามาแล้วเดี๋ยวก็จะส่งลิงก์ในการกรอกเป็นเหมือนเป็น Google Form ในการกรอกสมัครได้ครับ
0: ตอนนี้ได้ส่งข่าวไปตาม Academy ต่างๆนะครับ
1: ก็มีเรามีพาร์ทเนอร์ที่เรารู้จักครับใช่ครับก
9: ็เริ่มมีเด็กไปซ้อมยัง
1: มีผมว่าซ้อมกันอยู่แล้ว
9: อ
1: ย่างที
9: ่
1: บอกซ้อม
9: ไป
1: แล้วก็มาซ้อมสถานที่จริงก็มีเข้ามาเหมือนกันมีเข้ามาเช็คเหมือนกันว่าจะใช้เบไหนเพราะต้องบอกว่าที่สถานที่ที่กอล์ฟทาวน์มันมี9เบนะมี9เบในส่วนของส

0: ครับผม
1: แล้วปิดทั้งข้างบนข้างล่างเลย
0: นี่ผมมาถามเรื่องของ Academy บ้าง
1: ได้ครับ
0: นะครับเป็นยังไงบ้างครับรันมาเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบประมาณ1ปีกว่า
1: ปีกว่าใช่
0: ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้าง
1: ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดีคือต้องบอกว่าก็เป็น one man show มาพักใหญ่นะพักหนึ่งแล้วก็พอมาเปิด Screen Factor ก็มีโปรในทีมอีก3ท่านนะครับก็เป็นความโชคดีของผมด้วยที่โปรในทีมทั้ง3ท่านเนี่ยณช่วงเวลาที่เขาแข่งขันกันเนี่ยทั้งโปรทั้ง3ท่านก็เป็นลูกศิษย์ผมอยู่แล้วจริงๆๆคือเวิร์คออนกันในฐานะโค้ชกับเพลเยอร์กันมาอยู่แล้วจนถึงวันนึงที่เขาทั้ง3ท่านดีไซน์ตัวเองว่าเอ้ยอยากจะเริ่มมาทางอินสตรัคเตอร์ก็มาอยู่ร่วมทีมกันแล้วก็ทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันณช่วงที่เขาแข่งขันเขาก็มีแนวคิดหรือว่าวิธีการสวิงแพทเทิร์นจากผมอยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาสอนวิธีในการสอนมันก็เทรนนิ่งจากผมเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างไปทางเดียวกันไม่ค่อยมีอะไร against กัน
0: ค
1: ือต้องบอกว่าก็เป็นความโชคดีของผมแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกอย่างค่อนข้างราบรื่นครับค่อนข้างราบรื่นก็มีทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งเด็กๆเยาวชนเริ่มเข้ามาในสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับ
0: ในทีมมีใครบ้างอะตอนนี
1: ้ตอนนี้มีผมนะเป็นดีเรคเตอร์แล้วก็มีโปรต้นนะครับมีโปรต้นชนินนะครับในทีมมีโปรฟุกอธิคมนะครับแล้วก็มีโปรเตยวิภาวีคนหนึ่งนะมีโปรผู้ชายอีก2มีโปรผู้ชาย2ท่านมีโปรผู้หญิง1ท่าน
0: โปรทั้งเลยวิภาวีนี่ที่ดูเรื่อง mentality เป็นหลัก
1: ดูเรื่องพัตติ้งเป็นหลัก
0: ถ้า
1: พาร์ทในพาร์ท4คนในสถาบันผมเนี่ยผมเองก็จะเป็นคนดูภาพรวมทั้งหมดของนักเรียนทุกท่านนะครับคือต้องบอกว่าทุกๆวันเราก็จะฟีดแบคกันอยู่แล้วว่าแต่ละคนเจอเคสแต่ละแบบเป็นยังไงแล้วผมเป็นคนดูภาพรวมไปถึงออกแบบโปรแกรมให้เหมาะกับแต่ละคนนะครับโปรโตเนี่ยเป็นดีกีแชมป์เทเลเมดคือ Y4D ลองไดก็จะดูเรื่องของตีไกลนะจะดูเรื่องของกอล์ฟฟิตเนสให้กับนักกีฬาที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โปรเตยจะดูเรื่องของพัตติ้งเด็กๆเยาวชนแข่งขันก็จะเข้ามาให้โปรเตยดูเรื่องของพัตเป็นหลักแล้วก็โปรฟุกก็จะดูเรื่องของช็อตเกมก
0: ็
1: คือดูเทคนิคลูกสั้นลูกแก้ปัญหาแล้วกันลูกชิปลูกทอสลูกบางๆ scoring hinge and hold bunker shot อะไรต่างๆก็คือจะพยายามมองให้ครบๆทุกมิติของการเล่นกอล์ฟที่เป็นสกิลหลักก่อนนะครับเพื่อมีสวิงที่ดีตีเดเวอร์เป็นตีเหล็กเป็นชิปพัดได้ระเบิดทรายเป็นพัดดีอันนี้ก็คือว่าภาพรวมก่อนแล้วก็ในพาร์ทของ mental หรือว่าในคอร์สในพาร์ทของ cost management เนี่ยก็เราจะพยายามค่อยๆสอดแทรกเสริมเข้าไปเพราะว่าพอเราเป็นอินดอร์เนี่ยบางทีเราก็จะมีเปิดเป็นออนคอร์ส
0: กับ
1: อินดอร์บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้ความสำคัญกับปูพื้นฐานวงสวิง
0: คร
1: ับ แล้วก็แล้วแต่โจทย์ของผู้ที่เข้ามาด้วยนะก็พยายามตอบโจทย์ที่เป็น personalize ของแต่ละคนให้ได้มากที่สุด
0: ครับ
1: มี
0: activity พวก summer camp หรืออะไรแบบนี้ไหม
1: ปลายปีนี้จะมีครับปลายปีนี้จะมีก็คิดว่าน่าจะเป็นแคมป์แบบยังไม่สรุปจบว่าจะเป็น3วัน2คืนหรือ4วัน3คืนก็อยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังคุยกับสถานที่ด้วยนะครับใช่ครับก็เป็นซัมเมอร์เป็นแคมป์ปลายปี
0: ครับส่วนใหญ่ผู้ที่มาเรียนใน Academy ของโป
1: ร
0: ฟีฟ่าเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนครับเยาวชนหรือว่าเป็นบิกินเนอร์หรือเป็นผู้ที่มาต่อยอด
1: จริงๆหลากหลายกลุ่มมากเลยครับจริงๆหลากหลายกลุ่มมากเลยอย่างล่าสุดตอนนี้ผมทำอยู่ในคอร์ส The Pathbreaker ก็จะเป็นคอร์ส Connection อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นผู้ใหญ่มาเลยทีนี้พอเป็นขอบเคสผู้ใหญ่เนี่ยบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีความต้องการเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสกอร
0: ์สวิงไม่เท่าไหร่ละ
1: แต่ว่าโอเค
0: ขอถ่าย
1: ประเด็นนั้นเลยขอแบบว่าขอถ่ายรูปแล้วแบบว่า
0: ผมเจอเยอะมากผมเจอเยอะมากพี่ซิ่ง
1: บอลเป็นไงไม่เป็นไรนะโปแต่ว่าถ่ายมาปุ๊บต้องดูเท
0: ่
1: ขอบางทีเข้ามาแล้วว่า
0: เปิด
1: ตรีใช่ครับเปิด
0: ไม่ได้ถามว่าโปสอนอะไรบ้างโปถ่ายรูปเป็นไหมคะไม่ได้ถามเรื่องเรียนหรอโปถ่ายรูปสวยไหมคะก่อนเลย
1: มาถึงเปิดวงเนลลี่คอร์ด้าบอกว่าโปรแบบว่าตีไม่เป็นไรนะแต่ว่าขอวงแบบนี้ได้ไหมเราก็ต้องได้แต่คืออย่างที่บอกเราก
0: ็
1: ตอบโจทย์ทุกโจทย์นะครับแต่ว่าถ้ามาในพาร์ทเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็จะเป็นเด็กๆแข่งขันหรือว่านักกอล์ฟบางท่านที่ทุกครั้งที่ออกรอบต้องมีติดปลายนวมเนี่ยก็จะมาแบบว่าเป็นเหมือน
0: คว
1: ิกฟิกอันนี้ก็จะมาอีกโจทย์นึงเลยว่าเอ้ยไม่ได้สนใจว่าวงเป็นไงนะแต่บอลต้องเข้าเป้า
0: ผมขออนุญาตเพิ่มเติมขยายความขออนุญาตแทรกโปรฟีฟ่านิดนึงเรื่องติดปลายนวมต้องเรียนผู้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับคำว่าติดปลายนวมในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีการเล่นเดิมพันหรืออะไรนะแต่ว่าเขาอาจจะถ้าแพ้หลุมนี้วิดพื้น20ครั้งจะเป็นลักษณะน
1: ี้
0: เดี๋ยวนี้ผมเห็นสังคมกอล์ฟดีขึ้นมาก

0: รงนี
1: ้
0: นะครับคือมันมีการชาเลนจ์และ aggressive กันนิดๆแต่ว่าเรื่องของการเดิมพันหรือว่าติดปลายนวมอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องเงินพนัน
1: ครับ
0: ต้องอธิบายให้เข้าใจเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่าเฮ้ยรายการเราคุณสมดุลพนันเหรอไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้สังคมกอล์ฟเค้ามีแบบนี้จริง
1: ๆใช่ครับ
0: ถ้าเกิดคุณแพ้คุณดื่มน้ำนะนี่อันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องส่งเสริมเลยนะ
1: ครับ
0: ต้องขยายความนิดนึงก่อนเชิญต่อครับโปรฟิฟ่า
1: ได้เลยครับก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเข้ามาตามโจทย์ของแต่ละท่านเราก็จะพยายามเหมือนเป็นอาหารตามสั่งแล้วกันพยายามจะตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
2: ไหนคนที่คุกคีกับเรื่องการตีไก่มาแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: อยากจะขอความรู้นิดนึงเผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวอยู่เพื่อไปแข่งขันเนี่ย
1: ครับผม
2: คนที่ส่วนใหญ่ตีแล้วมันระยะมันหายไปอ่ะติดอะไรเพนพอยต์ก็คืออะไรเท่าที่เคยเจอมาหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเราไปแก้ปมเขาได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างไล่มาที่แบบเรื่องสำคัญสุดอะไรเงี้ยเรื่องสองสามสี่เลย
1: โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยถ้าในแง่ในมุมมองของผมเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของซีเควนซ์หรือว่าเรียกว่าลำดับร่างกายถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือตอนทุกวันนี้ใช้ร่างกายอ่ะได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่เขามีไห
0: ม
1: เป็นไม่ว่าจะเป็นคนผอมคนตัวใหญ่คนแข็งแรงไม่แข็งแรงถ้าใช้ได้เต็มประสิทธิภาพก็ถือว่าเขาทำได้เต็มที่แล้วนะครับซึ่งไอ้คำว่าซีเควนซ์หรือว่าลำดับเนี่ยถ้าพูดให้เห็นภาพเลยคือใช้มือตีก่อนหมุนตัวอันนี้ผิดแน่ในยังไงถ้าเราพูดเห็นภาพง่ายๆเลยก็ต้องหมุนก่อนแล้วค่อยใช้ไม้ตีใช่ไหมครับซึ่งในมุมของเทคนิควงสวิงก็จะมีรายละเอียดของมันมีเรื่อง ground force มีเรื่องการถ่ายน้ำหนักมาก่อนเมื่อก่อนมันก็จะเป็นว่าเอ้ยหมุนช่วงล่างเร็วๆตอนนี้ผมคิดว่าทุกวันนี้ทุกสถาบันสอนกอล์ฟค่อนข้างสอนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้ว
1: ไปในทางเดียวกัน
0: คือ
1: มันจะไม่ได้พูดว่าให้หมุนช่วงล่างเร็วๆแล้วมันจะเริ่มจากต้องกดน้ำหนักให้ถูกก่อนแล้วค่อยเริ่มหมุนช่วงล่างแล้วค่อยหมุนตัวแล้วค่อยทิ้งแขนแล้วค่อยรีลีสไม้ follow through ไปคือผมว่าทุกอย่างคือเพราะฉะนั้นอันนี้ผมยังมองว่าเป็นอันดับแรกว่าใช้ร่างกายให้ได้เต็มที่ก่อนอันดับที่สองคือเข้าให้ถูกมุ
0: ม
1: ใช้ร่างกายดีแล้วเข้าให้ถูกมุมก่อนอย่างที่ผมเคยเห็นมาคือตีแรงจัดเลยแต่ว่าตีเดเวอร์มุมกด
0: มาก
1: ซึ่งอาจจะเป็นวิธีเอาตัวรอดสมัยเ มื่อก่อนในการตีกอล์ฟให้อยู่คือต้องบอกว่าในแม้กระทั่ง PGA ทัวร์ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าช็อตที่บางช็อตมันเป็นเหมือนเป็นช็อตบูลเลตที่เขาแบบตีตรงๆสติงเกอร์พุ่งๆเนี่ย
0: มัน
1: จำเป็นต้องตีกดทีนี้ไอ้ตีกดเนี่ยมันตรงจริงแต่ระยะมันไม่ได้นะผมก็จะเห็นหลายคนที่พอจังหวะต้องตีให้อยู่เนี่ยก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไป
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเข้าในมุมที่ถูกตีเดเวอร์ฮิตอัพได้โดนในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่ได้แบบโดนล่างเกินไปถ้าเป็นภาษาบ้านๆที่ผมชอบพูดมันโดนบางไปหน่อยโดนบางคือโดนติดเหมือนท็อปด้านล่างเนี่ยสปินมันจะเยอะใช่ไหมครับตีแล้วสปินมันจะเยอะมันก็จะทำให้โอ้โหเสียดายระยะจังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่3ต่อมาก็คือเนี่ย1ลำดับร่างกายนะครับ2มุมที่เข้านะครับ3ก็คือตำแหน่งที่โดนลูก
2: ตำแหน่งที่โดนลูก
1: impact location โดนตรงไหนของหน้าไม้นะโดนบนจริงๆเขาบอกว่าสวิตสปอร์ตเนี่ยเป็นตำแหน่งที่บอลสปีดไปได้มากที่สุดโดนกลางแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตำแหน่งที่ไกลที่สุดนะจริงๆในมุมของนักกอล์ฟลองไดจะรู้ว่าด้านบนสวิตสปอร์ตนิดหน่อย
0: อ
1: ันนั้นไกลสุดเพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่บอลสปีดไม่ได้แรงมากแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเรนโบว์เทสเป็น power shot แบบว่าโด่งมากๆเลยแต่ว่าเป็นโด่งแบบสปินต่ำเป็นเคิร์ฟของสายลุงนะอันนั้นก็จะเป็นช็อตที่ตีได้ไกลกว่าตีโดนตรงกลางอีกนะเพราะว่ามันจะโด่งด้วยมันสปินต่ำด้วยนะครับแต่ว่าโดนบนเกินไปก็ลอดลูกเองมันก็จะเป็นเรื่องของ impact location นะครับ
2: จริงๆต้องโดนบนแล้วค่อนปลายนิดนึง
1: อ่ะได้ draw spin ได้ draw spin อ่ะบนถ้าบนปลายก็คือได้ draw spin ก็จะสปินต่ำลงไปอีกแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าไปโดนปลายแล้วสปินต่ำเกินแครี่ก็ไม่ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็น3คีย์หลัก
0: 3คีย์หลัก
1: 3คีย์หลักละกันนะคร
0: ับ ทวน
1: ใช้ลำดับร่างกายให้ถูกต้องนะครับ เข้าในมุมที่ถูกต้อง
0: impact
1: นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือตีให้โดนในตำแหน่งที่เราอยากได้นะครับ3คีย์หลัก
0: นี่ใครจะเอาไปซ้อมหรือว่าไม่จะ
2: ตีได้เลยเนี่ย
0: ไม่พ
2: ี่วันนี้มันหยุดด้วย
0: แตกมา2ตัวแล้วเนี่ยตีท็อป
1: ไดเวอร์แตกเลยครับโหตีแรงจับ
0: ตายก็สองตัวนะครับลองมาเยอะแล้วนะฮะแต่ได้ผลจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮยิลด์เนี่ยไกลจริง
1: ค
0: ุมสปินให้ได้แล้วกันมีท่านฟังถามเข้ามา

0: ครับ
1: นิดนึงด้วยครับก่อนจะไปถามคำถามต่อนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับทาง YouTube บอกว่าสวัสดีครับทุกท่านดู AIG จบไปแล้วสนามยากมากจริงๆแต่อยากสอบถามว่าตัวระดับโลกสมมุติว่าไม่คิดถึงรายการอื่นๆมุ่งมั่นจะเอารายการนี้ให้ได้ยอมมาปักหลักซ้อมที่สนามนี้ก่อน1เดือนมันจะพอเป็นไปได้ไห
2: มคำถามนี้น่าคิด
1: ให้เกียรติโปรฟีฟ่าในฐานะที่คุณเป็นทั้งเพลเยอร์คุณเป็นโค้ชนะครับแล้วก็คุณตอนนี้เป็นดีเรคเตอร์คุณเป็นแทบจะ360องศาในวงการกอล์ฟละ
0: ใช่ครับ
1: งั้นก็หรือแต่นายกสมาคมกอล์ฟตอนนี
0: ้ขออนุญาตแชร์ในมุมมองของผมแล้วกันนะครับซึ่งก็อาจจะถูกหรือผิดก็ได้นะครับแต่ว่าก็เป็นในมุมมองของผมนะครับก็ผมเคยอ่านประวัตินะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นแนวคิดของไทเกอร์วูดด้วยพาร์ทนึงว่าเขาเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะช่วงเวลาที่เขาพีคเขาถึงจะลงแข่งขันนะครับแล้วก็เขาจะวางแผนไว้พอสมควรแล้วว่าสนามไหนที่เป็นสนามที่เข้าทางเขานะครับทีนี้ในมุมว่าเราอยากจะชนะสนามนี้มากๆเนี่ยถามว่ามาซ้อม1เดือนอ่ะจริงๆถามว่าพอไหมก็อาจจะไม่พอหรอกเพราะว่าสนามกอล์ฟอ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแม้กระทั่งตัวเราเองเราตื่นมาเราก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเหมือนกันแต่ถามว่าดีกว่าคนที
1: ่
0: บินจากต่างประเทศมาได้ซ้อม practice round 1วันแล้วก็ต้องแข่งเลยเป็นไปได้ไหม
1: ก็
0: ด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าแน่นอนยังไงก็ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในมุมมองว่าถ้าจัดลำดับให้ตัวเองพีคในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ก็เป็นไปได้ที่จะชนะในรายการนั้นแต่ถ้าใช้ร่างกายจน overuse ซ้อมที่นี่มากเกินไปผมว่าต้องเคยเจอเหตุการณ์ที่เป็นสนามหลังบ้าน
1: อ
0: ่ะแต่แบบรู้เยอะเกิน
1: ตีไม่ได้
0: ตรงนั้นต้องระวังนะตรงนี้ต้องระวังนะสุดท้ายกลายเป็นขอโทษอย่างเงี้ยว่าหลอนไปเองว่าแบบเฮ้ยตรงนี้ห้ามไปตรงนี้ห้ามไปสุดท้ายตีไม่ได
1: ้
0: กับบางคนที่ไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าอ๋อแคดดี้บอกให้ตีไปตรงนี
1: ้
0: ก็ตีไปเลยความกังวลใจมันก็น้อยกว่านะครับกับประสบการณ์ตรงเลยก็คือมีเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปตั้งแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณมี 15-20 ปีที่แล้วที่ยังแข่งอยู่ประมาณ15ปีที่แล้วแล้วกันนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยสมัยรุ่นผมที่เป็นการคัดทีมชาติเนี่ยจะคัดที่สนามกอล์ฟนารายณ์ฮิลล์ที่ลพบุ
1: ร
0: ีนะครับสมัยนั้นก็คือจะไปกอล์ฟ5วันคัดกัน5วันก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันมาอยู่ที่เนี่ย3เดือนโดยที่ไม่ไปเรียนหนังสือเลยนะครับปรากฏว่าเขาติดทีมชาติจริงๆทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้ใช่เขามาเล่นพอๆกันแล้วกันนะเล่นเก่งนะก็คือเก่งพอๆกันแต่พอเป็น3เดือนนั้นน่ะเขาใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นจนตรงนั้นกลายเป็นโฮมคอร์สของเขาอ่ะแล้วไม่ได้ซ้อมแบบเฉพาะหมุดที่ตัวเองต้องแข่งขันด้วยนะซ้อมหลากหลายหมุดขาวบ้างหมุดน้ำเงินบ้างหมุดดำบ้างบางวันไปเล่นหมุดแดงแล้วออกแต่เหล็กบ้าง
1: ค
0: ือมันทำให้ไอเดียของเขาในสนามกอล์ฟสนามนั้นนะโอ้มันเยอะกว่าคนอื่นมากซึ่งทำให้สุดท้ายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ทำให้เพื่อนคนนี้ติดทีมชาติไปได้นะครับก็เพราะฉะนั้นจะมาตอบคำถามว่ายังไง
1: ได้ไหม
0: ช่วยได้แน่นอนแต่ถามว่าอะไรจะการันตีให้แชมป์ได้ไหมก็มันตอบขนาดนั้นไม่ได้นะครับน
1: ี
0: ่คือในมุมมองผมครับ
1: ครับก็จริงๆแล้วผมว่าอย่างที่จะเสริมนิดนึงตรงที่ว่าฟีฟ่าบอกว่าเวลาที่เล่นสนามเดิมๆ
0: ครับ
1: แล้วถึงเวลาจริงๆมันอาจจะกดดันมันมีจิตวิทยาบางเรื่องในที่มันทำให้มันกดดันเช่นหลุมเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่เคยเสีย
2: หลุมหนึ่งนิการติ
1: ตาม
2: น้ำ240หล
1: ุมเนี่ยไม่เคยเสียเลยเบอร์ดี้พาวไอ้วันที่แข่งเนี่ยดันไปดับเบิลเนี่ยผมว่าถ้าคุมไมค์เซ็ตไม่อยู่นี่ตะเลยนะประมาณนั้นมันจริงๆมันก็เป็นข้อดีแล้วก็บางทีถ้าเป็นข้อเสียถ้าเราแบบรับมือกับความผิดพลาดนั้นไม่ได้ทั้งที่เราเคยทำดีมาตลอดอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: เพราะนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายเรื่อง mindset สำคัญสุด
2: ครับ
0: เห็นด้วยครับ
1: นะครับ
2: เป็นคำถามจากคุณ @21 superhero ขอบคุณสำหรับคำถามส่วนผมไม่ตอบ เพราะสองท่านได้ตอบรายละเอียดไปเยอะมากแล้วจนไม่รู้จะเสริมตรงไหนแล
1: ้
2: ว
1: แต่จริงๆ ถ้าซ้อมอ่ะมันควรไปซ้อมที่นี่เชฟรอนเพราะมันสนามเดิม
2: อ๋อครับ
1: AG มันไม่ใช่สนามเดิม
2: คือ
1: ใช่ไหม
2: เอาเคสนี้เลยนะของคุณ @21 นะผมก็ตอบเช่นเดียวกับโปรฟีฟ่าเลยยังไงซะได้ซ้อมที่เนี่ยมันได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่าคนที่ไม่ได้ซ้อมเพราะปกตินะเขาอาชีพนะครับไปคือ practice round เนี่ยอย่างมากคุณได้2วันอ่ะ ใช่ไหม
0: นั่นคืออย่างมากแล้วก็
2: ถ้าค
0: ุ
2: ณเก่งคุณเจ๋งคุณได้เล่นโปรแอมอีกสักวันสามวันแต่มันก็ไม่เพียงพอคุณต้องรับแขกใช่ไหมครับมันไม่พอหรอกสำหรับการที่จะอ่านลมหรืออ่านลมแบบสนามนี้เนี่ยคุณอ่านยังไงก็ไม่ออก
3: ครับจริงๆเพราะลิ้นคอ
2: มันไม่เหมือนกันเลย
3: ลิ้นคอได้ซ้อมเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเพราะมีทั้งลมมีทั้งอะไรอ่ะสภาพกรีนที่แบบโอ้โหไปตรงไหนก็
2: ได้ใช่กรีนตกแล้วมันไม่ได้เข้าในร่องที่เราต้องการให้ไปตกเราเห็นว่ามันจะต้องไปตรงนี้แน่ๆเนี่ยตกแล้วมันไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับเพราะนั้นคือถามว่าดีขึ้นไหมมั่นใจขึ้นไหมอย่างที่คุณซิ่งพูดเลยครับมั่นใจขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีความระแวดระวังมากขึ้นมันจะกลายเป็นอารมณ์แบบกดดันเล็กๆนะครับไม่ได้เล่นด้วยความ enjoy 100% จริงๆถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยเล่นมันให้ enjoy 100% แล้วยอมรับกับผลมันนะผมว่ามันน่าจะให้ผลประสิทธิภาพในแง่ของงานด้านนั้นมากกว่าอย่าไปคาดหวังแบบในเมื่อฉันซ้อมเดือนนึงแล้วฉันจะต้องดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่นะก็คือตอบอย่างที่ทุกท่านได้ตอบไปแล้วนะครับอาจจะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของจิตใจตัวเองนั่นแหละสำคัญกว่า
3: ครับ
2: นะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะส่วนคุณณัฐสรนะทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่ซิ่งนะวันนี้เรามีโปรฟีฟ่ามาด้วยนะคุณณัฐสรถ้าสนใจอยากเล่นกอล์ฟเนี่ยคุณต้องมาลงคอร์สกับเขาผมบอกได้เลยว่าคนนี้เนี่ยให้เขาตีดำแล้วผมตีขาววันนี้ผมก็ไม่สู้เขาผมไม่เอาคนที่ผมไม่เอาโอ้
3: ก็ต่อสิพี
2: ่โอ้นะฮะพูดถึงเรื่องของเกมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีกนิดนึง
0: ได้ครับ
2: เมื่อกี้นี้บอกให้แอดไลน์สถาบันขอเบอร์โทรเลยได้ไหมโปรฟีฟ่า
0: ได้ครับ
2: โทรไปที่ไหนครับถ้าคนสนใจอยากสมัคร
0: จริงๆสามารถเป็นเบอร์ผมเลยก็ได้นะครับก็เบอร์เป็น0953953919ครับ
2: โอเค
0: สามารถโทรมาได้เลยก็
2: จดไว้ได้เลย
0: จัดการให้นะครับ
2: จะรับแค่60ที่เท่านั้น
0: 60ที่เท่านั้นใช่ครับ
2: อย่างละ30ที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ถ้าเต็มแล้วคุณต้องรอคราวหน้า
0: ใช่ใช่ครับ
2: ผมคาดแบบ
3: เอาคาดหมายว่าระยะที่เขาน่าจะทำได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ถ้า
3: น่าจะเห็นตัวกันหมดแล้วมั้ง
0: ถ้าเป็นรุ่น9ถึง12เนี่ยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเห็นประมาณ260ถ
2: ึ
0: ง270แต่ถ้ารุ่น9ถึง12นะแต่ถ้ารุ่น
3: 10ใกล้เหมือนกันนะ
0: แต่ถ้ารุ่น13ถึง16เนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นประมาณ330
2: แต่330
0: เพราะว่าแอบเห็นมาแล้วคนหนึ่งเหมือนกัน
3: อ๋อแอบเล็งมาแล้ว
0: แอบเล็งมาแล้วคนหนึ่งเหมือนกันคือต้องบอกว่าในวงการเยาวชนพอดูรายชื่อเนี่ยมันก็จะพอแบบว่าไอ้รุ่นเด็ก15 16เนี่ย
2: ที่ไหนมีแคมป์บ้างมีตัวเด็กไม่กี่ตัวหรอก
0: พอแอบเดาๆออกโอ้โห
3: ไม่กลัวหรอว่าถ้าเขาเห็นคนนี้มาแล้วแบบไม่เอาแล้วไปก็เข้าไม่ได้
0: เขาต้องไม่เห็นนะครับเขาต้องไม่เห็นเขาสมัครมาก่อนเขายังไม่เห็น
3: เลยยังไม่เห็นว่ามีใคร
2: กล้า
3: ที่จะ
2: เล่นสู้
0: ใช่ไม่เห็นไฟลิง
3: เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ไปสมัครแข่งขันเนี่ยก็สามารถไปดูได
0: ้สามารถมาเชียร์ได
3: ้เพราะระยะนี้มันก็น่าตื่นตาตื่นใจนะ9ถึง12นี่260
0: เป็นไปได้เด็ก12ตอนนี้คือจริงๆก็บอกว่าโอเค9ขวบอาจจะเป็นลองนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับแต่ว่าเด็ก12เดี๋ยวนี้ก็
3: 12ตอนนี้สูงขึ้นสูงสุดเท่าที่เคยเห็นอะเด็ก12ตอนน
0: ี้น่าจะ100เฉียด160แล้วมั
3: ้งโอ้ได้260นี
0: ่เป็นไปได้นะครับเด็ก12
3: พี่เจี๊ยบแซงเรานะพี่
2: ใช่ครับแซงไปแล้วเรียบร้อยแล้ว
0: จริงๆผมเคยเห็นเด็กเยาวชนท่านนึงเป็นผู้หญิงด้วยนะคร
3: ับ
0: อายุ11ได้250
3: อ
0: ายุ11นะ
3: ครับ
0: โอ้โหแบบเด็กผู้หญิงด้วยอ่ะคนนี้ผู้ชายก็จะมีโอกาสไกลกว่าอีกนิดหน่อยนะคาดการประมาณนี
3: ้200ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นในเครื่องหรือว่า
0: เห็นในเครื่อง
3: อ๋อโอเคเพราะว่าต้องสูงพอสมควรนะ
0: ครับ
2: ในเมื่อโปรฟิฟ่ามาเนี่ยไม่ถามไม่ขอบคุณเลยก็ไม่ได้ให้โปรฟิฟ่าขอบคุณแล้วกันสปอนเซอร์
0: ได้
2: นะครับเอาใครที่มาช่วยเราบ้างเขาจะได้มีกำลังใจมาช่วยเราอีกที่ผมทราบมาแล้วเป็นรางวัลด้วยก็คือเทเลเมด
0: ใช่ครับ
2: ใช่ครับให้เป็นรางวัลที่1
0: ไดรเวอร์นะครับเป็นเทเลเมด QI 4D ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุด
2: 26นะ
0: สำหรับผู้ที่ชนะก็จะได้รับตรงนี้ไปซึ่งบริษัท CCK Group นะครับแล้วก็เทเลเมด Thailand เนี่ยก็คือให้มา2รางวัลเลยนะครับก็คือให้ทั้งรุ่นชนะของ9ถึง12
2: ครับ
0: แล้วก็13ถึง16นะก็คือคนชนะเนี่ยได้แน่ๆได้เลเวอร์แน่ๆนะครับแล้วก็ที่2ที่3ก็จะมีไวเชอร
2: ์ครับ
0: ที่จะไปใช้ที่เทเลเมดนะครับก็ CCK นะ
2: ครับ
0: ก็มีบริษัท พราวกรุ๊ปนะครับให้บัตรส่วนน้ำวานานาวามานะครับสำหรับคือจริงๆสมัครแข่งก็ได้บัตรส่วนน้ำละแล้วก
3: ็ดีรุ่น9ถึง12ที่ชอบเลยอ่ะ
0: ใช่ก็ได้บัตรส่วนน้ำแล้วผู้ปกครองก็ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสมัครมาก็แจกเสื้อด้วยมูลค่า 2,990 นะครับสำหรับเด็กๆที่ได้เสื้อเทเลเมดกลับไปใส่นะครับ

0: มีสปีดแดนซ์นะครับจะเป็นเรื่องของกอล์ฟฟิตเนสเป็นยิมมอนสเตอร์ก็จะมีเครื่องมาโชว์นะครับมีพอลโพลิสนะครับมีเกเตอร์เลดนะครับมีสปาร์มนะครับมีแฮงกี้บีฟนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์กันแดดบีมายแล้วก็ TPL แล้วก็กอล์ฟทาวน์แน่นอนสถานที่ก็คือเกิดกอล์ฟทาวน์นะครับ
1: อันนี้คือเราสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหักเงินมากแต่ว่าเราต้องขอบคุณทางดีว่าล่ะเพราะว่าเขาได้มาช่วยกัน
2: เราไม่ได้พูดนะพี
1: ่เราไม่ได้พูดนะพี่ภาคไม่พูดนะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: คร
2: ับ
0: ผม
1: นะครับวันนี้มีข้อความมาเยอะเลยนะสวัสดีครับพี่เจพี่ซี
2: ่หล่อจริงเหรอ
1: สามคนสามหนุ่มคนหล่อพาวันแม่ไปเที่ยวด้วยนะจ๊ะโอเคไหมครับข้อความเยอะเลยสามคนอาบน้ำแปรงฟันกันหรือยังกินข้าวยังจ๊ะแซวมีแซวด้วยนะฮะอ่ะอยากเดี๋ยวครึ่งนาทีมั้งฟีฟ่าอยากทิ้งท้ายอะไรไหมครับอยากขอบคุณอยากจะอะไรยังไง
0: โอเคจริงจริงก็เชิญชวนนะครับสำหรับเด็กเยาวชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจนะครับในการแข่งขันกอล์ฟแบบปีไกลนะเป็นการแข่งขันในรูปแบบใหม่นะครับก็ยังไงก็สามารถมาสมัครร่วมแข่งขันกันได้แล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันในวันงานครับ
1: ครับผมแล้วครับวันนี้เวลาของเราหมดพอดีนะครับต้องขอบคุณครับโปรฟีฟ่าสุภวิทย์ห่วงวิไลนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรสุขมาเล่าสู่กันฟัง
0: ได้เลยครับ
1: นะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับและคุณซิ่งเจริญบวรกิริเดชขจรต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: 99 Music Room

0: เติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: This is Smooth 105.5.
1: For advertising, please call 02201-6515.
2: 99 Music Room
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวัน Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบพิเศษทุกวันศุกร์พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสภากาชาดมาให้ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องเข้าใจง่ายพร้อมตอบทุกข้อสงสัยเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยว ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
10: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:10 นนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการล้อมรั้วกีฬานะครับวันนี้อยู่กับผมวสินโพลแล้วก็พี่บอลลายเทมเลยพี่บอลช่วงนี
1: ้สวัสดีคุณโพลสวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้มาแทนคุณเจ๋งใช่ไหมค
0: ุ
1: ณเจ๋งทรงศักดิ
0: ์ครับ
1: ติดอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้แกเงิน
1: ก็อยู่กันชั่วโมงครึ่งนะ
0: ครับ
1: ปกติผมไม่เคยมาเวลาเนี่ยปกติ
0: อ๋อตัวอีที่มันปรับมาเป็น5:00 น
1: ไม่เคยมาเลยอ่ะ
0: พ
1: ี่ปรับมาเรา5:00 ถึง 6:30 เนี่ยไม่เคยมาครั้งแรกเลยเนี่ย
0: เฮ้ยมันหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะ
1: ไม่ปกติจะมาก็คือคืนวันศุกร์ที่เขาเป็น4:00
0: ที่ส่วนมากก็เป็นพี่โอ๊คฝากใ
1: ช่
0: ไหมเพราะพี่โอ๊คถ้าคืนวันศุกร์จะเป็น4:00
1: อ่าใช่แต่พอเป็นวันธรรมดานี่5:00 ถึง 6:30 เนี่ยนี่คือครั้งแรกปรับมากี่เดือนแล
0: ้วโอ้ยหลายเดือนแล้วเหมือนกันนั้นแต่เมษาวะหรือเลยเมษาพฤษภาใช
1: ่
0: มันหลายเดือนแล้วนะ
1: ก่อนไปฤดูกาลนี่อ่ะนี่จะเปิดฤดูกาล
0: ใช่ใช่แต่ฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
1: พรีเมียร์ลีกนี่ก็อีกเท่าไหร่วันอาทิตย์นี้จะเป็นคอมมูนิตี้ชิลด์ใช่ไหมแมนซิตี้กับอาร์เซนอลแล้วก็อาทิตย์หน้า22เอ้ยไม่ใช่อาทิตย์หน้าสิมันเปิดตั้งแต่วันคืนวันศุกร์นะมีใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่บุนเดสนี่เริ่มเมื่อไหร
0: ่บุนเดสยี่ไปสัปดาห์สุดท้ายเลย
1: สัปดาห์สุดท้ายหลังพรีเมียร์ลีก
0: 28อ่ะบุนเดสจะ28 29ด้วยนะ28อ่ะคู่แรกคือวันศุกร์แต่ว่าถ้าสัปดาห์นี้จริงๆมันมีลาลิก้าเปิดนะ
1: หมายถึงอาทิตย์นี้เลยเหรออ
0: ่าสัปดาห์อาทิตย์นี้
1: ลาลิก้าเปิดฤดูกาลแล้ว
0: เปิดฤดูกาลแล้วแต่ว่ามันเตะไม่ครบคู่เว้ยเนี่ยวันเนี่ยมันไม่เตะแล้วเนี่ยแต่ว่าเรอัลมาดริดกับบาร์ซ่ารู้สึกสัปดาห์นี้จะยังไม่ได้เตะนะมีแอตมาดริดอะเตะแต่มาดริดมันก็ไปเตะกลางสัปดาห์นู่นน่ะ
1: บุนเดสนี่ปลายเดือน
0: ปลายเดือน
1: คุณโน้นี่ก็ต้องย้ายแล้วสิไป ASP
0: เฮ้ย
1: คือตอนนี้ดิกสิตของบุนเดสอยู่ที่
0: ASP
1: ลาลิก้า2ของเยอรมนีด้วยลาลิก้า2ไม่ใช่ลาลิก้าลาลิก้า2
0: ลาลิก้า2ลาลิก้า2
1: เขาก็มีถ่ายทอดสดนะ
0: มีมีแต่ว่าเหมือนเขาไม่ได้บรรยาย
1: ไม่ใช่บรรยายไทย
0: ไม่ได้บรรยายถ้าลีก้า2เนี่ยมันจะมี2งานก็คือมีที่ BG Sport มีที่ BG Sport กับ AS
1: ครับ
0: BG Sport นี่เขาถ่ายลีก้า2แล้วก็ลีก้า3ด้วยนะของเยอรมันน่ะแต่ว่าบุนเดสจะอยู่ AS บุนเดสนี่จะมีบรรยายทุกคู่ที่ AS Play อ่ะ
1: ใช่ทุกคู่เลยเหรอ
0: ทุกคู่ใช่มันก็เท่าไหร่เอง9คู่
1: อ๋อแต่ว่ามันเตะพร้อมกันเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5คู
0: ่ใช่มั้ย5คู่5คู่ใช่
1: แปลว่า5คู่นี้คือในบรรยาย
0: บรรยายครบเลยครบทุกคู่
1: ทุกคู่เลยเหรออันนี้เขาบอกมาแล้ว
0: ใช่ใช่
1: โอเค
0: แล้วก็ลาลิก้ากับเกาโชก็จะเป็นทางทรู
1: ลาลิก้ากับเกาโช
0: เกาโชจะเป็นทรูถ้าเป็นลีกเอิงกับพรีเมียร์5ลีกใหญ่นะก็จะเป็นโมโนโมโนแม็ก
1: โมโนแม็กนี่ก็จะมีวอลเลย์บอลด้วยนะ
0: มีวอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลคืนพรุ่งนี้น่าสนใจนะ
0: ครับ
1: แจ้งไปเลยแล้วกันตอน4:00 นะเข้ารายการพอดีรอบโลก
0: ฮะ
1: รอบควอเตอร์ไฟนอล
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ชิลีนะ
0: ไ
1: ทยเราจะเจอกับไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวัน
0: เราไปล้มโปรแลนด์มานะ
1: ใช่อันนี้ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูนะว่าเพราะว่าเราเป็นรองเยอะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังโอ้โหเป็นรองแบบเยอะมากอ
0: ่
1: ะแต่ว่าก็เหลือเชื่อเหมือนกันเราพลิกล็อกเอาชนะทางด้านของแชมป์ยุโรปโปแลนด์น
0: ะครับ
1: 3-1เซตด้วยนะ
0: อ่าฮะใช่
1: ใหญ่เมื่อวานเลยนะ
0: ผลงานดีมากนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่น17นะ
1: คืนนี้จริงๆฟุตบอลก็มีเยอะนะคุณโน้ตผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเปิดมาผมตกใจเลยยูโรปาลีกรอบกันเลือกรอบ3กับคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ย
0: ใช่
1: โอ้เป็นหลาย10คู่มากเลยนี่ขนาดอุ่นเครื่องบางสโมสรยังไม่จบนะเพราะอย่างลิเวอร์พูลอะไรพวกนี้เขาจะเตะสุดสัปดาห์นี้นัดสุดท้ายใช่ไหมก่อนจะไป
0: แมนยูก็มี

0: ยูก็เตะเหมือนกัน
1: แมนยูนี่เจอรูเบนอโมริมด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: เอาไปตอนนี้เขาไปย้ายไปอยู่ทีมไหนนะ
1: เอซีมิลาน
0: อ๋อย้ายไปคุมเอซีมิลานพูดถึงมิลานจริงๆวันนี้ก็อาจจะมีข่าวเกี่ยวเนื่องกับพวกเขาเยอะเหมือนกันนะหรือว่าอุ้ยข่าวเรื่องนักเตะย้ายนี่อย่างเทียนี่ไรเนอร์ผมก็เ
1: พิ่
0: งมาเห็นเนี่ยไม่น่าเชื่อนะ2ปีที่แล้วเป็นมิดฟิลด์ยอดเยี่ยมของเซเรียกับเอซีมิลานใช่ไหม
1: ครับ
0: ปีที่แล้วย้ายมาอยู่แมนซิตี้ไม่ได้ขี้เหร่นะภายใต้การคุมทีมของเป๊ปปีนี้กลายเป็นว่าไปอยู่ซาอุเลยถ้าแต่มันดูแล้วเนี่ยมันก็กราฟมันก็อาจจะขึ้นๆลงๆเพียงแต่ว่าคนอาจจะมองว่าซาอุเนี่ยมันด้อยกว่าแน่ๆแหละเพียงแต่ว่าค่าตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรองนะตอนพยายามมาจากมิลานมาแมนซิตี้แล้วแมนซิตี้มาจากซาอุค่าตัวเขาเกือบๆจะเท่าเดิมเลยนะไม่ได้ลดน้อยหรือว่าเพิ่มขึ้นอะไรมากนะก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่ามันทำให้เห็นสถานะนักเตะไม่น่าเชื่ออย่างมิดฟิลยอดเยี่ยมของเซเรียอาเลยนะ
1: เออ
0: 2ปีที่แล้ว มาเล่นเพรีเมียร์ลีกแล้วแป๊บเดียวไปเล่นซาอุเลย
1: ฤดูกาลเดียวเอง
0: ใช่ฤดูกาลเดียวแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวเรื่องนักเตะใกล้ย้ายเพราะว่ามันจะมีขึ้นเพราะว่าการที่แมนซิตี้เสียเทียร์นี่ไรเดอร์ไปเขามีข่าวว่าเขาจะไปเอาเอนโซ่เฟรนันเดสของเชลซีมาแต่เชลซีก็ประกาศเลยทุบโต๊ะว่า120ล้านเนี่ยไม่มีรถแล้วไม่ใช่ยูโรด้วยต้องเป็นปอนด
1: ์
0: อะไรประมาณนี้ซึ่งผมว่าแมนซิตี้ไม่น่ามีปัญหาเรื่องเงินหรอกเพียงแต่ว่ามันต้องทำบัญชีให้มันดูแล้วแบบมันต้องมีทั้งซื้อต้องมีขายแล้วก็ต้องมีซื้ออะไรประมาณนี้นะครับ
1: ใช่ก็เหมือนกับเขาได้เปรียบอะเชลซีตอนนี้เพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวแมนซีมันจะอาจจะขายโรดี้ตัวนึงด้วย
0: ใช่ไหมไปบาร์เซโลน่า
1: ใช่ไหมมันจะขายโรดี้ตัวนึงด้วยเพราะฉะนั้นแมนซีก็ต้องการกองกลางเลยอะเพราะว่าเสียเบนาร์โดซินวาไปด้วยใช่ป่ะแล้วก็เทลซีก็แบบถ้าอยากซื้อก็ได้แต่ว่าก็ราคานี้ไม่ลด
0: ผมว่ามันจะย่ายตรงเอนโซมาเรสกาเนี่ยแหละมันทำให้เทลซีแบบไม่อยากขายไงแต่ว่าถ้าค่าตัว120ล้านเนี่ยผมว่ายังไงเทลซีก็อาจจะต้องยอมขายแหละ
1: เหมือนเขาก็ตั้งใจจะขายแต่ว่าแบบตั้งราคาแบบ120คุณจะซื้อมาก็เอาราคานี้
0: เพราะหนึ่งแฟนเชลซีก็ไม่ค่อยแฮปปี้ตอนช่วงฟุตบอลโลกด้วยนะก็มันมีหลายประเด็น
1: ใช่ๆ
0: ก็เลยทำให้ถ้าขายไปแล้วได้ค่าตัวที่แบบตอนซื้อมาหลายคนด่าเยอะมากนะซื้อมาได้ยังไงอะไรราคาเนี้ยถ้าเกิดขายได้ราคา120ล้านปอนด์ผมว่าน่าจะแฮปปี้กันหลายฝ่าย
1: ใช่
0: เชลซีฤดูกาลนี้ก็ใช้เงินซื้อนักเตะไปเยอะ
1: เพียบเลยตามสูตรอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันก็ต้องมีงบรายได้กลับคืนมาบ้าง
1: แกก็ได้มอร์แกนโรเจอร์มาแล้วก็กรามก็ยังมีพวกลาเวียอะไรเล่นแทนได้
0: ใช
1: ่แต่ก็ปล่อยอังเดซานโตสไป
0: เนี่ยผมเห็นชาบิอลอนโซ่บ่นว่าเซนเตอร์แบ็คมีทำไมทั้ง10คน
1: ใช่ค
0: ือ10คน
1: คือชาบิอลอนโซ่บอกต้องใช้เวลานานมากอ่ะกว่าจะมาทำความรู้จักกับเนี่ยโกมี5คน
0: ประตู5เซนเตอร์แบ็ค10
1: เซนเตอร์แบ็คมี
0: 10เทียบกับลิเวอร์พูลมีแค่4
1: อ่ะไอ้ทีมที่ขาดก็ขาดจริงๆอ่ะ
0: ดีก็มีเกินเยอะเกิน
1: คือเหมือนซื้อมาแบบนึกอยากจะซื้อก็ซื้ออ่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าแบบเฮ้ยมันจะเอาไปทำยังไงตำแหน่งนี้มันมีพอแล้วหรือยังมันเยอะเกินไปไหมอะไรเงี้ย
0: แล้วเชลซีฤดูกาลนี้เขาไม่ได้เตะทั่วยุโรปนะคุณไม่จำเป็นต้องมีขุมกำลังแน่นขนาดนั้น
1: ใช่
0: น
1: ี่คือตอนนี้นะเชลซีอ่ะไปเติมเอาไอ้แม็กซองลาคัวมาอีกนะ
0: ใช
1: ่
0: หลังๆ
1: เนี่ย
0: ฝรั่งเศส
1: ย้ายเข้ามาตอนนี้329นะ
0: ใช่ใช้เงินไปเยอะมาก
1: ใช้ไปอีกอ่ะแล้วก็รายรับอ่ะก็คือปล่อยไปนะ143นะถ้าว่าใช้แบบสุดที่อ่ะจ่ายเพิ่มไปอีกอ่ะเกือบ200นะฤดูกาลนี
0: ้
1: ทั้งที่ไม่ได้ไปบอลยุโรปอ่ะ
0: เนี่ยถ้าเกิดขายเอนโซ่เฟรนันเดสในราคา120ล้านได้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะมากแล้วผมว่าเดี๋ยวมีปล่อยพวกเซ็นเตอร์แบ็คอะไรพวกนี้มันต้องมีปล่อยแหละเราเห็นชาบิอลอนโซ่เขาบอกโอ้ยมันเยอะเกินเขาขอมีแค่5คนต้องตัดทิ้ง15
1: ครับ
0: เขาส่งรายชื่ออะไรพวกนี้อีก
1: มัน
0: ก็ต้องให้มันสมดุลด้วยไม่ใช่ว่าโอ้โหเฟนเตอร์แบ็กคุณมีตั้ง10คน
1: ใช่ คือเหมือนกับตั้งแต่กลุ่มทุนนี้มานะครับเหมือนเขาก็พยายามใช้วิธีคล้ายๆพวกอเมริกันเกมอะไรเงี้ยเอามาซื้อแล้วมาเล่นแร่แปรธาตุแบบต่อให้สัญญายาวๆใช่ไหมแล้วมันก็จะกระจายเงินไปอะไรเหมือนกับติดใจวิธีการนี้แบบก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่มันไม่ได้แบบคือมันเหมือนตัวมันมาถมเยอะไปหมดอ่ะ
0: เวลาท็อดโบลีเขาเหมือนเขาชอบเวลาเขาเป็นสปอตไลท์อ่ะเวลาคนมาถามเรื่องใช้เพราะว่าเขาเหมือน

0: ทำสถิติทุกปีนะต้องเป็นทีมที่ใช้เงินเยอะสุดในการซื้อนักเตะในยุค ของท็อตโบลี
1: ่
0: ถ้าไม่งั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่เชลซีแต่ว่าบางตัวก็ซื้อมาดีนะผมก็ยอมรับว่า
1: ก็หลายหลายตัวก็ใช้ได้
0: บางคนก็ทำกำไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพรวมของเขาในยุค ของท็อตโบลี่เนี่ยพอมันไม่มีความสำเร็จอะไรเลยเนี่ยที่จับต้องได้เงี้ยมันก็เลยทำให้มันมีถ้วยยุโรปใบเดียวใช่ไหมที่เขาได้มาไอ้ถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีก
1: คอนเฟอเรนซ์แล้วก็ไอ้นี่ไงไอ้สโมสรโลกไง
0: ซึ่งคอนเฟอเรนซ์ลีกเอาตรงมันไม่ใช่เป้าหมายอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ปีนี้ไม่ได้ผมว่าไม่ได้ไปเล่นทัวร์ยุโรปเผลอๆดีกว่าอีกมุ่งเน้นไปเลยเหมือนแมนยูปีที่แล้วอ่ะคือมีแค่3รายการในอังกฤษเนี่ยแหละลีกคัพ FA คัพพรีเมียร์ลีกคุณจะได้เต็มที่ไปเลยก็จะได้เห็นฝีมือของชาบีอลอนโซด้วยเพราะว่าปีที่เขาทำเลเวอร์คูเซ่นนี่ที่เกือบได้ทริปเปอร์แชมป์
1: ก็แบบไร้พ่ายเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แพ้แค่นัดชิงยูโรป้าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่แพ้ตาลันต้าก็นั่นแหละแต่คือเชลซีก็ดีอย่างคือเขาก็ซื้อส่วนมากที่ซื้อเข้ามาก็จะเป็นเด็กอายุน้อยๆ
0: ใช่เชลซีเนี่ยชอบผม
1: ชอบแบบเด็กอายุน้อย
0: ๆผมมองว่าเขาเป็นทีมที่มีแมวมองเก่งที่สุดทีมหนึ่งเลยนะ
1: เ
0: พราะว่าเด็กที่เข้ามาแต่ละคนนะต่อให้เขาไม่ได้ใช้นะแต่เวลาเด็กพวกนี้ย้ายไปทีมอื่นนะเก่งท
1: ุ
0: กคนเลยจริงๆเด็กของเชลซีอ่ะหลายๆคน
1: อ
0: ่ะเอ็นกูโม5นี่ก็เชลซีนะคนป้านขึ้นมา
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็ลิเวอร์พูลไปฉกมาแล้วเอามา
1: เ
0: ออมีหลายคนที่เชลซีเด็กมาปั้นแล้วก็เก่งๆเก่งจริงอ่ะ
1: ใช
0: ่แมวมองเขาเก่งมาก
1: กองนี้นะมันก็จะมีพวกเชลซีแมนซีนี่ก็ใช้ได้นะแมนซีหมายถึงว่าทีมเด็กอ่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันพอมันมาแปะยี่ห้อเชลซีแปะยี่ห้อแมนซีแล้วมันก็ขายได้ราคา
0: ใช
1: ่อาจจะมาอย่างในแม้กระทั่งในทีมเชลซีเนี่ยมอร์แกนโรเจอร์โคพาเมอร์นี่ก็เด็กแมนซีนะเออให้มาเด็กแมนซีแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องรอดูว่าชาบีอลองโซจะโอ้จะปรับจูนได้ยังไงอ่ะเพราะว่าแกบอกแค่เกมอุ่นเครื่องก็แบบขึ้นลงๆนะ
0: ก็เหมือนลิเวอร์พูลไงดูอุ่นเครื่องก็ไม่ดีนำแล้วก็กลับมาแพ้2เกมล่าสุดนะครับ
1: ใช่
0: อาจจะต้องปรับนิดๆหน่อยๆแหละพี่หนูว่าผมก็มองว่าชาบีอลอนโซนี่อย่างน้อยประสบการณ์ในบุนเดสเขาก็เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสไตล์เป็นยังไงผมว่าปีนี้เชลซีไม่น่าหลุดท็อป4แต่เขาเนี่ยเป็นทีมคือหลายๆสำนักเขามองว่าอาร์เซนอลเนี่ยเต็ง1แมนซิตี้เต็ง2ลิเวอร์พูลแมนยู3 4ใช่ไหมเชลซีเนี่ยจะขึ้นมาอันดับ5แต่ว่ามันก็มีผมก็มองว่ามันมีหลายปัจจัยที่จะทำให้เชลซีน่าจะดีกว่านั้นได้อย่างที่บอกไป1โปรแกรมเขาเอื้ออำนวยมากกว่านะแล้วก็เชื่อว่าชาบิลอนโซปีแรกถ้าคุมนักเตะอยู่ก็น่าจะฉลุยเหมือนกันนะปีนี้ผมว่าอย่าประมาทเชลซี
1: แต่คือพอมันเป็นเชลซีอ่ะมันก็อีกด้านหนึ่งไงถ้าเกิดว่าสมมุติมาสักครึ่งฤดูกาลแล้วมันแป๊กอ่ะผมกลัวเขาจะโดนเด้งก่อนหรือเปล่า ใช่ไหมว่าเชลซีนี่มันปลดโค้ชง่ายมากนะ คือมันไม่สนใจอ่ะคือถ้าคุณแบบไม่ได้แล้วมีเสียงเรียกร้องไม่ไหวแล้วนะปลดเถอะมันก็ปลดนะ
0: ปลดทันทีเหมือนก
1: ันใช่ป่ะมันปลดทันทีนะใช่ป่ะแล้วชาบิโลโซ่ก็เนี่ยไปมาดริดก็แป๊กนะใช่ป่ะไปมาดริดก็แป๊ก
0: จริงๆผมมองว่าเขาไม่ได้ขี้เหร่นะตรง
1: แต่ผลงานมันไม่ได้นั่นหรอกแต่ว่า
0: ผลงานไม่ได้ขี้เหร่เพียงแต่ว่ามันเข้ากับนักเตะไม่ได้
1: มันเหมือนกับ
0: นักเตะ
1: คือเหมือนเขาเป็นสไตล์แบบแท็กติคอลจ๋าแล้วก็ต้องตามแท็กติกเขาอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมเขาจะวางแต่ว่ามาดริดอะสมัยอันเช่คุณซื้อก่อนนั้นมันเหมือนกับปล่อยมีสละในการเล่นอะไรเงี้ยพอไปแท็กติกเข้าจ๋าต้องวิ่งบีบเพสซิ่งกันทุกคนใช่ไหมด้านบนต้องขยันวิ่งบีบเพสซิ่งก็สุดท้ายนักเตะก็ไม่ค่อยเอาแกแต่ตอนที่แกออกมาตอนนั้นผลงานมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายก็ยังพอได้อยู่แต่ว่ามันก็สุดท้ายทางบอร์ดบริหารของมาดริดก็คงมองแล้วว่าปล่อยไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เละนักเตะกับโค้ชมันไปด้วยกันไม่ค่อยได้แต่นี่มันดีอย่างตรงเชลซีนักเตะมันซื้อมาแพงจริงแต่มันไม่ได้แบบไม่ได้มันดูมันไม่ได้เป็นแบบพวกสตาร์ขนาดนั้น
0: อ
1: ่ะใช่ไหมมันจะเป็นผู้เด็กๆซะเยอะใช่ป่ะแล้วก
0: ็น่าจะเหมาะกับชาบิอลอนโซ
1: อาจจะเหมาะ
0: อาจจะเหมาะ
1: ใช่ไหมเพราะตัวดังที่สุดในทีมก็น่าจะเนี่ยพวกเอนโซไอ้โคพาเมอร์อะไรพวกนี้นะ
0: ก็มอร์แกนโรเจอร์ย้ายมาใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นความหวัง
1: อ่า
0: อีกทีมนึงในลอนดอนที่หลายคนมองว่าน่าจะดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วเยอะเลยก็คือสเปอร
1: ์สเปอร
0: ์สเปอร์นี่เป็น1ใน6ทีมตั้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกมา1992ที่ไม่เคยตกชั้นนะมันยังมีอยู่แค่6ทีมอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มีทีมใหญ่ๆลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอล
1: แมนยู
0: แมนยูสเปอร์อีกทีมนึงเนี่ยผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเอเวอร์ตัน
1: เอเวอร์ตัน
0: เนี่ยมีอยู่แค่6ทีมต
1: ั
0: ้งแต่ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกมาไม่เคยตกชั้นนะครับแมนซิตี้ก็เคยหล่นลงไปนะครับเนี่ยก็มีอยู่แค่6ทีมเนี้ยแล้วซึ่งสเปอร์เนี่ยก็2ปีที่ผ่านมามันจวนเจียแล้วไงป
1: ี
0: นี้พอได้กุนซือใหม่มีการเสริมนักเตะเห็นว่ามีข่าวว่าจะได้โคดี้กักโปยคนนึงนะ
1: ม
0: ีข่าวว่าใกล้แล้วนะ
1: เหรอ
0: ผมก็ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่ผมไปอ่านรายละเอียดดูแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดจะเอาบาโคล่
1: า
0: อาจจะต้องขายอาจจะจำเป็นต้องขายโคดี้กักโบเพ
1: ื่อ
0: จะเอาบาโคล่ามาแล้วอาจจะไม่ได้แค่บาโคล่าคนเดียวเลยอาจจะมีอีกคนนึงเป็นปีกตำแหน่งปีกเข้ามาเสริมสักคนนึง
1: ครับ
0: ซึ่งโคดี้กักโบถ้าย้ายไปสเปอร์เนี่ยผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะจริงๆส่วนตัวผมชอบนะโคดี้กักโบ
1: ก็เล่นแกเล่นใช้ได้นะ
0: หลายคนมองว่าเยอะไงตบีตะบันยิงอย่างเดียวเลยแต
1: ่
0: ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะ
1: จริงๆเหมือนเขายังได้ไม่เต็มศักยภาพด้วยนะยังเวลาไปเล่นไอ้ทีมชาติเล่นโคตรดีเลยนะแล้วงงมากเลยเวลาเล่นสโมสรนะล็อกแล้วก็ปั่นเสาไกลอยู่นั่นน่ะแต
0: ่
1: เวลาเล่นทีมชาติมีล็อกแล้วยิงเสาแรกบ้างอะไรบ้างแบบเฮ้ยมันดูหลากหลายมากเลยอ่ะงงมากเลยเวลาเล่นทีมชาติเล่นดีดี
0: เนี่ยก็มาสรุปเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะนะซึ่งมันก็ยังจนกว่าจะสิ้นเดือนอ่ะปิดตลาดนะคร
1: ับใน
0: เวลาพอสมควรนะคร
1: ับ ลิเวอร์พูลผู้บริหารก็ยังทำงานอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: ก็นี่ไงยุ่นอยู่กับบาโคล่าเนี่ยหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องขายนักเตะอีก
1: ตลาดแบบเงียบมากเลยลิเวอร์พูล
0: เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็ได้มาแล้วไง
1: ฮัลโหล
0: ไปยืมมาจากบาร์เซโลน่าย
1: ืมมา
0: แล้วก็มีออปชั่นซื้อ55แต่ว่าหลายคนก็ผมไปดูจริงๆผมไม่ค่อยได้ตามอะไรพวกนี้แต่ไปดูไฮไลท์ของเขานะ
1: ม
0: ันก็มีจังหวะเบอร์เยอะนะแต่ผมชอบลิเวอร์พูลชุดนี้ตรงไหนรู้ไหมตั้งแต่ส่วนสูงเกิน190เยอะมาก
1: ตัวใหญ
0: ่สูงแบบเกิน190แบบเยอะเยอะเลยอ่ะไม่ว่าจะกองหน้าแต่พวกอีซักพวกคือกลางอะไรพวกนี้รู้สึกว่าก้าวเป็นบักนี่ก็190นะ
1: ใช่
0: มีแบบสูงทุกคนอ่ะ
1: ตัวใหญ่ทุกคนเลยเซนเตอร์เงี้ยเลโอนี่196ใช่ป่ะนะครับชักเก้นี่188ไม่ถึงแล้วก็ลาโฮนี่ก็ตัวใหญ่ลาโฮตัวใหญ่แล้วหนักด้วยลาโฮเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่จริงๆอ่ะลูกอันนี้ผมสนใจฟอร์เรียนเรียนมากเป็นพิเศษเลย
1: จะดีแล้วนะ
0: ใช่ใช่แต่ละปีเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแบบมีตําเขาเรียกว่าไม่สามารถทำให้แฟนลิเวอร์พูลพอใจได้อันเนี้ยคือด้วยค่าตัวของเขาด้วยมั้งที่ย้ายมาแพงนะแล้วก็เรื่องระบบการเล่นที่แบบมันดูแล้วเขายังหาตำแหน่งไม่เจอเด
1: ี๋
0: ยวต้องดูในยุคของอิราโอล่าเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเล่นหน้าต่ำแต่ไม่เหมาะกับปีกอะผมดูแล้วเขาไม่น่าจะเหมาะ
1: ใช่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กคือเหมือนปีที่แล้วที่ซื้อมาแล้วมันเหมือนกับลิเวอร์พูลมันมีโครงของมันอยู่อะฉบับแล้วฟอร์เรนเวียก็เลยต้องไปเล่นตามโครงสร้างนะแล้วมันก็เหมือนเขาหาตำแหน่งไม่ได้อะใช่ไหมเขาหาตำแหน่งไม่ได้จริงคือผมว่าเขาเหมาะกับการเล่นเป็นหน้าต่ำสุดแล้ว
0: ใช
1: ่แบบ4-2-3-1แล้วแกยืนตรงกลางข้างในอ่ะ
0: ก็ตอนแรกผมอยากให้ชาบิอลอนโซย้ายมาคุมเพราะว่าหนึ่งเขารู้วิธีเล่นของฟอร์เรนเวียอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งตอนแรกหลายคนมองว่าเนี่ยเฟียสเวียจะต้องไปแทนตำแหน่งของโมซาร่าซึ่งผมมองมันไม่น่าจะเวิร์กไม่น่าจะเวิร์ก
1: คือแกไม่มีความเร็วขนาดนั้น
0: จริงๆอ่ะย้ายเอ็นกูโม5มาอยู่ทางฝั่งขวาก็ได้นะผมคือเด็กอ่ะอยากให้มันมีโอกาสแจ้งเกิดไปเลยแต่ว่าก็แล้วแต่ยูราล่าแล้วกันว่าเขาจะจัดทีมยังไงแต่ว่าดูจากฟอร์มอุ่นเครื่อง2นัดหลังสุดเนี่ยที่ปัญหาเยอะสุดก็คือความฟิตระบบสไตล์ของยูราล่าเนี่ยเล่นเพรสซิ่งแล้วมันต้องใช้พลังงานเยอะมาก
1: ใช่ใช่
0: น้ำก่อนแล้วกลับมาแพ้ได้ก็แปลว่าทำได้สำเร็จแต่ว่าช่วงท้ายมันหมดแรงไง
1: หมด
0: แรงก็เลยโดนเจาะก็เนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูลแต่ว่าเรื่องการเข้ามาทำประตูเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะดูจากสไตล์การเล่นแล้วมันมีหลายมิติมากขึ้นแล้วแบบมันบอลไดเรกมากขึ้นอ่ะ ไม่ใช่เคาะไปมาหาช่องมันอยู่นั่นแหละ
1: เออ
0: มันจะได้เห็นสไตล์อีกสไตล์นึงละ
1: ก็จะแปลกไปแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะชอบอ่ะแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยแบบชื่นชอบในสไตล์สมัยแบบเยอร์เกนครอปเล่นสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็เยลล่าจะเหมาะแต่ว่าสภาพร่างกายเด็กๆมันจะไปกับอีเลล่าไหวหรือเปล่าก็ต้องว่ากันนะเพราะอีเลล่าตัวนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้ร่างกายนักเตะลิเวอร์พูลมีปัญหาตรงที่ว่ามันสปินได้แบบบ่อยครั้งไม่ได้อ่ะมันก็ตามสไตล์คือมันก็คล้ายๆเพิ่งกลับมาด้วยเนาะ
0: ยังไม่ได้ซ้อมเต็มที
1: ่เต็มที
0: ่บางคนเพิ่งกลับมาจากฟุตบอลโลกก็ยังไม่ได้ฝึกซ้อมด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่
0: ต
1: ้
0: องเรียกความฟิตไหนบางเตะบางคนย้ายมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะต้องไปทำความเข้าใจจริงๆมุนยอนี่ผมยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนะ
1: ยังเลยใช่
0: ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงเตะก็นั่นแหละผมยังรู้สึกว่าปีนี้ตั้งเป้าไว้ท็อป4อย่าหลุดแล้วกัน
1: ก็โหแต่ก็ต้องต่อสู้นะเพราะว่าหลายๆทีมก็ดีขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดอ่ะ
0: อาร์เซนอลกับแมนซิตี้ยังยืนพื้นเลยเพราะว่าหนึ่งอาร์เซนอลเนี่ยยังเสริมมาน่ากลัวอีกใช่ไหม
1: ไดบูโน่มา
0: เออแล้วยิ่งมีข่าวว่าจะไปเอาไอ้วินิซุสจูเนียร์ตอนแรกนี่ผมก็ตกใจเลยนี่ถ้าย้ายมาอีกคนนึงเพราะว่าจริงๆเขาตำแหน่งฝั่งซ้ายเขาค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะเออแต่ถ้าเกิดมีวินิซุสจูเนียร์เข้ามาเนี่ยมันจะแน่นมาก
1: เลย
0: แต่พอไม่ได้อ่ะซึ่งตอนนี้ดูแล้วโอกาสยากมาก
1: ก็เขาเพิ่งต่อสัญญาไปแล้วแหละก็คงไม่ได้แต่ว่านอนก็อาจจะไปหาตัวอื่นนะเพราะดูแล้วคืออาร์เซนอลน่ะเหมือนทางไอ้ฝั่งโคนเก้อ่ะเจ้าของทีมเขาทุ่มนะแล้วเขาแบบอยากได้แบบประมาณว่าครองยาวๆอ่ะใช่ป่ะว่าตอนเนี้ยถ้าว่าตามตรงแมนซีเองมันก็เปลี่ยนโค้ชจะเวิร์กหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะมันอยู่กับเป๊ปมาเป็น10ปีเนี่ยเวลาโค้ชที่มันคุมทีมนานๆแบบเนี้ยเปลี่ยนกุญซือใหม่ส่วนมากมันก็ต้องใช้เวลาใช่ป่ะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลายทีมมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกันหมดอ่ะ
0: คือใน5ลีกใหญ่ยุโรปในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาถ้านับในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ยุคที่เลสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ครั้งสุดท้ายนะหน้าสโมสรที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยแทบไม่มีหน้าใหม่เลยมันจะมีแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลใช่มั้ยแล้วก็มีเชลซีแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยที่มาเป็นอาร์เซนอลซึ่งผมยังดูว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยยังมีหลากหลายมากกว่าลีกอื่นๆนะอย่างบุนเดสเนี่ยถ้าไม่มีเลเวอร์คูเซ่นมาขั้นเนี่ยมันก็บาเยิร์นมาตลอดใช่ไหม
1: ล้วน
0: อย่างลาลิก้าเนี่ยมันก็มีเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนายืนพื้นอาจจะมีแอตมาดริดแทรกมาอยู่แค่ปีนึงอะมั้งส่วนเซเรอาเนี่ยยืนพื้นมันจะเป็นพวกอินเตอร์มีนาโปลีมีซีมิลานใช่ไห
1: ม
0: ไม่ยังมีพอเห็นสลับนะลีกเอิงเนี่ยมันจะมีเปเชกับอีกทีมเดียวเองมั้ง
1: มีเคยมีลีวได้แชมป
0: ์มันจะมีสอดแทรกลีกเอิงนี้ก็มีไม่กี่ทีมแต่ว่าจะมีทีมยืนพื้นน่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอยู่ลีกเอิงเนี่ยเปเช่บุนเดสนี่ก็จะเป็นไบเยิร์นลาลิก้านี่ก็จะเป็นบาร์ซ่าหรือเรอัลมาดริดใช่ไหมเซเรียนี่ก็จะมีอินเตอร์นาโปลีมิลานเนี่ยที่ยืนพื้นหน่อยนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่บอกเพราะว่า1พอลิเวอร์พูลนี่ก็ได้แค่2เองนะแต่ที่เหลือนี่แมนซิตี้จะได้ไปซะเยอะใช่มั้ย
1: ใช่ใช่คือลิเวอร์พูลมันมาสู้กับแมนซิตี้แล้วก็หลายๆครั้งหลายๆฤดูกาลก็จะแพ้แบบน่าเจ็บใจ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพออาร์เซนอลได้ฤดูกาลที่แล้วผมก็คิดเหมือนกันนะว่ามันเป็นจังหวะที่พวกเขามันสามารถที่จะครองความยิ่งใหญ่ได้
1: ใช่
0: แล้วยิ่งนักเตะของพวกเขาเนี่ยถ้าเทียบตัวต่อตัวแล้วไม่ได้เป็นรองใครดูแล้วมีโอกาสยืนระยะได้แล้วประสบการณ์คุณซืออย่างตอนนี้ทางด้านของคุณซืออาร์เซนอล
1: อาร์เตต้า
0: เนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณซือที่อายุนานสุดในพรีเมียร์ลีกถูกไหมผ
1: ม
0: ไม่มีเป๊ปไม่มีคอปอะไรพวกเนี้ยอาร์เตต้านี่6ปีแล้ว
1: ใช่
0: ยืนพื้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจนะอาร์เซนอลถ้ารักภาษาตัวดีๆนี่ผมว่าไม่แน่นะ
1: แล้วดูเขาไม่ปล่อยไม่อะไรเลยนะ มีเติมบูโน่มาอีก
0: ใช่บูโน่
1: ใช่ป่ะปีกซ้ายปล่อยทอสซาไปก็ได้โซลิดมาแล้วก็ยังจะเติมอีกดูคือดูขุมกำลังดูความพร้อมอะไรต่างๆมันปึกมากอ่ะ
0: ที่น่าเป็นห่วงสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นนิวคาสเซิล
1: นิวคาสเซิลทีมแตกไง
0: ทีมันแตก
1: ทีมแตกเพราะมันเจอกฎ EPS อะไรนั่นแหละเล่นงานไปอ่ะแฟร์เพย์อ่ะเพราะว่ามันคือทีมมันมีตังค์แต่มันใช้ไม่ได้ไงเจ้าของมีตังค์เพราะมันเจอกฎแบบว่าการเงินใช่ไหมมันก็เลยสุดท้ายความสำเร็จมันไม่ต่อเนื่องคือทีมแบบนี้ก็เซิร์นนะถ้าคุณจะขึ้นมาเป็นแบบหนึ่งในบิ๊กซิกแทรกเข้ามาเนี่ยมันก็ต้อง มันก็ต้องสร้างทีมไม่ได้แบบเชลซีแบบแมนซีที่ช่วงหนึ่งมันเป็นแชมป์ยาวๆแชมป์เรื่อยๆจะว่าเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์เรื่อยๆทุกปีมันก็จะมี

0: ฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณได้แชมป์คาราบาวปีนึงแล้วก็หายต่อมไปเงี้ยมันแฟนมันก็ไม่เพิ่
1: ม
0: ใช่ป่ะพอแฟนไม่เพิ่มคุณก็หารายได้ลำบากมันก็เลสเตอร์ล่าสุดตัวนี้ก็ต้องประกาศขายไปเนี่ย
1: ก็หล่นไปอยู่ลีกวันแล้ว
0: หล่นไปอยู่ลีกวันใช่จากทีมเคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก
1: ใช่จากแชมป์พรีเมียร์ลีก
0: ใช่ป่ะมีช่วงนึงก็อู้ฟู่คือฮะ
1: แชมเปี้ยนชิพกลับมาพรีเมียร์ลีกตกไปแชมเปี้ยนชิพแล้วคราวนี้ตกไปลีกวันเลยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบาก
0: ใช
1: ่ก็น่าเสียดายนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยพรีเมียร์ลีกเราจะเห็นว่าการแข่งขันมันสูงคือเดอะแชมเปี้ยนคือในโลกเนี่ยเขามีการจัดอันดับนะคุณผู้ฟังว่าลีกไหนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแชมเปี้ยนชิพอยู่อันดับ6นะคืออันดับ1เนี่ยพรีเมียร์ลีก
0: อ
1: ันดับ2เนี่ยบุนเดสเนี่ยกระโดดแซงลาลิก้าขึ้นมานะผมเห็นแล้วผมก็ตกใจแต่ผมมองว่าบุนเดสเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเพราะว่าด้วยบาเยอร์เหลือทุกอย่างนึงอะบาเยอร์ดอร์มุนลาลิก้าอันดับ3อันดับ4เนี่ยสูสีกันระหว่างลีกเอิงกับเซเรียอานะแล้วอันดับ6เนี่ยมันเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพกระโดดขึ้นมาเลยอ่ะเออแบบเพราะว่าการแข่งขันในแชมเปี้ยนชิพเขาก็รู้ว่าขึ้นไปพรีเมียร์ลีกได้เนี่ยเงินมหาศาลรอเขาอยู่
0: ก็รอ
1: มีร้อยล้านปอนด์อ
0: ย่างนี้ต่ำๆก็มีร้อยกว่าล้านรออยู่แน่นอนแล้วก็หลายทีมที่มันตกชั้นไปอะไรเงี้ยเงินมันก็ยังอู้ฟู่พอใช้ได้อยู่เผลอเยอะกว่าทีมในลาลีก้า
1: เยอะกว่าแชมป์ลาลีก้าฤดูกาลที่แล้ว
0: เยอะกว่าบุนเดสด้วยพลังการเงินน่ะเพราะว่าเจ้าของมันก็เป็นพวกกลุ่มทุนต่างๆอ่ะคือพี่เมียที่มันสลับหน้ากันนะเพราะว่าทีมใหญ่ๆมันหลายทีมไงใช่ป่ะล่ะคือการเงินมันสูสีใช่ไหมทีมอย่างลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีแมนซีอาร์เซนอลแม้กระทั่งสเปอร์หรือจริงๆนิวคาสเซิลก็เจ้าของก็รวยพวกนี้อีกกลุ่มการเงินพวกนี้มันสูสี
1: คือมูลค่าการตลาดของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันขึ้นทุกปีนะแม้ว่าแต่ละสโมสรเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ลงทุนเยอะนะ
0: ก็ลงทุนเยอะ
1: แต่ว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีเอาอย่างแมนยูถึงกล้าสร้างสนามที่จุคนดูได้ 100,000 น่ะที่กำลังจะสร้างอยู่นะแล้วถ้าเกิดลิเวอร์พูลได้เจ้าของคนใหม่ที่ไม่ใช่เจ้าของใหม่ที่จะเข้ามาซื้อหุ้น 30% น่ะเจ้าของ Amazon น่ะที่เขาว่ารวยที่สุดในโลกอ่ะนะก็อันนี้เขาก็มีแผนเห็นเขาออกกราฟิกมาเลยว่าเนี่ยสนามลิเวอร์พูลจะเพิ่มสร้างใหม่เลย 80,000 ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออก็เนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝั่งอเมริกาเนี่ยแหละที่เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็ปรับปรุงอะไรทุกอย่างเพราะเขามองว่ามันเห็นมันมีศักยภาพเพราะว่าเราเห็นในพวกอเมริกันเกมเนี่ยแต่ละสโมสรแต่ละทีมเนี่ยมูลค่ามันจะสูงที่สุดอย่างทีมที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกทุกวันนี้ก็ยังเป็นดัลลัสคาวบอย
0: ดัลลัสคาวบอย
1: ใน NFL
0: ซึ่งมันสูงกว่าทีมฟุตบอลเยอะมากนะสูงถึงฟุตบอลแบบมหาศาลน่ะ
1: คือ10สโมสร10ทีมกีฬาอันดับแรกที่มูลค่าสูงที่สุดเนี่ย NFL เนี่ยอย่างน้อยผมว่า 3-4 ทีมอ่ะมันจะมีแค่แล้วมาดริดกับบาร์เซโลนาที่ขึ้นไปติดอยู
0: ่
1: แต่อยู่ช่วงนึงอ่ะ
0: แต่ก็อ่ะเนี่ยอย่างดัลลัสคาวบอยล่าสุดก็ประเมินมูลค่ามาอยู่ที่ 15,500 ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะขณะที่อ่ะลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยราคาประเมินอยู่ที่ 6.2 พันล้าน
1: ก็เนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเก่งในเรื่องแล้วแล้วคาร์บอนนี่เขาไม่ได้แชมป
0: ์ฟุตบอลมานานมากแล้ว
1: 30กว่าปี
0: 30ปีแล้วเออใช่แต่เหมือนเขาพวกกีฬาอเมริกันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบใช้ความสำเร็จอะไรขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าคือถ้าพูดตามตรงกันลีกมันผูกขาด
1: ใช
0: ่ลีกมันผูกขาดคือสมมุติว่าคุณอยากดูในเอฟเอลอยากดูในการฟุตบอลน่ะมันก็มีในเอฟเอลอ่ะ
1: แล้วมันก็
0: เออแล้วมันก็รวยกันอยู่30ทีมนั่นแหละ
1: ใช
0: ่ต่อให้คุณเป็นทีมล่างๆเลยมูลค่าปีนึงมันก็กำไร
1: เขาถึงเคยคิดว่าอยากจะสร้างซุปเปอร์ลีกในยุโรปแน่ที่จะเอาทีมใหญ่ๆสัก20ทีมเพื่อว่าจะกระจุกอ่ะ
0: กระจุก
1: รวยกระจุกอ่ะ
0: รวยกระจุกคือมันก็ได้แนวคิดมาจากพวกกีฬาอเมริกันเกมนั่นแหละ
1: ก็คือเอาซุปเปอร์ลีกมาเพื่อว่าไม่มีตกชั้นแล้วก
0: ็
1: มันจะเป็นลีกที่ใหญ่จนแบบคนอยากสนใจมันจะแต่ว่าอย่างว่ามันจะทำให้ทีมท้องถิ่นอื่นๆในลีกประเทศตัวเองมันตายไง
0: ก็ลีกในประเทศตัวเองแล้วก็แชมเปี้ยนลีกมันก็จะตายเพราะว่าพอถ้ามันไปรวมกันตรงนั้นปุ๊บคนมันก็จะแห่ไปดูกันตรงนั้นมันก็เหมือนคล้ายบาสเกตบอลนะถ้ามันซุปเปอร์ลีกมันสร้างได้นะเพราะว่าบาสเกตบอลจริงๆในอเมริกาเนี่ยมันมีลีกรองๆเต็มไปหมดเลยนะแต่เราแทบไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักพอพูดถึงบาสเราก็จะรู้จักแต่ NBA ใช่ป่ะแต่จริงๆในอเมริกาเนี่ยมันมีลีกรองๆเต็มไปหมดแต่มันเหมือนไม่ได้รับความสนใจ

0: อยู่ในลีก
1: ใช่
0: ไม่ใช่อยู่ๆคุณจะไปสร้างสนามสร้างทีมขึ้นมาแล้วเข้า
1: ไ
0: ม
1: ่ได้นะ
0: ต้องให้ 90% มั้ง 80-90% ของเจ้าของสโมสรคุณจะทำให้พวกเขาพอใจก็คือเงินแหละคุณต้องมีอะไรให้เขาก่อนเขาถึงจะให้คุณกลับคืนมา
1: ใช
0: ่ก็อย่างในNFLที่จะเพิ่มมาอีก2ทีมเนี่ยซึ่งจะเป็นที่ไม่ใช่สิ NBA
1: NBA
0: สองทีม
1: ล
0: าสเวกัสซึ่ง NFL เนี่ยเขาก็ได้มาแล้วก็เหลือ NBA เนี่ยที่เขาจะได้มาอีกทีมหนึ่ง
1: ใช่ก็นั่นแหละคือแล้วอีกพวก NBA NFL อะไรพวกนี้นะสนามมันอ่ะไอ้ทีมมันก็ไม่ต้องสร้าง
0: ใช่
1: เพรว่าทีมมันก็ไม่ต้องสร้างคล้ายๆกับอย่าง Buffalo Bill อย่างเงี้ยมันมีข่าวเฮ้ยไม่สร้างสนามใหม่เดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นนะ
0: ก็เนี่ยสร้างแล้วเนี่ย
1: สร้างแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือคนแบบประชาชนทั่วไปคนจ่ายภาษีนี่แหละด้วยคนจ่าย
0: แล้วสร้างมาไม่ใช่เพราะสร้างดีนะโดนด่า
1: บ
0: ุคลิกวิศวกรนี่มันตาถั่วเลยเพราะที่นั่งบางที่นั่งมันมองไม่เห็นสนามมันเป็นไปได้ยังไงระดับ NFL นะ
1: ใช่ใช่
0: สร้างสนามบางมุมมองไม่เห็นสนามอ่ะมันมีขอบปูนอะไรกั้นปิดบังสายตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดนด่าเยอะมากมันก็แปลกดี
1: ครับ
0: ก็ต้องไปแก้ไขแหละเพราะว่าเดือนหน้าจะเปิดฤดูกาลแล้ว
1: ใช่นั่นแหละมันก็มีความได้เปรียบหลายอย่างไอ้ทีมกีฬาอเมริกันเกมอ่ะมูลค่ามันถึงอู้ฟู่
0: อันนี้เราไม่มีพักเบรกใช่ไหมผมจำไม่ได้
1: ปิดตีตอน6โมงแป๊บนึง
0: อ๋อก็คือชั่วโมงแรกนี่คือยาวเลย
1: ยาวไปแล้วก็6โมงพักแป๊บนึง
0: งั้นผมพูดเรื่องวอลเลย์บอลเลยแล้วกันเพราะว่าเรามีชั่วโมงครึ่งเอง
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลวันเดี๋ยวฟุตบอลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เราจะมีแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในวันที่21ก็สัปดาห์หน้าแล้วนี่
1: ใช่
0: อันนั้นแหละสำคัญตรงที่ว่า21ถึง30สิงหาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียซึ่งอันเนี้ยจะมีโควต้าไปโอลิมปิกที่ LA
1: 1ที่
0: 1ที่แชมป์เฉพาะแชมป์เท่านั้นนะ
1: เฉพาะแชมป์
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียมีอยู่แค่3ชาติที่เคยได้แชมป์รายการนี
1: ้ก็
0: คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยไทยเราเนี่ยเคยได้ถึง3สมัยนะ
1: ครับ
0: จีนเนี่ยได้เยอะสุดเราลงมาก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไม่เคยได้นะ
1: ไม่เคย
0: มาแข่งครั้งนี้เราก็ถูกมองว่าเป็นเต็ง3ซึ่งโค้ชออสก็อยากขึ้นโพเดียม
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจบชิงแชมป์เอเชียก็จะเป็นช่วงเอเชียนเกมเดือนหน้าดังนั้นเนี่ยเป็น2ทัวร์นาเมนต์สำคัญนะครับแต่ที่จะพูดถึงก็คือที่แข่งกันอยู่ตอนนี้มันจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับแข่งกันที่ชิลีเราจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปในฐานะควอลิฟายนะจริงๆโควต้าของเอเชียเนี่ยได้4ทีมนะครับแล้วก็จีนเนี่ยเขาไปในฐานะแชมป์เก่าใช่ไหมแล้วก็มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไชนีสไทเป้ที่เขาได้ไปก็รวมเป็น5ทีมแล้วรวมเป็น4ทีมเพราะฉะนั้นทีมที่แย่งอันดับ5ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้วเนี่ยไทยกับฟิลิปปินส์เพราะไทยเราตกรอบควอเตอร์แล้วก็มาแย่งอันดับ5กับฟิลิปปินส์ปรากฏว่าฟิลิปปินส์ชนะไทยเรานะทำให้ไทยเนี่ยตกเป็นที่6แต่เราได้สิทธิ์ไปแข่งขันในปีนี้ไปชิงแชมป์โลกในฐานะอันดับโลกแรงกิ้งที่เราเคยทำเอาไว้ปีก่อนหน้านี
1: ้
0: ที่ดีที่สุดก็เลยได้สิทธิ์ไปกลายเป็นว่ามีทีมเอเชียไปแข่งขันทั้งหมด6ทีมด้วยกัน
1: ครับ
0: ในรอบแบ่งกลุ่มปีนี้ปรากฏว่าเราชนะ2แพ้3แต่เราไปแพ้ทีมใหญ่ๆอย่างพวกอเมริกาไปแพ้ทีมอะไรอ่ะปึ๊บไปแพ้ทีมตุรกีแล้วก็ไปแพ้เช็กเราเอาชนะชิลีเจ้าภาพแล้วก็ชนะอียิปต์นัดสุดท้ายก็เลยติดเป็นอันดับ4เข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์ใช่มั้ยแล้วรอบน็อกเอาท์เนี่ยเราต้องไปเจอกับทีมวางอันดับ1ของกลุ่มอื่นซึ่งก็เป็นโปแลนด์ซึ่งเขาเป็นแชมป์ยุโรปแล้วเขาในรอบแบ่งกลุ่มเขาชนะมา5แมตช์รวดปรากฏว่าเมื่อวานนี้แข่งกันช่วงเช้านะครับอะไรที่มันเหลือเชื่อก็เกิดขึ้นได้ผมยังคิดรู้สึกว่าถ้าเราชนะเซต2เซตก็น่าจะโอเคแล้วนะถือว่าเรามาตามเป้าแล้วคือเข้ารอบน็อกเอาท์มาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับเกิดเรื่องพลิกล็อกขึ้นเมื่อเราเอาชนะโปแลนด์ได้3-1เซต
1: ครับ
0: 3-1เซตซึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยไม่เคยแพ้ใครมาก่อนในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นชิลโลบแล้วก็คงไม่คิดว่าเขาจะแพ้ไทยเราด้วยสาวไทยคนหนึ่งที่ได้รับคำชมมากๆจริงได้รับคำชมทุกคนนะรวมถึงโค้ชเอ็มด้วยนะครับแต่ว่าแต้มสุดท้ายที่เราได้เนี่ยได้จากน้องแนนซี่นะครับชัญญานุชอินทนูเบอร์9ซึ่งความสูงของน้องเนี่ย 165เซนเท่านั้น
1: ครับ
0: ปรากฏว่าตบ

0: คือน้องเป็นคนที่ไม่อาจจะไม่ได้สูงมากแต่เขาตีเลือกตีให้ฉลับบล็อกเอาเนี่ยเก่งมาก
1: ครับ
0: ทำไปถึง19แต้
1: ม
0: ซึ่งคนโบแลนก็คงงงอ่ะ
1: เ
0: ออก็เลยทำให้เราเนี่ยผ่านเข้าไปรอบควอเตอร์ไฟนอลและจะไปเจอกับไชนีสไทเปในคืนวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: เวลาตีสี่นะครับก็คือคืนนี้แหละตีสี่นะครับก็น่าเชียร์แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าปีที่แล้วในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยเราก็เคยเจอชุดนี้มาแล้วและไชนีสไทเปชุดเนี้ยเกือบจะไปได้แชมป์ด้วยนะเข้าถึงรอบชิงไปปราบจีนในรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ยเจอเกาหลีใต้เล่นกัน 1-5 เซตอ่ะแล้วเซตสุดท้ายแพ้13ต่อ15แพ้เกือบแต้มนิวส์อ่ะนะครับก็เลยทำให้มองว่าไชนีสไทเปชุดเนี้ยมาแบบน่ากลัวแล้วก็การที่พวกเขาเข้ามาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยไม่ได้ฟุกแน่นอน
1: ครับ
0: เพราะอีกทีมนึงเกาหลีใต้ที่อยู่ฝ่ายล่างเหมือนกันเนี่ยนะซึ่งเขาเป็นแชมป์เอเชียปีที่แล้วรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยก็เข้ามาถึงรอบ8ทีมแบบไร้พ่ายเหมือนกันก็ถือว่าทีมเอเชียยุคนี้ชุดที่มาแข่งครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะจีนในฐานะแชมป์เก่าก็เข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับแล้วก็มีไทยมีไชนีสไทเปแล้วก็มีเกาหลีใต้มีตกไปแค่2ทีมแต่2ทีมเนี่ยก็คือญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ซึ่งก็แพ้ในรอบ16ที
1: ม
0: รอบน็อกเอาท์เหมือนกัน
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นไปแพ้
1: ตุรกี
0: ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ฟิลิปปินส์ที่แพ้เกาหลีใต้นั่นแหละแพ้เกาหลีใต้นั่นแหละนะก็แต่ไอ้ชนิดไทเปนี่รอบแบ่งกลุ่มนี่ก็ชนะ2แพ้3แล้วนะก็ฟอร์มรอบแบ่งกลุ่มอาจจะยังไม่ค่อยดีมาก
0: ที่ดีมากมากเนี่ยที่ผมเห็นก็คือโปแลนด์นั่นแหละแต่เราดันไปพลิกล็อกเอาชนะโปแลนด์เกาหลีใต้นี่ก็ดีมากนะ
1: เกาหลีใต้นี่ยังไม่แพ้ใครเลยชนะมาลุ้นแต่รอบหน้านี่เจอตุรกีนะ
0: อันนี้ก็จะหนักเหมือนกัน
1: หนักแล้วก็อยู่สายล่างด้วยกันกับเรานี่แหละนะโคตุรกีเกาหลีใต้ก็อยู่สายล่างกับเรา
0: ส่วนสายบนนี่ก็จะมี
1: จีน
0: จะเจอใครอ่ะ
1: เจอโครเอเชียแล้วก็อิตาลีเจอกับสหรัฐอเมริกาน
0: ะครับอเมริกานี่ก็ที่เอาชนะไทยแบบสบายเลยอ่ะแต่ U17 ชุดนี้ผมกลายเป็นว่าไม่น่าเชื่อนะเกิดกระแสเมื่อวานนี้ทำให้แบบคนแบบฮือฮามากไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราด้วยนะในหมู่อาเซียนนี่เขาก็ตกใจกันว่าสาวไทยตัวเล็กอ่ะคนแบบไปเทียบยืนแล้วแบบอย่างที่บอกไปอ่ะบางคนสูงแค่165น้องแนนนี่สุดจะอายุแค่16หรือ15เองเนี่ยแหละยังมองปลายอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: เก่งขนาดนี้นะ
1: ก็ถือว่าก็เป็นอนาคตแล้วไอ้โปแลนด์นี่เป็นทีมแชมป์กลุ่มทีมเดียวที่ตกรอบด้วยนะ เพราะว่าเกาหลีใต้นี่ก็ชนะ5แมตช์รวดเข้ารอบ8ทีมได้จีน
0: ก็เหมือนกัน
1: จีนก็ชนะ5แมตช์รวดอเมริกาก็ชนะ5แมตช์รวดนะ
0: จีนกับอเมริกาเนี่ยเหมือนกันตรงที่ว่ายังไม่เสียเซตเลยคือแข่งกับใครก็ชนะ3ต่อ0มาตลอด
1: 3 0หมด
0: ตบคู่แข่งยิ่งมาดูสายล่างผมรู้สึกเฮ้ยถ้าเราชนะไชนีสไทเปนี่เรามีโอกาสเราขึ้นโพเดียมเลยนะแต่ว่าผมก็พอไปดูลองไปดู AVC ชิงแชมป์เอเชียปีที่แล้วรุ่นอายุไม่เกิน15ปีอ่ะปรากฏว่าเราโดนไต้หวันกดแบบแพ้แบบไม่ได้สูสีด้วยนะแต่ว่าพอมันผ่านมา1ปีแล้วผมว่ามาตรงนี้ไม่มีอะไรต้องกลัวละ
1: ก็รอดูแล้วกันนะสำหรับ U17 เนาะ
0: ใช่ U17
1: โอ้โหแต่ว่าก็ไปแข่งที่ชิลีนู่น
0: ก็ตีสี่โมโนแม็กถ่ายทอดสดใช่ไหม
1: ค
0: ุณโน้ตมีใช่ไหมโมโนแม็กดูได้ใช่ไหม
1: ดูได้
0: คือ ตอนแรกผมนึกว่ามีเฉพาะในชั้นลีกไงวอลเลย์บอลในชั้นลีกปรากฏว่ามันก็มีอะไรพวกนี้มาแซมด้วยแหละ
1: ใช่
0: แล้วก็
1: มีเยอะวอลเลย์บอลนี่เขาได้ลิขสิทธิ์ไปเยอะมาก
0: เยอะใช่ไหม
1: เยอะเยอะ
0: จริงใช่ไม่เชีย
1: ใช่ถึงใช่ไม่เชียมน่าจะไม่แน่ใจนะน่าจะโมโนเนี่ยแหละมั้งเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยถ่าย ABC อยู่นะ
0: อันนี้ถ้าไม่มีฟรีทีวีนี่ผมว่าโดนด่านะ
1: หมายถึง
0: ไอ้ถ่ายทอดโซดาเพราะว่าอันนี้มันหลุดลุ้นตั๋วไปโอลิมปิกใช่ไหมอย่างในตอน
1: ไม่แต่ว่า
0: ซีวีคัพที่ผ่านมาเนี่ยช่องวันเขาได้ลิขสิทธิ์ไงแต่ผมจำไม่ได้ว่าชิงแชมป์เอเชียเนี่ยใครได้ลิขสิทธิ
1: ์ก็สมมติถ้าเป็นโมโนเขาก็มีช่อง29ไง
0: อ๋อใช่เขาก็มี
1: ใช่ไหมเขาจะเป็นช่อง29เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรโมโนสปอร์ต
0: ใช่
1: โมโนแม็กสปอร์ตอะไรเนี่ยเขาเป็นช่อง29เขาก็ตอนในเนชั่นลีกเขาก็เอามาออกทางช่อง29นี่แหละ
0: บางเฉพาะทีมทัศน์ไทย
1: ทีมทัศน์ไทยแล้วก็มีบางคู่ด้วยบางคู
0: ่โมโนแม็กเนี่ยคุณดูได้เต็มเลย
1: ครบ
0: ดูได้ครบ
1: ดูได้ครบทุกคู
0: ่
1: ใช่
0: หรืออย่างวอลเลย์บอลในช่วงเอเชียนเกมเขาจะมีมีเอสเพลย์เนี่ยแหละเขาก็จะมีถ่ายทอดสด
1: มีถ่ายทอดสดใช่แต่ว่าเอเชียนเกมมันถ่ายกันเยอะอยู่แล้ว
0: ฟรีทีวีก็มีฟรีทีวี
1: มีแบบเนี่ยช่องโมเดิร์นไนก็มีพีพีทีวีโอ้โหเพียบเลยเพียบเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวจากวอลเลย์บอลนี่ตกใจมากเมื่อวานนี้ชนะโปแลนด์แบบช็อกมากเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กชุดนี้เราจะล้มแชมป์ยุโรปแล้วก็โปแลนด์ที่ไล่พ่ายมา
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเราในรอบแบ่งกลุ่มเราชนะ2แพ้3
1: อ
0: ่ะเข้ามาเป็นอันดับ4เลยแต่ว่าไม่ก็เนี่ยแหละวอลเลย์บอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่รู้ว่าเขาประมาทหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแต่ก็ต้องชมสาวไทยเราด้วยว่าเล่นแบบจริงๆอ่ะมันมีอีกประเด็นนึงนะเรื่องของผู้ตัดสินกรรมการเนี่ยเพราะว่ารายการเนี้ยมันไม่มีชาเลนจ์ไงไม่มีชาเลนจ์ก็คือไอ้จังหวะตบทัชเอาท์หรือว่าลงไม่ลงเส้นน่ะจำได้ไหมในรอบแบ่งกลุ่มตอนที่เราเจอกับเจ้าภาพชิลี
1: อ
0: ่ะมันมีจังหวะเสิร์ฟของเราที่ไปลงเส้นท้ายคอร์ตถ้าภาพช้าเราจะเห็นว่าลูกลงเต็มเส้นนะแต่ว่ากรรมการเนี่ยทั้งไลน์แมนก็บอกว่าตีธงมาว่าออกผู้เล่นไทยเราเนี่ยสะบัดออกม
1: า
0: จนกลายเป็นไวรัลก
1: ็
0: คือไอ้จุดจุดจุดโ
1: อ
0: ้จุดจุดจุดอะไรเงี้ยซึ่งน้องเขาก็ไม่มีนะแต่ด้วยอารมณ์นะตรงนั้นนะแต่คนไทยเขาแต่ว่าภาพนะคำพูดนั้นนะที่สะบัดออกมามันกลายเป็นไวรัลเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่ามันทำให้เห็นว่าพอมันไม่มีชาเลนจ์เนี่ยมันมีตุกติกได้อย่างเกมที่เราเจอโปแลนด์นะมันมีจังหวะที่ผู้เล่นโปแลนด์ซึ่งสูงกว่าเรานะตบไม่โดนทัชเอาท์นะแต่ว่าพูดถึงซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ตัดสินในเกมที่ไทยเราเจอกับชิลีด้วยไงมันก็เลยถูกมองว่าเนี่ยผู้ตัดสินคนนี้มันมีอะไรเกี่ยวกับไทยเราหรือเปล่าแต่ผมมองว่าแต้มสองแต้มเนี่ยยังไปตัดสินอะไรเขาไม่ได้เขาอาจจะตาถ่วงยิงก็ได้เขาไปมองว่าลูกนั้นไปโดนนิ้วสาวไทยเราก็ได้แต่ถ้าไปดูภาพช้ามันไม่ทัชไงผู้เล่นไทยก็เลยโวยวายโค้ชเอ็มก็โวยแล้วก็โดนใบแดงไง
1: ใช่
0: โค้ชโดนใบแดงเนี่ยหมายถึงไม่ใช่โดนไล่ออกนะแต่ว่าเซตนั้นน่ะคุณจะคุมทีมไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ด้านหลัง
1: ครับ
0: แต่พอจบเซตนั้นน่ะคุณก็กลับมาคุมทีมข้างสนามได้ใบแดงมันจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ก็เหมือนรู้สึกจะเป็นคนชิลีมั้งผู้ตัดสินเนี่ย
0: วันที่เราเจอกับชิลีก็คนนี้ไม่ใช่เหรอ
1: คนนี้แหละ
0: โอ้โหมีมัน
1: แต่ก็ไม่แน่ใจนะเออแต่มีเห็นในโซเชียลเขาก็ถามหากันอยู่อ่ะเออว่าเป็นใคร
0: ไม่แต่คนเขาโวยวายเพราะหนึ่งมันเป็นรายการชิงแชมป์โลก
1: มันคือมันควรจะมีไอ้ชาเลนจ
0: ์ใช่ควรจะมี
1: เพราะถ้าเราเคยดูวอลเลย์บอลหรืออะไรอ่ะโหมันตัดสินไอ้กรรมการข้างบนเนี่ยมันตัดสินผิดพลาดบ่อยมาก
0: แล้วมันเร็วไง
1: มันเร็วแล้วบางทีมันต้องมานั่งดูชาเลนจ์เพราะอีกจังหวะทัชแบบตีทัชบล็อกอ่ะบางทีมันโดนปลายนิ้วแบบปลายนิ้วจริงๆอ่ะ
0: ผู้เล่นอาจจะรู้ตัวแต่ว่าบางทีบางคนก็ยอมรับก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้ตัดสินบางทีว่ามองว่าโดนตะข่ายแต่พอไปดูภาพช้ามันเป็นเส้นผมก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันควรจะเลยต้องมีนี่ไงเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งมันมีทีมหนึ่งเขาบอกว่าอนาคตเนี่ยวอลเลย์บอลจะไร้ปัญหาคือเขาจะเอาเราระบบเทคโนโลยี AI คือต่อไปในอนาคตวอลเลย์บอลเนี่ยเขาบอกว่าจะเหลือแค่ผู้ตัดสินที่อยู่ผู้ตัดสินใหญ่อ่ะที่อยู่บนเหนือเน็ตอ่ะแค่คนเดียวที่เหลือยังไม่มีเลยเพราะเขาจะใช้ระบบ AI หมดไม่ว่าจะเป็นการโดนเน็ตลูกคัชเอาท์หรือว่าลูกลงเส้นไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออถ้ามันใช้ได้จริงมันก็จะดีมีประโยชน์กับทุกกีฬานะแบดมินตันเอออะไรพวกเนี้ยรวมถึงเผลอๆฟุตบอลเนี่ยแหละ
1: แต่ว่าปัญหามันก็คือมันจะใช้ได้ไม่ทั่วถึงไง
0: ใช่เพราะมันต้องใช้
1: ม
0: ัน
1: งบประมาณเรื่องของอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อะไรอย่าง AI เงี้ยมันก็ไอ้ฝั่งอเมริกากับฝั่งจีนมันก็คนละตัวกันอีกจะว่าเดี๋ยวมันก็มาตีกันอีกแล้วมันไม่รู้ต้องใช้ตัวไหน
0: บางคนเขาก็จะไม่ชอบไอ้การที่มันใช้เทคโนโลยีจ๋าไปอะไรเงี้ยอย่างยูฟ่ากับฟีฟ่าเขาทะเลาะกันอยู
1: ่
0: เน
1: ี่ย
0: ไอ้เรื่องไอ้ VAR นี่แหละ
1: นี่แหละ
0: มันจะใช้ไม่เหมือนกันละ
1: ก็ยูฟ่าปีนี้เขาบอกเดี๋ยวจะกลับมาใช้บอกให้ผู้ตัดสินเป็นใหญ่ใช้เฉพาะจังหวัดสำคัญเท่านั้นเหมือนกับมันก็พยายามจะทำไงก็ได้มันตรงข้ามไปฟีฟ่าไว้ก่อน
0: เพราะเดี๋ยวเลือกตั้งประธานฟีฟ่าในเดือนเมษายนปีหน้าเนี่ยผมว่ายูฟ่าคงจะต้องส่งหาตัวแทนลงแข่งแหละเพราะเขาจะล้มอินฟานติโน่เพราะว่าหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องที่จะขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกไปให้กับกลุ่มทุนอเมริกา
1: ใช
0: ่แล้วกลุ่มทุนอเมริกาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศแล้วว่าใครที่จะมาแข่งกับอินฟานติโน่เดี๋ยวคุณจะมีปัญหา

0: ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเนี่ยกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วฟีฟ่าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับพวกมันเป็นองค์กรกีฬาที่เขาเคยมีคำศักดิ์สิทธิ์ว่าห้ามการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยว
1: ใช่
0: แต่เนี่ย
1: แต่ตัวเองก็การเมืองเข้ามาเองไงเอาง่ายๆเลยนะจริงๆอ่ะอเมริกาเนี่ยมันต้องโดนแบนอยู่แล้วก็คุณไปแบนรัสเซียที่ไปบุกยูเครนถูกป่ะ
0: แล้วก็แบนทีมชาติอิหร่านไม่ให้เข้าประเทศ
1: นู่นนี่นั่นแต่อเมริกาเนี่ยคุณไปทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยคุณไม่โดนลงโทษอะไรเลยถูกป่ะมันก็ผิดปกติอยู่แล้วแล้วคุณ
0: ทำตั้งแต่อิหร่านไปพักที่อเมริกา
1: เออ
0: ต้องไปนอนที่เม็กซิโกแล้วก็บินมาเตะแล้วก็กลับไปเม็กซิโกอีก
1: ใช่แล้วเนี่ยมันพอมันอย่างเงี้ยมันก็กลายว่าเหมือนกับอเมริกาก็
0: สองมาตรฐาน
1: แหละเออมันฟีฟ่ามันก็สองมาตรฐานพอเป็นอเมริกาปุ๊บคุณก็จะเป็นอีกมาตรฐานนึง
0: เนี่ยผมจำได้เลยตอนอินโดนีเซียเขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรุ่นอายุ17หรืออะไรประมาณเนี้ยนะปรากฏว่าเขาไม่อนุญาตให้อิสราเอลเดินทางมาแข่งฟีฟ่าลิฟสิทธิ์เจ้าภาพเลยแล้วก็อินโดนีเซียโดนแบนแล้วเขาให้สิทธิ์เจ้าภาพไปกับฝั่งอเมริกาใต้หรือไงเนี่ยเนี่ยพออเมริกาทำบ้างเนี่ยกลายเป็นอีกมาตรฐานนึง
1: ใช่เพราะว่าเหมือนเขากลัวอิทธิพลพิทัมไง
0: โดนท
1: ำเออแล้วก็เนี่ยไอ้ที่จะขายหุ้นเลยก็กลุ่มทุนผู้ใกล้ชิดพิทัมเนี่ยนะ
0: ที
1: ่เขามาซื้อเนี่ยหุ้นเนี่ย
0: ซื้อแบบประมาณเขาว่าฟุตบอลโลกมันเห็นอยู่แล้วมันมีกำไร
1: กำไรดี
0: เออมันโหโฆษณานี่แล
1: ้วอูฟูมาก
0: ยิ่งมาจัดที่อเมริกานี่เขาบอกว่าอยากกลับมาจัดอเมริกาทุก12ปี16ปีเลยนะ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่ามันมาจัดอเมริกาทีไรมันมีแต่กำไรไง
1: แล้วคืออเมริกาหรืออะไรพวกนี้มัน
0: ความพร้อมสมบูรณ์อะไร
1: มันความพร้อมด้วยแล้วก็พวกนี้มันจะคิดวิธีในการหาตังค์อ่ะถูกว่าไอ้ไฮเดชั่นเบรกเนี่ยโอ้คิดมาได้สุดยอดเลยแล้วมันก็ไม่สนใจด้วยนะถ้าเป็นบางประเทศบางอะไรไปจะรู้เฮ้ยไม่ได้ฟุตบอลมันต้องเป็นเทรดิชั่นคุณต้องเตะ2ครึ่งก็พอพอนี่มันมีไฮเดชั่นเบรกมันเหมือนเป็นควอเตอร์4ควอเตอร์เลยอ่ะ
0: ก็อ้างอากาศร้อนแล้วก็เห็นตอนแรกอินฟานติโน่บอกจะจัดทุก2ปีด้วยซ้ำพอมันเห็นเม็ดเงินไง
1: ใช่
0: ตาโตกันหมดเลยโอ้
1: ว่ามันคือมันวูฟู่จริงอ่ะ
0: แต่มันจัดทุก2ปีมันก็เยอะไปแปลว่าพอเตะจบฟุตบอลโลกคุณต้องคัดเลือกเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าคุณจะไม่มีเวลาเตรียมตัวแล้วมันต้องเข้าสู่โหมดคัดเลือกเลย
1: แต่มันยูฟ่ามันค้านอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเตะทุก2ปีนี่บอลยุโรปก็ตาย
0: ใช่ใช่
1: ป่ะบอลยุโรปก็ตายเลย
0: แล้วเนี่ยจะเพิ่มมา64ทีมอีก
1: โอ้โ
0: หแต่มันก็64ทีมเนี่ยหลายชาติเห็นด้วยไง
1: อันนี้
0: ก็ดูแล้วมันก็เป็นไปได้สูง
1: ครับเพราะว่ามันก็จะได้มีโอกาสไปกับเขาบ้าง
0: เป็นการหาเสียงของอินฟานติโน่ด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: โล64ที
1: นะแต่อินฟานติโน่น่าจะไม่ได้อยู่แล้วมั้ง
0: ก็เห็นมีประเทศที่ออกมาสนับสนุนมีหลายชาติแล้วนะแต่ก็มีประเทศอย่างคัตฟุกเบลยังเป็นชาติแรกใช่ไห
1: ม
0: เบลออกมาประกาศก่อนเลยว่าไม่สนับสนุนทางอินฟานติโน่แต่ว่ายูฟ่าผมว่าเขารวมตัวจริงๆอ่ะเพราะว่าสมาชิกในฟีฟ่ามี200กว่าชาติใช่ไห
1: ม
0: ยูฟ่าเนี่ยซึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งนะ
1: 55 มั้ง
0: 55 56นะซึ่งจะเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: แล้วลงมาก็เป็นแอฟริกาใต้แล้วก็มาเอเชียเนี่ยแหละ
1: เมื่อกี้พูดถึงไอ้ VR ก็พูดไปเลยแล้วกันก็ยูฟ่านะครับคือเขาก็บอกว่าจังหวะหลายๆครั้งใน VR เนี่ยก็ดูแล้วเรื่องบอลโลกก็ใช้เยอะเกินไปอ่ะหลากหลายแบบนู่นนี่นั่นจุกจิกต่อไปเราก็จะไม่ทำแบบนั้นแล้วนะครับเราก็จะใช้ในเฉพาะจังหวะสำคัญสำคัญเท่านั้นนี
0: ่แบบผิดพลาดชัดเจน
1: ผิดพลาดชัดเจนอะไรแบบนี้แต่จริงในตอนบอลโลกผมว่ามันก็มีบางข้อนะกฎใหม่ๆมันก็ดีนะไอ้กฎนั้นผมโอเคมากเลยนะไอ้กฎที่แบบว่าถ้าเกิดคุณเจ็บอ่ะแล้วมันแล้วคุณต้องออกมานอกสนาม1นาทีอ่ะ
0: หรือช่วงเปลี่ยนตัว
1: ยกเว้นแต่ว่าฝั่งตรงข้ามที่ทำคุณเจ็บแล้วโดนใบเหลืองอะไรแสดงมันฟาวแรงจริงแต่อยู่ดีคุณมาเจ็บหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณต้องออกมา1นาทีมันช่วยได้เยอะนะ
0: พรีเมียร์ลีกเนี่ยปีฤดูกาลใหม่เนี่ยจะเห็นผู้รักษาประตูเจ็บน้อยลง
1: เออ
0: เพราะว่า1ถ้าผู้รักษาประตูเจ็บเมื่อไหร่แล้วคุณจะเรียกหมอลงไปนะคุณจะต้องมีผู้เล่นเอาท์ฟิลด์อย่างน้อย1คนไปอยู่นอกสนาม1นาที
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะเป็นมันเหมือนว่าช่วยเขาเรียกอะไรช่วยในเรื่องการลดเพราะว่าเวลาผู้รักษาประตูเจ็บเนี่ยมันใช้เวลานานเนี่ย
1: อ
0: ีกหน่อยพอผู้รักษาประตูมันแกล้งเจ็บหรืออย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ต้องเสียผู้เล่นตัวหนึ่งเอาฟิลออกไปนอกสนามเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเองเสียเปรียบก็คง

0: ไม่มีใครอยากเจ็บโดยที่ไม่ได้เจ็บจริงพรีเมียร์ลีกเราก็จะได้เห็นกติกานี้เกิดขึ้นหรือว่าการเปลี่ยนตัวผมว่าดีนะต้องรีบเปลี่ยนไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะโดนเหมือนกัน1นาทีเข้าคอกไปอะไรอย่างข้างสนาม
1: ก็พูดตรงๆนะมันควรจะคิดได้ตั้งนานแล้วเอาจริงว่ามันควรคิดได้ตั้งนานแล้วปล่อยให้นักบอลมานั่งถูกเวลาอยู่แล้วแล้วมันก็ไปแก้ที่ปลายเหตุด้วยการเพิ่มการ
0: ท
1: ดเวลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่มั้ยซึ่งมันควรจะแก้ตรงนี้ได้ตั้งนานแล้วไอ้ฟุตบอลเนี่ยสุดท้ายก็เขามาเจอวิธีการจนได้ว่าแล้วมันก็ทำให้นักเตะมันก็ไม่กล้าเจ็บถูกว่ายกเว้นแต่คุณจะไม่ไหวจริงๆจะมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องยอม
0: เพราะตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยแซะนิดแซะหน่อยอุ๊บล้มลงไป
1: นอนแล้วบางทีก็แกล้งเจ็บอายุต้องจำถ้าจำมาได้สมัยเกปาที่มันเคยปฏิเสธไม่ออกจากสนามจะบอกว่ามันก็แกล้งเจ็บคือมันก็แกล้งเจ็บโค้ชก็เฮ้ยออกมาออกมามันก็บอกไม่เอาให้แพทย์สนามลงมาดูอาการมันหน่อยคือมันก็แกล้งเจ็บไปแหละ
0: เนี่ยอีกหน่อยก็จะไม่มีแล้ว
1: ยังไม่มีแล้วนะแล้วก็อีกจุดนึงก็ทางยูฟ่าเขาบอกเรื่องของแฮนด์บอลด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็น่าจะสับสนกันเยอะนะครับเขาบอกพรีเมียร์ลีกเนี่ยมี4ติดเป่าแฮนด์บอลเนี่ย1จุดโทษต่อ 17.27 นัดส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมี4ติดเป่า1จุดโทษต่อ7นัดนะก็แสดงว่าการเป่ามันค่อนข้างจะ
0: แตกต่าง
1: กันพอสมควรเอ๊ะมันก็ต้องเอากฎมาให้มันใกล้เคียงกันหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยว 6:02 นนะครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งยับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Code Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: กลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรอบโลกกีฬานะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะจ๊ะ
0: ก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมไปดูกีฬาอื่นให้ละกันนะก
1: ็
0: ยังมีเรื่องของกอล์ฟแล้วก็สนุกเกอร์นะครับในส่วนของกอล์ฟสัปดาห์นี้ PGA Tour เนี่ยจะเป็นเข้าสู่โหมด FedEx Cup แล้วนะครับจะมีทั้งหมด3รายการนะครับ2สัปดาห์แรกนี่เงินรางวัลรวม20ล้านเหรียญนะแล้วก็รายการสุดท้าย40ล้านเหรียญ
1: ครับ
0: เงินรางวัลรวมกอล์ฟนี่เดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับ
1: โอ้ใช่
0: ก็สัปดาห์นี้ PGA Tour รายการ FedEx St. Jude Championship นะครับการแข่งขันวันแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้นำร่วมนะครับมีถึง5คนด้วยกันนะครับไมเคิลทอร์บิยอนเซนอันนี้เพิ่งจะเป็นเจ้าของแชมป์Rocket Classic เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับจอร์แดนสปีดนะครับเคิร์ตคิตายาม่าเจคเนฟแล้วก็ไมเคิลคิม5อันเดอร์พาร์เท่ากันไมเคิลคิมปีนี้ยังไม่ได้แชมป์ก็จริงแต่ว่าปีนี้เขาตี59มีรายการหนึ่งรายการ3 M Open นะครับก็อันดับ 6ร่วมโอ้โหมีหลายคนมากนะทอมมี่ฟรีดบูดแกรี่วูดแลนด์ฮิเดกิมัตสุยามะ

0: ว่าซุงแจอิมนะครับคริสก็อตเทอร์อัพที่ได้3แชมป์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีบัตคาวลี่นะครับอดัมสกอตด้วยอันนี้เสียนพาตามหลัง1สโตรกนะครับรายการนี้จะมีนักกอล์ฟทั้งหมด70คน
1: ครับ
0: นะครับที่เก็บคะแนนสะสมมานะครับแล้วก็มาแข่งรายการนี้ก่อนที่จะไปถึงสนามสุดท้ายนะครับก็ตัวเต็งนะครับมือ1ของโลกสกอตเชฟเลอร์สกอตตี้เชฟเลอร์2อันเดอร์พานะครับตอนนี้อยู่อันดับที่17ร่วมส่วนลอรี่มังอินลอยนะครับตีเกินไป4ว่าพาอยู่อันดับที่68นะครับก็ลอรี่ไม่ลอยนี่อาจจะสัปดาห์นี้อาจจะผลงานไม่ค่อยดีนะออกสตาร์ไม่ค่อยดีอันนี้ก็ในเรื่องของกอล์ฟ PGA Tour รายการ Phoenix Century Championship นะคร
1: ับ
0: ในการแข่งขันวันแรกส่วนกอล์ฟหญิงมีไหมสัปดาห์นี้ไม่น่ามีนะไม่น่ามี
1: ไม่มี
0: ส่วนผลสนุกเกอร์นะครับก็ China Open นะครับเป็นรายการใหญ่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราต้องเชียร์ทางด้านของหมูปากน้ำ
1: ครับ
0: นพลแสงคำนะครับจะลงแข่งขันรอบควอเตอร์ไฟนอลเจอกับชอนเมอร์ฟี่นะครับที่ไปเอาชนะเสี่ยวกัวตงมาได้เราเนี่ยในรอบแรกรอบ32เราเอาชนะทางด้านของ
1: จ
0: ัดทรัมมือหนึ่งของโลกเลยนะ6ต่อ3เฟรมแล้วก็รอบที่แล้วเราชนะลอนนี่โอซูลิแวน6ต่อ4เฟรมเซสชั่นแรกเราตามหลัง1ต่อ3นะครับแต่เรากลับมาชนะได้ก็สึกว่าชนะลอนนี่ได้2แมตช์ติดต่อแล้วนะในการเจอกันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ทำให้หมูเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับจะเจอกับชอนเมอร์ฟี่วันนี้เวลา
1: บ่ายโมง
0: บ่ายโมงบ่ายตอนเย็นไม่ใช่หรออ
1: ๋อวันนั้นถึงเมื่อวานเนี่ยหยองบอกบ่ายโมงนะ
0: บ่ายโมงเหรอ
1: เออ
0: ค่ะจะขยับเวลาขึ้นนะครับก็เล่นระบบ6ใน11เฟรมเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ใครถึง6เฟรมก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
1: อืม
0: ก็อีก3คู่ที่เหลือก็จะมีนีลโรเบอร์สันนะครับจะเจอซึ่งเป็นมือวางอันดับ1จะเจอกับมาร์คเซลบี้นะครับแล้วก็มีสจ๊วตบิงแฮมเจอกับจางันดาของจีนนะครับสจ๊วตบิงแฮมวันที่เมื่อวานนี้ที่เอาชนะออสเซนวาฟอีของอิหร่านเนี่ย6ต่อ0เฟรมนะแต่ม
1: ี
0: มันใช่6ต่อ0แต่มันมีอยู่เฟรมนึงเฟรมที่5เนี่ยเหมือนทะเลาะกันผมก็เพิ่งรู้บางกฎเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะคือลูกมันลูกแดงมันจ่ออยู่ปากหลุมและลูกขาวของวาเฟเนี่ยมันอยู่ในครึ่งวงกลมใช่ไหมแต่มันตบไม่ได
1: ้
0: เขากันยังไงรู้ไหมคุณโน้ตเขากันด้วยการที่แทงขาให้สกิดแดงออกจากหลุมแล้วขาวเปลี่ยนลงหลุมไปซึ่งทางสจ๊วตบิงแฮมเนี่ยมองว่าเป็นการเจตนาฟาวซึ่งถ้าตามกฎสนุกเกอร์เนี่ยเจตนาฟาวเนี่ยสามารถเอาลูกกลับมาตั้งแล้วก็เล่นใหม่แล้วก็โดนปรับ4คะแนนถ้าทำแบบเดิม3ครั้งก็จะโดนปรับแพ้เฟรมนั้นเลยปรากฏว่าผู้ตัดสินซึ่งเป็นผู้หญิงนะชาวจีนเขาก็มองว่าเขาไม่ได้มองเหมือนสจ๊วตบิงแฮมไงก็เลยมีการแบบทะเลาะมีปากเสียงอะไรกันนิดหน่อยแต่จริงๆอ่ะผมเป็นสจ๊วตบิงแฮมนะนำ4ต่อ0เฟรมเฟรมนั้นก็นำอยู่ค่อนข้างเยอะได้4มันไม่ควรจะเป็นต้องมาเสียลงกันตรงเนี้ยแต่มันทำให้เห็นว่าสนุกเกอร์มันมีกฎบางข้อที่มันมองบางเหลี่ยมแล้วมันคุณเข้าใจใช่ไหม
1: มันคือมันดูตามเจตนาไง
0: ใช่
1: ซึ่งมันบางทีมันก็ยากว่าที่มันแบบเฮ้ยมันอย่างนี้มันเจตนาหรือเปล่าอ่ะ
0: ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเจตนามันพอลานโดนวางสนุกอ่ะเจตนาแก้ไม่โดนแต่เพื่อให้ขาวกลับมาให้คู่แข่งเล่นยากอะไรเงี้ยก็จะโดนกลับไปตั้งใหม่เรื่อยถูกไหม
1: ใช่
0: จนเขามีการเปลี่ยนกฎอะไรขึ้นมาเรื่อยๆตรงเนี้ยมันโหยังมองว่ายังเป็นจุดอ่อนอยู่ของสนุกเกอร์นะแต่ว่าก็เป็นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลก็เลยทำให้สจ๊วตบิงแฮมเนี่ยชนะเข้ารอบมาได้แล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยเจ้ายู่หลงจะเจอกับเดวิดกิลเบิร์ตนะครับประมาณนี้นะฮะ
1: ก็ต่อรอรู้แล้วกันสำหรับหมูนะจะปราบชอนเมอร์ฟี่ได้อีกหรือเปล่า
0: เพราะว่ารายการนี้มันสำคัญตรงที่ว่าคะแนนหมูตกลงไปจนแบบมันก้ำกึ่งว่าปีหน้าเขาจะได้สิทธิ์กลับมาแข่งอีกหรือเปล่าไงก็เลยต้องพยายามทำผลงานรายการนี้ให้ดี
1: ใช่
0: เพื่อจะเก็บคะแนนด้วย
1: แล้วรายการนี้ตังค์เยอะด้วย
0: ใช่
1: ตอนนี้เนี่ย
0: ตอนนี้ก็มีหลักล้านละก็รู้สึกว่าพอเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ย
1: 25,000
0: จะประมาณล้านกว่าบาท
1: 25,000 ปอนด์แล้วถ้าชนะได้อีกก็เข้ารอบรองก็ 50,000 รองแชมป์ 100,000 แชมป์นี่ได้ 250,000
0: เนี่ยมาแข่งที่จีเนี่ยรางวัลมันเยอะมาก
1: 250,000

0: ปอนนี่ตีเป็นเงินไทยมันเท่าไหร่10ล้านนะ
1: ใช่
0: ประมาณ10ล้านนะโอ้โหหมูแบบโ
1: อ้แล้วคุณผ่านมาแต่ละคนผ่านจัดทรัมป์มือหนึ่งของโลกผ่านลอนเดียวสุดเลยคือไม่ต้องกลัวใครอ่ะคือถ้าคุณเล่นในฟอร์มของคุณเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าชอนเมอร์ฟี่นี่ก็ผลงานดีนะ
0: ก็ไม่ธรรมดาชอนเมอร์ฟี่อ่ะ
1: มาแมทธิวเซล60ชนะเสี่ยวกัวตง62เนี่ยอยู่ในฟอร์ม
0: ที่ดีรองแชมป์โลกคนล่าสุด
1: ใช่ชอนเมอร์ฟี่นะ
0: ส่วนเทนนิสนะครับก็เมื่อเช้าศึกสายเลือดนี่ก็เป็นน้องใหม่นะน้องใหม่ชนะลวงข้าวไป2เซตรวดนะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอนะครับรายการซินซินนาติโอเพ่นนะครับตามโปรแกรมนี้จะไปตีวันพรุ่งนี้นะเจอกับแอนนาบรินโควานะครับแอนนาบรินโควาในรอบแรกหญิงเดี่ยวนะครับส่วนรายการที่มันตีกันอยู่ก่อนหน้านี้นะครับที่แคนาดาเนี่ยก็ถึงรอบชิงแล้ววันนี้นะครับที่โรเจอร์นะครับ National Bank Open Presented by Roger เนี่ยตอนนี้รอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตีกันอยู่นะครับอีก้าชวนเทคเจอกับเอเลน่าไลบากีน่านะครับก็เซตแรกชวนเทคชนะไปก่อน 6-2 นะครับเซตที่2นํา 4-2 นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเช้าต่อจากหญิงเดี่ยวนี่ก็ไม่ต่อแต่มันคนละที่กันเนาะนะครับแต่ช่วงเช้าตามโปรแกรมมันจะ 7:00 นนะครับเบนจามินเชลตันนะครับเจอกับแบนดอนนากาชิมะนะครับเป็นอเมริกาเจอกันเองนะครับในรอบชิงรายการนี้นะครับแล้วก็จริงๆรายการซินซินนาติโอเพ่นนี่ก็เริ่มแข่งขันรอบแรกแล้วนะรอบแรกนี่แข่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวดังๆมือดีๆอาจจะยังไม่ได้ลงอะไรเท่าไหร
1: ่ US Open นี่มันเมื่อไหร่นะ
0: น่าจะหลังจากไอ้รายการนี
1: ้ก็การแสดงสุดท้าย
0: แต่ว่าก็เขาว่าควาร้ายก็น่าจะไม่มา
1: ก็
0: ยานิกซินเนอร์ตัวนี้ก็เจ็บมั้ย
1: ใช่ตั้งแต่ French Open น่ะวิมเบิลดันก็ไม่ได้ไปแข่งนะ
0: ก็เผลอๆปีนี้อาจจะเขาบอกอาจจะไม่ได้เล่นแล้วปีนี้
1: เพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาพอหมดยุคพวกเฟเดเลอร์หมดยุคโนวาโยโควิชเนี่ยก็เนี่ยมี2คนเนี่ยสลับกันเป็นแชมป์การสแลมนะซินเนอร์อัลคาราสอะไร
0: ใช่
1: ไม่มีคนอื่นเลยเพิ่งมาปีนี้แหละเพราะว่าทั้งคู่มันสลับกันเจ็บไง
0: มันก็เลยมีไอ้สไปเลฟมันมาได้ไ
1: ง
0: ก็ให้แกได้ไปเถอะ
1: ช
0: ิงมาหลายรอบแล้วชิงมาหลายรอบแล้วให้แกได้บ้างเถอะ
1: เพราะส่วนใหญ่มันไปเจอพวกบิ๊กๆทั้งนั้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: มันไม่รอด
1: เลยก็แพ้
0: ใช่มันไม่รอดเนี่ยแล้วบางทีไปเจอพวกนี้โห
1: แล้ว
0: ยากอ่ะ
1: เขาได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วยนี
0: ่
1: มันอย่างน้อยเขาก
0: ็ฟูลฟิลแล้วก็บางทีมันก็ขออะไรครั้งเดียวอ่ะเหมือนไอ้แกลมงฟิลของฝรั่งเศสอ่ะมันก็แบบผมเล่นมานานแล้วผมขอแกนสแลมสักครั้งเถอะไม่ได้ขอแบบไม่ได้ขอแบบเยอะแยะแบบไอ้พวกนั้นนะผมขอสักรายการเดียวอ่ะยังไม่ได้เลย
1: แฟนเขาก็ไม่เคยได้นี
0: ่
1: ภรรยา
0: ห
1: ญิงเดียว
0: สวิตโตรีน่าน
1: ั่นก็ไม่เคยได้แกนสแลมเหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ยี่ผู้หญิงมันเปิดกว้างนะแต่ของผู้ชายเนี่ยผ่านจากอายุ3จตุรเทพบ่อยไอ้อันนี้เมเร่มาแล้วอ่ะยังมาเจอยาวกะลากับซินเนอร์อีกอ่ะโอ้โห
1: มันหนักมันหนัก
0: มันผ่านยากจริงอ่ะ
1: แกนสแลมมันเริ่มตั้งแต่126ใช่ไหมไอ้128
0: โ
1: อ้โหมันก็กว่าจะไปถึงคุณต้องแข่ง7แมตช์อ่ะ
0: ใช่
1: 128 64 32โอ้มันกว่าจะได้แชมป์นี่แล้ว3ใน5เซต
0: ใช่แล้วมัน5เซตมันพลิกยาก
1: 2สัปดาห
0: ์แล้วพอมันเล่น5เซตผู้ชายมัน5เซตมันพลิกยากมันต้องแบบคุณต้องพร้อมทั้งฟอร์มวันนั้นแล้วร่างกายด้วยนะใช่ป่ะเพราะอย่างไอ้ซินเนอร์มันก็มีอยู่รายการนึงอ่ะที่สภาพร่างกายมันไม่ได้อ่ะเฟนโอเพ่นมั้งหรืออะไรอ่ะจะมาที่สภาพร่างกายไม่ได้ก็สุดท้ายก็โหร่างกายแย่ไปแล้วตกรอบเร็วเลยรายการนั้นน
1: ่ะพูดถึงนักเทนนิสที่ได้แชมป์การสแลมครบแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกฝั่งชายเนี่ยมีกี่คนอ่ะผมมีโนเล่1คน
0: โนเล่น่าจะคนเดียวมั้ง
1: เฟเดเลอร์ก็ไม่เคยหรอ
0: เฟเดเลอร์มันได้ชายคู่อ๋อมีนาดาว
1: ก็ได้แต่ฝั่งหญิงเดียวที่ผมจำได้ก็คือสเตฟฟี่
0: กา
1: เพราะว่าเธอได้ในปีเดียวกันหมดเลยเขาเรียกว่าโกลเด้นแกรนด์สแลมคือปีนั้นน่ะเธอได้แกรนด์สแลมทั้ง4รายการแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วยก็เลยเรียกว่าเป็นโกลเด้นแกรนด์สแลมเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยมั้งที่ได้ครบแบบเนี้ยนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมาก
0: ครับก็คือเซฟิก้ามันได้ในปีเดียวเลย
1: ใช่ได้ในปีเดียวเลย
0: นั้นมันแบบวันนั้นมันเวอร์เกินอ่ะ
1: เดี๋ยวดูข้อความกับทาง SMS แล้วก็ Facebook แล้วกันนะผ พราะว่าเลิกเร็วใช่ไหมจบเร็วใช่ไหม

0: ใช่
1: 630เนี่ย
0: อ๋อนาดาวก็ไม่เคยได้เหรอ
1: นาดาวไม่เคยใช่ไหม
0: นาดาว
1: เหรียญทองโอลิมปิกอาจจะไม่ค่อยได้ไปแข่งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ
0: ได้นี่ไงปี2008
1: อ๋
0: อ2008ใช่
1: 2008โอลิมปิกที่
0: จีนแล้วก็2012ก็เป็นในนิมเมเร่ใช่ไหม
1: แล้วเฟเดเลอร์
0: เฟเดเลอร์ไม่ได้
1: ไม่เคยได้เหรียญ
0: เออไม่เคยได้
1: อ่ะก็ข้อความทาง SMS นะครับบอกสวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่บอลนะครับขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวเมสซี่ด้วยคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเมสซี่ก็เสียคุณพ่อใช่
0: มั้ยใช่คุณพ่อเขาเสียไป
1: นะช่วงนี้ก็คงหยุดพักไปเพราะจริงๆอ่ะเมเจอร์ลีกเขาเตะแล้วนะฟุตบอลโลกเขาก็เตะเลย
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็ตอนนี้โรนัลโดรู้สึกว่าจะกลับมาแข่งกับมาฟ้องกับอัลนาเซอร์แล้วเพราะปีในช่วงเวลาที่เหลือของเขาเนี่ยเป้าของเขาก็คือ 1,000 ประตูซึ่งตอนนี้เขายิงไปแล้ว976ขาดอีก24 2โหลอ่ะ
0: ครับ
1: ของเมสซี่อ่ะผมไปดูยิงไปทั้งหมด910 921ขาดอีก79
0: 79
1: ผมว่าถึงเหมือนกันนะเพราะเมสซี่อายุ39ใช่ไหม
0: อ
1: ืมน้อยกว่าโรนัลโดเกือบ2ปีอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมถ้าตามหลักเนี่ยแล้วเล่นในเมเจอร์ลีกต่อผมว่ามีโอกาสถึง
0: ก็มีโอกาสแต่ว่าตอนนี้เหมือนเมสซี่เขาเจอปัญหาเนี่ยคุณพ่อเสียเนี่ยเขามีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจมากอ่ะซึ่งโรนัลโดก็ดีนะแกก็โพสต์แบบข้อความแบบให้กำลังใจเมสซี่นะคือคนอาจจะมองว่าเป็นคู่แข่งกันอะไรใช่ไหมแต่แกก็ดีนิสัยดีนะแกก็โพสต์ให้กำลังใจเมสซี่อ่ะ
1: ก็เหมือนเป็นคู่แข่งในสนามแต่นอกสนามเราก็เห็นว่าเขาอาจจะมีมิตรไมตรีต่อกัน
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็แต่โรนัลโดเนี่ยพอกลับไปซ้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูเพราะว่าซาอุเนี่ยมันก็ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเงินทุนมันหมดหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นมีหลายรายการเขาเหมือนระงับเพราะเมื่อก่อนนี้เขาเอาเงินมาโปรยกับวงการกีฬาเยอะมาก
0: สนุกเกอร์เริ่มแล้ว
1: ลดลงไปกอล์ฟนี่ก็เหมือนว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายอะไรต่างๆนะ
0: เหมือนเขาเริ่มไม่ทุ่มแบบเดิมแล้วเพราะเขารู้สึกว่าทุ่มไปแล้วมันก็ไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็อย่างคือเหมือนกับไอ้ฟุตบอลเนี่ยเหมือนเขาก็บรรลุข้อเป้าหมายอย่างนึงด้วยคือเขาก็ได้จัดบอลโลกอ่ะเขาก็แบบพอแล้วแหละเพราะมันลงไปเนี่ยมันก็ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำจริงๆอ่ะ
1: ครั้งหน้านี่มันจะ3ทวีปใช่ไหม2000ที่มีสเปน
0: 2030
1: โปรตุเกสโมร็อกโกแล้วก็ทางฝั่งของอเมริกาใต้จะมีอยู่3ชาติจะม
0: ี
1: อ
0: ุ
1: รุกวัยอาร์เจนอะไรอย่างเงี้ย
0: มีปารากวัยแล้วก็ซาอุ
1: ครั้งต่อไปก็จะเป็นซาอุ
0: ใช่2034มูซูน้ำซี่
1: ซึ่งซาอุนี้เขาก็ต้องสร้างสนามใหม่อ่ะที่เขาจะมีข่าวว่าจะไปสร้างอยู่บนตึกสูง
0: อ
1: ะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: คุณลองคิดดูเอาสนามฟุตบอลอ่ะไปอยู่บนตึกที่สูง
0: ครับ
1: ร้อยกว่าชั้น
0: อ
1: ่ะนึกสภาพคนนึกขึ้นไปดูในสนามแบบขากลับลงมาแล้วสนามก็บอกจะจุคนดูได้ประมาณ 60,000 อ่ะ
0: ใช่
1: ลองนึกภาพดูเล่น
0: ๆมันก็เสียวอยู่เงินนะคน 60,000 ขึ้นไปอยู่บนตึกอ่ะใช่ป่ะ
1: ลองนึกภาพดูเล่นๆ
0: แต่เหมือนเขาแบบธรรมดาไม่ได้อ่ะก็ต้องมีความฮือฮาให้มันแบบใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ยั่วไปเหมือนกันไงเพราะว่ามันก็โดนโจมตีเรื่อยบ่อน้ำมันในโรงงานใช่ไหม
1: ใช่
0: รายได้มันก็หายไปเยอะบวกกับมาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกับวงการกีฬาไปตั้งเยอะไอ้ลิฟกอล์ฟนี่ก็เจ๋งใช่ไหม
1: ก็ปีนี้คาดว่าจะเป็นปี
0: สุดท้ายได้ไหม
1: เพราะว่ามีนักกอล์ฟบางคนเริ่มไม่ได้เงินแล้ว
0: เริ่มช็อตอ่ะ
1: เริ่มช็อต
0: ไอ้นั่นมันหายไปไหนแล้วไอ้ที่อะไรตอนนั้นดังอีกช่วงแอนโทนีคิมมาเลย
1: ก็ยังอยู่
0: ใช่ไหม
1: เพิ่งจะได้กลับมาได้แชมป์ในรอบอะไรอ่ะของเขาอ่ะ
0: ช่วงนั้นเป็นข่าวฮือฮาที่แกเหมือนไปติดยาใช่ไหมแล้วก็เลิกไปอ่ะ
1: ติดสุรา
0: อ
1: ันนี้ถามคุณน้อยว่าอยากมีปัญหากับฉันไหมคุณป้าดาหลานตาเฮียง
0: อ๋อที่เขามีคดีอะไรนะ
1: ที่ดิน
0: เหรอที่ดิน
1: ที่ดินวัดเหรอ
0: ผมก็ไม่รู้รายละเอียดไม่ได้ดูเลยแต่ดูจำชื่อได้อะ
1: เหรอ
0: ไม่หมายถึงว่ามันเลื่อนเฟดเลื่อนเนี่ยฟีดแล้วมันจะมีโพสต์เรื่องนี้
1: เมื่อวันออกโหนกระแสวันที่สองติดต่อแล้ว
0: โหนกระแส
1: ส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับพี่บอลตัวจริงยอดนักสู้นะครับขอข่าวตลาดซื้อขายนักเตะด้วยก็คุยกันมาตั้งแต่เบรกแรกนะก็วันนี้ก็จริงๆทีเยนี่ไรเดอร์เนี่ยก็น่าจะใหญ่สุดละนะครับก็ย้ายจากแมนซิตี้ไปเอาอะไรนะของซาอุ
0: เอาคอสเดี๋ยวจำชื่อได้แล้วไปแอปหนึ่ง
1: เพราะว่ามีหลายเอาหรือของซาอุนะครับ

0: เอาคอเลยไหม
1: เอาอะไรเดี๋ยวไปเปิดดูชัดๆก่อนมันรู้สึกมันจะไม่ใช่ทีมใหญ่อ่ะเอากาดิซียาเอากาดิซียา
0: ส่วนเฟรนตอเรสก็น่าจะมาลงเอยกับแมนกับ
1: ไป
0: เ
1: ช
0: นนะครับ
1: แบบนี้ก็คือมันก็จะส่งผลกระทบเป็นโดมิโน่ใช่ป่ะเพราะว่าพอเปเชได้เฟรนตอเรสก็อาจจะปล่อยบาคูล่ามาใช่ป่ะนะครับเนี่ยอย่างแมนซิตี้อย่างเงี้ยขายทีเยดี้ไรเดอร์ไปก็อาจจะต้องไปเติมกองกลางมา
0: โซเฟรนเดสแหละ
1: ก็คงเป็นเอนโซเพราะว่าเอนโซมาเลสก้าก็บอกว่าต้องการตัวนี
0: ้
1: แต่ว่าไอโรดรี่เนี่ยดีลมันยังไม่ลงตัวนะเพราะว่าเหมือนบาซ่ายื่นมาน้อยมากอ่ะคือบาซ่ายื่นมาแบบ40ล้านปอนด์
0: เจ้าของรางวัลบอลลงดอร์ตั้งแต่ประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ใช่ตอนแรกยื่นมา40ตอนหลังยื่นมา55แต่แมนซีบอกไม่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า60
0: นี่บาร์เซโลน่าจะกลายเป็นสเปย์ก็เหมือนทีมชาติสเปย์เลยอ่ะ
1: เพราะจริงจริงเขาบอกมันมีมาดริดก็อยากได้โรดรี่แต่ว่าเหมือนโรดรี่ใจเขาจะเทไปทางบาร์ซ่ามากกว่าม
0: ูรินโญ่นี่ก็ดูว่ากลับมาคราวนี้จะเป็นยังไงนะ
1: ก็น่าสนใจนะว่าตัวมันเติมเยอะมากนะมาดริดปีนี้ทำเป็นเล่นไปอ่ะมันเติมแบบโอ้โห
0: ผมเพิ่งเห็นเขามีสารคดีลงใน Netflix เองนะ
1: ใช่ใช่
0: ผมยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าผมเห็นแล้วว่าสารคดีของเขาเนี่ยก็จะลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของเขาแหละ
1: แล้วก็มีช่วงที่แกบอกว่าแกเกือบจะไปเป็นกุนซือแมนยูหลังยุคป๋าด้วยต่อจากป๋าเลยนะคือแกมาเป็นช่วงหลังใช่ไหมจริงๆคือจะมาเป็นแทนไม่ได้เป็นเดวิดมอยอ่ะคือป๋าวางมือปุ๊บอ่ะจริงๆเขาทาบทามมูรินโญ่ไว
0: ้ตอนนั้นยังคุมเชลซีอยู่ใช่ไหม
1: ไม่แต่เหมือนกับว่าคือเขามีสัญญาใจกับเชลซีไงเขาก็เลยไปเชลซีเขาบอกมีสัญญาใจกันไว้แต่ว่าตอนนั้นเขาบอกเขาจะมาคุมแทนเลยคุมแทนป๋าเลยแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มาแล้วแกก็มาตอนหลังซึ่งก็ประสบความสำเร็จในระดับนึง
0: ก็ได้แชมป์ยุโรป
1: ใช้แชมป์บอลยุโรปยูโรป้าแชมป์บอลถ้วยคาราบาวลีกคัพอะไรเนี่ยแล้วก็อันดับ2พรีเมียร์ลีกนะ
0: ใช
1: ่ป่ะแต่ว่ามันไปเจอยุคแบบแมนซียุคลิเวอร์พูลรุ่งเรืองแล้วอ่ะใช่ป่ะอันนี้เมื่อกี้พูดถึงมาดริดอ่ะที่บอกไว้อ่ะดูชื่อที่เขาเติมมานะมาร์โกคูเลย่าอิบราฮิมาโกนาเต้แบรนาโดซินวาแดนเซลดุมฟรียานดิโอมงเด้อ่ะโหมันเติมของเยอะมากแล้วมาดริดอ่ะ
0: แอนดี้โรเบอร์สันเอ้ยไม่ใช่แอนดี้ทางด้านเทรน
1: เทรนด้วย
0: เนี่ยอันนี้ไอ้นี่ผมรู้สึกว่าเขาจะโดนเด้งหรือเปล่าเนี่ย
1: เทรนก็อาจจะแบบแยกตำแหน่งกับไปแดนเซลรูมฟรี
0: อ
1: ่ะเพราะว่าคือแบ็กซ้ายขวามันน่ะลองคิดดูว่ามันจะมีเทรนไม่เทรนก็แดนเซลรูมฟรีซ้ายก็จะเป็นมาคูคูเลย่าคู่เซนเตอร์ก็มีดีนฮาวเซนโกนาเต้ไอ้นั่นก็ยังอยู่เยอรมันอ่ะชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วลูดิเกอร์ก็ยังอยู่ใช่ป่ะ
0: ล
1: ู
0: ดิเกอร์ใช
1: ่ไหมกลางตัวลุกเนี้ยมีจูด
0: ถ้าไม่เจ็บนะ
1: ซ้ายเป็นวินิซูดขวาเป็นไอเดียวมองเด้หน้าเป้าเป็นเดมบัปเป้เนี้ยโหยังโหดอ่ะ
0: นะ
1: มีแบรนาร์โดซินวาด้วยอย่างเงี้ยตัวมันโหดมากนะ
0: น่าสนใจน่าสนใจแต่บาร์เซโลน่าผมก็ยังดูแล้วก
1: ็อยู่แต่บาร์ซ่าก็ยังไม่ได้เคยเติมอะไรเท่าไหร่ไงไม่ค่อยมีทัง ส่วนมาดริดที่เติมเยอะแล้วมูรินโญ่ก็คือถ้าเอาทีมอยู่นะซึ่งเขาก็มีแนวโน้มว่าเขาน้อยจะเอาทีมอยู่แหละ
0: ครับ
1: ก็น่ากลัว
0: ถามว่าคุณโน้ตยังบรรยายฟุตบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันหรือเปล่าครับ
1: ก็มีทางเอสแต่ปีเนี้ย
0: ครับ
1: อืม
0: อยากดูลูกโซ่เล่นต้องทำไงครับก็เอเวอร์แบกขึ้นมาบุนเดส
1: ใช่เอสเพลย์อันนี้ไหนๆก็พูดถึงเอสเพลย์ล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีคนเขาโพสอยู่โปรหนึ่งน่าสนใจนะมาประชา
0: ร้อยเก้าเก้าป่ะ
1: คือราคาที่มันขายอะคือ199ที่คุณจะซื้อแพ็คดูทั้งหมดของเอสใช่ไหมแต่มันมีคุยผมมีใครโพสอยู่อะก็คือมันถ้าเกิดคุณไปรวมเน็ตบ้านอะ Wi-Fi บ้านมัน599
0: อ๋อก็ได้เน็ตมาด้วย
1: ซึ่งคือถ้าส่วนมากเราใช้เน็ตบ้านกันอะมันก็จะประมาณนี้500กว่าบาทอยู่แล้วไง
0: แล้วเน็ตบ้านเขาก็จะมีกล่อง AS บ็อกซ์มาให้ด้วย
1: ใช่และไอเนี้ยมันรวม AS เนี่ยรวม AS Play ด้วยอะแล้วรวมกันอะ599
0: ได้ดูกีฬาครบ
1: ดูเวลาครบแล้วคุณก็ใช้เน็ตบ้านก็สมมติว่าคุณเดิมใช้เน็ตบ้านของที่อื่นก็ลองเปลี่ยนมาอันนี้ก็ได้นะ
0: คร
1: ับ แล้วมันก็ได้นี่เหมือนแถมมาเลย199อ่ะ
0: ก็คุ้ม
1: ผมว่าคุ้มมากอ่ะผมว่าจะไปเปลี่ยนอยู่เนี่ยคือผมก็ใช้ AS อยู่แล้วแต่ว่าของผมมันก็500กว่าบาทนี่แหละ
0: อ๋อคุณเสียเน็ตไป500กว่าบาทอยู่แล้วแล้วต้องมาเสียไอ้เดือนละ199อีก
1: แ
0: ต่ถ้าเกิดคุณเสีย599เนี่ย
1: มันรวมเลยแต่ของผมมันจะได้เบอร์มือถือมาด้วย
0: โอเคต้องไปคุยกันนะ
1: ผมก็เลยว่าจะไปเปลี่ยนมาเป็นไอโปเนี่ย599
0: ก็น่าสนใจ
1: มันก็ผมเห็นพอดีแล้วผมก็แบบเฮ้ยมันถูกดีอ่ะสำหรับคนดูบอล
0: อ
1: ่ะ
0: คุณนัทแซยาบอกว่าขูดลี่เศรษฐีหน้ามืดเชลซีต้องเล่นแมนซีให้หนัก
1: ๆ
0: คุณนัทพงศ์บอกพี่บอลเคยไปเที่ยวเคปดิสตริกที่เพิร์ทไหมครับสวยดีผมจำไม่ได้แล้วเพิร์ทนี่ปี96อ่ะมันกี่ปีแล
1: ้
0: ว
1: โ
0: อ้30
1: แล้วอ้าวแล้วคือพี่ตอนนั้นพี่ไปอยู่ที่เพิร์ทอ่ะ
0: เริ่มต้นอ่ะ90มาอยู่เมลเบิร์นแล้วก็เมลเบิร์นเสร็จไปลอนดอน2ปีลอนดอน2ปีกลับมาซิดนีย
1: ์
0: ปีออกก่อนไปซิดนีย์ผมไปอยู่เพิร์ท6เดือน
1: แ
0: ล้วค่อยมาที่จบที่ซิดนี
1: ย์
0: ซิดนีย์2ปี
1: อ๋อ
0: ก็อยู่เมลเบิร์นนานสุดลอนดอนกับซิดนีย์เท่ากัน2ปีแล้วก็เพิร์ทเนี่ย
1: เพิร์ทสั้นสุด
0: 6เดือน
1: ก็
0: เป็นช่วง6เดือนที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
1: เหรอ
0: คือแต่ผมจำไม่ได้เลยเป็นช่วงเวลาที่ผมจำไม่ได้จริงๆเพิร์ทเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะก็เลยแบบไม่มีอะไรให้มันน่าจดจำอ่ะ
1: อ๋อแต่คนไทยก็ชอบไปอยู่เมลเบิร์นกับซิดนีย์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถ้าเยอะสุดเนี่ยคือที่ซิดนีย์เยอะสุดคนไทยเยอะสุดที่ซิดนีย
1: ์
0: เชลซีซื้อแบบจับชายซื้อแบบจับชาย
1: คือเขาเปลี่ยนโค้ชบ่อยเกินไปด้วยของจริงใช่ป่ะคือโค้ชหลายๆคนมันก็เวลามันน้อยอ่ะแต่มันก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรเชลซีเขาแหละเขาเป็นแบบเนี้ยใช่ป่ะก็คุณคอนเต้มูรินโญ่อะไรคุณได้แชมป์แต่ว่าปีถัดมาสะดุดปุ๊บเขาก็เด้งนะเขาไม่สนใจ
0: พี่บอลสมัยอยู่อังกฤษปกติมีแมมมาจีบหรือไปจีบแมมครับอ่ะหมดเวลาละ
1: ก็6นาฬิกา28นาทีหมดเวลาแล้วนะครับ
0: ขออภัยนะข้อความบางข้อความอ่านไม่ทันจริงๆนะครับเขาไม่ค่อยไม่ได้มาจัดก็เลยไม่รู้กะเวลา
1: ไม่ถูกไม่เป็นไรเพราะรายการเราก็อ่านไม่เคยทันอยู่แล้วคนฟังก็บอกปกติก็อ่านไม่เคยหมดอยู่แล้ว
0: โอเคว
1: ันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมกับพี่บอลนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศใน ที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิต

0: ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กหนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
11: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:36 นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569เต่าน้อยอัจฉราเชิดชูมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์ละนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปเที่ยวกันดูแลตัวเองด้วยนะคะสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้คุณผู้ฟังแหมเป็นเรื่องที่เราต้องสะเทือนใจสำหรับตัวเต่าเองนะไปนำข้อมูลนี้มาจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะคุณหมอออกมาเตือนว่าอ้วนแล้วอันตรายกว่าที่คิดนะสัญญาณเสี่ยงภัยเงียบนำไปสู่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกคุณผู้ฟังโหฟังแล้วเนี่ยหันกลับมามองตัวเองนี่ฉันอ้วนนะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะอยู่ในสภาวะใกล้คล้ายกันหรือเปล่าไปติดตามสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
13: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
12: แพทย์หญิงฐานิตาเวชโชนะคะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะท่านก็พูดในงานพลังผู้หญิงไทยสู้ภัยมะเร็งมดลูกนะคะถึงการถอดรหัสกลไกความอ้วนคุณผู้ฟังไขมันส่วนเกินทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกินแล้วก็ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกได้รับกระตุ้นจากเอสโตรเจนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาถ่วงอย่างเพียงพอโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่มีการตกไข่หรือมีประจำเดือนเนี่ยมาไม่สม่ำเสมอเมื่อเยื่อบุโพรงมดลูกถูกกระตุ้นเช่นนี้เป็นเวลานานๆนะคะเซลล์ก็จะมีการแบ่งตัวมากผิดปกติเกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวคุณผู้ฟังและในบางรายอาจจะพัฒนาไปเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นอกจากนี้นะคะภาวะอ้วนยังสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินซูลินเบาหวานและการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อีกด้วยดังนั้นนะคะเรื่องของการควบคุมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ได้ช่วยป้องกันเพียงแค่โรคเบาหวานหรือโรคหัวใจเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างมีนัยสำคัญคุณฟังเคยได้ยินมีคนพูดไหมอย่างเพื่อนเต่าเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าโหน้ำหนักค่อนข้างเยอะประจำเดือนไม่มา3เดือนละแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกับใครนะคะเพียงแต่ว่าพออ้วนมากๆเนี่ยประจำเดือนก็ไม่มานั่นคือความผิดปกติของร่างกายจนต้องปรึกษาคุณหมอด้านในแพทย์ทัยพัฒน์สุขเจริญพรนะคะขออภัยค่ะแพทย์หญิงหทัยพัฒน์สุขเจริญพรท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวชของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะก็ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางพันธุกรรมว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมความเสียหายของ DNA แล้วก็ทำให้ผู้ที่มีภาวะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายชนิดมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกรวมถึงอาจจะพบมะเร็งรังไข่และมะเร็งของอวัยวะอื่นด้วยนะคะหากมีครอบครัวหรือว่าญาติหลายคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกหรือมะเร็งที่เกิดในอายุน้อยกว่าปกติก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อจะประเมินความเสี่ยงแล้วก็พิจารณารับคำปรึกษาในเรื่องของพันธุศาสตร์รวมถึงการตรวจยีนนะคะเมื่อมีข้อบ่งชี้สำคัญเลยนะคะ เราสามารถลดผลกระทบได้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรก็ไปหาคุณหมอแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะในขณะที่แพทย์หญิงวัฒนยาคุวะวัฒนานนท์ค่ะท่านเป็นอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะคะก็เน้นย้ำนะคะว่าการลดน้ำหนักลงเพียง 5-10%

0: 9สุกแล้วนะคุณผู้ฟังเวลาเดินเร็วๆนะคุณผู้ฟังมีโปรแกรมจะไปที่ไหนหรือเปล่านะคะเดินทางไปไหนหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้คุณผู้ฟังเปลี่ยนโปรแกรมกันสักนิดนึงนะคะทุกวันศุกร์ที่2แล้วก็ศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยจะพบกับหมอกาชาตินะคะนอกจากนั้นก็จะพบกับอาจารย์หมอปัญญาเป็นประจำวันนี้เป็นอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกค่ะคุณผู้ฟังมีคำถามก็สามารถที่จะส่งมาสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: สวัสดีครับเพื่อนฟังครับเบรกที่1นะครับเราเริ่มกันที่วันนี้วันศุกร์นะครับมันก็เอาเรื่องที่มันเป็นไฮไลท์แล้วก็ชัดเจนว่ามันเจอเรื่องคนไทยแยะด้วยเนื่องจากสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนฟังครับเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันแม่นะเพื่อให้เกียรติให้ความรักกับคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนทุกคนแหละท่านฟังทุกคนคงจะจำได้ว่าแม่เลี้ยงเรามาตอนเล็กๆแม่ตีด้วยไม้มะยมที่หน้าบ้านเนี่ยต้นหน้าบ้านเนี่ยละเวลาเราทำอะไรผิดๆเกเรหรือว่าไม่อยากจะไปทำนู่นทำนี่ที่มันดีๆที่แม่สอนอะไรทำนองนี้นะครับทั้งรักทั้งกอดทั้งตีตูดด้วยไม้มะยมแต่แม่มีเหตุอันหนึ่งที่เมื่ออายุมากขึ้นหรือเมื่อน้ำหนักของตัวแม่เพิ่มมากขึ้นอาการเหล่านั้นต่อลงนึกดูว่าคุณแม่หนูมีบ้างไหมนี่รอยแตกที่เส้นผิวหนังฝ่าเท้าม
0: ีค่ะ
1: คนที่ทำงานอยู่ทั่วไปในเมืองไทยนะครับเนื่องจากว่าทุกคนก็ต้องเดินฝ่าเท้าเดินย่ำดินบ้างอะไรบ้างเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นพี่น้องทุกคนบนแผ่นดินไทยนี่แหละทุกอำเภอแหละก็มีโอกาสที่จะเดินย่ำดินบ้างย่ำเปียกชื้นบ้างเวลาน้ำฝนตกเยอะน้ำท่วมบ้างอะไรนะครับผิวหนังที่ฝ่าเท้าก็จะมีลักษณะที่พิเศษเฉพาะเจาะจงเลยและเมื่อดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆนะครับบวกกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นกับตัวเพิ่มขึ้นสำคัญกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังหมอผิวหนังทุกคนก็จะพูดเลยว่าใช่พี่นะผมเราถามคุณหมอผิวหนังที่เจอกันตอนที่ทำงานที่โรงพยาบาลด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้ารูปร่างเพรียวๆดีๆนะจ๊ะนะถึงแม้อายุมากก็มักจะไม่ค่อยมีหรอกมันแปลกจริงๆอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในคนไทยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะนำมาเล่าสู่ฟังและเลือกและรอที่จะพูดวันศุกร์นี้ครับเป็นวันที่ไฮไลท์นะครับคือเตรียมให้ของขวัญคุณแม่สำคัญมากสุดก็คือฝ่าเท้าแตกหนังฝ่าเท้าหนาบางทีมีรอยแตกรอยเล็กๆ เป็นรอยที่เจ็บเหมือนกันและบางทีมันออกสีดำๆด้วยมันน่าเกลียดนะ
0: สีดำๆคล้ำๆยิ่งหน้าหนาวนะโอ้โหอาจารย์ไม่ต้องพูดถึง
1: เห็นมาแห่น้องตายมันเพิ่มมีเห็น
0: เลยมีประสบการณ์โดยตรงนะอาจารย
1: ์ครับเรื่องพวกนี้ครับมันเกิดขึ้นกับคนแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเลยกลางคนแต่ระยะปลายกลางคนไปแล้วนะท่านฟังนะถึงแม้จะน้ำหนักตัวเยอะแต่ถ้าตอนอายุน้อยๆนะ30-40ปีเนี่ยมันยังเกิดน้อยอยู่แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ถ้าน้ำหนักตัวมากขึ้นทำไมบอกว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีความหมายก็เพราะทุกก้าวเดินของเรานะครับก้าวซ้ายก้าวขวาเนี่ยครับคนที่รับคำเวรในการเดินเยอะๆเนี่ยกับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีคนเยอะครับคือฝ่าเท้าผิวหนังฝ่าเท้าสัมผัสกับพื้นบ้านสัมผัสกับพื้นถนนพื้นรองเท้าท่านว่าเห็นด้วยไหมครับว่าทุกอย่างมันไปเทเอาไว้ที่ผิวหนังฝ่าเท้าทั้งสิ้นเลยที่รับแรงที่เพิ่มขึ้นเคยหนัก48-49กิโลตอนสาวๆตอนนี้มัน60เข้าไปแล้วน้ำหนักนะหนัก70กิโลเข้าไปแล้วแรงที่เพิ่มขึ้นจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี่เองนะครับมันจะกดลงไปที่หนังฝ่าเท้าหนังฝ่าเท้าจึงเป็นตัวที่รับกรรมนะรับแรงทุกอย่างแล้วก็แถมต้องไปถูกับพื้นบ้านต้องไปเสียดสีกับรองเท้าเดินเยอะด้วยต่างหากในนี้มีการเชียร์ให้คนสูงวัยนะครับฝึกออกกำลังกายจากการเดินซะอีกทุกอย่างแล้วก็มารวมกันอยู่ที่หนังฝ่าเท้าผมจึงถือว่าเราต้องได้ความรู้นี้กับให้คุณแม่เรานะครับโดยที่ลูกๆก็รับรู้ร่วมด้วยนะเพราะต้องช่วยกันดูแลคุณแม่หนังฝ่าเท้านั้นมีความสำคัญถ้าเกิดมันหนาตัวมันมีรอยแตกบ้างนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นแยะขึ้นแล้วท่านฟังนึกดู

0: รอยแตกเหล่านี้มันที่หนังฝ่าเท้ามันกินกินลึกลงไปนิดนึงนะครับถึงเนื้อในก็ถ้ามีการซิปซิปนะครับเลือดซิปซิปเดียวเราบางทีถ้าเกิดหนักมากนะครับอาจจะมีการติดเชื้อตามมาด้วยได้และโดยยิ่งถ้าเกิดคุณแม่เราเป็นเบาหวานด้วยล่ะโอ้ต้องนึกต่อสิครับท่านผู้ฟังและมีแผลที่ฝ่าเท้าถ้าบวกกับมีการแผลลงลึกไปนิดนึงมีการติดเชื้อใจเราสั่นไหมล่ะเพราะแผลที่ฝ่าเท้าที่คนเบาหวานเนี่ยเรารู้กันหมดแล้วครับว่าอันตรายเพราะแผลมันหายยากไงนะครับคนเบาหวานแผลหายยากก็จะต้องระวังด้วยเรื่องพวกแผลที่ฝ่าเท้าระวังมากกว่าสุภาพสตรีที่ไม่ได้เป็นเบาหวานคำถามที่คนไทยอยากรู้คือว่าคุณหมอและผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยมันต่างกับผิวหนังตบแขนตามขาได้ไงล่ะทำไมจับดูก็รู้สึกมันแตกต่างนะเพราะผิวหนังทั่วๆที่เราตามแขนตามขามันดูนุ่มนวลกว่าบางกว่าแต่ทำไมผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้ามันถึงได้หนาตัวมากขึ้นเมื่อจับเทียบดูเราอยากรู้เรื่องนี้ไหมน่าสนใจไหม
1: น่าสนใจ
0: ครับผิวหนังฝ่ามือฝ่าเท้านั้นมีลักษณะที่เป็นผิวหนังที่ธรรมชาติออกแบบไว้เฉพาะเลยนะครับท่านผู้ฟังเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถจะนำฝ่ามือไปหยิบไปจับไปนุ่นไปนี่ไปถูไปทันล้างจานเช็ดบ้านถูบ้านซักเสื้อซักผ้าใช้มือทั้งนั้นผิวหนังที่มือจึงมีความเฉพาะเจาะจงผมยิ่งผิวหนังฝ่าเท้ามันหนักกว่านั้นอีกเพราะมันทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักตัวที่จะออกไปเดินก้าวซ้ายก้าวขวาแล้วก็เสียดสีกับพื้นบ้านด้วยไรทั้งเสียดสีทางรับน้ำหนักผิวหนังฝ่าเท้าจึงมีความหนาตัวขึ้นมามากโดยธรรมชาติให้มาเลยครับสร้างมาเลยครับและผิวหนังฝ่าเท้าและฝ่ามือนั้นมีความสำคัญก็คือมันเป็นชั้นที่เพิ่มพิเศษหนาขึ้นพิเศษเมื่อเทียบกับผิวหนังตามแขนตามขาปีชั้นที่มันหนาและใสๆนะครับภาษาแพทย์เขาเรียกว่าสตราดัมรูซีดัมไม่ต้องจำนะครับท่านสังแต่ชั้นนี้ผิวหนังทั่วๆไปตามแขนตามขาเนี่ยไม่มีครับแต่ธรรมชาติไปสร้างชั้นพิเศษของผิวหนังให้มันหนาตัวขึ้นที่ท่านรู้สึกจับดูแล้วมันหนากว่าเขาก็เพราะไอ้ชั้นนี้แหละครับที่มีลักษณะเป็นเพิ่มหนาพิเศษขึ้นเพื่อรองรับการรับน้ำหนักรองรับการเสียดสีการจับมือจับใต้การเสียดสีต่างๆขัดถูต่างๆที่แม่บ้านต้องทำรวมทั้งการที่ต้องเดินรับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นครับรวมทั้งชั้นหนังกำพร้าที่เราก็มีตามผิวหนังตามแขนตามขาก็หนาตัวขึ้นด้วยท่านผู้ฟังแต่มันรวมกันหนาเพิ่มมากขึ้นหรือเพิ่มอีกชั้นหนึ่งสตราตัมลูซิดัมนะครับหนาใสแล้วก็ชั้นหนังกำพร้าที่เคยเป็นขี้ไข่ตามแขนตามขาเนี่ยก็หนาตัวขึ้นด้วยทำไมมันเพิ่มหนาขึ้นขนาดนี้ก็เพราะว่ามันต้องการเตรียมไว้สำหรับรองรับการใช้งานไงล่ะท่านผู้ฟังที่คนเราต้องดำเนินชีวิตเพื่อใช้งานจะหนาจะเสียดสีจะหยิบจับจากถ้ามันบางๆมันก็จะเป็นแผลง่ายแต่พอมันหนาตัวขึ้นก็จะดีขึ้นนะครับและที่สำคัญมากต้องจำเลยครับผิวหนังฝ่ามือฝ่าเท้าไม่มีรูขุมขนจึงไม่มีขนขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าคนเรามันต่างกับผิวหนังที่แขนที่ขาไปดูนะครับขุมขนมีรูขนแล้วก็มีขนขึ้นแต่ฝ่าเท้าฝ่ามือไม่มีขนครับอันนี้คือสำคัญมากและที่พวกเราไม่เห็นไม่รู้ก็คือไม่มีต่อมไขมันที่ผิวหนังฝ่ามือฝ่าเท้ามันต่างกับผิวหนังที่ใบหน้าที่แขนที่ขามีต่อมไขมันเวลาเหงื่อออกมันจึงมีลักษณะออกมันๆด้วยนะครับแล้วก็สำคัญมากสุดก็คือต่อมเหงื่อครับมากทีเยอะแยะไปหมดเลยที่หนังฝ่ามือฝ่าเท้าคนบางคนบอกว่าเวลาตกใจเวลาเจอแฟนคนที่เราชอบอย่างเงี้ยครับเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าเวลาจะไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้างานก่อนนะจ๊ะก่อนกรรมการจะเรียกเข้าไปสัมภาษณ์มือเท้ามันเปียกหมดเลยทั้งเต่าเปียกไปแล้ว
1: เปียกเย็นด้วยจ้ะ
0: เห็นไหมเพราะว่าต่อมเหงื่อมันมากกว่าผิวหนังทั่วไปครับนอกจากไม่มีรูขุมขนไม่มีต่อมไขมันมันดันไปเพิ่มต่อมเหงื่อขึ้นอีกเยอะเลยเมื่อเทียบกับผิวหนังที่อื่นนะครับรวมทั้งอันนี้ตัวสำคัญนำมาใช้ในการ identify ตัวบุคคลใช้ในการแยกแยะตัวบุคคลก็คือลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือนี่ครับผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยสร้างมาพิเศษเลยจะพอเจาะจงตัวไข่กับตัวไข่ไม่ซ้ำนะครับมีการซ้ำบ้างแต่ว่านานๆทีๆมากเลยลายนิ้วมือนี่ครับเป็นรอยที่เกิดขึ้นที่ผิวหนังชั้นนอกสุดของฝ่ามือฝ่าเท้าตัวยิ่งปลายนิ้วมือฝ่าที่ฝ่ามือมันเกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงเป็นการยืนยันตัวบุคคลแต่ละคนทีเดียวถูกต้องใช้งานตามกฎหมายด้วยว่ามันยืนยันได้จริงๆเรียกว่ารอยนิ้วมือฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับรอยนิ้วมือรอยนี้เป็นผิวหนังที่ไม่เหมือนกับที่อื่นผิวหนังแขนผิวหนังขาไม่มีรอยพวกนี้ครับธรรมชาติสร้างมาเพื่ออะไรเหรอสร้างมาเพื่อให้มันเวลาหยิบจับจะได้ไม่ลื่นหลุดเนี่ย
1: ม
0: ีการธรรมชาติสร้างไว้เป้าหมายเขาไม่ได้การให้ไปแตะคอมพิวเตอร์แตะ iPad แล้วเปิดให้เราเลยเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับรอยนิ้วมือนี่เป็นรอยที่ธรรมชาติสร้างไว้หวังจะให้เราหยิบจับของโดยที่ไม่ลื่นไหลหยิบจับเลี้ยงลูกตอนเล็กๆลูกเป็นทารกอุ้มจะได้ไม่ลื่นหลุดมือออกไปนี่แหละครับธรรมชาติสร้างไว้ครับที่ฝ่ามือฝ่าเท้าฝ่าเท้าก็มีลายนิ้วเป็นนิ้วเท้านะท่านฟังที่จะมันหยาบมากเพราะความหนาของไอ้ท่านลูซิด้าที่เมื่อกี้พูดถึงแล้วเนี่ยมันทำให้ลายนิ้วมือลายฝ่าเท้านะครับไม่ชัดเจนแต่ที่นิ้วมือต่างที่ชัดเจนคนจึงนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแยกแยะชี้ชัดตัวบุคคลถึงขนาดชี้ชัดผู้ร้ายก็ได้ด้วยนะลายนิ้วมือเนี่ยนั้นฝ่ามือฝ่าเท้าจึงมีความสำคัญที่พูดเนี่ยครับสรุปไม่มีรูขุมขนไม่มีต่อมไขมันมีแต่เพิ่มขึ้นของต่อมเหงื่อเพื่อระบายความร้อนแล้วก็เพื่อให้ความชื้นต่างๆที่ผิวหนังจับประเด็นตรงมีต่อมเหงื่อเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะตอนที่รักษาดูแลป้องกันเนี่ยป้องกันไม่ให้หนังแตกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับต่อมเหงื่อเขาเชียร์ให้คนที่จะดูแลป้องกันตัวเองเนี่ยดื่มน้ำเยอะขึ้นครับดื่มน้ำเยอะขึ้นทำให้มีเหงื่อเพิ่มขึ้นผิวหนังที่ฝ่าเท้าจึงไม่แห้งแข็งไม่แตกไม่หนามากเกินไปก็เป็นข้อที่ใช้ต้องการป้องกันนะครับสรุปคือผิวหนังที่ฝ่ามือฝ่าเท้าไม่เหมือนหนังทั่วไปครับมีลักษณะความหนาเพิ่มพิเศษไม่มีรูขุมขนไม่มีต่อมไขมันมีแต่ต่อมเหงื่อที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากมายและมีร่องรอยที่เรียกว่ารอยนิ้วมือให้เคลื่อนได้ด้วยทีนี้กลับมาที่เรื่องคนที่เป็นส้นเท้าแตกคือคุณแม่เราเป้าหมายวันนี้เราต้องการจะมอบให้กับคุณแม่ผมก็เอาเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์มารวมเข้าเลยนะครับเพราะเรารู้ว่าหนังฝ่าเท้าฝ่ามือมันไม่เหมือนกันมันแตกตรงนี้นะครับถ้ามันเกิดมีโรคที่เรียกว่าเป็นโรคหนังฝ่าเท้าแตกจึงมาเอามารวมกันเข้านะครับแล้วก็น้ำหนักเป็นตัวสำคัญบวกเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อกี้กล่าวนำไปแล้วนะรวมทั้งร่องเท้าแตกที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆมักจะเกิดจากการที่เดินเท้าเปล่าหนังฝ่าเท้าสัมผัสกับผืนดินผิวครุขระของนู่นของนี่ของนั่นรวมทั้งพื้นถนนที่ร้อนมั่งเย็นมั่งร้อนๆเย็นๆต่างๆนะครับสัมผัสทุกอย่างสู้สุดฤทธิ์อันนี้ก็ตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นรวมทั้งคุณแม่กินน้ำน้อยหนังฝ่าเท้ามันจึงแห้งกันไปแห้งกันมาใช้เดินด้วยอะไรต่างๆหลายๆอย่างก็เป็นปัญหาทำให้เกิดผิวหนังที่ฝ่าเท้ามันหนาตัวขึ้นแล้วมันก็จะเลยแตกเป็นรอยเจ็บปวดด้วยนะครับอันนี้ตัวสำคัญมีโรคบางโรคที่ทำให้เกิดอาการเหล่านี้มากขึ้นบ่อยขึ้นพวกหมอผิวหนังเขาบอกว่ามีพี่อัตโทปิกเดอร์มาเดติสผู้ภาษาแพทย์ประกันคุยผมว่าแปลเป็นไทยก็คือการที่เกิดผื่นแพ้ขึ้นที่ผิวหนังฝ่าเท้านะครับเช่นถ้าเป็นผิวหนังแขนขามันจะเกิดเป็นรอยจุดเขียวๆดำๆต่างๆขึ้นนะครับหรือเป็นรอยคันๆเกาๆได้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นฝ่าเท้าฝ่าเท้านะมักจะเป็นการหนาตัวขึ้นนะครับทำให้เกิดการแตกได้ง่ายมีโรคบางโรคเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดหนังฝ่าเท้าเป็นมากกว่าคนอื่นเช่นรูมาตอยนะครับพวกสะเก็ดเงินเหล่านี้ครับอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นกับทุกคนที่เป็นกับทุกคนหนังฝ่าเท้าแตกก็คือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ายุเพิ่มขึ้นเนี่ยครับเดินแยะเดินเท้าฝ่าเป็นส่วนใหญ่ไปย่ำอะไรมาย่ำดินย่ำโคลนมาแล้วไม่ล้างให้ส

0: สะอาดไม่ขัดไม่ถูให้สะอาดฝ่าเท้าแค่มากกับล้างผ่านๆนะครับแล้วก็เดินต่อไปก็คนไทยก็เป็นเกษตรกรรมเกษตรกรนะครับก็ไปอาศัยสะอาดสะอาดอะไรนักหนาแล้วก็ล้างแค่นี้แหละแต่คราบดินคราบโคลนต่างมันจับอยู่ที่ผิวหนังให้เกิดเป็นรอยแตกรอยแยกได้โดยเห็นภาพครับว่าทั้งหมดทั้งหลายนี้เป็นกิจกรรมเกิดจากภารกิจในชีวิตประจำวันคนทั้งนั้นแหละคุณแม่เราก็เช่นกันครับเลี้ยงดูเรามาจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณแม่ใช้ฝ่าเท้าการสู้สุดฤทธิ์เพื่อให้เราเติบโตขึ้นปลอดภัยแล้วก็ทุกอย่างก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกับโรคของท่านก็คือฝ่าเท้าหนังแตกเอามาฝากท่านฟังนะครับท่านฟังที่ถามว่าถ้างั้นจะป้องกันยังไงเหรอง่ายนิดเดียวครับดื่มน้ำมากๆขึ้นสิเพราะมันมีต่อมเหงื่อเพิ่มขึ้นในหนังฝ่าเท้าหนังฝ่ามือคุณแม่ดื่มน้ำมากจะได้เป็นเหงื่อออกมามากด้วยหนังฝ่าเท้ามันเคยแห้งมันแตกมันหนาจะได้ไม่แห้งไงท่านฟังได้ชุ่มชื้นขึ้นอันนี้ไม่มีใครรู้นะท่านฟังว่ามันมีต่อมเหงื่อเยอะขึ้นดื่มน้ำมันช่วยได้เพราะคนคิดว่าก็ดื่มน้ำก็ดื่มไงก็เกี่ยวอะไรกับหนังฝ่าเท้าก็เพราะว่ามันมีต่อมเหงื่อเยอะไงครับท่านฟังคุณแม่ดื่มน้ำเยอะขึ้นหนังฝ่าเท้ามันจะชุ่มชื้นไปโดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับหนังที่แขนที่ขาทั่วไปนะครับอันนี้ก็ตัวสำคัญมากๆเลยรองเท้าแตะที่โดยที่ใช้มานานแล้วเริ่มเสียดสีกับเท้ามากขึ้นนะครับสึกล้อมันนะครับที่เราเรียกว่ารองเท้าฟองน้ำอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับตรงตัวตรงมานะอันนี้ก็ไม่เหมาะในการใช้นะครับเพราะมันจะเสียดสีกับหนังตรงนี้มากกว่าธรรมดาแล้วก็ขอให้คุณแม่เนี่ยครับทาครีมทุกค่ำนะครับค่ำอาบน้ำท่าเสร็จแล้วเอาครีมกันก็เรียกมอยเจอร์ไลเซอร์นะครับที่มีความชุ่มชื้นนั่นแหละยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนนะไม่ต้องไปกำหนดยี่ห้อหรอกครับให้ร่วมเป็นพวกโลชั่นนะครับทากันแห้งโดยเวลาหน้าหนาวคุณแม่ก็ใช้ในการทาแขนทาขาเวลาหนังแห้งค่ำอาบน้ำทุกวันทุกคืนพอแห้งแล้วก็ทาด้วยครีมพวกนี้ที่หนังฝ่าเท้าที่แตกมันจะช่วยได้นะท่านฟังเราหลับไป 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปเห็นไหมครับทั้งดื่มน้ำเพิ่มขึ้นทาครีมพวกชุ่มชื้นให้กับหนังฝ่าเท้าช่วยได้จากการป้องกันรวมทั้งอย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากนักนะเพราะงั้นมันจะกดตัวที่เยอะเกินไปไอ้ครีมเหล่านี้ครับไม่ต้องเลือกยี่ห้อหรอกครับใครคุ้นเคยทาแล้วไม่แพ้แม่แล้วก็เอาตรงนั้นแหละครับพอเคยทาแขนทาขากับทาหนังฝ่าเท้าได้ด้วยจะว่าไงนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญในการที่จะดูแลรักษาทั้งนั้นก็การทาเนี่ยครับจะมีถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นที่รอยแตกสังเกตให้ดีๆนะครับลูกๆต้องช่วยกันดูเพราะว่าทีแม่เนี่ยก้มไปดูหนังฝ่าเท้ามันก้มไม่ถึงนะจริงๆคุณแม่ที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเยอะๆมีพุงขึ้นอย่างเงี้ยแค่ไปก้มดูหนังฝ่าเท้าแกก้มไม่ได้หรอกครับลูกต้องช่วยดูอันนี้คือสิ่งที่ลูกจะชดเชยแทนคุณพ่อแม่ได้ไม่ต้องรังเกียจครับเห็นหนังฝ่าเท้าแม่มันมีรอยกันก็จับมาดูสิครับจับหงายเลยเวลานั่งคุยกันนะไปรออะไรนะครับเห็นมีรอยแตกถ้ามีการติดเชื้อเราจะเห็นได้โดยตาเปล่าอยู่มีน้ำเหลืองซึมๆ มาได้จัดการทาด้วยครีมที่มีเชื้อมียาปฏิชีวนะช่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะก็ทาไปหาคุณหมอเลยครับหมอที่ดูแลโรคนี้ก็คือหมอผิวหนังครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ตัวสำคัญมากๆเลยลองฟังซ้ำดูนะครับท่านผู้ฟังสำคัญที่สุดก็คือตอนติดเชื้อตอนท้ายที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับโดยยิ่งถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานด้วยแล้วถ้ามีการติดเชื้อที่หนังฝ่าเท้ายอมไม่ได้นะท่านผู้ฟังพาไปหาหมอผิวหนังครับไม่ยุ่งยากหรอกครับคุณหมอก็จะให้ยาเป็นครีมมาทาแล้วก็สอนให้ดูแลนู่นนี่นั่นนะกินน้ำเยอะถ้าคุณป้าอะไรเงี้ยลดหนักลงหน่อยนะก่อนอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะครับมันอยู่ในวงจรวนๆแถวเนี้ยแล้วก็ทาครีมแกครีมกันให้มันแห้งด้วยนะคุณแม่ให้ลูกดูบ่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดติดเชื้อแล้วเนี่ยมันจะช้าเกินไปถ้าคุณเป็นเบาหวานด้วยนะครับ
1: ขอแชร์ประสบการณ์คุณผู้ฟังนะอาจารย์หนูว่าเป็นคนที่เอาสมัยคุณพ่อยังอยู่เนาะเล็บท่านก็จะแข็งๆหนูก็ตัดเล็บเท้าเล็บมือเล็บเท้าให้คุณพ่อคุณแม่เวลากลับโคราชทีมันจะมีกรรไกรตัดเล็บส่วนตัวมุม
0: ๆการเลยจัดการที่ให้สะอาดเลย
1: ใช่แต่ว่าคนทำสวนเนาะอาจารย์มันก็แข็งเป็นเรื่องธรรมดาก่อนอื่นนะคุณฟังมีเทคนิคนิดนึงแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นแล้วคุณบีบมะกรูดหรืออะไรอย่างเงี้ย